0: ของนักท่องเที่ยวตลอดจนกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนเพื่อยกระดับเชียงใหม่สู่เมืองเทศกาลเชียงใหม่ Festival City และพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนครับ
1: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศวันนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนนะคะอีสานได้สัมผัสลมเย็นขณะที่ซีกตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักที่ต้องรับมือติดตามกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTเช้านี้ใครอยู่อีสานออกจากบ้านจะเริ่มรู้สึกว่ามีอากาศเย็นมาทักทายค่ะนี่เป็นผลพวงจากมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาถึงภาคเหนือและภาคอีสานทำให้อุณหภูมิทางภาคอีสานลดลงเล็กน้อยค่ะเรียกว่าเป็นช่วงที่อากาศบ้านเรากำลังเริ่มเปลี่ยนแต่ยังไม่ใช่ว่าลมหนาวมาแล้วฝนจะหายไปเลยนะคะวันนี้ประเทศไทยตอนบนฝนโดยรวมเริ่มลดลงแต่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังมีฝนหนักบางแห่งค่ะและช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองยังต้องระวังลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้วันนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักอยู่ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกาญจนบุรีราชบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดและหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้แต่มีอีกหนึ่งช่วงที่ต้องรู้ไว้ล่วงหน้าค่ะตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับใหม่เตือนในช่วงวันที่ 9-13 ตุลาคมนี้ประเทศไทยจะมีอากาศแปรปรวนอีกครั้งทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยฝนจะขยายพื้นที่ชัดเจนในวันที่10และ11ตุลาคมค่ะเหนือยังมีฝนหลายพื้นที่และมีฝนหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งเน้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรและพิจิตรอุณหภูมิวันนี้ 20-35 องศาเซลเซียสภาคอีสานวันนี้ฝนน้อยกว่าภาคอื่นๆต่อเนื่องและช่วงเช้ามีอากาศเย็นฝนมีได้ในบางพื้นที่ของหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิประมาณ 20-34 องศาเซลเซียสภาคกลางยังมีฝนหลายพื้นที่บางจุดเป็นฝนหนักและลมกระโชกแรงได้มีความเสี่ยงที่กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิ 23-35 องศาเซลเซียสมหานครและปริมณฑลมีฝนได้หลายพื้นที่และบางจุดมีลมกระโชกแรงแต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มพื้นที่ฝนตกหนักของวันนี้ค่ะอุณหภูมิ 24-34 องศาเซลเซียสยังมีฝนหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลคลื่นสูงมากกว่า2เมตรฝั่งอ่าวไทยฝนค่อนข้างเยอะและมีฝนหนักบางแห่งตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันดามันมีฝนหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งที่ระนองกระบี่ตรังและสตูลช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: ต่อไปติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ครับ
2: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Ritika Kluwat. The Royal Irrigation Department says water levels remain manageable, but several river basins are still under close watch as more rain is expected from October 11th.Dr. Thanet Somboon, Director of the Water Management and Hydrology Administration Bureau, says the Japraya Basin remains manageable. Rainfall in the upper north has increased inflows to Bhumiphol Dam by around 50 million cubic meters. The reservoir is about 68% full, while Sirikit Dam has also received additional water. Both dams still have enough capacity to handle more rainfall.Meanwhile, Jiao Phraya Dam will continue releasing water at 2,500 cubic meters per second for up to another week. Some water will also be diverted into nearby waterways to help manage water levels. The Royal Irrigation Department, or RID, is preparing for heavy rain expected in the central area from October 11th by lowering water levels upstream of the dam and creating more space for incoming water.In the Meklong Basin, water levels remain below the riverbanks in Kanchanaburi, Rajaburi and Samut Songkram provinces. However, the Bang Pakong Basin remains under close watch as flooding in its upstream area in Prachin Buri province continues to send water downstream toward Chacheng Sao province, although water levels are gradually falling.High tides are slowing drainage into the sea, with the situation expected to improve by the end of October. Authorities are stepping up preparations as heavy rain and strong winds are forecast across southern Thailand this week. Emergency shelters, evacuation plans and rescue resources are being readied in case of flash floods.Deputy Prime Minister and Transport Minister Pipat Rajakiprakarn has ordered authorities in all 14 southern provinces to prepare for heavy rain and strong winds from October 6th to 13th. He chaired a video conference with officials from the Interior and Transport Ministries, the Department of Disaster Prevention and Mitigation, or DDPM, and agencies in those provinces to coordinate preparations.Authorities have been told to prepare emergency response plans, evacuation centers and designated parking areas for emergency vehicles to ensure rescue teams can reach affected communities immediately. Essential supplies and temporary sanitation facilities are also being prepared as shelters to reduce health and environmental risks.The Meteorological Department said heavy rain is expected across parts of southern Thailand this week, with some areas forecast to receive 50 to 100 millimeters of rain. Rainfall is expected to increase from October 10th to 12th, especially in the central and Andaman coastal areas, before moving toward the upper south on October 13th.Authorities are warning of possible flash floods and landslides, especially in foothill areas. Accumulated rainfall could also cause flooding to develop quickly, even if daily rainfall is light. The Ministry of Defense is bringing military and civilian agencies together to prepare for possible flooding in the south. The message is clear: resources must be in place and agencies must know their roles before disaster strikes. Defense Minister Lieutenant General Adun Buntham Jaron has ordered closer coordination between military and civilian agencies to prepare for possible flooding across all southern provinces. During a visit to Songkhla province, he reviewed flood preparations and called for all agencies to work from the same picture, using shared information on weather, rainfall, water levels and high-risk areas.Authorities are also working to clearly define which agencies are responsible for each area and how they can quickly support one another during an emergency. The military is preparing personnel, equipment and other resources at every level so assistance can be deployed immediately rather than waiting for flooding to occur.Officials are also applying lessons from the major floods in Hat Yai province, Hat Yai district in Songkhla province last November, focusing on more accurate forecasting, faster public warnings and better recovery measures. The defense minister said, "Our enemy right now is water," stressing the need to reduce losses and get assistance to people as quickly as possible. Flooding in some areas is putting pressure on food supplies and prices, especially vegetables. The DAT says it is working to keep supplies flowing and make essential goods more affordable for consumers.วัฒนศักดิ์เสือเอี่ยม Director General of the Department of Internal Trade or DIT said fresh markets and wholesale markets will be used to bring in vegetables from areas not affected by flooding. Alternative vegetables will also be sourced to increase supplies and ease price pressure, particularly during the upcoming vegetarian festival.To help lower living costs, the DIT has initially set aside 1 billion baht for affordable goods to be sold in affected areas after flood waters recede. The program will start in Bangkok and surrounding areas before expanding nationwide. Businesses have also pledged to keep prices of essential consumer goods as low as possible for as long as they can.
3: ที่ตอนนี้เนี่ยที่เราโฟกัสก็คือต้องมีของเพียงพอก่อนนะครับของจะต้องไม่ขาดแคลนก่อนนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราได้มีการพูดคุยกับทางซัพพลายเออร์นะครับแล้วก็ห้างต่างๆนะครับให้ยูสต็อกเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้ปรับรูปแบบการขนส่งนะครับสำหรับในพื้นที่ที่ท่วมสูงนะครับส่วนหนึ่งนะครับขอกรณีที่มีน้ำท่วมไปถึงห้างร้านแล้วนะครับพื้นที่ตรงไหนนะครับที่ยังพอที่จะให้บริการได้นะครับแล้วก็ขอให้ไปบิวสต็อกในสาขาใกล้ๆนะครับถ้าน้ำลดลงปุ๊บเนี่ยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการขนส่งสามารถเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนได้เลย
2: Meanwhile, the Commerce Ministry will operate blue flag low-cost shops in Bangkok from October 9th to 18th. Similar shops will be organized in every province with 12 events per province starting October 16th to help ease the cost of living.Extreme heat is becoming a growing threat to health, livelihoods, and economies worldwide. A global heat forum is now calling for stronger action and investment before the next heat wave hits. The first global heat forum has brought together nearly 600 scientists, business leaders, philanthropists, and health experts to accelerate action on extreme heat.The four-day forum is focusing on investment, stronger heat governance, and practical solutions to help communities adapt as temperatures rise. The event comes amid record-breaking heat and intensifying El Niño, which is expected to increase the risk of extreme temperatures. UN Secretary General Antonio Guterres called on cities to establish lasting heat defenses with heat action plans in place by 2030. He stressed the need for health, housing, energy, and transport agencies to work together.Meanwhile, Celeste Saulo, Secretary General of the World Meteorological Organization, said early forecasts can give health services, employers, and communities time to prepare for dangerous heat. The forum also launched new tools covering heat and health, urban planning, worker protection, and investment. Organizers say scaling up heat health warning systems could protect 1.5 million people and help prevent nearly 100,000 deaths each year.The forum is also urging governments to strengthen protection for women, pregnant women, and newborns who face heightened health risks from extreme heat.That wraps up our morning edition of NBT World Brief. For more stories, you can scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, สวัสดีค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: ใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

0: 7:16 กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อช่วงนี้เป็นข่าวต่างประเทศนะครับเริ่มกันที่การเคลื่อนไหวในลาวโดยมีการปรับโครงสร้างผู้นำครั้งสำคัญครับโดยสภาแห่งชาติลาวมีมติเห็นชอบปรับโครงสร้างผู้นำครั้งสำคัญด้วยการแต่งตั้งนายเสริมไซกรมสิทธิ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่และขยับนายสอนไซศรีพันดรนายกรัฐมนตรีให้เป็นประธานสภาแห่งชาติการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้รับความเห็นชอบในการประชุมสภาแห่งชาติลาวสมัยสามัญครั้งที่2ของสภาชุดที่10เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งสมาชิกสภาแห่งชาติทั้ง158คนที่เข้าร่วมการประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ขณะเดียวกันการปรับโครงสร้างผู้นำครั้งนี้เกิดขึ้นหลังนายไซสมพรพรมวิหารประธานสภาแห่งชาติคนก่อนถึงแก่อสัญญากรรมเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาสำหรับนายเสริมไซวัย58ปีเริ่มต้นเส้นทางอาชีพด้านการทูตและการต่างประเทศโดยดำรงตำแหน่งหลายระดับในกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงผู้แทนลาวประจำสหประชาชาติก่อนขึ้นเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในปี2559และรองนายกรัฐมนตรีปี2565
1: นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียกล่าวต่อรัฐสภาว่าผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาประมาณ 10,000 คนได้รับการส่งกลับประเทศแล้วนับตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งบางส่วนเดินทางด้วยเครื่องบินที่รัฐบาลเมียนมาจัดเตรียมไว้ขณะที่อีกราวๆ 1,400 คนถูกส่งกลับทางเรือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วภายใต้ข้อตกลงทวิภาคีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีอันวารับทราบถึงความกังวลของกลุ่มสิทธิมนุษยชนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่ผู้ถูกส่งตัวกลับอาจต้องเผชิญโดยระบุว่าทางการเมียนมาได้ให้คำรับรองว่าจะไม่มีการทำร้ายผู้ลี้ภัยเหล่านี้เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมาเลเซียยังกล่าวด้วยว่าเงื่อนไขที่มาเลเซียกำหนดไว้กับเมียนมาคือการที่เมียนมาต้องรับพลเมืองของตนเองกลับประเทศตามด้วยการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเพื่อไม่ให้เกิดการทารุณกรรมการบังคับขู่เข็นหรือการละเมิดสิทธิ์ซึ่งเขาจะหารือเรื่องนี้ต่อไปกับนายมินอ่องหลายประธานาธิบดีเมียนมาที่มีกำหนดจะเดินทางมาเยือนกรุงกัวลาลัมเปอร์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าน
0: ายอาเดนดูอาเลรัฐมนตรีสาธารณสุขเคนยาเปิดเผยว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลารายแรกในประเทศเป็นพลเมืองเคนยาซึ่งอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือเดียคองโกโดยเดินทางมายังกรุงไนโรบีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและเสียชีวิตแล้วขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดซึ่งสามารถระบุผู้สัมผัสใกล้ชิดได้แล้วอย่างน้อย28คนรวมถึงสมาชิกในครอบครัวและบุคลากรทางการแพทย์ทั้งนี้ดีอาร์คองโกกำลังเผชิญกับการระบาดของโรคอีโบลาครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศซึ่งเชื้อที่ระบุล่าสุดนี้เป็นสายพันธุ์บุนดิบูเกียวที่พบได้ยากทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 8,000 คนและเสียชีวิตแล้วกว่า 4,000 คนการระบาดยังแพร่ไปยังยูกันดาประเทศเพื่อนบ้านที่พบผู้ติดเชื้ออย่างน้อย20คนและเสียชีวิต2คนก่อนองค์การอนามัยโลกประกาศให้ยูกันดาปลอดจากเชื้ออีโบลาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองครับ
1: นางแคที่โฮชูผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กของสหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วรัฐเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคหัดหลังจำนวนผู้ป่วยพุ่งสูงขึ้นโดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่5ตุลาคมถึง4พฤศจิกายนซึ่งนับเป็นการประกาศภาวะฉุกเฉินเนื่องจากการระบาดของโรคหัดครั้งแรกของรัฐในสหรัฐทั้งนี้รัฐนิวยอร์กรายงานพบผู้ป่วยโรคหัดในปีนี้แล้ว108คนนับถึงวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งส่วนใหญ่แพร่ระบาดในชุมชนชนบทที่มีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐหรือ CDC แนะนำให้ประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดจำนวน2เข็มเนื่องจากการฉีดวัคซีนเป็นวิธีป้องกันโรคหัดที่ดีที่สุดทั้งนี้อัตราการได้รับวัคซีนในกลุ่มเด็กอนุบาลของสหรัฐลดลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเหลือร้อยละ 92.4 ในปีการศึกษา 2025-2026 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ 95
0: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามนะครับเริ่มกันที่องค์การอนามัยโลกยืนยันว่าความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำหลังเจ้าหน้าที่หญิงสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในรัสเซียเสียชีวิตครับ
2: องค์การอนามัยโลกระบุว่าจากข้อมูลที่มีอยู่ในเวลานี้ความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำ และจะมีการประเมินความเสี่ยงอีกครั้งหากได้รับข้อมูลเพิ่มเติมหลังเกิดความวิตกกังวลด้านสาธารณสุขจากการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงวัย28ปีที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอีคุสของรัสเซียซึ่งส่งผลให้ต้องกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดราว200คนเพื่อเฝ้าสังเกตอาการตามรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่หญิงรายนี้เสียชีวิตด้วยอาการปอดบวมโดยที่ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดขณะที่มีข่าวลือบนสื่อสังคมออนไลน์ว่าเจ้าหน้าที่หญิงอาจทำหลอดทดลองตกแตกจากกรณีนักวิจัยหญิงของสถาบันต่อต้านกาฬโรครัสเซียป่วยเสียชีวิตอย่างปริศนาจนทำให้เกิดกระแสข่าวลือว่าอาจมีการรั่วไหลของเชื้อกาฬโรคปอดภายในห้องทดลองนั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ออกมากล่าวว่าสหรัฐกำลังเฝ้าจับตาอย่างใกล้ชิดโดยการเสียชีวิตดังกล่าวถือเป็นปัญหาใหญ่สำหรับรัสเซียและสหรัฐพร้อมให้ความช่วยเหลือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอนุมัติให้ประหารชีวิตนายนิดาล มาลิกฮาซันอดีตจิตแพทย์กองทัพสหรัฐด้วยการยิงเป้าหลังก่อเหตุกราดยิงภายในอาคารรักษาพยาบาลของฐานทัพฟอร์ทฮูดในรัฐเท็กซัสเมื่อปี2552ซึ่งทำให้ทหารเสียชีวิต13นายและบาดเจ็บอีก32นายถือเป็นการประหารชีวิตโดยกองทัพสหรัฐครั้งแรกในรอบกว่า60ปีอย่างไรก็ตามการประหารชีวิตนายฮาซันยังต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายทหารรวมถึงต้องมีคำตัดสินขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับความชอบด้านกฎหมายก่อนจึงจะดำเนินการได้ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึงระดมบุคลากรและทรัพยากรเพื่อจำกัดความเสียหายตลอดจนพัฒนาระบบความมั่นคงไซเบอร์เพื่อรับมือภัยคุกคามในยุค AI หลังพบเบาะแสมีการใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โจมตีทางไซเบอร์ธนาคารบางแห่งของเกาหลีใต้ซึ่งนำไปสู่การรั่วไหลของข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าอย่างไรก็ตามทางการเกาหลีใต้ยังไม่ได้เปิดเผยว่าแฮกเกอร์ใช้เครื่องมือหรือโมเดล AI ชนิดใดในการโจมตีรวมทั้งขอบเขตที่แน่ชัดของข้อมูลที่ถูกเจาะหรือความเสียหายทั้งหมดกองกำลังรัฐบาลเยเมนรุกคืบเข้าสู่ชานเมืองโมคาแล้วหลังการปฏิบัติการสายฟ้าแลบเพื่อยึดคืนเมืองชายฝั่งรอบช่องแคบบับเอลมันเดฟทำให้กองกำลังกบฏฮูตีที่อิหร่านให้การหนุนหลังต้องถอยร่นออกจากพื้นที่ดังกล่าวหลังบุกยึดไว้ได้เมื่อเดือนที่แล้วโดยการยึดคืนพื้นที่ชายฝั่งช่วยลดภัยคุกคามของกลุ่มกบฏฮูตีต่อการขนส่งสินค้าทางเรือระหว่างทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกับมหาสมุทรอินเดียแม้กลุ่มกบฏฮูตีจะยังสามารถใช้โดรนโจมตีจากระยะไกลได้อยู่ก็ตามสื่อในแคนาดารายงานคาดการว่าพรรคปาร์ตี้เกเบกัวซึ่งเป็นพรรคการเมืองสนับสนุนการแบ่งแยกเอกราชของรัฐควิเบกคว้าชัยในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นอย่างไรก็ตามแม้ยังเร็วเกินไปที่จะระบุว่าพรรคปาร์ตี้เกเบกัวได้เสียงข้างมากในสภานิติบัญญัติแต่ผลการเลือกตั้งดังกล่าวสร้างแรงกดดันโดยตรงต่อรัฐบาลกลางของนายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีย์ที่เน้นย้ำถึงความเป็นเอกภาพเพื่อรับมือกับมาตรการภาษีสหรัฐอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีโลกกลับมารวยทะลุ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอีกครั้งหลังมูลค่าการถือครองหุ้นในบริษัท SpaceX และ Tesla ปรับตัวสูงขึ้นโดยมีทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 1.04 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว35ล้านล้านบาทดัชนีมหาเศรษฐีของ Bloomberg ระบุว่ามูลค่าทรัพย์สินของมัสก์เพิ่มขึ้น 65,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 2.18 ล้านล้านบาทมัสเคยสร้างประวัติศาสตร์เป็นบุคคลแรกของโลกที่มีทรัพย์สินแตะระดับ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
0: เมืองมูโฮสทางเหนือของฟินแลนด์ครับเป็นเมืองก่อสร้างศูนย์ข้อมูลของ Google ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีของสหรัฐที่คนที่นั่นส่วนใหญ่นะเป็นเกษตรกรเตรียมปรับตัวรับมืออย่างไรกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ติดตามจากรายงานครับ
2: ที่เมืองมูโฮสทางเหนือของฟินแลนด์โจนี่พิทเคนเนนเกษตรกรวัย36ปีกำลังเตรียมตัวใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนบ้านรายใหม่ที่อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรนั่นก็คือบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Google ที่มีแผนจะสร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center แห่งใหม่เขาบอกว่าโครงการนี้ใหญ่โตมากจนแทบจะจินตนาการไม่ออกว่ามันจะตระหง่านขึ้นมาอย่างไรท่ามกลางท้องทุ่งที่อยู่รายรอบศูนย์ข้อมูลของ Google แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของเม็ดเงินลงทุนที่ประกาศออกมารวม 13,000 ล้านยูโรซึ่งจะมีการก่อสร้างตลอด2ปีข้างหน้าถือเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดในยุโรปของยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีจากสหรัฐเวลานี้พื้นที่ก่อสร้างมีการตัดโค่นต้นไม้ออกจนเตียนโล่งแล้วและมีรถบรรทุกวิ่งรับส่งของเข้าออกพื้นที่ก่อสร้างซึ่งตั้งอยู่ติดกับสายส่งไฟฟ้าแรงสูงหลัก แผนการขยายธุรกิจของ Google ครอบคลุมเทศบาลหลายแห่งในฟินแลนด์ซึ่งเป็นจุดที่ Google มีศูนย์ข้อมูลเปิดให้บริการอยู่ก่อนแล้วเม็ดเงินลงทุนมหาศาลนี้ถึงกับทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐต้องออกมาเรียกร้องให้ Google ทบทวนแผนการดังกล่าวผ่านข้อความบนแพลตฟอร์ม Truth Social ของเขาพิทแคนแนนกล่าวว่าจนถึงตอนนี้เขายังคงรู้สึกค่อนข้างเป็นบวกกับโครงการนี้เพราะมันจะช่วยนำกิจกรรมทางธุรกิจขนาดใหญ่และความคึกคักมาสู่เทศบาลในชนบทที่มีประชากรเพียงประมาณ 8,800 คนแห่งนี้แต่เขาก็ยังกังวลว่าในที่สุดเกษตรกรในท้องถิ่นจะต้องเตรียมรับมือกับการใช้พลังงานอย่างไรคิมโมฮิโน่นายกเทศมนตรีเมืองมูโฮสกล่าวว่าการลงทุนครั้งใหญ่ของ Google ทำให้ช่วงนี้เขายุ่งมากเนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีอุตสาหกรรมประเภทนี้อยู่ในพื้นที่เลยและเขาก็เชื่อว่าสิ่งนี้จะเปลี่ยนสถานการณ์ของเทศบาลทั้งหมดไปอย่างสิ้นเชิงอย่างน้อยที่สุดในช่วงการก่อสร้างก็น่าจะมีแรงงานหลายพันคนจากหลากหลายสัญชาติเข้ามาอยู่ในพื้นที่อย่างไรก็ตามแผนของ Google ได้จุดชนวนให้เกิดข้อพิพาทขึ้นโดยสำนักงานตรวจสอบแห่งชาติฟินแลนด์กำลังดูว่าบริษัทท้องถิ่นในฟินแลนด์ซึ่งเป็นตัวแทน Google ได้ทำการแผ่วถางป่าไปมากกว่า 1,870 ไร่ในเมืองมูโฮสโดยที่ไม่มีการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นข้อบังคับตามกฎหมายเพราะภาพถ่ายดาวเทียมทำให้เห็นได้ว่าพื้นที่ธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ได้ถูกตัดโค่นไปด้วยฟินแลนด์มียอดการลงทุนในศูนย์ข้อมูลเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีสภาพอากาศที่เย็นรวมถึงมีกระแสไฟฟ้าที่ค่อนข้างเสถียรและราคาถูกซึ่งส่วนใหญ่ผลิตจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รวมถึงพลังงานลมและน้ำด้วยเหตุนี้รัฐบาลฟินแลนด์จึงมองเห็นโอกาสในการดึงดูดการลงทุนด้านศูนย์ข้อมูลเข้ามาในประเทศโดยหวังว่าส่วนหนึ่งจะสามารถแก้ปัญหาอัตราการว่างงานที่สูงเป็นประวัติการณ์และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ซบเซาได้ทว่าในขณะที่ศูนย์ข้อมูลที่ต้องใช้พลังงานมหาศาลหลายสิบแห่งกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและยังมีอีกหลายแห่งที่อยู่ในแผนงานของบริษัทอื่นๆรวมถึง Microsoft และ TikTok นั้นความไม่แน่นอนเกี่ยวกับราคาพลังงานความจุของระบบสายส่งไฟฟ้าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็จุดชนวนให้เกิดการถกเถียงกันในวงกว้างในฟินแลนด์เช่นกัน
0: ต่อไปติดตามข่าวกีฬานะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปพี่กีตาร์นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: มีอะไรครับ
3: เมื่อคืนนี้มีฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับแฮร์รี่เคนลงสนามให้ทีมชาติอังกฤษ125นัดละ
4: ค่ะขณะที่ช่วงเช้าวันนี้นะคะก็เป็นแมตช์อำลาของเลโนเมสซี่นะคะก็ต้องบอกว่าบรรยากาศประทับใจเลยทีเดียวค่ะ
1: ค่ะค่ะเชิญค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ข่าวเวลาวันนี้เริ่มที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญานะครับพระราชทานเงินและก็หมวกเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาพาราไทยครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาโปรดให้นางรัตติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจัดจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษมอบแด่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยครับ
4: ค่ะก็เงินพระราชทานดังกล่าวนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาแล้วก็ดูแลกีฬาสำหรับคนพิการในประเทศไทยรวมถึงสนับสนุนการเตรียมความพร้อมแล้วก็การส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอาทิการแข่งขันเอเชียนพาราเกมนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะตลอดจนรายการสำคัญต่างๆเพื่อสร้างโอกาสให้นักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพแล้วก็สร้างผลงานในเวทีระดับนานาชาติค่ะ
3: ครับก็ในโอกาสเดียวกันได้พระราชทานหมวกแก๊ปจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทย500ใบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬาพาราลิมปิกไทยนะครับในการเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่ไอจินาโกย่าที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่นักกีฬาพาราลิมปิกไทยจะร่วมชิงชัยและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับก็มีพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบพร้อมด้วยตัวแทนนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยร่วมในพิธีด้วย
4: ค่ะก็เชียร์ทีมไทยนะคะคอลเลกชันพิเศษจากแบรนด์สิริวัณวรีนะคะสร้างขึ้นเพื่อร่วมส่งแรงใจแล้วก็พลังเชียร์ให้นักกีฬาทีมชาติไทยในโอกาสการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะคะผ่านแฟช ชั่นไอเทมที่ผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยนะคะก็ได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะคะโดยคอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชันเนี่ยประกอบไปด้วยเชียร์ทีมไทยดอนกอยนะคะก็เป็นหมวกแก๊ปผูกหางผลิตจากผ้าดอนกอยนะคะเป็นผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากฝีมือช่างทอในโครงการดอนกอยโมเดลในพระราชดำรินะอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครนะคะด้านหน้าหมวกเนี่ยปักอักษรไทยแลนด์นอกจากนี้ก็ยังมีหมวกแก๊ปผ้าไนลอนผูกหางหมวกแก๊ปผ้าไนลอนแล้วก็เสื้อกีฬาพิมพ์ลายที่ถ่ายทอดเรื่องราวแล้วก็ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นด้านหน้าสกรีนไทยแลนด์ด้วยนะคะพร้อมกับมีโลโก้สิริวรรณวรีบริเวณด้านหลังด้วยนะคะก็กระแสตอบรับดีนะคะมีเหล่าเซเลบคนดังเนี่ยนำมาสวมใส่แล้วก็โซเอาด้วยนะคะแต่ว่านักกีฬาพาราลิมปิกไทยเนี่ยจะได้สวมใส่กันนะ
3: ครับขณะที่ควันหลงจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่านะครับก็ทำให้ภาพลักษณ์ของการแข่งขันฝ่ายจัดเนี่ยทำให้ญี่ปุ่นต่อไปในการที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันผู้เชี่ยวชาญกีฬาของญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าภาพลักษณ์นี่ก็เสียไปพอสมควรนะครับเพราะว่ามีปัญหาค่อนข้างเยอะท
4: ั
3: ้งเรื่องการเตรียมตัวเรื่องของที่พักนักกีฬานะครับเร
4: ื่อง
3: ของปัญหาการเดินทางต่างๆ
4: ใช่นะคะก็อย่างปัญหาเรื่องของเอานักกีฬาก่อนเรื่องของที่พักเนี่ยคือมีการประหยัดงบไม่สร้างหมู่บ้านนักกีฬานะคะมีการใช้ตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็เรือสำราญคอต้าเซเลน่ามาแทนนะคะมารองรับนักกีฬาโดยอ้างว่าเป็นเรื่องของความประหยัดนะคะนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องของการเปิดเพลงชาติผิดด้วยคือเป็นความไม่ตระหนักรู้ถึงภูมิหลังทางด้านประวัติศาสตร์ที่อ่อนไหวจนหลากหลายชาตินะคะอย่างประธานโอลิมปิกของเกาหลีเนี่ยก็ออกมาตำหนิตัดเกรดเลยนะคะบอกว่าการเป็นเจ้าภาพของญี่ปุ่นครั้งนี้เนี่ยให้เกรด F
3: ครับ
4: นะคะ
3: ซึ่งทางฮิโรคาสุอาราอิศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการกีฬานะครับบอกว่าญี่ปุ่นอาจต้องใช้เวลาอีกสักพักกว่าจะก้าวพ้นร่มเงาของปัญหาในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับนักกีฬาหลายคนที่มาที่นี่คาดหวังว่าญี่ปุ่นจะจัดงานได้ดีกว่าหางโจของจีนในครั้งก่อนนะครับก็ถ้าหากญี่ปุ่นคิดจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกอีกครั้งเนี่ยเชื่อว่าตอนนี้ความเชื่อมั่นก็ลดลงไปนะครับและการจะชนะในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพก็อาจจะยากขึ้นคือการเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าแทบจะไม่ค่อยมีคู่แข่งเท่าไหร
4: ่
3: นะครับในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมแต่ถ้าระดับโอลิมปิกเนี่ยเชื่อว่าคู่แข่งเยอะแน่นอน
4: ใช่นะคะก็สาเหตุเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมชาติอย่างญี่ปุ่นที่ค่อนข้างจะมีความเห็นตรงมีความเป๊ะเนี่ยนะคะทำไมถึงจัดงานออกมาอย่างนี้ก็เพราะว่าคือเขาไปตัดสิทธิ์บริษัทออร์แกไนซ์ยักษ์ใหญ่ที่เคยจัดมาตลอดนะคะแล้วก็ใช้คณะกรรมการของท้องถิ่นมาจัดงานนะคะก็ส่งผลอย่างที่เห็นนะคะแต่ทางญี่ปุ่นเองก็บอกว่ารอให้คนเนี่ยลืมไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมามีความหวังในการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปนะคะก็ในช่วงการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก2020ที่ผ่านมาตอนนั้นที่ญี่ปุ่นก็เป็นเจ้าภาพนะคะมีปัญหาเรื่องของงบประมาณแล้วก็การคอร์รัปชันของผู้บริหารระดับสูงหลายคดีเหมือนกันแล้วก็ยังมีเรื่องของโควิด-19 ด้วยตอนนั้นนะคะประชาชนเนี่ยก็ออกมาประท้วงพอสมควรว่าไม่อยากเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นญี่ปุ่นยังมีความหวังในการที่จะเป็นเจ้าภาพจัดทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆในอนาคตต่อไปค่ะ
3: ครับส่วนทางเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้มีการพิจารณายกเลิกระบบยกเว้นการเกณฑ์ทหารหลังจากที่นักกีฬาดีใจเกินเหตุจากการคว้าเหรียญทองได้นะครับก็คืออย่างทีมฟุตบอลชายใช่ไหม
4: ใช่
3: นะครับคว้าเหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับปรากฏว่านักกีฬาชาย

0: โดยเฉพาะฟุตบอลเนี่ยคว้าแชมป์มาแล้ว4สมัยติดต่อกันนะคะแม้กระทั่งซนฮึงวินเนี่ย
1: อาจจะคิดหนักในเรื่องของการเซ็นสัญญานะครับผู้เบาชายของเกาหลีใต้แล้วก็ครั้งนี้ดันทำได้ด้วยแต่ปัญหาก็คือพอได้แล้วดันดีใจเกินเหตุไป
0: แล้วหนึ่งในนั้นก็คือกัปตันทีมของเขานะคะก็คือมีการแบบให้สัมภาษณ์แล้วก็ประกาศเลยว่าไม่ต้องเป็นทหารแล้วประมาณนี้นะคะเรายังมีกองหน้าดาวรุ่งอีกที่เหมือนสวมเหมือกปลดประจำการนะคะซึ่งหมวกเนี้ยคือต้องเกณฑ์ทหารครบแล้วถึงจะมอบให้แล้วเขาก็สวมแล้วเขาก็ตะเบะเนี่ยมันก็เป็นการแบบแสดงความดีใจจนออกนอกหน้านอกตาแล้วมันก็เลยเกิดความเหลื่อมล้ำว่าอ้าวแล้วผู้ชายที่ต้องเกณฑ์ทหาร2ปีล่ะแม้กระทั่งคนดังอย่าง BTS อย่างเงี้ยมีการเอามาเปรียบเทียบกันนะคะนั่นคือสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมากกว่าการคว้าเหร
1: ีย
0: ญ
1: เอเชียนเกมส์ประเทศเกาหลีใต้
0: ประเทศเกาหลีใต้ขออภัยค่ะมากกว่าการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมส์ด้วยซ้ำก็ยังจะต้องไปเกณฑ์ทหารเลย
1: BTS ไทยเนี่ยขายหนังสืออยู
0: ่นะต้องหยอดเหรียญนะคะก็เลยทำให้นะคะทางบินนาโคศกกลาโหมของเกาหลีใต้เนี่ยเปิดเผยว่ากระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้กำลังพิจารณาปรับลดหรือว่ายกเลิกระบบยกเว้นการเกณฑ์ทหารสำหรับนักกีฬาและศิลปิน
1: นะครับ
0: ยุ่งแล้ว
1: ใช่นะครับเป็นประเด็นที่จะต้องไปคุยกันต่อนะครับคือตั้งแต่ยุคของซนฮึงมินแต่ว่าตอนซนฮึงมินได้เหรียญทองเอเชียนเกมเนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกอาการอะไรมากมาย
0: ใช่
1: แต่เนี่ยเพราะอาการที่แสดงออกทำให้ต้องมีการกลับไปพิจารณาใหม
0: ่แล้วจริงก่อนหน้านั้นเนี่ยในยุคก่อนๆเนี่ยคือเขามีกฎนี้มานานแล้วคือประชากรเกาหลีชายเนี่ยยังมีมากพอที่จะทำให้ไปเกณฑ์ทหารได้แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยคือลดน้อยลงนะคะก็จำเป็นอาจจะต้องมีการลดทอนแล้วคนที่เคราะห์ร้ายเนี่ยก็เป็นนักกีฬาในยุคใหม่ๆนะ
1: ครับส่วนการแข่งขันฟุตบอลเมื่อคืนนี้นะครับมีรายการยูฟ่าเนชั่นลีกซึ่งแฮร์รี่เคนลงสนามให้กับทีมชาติอังกฤษเป็นเกมที่125ทำได้2ประตูด้วยนะครับ125นัดที่แฮร์รี่เคนลงสนามให้กับทีมชาติอังกฤษเป็นสถิติเทียบเท่ากับปีเตอร์ชิลตันเลยเมื่อคืนนี้เจอกับเชกเกียนะครับคือในยูฟ่าเนชั่นลีกหลังจากอังกฤษนัดแรกแพ้สเปนหลังจากนั้นผลงานยอดเยี่ยม ชนะรวดเลยนะครับก่อนเจอเชกเกียเนี่ยชนะโครเอเชียไปเยือนนะชนะ 7-0 ส่วนเชกเกียเนี่ยผลงานไม่ดีนะครับแพ้มา3นัดติด
0: ใช่นะคะก็สำหรับเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะจริงๆเนี่ยทางสิงโตคำรามนะคะอังกฤษเนี่ยออกนำไปก่อนนะตั้งแต่นาทีที่27นะคะแฮร์รี่เคนเนี่ยยิงนำก่อนเลยนะคะ
1: คือแฮร์รี่เคนเนี่ยเปิดบอลมาแล้ววลาดิเมียร์คูฟาวสกัดบอลพลาดเข้าประตูเองนะครับแล้วก็ลูก2ลูก3เนี่ยเป็นแฮร์รี่เคนยิงได้นะครับลูกแรกคูฟาวโอนโกนาที27นาที27นะครับแฮร์รี่เคนยิงได้นาทีที่40กับนาทีที่57เท่ากับว่าตอนนี้ยิงให้กับทีมชาติอังกฤษไป91ประตูแล้วก็เป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของทีมชาติอังกฤษแล้วก็ติดทีมชาติอังกฤษมากที่สุดเทียบเท่ากับปีเตอร์ชิลตันนะครับนั่นเท่ากับว่าพฤศจิกายนช่วงยูฟ่าเนชั่นลีกกลับมาเตะอีกลงอีก1นัดก็จะเป็นสถิติเดียวๆละ
0: ใช่นะคะก็จะเป็น126นัดนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะก็ผลงานดีขนาดนี้ก็ยังมีลุ้นรางวัลบัลลงดอร์ด้วยนะคะก็เป็นอังกฤษนะคะที่ผลงานยอดเยี่ยมลงเตะไปแล้วตอนนี้มีคะแนนรวม9คะแนนตามหลังสเปนอยู่นะคะสเปนลงเตะ4นัดมี12คะแนนอังกฤษอยู่อันดับที่29คะแนนนะคะเดี๋ยวนัดต่อไปอังกฤษจะเจอกับโครเอเชียอีกครั้งนึงแล้วก็เช็กเนี่ยก็มีลุ้นกับสเปนนะโครเอเชียกับเช็กยังมีลุ้นในการจบอันดับที่3อยู
1: ่ครับอังกฤษเนี่ยตอนเกมเจอกับสเปนก็น่าเสียดายนะครับมีจังหวะที่แฮร์รี่เคนยิงจุดโทษไม่เข้าสุดท้ายก็พลิกแพ้เลยแต่ว่าหลังๆผลงานก็ดีนะครับก็ถือว่าอังกฤษช่วงนี้ผลงานยอดเยี่ยม
0: ใช่นะคะส่วนผลค่ะ
1: ครับ
0: ยูฟ่าในเฉลี่ยคู่อื่นนะคะ
1: ครับก็คู่ที่อยู่ในกลุ่มนี
0: ้
1: โครเอเชียกับสเปนนะครับโครเอเชียนำก่อนแต่สุดท้ายสเปนแซงชนะไป 2-1 สเปนเนี่ยเข้าคอนเซ็ปต์เดิมเลยเปลี่ยนตัวสำรองลงมามีทีเด็ดตลอดนะครับสำรองล่าสุดเป็นมิเกลเมดิโน
0: ่
1: ลงมายิงนาที61แล้วก็88ทำให้สเปนทำสถิติ 100% ในยูฟ่าเนชั่นลีก4นัดแรกนะครับมี12คะแนนอังกฤษอยู่อันดับ2มี9คะแนนนะครับแล้วก็โครเอเชียอยู่อันดับ3มีอยู่3คะแนนส่วนเช็กยังไม่มีคะแนนเลย
0: ใช่นะคะก็โครเอเชียนำก่อนนะคะแล้วเป็นสเปนเนี่ยมาม
1: ีใบแดงด้วยวันเปเรซิสยิงได้ด้วยแล้วก็โดนใบแดงในช่วงท้ายเกม
0: นะคะส่วนผลคู่อื่นนะคะคาซัคสถานเสมอกับมูกอฟเฟโร2ประตูต่อ2อัลเบเนียนะคะชนะซานมาริโน2ประตูต่อ1ลักเซมเบิร์กแพ้บัลแกเรีย0ประตูต่อ2เอสโตเนียนะคะเสมอกับไอซ์แลนด์นะคะ0ประตูต่อ0ค่ะสกอตแลนด์แพ้สโลวีเนีย1ต่อ2สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะมาซิโดเนียเหนือ3ประตูต่อ0มอลโดวานะคะแพ้สโลวาเกีย0ประตูต่อ4

0: และเบลารุสนะคะเสนอฟินแลนด์1ประตูต่อ1ค่ะ
1: ครับส่วนทางคริสเตียโน่โรนัลโดนะครับล่าสุดมีออกแถลงการเรื่องของการออกจากแคมป์ทีมชาติโปรตุเกสออกมาแล้วนะครับก็เขียนซะยาวเลยนะ
0: ใช่
1: นะครับจริงๆเขาบอกว่าตอนจบฟุตบอลโลกเนี่ยฟุตบอลโลก2026นะครับเจ้าตัวเคยคิดที่จะประกาศเลิกเล่นทีมชาติ
0: ใช่
1: แต่ก็มีโอกาสได้คุยกับทางประธานสหพันธ์ฟุตบอลของโปรตุเกสแล้วก็ทางเฮดโค้ชนะครับก็คือจอร์จเชซุสซึ่งเป็นโค้ชที่ทางสหพันธ์ฟุตบอลโปรตุเกสเนี่ยปรึกษาโรนัลโดนะ
0: ค่ะ
1: ว่าควรเอาใครมาดีแล้วก็โรนัลโดเสนอคนนี้นะครับเพราะว่าเคยทำงานร่วมกันตอนอยู่กับอัลนาเซอร์แต่ตอนนี้มีปัญหากันแล้ว
0: ค่ะแล้วเขาก็แฮปปี้ด้วยนะคะกับการที่มีกุนซือคนนี้นะคะและในระหว่างที่ก่อนที่จะมีการแข่งขันในเชลลีกเนี่ยมีการพูดคุยตกลงกันว่าโรนัลโดอยู่ยังเล่นให้ทีมชาติอยู่นะแต่ว่าอาจจะมีการโรเตชันอาจจะไม่ได้ลงสนามบ่อยๆนะคะโรนัลโดก็บอกว่าโอเคเลยนะคะก็เขาก็มีแผนพักฟื้นสภาพร่างกายของเขาแต่ว่าจุดแตกหักเนี่ยมาอยู่ในเกมกับนอร์เวย์นะคะนัดที่โปรตุเกสชนะนอร์เวย์คือโรนัลโดเนี่ยตอนแรกคิดว่าตัวเองจะไม่ได้ลงเล่นเขาตามที่ตกลงกันไว้ว่าไม่ต้องเล่นทีมเยือนนะคะแต่ทีนี้เนี่ยทางจอร์จเชซุสเนี่ยเขามาบอกโรนัลโดว่าเดี๋ยวลง30นาทีนะ
1: 30นาทีสุดท้าย
0: ใช่นะคะโรนัลโดก็ก็เบ่งรับเบ่งสู้แต่สุดท้ายก็รับปากตกลง
1: คือเจ้าตัวเนี่ยลงไปวอร์มแล้วนะครับแต่สุดท้ายทางจอร์จเชซุสก็ไม่ใช้งานเขาเขาเลยมองว่าอันเนี้ยผิดคำพูดครั้งที่หนึ่งนะหลังจากนั้นช่วงแถลงข่าวก่อนแถลงข่าวมีการคุยกันแล้วว่าควรจะแถลงข่าวออกมาในรูปแบบไหนปรากฏว่าช่วงแถลงข่าวเนี่ยจอร์จเชซุสแกสลิงแตกด้วยนะครับมีโมโหแล้วพูดไม่เหมือนกับที่เตรียมกันไว
0: ้
1: นะครับก็เลยเหมือนกับผิดคำพูดครั้งที่2ก็เลยตัดสินใจออกจากแคมป์ทีมชาติโปรตุเกสเลย
0: โดบอกว่าอย่าให้มีครั้งที่3
1: ก็เลย
0: ออกจากทีมนะคะแต่ว่าทางด้านโรนัลโดเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ปิดกั้นนะคะบอกว่ายังไม่ได้เลิกเล่นทีมชาติโปรตุเกสแต่ว่าต้องมาอธิบายให้ฟังว่าเขาเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้เรื่องมากหรือว่าไม่ได้จะงงแงนะคะแต่เพียงแต่ว่าเนี่ยมันคือเรื่องของการผิดคำพูดก
1: ับ
0: เขานะคะ
1: คือตอนนี้เขาบอกว่าจอร์จเชซุสเนี่ยทำลายความเชื่อใจของเขา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับก็ทำให้ตอนนี้เดี๋ยวต้องไปคุยกันเพราะว่าเดี๋ยวเดือนพฤศจิกายนจะมีกลับมาเตะอีกครั้งนะครับเด
0: ี๋
1: ยวดูว่าโรนัลโดจะกลับมาหรือเปล่าทางตัวของจอร์จเชซุสซึ่งเป็นโค้ชก็พูดเองว่าอยู่ที่ตัวของโรนัลโดแล
0: ้
1: วแต่จริงก็ทำงานด้วยกันมานะครับแล้วเขาบอกว่าจอร์จเชซุสเนี่ยที่เป็นโค้ชของทางทีมชาติโปรตุเกสเป็นกุนซือที่ได้รับค่าเหนื่อยระดับต้นๆของลีกนะอาจจะค่าเหนื่อยแพงกว่าซีดานที่คุมฝรั่งเศสอีกอ่ะค่าเหนื่อยแพง
0: นะคะก็อย่างที่โรนัลโดก็ออกมาชี้แจงแบบรายละเอียดยาวนะคะก็ลองไปหาอ่านกันดูนะคะแต่ว่าสรุปใจความก็ประมาณนี้นะ
1: แต่ในมุมนึงก็เข้าใจโค้ชนะครับบางทีระวางแผนไว้แล้วแหละแต่หน้างาน
0: อ
1: ่ะ
0: แต่ตอนนั้นก็คือทีมกำลังเล่นได้ดีแล้วนำ อยู่
1: ตอนนั้นนำ 2-1 แล้วก็ยังนำไม่ขาดนะครับที่สำคัญคนที่เล่นลงเล่นแทนเนี่ยก็ดันเล่นดีด้วยแต่ก็เปลี่ยนกอสโลลามอสออกน
0: ะ
1: นะครับแล้วเหมือนกับตอนนั้นพยายามซื้อเกมรับไงนะครับคือนำอยู่ประตูเดียวอ่
0: ะ
1: นะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของแทคติกหน้างานที่มีการเปลี่ยนแปลงกัน
0: และในการออกมาแถลงข่าวเนี่ยทางจอร์จเชซุสเองเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ประมาณนี้แต่ว่าด้วยท่าทีที่ดุดันนะ
1: ครับ
0: เขาก็บอกว่าคือมันเป็นสิทธิ์ของเขา
1: ใช่เขาเป็นโค้ชเขาก็ต้องเป็นคนตัดสินใจนะครับจะให้นักเตะมาเป็นข้อจำกัดเนี่ยมันก็ไม่ได้ในการทำหน้าที่นะ
0: แล้วเขาก็บอกว่าเขาก็จะไม่ขอโทษใครนะคะไม่ได้ทำผิดอะไรที่ต้องขอโทษใครแต่ทางโรนัลโดเนี่ยเขาบอกว่ามีการพูดคุยกันแล้วว่าจะออกมาพูดหรือว่าสื่อสารกับประชาชนยังไงแต่ไม่ได้พูดแบบนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นชนวนเหมือนความเข้าใจผิดกันเล็กๆน้อยๆนะคะ
1: เดี๋ยวดูว่าถ้ายังเป็นโค้ชคนนี้อยู
0: ่
1: โรนัลโดจะกลับมาหรือเปล่านะครับก็มีเวลาในการพูดคุยกันเพราะว่าจะกลับมาแต่อีกครั้งทีมชาติก็ช่วงพฤศจิกายนน
0: ะ
1: นะครับไปดูข่าวของแมนซิตี้กันบ้างนะครับล่าสุดยูฟ่าเนี่ยติดตามสถานการณ์และก็รอการพิจารณาทางวินัยของพรีเมียร์ลีกให้เสร็จสิ้นนะครับก่อนจะมีการดำเนินการกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนที่แมนซิตี้จะมีปัญหากับทางพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยยูฟ่าสอบก่อนน
0: ะ
1: ตอนนั้นมีการร้องเรียนก่อนแล้วก็มีบทลงโทษในเรื่องของการไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่ห้ามไปแข่งขันแต่ว่าตอนนั้นแมนซิตี้รอดตัวเรื่องของคดีความหมดอายุแต่ว่าสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่มีการหมดอายุของคดีความนะครับก็เลยเดี๋ยวรอให้คดีนี้จบก่อนเดี๋ยวยูฟ่าจะตามด้วย
0: นะคะก็มีการไม่ปฏิบัติตามกฎตั้งแต่ปี2009ถึง2018กับยูฟ่าเนี่ยประมาณ5กระทงนะคะ
1: ครับก็คือสถานการณ์คล้ายๆกับที่โดนทางพรีเมียร์ลีกนะครับแจ้งข้อหาไปนะครับเรื่องของการใช้เงินนั่นแหละนะครับแต่ว่าติดที่ของยูฟ่าเนี่ยมีเรื่องของเวลาน
0: ะ
1: ครับอายุความแล้วก็ทางแมนซิตี้เนี่ยก็ไปฟ้องร้อง

0: ศาลกีฬาโลกด้วยตอนนั้นหลักฐานไม่เพียงพอนะครับและหลักฐานที่ได้มาตอนนั้นเนี่ยเป็นเหมือนแฮกเกอร
1: ์
0: เขาไปแฮกข้อมูลของสโมสรนะครับแล้วก็เอามาลงในนิตยสารของทางเยอรมัน
1: ใช่
0: ครับก็เลยข้อมูลที่ได้มามันก็ดู
1: เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกกฎหมาย
0: ครับก็เลยสุดท้ายก็รอดตัวไปแต่ว่าในเคสของพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยถ้าจะรอดยากเหมือนกัน
1: ค่ะก็ต้องมาดูว่าโทษสูงสุดที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะได้รับเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าผู้คาดการณ์เนี่ยก็บอกว่าน่าจะประมาณโดนตัดแต้มเยอะหน่อยเพราะว่าถ้าเอาตามกฎเหมือนทีมอื่นๆที่เขาโดนน่ะนะคะ
0: นะตัดไปพันกว่าแต้มนะ
1: แล้วเดี๋ยว เยอะไปนะคะประมาณ30 40 50แต้มประมาณนี้นะคะหรือว่าถ้าโทษหนักสุดจริงๆก็ปรับตกชั้น
0: คือเขาบอกว่าปัญหาของแมนเชสเตอร์เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องของการปรับคะแนนอย่างเดียวนะครับก็อย่าลืมว่าในแต่ละฤดูกาลน่ะแมนเชสเตอร์ถ้าถูกริบแชมป์ไปอันดับ2ก็ควรจะได้เงินเพิ่มเพราะเขาจะต้องขึ้นมาเป็นอันดับหนึ
1: ่
0: งรวมถึงทีมที่ไปได้สิทธิ์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเขาไม่ได้ไปเพราะว่าสิทธิ์ของแมนเชสเตอร์ได้ไปแทนอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่แต่ละสโมสรสามารถฟ้องร้องแมนเชสเตอร์ได้อีก
1: มัน
0: ก็เลยยาวเลยไง
1: มันมีผลกระทบเป็นวงกว้างนะคะกับหลายๆทีมด้วยนะคะก็คือหลักๆแล้วเป็นเรื่องของการอำพรางคือจริงๆตามกฎอ่ะคือสโมสรแต่ละสโมสรนะห้ามใช้จ่ายเงินมากกว่ากำไรที่ได้แต่มันมีการแบบว่าหมกเม็ดกับยัดเงินเข้าไปการอย่าง
0: น
1: ี
0: ้ตอนนี้พรีเมียร์ลีกอังกฤษสอบสวนมาหลักฐานค่อนข้างชัดเจนนะครับ115คดีที่สอบสวนไปผิดไป114โอ้โหนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ที่ทางแมนซิตี้ที่พยายามจะยื่นอุทธรณ์อยู
1: ่พอยื่นอุทธรณ์นะคะก็เลยยังไม่ได้ระงับการแข่งขันแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ต้องไปเยือนแอนฟิลด์เจอกับลิเวอร์พูลด้วยไม่รู้สภาพจิตใจของนักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้จะเป็นยังไงนะคะหรือว่าจะรวมพลังใจกันเล่น
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวมาติดตามกันแล้วกันนะคะ
0: นะครับขณะที่ลิโอนีลเมสซี่นะครับตอนนี้กำลังลงเล่นกับทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นเกมสุดท้ายของเขาประกาศรีไทร์จากทีมชาติแล้วนะครับก็กำลังเล่นอุ่นเครื่องเจอกับเบนินอยู
1: ่
0: เบนินนี่นักเตะก็จ้องอยู่นะครับว่าหลังจากจบเกมจะขอเสื้อเมสซี่แย่งกันหน้าดูนะ
1: เขาบอกว่าก่อนลงสนามเนี่ยคือก่อนแข่งเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเกมนะลงไปถ่ายภาพบรรยากาศกับแฟนๆที่ใส่เสื้อฟ้าขาวกันมาเต็มสนามไปหมดเลยนะคะแล้วลูกฟุตบอลก็เหมือนสดุดีเมสซี่นะคะมีการเขียนข้อความว่า The Last Dance แล้วก็มีหมายเลข10อยู่ที่ลูกฟุตบอลด้วย
0: ก็พาอาร์เจนตินาได้แชมป์โลก2022แชมป์โคปาอเมริกา2สมัยครองสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดการของทีมชาติด้วย125ประตู65แอสซิสต์นะครับก็เขาบอกว่านี่ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเตะหลายคนนะครับเพราะว่ากว่าเมสซี่จะได้แชมป์กับทีมชาติเนี่ยเขาเคยงอนเพราะว่าเล่นทีไรกับทีมชาติก็ไม่ประสบความสำเร็จเลิกเล่นไปช่วงนึงโค้ชเพื่อนร่วมทีมต้องตามกลับมานะครับและสุดท้ายก็เริ่มจากได้แชมป์โคปาอเมริกาแล้วมาได้แชมป์โลกนะครับแล้วก็ล่าสุดเกือบได้แชมป์โลก2สมัยนะได
1: ้เข้าชิงด้วยนะคะก็บรรยากาศนะคะในกรุงโบโนสไอเรสนะคะก็มีการประดับประดานะเต็มไปด้วยหน้าของเมสซี่นะคะนั่นแสดงถึงความรักของแฟนๆชาวอาร์เจนตินาที่มีต่อเมสซี่จริงๆแม้กระทั่งเนย์มาร์ที่เคยร่วมงานกันบาร์เซโลนาก็ออกมาบอกว่าใครก็ตามที่ชื่นชอบฟุตบอลเนี่ยจะต้องขอบคุณเลโนเมสซี
0: ่
1: ที่สร้างความสุขไม่เพียงแต่เฉพาะทำความดีความชอบให้กับอาร์เจนตินานะคะแต่ว่าเขาสร้างความสุขให้กับคอบอลทั่วโลกเลย
0: ใช่นะครับก็เตะกันไปเริ่มเตะประมาณเกือบ6โมงครึ่งนะ
1: ค่ะ
0: นะครับตอนลงมานี่น่าจะเป็นช่วงพักครึ่งเวลาละซึ่งเมสซี่ก็มีชื่อเป็น11คนแรกคือตอนแรกเนี่ยเมสซี่จะไม่ลงสนามนะเพราะเขาแถลงการว่าจะเลิกเล่นทีมชาติไปแล้วแต่ว่าโค้ชแล้วก็เพื่อนร่วมทีมนะครับบอกว่านัดสุดท้ายนะลงสักหน่อยนึง
1: ลงมาเดินก็ได
0: ้นะครับสุดท้ายก็ลงเป็น11คนแรกเลย
1: ค่ะตอนฟุตบอลโลกล่าสุดก็ลงไปเดินก็ยังได้เลยนะคะนี่คือเลโนเมสซี่นะคะคือเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วล่าสุดเนี่ยทางมหาวิทยาลัยโบโนสไอเรสนะคะก็มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้กับเขาด้วยนะคะ
0: ครับมีข่าวของสตีเฟนเจอราร์ดนะครับตำนานกัปตันทีมของลิเวอร์พูลยอมรับว่าเสียใจ
1: เสียดาย
0: ที่ออกจากลิเวอร์พูลเร็วไปหน่อยเพราะถ้าอยู่ต่อสักนิดจะได้ร่วมงานกับเจอร์เก้นคล็อปแล
1: ้วในช่วงท้ายๆก่อนที่จะท้าแข่งที่แอนฟิลด์นะคะเจ้าตัวออกมาบอกว่าจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยสัญญายังเหลืออีก1ปีภายใต้การคุมทีมของเบรนด์ร็อดเจอร์นะคะแต่ว่ามีการบอกว่าถ้าต่อสัญญาเนี่ยแต่ว่าบทบาทในทีมจะลดลงนะเจ้าตัวบอกว่าไม่ใช่สิ่งที่ต้องการ
0: คือตอนนั้นน่ะยังเป็นเบรนด์ร็อดเจอร์ที่คุมทีม ีมแล้วสถานการณ์ของโรเจอร์ยังดีอยู่น
1: ะ
0: ยังไม่มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของผู้จัดการทีมแล้วเจ้าตัวไม่รู้ด้วยว่าผู้จัดการทีมคนต่อไป
1: จะเป็นใคร
0: จะเป็นเจอร์เก้นครอปถ้ารู้ว่าครอปมาเนี่ยเขาขออยู่ต่อแน่แม้ว่าบทบาทจะน้อยลงแต่เชื่อว่าเขาจะลงไปทำให้เจอร์เก้นครอปเนี่ยประทับใจ
1: เขาเชื่อว่าเขาคือด้วยแพชชั่นฟุตบอลที่ใกล้เคียงกันนะคะจะทำให้เจอร์เก้นครอปเนี่ยใจอ่อนยอมให้เขาเนี่ยมีบทบาทสำคัญในทีม

0: นั่นน่ะก็เลยออกมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าเสียดายมากๆน่าจะตัดสินใจอยู่ต่ออีกสักหนึ่งปีนะคะไม่อย่างนั้นก็ได้ร่วมงานกับคุณยอดกุนซือผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุค
1: เล่นกับลิเวอร์พูลไป710นัด
0: ค่ะ
1: ทำได้186ประตูนะครับได้แชมป์ทุกรายการยกเว้นพรีเมียร์อังกฤษนะครับ
0: ไปลื่นซะก่อนเกือบได้แล้ว
1: แต่พอครอปมาปุ๊บได้เลยนะ
0: ใช่รอคอยมา30ปีนะคะในยุคเจอร์ครอปนะคะก็ไม่เพียงเฉพาะซีเฟนเจอร์ลาดที่เสียดายแล้วค่ะแฟนลิเวอร์พูลก็เสียดายเหมือนกันถ้าสองคนนี้อยู่ในยุคเดียวกันน่าจะแบบยิ่งใหญ่มากๆค่ะ
1: นะครับไปที่วงการเทนนิสกันบ้างนะครับล่าสุดยานิกซินเนอร์นักเทนนิสมือหนึ่งของโลกประกาศยุติการแข่งขันในฤดูกาลนี้ปัญหาเรื่องของอาการบาดเจ็บนะครับมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่านะนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงสนามมานานละเจ้าตัวบอกว่าขอให้เข่าหายดีก่อนเพราะฉะนั้นช่วงเดือนที่เหลือของปีนี้น่าจะไม่แข่งละ
0: ก็เป็นการรักษาอาชีพในระยะยาวด้วยนะคะมีอาการบาดเจ็บจนต้องถอนตัวจากศึก US Open นะคะเขาบาดเจ็บที่หัวเข่าและล่าสุดเนี่ยซินเนอร์ก็โพสต์คลิปวิดีโอผ่าน Instagram นะคะบอกว่าเขาแล้วก็ทีมแพทย์เนี่ยหารือตัดสินใจร่วมกันว่าต้องเข้ารักษาหัวเข่าอย่างจริงจังนะคะด้วยการผ่าตัดนะคะหมายความว่าในปีนี้2026เนี่ยจบลงปิดเทอมแล้วอย่างเป็นทางการแต่ก็เหลือไม่กี่เดือนนะคะก็อ่ะก็ต้องพักระยะยาวนะคะแล้วก็ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ร่างกายกลับมาฟิตสมบูรณ์ 100% อีกครั้งหนึ่งนะคะ
1: ครับลงสนามล่าสุดก็คือรอบชิงชนะเลิศว
0: ิ
1: มเบิลดันเมื่อช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับชนะอเล็กซานเดอร์ซาเวเรสไปได้แล้วก็ถ้าช่วงเดือนที่เหลือของปีนี้เจ้าตัวไม่ลงแข่งขันเนี่ยมีโอกาสเสียมือหนึ่งของโลกด้วย
0: แล้วทางอเล็กซานเดอร์ซาเวเรสเนี่ยก็ขยันคว้าแชมป์ในช่วงหลังด้วยและขณะเดียวกันคาร์ลอสอัลคาราซนี่ก็กลับมาแล้ว
1: เริ่มกลับมาแล้วนะ
0: ใช่
1: ดีนะอัลคาราซช่วงหลังมีฟอร์มตกไป
0: ค่ะเขาก็หายเจ็บกลับมาเหมือนกันสองคนนี้สลับกัน
1: ใช่
0: คนนี้กลับมาคนนี้ไป
1: ช่วงที่พีคนี่ก็ชิงกันเจอกันบ่อยมากนะ
0: ค่ะแต่เจ้าตัวน่าจะทำใจไว้นะคะเพราะช่วงที่พักเนี่ยอาจจะเสียมือหนึ่งของโลกไปแต่ว่าเดี๋ยวระยะยาวรักษาตัวแล้วกลับมาคว้าตำแหน่งใหม่นะคะ
1: ครับไปดูการแข่งขันเทนนิสไชน่าโอเพ่นที่ปักกิ่งที่จีนนะครับรอบ16คนสุดท้ายเมียร่าอันดรีวาดารุ่งวัย19ปีมือ4ของรายการเอาชนะดาเรียสนีเกอร์จากยูเครนไป2-0เซต6-2ทั้ง2เซตนะครับอันดรีวาก็ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับเอคาเทรินาอเล็กซานโดรวารุ่นพี่เพื่อนร่วมชาติมือ19ของรายการ
0: ค่ะส่วนหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายนะคะคาโรลินามูโชวารองแชมป์วิมเบิลดันแล้วก็มือวางอันดับ7ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กนะคะพบกับนาโอมิโอซากะอดีตมือหนึ่งของโลกจากญี่ปุ่นไม่ได้มาแข่งขันเอเชียนเกมนะคะแมตช์นี้ทั้งคู่สู้กันนานถึง3เซตค่ะเซตแรกเป็นมูโชวาเบียดเอาชนะไปก่อน7-5แต่ว่าเซตที่2โอซากะฮึดสู้เอาคืนได้บ้าง6-1นะคะก็ต้องสู้กันเซตตัดสินค่ะก่อนเกมก็เบียดกันแล้วก็สู้กันอย่างตื่นเต้นนะคะสุดท้ายเนี่ยตัดสินกันด้วยไทเบรกเลยค่ะแล้วก็เป็นมูโชวาที่นิ่งกว่านะคะเอาชนะในเซตสุดท้ายไป7-6ไทเบรก9-7แบบเฉือนๆเลยนะคะก็ทำให้คาโรลินามูโชวาเนี่ยเอาชนะไปสุดมันเลยค่ะ2-1เซตผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปค่ะ
1: ครับส่วนการแข่งขันเทเบิลเทนนิสนะครับช่วงนี้มีการแข่งขันที่จีนนะครับก็เป็นรายการเทนนิสเทเบิลเทนนิสไชน่าสแมชนี่เป็นชายเดี่ยวรอบแรกครับหลินหยุนจูมือ5ของรายการจากไชนีสไทเปเจอกับหวังยู่เจิ้งนักกีฬาเจ้าถิ่นนะครับก็เป็นทางหลินหยุนจูเอาชนะไป3-2เกมก็ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างโอจุนซองจากเกาหลีใต้หรือคริสเตียนคาลซันจากสวีเดน
0: ค่ะขณะที่หญิงเดี่ยวรอบแรกนะคะหวังยี่ตี้ค่ะมือวางอันดับ5จากจีนเอาชนะเฉิงวี่ชิงจากชนิดไทเป3-1เกมเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างเจียหนันหยวนจากฝรั่งเศสหรือว่าเฉินยี่จากจีนต่อไปค่ะ
1: ครับแล้วก็อีกคู่ฮินะฮายาตะนะครับมือ6จากญี่ปุ่นต้องออกแรงเล่นถึง5เกมก่อนจะชนะแฟนซูฮั่นจากจีนไป3-2เกมนะครับก็ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับนักกีฬาจากเกาหลีใต้นะครับก็คือชินยูบินซึ่งเป็นมือ10ของรายการ
0: ค่ะปิดท้ายที่คู่ผสมนะคะมีการพลิกล็อกก็เกิดขึ้นค่ะเมื่อคู่ของแอนเดอร์สลีนนะคะจากเดนมาร์กจับคู่กับแอนนาเฮอร์ซี่จากเวลส์นะคะโชว์ฟอร์มเด็ดล้มคู่มือวางอันดับ6จากเยอรมนีไปได้แล้วก็ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศค่ะ
1: ครับส่วนชาวนครศรีธรรมราชนะครับมีการจัดงานต้อนรับ2นักกีฬาไทยนะครับ2นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอย่างอบอุ่นเลยนะครับทั้งแป้นแล้วก็เพียวนะครับหลังจากผลงานยอดเยี่ยมพาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้แชมป์เอเชียนะครับได้ไปโอลิมปิกเก
0: ม
1: แล้วก็เพิ่งเสร็จภารกิจ ไปแข่งเอเชียนเกมมา
0: ใช่ได้เหรียญทองแดงกลับมานะคะก็เลยมีการต้อนรับนะคะคือจริงๆสองสาวเนี่ยตั้งใจกลับบ้านเพื่อไปร่วมงานบุญศาสตร์เดือน10นะคะแล้วก็งานกาชาดของนครศรีธรรมราชนะคะก็เลยมีการต้อนรับเกิดขึ้นนี่เป็นกิจกรรมต้อนรับลบบาน
1: เอาเสียงไงนะ
0: ลบบาน
1: โอ้โหในคนพื้นที่แ
0: ท้ลบบ้านนะคะภาษาใต้ก็แปลว่ากลับบ้านนะคะก็มีการต้อนรับสองสาวอย่างอบอุ่นนะคะก็สร้างชื่อเสียงให้กับทั้งประเทศไทยแล้วก็ชาวปากใต้นครศรีธรรมราชบ้านเราด้วยนะคะก็มีการเคลื่อนขบวนรถเนี่ยไปยังศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเดินทางไปต่อที่วัดพระธาตุวัดมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชแล้วก็ไปยังสถานที่แลนด์มาร์คสำคัญของชาวนครนะคะให้ได้ชื่นชมนะคะ
1: ครับก็กิจกรรมเป็นไปอย่างอบอุ่นนะครับ
0: ชื่อกิจกรรมแล้วลบบาน
2: ค่ะเจ้าของพื้นที่มาเอง
0: ใช่เดี๋ยวอ่านเสร็จก็ลบบาน
2: ขอบคุณค่ะ
3: ส่วนท้ายข่าวเช้าวันนี้ด้วยภาพปุ่นจนปลาซึ่งทางการเมืองหางโจในมณฑลเจ้อเจียงของจีนได้ปล่อยลงไปแหวกว่ายกลางทะเลสาบซีหูเพื่อช่วยตรวจจับและค้นหาสิ่งของที่สูญหายใต้น้ำพร้อมส่งข้อมูลกลับมาแบบเรียลไทม์ครับ
2: ค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะเราทั้ง4คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

กรมควบคุมโรคเตือนภัยประชาชนระวัง6โรคร้ายที่มากับน้ำท่วมโรคไข้เลือดออกโรคฉี่หนูโรคระบบทางเดินอาหารโรคผิวหนังและตาอักเสบโรคอิสุกอิสัยและโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหารแนะหลีกเลี่ยงการลุยน้ำขังสวมรองเท้าบูทกินอาหารสุกร้อนและถอดปลั๊กไฟก่อนน้ำท่วมถึงเพื่อป้องกันไฟดูดไฟฟ้าช็อตสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422นิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรประกาศมอบทุนวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุขรวม2ทุนทุนละไม่เกิน 300,000 บาทแก่ข้าราชการพนักงานรัฐเอกชนและนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่นำไปใช้ได้จริงผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารขอรับทุนได้ทางไปรษณีย์หรือยื่นด้วยตนเองณสำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือส่งได้ที่อีเมล dr.parinyaa@gmail.com ภายในวันที่31ตุลาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์08-2219-9998หรือ08-9444-4618

0: งานใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
3: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
2: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
4: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอีสานเสาร์นี้ค่ะพบๆกันในวันพุธที่7ตุลาคม2569เสาร์มื้อนี้อยู่กับบาทภัชระดวงสูงเนินและดิฉันวารีสนวาทีค่ะ
0: ครับสวัสดีทักทายคุณผู้ชมครับติดตามรับชมรายการอีสานเสาร์นี้วันจันทร์ฮอตวันอาทิตย์8โมงจนฮอต9โมงครับส่วนช่องทางการติดตามรับชมทีวีดิจิทัลกดไปที่หมายเลข11 NBT ภาคอีสานหรือสิรับชมผ่านช่องทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook NBT UBON หรือว่าไพบอสะดวกรับชมสดๆกับติดตามข่าวสารย้อนหลังครับ YouTube Channel NBT 11 UBON ก็ได้เช่นเดียวกันครับ
1: ทักทายคุณผู้ชมนะคะต้อนรับเขามาช่วงต้องบอกว่าลมหนาวว้อยๆมากแล้วนะคะบรรยากาศตอนนี้อีสานบ้านเฮาหรือว่าภาคใดก็ตามนะคะที่รับชมอยู่ตอนนี้มาบอกมาจากกันแน่ว่าอากาศเป็นจังใดกันแน่ค่ะหรือว่ายังมีฝนตกกันอยู่มาอัปเดตกันแน่ค่ะเพราะว่าในช่วงนี้ทางอุบลลมหนาวเริ่มมาแล้วแต่ทางกรมอุตุเพิ่นก็บอกว่าเดี๋ยวก็มีฝนมาอีกคือกันนะคะอ่ะก็ต้องมาถามเบิ่งค่ะ
0: นี่แหละครับเขาบอกเซามณีอุบลราชธานีบ้านเฮาอยู่ประมาณ25องศาก็บ่ฮู้ว่าอันนี้คือหนาวย้อนว่าลมหนาวมาหรือว่าหนาวย้อนสิมีฝนมาก็มาติดตามกันมื้อนี้เฮาก็มีในส่วนของพยากรณ์อากาศนะครับสถานีอากาศก็มาอัปเดตกับเฮาในรายการอีสานเซาวินีในทุกๆมืออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นข่าวสารวันนี้ครับพาคุณผู้ชมไปเริ่มต้นข่าวสารทีมูลและนิธิราประชานุเคราะห์ในมีการมอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอพายุครับที่บ้านเลขที่131บ้านหนองสนหมู่ที่9ครับขออภัยครับหมู่ที่19ตำบลพรมสวัสดิ์อำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลและนิธิราประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินและสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจครับ
1: โดยมีนายอนุรัตน์ถ้ำประจำจิตท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนะคะเป็นประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีการมอบเงินและสิ่งของพระราชทานให้กับนางเผือนโสดามุกอายุ72ปีกับนางสาวศรีนวลโสดามุกอายุ55ปีพร้อมกับนะคะนางสาวดวงนางสวัสดิ์ดวงชัยอายุ65ปีและนายสาโรจน์พิมพ์เพชรอายุ50ปีค่ะ
0: โดยเหตุนะครับเกิดเมื่อวันที่26กันยายน2569เวลา9นาฬิกาได้เกิดเหตุอัคคีภัยในพื้นที่บ้านหนองสนหมู่ที่19ตำบลพรมสวัสดิ์อำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกษเหตุให้บ้านเลขที่131ของนางเผือนโสดามุกได้รับความเสียหายทั้งหลังบ้านเลขที่166ของนางสาวศรีนวลโสดามุกบ้านเลขที่325ของนางสวัสดิ์ดวงชัยและกับบ้านเลขที่239ของนายสาโรจน์พิมพ์เพชรได้รับความ

0: ความเสียหายบางส่วนครับ
1: จากเหตุไฟไหม้เทือนีนะคะมีผู้บาดเจ็บ1รายค่ะคือนายดํารงคําเสียงเป็นชาวบ้านเปื่อยใหม่หมู่ที่10ตําบลพรมสวัสดิ์เป็นพลเมืองดีนะคะเขาไปซอยระงับเหตุเพลิงไหม้ถือกระจกบาดในบริเวณแขนขวามีบาดแผลเย็บจำนวน40เข็มการได้รับเงินและสิ่งของพระราชทานในเถื่อนหนีนำความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นหล่นผลยังหาที่สุดมิได้ให้กับครอบครัวผู้ประสบภัยอย่างยิ่งค่ะ
0: โอกาสนี้ครับหน่วยงานราชการและภาคเอกชนอาทิสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชมรมแม่บ้านมหาไทยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโรงเรียนหลาประชานุเคราะห์29จังหวัดศรีสะเกษกองกำลังรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษชมรมหนุ่งผาไทยไซบาทจังหวัดศรีสะเกษที่ว่าการอำเภอพายุส่วนราชการระดับอำเภอชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านต่างก็ได้ร่วมกันมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในเทือนีนำครับ
1: ไปเบิ่งที่อุบลราชธานีค่ะกับการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์เตรียมการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะนายณรงค์เทพเสนาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะอนุกรรมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีว่าที่ร้อยตรีกรกฎประเสริฐวงศ์พร้อมกับนายผู้สิทธิ์หน่อยโสภากุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายสรักชัยคล่องหยุดปลัดจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมกับผู้นำส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางการดำเนินงานในการจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและเหมาะสมในทุกด้าน
0: ทั้งนี้ครับจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดอุบลราชธานีพอมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆโดยเฉพาะการจัดเตรียมสถานที่การก่อสร้างพระเมรุมาตรจำลองการจัดเฮ็ดสุ่มถวายดอกไม้จันทร์ตลอดจนการจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกและระบบสนับสนุนต่างๆเพื่อรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมในพิธี
1: โดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเพิ่นได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายภารกิจให้ดำเนินการในความรอบคอบมีการประสานการเฮ็ดงานอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อให้งานพระราชพิธีและพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของท่านจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและสร้างความประทับใจให้กับประชาชนผู้ที่เข้าร่วมพิธีค่ะ
0: อีกหนึ่งการซอยเหลือผู้ใดโอกาสครับพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดในการมอบบ้านเหล่ากาชาดสร้างสุขอำเภอเสรภูมิยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ผู้ใดโอกาสครับวันที่5ตุลาคม2569เวลา 10:30 นณบ้านเลขที่283หมู่ที่10ตำบลผู้เงินอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนายนันทวิทย์หนักแสงรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านกาชาดสร้างสุขต่อเติมเสริมฝันสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี2569โดยมีนางอ่อนอนงหนักแสงรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการชมรมแม่บ้านมาไทยจังหวัดร้อยเอ็ดในอำเภอเสรภูมิผู้นำท้องถิ่นและประชาชนเขาร่วมมอบให้แก่นางสาวสมศรีเคนชาครับ
1: เพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยและสุขอนามัยด่านที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาสผ่านการบูรณาการงบประมาณรายได้จากการขายสลากกาชาดการกุศลประจำปี2569ร่วมกว่า4ล้านบาทจัดสรรเป็นค่าวัสดุก่อสร้างบ้านใหม่12หลังค่ะหลังละ 150,000 บาทและก็มีการซ่อมบ้านอีก44หลังหลังละ 50,000 บาทครอบคลุมทั้ง20อำเภอทั่วจังหวัด
0: การดำเนินงานได้รับพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับรวมไปถึงจิตอาสาในพื้นที่รวมแรงสร้างเฮือนจนแล้วเสร็จสมบูรณ์พร้อมกันนี้ประธานในพิธีและคณะก็ได้รวมมอบถุงยังชีพและสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจครับ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะเพราะว่าช่วงต่อไปนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปอัปเดตเกี่ยวกับบรรยากาศของสถานการณ์น้ำในพื้นที่กันนะคะช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ

0: ลับมาติดตามอีสานเสาร์นี้กันต่อค่ะช่วงนี้ภาพชมไปอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำกันแน่ไปเบิ่งบรรยากาศที่จังหวัดยะโสธรในการเดินหน้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมขานรับขอสั่งการท่านนายกรัฐมนตรีในการซอยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มกำลังค่ะนายขันชัยทันทิมาท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรได้มีการนำคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะโสธรเข้าร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะรวมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานในการประชุมเทือนี้ค่ะ
1: ในการประชุมในเทือนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำข้อสั่งการสำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ที่ระดับน้ำลดลงรวมถึงการเตรียมความพร้อมนะครับรับมือสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยภายหลังการประชุมครับร่วมกับบก.ปพช.จังหวัดยะโสธรก็ได้มีการเปิดประชุมอย่างต่อเนื่องเพื่อสรุปสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินไปแล้ว4อำเภอและก็เมื่อวันที่5ตุลาคม2569ครับก็ได้ประกาศเพิ่มเติมอีกพื้นที่3ตำบลของอำเภอเมืองยะโสธรและก็อำเภอป่าติ่วส่งผลให้ขณะนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบร่วมกว่า 2,327 รายมีพื้นที่ทั้งการเกษตรเสียหาย 21,945 ไร่ส่วนด้านของประมงนะครับก็เสียหาย 3.5 ไร่และเส้นทางคมนาคมชำรุดเสียหาย2แห่งครับ
0: สำหรับภาพรวมของสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำสำคัญของทางจังหวัดยะโสธรปัจจุบันระดับน้ำเริ่มทรงตัวแล้วก็มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยโดยอ่างเก็บน้ำห้วยลิ่งโจนนะคะที่อำเภอเรื่องนกทามีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ 99.25 ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบกอยู่ที่ร้อยละ 95.91 อ่างเก็บน้ำห้วยโพ่งตอนบนนะคะอยู่ที่ร้อยละ 84.60 และเขื่อนยะโสธรพนมไพรอยู่ที่ร้อยละ 69.07ทั้งนี้ทางจังหวัดก็ยังคงจัดเจ้าหน้าที่ในการตรึงกำลังเฝ้าระวังระดับน้ำและเตรียมความพร้อมในการรับมือตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: ส่วนฟังที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแกได้มีการออกตรวจพื้นที่ก็

0: สางสิงหลวงลำลำนามประเภทแพทย์สุนามในลำน้ำยั่งตำบลหน้างามอำเภอเสรภูมิครับ
1: นายนันทวิทย์นาคแสงรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดออกตรวจพื้นที่ก่อสร้างสิงหลวงลำลำน้ำประเภทแพทย์สูบน้ำในลำน้ำยั่งพร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาสิงหลวงลำลำน้ำจังหวัดร้อยเอ็ดและกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหน้างามมีหนังสือขอให้จังหวัดร้อยเอ็ดเชิญคณะกรรมการมาร่วมตรวจสอบสถานที่เพื่อให้คณะกรรมการร่วมพิจารณารับรองว่าโครงการก่อสร้างสิงหลวงลำลำน้ำประเภทแพทย์สูบน้ำในลำน้ำยั่งในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหน้างามตำบลหน้างามอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดจะบ่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัดผังเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดตลอดจนบ่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องครับพร้อมทางตรวจสอบตามข้อกำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่63ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพุทธศักราช2443โดยมีหน่วยงานต่างๆรวมให้ข้อมูลและพิจารณาจากนั้นครับก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาสิงหลวงลำลำน้ำจังหวัดร้อยเอ็ดเทือที่6ทับ2569ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหน้างามอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีเรื่องเพื่อทราบครับเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสิ่งหลวงลำลำน้ำและกะระเบียบวาระเพื่อพิจารณารับรองข้อมูลโครงการและการใส่พื้นที่ตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับ
2: พาผู้ชมไปเบิ่งภาพความประทับใจกับคณะสายบุญนะคะนำโดยหลวงตาเยื่อนคันติพะโลเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์พะโลงพื้นที่เอาปัจจัยและก็นำดื่มไปมอบให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และก็ทีมก่อสร้างถนนชายแดนค่ะบรรยากาศตอนนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ของวันที่เป็นบรรยากาศของวันที่4ตุลาคมนะคะที่บริเวณช่องกระโดนตำบลจรัสอำเภอบัวเฉดจังหวัดสุรินทร์ค่ะเป็นบรรยากาศของคณะสายบุญได้เดินทางฝ่าสายฝนเอาสิ่งของและน้ำดื่มไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสานถนนไทยกัมพูชาเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจโดยคณะเผยว่าตั้งใจมาสนับสนุนภารกิจการพัฒนาเส้นทางในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องโดยหลวงตาเยื่อนคันติพะโลค่ะได้นำคณะสำรวจเส้นทางจากช่องกระโดนมุ่งนาซูช่องสะง่ำปรากฏว่าฝนค่ะที่ตกหนักเฮ็ดให้ถนนหลายจุดนี่ชำรุดมีน้ำขังเป็นโคลนเป็นต่มนะคะแล้วก็บางช่วงนี้รถก็ติดนะบ่สามารถไปต่อได้จนเจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังและเอาเครื่องมือมาซอยเหลือหลากรถออกจากพื้นที่เพื่อเปิดทางแต่ในเวลาเดียวกันค่ะทางฝั่งโซเชียลมีเดียของทางกัมพูชาเพิ่นก็แชร์ภาพหนิ่งความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ไทยนะคะที่เอาเครื่องจักรเขามาในพื้นที่เพื่อเร่งก่อสร้างและก็ปรับปรุงถนนชายแดนบริเวณเนิน429และก็ใกล้เคียงก็คือเนิน450นะคะโกรกกระดวนนั่นเองที่อำเภอบัวเฉดซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจังหวัดอุดรมีชัยของทางกัมพูชาแม้การเฮ็ดงานและก็การเดินทางของเจ้าหน้าที่รวมถึงประชาชนในพื้นที่จะเผชิญความทุ่มเทอย่างนักทำกลางสภาพอากาศที่ย่ำแย่แต่ทุกฝ่ายค่ะก็ต่างมั่งว่าการก่อสร้างถนนเส้นนี้จะแล้วเสร็จได้อย่างรวดเร็วและก็ไวที่สุดเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและก็เสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนต่อไปค่ะ
0: ครับทางรายการอีสานเสนอเองก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องให้การดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยไวนะครับ
2: แม่นค่ะ
0: อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับจากการสู้รบที่ผ่านมาก็มีพี่น้องในพื้นที่ได้รับผลกระทบครับที่จังหวัดสุรินทร์ก็ได้การสู้รบชายแดนกระทบการค้าขายลุงวัย66ปีก็ได้มีการรื้อฟื้นวิชาวาดภาพรับจ้างเขียนจิตรกรรมฝาผนังหารายได้เลี้ยงครอบครัวครับสถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์หลายคนครับต้องมีการหยุดกิจการและก็หันไปประกอบอาชีพใหม่เช่นเดียวกันกับคุณลุงเตชสิทธิ์หรือว่าดีเจดอกกระเจียวอดีตพ่อค้าตลาดชายแดนชองจอมและอดีตดีเจวิทยุชุมชนวัย66ปีที่นำความรู้และการประสบการณ์ด้านการวาดภาพที่เคยรับจ้างเฮ็ดในอดีตนี่แหละครับก
1: ลับมารื้อฟื้นฝีมือใหม่อีกเทื่อหนึ่งรับงานวาดภาพคิดจิตรกรรมฝาผนังตามสถานที่ต่างๆทางวัดว่าอารามร้านอาหารรวมถึงบ้านเลื่อนเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัวครับ
2: ล่าสุดนะคะคุณลุงเพิ่นก็รับงานวาดภาพบริเวณศาลาวัดค่ะนี่คือภาพของคุณลุงนะคะภายในวัดไพร่กำแพงเงินที่ตำบลดานอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เป็นภาพเกี่ยวกับพุทธประวัตินะคะและก็เรื่องราวของพระพุทธเจ้าโดยใส่จินตนาการและประสบการณ์ที่สั่งสมมาดลบ่แม่นการใส่ภาพต้นฉบับแต่เพิ่นสามารถประยุกต์องค์ประกอบให้เหมาะสมกับผืนทีจนเป็นผลงานที่ออกมาสวยงามและก็โล่งโตด้านลุงนะคะเพิ่นเล่าให้ฟังว่าหลังเกิดปัญหาบริเวณชายแดนพ่อค้าแม่ค้าหลายคนนี่ต้องหยุดการขายของหันไปเฮ็ดอาชีพใหม่บางคนกลับมาเฮ็ดอาชีพเก่าส่วนตัวเจ้าของเองก็เช่นกันค่ะเพิ่นบอกว่าในอดีตนี่เคยรับจ้างเขียนป้ายและก็วาดภาพเพิ่นก็ได้มีการตัดสินใจเอาความสามารถที่เจ้าของมีอยู่นี่มาหารายได้โดยเพิ่นบอกว่าตั้งแต่น้อยมีความมักและก็มีพรสวรรค์ด้านการวาดภาพมักขีดเขียนตามผืนดินและก็ผืนทรายก่อนจะบวชเป็นสามเณรได้เรียนรู้ธรรมะและก็ฝึกฝนการวาดภาพโดยตัวเจ้าของเริ่มจากการวาดภาพเสมือนก่อนพัฒนามาเป็นงานจิตรกรรมฝาผนังและก็รับจ้างวาดภาพมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: สำหรับค่าจ้างคุณลุงนะครับคุณลุงกับบริการได้กำหนดราคาไว้ตายตัวโดยจะมีการพิจารณาตามลักษณะงานและกับพื้นที่หากเป็นวัดที่มีงบประมาณจำกัดกับพร้อมที่จะซอยเหลือกันในราคาที่บ่แพงส่วนวัดที่ต้องการให้วาดภาพพุทธประวัติเพื่อเป็นพุทธบูชากะยินดีครับวาดให้พอถือว่าได้เฮ็ดงานนำและกับได้เฮ็ดบุญไปพร้อมกันอีกนำครับ
2: หลังจากที่ช่วงนี้นะคะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่พายุฝนถล่มหนักปัญหาที่ตามมาเนี่ยก็คือปลวกกัดกินโครงสร้างส่งผลให้อาคารเรียนอนุบาลและก็บังเกิดหลายแห่งนะคะของจังหวัดสุรินทร์พังถล่มลงมาล่าสุดฐานกล้าจากแนวหนาเพิ่นได้มีการลงพื้นที่ไปเร่งเขาซอยเหลือแล้วค่ะกำลังพลจากกองพันทหารราบที่24กรมฐานราบที่24หรือว่าฐานบุสะอางได้มีการนำกำลังพล20นายลงพื้นที่ไปเร่งสำรวจที่โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองปราสาท3นะคะที่ตำบลโคกสะอาดอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์โดยฐานกล้าได้มีการไปซ่อมแซมบังเกอร์ลบภัยของโรงเรียนที่พังทลายลงจากเหตุพายุฝนพร้อมทั้งกับการซอยเก็บกวาดในซากฝาเพดานอาคารเรียนสันอนุบาล2และก็ห้องเรียนที่นอกจากจะถูกว่าตะไคร่สัตว์แล้วนะคะโครงสร้างใหม่ก็ยังถูกปลวกกัดกินจนพังถล่มลงมาอย่างน่าตกใจแต่ว่าเคราะห์ดีนะคะบ่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางด้านนายพนุวิทย์พูนทรัพย์หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเพิ่นได้มีการบอกว่าโรงเรียนนี่กำลังประสบปัญหาขาดแคลนงบประมาณอย่างหนักจึงอยากบ้อนผู้ใจบุญนะคะซอยสนับสนุนการซ่อมแซมรั่วสางอาคารใหม่สำหรับผู้ใดนะคะได้ฟังอยู่มีจิตศรัทธาอยากซอยเหลือนะคะสามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมของทางโรงเรียนใดนะคะโรงเรียนบ้านนิคมสางตนเองปราสาท3โทรไปสอบถามได้ค่ะที่เบอร์0650905388อีกเทื่อนึงนะคะ0650905388ค่ะมีเสียงจากทางด่านครูโรงเรียนบ้านนิคมสางตนเองปราสาท3เป็นจังไรเดี๋ยวไปฟังกันค่ะ
3: ครับผมคุณครูพันวิทย์คุณซ้ำนะครับหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3นะครับซึ่งเหตุการณ์ที่ล่าสุดนะครับเจอปลวกถล่มบนหลังคาฝ้าเพดานซึ่งเป็นรูปแบบโครงสร้างคานไม้นะครับแล้วมีปลวกแล้วทำให้ฝ้าถล่มลงมานะครับโชคดีที่ในจุดวันนั้นไม่มีใครในห้องนะครับจึงอยากขอผู้ใหญ่ใจดีนะครับผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับที่ได้ทราบปัญหาเห็นปัญหาในจุดนี้ครับก็อยากให้ผู้ใหญ่ใจดีที่ทราบเรื่องนะครับช่วยสนับสนุนอุดหนุนงบประมาณในการจัดสร้างจัดซ่อมแซมหรืองบประมาณการสร้างอาคารใหม่ให้เด็กๆนักเรียนโรงเรียนที่ครบสร้างตัวเองประสาท3ด้วยครับขอบคุณครับ
2: ก็พ่อได้เบิ่งแล้วจังซี่นะคะผู้ที่ใจดีนะคะใจบุญอยากซอยเหลือนะคะย้ำอีกเทื่อนึงก็เบอร์โทร0650905388นะคะอันนี้เป็นเบอร์โทรนะคะยังมีอีกหลายหม่องหลายบอนที่ประสบปัญหาแบบนี้แต่ว่าการซอยเหลือก็ยังเข้าถึงได้ยากหรือว่าอาจจะยังบ่มีไผเห็นนะคะตอนนี้เฮาก็ถ่ายทอดออกไปแล้วไผอยากเป็นส่วนหนึ่งก็สามารถติดต่อไปได้นั่นเองค่ะ
1: นะครับก็เพื่อให้น้องๆนี่กลับมามีสถานที่ในการเสริมสร้างความรู
2: ้
1: ก
2: ัน
1: ต่อเนื่องอีกต่อไปนั่นเองนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับไปเบิ่งอีก1เรื่องครับสำหรับไทยช่วยไทยผัดก็มีบางส่วนที่ต้องเดินทางไปที่ธนาคารนะครับล่าสุดเองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญก็ได้มีการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อรับบริการไทยช่วยไทยผัดที่ธนาคารกรุงไทยครับนายเสนีสมเขียววานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยนายเทพรัตน์ตันตยานนท์และนายไพฑูรย์พรหมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญหัวหน้าส่วนขออภัยครับหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญนายทวันนิยมพาณิชย์พัฒนาครับนายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญและก็นายสิทธิกรวันธนิยกุลรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญผู้แทนนางสุขสมรวยวันธนิยกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ธนาคารกรุงไทยสาขาอำนาจเจริญและสาขาโซนราชการจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อให้กำลังใจประชาชนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เดินทางมาติดต่อปรับปรุงข้อมูลเพื่อรับสิทธิ์โครงการไทยซอยไทยผัดครับ
2: โดยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมานะคะมีประชาชนที่อยู่ในกลุ่มผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยซอยไทยพลัสเพื่อนิมิการเดินทางมาติดต่อธนาคารกรุงไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อยืนยันและดำเนินการตามขั้นตอนของโครงการโดยธนาคารได้มีการจัดระบบรับบัตรคิวเพื่อให้บริการมือละ250คิวพร้อมกับการจัดพื้นที่แบบนี้นะคะในการนั่งทานและก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาค่ะ
1: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับในการลงพื้นที่ในเทือนีจังหวัดอำนาจเจริญก็ได้มีการเพิ่มเต็นท์และก็เก้าอี้สำหรับรองรับประชาชนพร้อมมอบน้ำดื่มให้แก่ผู้ที่มารับบริการเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกในการรอรับบริการโดยธนาคารกรุงไทยก็ได้มีการจัดเตรียมสถานที่และก็สิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้บริการประชาชนอยู่แล้วนะครับทั้งนี้เองการดำเนินการดังกล่าวก็เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อรับบริการให้เป็นไปอย่างเป็นระบบครับ
2: ไปเบิ่งกันต่อนะคะในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์พอขาคนกลางเพิ่นบอกว่ารับสื่อปลานิ่นจากบ่อเลี้ยงในพื้นที่เสียงน้ำท่วมที่จังหวัดฉะเชิงเซาและกับปราจีนบุรีก่อนเอามาตะเวนขายในราคาถึงให้ชาวบ้านตามพื้นที่ชายแดนและก็ชาวบ้านนะคะเพิ่นให้ความสนใจแห้งนะคะสื่อยังคึกคักใส่เวลาแค่2ชั่วโมงเท่านั้นปลานิ่นกว่า 1,200 กิโลกรัมขายเบิดเกลี้ยงเลยค่ะที่บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลตำบลบัวเฉดจังหวัดสุรินทร์มีชาวบ้านจำนวนมากนะคะมาหาสื่อปลานิ่นราคาถูกหลังพ่อค้าเพิ่นเอาปลานิ่นมาขายในราคาพิเศษตั้งแต่โตละ10บาทถึง35บาทนะคะตามขนาดของปลานะคะฟังบ่ผิดนะคะ10บาทถึง35บาทเท่านั้นด้านนายกิตติยะวิจัยอายุ32ปีพ่อค้าผู้ขายปลานิ่นนะคะเพิ่นมาจากอำเภอทาตูมจากจังหวัดสุรินทร์นี่ล่ะบอกเล่ากับผู้สื่อข่าวว่าปลานิ่นที่เอามาขายนี่เพิ่นซื้อมาจากบ่อเลี้ยงปลาในพื้นที่อำเภอ8ริ้วจากจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วก็ปราจีนบุรีซึ่งขณะนี้นะคะตอนนี้เป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพี่น้องเกษตรกรเพิ่นก็เลยอยากจะระบายปลาออกจากบ่อก่อนที่จะได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมจากนั้นค่ะเพิ่นก็ซื้อมาแล้วเพิ่นก็เอาปลานี่ไปตะเวนขายตามอำเภอต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์โดยตั้งใจขายในราคาถูกเพื่อซอยลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนแต่ในขณะเดียวกันก็ได้ซอยพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้สามารถระบายปลาออกจากบ่อได้ทันเวลาโดยเพิ่นบอกว่าโปรโมชั่นของการขายปลาราคาถูกนะคะลักษณะนี้บ่ได้มีรู้นะคะแต่ว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากชาวบ้านโดยเทื่อนี้เพิ่นเอาปลานิ่นมาประมาณ1,200 กิโลกรัม บรรทุกมาเต็มรถแล้วก็สามารถขายเบิดในเวลาเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นแม้จะเริ่มขายในช่วงของกลางเว้นนะคะบรรยากาศการซื้อก็คึกคักชาวบ้านนี่เพิ่นก็ปากต่อปากค่ะเพิ่นซื้อมาเพิ่นก็ไปบอกเรียกว่าโอ้ซื้อมาได้ถูกนะคะเพิ่นก็เลยมาซื้อกันเรื่อยๆเฮ็ดให้ผู้ที่มาซื้อเพิ่นก็ซื้อตามกำลังของตัวเจ้าของหลายคนบอกว่าอยากให้พ่อค้านี่เอาปลาที่ราคาถูกมาขายอีกเพราะว่าจะซอยให้ประหยัดค่าใส่ใจในบ้านโดยเฉพาะในช่วงที่ค่าครองชีพสูงแบบนี้สำหรับปลานิลทั้งเบิดนะคะเป็นปลาที่พี่น้องเกษตรกรเลี้ยงไว้ในบ่อในพื้นที่ของฉะเชิงเทรากับปลาจีนบุรีซึ่งจำเป็นต้องเร่งแล้วก็ฝ่าออกมาขายก่อนเนื่องจากว่าจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศแล้วก็เป็นผลพลอยได้ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ส่งผลดีต่อทั้งสองฝ่ายนั่นเองค่ะ
1: เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งอีกหนึ่งเรื่องครับที่ชาวบ้านผู้เล็กจังหวัดขอนแก่น46ครัวเรือนครับตอนนี้มีไฟฟ้าใส่ยางถั่วถึงชีวิตสะดวกและก็ปลอดภัยขึ้นหลังจากที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเร่งประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขยายเขตไฟฟ้าแล้วเสร็จภายใน59มือติดตามได้จากคลิปนี้ครับ
4: ต้นสุดท้ายในระยะทางไม่เกิน4กิโลเมตรกลับกลายเป็นระยะห่างระหว่างความสว่างกับความมืดมิดยาวนานหลายสิบปีของชาวบ้านกว่า40หลังคาเรือนในพื้นที่หมู่2บ้านภูเหล็กอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นกระทั่งรวมตัวกันยื่นคำขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นแต่ไร้ข่าวคราวความคืบหน้าชาวบ้านรอคอยโดยไร้จุดหมายจึงยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
5: ผมก็ทั้งพระพี่น้องเดินพอวันในที่เรียบร้อยเรียบร้อยไปหักหมอบไปไฟฟ้าเขาก็บอกว่าบ่มีงบประมาณครับผมนี่เขียนร่างหนังสือขึ้นมาส่งผู้ตรวจการผู้ตรวจการก็เลยออกมาช่วยคิดว่าสิเบิดบังแล้วครับ
4: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วพบว่ากฟส.บ้านไผ่ได้ดำเนินการสำรวจออกแบบรวม46หลังคาเรือนประเมินค่าใช้จ่ายรวมกว่า 3,290,000 บาทซึ่งเข้าหลักเกณฑ์โครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนราษฎรรายใหม่หรือคฟม.จึงส่งเรื่องขออนุมัติไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีแต่อุปสรรคคืองบประมาณคฟม.ระยะที่2ในช่วงท้ายเหลือไม่เพียงพอต้องส่งเรื่องต่อไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้พิจารณาเสนอขออนุมัติโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนราษฎรรายใหม่ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร
6: พอมันมีหนังสือจากสำนักงานตรวจการแผ่นดินเข้ามาเราก็เอาเรื่องตรงนี้แจ้งไปทางกรุงเทพด้วยว่าทางหน่วยงานภายนอกประสานงานเข้ามาว่าทางไฟฟ้าติดขัดปัญหาอะไรแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการช่วยผลักดันให้เราได้รับงบประมาณตัวนี้มาตอนเดือนพฤศจิกายนปี2567
4: สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเร่งรัดผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและจากการผลักดันงบประมาณร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในที่สุดงบประมาณก็ได้รับการอนุมัติโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่ก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงจนกระทั่งจ่ายไฟครั้งแรกรวมระยะเวลาดำเนินการ59วัน
6: ก็ขอบคุณหน่วยงานผู้จัดการแผ่นดินที่มาร่วมลงพื้นที่ด้วยกันซึ่งก็หวังว่าถ้าเกิดมีประชาชนอยากจะขอเข้าโครงการแล้วผ่านมาทางหน่วยงานตรวจการแผ่นดินนี่ก็ยินดีนะครับ
4: ปัจจุบันพื้นที่หมู่2บ้านภูเหล็กมีไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึงความมืดมิดยามค่ำคืนถูกแทนที่ด้วยแสงสว่างแห่งโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คนในชุมชน
7: ชีวิตมันจะเดินได้ก็เพราะว่ามีไฟมีน้ำคือชีวิตแต่ถ้ามีไฟฟ้าแล้วเขาพ่วงสายอะไรแป๊บเดียวก็ดูดน้ำแล้วก็ใช้ในการเกษตรได้อันนี้ผมว่าเวิร์กสมประโยชน์ทั้งรัฐทั้งประชาชน
5: ไฟฟ้าซอยได้ดีมากครับดีมากไฟฟ้านี่เพราะหัวมีงบประมาณเพิ่นก็จัดปึ๊ดมาดีครับเร็วครับ
8: อันนี้ไฟสว่างตามบ้านพอแล้วสบายนี่เลยค่ะนี่เลยขอบคุณค่ะ
9: มีความสุขมากที่แบบว่า1ไฟฟ้าสะดวกเราเจาะน้ำอะไรเงี้ยเราก็มีไฟใช้ด้วยใช่มันก็สะดวกขึ้นทุกอย่าง
10: มาดูบ้านหนูมีไฟแล้วค่ะ
4: ผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
2: ค่ะก็ขอบคุณนะคะบรรยากาศที่เอามามอบให้ถือว่าเป็นความรู้สึกดีๆเพราะว่าบางคนนะคะบางบ้านคันบ่มีไฟใส่เลยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยากลำบากในการใส่ชีวิตในยุคแบบนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ชมค่ะยังมีข่าวสารนะคะในภาคอีสานบ้านเฮาให้ติดตามได้กันช่วงหน้าค่ะ

0: the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: ิ้มและน้ำใจของผู้คน
1: กลับมาติดตามอีสานเซานีกันต่อค่ะพาผู้ชมไปเบิ่งบรรยากาศที่จังหวัดอุบลราชธานีในการเปิดเวทีชุมชนปันหักผู้สูงอายุสานพลังชุมชนสู่สุขภาวะนะคะอยู่ดีมีสุขพร้อมขยายผลการดูแลผู้สูงอายุทั่วจังหวัดค่ะนายภูสิทธิ์หน่อยโสภาคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดเวทีสานพลังชุมชนปันหักผู้สูงอายุสู่สุขภาวะอยู่ดีมีสุขจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยบริการสุขภาพสถาบันการศึกษาแก่นำผู้สูงอายุและเครือข่ายเขารวมประมาณ120คนค่ะ
2: ทางด้านของนางพรทิพภาสุริยะครับกรรมการมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอีสานและหัวหน้าโครงการรายงานผลการดำเนินงานและวัตถุประสงค์ของการจัดงานวาจังหวัดอุบลราชธานีมีผู้สูงอายุจำนวน 362,761 คนโดยร้อยละ 92.89 เป็นผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคมที่ยังสามารถซอยเหลือตนเองได้ซึ่งก็ถือเป็นพลังสำคัญของชุมชนมูลนิธิก็ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพสสส.สำนักเก่าผ่านมูลนิธิวิจัยเพื่อพัฒนามนุษย์และชุมชนมหาวิทยาลัยสยามดำเนินโครงการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีระหว่างวันที่16กุมภาพันธ์ไปจนฮอด15ตุลาคม2569ภายใต้แนวคิดชุมชนปันหักครับ
1: ค่ะโดยโครงการนี้เพิ่นก็มีการดำเนินการนำร่องใน2ตำบลรวม38ชุมชนนั่นก็คือที่ตำบลคำใหญ่อำเภอเมืองอุบลราชธานีตำบลเล่าบกที่อำเภอม่วง30สามารถพัฒนาแกนนำชุมชนปันหักได้102คนจากเป้าหมายนะคะที่เพิ่นตั้งไว้คือ80คนคิดเป็นร้อยละ127และก็จับครูดูแลแบบครูบัดดีได้อีก86ครูจากเป้าหมาย40ครูครอบคลุมทั้ง2ตำบลพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเชิงรุกในกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและก็กลุ่มเปาะบางมากกว่า70เทื่อการจัดเวทีเทื่อนี้นะคะเพื่อนำเสนอผลการเฮ็ดงานและบทเรียนจากพื้นที่ตนแบบ2ตำบลเชิดชูเกียรติแกนนำและภาคีเครือข่ายที่รวมสางชุมชนปันหักสู่สุขภาวะอยู่ดีมีสุขร่วมกันประกาศเจตนารมณ์อุบลเมืองปันหักร่วมสร้างสังคมสูงวัยที่มีคุณค่าปลอดภัยและบ่ถิ่มไผไว้ข้างหลังรวมทั้งระดมต้นทุนและแนวทางการขยายผลรวมกับผู้แทน15ตำบล10อำเภอและนำเสนอขอเสนอเชิงนโยบายต่อจังหวัดเพื่อพิจารณาขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนค่ะ
2: และอีกหนึ่งหน่วยงานครับที่คอยซอยเหลือพี่น้องประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดีครับทางจังหวัดนครพนมได้มีการจัดกิจกรรมวันคายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนครบรอบ64ปีเฉิดชูบุคลากรผู้ที่มีผลงานนวัตกรรมดีเด่นเดินหน้าพัฒนาชุมชนสู่ความเข้มแข็งอย่างยืนครับว่าที่พันตรีอดิศักดิ์หน่อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนครบรอบ64ปีโดยมีพัฒนาการจังหวัดนครพนมข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนมและภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมก่อนเริ่มพิธีครับจังหวัดนครพนมก็ได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการผู้มีผลงานนวัตกรรมดีเด่นประจำปีพ.ศ. 2569จำนวน5รายภายใต้การขับเคลื่อนโครงการนครพนม FC Smart 5G Model เพื่อเชิดชูผู้ปฏิบัติงานที่นำความรู้ความสามารถความคิดสร้างสรรค์และจิตอาสามาพัฒนากระบวนการการเฮ็ดงานจนเกิดเป็นนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมจากนั้นครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็ได้อ่านสารของนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเนื่องในโอกาสวันคายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งกระตรงกับวันที่1ตุลาคมของทุกปีและก็ในปีนี้ครับ

0: กรมการพัฒนาชุมชนก้าวเข้าสู่ปีที่65แล้วครับ
1: ไปเบิ่งอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆกันต่อเลยค่ะที่จังหวัดนครพนมนะคะกับการฝึกอบรมประชาชนเพื่อจะตั้งช่อระบอเสริมความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันการเหตุพิษกฎหมายในพื้นที่ค่ะที่หอประชุมทีว่าการอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมว่าที่พันตรีอดิศักดิ์หน่อยสุวรรณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกันในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและยกระดับเมืองร่องเป็นเมืองหลักประจำปีงบประมาณ2569โดยกิจกรรมการฝึกอบรมประชาชนนะคะเพื่อจะตั้งช่อระบอรุ่นที่1ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครภาคประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยหมู่บ้านในการเฝ้าระวังและป้องกันการกระทำความผิดนะคะหรือว่าการเหตุผิดกฎหมายในพื้นที่โดยมีนายนิมิตปัทมะเจริญปลัดจังหวัดนครพนมพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วมในเทื่อนี้ค่ะ
0: โครงการดังกล่าวนะครับก็มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังการลักลอบกระทำผิดกฎหมายการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงสามารถนำความรู้ไปใส่ในการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและเสริมสร้างเครือข่ายด้านการข่าวภาคประชาชนในระดับพื้นที่ครับ
1: โดยถือว่าการฝึกอบรมในเทือนี้นะคะก็มีเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหมวดชุดช่อระบอดีเด่นระดับอำเภอและก็จังหวัดประจำปีงบประมาณ2569โดยกำหนดผู้เข้ารับการอบรมนะคะอำเภอละ15คนรุ่นละ6อำเภอรวมรุ่นละ90คนและดำเนินการอบรมทั้งเบิด2รุ่นครอบคลุม12อำเภอจำนวนทั้งสิ้น180คนทั้งนี้การดำเนินโครงการกำมุ่งให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อให้เครือข่ายช่อระบอมีความพร้อมในการเฮ็ดหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่และสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของจังหวัดนครพนมอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
0: ยังอยู่กันในพื้นที่จังหวัดนครพนมครับไปเบิ่งอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในพื้นที่ครับจังหวัดนครพนมเดินหน้าเชื่อมการค้าอาเซียนเตรียมจัดมหกรรมการค้าชายแดนและโลจิสติกระหว่างประเทศครับนางสาวสุภาราพัชระพ่นเข็มทัดนายกสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงพร้อมด้วยนายโชติธนินทร์อรุณธนเข็มผัดอุปนายกสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงนางวนัฐพรชัยกรรมการและเลขาธิการสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงและนายผู้วนาถบุญเลิศสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดนครพนมร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนและโลจิสติกระหว่างประเทศซึ่งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงและสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดนครพนมเตรียมจัดขึ้นในวันที่8ตุลาคม2569ณศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมบริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3จังหวัดนครพนมโดยก็มีแนวคิดครับในการเชื่อมโอกาสการค้าครับเขื่อนโลจิสติกสู่การเติบโตในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและกระมุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยลาวและประเทศในภูมิภาคเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนการลงทุนและระบบโลจิสติกในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงพร้อมกับเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับประเทศเพื่อนบ้านโดยมีสื่อมวลชนและการเครือข่ายประชาสัมพันธ์เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดการจัดงานณที่ทำการสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงตำบลอาจสามารถอำเภอเมืองนครพนมครับ
1: โดยภายในงานนะคะมีกำหนดให้เกิดกิจกรรมที่หลากหลายอย่างบ่ว่าสิเป็น business นะคะ matching พบปะและก็สร้างเครือข่ายคู่ขาไทยลาวมีเวทีเสวนาโลจิสติกลุ่มน้ำโขงเชื่อมไทยลาวจีนสู่โอกาสการค้าแห่งอนาคตนะคะมีการให้คำปรึกษาด้าน importExport and Logistics เป็นการนำเข้าแล้วก็ส่งออกแล้วก็ Logistics มีเวที Knowledge Forum เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการ

0: ค้าขายแดนค้าขายชายแดนในการและการโลจิสติกลุ่มหนำโค้งรวมถึงพิธีสถาปนาสมาคมพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มหนำโค้งอย่างเป็นทางการอีกนำค่ะ
1: นอกจากนี้ครับยังได้มีการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอสินค้าและก็บริการหลากหลายประเภทมาจัดแสดงและก็จำหน่ายโดยบ่เสียค่าใช้จ่ายครอบคลุมนะครับทั้งสินค้าเกษตรอาหารผลไม้ของดีนครพนมผลิตภัณฑ์ชุมชนและ SME ธุรกิจย่านย่นและบริการที่เกี่ยวของการท่องเที่ยวและบริการรวมไปถึงนวัตกรรมด้านสุขภาพและก็เวลเนสเพื่อเป็นเวทีเชื่อมโยงสินค้าผู้ประกอบการและโอกาสทางเศรษฐกิจธุรกิจตลอดจนส่งเสริมการค้าชายแดนและระบบโลจิสติกให้มีความเชื่อมโยงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการใส่ศักยภาพของจังหวัดนครพนมในฐานะพื้นที่เชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงครับ
0: เดี๋ยวช่วงนี้พาผู้ชมไปติดตามสภาพอากาศนะคะในอีสานบ้านเฮากันแน่โดยสถานีอากาศวันนี้อยู่กับคุณสกุลสารจันทร์ค่ะ

ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพัชระคุณวารีและคุณผู้ชมครับครับข้อมูลสาธารณอากาศครับกรมอุตุนิยมครับบอกว่านี่ภาคอีสานมีรายงานฝนตกอยู่สาธารณอากาศจอดเลยหนองบัวลำภูและอุบลครับโดยบอกว่านี่ครับฝนและกระมูครับดูสาธารณอากาศจอดอุบลครับฝนได้ 6.2 มิลลิเมตรครับส่วนภาพที่ตรวจเมฆและภาพที่ดาวตรวจฝนจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมตอนเช้ามื้อนี้นะครับแล้วก็ภาพได้ดาภาคอีสานตอนเช้านี้ยังบ่เห็นกลุ่มฝนในสมิทการตรวจในภาคอีสานครับครับเพิ่งการภาคอีสานครับตั้งแต่ตอนเช้ามื้อนี้ฮอดตอนเช้าคืนขาดฟ้ามื้อนี้จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนมีฝนฟ้าคะนองบางหม่องครับเน้นจังหวัดเลยชัยภูมินครสีมาและอุบลครับขาดฟ้าลุ่มต่ำสุดมื้อเช้าครับประมาณ20ถึง23องศาเซลเซียสส่วนลมสูงสุดปลายมือนี้ครับประมาณ31-34องศาเซลเซียสมือนี้ครับลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับพุ่งไปอีสานครับเข้าลมประมาณ10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมอีกหอดนี้ครับขาดบาบริเวณประเทศไทยครับมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแห้งและลูกเห็บตกหารุ่นหนึ่งมีฝนหนักบางหม่องเกิดขึ้นได้ครับทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนครับบริเวณความกดอากาศสูงระหว่างมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยประกอบกับร่องมรสุมผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยและทะเลอันดามันดาวไทยครับก็ฝากเตือนประชาชนครับในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักหลายและฝนที่ตกสะสมครับซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไก่ท่าหนองไหลพานและพื้นที่ลุ่มครับและพื้นที่ลุ่มตามอาจจะเกิดน้ำท่วมขังใจรวมทั้งพ่นหรือเบี่ยงการยุ่งในช่วงแจกใส่ต้นใหม่ใหญ่ไปโฆษณาซื้อปลูกสารที่บอกกันแห้งครับโดยสามารถติดตามข้อมูลเติมครับจากสื่อออนไลน์สารีช่วยเสียงแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมครับครับผมสัปดาห์นี้ขอบคุณสวัสดีครับ

กลับมาติดตามรับชมรายการอีสานเสาร์นี้กันต่อครับช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของกฎหมายกันแน่นะครับในมือในเองนำเสนอในเรื่องของการนับวันรับโทษจำคุกและเหตุใดนักโทษจึงไม่ได้รับโทษเต็มตามคำพิพากษาไปฟังคำแนะนำเรื่องนี้ในช่วงของ3 นาทีกับอัยการแผ่นดินครับ

านทราบหรือไม่คะว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาตัดสินให้จำเลยต้องรับโทษจำคุกการนับโทษจำคุกนั้นจะนับอย่างไรและเหตุใดนักโทษบางคนจึงได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำก่อนที่จะได้รับโทษเต็มตามคำพิพากษาวันนี้อัยการมีคำตอบค่ะการนับโทษจำคุกนะคะจะนับวันแรกเมื่อศาลมีคำพิพากษาซึ่งในวันที่ศาลมีคำพิพากษานั้นจะไม่สนใจว่าจำเลยถูกคุมขังกี่ชั่วโมงก็จะนับเป็น1วันทันทีค่ะและนอกจากนี้ก็ยังมีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังนี้นะคะ 1. เมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วเราจะหักวันที่มีการคุมขังจำเลยก่อนมีคำพิพากษาออกจากวันรับโทษทั้งหมดค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวจำเลยเองนะคะข้อ2ค่ะการนับวันรับโทษนะคะหากจำเลยต้องคำพิพากษามีหน่วยเป็นเดือน1เดือนจะหมายถึง30วันแต่หากจำเลยต้องคำพิพากษามีหน่วยเป็นปี1ปีจะหมายถึง365วันหรือ366วันแล้วแต่ว่าในปีพ.ศ.นั้นมีวันกี่วันนะคะเพราะฉะนั้นจำเลยที่ต้องโทษจำคุก12เดือนจะมีวันรับโทษจริงน้อยกว่าจำเลยที่ต้องโทษจำคุก1ปีค่ะข้อ3วันปล่อยตัวจำเลยออกจากเรือนจำค่ะจะเป็นวันหลังจากวันที่ครบกำหนดรับโทษนะคะแล้วเหตุใดทำไมนักโทษบางคนถึงถูกปล่อยตัวออกจากเรือนจำก่อนที่จะได้รับโทษเต็มตามคำพิพากษาค่ะในเรื่องนี้นั้นก็เป็นไปตามหลักการของเรือนจำสมัยใหม่ทั่วโลกนะคะที่ต้องการให้โอกาสให้สามารถนักโทษสามารถกลับไปอยู่กับสังคมได้นะคะโดยสำหรับประเทศไทยมี3หลักเกณฑ์ด้วยกันที่ทำให้พ้นโทษก่อน 1. คือการลดโทษค่ะหากนักโทษทำตัวดีก็จะได้รับการลดโทษเป็นไปตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ค่ะ 2. การพักโทษซึ่งเป็นไปตามระเบียบกรมราชทัณฑ์เช่นกันแต่การพักโทษจะต้องถูกคุมประพฤติไว้นะคะข้อ3ค่ะคือการได้รับพระราชทานอภัยโทษตามวาระสำคัญของประเทศมหากษัตริย์ค่ะมีปัญหาด้านกฎหมายปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านหรือโทรสายด่วน1157ขอบคุณค่ะ

0: ช่วงท้ายรายการอีสานเสาร์นี้แบบนี้ค่ะผู้ชมนะคะไปเบิ่งอีกหนึ่งงานใหญ่กันแน่ค่ะที่กำแพงเพชรนะคะเชิญชวนค่ะเที่ยวงานประเพณีศาสตร์ไทยก๋วยไข่ของดีเมืองกำแพงเพชรค่ะใครที่อยากจะไปร่วมนะคะสามารถปักหมุดลงปฏิทินได้เลยค่ะตั้งแต่วันที่9ถึง18ตุลาคมเพิ่นจัดที่บริเวณลานโพสนามนาทีว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชรหลังเก่านะคะสามารถเดินทางไปกันได้ค่ะผู้ที่สนใจนะคะอยากเบิ่งข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สอบถามได้ที่ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชรโทรไปที่หมายเลข055705011ย้ำอีกเทื่อหนึ่งค่ะ055705011นะคะไปเบิ่งกล้วยกันนะคะว่ากล้วยไข่นี่ของดีของเพิ่นเป็นจังไดเพราะว่าเพิ่นมีการจัดประกวดกันนำนะคะว่ากล้วยไข่นี่อันดับหนึ่งนี่มันสิเป็นจังไดแซ่บปานใดนะคะรวมถึงกิจกรรมการประกวดงานต่างๆรวมถึงของดีของกินนะคะเพิ่นก็รวบรวมมาให้แล้วที่งานนี้กับจังหวัดกำแพงเพชรในวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้อีก2มื้อนะคะอีก2มื้อ
1: ครับอีก2มื้อง
0: านสิเริ่มมื้อแรกแล้วนะคะกับปักหมุดไปกันได้ที่กำแพงเพชรกับงานประเพณีศาสตร์ไทยก๋วยไข่นั่นเองค่ะ
1: นี่แหละครับทางอีสานสนิเองเข้ากับเอางานบุญงานประเพณีต่างๆมาฝากคุณผู้ชมโดยเฉพาะในช่วงของออกพรรษาก็มีหลายมองหลายบอนทางภาคอีสานให้คุณผู้ชมได้ไปเที่ยวกันบ่สิเป็นในเรื่องของไหลเรือไฟที่จังหวัดนครพนมแห่ปราสาทเพิงที่จังหวัดสกลนครก็จัดไงจัดเต็มทุกปีและก็จัดไงขึ้นทุกปีอยากให้พี่น้องชาวอีสานเข้ากับไปท่องเที่ยวกันกระตุ้นเศรษฐกิจภายในพื้นที่ไปเบิ่งของดีของเด็ดแต่ละจังหวัดกันนั่นเองครับ
0: ค่ะมีอีกอย่างนึงนะคะก็คือตอนนี้น้องเดชอุดมนะคะโรงเรียนเดชอุดมเพิ่นกำลังซ้อมรำนะคะไปทางภาคใต้ไปออกพรรษานะคะที่ภาคใต้นั่นเอง
1: พี่บุญมักสาห
0: านอ๋อพี่บุญมักสา
1: หานขอให้คุณโรงเรียนพี่บุญมักสาหานวงผงล่างศิลป์ไซเงินครับ
0: ขออภัยค่ะ
1: ไปออกพรรษาที่สุราษฎร์ธานี
0: อยากสิเผานะคะแต่ว่าขออภัยค่ะซื้อโรงเรียนจำผิดน้อยหนึ่งนะคะโรงเรียนพี่บุญมักสาหานนะคะกติดตามก็ได้ให้กำลังใจกับน้องๆนะคะไปออกพรรษาที่ทางภาคใต้นะคะสิเป็นจังไดเดี๋ยวเอาบรรยากาศมาให้เบิ่งกันนั่นเองเดี๋ยวขอผู้ชมนะคะลาไปก่อนค่ะมื้อนี้เบิดเวลาลงแล้วเฮา2คนพร้อมกับทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดี
1: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับรายการอีสานสตอรี่ค่ะรายการที่15คุณผู้ชมไปพบไปพ่อเรื่องเล่าที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคอีสานและก็มื้อนี้นะคะเฮามาอยู่ที่วัดไพรพัฒนาตำบลไพรพัฒนาอำเภอผู้สิงห์จังหวัดศรีสะเกษค่ะเป็นวาทีผู้ใดมาเช็คอินอยู่ที่อำเภอผู้สิงห์ต้องมาแวะมากราบไหว้หลวงปู่สวงแต่มองหนีนอกจากเรื่องของวัดว่าอารามแล้วเพิ่นยังมีเรื่องของชุมชนและก็แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในพื้นที่ชายแดนนำสิเป็นแนวใดมื้อนี้เฮาได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญของเฮานะคะ3ท่านที่สิมาเว้ามาจากันค่ะท่านแรกค่ะเพิ่นเป็นพ่อผู้ใหญ่บ้านบ้านโอปังโกค่ะพ่อผู้ใหญ่สรวิทย์ละออสายค่ะท่านต่อมาค่ะเป็นหมอยาสมุนไพรบ่ายตึกเจียนะคะพ่อนิดองอาจค่ะและก็อีกท่านนึงนะคะพี่แสงโสมธรรมทวีค่ะรองประธานกลุ่มผ่าไม้บ้านวนาสวรรค์ตอนนี้ทั้ง3ท่านนั่งอยู่ก็มีแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้ยมาฮอดหมองฮอดบอนซุ่มเย็นหลายนะคะเพิ่นบอกว่านักท่องเที่ยวมากนี่ต้องมาหมองนี่มาวัดไพรพัฒนาเพราะว่าความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่สวงร่วมถึงแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจก่อนที่สิไปเว้าไปจาประเด็นต่างๆที่เฮาได้เรียงมาตอนแรกอยากถามพ่อผู้ใหญ่บ้านก่อนเลยค่ะว่าในพื้นที่ของตำบลไพรพัฒนาเฮามีหลายชุมชนแล้วเพิ่นบอกว่าถ้ามามองนี่สิเห็นแต่ละชุมชนเข้มแข็งหลายวิถีอัตลักษณ์หรือวิถีชีวิตเฮาเป็นแนวใดเว้าสู่ฟังเลยค่ะ
1: ครับก็คือในวิถีชุมชนของตำบลไพรพัฒนาเฮาเนี่ยนะครับเป็นตำบลที่ประกอบไปด้วย10หมู่บ้านซึ่งเป็นชุมชนจะเอิ้นว่าชุมชนต่างใหม่ก็ได้แยกออกมาจากอำเภอคูขัน
0: ค่ะ
1: ก็สิมีทั้งลาวทั้งเขมรทั้งซวยนะครับแล้วก็พื้นที่ส่วนใหญ่นี่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ครับเป
0: ็
1: นพื้นที่ของกรมป่าไม
0: ้
1: ก็สิมีหน่วยงานทั้งของป่าไม้ทั้งหน่วยงานของให้ไหลที่เป็นศูนย์ร่วมศรัทธาของคนในนี่ก็คือหลวงปู่สวงซึ่งเราเป็นคนกัมพูชา
0: ค่ะ
1: แล้วก็มีการเดินธุดงค์มาจาริกธุดงค์อยู่ในประเทศไทยเฮาหลาย10ปีนะครับก่อนจะมรณภาพนะครับที่นี่พ่อหลวงปู่เป็นแรงศรัทธาของคนในชุมชนรวมทั้งในภาคอีสานใต้นะครับก็สิมีนักท่องเที่ยวหลายส่วนที่เขามาท่องเที่ยวเขามากราบไหว้ขอพรแล้วก็รวมทั้งกันที่เขามาประกอบอาชีพด้วยความที่ไพรพัฒนาเฮามีจุดพันแดนถาวร
0: ค่ะ
1: ครับมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งธรรมชาติคืออยู่ในพื้นที่ของเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยสะล่านะครับแล้วก็เป็นตำบลที่มีเขื่อนอยู่ในพื้นที่ติดกันถึง2เขื่อนรวมในอำเภอผู้สิงห์นี่มีเขื่อนถึง4เขื่อนนะครับแล้วก็การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวนี่เฮาได้รับความสนใจจากทั้งหน่วยงานของจังหวัดของอำเภอว่าสิเป็นพัฒนาชุมชนบ่ว่าสิเป็นส่วนของการท่องเที่ยวนะครับปีก่อนเนี่ยเฮาเฮ็ดเรื่องจุดชมวิวผาพยากูปี New and New and Sin Chapter Thailand แล้วก็ติด1ใน10ของระดับประเทศนะครับอนาคตก็สิมีแผนเฮ็ด Sky Walk น
0: ั่
1: นนะครับแล้วก็นอกเหนือจากหลวงปู่สวงธรรมชาติแล้วก็เฮามีวิถีวัฒนธรรมที่เป็นชนเผ่าหลายๆชนเผ่ามาร่วมกัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอเป็นต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ใหม่ก็สิมีซวยเล่าเขมรเยอะมาปนกันอยู่นี
0: ่
1: ก็สิล้อมร่วมประเภทนี้ใส่กันประยุกต์กันนะครับเป็นอีกไฮไลท์นึงที่น่าสนใจนะครับเป็นความสามัคคีของคนตำบลไพรพัฒนานำครับ
0: ค่ะอันนี้แค่พอผู้ใหญ่บ้านเกินให้ฟังก็ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เหมาะเจาะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์นะคะแล้วก็เรื่องของแหล่งท่องเที่ยวร่วมถึงสภาพพื้นที่ย่างที่บอกนะคะว่าเป็นพื้นที่อนุรักษ์สิ่งหนึ่งที่เห็นไห่ทางชุมชนเพิ่นร่วมกลุ่มกันหรือว่าคลับเคลื่อนทั้งเรื่องของการอนุรักษ์พื้นที่ว่าสิเป็นป้าใหม่เรื่องของการอยู่ในพื้นที่ชายแดนและเรื่องของการบริหารจัดการในชุมชนพอผู้ใหญ่บ้านเว้ากันแนวใดถึงได้คลับเคลื่อนกันได้คะ
1: คือในการบริหารชุมชนนี่ก็สิมีหลวงพ่อพุทธนะครับหลวงพ่อพุทธไวยโมพระครูโกศลสิขกิจ
0: ค่ะ
1: ซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่นี่เป็นเจ้าคณะอำเภอผู้สิงห
0: ์
1: ท่านก็มีแนวคิดในเรื่องของการส่งเสริมชุมชนเฮาบ่ว่าสิเป็นเรื่องการสร้างรายได
0: ้
1: การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเฮามีตลาดชุมชนตลาดชุมชนยนต์วิถีหรือตลาดวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมให้คนใน

0: นี่พื้นทินเนี่ยในหมู่บ้าน10หมู่บ้านของตำบลไผ่พะน่านี่เขาบ่มีส่วนร่วมในการเฮ็ดผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับบ่ว่าสิเป็นพืชสมุนไพรบ่ว่าสิเป็นเลี้ยงผึ้งบ่ว่าสิเป็นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติน
1: ะคร ับ
0: หลวงพ่อก็เป็นศูนย์ร่วมเป็นทั้งที่ปรึกษาที่ปรึกษาแล้วก็ประสานองค์กรบ่ว่าสิเป็นการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษของสุรินทร์เฮาเขามาซอยพักดันในเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดรายได้ครับชุมชนเฮาครับ
1: ค่ะว่าวฮอดเรื่องของการสร้างรายได้เรื่องของการท่องเที่ยวมีแล้วการหาตลาดนําแสดงว่าในพื้นที่เองหน่วยงานต่างๆเพิ่นก็เข้ามาขับเคลื่อนเห็นว่าทางท่านนายอําเภอหรือว่าในพื้นที่ร่วมถึงพัฒนาชุมชนต่างๆเพิ่นเข้ามาพบปะมาเว้ามาจ่านําดูคักแม่นบ่คะ
0: มาประจําครับท่านนายอําเภอท่านพัฒนาชุมชนนี่ให้ความสําคัญ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันก็เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนชุมชนของกรมการปกครองเฮาอยู่แล้วที่สิส่งเสริมให้ชุมชนเฮาได้สามารถอยู่อย่างพอเพียงคือยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่านนายอำเภอก็สิเข้ามาประจำก็สิมาส่งเสริมเรื่องโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาน้ำตกโอปังโกเนื้อน้ำตกห้วยสำโรงวัดป่าถ้ำผึ้งนะครับซึ่งจะเชื่อมโยงกับวัดไผ่พัฒนาไปน้ำตกห้วยสำโรง4กิโลไปถ้ำผึ้ง6กิโลไปพาพญากูปี10กิโลนะครับก็สามารถเชื่อมโยงกันได้ภายในตำบลไผ่พัฒนา
1: เดี๋ยวสิให้พอผู้ใหญ่บ้านบอกให้ฟังในคำถามช่วงถัดไปเพราะว่าอยากมาเบิ่งเรื่องของตลาดแล้วเพราะว่าการร่วมกลุ่มกันนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเห็นมีทั้งสมุนไพรมีทั้งเรื่องของผ่ามาว่าเรื่องของสมุนไพรก่อนละกันนะคะอันนี้นะคะเพิ่นเป็นถือว่าเป็นหมอยาสมุนไพรบายตึกเจียเห็นว่าเป็นหมอยาประจำอยู่ที่วัดไพรพัฒนานำคุณพ่อคะว่าให้ฟังแน
2: ่
1: จุดเริ่มต้นการที่พ่อได้เป็นหมอยานี่คือเป็นกิจกรรมหรือว่าเป็นอาชีพที่ในครอบครัวอยู่แล้วบ่คะ
3: คือเป็นกิจกรรมนะครับที่เพิ่นส่งเสริมการต่อยอดในเรื่องชุมชนยนต์วิถีครับตรงนี้ผมเห็นความสำคัญตรงที่แลนด์มาร์คตรงนี้หลวงปู่สวงคือหลวงปู่สวงนี่เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ใดที่มาก็นมัสการขอพรหลวงปู่สวงเพิ่นก็ได้จับใจใช้สอยในเรื่องอุดหนุนสินค้าต่างๆผมก็มีสมุนไพรและก็กลุ่มพวกเพิงพงที่ได้รวมกลุ่มกันเป็นทำเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อเพิ่นมานมัสการขอพรหลวงปู่สวงเลยได้ติดมือไปฝากคนที่เพิ่นเคารพจังสีประมาณนี้ครับในเรื่องของหมอพื้นบ้านผมเป็นหมอพื้นบ้านมาหลายสิบปีนะครับเรื่องที่รักษาคนปีนั้นช่วงโควิดระบาดก็ปี63-64อำเภอภูสิงห์บ่มีตายครับผมไปเปิดโรงพยาบาลสนามช่วยเพิ่นนะทางคุณหมอเพิ่นขอไปช่วยเหลือเพิ่นครับในปี63-64ก็ได้บารมีหลวงพ่อประดิษฐ์พระคุณหลวงพ่อพระครูโกศลสิทธิกิจเนี่ยท่านได้นำตรงนี้ไปเมื่อมีใบประกอบโรคศีลแล้วอยู่ยังจังบ่ซอยคนประมาณนี้ผมก็เลยจัดตรงนี้ได
1: ้
3: ในชุมชนนี่ไปซอยเพิ่นนะครับนี่คือสมุนไพรของหมอพื้นบ้าน
1: อันนี้เรามี
3: ใบตะเกีย
1: เฮามีอย่างแน่คะที่อยู่ในกลุ่มของเฮาคะ
3: โอ้มีตำรับยานี่มันจะมีตำรับหมอพื้นบ้านนี่มันจะมีแก้ปวดเมื่อยแก้เบาหวานแก้ปวดคอตัวนี้จดทะเบียนอยู่ที่จังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่สมุนไพรตัวนี
1: ้ค่ะ
3: ครับ
1: อันนี้มีการร่วมกลุ่มกันเหรอคะคุณพ่อนอกจากพ่อเองที่เป็นผู้ที่ดูแลแล้วมีการร่วมกลุ่มกัน
3: มีครับมีกลุ่มสมาชิกมีกลุ่มสมาชิกเข้ามาเวลาจัดกิจกรรมจัดบูธเขาก็จะมาซอยกันครับเมื่อวัดไผ่พัฒนามีกิจกรรมเขาก็จะเอิ้นมารวมกลุ่มกันก็ต้มให้อย่างวันนี
2: ้
3: เขาปั่นจักรยานเนาะเขาปั่นจักรยานก็เลยมาต้มให้เพิ่นชิ
1: ม
3: เพิ่นกินแก้ปวดเมื่อยก็ได้รับตอบรับเป็นอย่างดีครับเพิ่นก็ซื้อไปหลายสิบห่อด้วยกันนะครับ
1: แล้วอีกอย่างการเห็นว่าเรื่องของน้ำผึ้งน้ำผึ้งนี่ก็น่าสนใจหลายมีการร่วมกลุ่มกันสั่งอาชีพมันบ่คะคุณพ่อคะร่วมกลุ่มกันแนวใดเรื่องของการเลี้ยงผึ้งเลี้ยงหยังเนี่ย
3: น้ำผึ้งนี่คือโดยตามหลักแล้วทางพัฒนาชุมชนเพิ่นส่งเสริมให้เลี้ยงกับเพิ่งโพรงพัฒนาชุมชนเป็นการต่อยอดรายได้เพิ่นก็ดีอยู
1: ่
3: ที่แรกก็จะเพิ่นทำเป็นบรรจุขวดแบบนี
0: ้
3: ลองลงมาก็จะเป็นสบู
0: ่ครับเป็นผลิตภัณฑ์ต่อยอด
3: ผลิตภัณฑ์ต่อยอดในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งทางพัฒนาชุมชนเพิ่นได้ซอย
1: นะค่ะโอเค
0: อันนี้ขออยากเสริมเรื่องเพิ่งนะครับเพราะว่าผมจริงๆผมจับเรื่องเพิ่งมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับ

0: เริ่มแรกน่ะมันมีน้องๆเยาวชนของเฮาที่เขาไปตีเพิงไปตีเพิงในเขตพื้นที่ภูเขาเนี่ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีการตอกลักปีนขึ้นไปตีเพิงในต้นยางป่ายางสูงๆดิ10 20เมตรนี
1: ่ค่ะ
0: ที่นี่ก็เลยมองว่ามันเป็นความเสี่ยงแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมันเป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์ก็เลยคุยกับน้องๆเอ้าถ้าพี่สิเข้ามาส่งเสริมในการเลี้ยงเพิงดีบ่เขาก็บอกว่าดีอยู่พี่ผมกำลังทดลองอยู
1: ่
0: ก็เลยได้โอกาสศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรตามแนวชายแดนสุรินทร
1: ์
0: เพิ่นเขามา
1: สนับสนุน
0: เขามาสนับสนุนด่านความรู้การเลี้ยงเพิงเสร็จแล้วก็เฮาทดลองเลี้ยงอยู่4-5คนประสบผลสำเร็จก็เลยมีหน่วยงานที่เขามาเสริมต่อ
1: ค่ะ
0: บ่ว่าสิเป็นพัฒนาชุมชนกอรมน.จังซี่นะครับรวมทั้งมหาวิทยาลัยราชศรีสะเกษครับเข้ามาส่งเสริมให้เฮาเลี้ยงขยายหลังจากเฮาได้นำเพิงแล้วก็มีการได้เฮ็ดจังไดเฮาสิไปต่อยอดได้ก็มีการเฮ็ดสบู่น้ำผึ้งวายน้ำผึ้งจังซี่นะครับเป็นการร่วมกลุ่มกันขึ้น
1: ก็
0: เฮ็ดให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมครับที่เฮ็ดให้สมาชิกกลุ่มมีรายได้
1: จากแรกที่ว่า4คนตอนนี้มีการขยายสมาชิกหลายปานใดคะ
0: ขยายสมาชิกในพื้นที่ตำบลไผ่บ้านนาของเฮานี่50คนแล้วก็ปีที่แล้วนี่เฮาก็ขยายโดยสภาเกษตรทำแผนแม่บทคือผมเนี่ยเป็นสมาชิกสภาเกษตรจังหวัดศรีสะเกษของอำเภอภูสิงห์ขยายเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาส่งเสริมการเลี้ยงพึ่งพงในระดับอำเภอก็คือสิเฮ็ดให้อำเภอภูสิงห์โซนชายแดนเป็นพื้นที่สำหรับเลี้ยงพึ่งเป็นอำเภอเลี้ยงพึ่ง
1: แสดงว่าถ้ามาอำเภอภูสิงห์ก็ของดีอีกอย่างนึงก็คือน้ำพึ่ง
0: ครับ
1: น้ำพึ่งเฮามีสื่อบ่คะสื่อกลุ่มหรือว่ามีอีหยังที่เป็นเอกลักษณ์ถ้าเว้าฮอดต้องเป็นน้ำพึ่งสื่อนี
0: ่ถ้าเว้าฮอดก็คือน้ำพึ่งว่าสิเป็นน้ำพึ่งน้ำพึ่งป่าตาพญากูปีคือพึ่งเนี่ยเป็นพึ่งพงที่อยู่ในป่าเฮาไปต่อมาไปต่อคือต่อนกเขาล่อเขาเขากองแล้วก็เอามาเลี้ยงไว้ในฟาร์
1: ม
0: ครับในฟาร์มในสวนยางในสวนปาล์มเฮา
1: แสดงว่าจากอดีตก่อนหน้านี้สิไปปีงไปเสียงนี่ชีวิตก็เปลี่ยนไป
0: เปลี่ยนครับ
1: ชุมชนก็มีรายได้เพิ่มขึ้น
0: มีรายได้ครับผม
1: โอ้แล้วออเดอร์เป็นแนวใดหรือว่าผู้ใดที่สนใจอยากซื้อนี่ก็คือสามารถซื้อได้จากไสแน่คะ
0: ก็สามารถซื้อได้จากเพจน้ำพึ่งพงสมุนไพรตาพญากูปีมีเพจของชุมชนเฮาอยู่ซึ่งก็สิอยู่ในเครือข่ายของชุมชนคุณธรรมวัดไผ่พัฒนา
1: ครับผมแสดงว่าเฮาได้รับมาตรฐานแล้ว
0: ครับผม
1: ปลอดภัยเป็นน้ำพึ่งแท
0: ้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับ
1: ล้านเปอร์เซ็นต์นะคะโอ้ยบอกผู้ใหญ่เพิ่นยืนยันแบบนี้แล้วอันนี้เป็นแค่ยกตัวอย่างสินค้าน่ะนอกจากเรื่องของสมุนไพรน้ำพึ่งแล้วนะคะมีอีกอย่างนึงพิธีกรเฮาก็ใส่สุดงามมื้อนี้นะคะเรื่องของผ้าไหมเห็นว่าทางอำเภอภูสิงห์ตำบลไพร่พัฒนาเฮาก็ขึ้นชื่อเรื่องของผ้าไหมอันนี้ต้องไปถามพี่แสงโสมล่ะค่ะรองประธานกลุ่มผ้าไหมบ้านวนาสวรรค์แน่อยากให้เว้าฮอดกลุ่มของเฮาแน่ค่ะว่าจุดเริ่มต้นของการมาร่วมกลุ่มร่วมถึงการสร้างรายได้ในกลุ่มเฮาจุดเริ่มต้นตั้งแต่แรกเริ่มเป็นแนวใดคะ
2: ค่ะสำหรับกลุ่มท่อผ้าไหมเฮานี่จุดเริ่มต้นเลยก็คือว่าในปีพ.ศ. 2543นะ
1: ค่ะ
2: สมเด็จพระพันปีหลวงเพิ่นได้เสด็จมาอยู่โรงเรียนวนาสวรรค์บัดนี้เพิ่นก็เลยได้มีการรับพวกแม่บ้านเขามาเป็นสมาชิกศิลปาชีพนะคะ
1: ค่ะ
2: บัดนี้ก็มีการพัฒนาต่อยอดก็ได้เฮ็ดผ้าเฮ็ดหยังก็มีหน่วยงานจากทางอำเภอนะคะรับผิดชอบแล้วก็โดยทางกลุ่มเฮานี่ก็สิได้มีการเลี้ยงเองท่อเองแต่ก็สาวเองค่ะโดยต้นพันธุ์นี่ก็สิได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาการเกษตรอำเภอภูสิง
1: ห์ค่ะ
2: ส่วนแนวมอนนี่เฮาก็ได้รับการสนับสนุนจากกรมมอนไหมจังหวัดศรีสะเกษค่ะส่วนอื่นๆก็มีอีกหลายอย่างค่ะอย่างของพัฒนาชุมชนนี่เพิ่นก็เข้ามาดูแลคือกันในด้านการฝึกอบรมค่ะแล้วก็บ้านเฮานี่ก็ได้เป็นเฮ็ดไหมดีจนได้เป็นบ้านท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีนะคะก่อนที่สิมาสู่มาเป็นย่นวิถีคู่เมืองนี่
1: คือจากท่ามไล่ก็คือจริงๆแล้วเรื่องของการทอผ้าของเฮานี่ต่างคนต่างเฮ็ดมาก่อนอยู่แล้วถูกต้องบ่คะหรือว่าอาชีพก่อนนั้นนี่ก็คือเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าแล้วก็ทอผ้าบ้านไผบ้านมันพอพระพันปีหลวงเพิ่นลงมาเพิ่นมองเห็นตรงนี้เฮาก็เลยเกิดการร่วมกลุ่มกัน
2: ค่ะ
1: 20กว่าปีแล้วที่กลุ่มเฮาได้เกิดขึ้นการเฮ็ดเห็นว่าคุณพี่เป็นรุ่นที่2แล้ว
2: เป็นรุ่นที่2ค่ะรุ่นแรกนี่ก็ล่มหายตายจากไปหลาย
1: ค่ะ
2: อย่างตัวฉันนี่แม่นี่แล้วก็เป็นศิลปาชีพ รุ่นแรกๆคือกันแต่บันพออายุหลายขึ้นกะความจำกะเลื่อนกะจำบ่ได้เฮ็ดบ่ได้คือเก่าเพิ่นก็เลยทหารเพิ่นก็เข้ามารับเข้ามาเป็นตอนแรกเป็นสมทบศิลปาชีพก่อน
1: ค่ะ
2: บัดนี้พออันนี้ต่อมาก็เลยรับก็เป็นศิลปาชีพณตอนนี้ก็คือเป็นศิลปาชีพโดยสมบูรณ์แล้วค่ะ
1: ค่ะตอนนี้สมาชิกในกลุ่มของเฮาปัจจุบันค่ะคุณดีขาตอนนี้สมาชิกเป็นจังได๋ความเป็นอยู่แต่ก่อนตะกี้จนพอปัจจุบันนี้เห็นว่าการสืบทอดของกลุ่มนี้เข้มแข็งหลายเป็นแนวใดคะตอนนี
2: ้ค่ะการความเป็นอยู่ของสมาชิกเดี๋ยวนี้ค่ะรู้สึกว่าก็ดีขึ้นอยู่ค่ะในด้านการทำผ่าไม้เฮาแต่ว่าโดยอาชีพหลักของเฮาเนี่ยคือการกรีดยางบ้านนี้ก็ตัวนี้มันจะเป็นอาชีพเสริมแต่ว่าที่บางเจ้าเพิ่นก็ล้มเลิกกันไปหรือว่าตายก็ตายจากไปหลายนะคะผ่าตัวนี้ก็คือว่าต้องใส่ความฮักความแบบว่าอยากสืบทอดจังซี่นะ
1: ใจรักใจ
2: ค่ะทำด้วยใจรัก
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: อยากให้ว่าให้ฟังได้ค่ะว่าถ้านึกฮอดผ่าในตำบลเฮาต้องมามองนี่อันหยังที่เป็นเอกลักษณ์อย่างเช่นลวดลายความพิถีพิถันหรือของการทอร่วมถึงการยอมอยากให้เบาสู้คุณผู้ชมฟังนะคะว่ากระบวนการเขาเป็นแนวใดคะ
2: ในด้านธรรมะที่ว่าหน้าสวรรค์หรือมาที่ตำบลไผ่พัฒนานี่ก็คือบ้านเฮานี่จะเป็นไม้ที่เฮาเลี้ยงเองและพันไม้เฮาก็คือพันทับทิมว่าหน้าสวรรค์ค่ะมีพันเป็นพันเป็นของตัวเอง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะและการเลี้ยงการทอเส้นไหมทุกเส้นเราจะใช้เป็นไหมเลี้ยงและการย้อมก็จะมีย้อมสีธรรมชาติค่ะ
1: ย้อมสีธรรมชาติเลยเอกลักษณ์เฮาเลยแม่นบ่คะ
2: ค่ะก็คือว่าเป็นเอกลักษณ์แต่ที่เป็นอัตลักษณ์เด่นๆก็คือเป็นไหมที่เลี้ยงเองแล้วก็ทอเองโดยใช้อนุรักษ์ความเป็นดั้งเดิ
1: ม
2: ค่ะก็คือใส่กีกระทบ
1: ค่ะ
2: ไม่ได้ใส่กีกระตุกหรือว่าเป็นที่เป็นอันนั้นเทคโนโลยีอื่นๆน่ะเฮาสิใส่ความเป็นดั้งเดิมความโบราณของเฮาเพิ่นให้อนุรักษ์ในด้านนี้ว่
1: าค่ะคํานึงที่คุณพี่เว้าฮอดก็คือเรื่องของการซอยกันเฮ็ดแสดงว่าในกลุ่มเฮามีการวางแผนทั้งเรื่องของผู้ใดปลูกกับปลูกมันบ่คะผู้ใดเฮ็ดขั้นตอนนี้ก็เฮ็ดสิ่งที่เฮ็ดให้กลุ่มเฮาบริหารจัดการได้ดีและที่สําคัญคําว่าอนุรักษ์ความปราณีตความเป็นโบราณอยู่อันนี้อยู่ได้บ่คะซุมื้อนี้อยู่ได้บ่คะที่เฮ็ด
2: ซุมื้อนี้อยู่ได้เพราะใจรักมันต้องเป็นคนที่รักในความเป็นในด้านนี้นะคะยังคือตัวฉันนี่ตอนแรกกับว่าท่านได้ซึมซับปานใดพ่อมากเขามากได้มามีโอกาสได้มาเฮ็ดนําพวกรุ่นคุณแม
1: ่
2: อื่นๆที่มันเป็นรุ่นแรกนะก็เริ่มซึมซับเข้าไปว่าโอ้มันเป็นสิ่งที่เฮาสมควรสิอนุรักษ์ไว้เพราะว่าต่อไปรุ่นลูกเฮานี่ก็
1: ค่ะ
2: คือสิบ่รู้จักเด็กน้อยมันก็บ่ฮู้จักว่าอันนี้มันคืออีหยัง
1: ค่ะ
2: สาวแบบนี้มันอีหยังแม่อีหยังคือไม่เฮิบอีหยังคือมาหลอกอันไหนคือพ่วงสาวเขาก็บ่รู้จัก
1: ขั้นตอนต่างๆนํานะคะแล้วเวลานักท่องเที่ยวมาล่ายผ่าที่เฮาอยากพรีเซนต์หรืออยากจําหน่ายหรือว่าอยากนําเสนอในตําบลเฮาในกลุ่มของเฮามีล่ายผ่าที่เป็นเอกลักษณ์ซื้อล่ายหยังคะ
2: เป็นผ่าสบายโสดสีไผ่ค่ะที่เฮาสิใส่เป็นผ่าล่ายลูกแก้วคือเฮาสิทอเนี่ยก็คือการย้อมด้วยสีธรรมชาติโดยใส่ไหมมงคลน่ะก็คือเป็นเปลือกมะค่าแต้
1: ค่ะ
2: โดยมะค่าแต้นี่ก็คือว่าสิอยู่ข้างมดดบนี่ค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ในพื้นที่วัดไผ่พัฒนาเฮานี่เอง
2: แม่นค่ะก
1: ็
2: คือว่าแล้วก็มีไอ้เปลือกไหมที่เป็นมงคลอีกก็คือแกนขนุนแกนย่อ
3: แกนคูน
2: แกนคูน
1: ค่ะ
2: ค่ะจําพวกนี้แล้วก็ที่ขาดบ่ได้เลยก็คือว่าเฮาสิใส่ผงธูปน่ะผงขี้เถ้าธูปที่ญาติโยมมีความศรัทธาค่ะที่เข้ามากราบไหว้หลวงปู่สวงเนี่ยเฮาก็เอามาเฮามาใส่ในการมักแท่นโคนค่ะแต่ก็ไม่ได้ใส่เยอะจนถึงกับเท่าโคนนะคะคือว่าให้เกิดความเป็นสิริมงคลค่ะ
1: ค่ะ
2: คือว่าคนที่เอาไปใส่เพิ่นก็เกิดความมีความอิ่มเอมในหัวใจว่าอยากได้เป็นของฝากเอาไปให้แม่ให้ผู้เฒ่าอยู่บ้านให้ปีใหม่จังซี่เทศกาลจังซี่เฮาก็อยากได้อ่ะคนใส่เฮาก็เกิดความเป็นสิริมงคล
1: ค่ะอันนี้แสดงว่าในผ่าที่เฮาทอในผ่าที่เฮาตำแล้วก็สินค้าที่เฮามาจำหน่ายมีสตอรี่เกี่ยวกับวัดไพรพัฒนาในพื้นที่ตำบลไพรพัฒนาอำเภอผู้สิงห์ของเฮาเดี๋ยวก่อนที่สิไปถามเรื่องของการส่งเสริมในอนาคตอยากสิกลับมาที่พ่อผู้ใหญ่กันแน่ค่ะเห็นคำหนึ่งก็คือเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเราที่สำคัญเวลาไผมานี่ก็ต้องเว้าฮอดเรากลุ่มนี่เข้มแข็งหลายเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจุดเริ่มต้นจากการที่เฮาเฮ็ดกันอยู่ของแต่ละชุมชน10หมู่บ้านในตำบลนี้จุดประกายแรกที่เห็นให้คนอื่นเห็นหน่วยงานอื่นเห็นนี่คืออีหยังแล้วก็จุดเริ่มต้นการร่วมกลุ่มเฮา
0: ก็คือจุดเริ่มต้นการร่วมกลุ่มของเฮานี่ เกิดจากแนวคิดว่ามีนักท่องเที่ยวมาในพื้นที
1: ่
0: แต่ว่าเฮายังบ่มีการบริหารจัดการที่ดีพอบ่ว่าสิเป็นการดูแลนักท่องเที่ยวบ่ว่าสิเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวจังซี่กะหลวงพ่อก็เลยหาแนวคิดว่าเฮ็ดจังไดเฮาจังสิสามารถต่อยอดตรงนี้ได
1: ้
0: ให
1: ้
0: คนในชุมชนมีรายได
1: ้
0: แล้วก็จังหวัดก็มีนโยบายในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวก็เลยมีวัฒนธรรมจังหวัดเนี่ยมาจับเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีหลังแรกเริ่มมันจะมีชุมชนคุณธรรมเนาะช
1: ุ
0: มชนคุณธรรมวัดไผ่พัฒนาหลังจากเราผ่านการประกวดติดชนะติดอันดับชนะเลิศของจังหวัดแล้วเขาก็ส่งเสริมเป็นโครงการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถี
1: เหมือนการต่อยอด
0: ครับเหมือนการต่อยอดครับแล้วก็มีการเขามากครับเขื่อนส่งเสริมมาทำวิจัยเรื่องรายได้ชุมชนคนที่มาตลาดมือหนึ่งเฉลี่ยจากคนใส
1: ่
0: ใจเงินประมาณเท่าใดแล้วก็ในแต่ละปีเนี่ยจะเกิดรายได้ต่อชุมชนเท่าใดนะครับตัวนี้ก็เลยเป็นที่มาของการชักชวนเอากลุ่มต่างๆอยู่ในชุมชนในตำบลไผ่พัฒนาเฮาเนี่ยเขามาร่วมกลุ่มกันเพ
1: ื่
0: อให้แต่ละกลุ่มเนี่ยเขาได้สร้างรายได้
1: ก็แสดงว่าช่วงแรกเฮาก็วางแผนกันก่อนแล้วก็มองเห็นว่าแต่ละชุมชนมีหยังดีชุมชนมาร่วมกันมันยากอยู่เด้คะยากมีอุปสรรคหยังบ่ช่วงแรก
0: ช่วงแรกนี่เฮามีการประชุมเอาผู้เฒ่าตั้งอยู่ตั้งแต่เพิ่นมาอยู่ตั้งแต่เป็นป่าเลย
1: ค่ะ
0: คอมเมนต์ลบกันคอมเมนต์อพยพมาอยู่ในพื้นที
1: ่ตั้งแต่อดีต
0: ตั้งแต่อดีตผู้เฒ่าก็มาอยู่นํากันแล้วก็เอาเล่ามาเว้าสตอรี่ฟังเฮ็ดบันทึกเราก็เอาเล่ามาคุยให้ฟังว่าวิถีชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเฮาเนี่ยที่สืบทอดกันมามีหยังแน่
1: ค่ะ
0: ครับเสร็จแล้วเอามาแกะลองร้อยหลังจากนั้นเฮาก็มามองว่าวิถีชุมชนที่ควรอนุรักษ์แล้วก็วิถีชุมชนที่ส่งเสริมให้เกิดรายได้ในการท่องเที่ยวแบบใหม
1: ่
0: ก็คือการท่องเที่ยวทางธรรมชาติว่าส
1: ิ
0: เป็นน้ําตกบ่สิเป็นจุดชมวิวผาพยากูปีวัดป่าถ้ำพึงจังซี่ที่เป็นวัดศูนย์ฝึกอบรมสมาธินานาชาติครับหลวงพ่อพุทธันก็ได้ไปส่งเสริมให้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับก็เกิดการร่วมกลุ่มกันที่เข้มแข็งคร
1: ับ
0: ในทั้ง10หมู่บ้านโดยยึดวัดไผ่พัฒนานี่เป็นแกนกลางในการพัฒนาครับ
1: นอกจากจุดร่วมศูนย์ร่วมจิตใจแล้วเรื่องของพลังขับเคลื่อนก็สำคัญมาที่พ่อหมอกันแน่ค่ะพ่อเพิ่นมีแนวคิดในการสิร่วมกลุ่มกันแล้วอย่างแรกที่พ่อหมอหูข่าวการเตรียมสิ่งที่เขามาอยู่แน่นอนมันก็ต้องมีโค้ดมีเรื่องของการปฏิบัติว่าต้องเฮ็ดแนวนั้นนั่นนี่ต้องมาวัดจักมือต้องมาในช่วงกิจกรรมไหนช่วงแรกรู้สึกจังไหนคะที่หัวสิมีโครงการนี้เขามา
3: โอ้ผมอยู่นี่ประจำอยู่แล้วครับเม
1: ื
3: ่อมีการประชุมทางนายอำเภอทางในชุมชนนี่ก็มาประชุมหาแนวทางนะครับว่าเฮ็ดจังไหนสิคือว่าง่ายๆสิเอาเงินกับนักท่องเที่ยวได
1: ้ไอเป็นในอุดมสินค้าเฮา
3: แม่นในสินค้าของเฮานี
1: ่
3: เฮาต้องผลิตอีหยังแน่จังซี่นะก็มาคิดเบิ่งแล้ว1สมุนไพร2จะมีน้ําผึ้งที่หลักๆนั่นก็คือพวกเกี่ยวกับสุขภาพเป
1: ็
3: นหล
1: ัก
3: นะครับเพิ่นมาบัดนี้พอเพิ่นมาปุ๊บนี่เพิ่นมาขอพรหลวงปู่
1: ค
3: ่ะเพิ่นก็ต้องได้ของดีกลับบ้านในชุมชนก็มีรายได
1: ้
3: นะคร
1: ับ
3: ก็เลยมาประชุมตกลงกันแต่ละหมู่ก็มาร่วมคุยกันซึ่งทางกำนันเป็นประธานประชุ
1: ม
3: ครั้งแรกครั้งที่สองก็จะมีนายอำเภอเข้ามาร่วมกับหลวงพ่อพระครูกุศลศรีกิจเป
1: ็
3: นประธานชุมชนยนต์วิถีในนี้ก็เลยการพัฒนาต่อยอดมากได้ตามที่เห็นนะครับ
1: ค่ะมาที่กลุ่มท่อผากันแน่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: พ่อมีเรื่องของการเชื่อมโยงการของเที่ยวมาเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเข้ามาทางกลุ่มมีการเหล่าจากันหรือว่าความพร้อมในการเข้ามารุมโครงการนี้จังไหนคะ
2: ค่ะเริ่มแรกเลยเนาะอันตอนแรกพอมีการฝึกอบรมแล้วก็ร่วมกลุ่มกันมารุ่นหลังเป็นรุ่น2ของพวกแม่แล้วเนาะ
1: ค่ะ
2: มันก็เฮ็ดพาร้ายเด้มีใจก็พากันเฮ็ดพาร้ายเพราะว่าตอนแรกกําลังมีไฟอยู่นะเฮ็ดพาร้ายบัดนี้มันบ่มีหม่องขายมันก็เลยไปออกงานไปออกงานอยู่ไอ้ซองสะง่ําเพิ่นเปิดงานตอนนั้นหัวหน้าทหารเพิ่นพาไปศิลปาชีพเพิ่นพาไปบันหัวหน้าก็เลยว่าไปยังบ่เจ้าคู่ประกันเว้าหม่องขายผ้าน้ําหลวงพออยู่วัดค่ะกับบ่หันเว้าเนาะเพราะว่าค่ะตอนแรกก็บ่หันหัน
1: ค่ะ
2: บันก็หอบผ้าไปหอบผ้ามาเอาไปมาก็เลยก็ไปตั้งอยู่ข้างหน้า

0: เรามาเห็นเราก็เลยว่าให้มีมองคล้ายให้ได้นะก็เลยประกันเขามาคุยกับเรามาเว้ามาอันนี้ก็เพิ่นนะเพิ่นก็เลยหามองคล้ายให้ให้เป็นรักเป็นแรงตอนแรกคล้ายผ่าได้ดีแห้งได้มือนึงมือนึงมือละเป็นหมื่นนะฮะจากในกลุ่มนะ
1: ฮะ
0: คือช่วงแรกนี่โอ้จะขายดีมากเลยช่วงนั้นตลาดกำลัง
2: เศรษฐก
0: ิจกำลังดีว่ามีโควิด
2: ก่อนโควิด
0: จนว่าโอ้โหว่าสิประกันเศร้ากี่ยางมาฮะตำผ่าขายประกันบางสิน่ะ
1: โอ้ก็แสดงว่าเห็นให้เห็นว่าพ่อผักส่วนต่างๆพร้อมเขามากคลับเคลื่อนเรื่องของของดีเขามีอยู่แล้วแหล่งท่องเที่ยวเขาก็มีแล้ว
0: หลวงพ่อก็เลยเป็นสถานที่ค่ะ
1: จุดร่วม
0: เมียนค่ะ
1: ก็เลยเห็นไห่โครงการนี้ครับเคลื่อนไปยังเป็นชุมชนท่องเที่ยวเที่ยวชุมชนยนต์วิถีอยู่เรากันยังเข้มแข็งอยู่มาหอดสมือนี่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันจะข้าวก่อนช่วงหน้า15คุณผู้ชมมาเบิ่งว่าการต่อยอดในอนาคตหลักเฮ็ดจังได๋ชุมชนกลุ่มนี้ในพื้นที่ของตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษสิได้อย่างยืนต่อไปในอนาคตพักจะข้าวค่ะ
3: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
4: ่อชุมชนบ้านปางมะเยาเลิกเผาขยะกันแล้วครับเขาเปลี่ยนมาแยกขยะเปลี่ยนมาหมักเพื่อทำปุ๋ย
5: ทำไมเราไม่เผาพ่อ
6: ที่ไม่เผาก็เพื่ออิงนั่นแหละ
4: ไม่เผาก็ช่วยลดฝุ่น PM 2.5 และช่วยดูแลปอดของเด็กๆทั้งประเทศรวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
1: กลับมาในรายการอีสานสตอรี่กันต่อค่ะยังที่บอกค่ะมาอำเภอภูสิงห์โดยเฉพาะในพื้นที่ของวัดไพรพัฒนาตำบลไพรพัฒนาแล้วมีของดีแล้วก็เรื่องราวสตอรี่ที่น่าสนใจเฮามาเว้ามาจากกันต่อค่ะเห็นผลิตภัณฑ์ดานานอกจากสมุนไพรนอกจากผ่าไหมแล้วเรื่องของฝากของกินของตอนเวลานักท่องเที่ยวมาเที่ยวชุมชนยนต์วิถีธรรมะในพื้นที่เฮาพอผู้ใหญ่บ้านคะเรื่องของการสิพบพอหรือได้อุดหนุนสินค้ามีขายช่วงใดหรือเป็นแพ็คเกจสมมุติว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวอยากมากลุ่มใหญ่ๆตอนนี้เฮาก็พร้อมมั้ยบ่คะ
7: พร้อมครับคือในส่วนของพวกของกินของขายเฮาเนี่ยนะครับสิเป็นของที่ไทบ้านเฮาเฮ็ดประจําอยู่แล้วเฮ็ดประจํามีขายประจํา
1: ค
7: ่
1: ะ
7: ก็เกิดจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะมีนักท่องเที่ยวมาหลายไทบ้านเฮาก็มีการเฮ็ดซึ่งเมื่อก่อนเฮาสิกีดยางอย่างเดียวกีดยางอย่างเดียวพอมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นมีคนมาเที่ยววัดมีคนมาเที่ยวธรรมชาติอย่างเงี้ยมันก็มีคนมาซื้อมาขายไทบ้านเฮาก็เฮ็ดของพวกนี้ขาย
1: มีหยังแน่คะที่เอามาขายเป็นประจํา
7: ตอนนี้มีข้าวเมาครับมีข้าวเมาแล้วก็มีข้าวจีข้าวจีนี่สูตรพิเศษครับสูตรพิเศษของวัดไพรพัฒนาอร่อยไม่เหมือนใคร
1: บอกสูตรบ่ได้มั้ยบ่คะ
7: บอกสูตรบ่ได้ครับ
1: สูตรลับค่ะต่อมาค่ะ
7: ตอนนี้เป็นขนมกรวยครับภาษาพื้นบ้านเป็นภาษาเขมร
1: หมายถึงหยังคะ
7: มันมีลักษณะคือบักสมเขียวหวานบักสมกรวยนี่เป็นภาษาเขมรแปลว่าสมครับสมัยแต่ก่อนไทบ้านเฮาเฮ็ดธรรมชาติกับสีห้อยห้อยโดยการเผาจังซี
1: ่แบบนี้นะคะข้างในนี่ใส่เป็นใส่หยังคะ
7: ข้างในนี่ตัวนี้เป็นใส่ถั่ว
1: ใส่ถั่ว
7: ซึ่งปกติคันเป็นคนโบราณเฮ็ดสมัยเมื่อก่อนเนาะเฮ็ดเพิ่นสิใส่บกผ้าแก้วบกผ้าขูดขูดแล้วเพิ่นก็ไปขัวน้ําหวานใส่เข้าไปทั้งในนะครับแล้วเพิ่นสิมาทอดแล้วก็เสียบโดยการมาผ่า
1: อันนี้ก็ขายคือกันอันที่ห่อใบตอง
7: อันนั้นขนมต้นหมาครับขนมต้นหมาซึ่งมีคุณค่าทางสมุนไพรในเรื่องของ แก่เบาหวานคว่ำดันนะครับเป็นอาหารสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งที่เทศบาลเฮานิยมกัน
1: แสดงว่าของที่นำมาขายนี่คนที่เป็นชาวบ้านในชุมชนก็มีรายได้จากสินค้าที่ขายมาขายในวัดนี่เฮาที่เฮามาเห็นนี่ก็คือสิมาว่างขายทั่วไปเลย
7: คือในวัดนี่เป็นหลักครับ
1: ค่ะ
7: แต่ว่าในเส้นทางทั่วไปที่เป็นเส้นทางท่องเที่ยวอย่างเช่นคนที่มาวัดไพ่พนาปึ๊บ
1: ค่ะ
7: เขาก็จะมาขึ้นไปพาพญากูปีไปพาพญากูปีกสิพานบ้านหน้าตำบลบ้านแซ่บไปตรงนั้นก็สิมีตลาดเรานี
1: ่
7: ตลาดของกินของขายตลาดอาหารพื้นถิ่น
1: ค่ะ
7: ก่อนสิขึ้นไปถึงพาพญากูปีหลังจากเขาลงมาปึ๊บเขาก็สิไปไหว้หลวงพ่อพระนอนที่โอปังโกแล้วก็ไปเที่ยวน้ำตกโอปังโกครับ
1: ค่ะ
7: กะของเรานี่กสิมีเกือบทุกหมู่บ้านครับลักๆ กับคือสิมีอยู่ที่วัดไพ่พัฒนาเฮาครับ
1: ค่ะสั่งรายได้ให้ชุมชนนั่นเองถามพ่อใหญ่บ้านนะคะว่าเรื่องของการตื่นโตของชาวบ้านพ่อหูว่านอกจากเฮาสิมีของดีมีแรงท่องเที่ยวดีแล้วเรื่องของโครงการต่างๆที่เขามาจับเขามาส่งเสริมเฮามาผลักดันเฮาชาวบ้านเพิ่นตื่นโตมีการเว้าจากันหรือว่าเห็นด้วยหรือบางคนอาจสิมีความคิดเห็นแบบว่าอยากเสริมนั่นนั่นนี่มีการแลกเปลี่ยนกันอยู่ต่อเนื่องป่ะคะ
7: มีการแลกเปลี่ยนครับแรกเริ่มเดิมที่นี่เฮ็ดเรื่องการท่องเที่ยวกะบ่ใครมีคนสนใจปานใดเพิ่นก็สิมองว่ามันก็สิได้เฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่
1: อันนั้นคือความคิดแรกๆ
7: ใช่ครับ
1: ค่ะ
7: พอเฮาทําความเข้าใจว่าเอ้ยคนที่มาท่องเที่ยวเนี่ยเขาบ่ได้ไปซื้อเฉพาะในจุดท่องเที่ยว
1: ค่ะ
7: เขาอาจจะเห็นสินค้าเรานี่ในทางผ่านในทางตลาดนะครับมันก็เฮ็ดให้ชุมชนเฮามีรายได้ครับ
1: กระจายรายได
7: ้
1: ถูกกลุ่มนั่นเองก็เลยคับเคลื่อนกันแล้วก็เข้มแข็งนะคะมาพอหมอยาเนี่ยค่ะนอกจากเรื่องการที่เฮาเฮ็ดอยู่ซุมื้อนี้การเฮามาจำหน่ายมาเป็นหมอยาประจำวัดไพร่พัฒนาแล้วเรื่องของการรักษาเรื่องของวิชาชีพเรื่องของศาสตร์นี่การต่อยอดการสืบทอดตอนนี้มีคนสืบทอดอยู่ป่ะคะ
2: มีอยู่ครับมีหลายท่านอยู่ด้วยกันซึ่งสมุนไพรวัดไพ่พัฒนานี่เฮ็ดมาดนแล้วครับคนที่มาเที่ยวนี่โดยเฉพาะกิจกรรมวันหลังวันละสังขารหลวงปู่หรือเปลี่ยนผ้าไตรผมจะมาต้มให้กินตลอดนะครับสมุนไพรหมอพื้นบ้านและจะมีคณะ 5-6 ท่านด้วยกัน
1: คือ
2: ว่าง่ายๆคือลูกศิษย
1: ์
2: ถ่ายทอดออกไปนี่ครับบางท่านก็อยากฮู้ถามมาต้นหยังตัวนี้ผมก็บอกอธิบายให้เขาทราบเนา
1: ะ
2: ต้นนี้เป็นต้นนี้บางคนถูกใจก็เอาไปเป็นหอจังซี่นะครับบางคนบ่ถูกใจคือสูตรของเพิ่นผมบ่ได้สงวนลิขสิทธิ์ในเรื่องว่าบ่ให้ผู้ใดฮู
1: ้
2: ผมต้องบอกให้ฮู้เพื่อกระจายไปเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
1: ค่ะ
2: อยู่วัดไพพัฒนามาหลาย10ปีบางคนอาจสิฮู้ยาโดยซ้ำไปโดยที่บ่ได้เฮียนพอมาปึ๊บผมจะอธิบายลักษณะน
1: ี
2: ้กับในส่วนนึงเขาก็จะเขาเอิ้นว่าโทรสั่งตามเบอร์โทรศัพท์ครับจังซี่นี
1: ่บางทีกลับไปแล้วโทรกลับมาสั่งซ
2: ื้อครับเอาไปอาจจะเพิ่นกินและถูกหายเพิ่นก็โทรสั่งเบอร์แรกนี่จะเป็นเบอร์หลวงพ่อนะครับเบอร์ที่2เป็นเบอร์ผ
1: ม
2: เหตุผลที่ผมใส่เบอร์หลวงพ่อนำกับเป็นของวัดไพรพัฒนาเป็นสมุนไพรบายตึกเจียนะครับตรงนี้บ่ได้สงวนลิขสิทธิ์ว่าไพรสิบ่ได้บอกบ่แม่นผมต้องบอกเมื่อครบรอบวันละสังขารจัดกิจกรรมผมก็มาต้มมีตำราให้เบิ่งนำว่า มันเป็นต้นนี้ต้นนี้และก็เอาวัตถุดิบมาวางไปนำคนที่อายุในราว50 60ขึ้นไปนี่สิฮู้เลยต้นนั้นต้นนี้ครับนี่คือภูมิปัญญาท้องถิ่นของวัดไทยพัฒนาก็เลยเป็นการสืบทอดไป อนาคตข้างหน้าก็จะเป็นในเรื่องขบวนการผลิตอยากให้เป็นบรรจุภัณฑ์เป็นแคปซูลต้องไปขออนุญาตกับอย.อีกกับสาธารณสุขคร
1: ับ
2: เภสัชครับคันคันบ่จังซั่นเฮ็ดซ้ำนี่มันก็ได้แค่นี้ครับซึ่งนักท่องเที่ยวมาแต่ก่อนเนาะมันหลายๆประเทศที่มาน
1: ะ
2: เขาอยากได้เป็นแคปซูลกินง่ายอะไรประมาณน
1: ี้ครับ
2: ก็เลยอยากจะพัฒนาต่อไปอีกครับ
1: มีแน่นอนนะคะเพราะว่าเบิ่งวิสัยทัศน์ของพ่อหมอแล้วยังแรกคือเห็นว่าบ่ได้ห่วงบ่ได้ห่วงวิชาของดีต้องเผยแพร่นะคะในมุมหนึ่งคือเป็นหมอแล้วก็เป็นศาสตร์ของครูนะ

0: เอามาเห็นให้เห็นขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการแรกเพราะว่านักท่องเที่ยวซูมือนี่มีนี่ในอนาคตเป็นแนวไหนคะ
1: ครับมีอยู่ค่ะอย่างทุกครั้งนี่เวลาอันมีกิจกรรมนี่เฮาก็เอามาออกบูธให้เพิ่นเบิ่งอยู่ค่ะก็คือพวกนักท่องเที่ยวที่เพิ่นมาเที่ยวเพิ่นก็มีส่วนร่วมค่ะอย่างพวกต่างชาติพวกนักศึกษาต่างชาติที่เพิ่นมาเพิ่นก็มีส่วนร่วมมีการได้สาวไม้ได้ฮัดท่อฮัดหยังเนี่ยค่ะเฮาก็พยายามเอาอุปกรณ์ตัวนั้นมาเวลามีกิจกรรมมีงานที่เป็นอันการสาธิตน่ะ
0: ค่ะ
1: ส่วนในด้านการต่อยอดในอนาคตข้างหน้านี่ก็อยากแปรรูปผลิตภัณฑ์อาจสิเป็นอย่างผ้าสบายโสสีไพอะไรอย่างงี้เราอาจจะแปรรูปไปเป็นถุงย่ามเล็กๆเป็นของฝากจังซี่น่ะแบบเพื่อเขาอาจจะอยากบ่อยากได้เป็นแบบนี้อาจจะได้เป็นกระเป๋าจังซี่น่ะแบบนั้นน่ะประมาณนั่นแหละส่วนผ้าอื่นๆก็อาจสิแปรรูปเป็นมีเสื้อมีหยังให้นักท่องเที่ยวเขาไว้ถ้าเซาใส่ถ่ายรูปเช็คอินจังซี่นะแม่น
0: ค่ะค่ะแล้วก็กลุ่มของเฮาแต่สมมติว่านักท่องเที่ยวเพิ่นบ่ได้มาในพื้นที่โดยเฉพาะสมมติว่าบ่ได้มาแวะอยู่วัดไพพัฒนาแต่อยากไปเบิ่งเรื่องของการขับเคลื่อนการเฮ็ดงานของกลุ่มอยากไปฮอดหม่องฮอดบอนทางกลุ่มกับกระบวนการหรือว่าการต้อนรับนี่ก็พร้อมแม่นบ่คะ
1: ในด้านกระบวนการการต้อนรับนี่ก็ควรจะพอได้แต่คือตอนนี้คือเราเอามารวมกันที
0: ่
1: ยนต์วิถีค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะแต่ในด้านของกระบวนการการสาธิตการทำอะไรต่างๆนี่ก็คือมีให้ดูได้แต่ถ้ามาช่วงที่หน้ายางช่วงนี้เขายังกรีดยางวันปีหน้ายางนี่อันนี้ก็อาชีพบ่ค่อยเห็นเพราะว่าอาชีพหลักเขาคือการกรีดยาง
0: ท่อผ่านี่เหมือนเป็นอาชีพเสริมแต่เสื้อว่ารายได้กับบ่ได้แพ้อาชีพหลักนะคะบางทีพอผู้ใหญ่บ้านนะคะเห็นความเข้มแข็งของตลาดกลุ่มที่เพิ่นได้มาร่วมกลุ่มกันแล้วเรื่องของการอยากให้หน่วยงานภาครัฐเขามาสนับสนุนหรือว่าสิ่งที่เฮาคิดว่าเฮาสิเฮ็ดในเร็วๆนี้แล้วก็ในอนาคตตอนนี้เฮามีการวางแผนแล้วใด
2: สําหรับเรื่องของการส่งเสริมให้กลุ่มเขาให้องค์กรภาครัฐเขามามีส่วนร่วมในการพัฒนานะครับกับของเฮาเนี่ยจากที่เป็นแผนเนาะเป็นแผนที่ผ่านมติของคณะรัฐมนตรีแล้วก็คือจุดชมวิวผาพยากูปีสกายวอล์กเฮามีแผนที่สิเฮ็ดสกายวอล์กเชื่อมออกไปยังจุดชมวิวผาพยากูปีเพื่อที่เฮาสิได้ให้นักท่องเที่ยวของเฮาไปตรงนั้นซึ่งย่ำเช้าสิมีทะเลหมอกมีทะเลหมอกสวยบ่แพ้ผาหมอยแดงแล้วก็ในย่ำแรกนี่สามารถที่จะไปชมพระอาทิตย์ตกดินนะครับพระอาทิตย์ตกดินที่ผาพยากูปีน
0: ะครับ
2: เป็นวิวที่สวยงามนะครับแล้วก็ในส่วนของภาครัฐที่เขามาส่งเสริมกลุ่มองค์กรผมก็อยากให้เน้นเรื่องเขามาส่งเสริมเรื่องมาตรฐานมาตรฐานการผลิตชุมชนอย่างเช่นผ้าไหมนะครับหรือว่ากลุ่มน้ำผึ้งหรือว่ากลุ่มสมุนไพรนะครับซึ่งการเข้ามาส่งเสริมมาตรฐานเราก็อาจจะต่อยอดไปถึงนวัตกรรมคือจังคุณพ่อนิดพูดถึงแคปซูลยาแคปซูลซึ่งมันสิกินง่ายขึ้นบริโภคง่ายขึ้นจังซี่ผมก็เลยมองว่าอยากให้ภาครัฐเข้ามาจับตรงนี้เราก็เอามาวิเคราะห์รวมกันว่าการส่งเสริมในรูปแบบนี้น่าจะก็ให้เกิดประโยชน์ครับกลุ่มครับแล้วก็ทั้งส่วนของอำเภอตามที่ผมได้คุยกับท่านนายอำเภอเป็นประจำท่านเห็นด้วยเห
0: ็
2: นด้วยในการส่งเสริมกิจกรรมตรงนี้ทั้งของเฮากับสิมีวัฒนธรรมจังหวัดที่เข้ามาตลอดเลยตั้งแต่เข้ามาทำตั้งแต่ชุมชนคุณธรรมชุมชนยนต์วิถี
0: ในอนาคตคําว่าหยั่งยืนหลายๆโครงการหรือว่าหลายๆนโยบายที่มาคํานี้ก็สิเฮ็ดต่อท้ายแล้วก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่บ่ว่าสิเป็นผู้นําชุมชนหรือสมาชิกหรือว่าประธานกลุ่มแต่ละกลุ่มต้องขับเคลื่อนไป
2: ครับ
0: เฮานี่เป็นพื้นที่ติดชายแดน
2: ครับ
0: การอนุรักษ์การรักษาการต่อยอดแล้วก็หยั่งยืนเป็นโจทย์ใหญ่ของพ่อผู้ใหญ่บ้าน
2: ก็จริงๆเนี่ยผมต้องขอบคุณคนตำบลไพ่พัฒนาอีหลีคนอำเภอผู้สิงห์อีหลีจริงๆการทำโครงการก่อนที่เราจะทำโครงการแบบนี้นี่มันมีการบุกรุกพื้นที่ป่าที่เป็นทรัพยากรของเราอยู่แล้วอย่างเช่นกลุ่มเลี้ยงผึ้งไปหาผึ้งในป่าไปต้องเอาไฟไปจุดไปอูดตรงปีนต้นไม้อย่างสิมันจะเกิดความเสี่ยงในเรื่องของการสิเกิดไฟป่าเพราะเขามาส่งเสริม

0: เขาบ่ต้องไปหาในป่าเฮาไปหล่อเพิงออกจากป่าแล้วเอามาเลี้ยงไว้อยู่ในสวนเฮา
1: ค่ะ
0: นะครับก็ลดเรื่องของความเสี่ยงจากการปีนต้นไม้จากเรื่องของไฟป่าได
1: ้
0: นะครับนี่ก็คือความยั่งยืนอีกอย่างนึงแล้วก็เฮามีแผนในการขั้นต้นผมคุยเรื่องอำเภอเลี้ยงผึ้งเนาะ
1: ค่ะ
0: ปีที่แล้วเนี่ยเฮาเฮ็ดแผนปลูกต้นทองอุไรต้นทองอุไรเป็นต้นไม้สีเหลืองที่มีน้ำหวานผึ้งจะไปกินน้ำหวานจากต้นทองอุไร
1: ค่ะ
0: ก็มีแผนในระดับอำเภอว่าเฮาสิส่งเสริมให้ปลูกต้นทองอุไรตลอด2ขางทางทั่วอำเภอผู้สิงห์เลยครับโดยเฉพาะเส้นทางหลักๆจากขึ้นไปช่องสะง่ำครับขึ้นไปผาพยากูปีแล้วก็เส้นทางเขาอำเภอเส้นทางรอบเขื่อนห้วยสะล่าน
1: ะ
0: ครับซึ่งคันเฮาปลูกได้ต้นทองอุไรทั้ง2ขางทางเนี่ย1เป็นอาหารผึ้ง2เกิดความสวยงามในเรื่องของทิวทัศน
1: ์
0: ครับก็สิเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกอย่างนึงนะครับที่น่าสนใจครับอยากให้ทุกคนลองเข้ามาเที่ยวเบิ่งครับผู้สิงห์ครับผม
1: อ๋ออันนี้ก็เชื่อมโยงเรื่องของการอนุรักษ์บ่พอยังเป็นการต่อยอดว่าให้เป็นจุดเช็คอินอาจสิเห็นภาพว่าต่อไปนี่ถ่ายรูปสิมาถ่ายรูปแค่หม่องบ่อนใดบ่ใดต้องไปถ่ายกับต้นใหม่ที่พ่อผู้ใหญ่บ้านบอกนำต้นหยังก่อคะ
0: ต้นทองอุไรครับผม
1: ต้นทองอุไรความหมายก็ดีนะ
0: ครับผม
1: นะคะจากพ่อผู้ใหญ่บ้านแล้วเรื่องของการอนุรักษ์แล้วมาพ่อหมอคะอยากฝากอีกอย่างถึงคุณผู้ชมหรือว่าผู้ใดที่สนใจหรือว่าหน่วยงานใดที่อยากเข้ามาสนับสนุนอยากให้ซอยเรืองใดในอนาคตคะ
2: ส่วนผมเป็นหมอพื้นบ้านเนาะผมก็อยากให้พี่น้องในชุมชนนี้ได้เห็นความสำคัญทุกคนในนี
1: ้
2: ที่ผ่านมาก็ดีนะครับไม่ใช่ว่าบ่ดีดีอยู่ทีนี้เมื่อเกิดชุมชนเติบโตอย่างนี้อยากให้หน่วยงานภาครัฐที่ได้มาซอยเหลือในเรื่องของกระบวนการผลิตก็ตามแต่ทุกอย่างผมอยากให้ทางหน่วยงานของรัฐนี้มาส่งเสริมสนับสนุนนะครับในชุมชนของเฮาเพื่อจะได้เป็นการต่อยอดเติบโตไปเรื่อยๆนะครับ
1: ค่ะมาที่กลุ่มทอผ่ากันแน่ค่ะตอนนี้เฮาเฮ็ดดีอยู่แล้วอนุรักษ์ไว้ดีอยู่แล้วเรื่องของความโบราณเรื่องของเอกลักษณ์อัตลักษณ์ผ่าของกลุ่มเฮาในอนาคตถ้าสมมุติว่าออเดอร์มาหลายขึ้นนักท่องเที่ยวมาหลายขึ้นต่อไปอาจสิบ่มีเวลากีดอย่างแล้วเฮาวางแผนหรือเว้าจากับผู้นำชุมชนหรือว่าในกลุ่มเฮาร่วมถึงอยากให้หน่วยงานที่มาสนับสนุนเฮาวางแผนแนวใดคะ
3: ค่ะวางแผนแนวใดในส่วนนี้ก็คือว่าผ่าไม้เฮานี่เดี๋ยวนี้คนรุ่นหลังนี่เขาก็บ่ค่อยอดีปานใดแล้วเนาะ
1: ค่ะ
3: ก็อยากให้มีการอนุรักษ์สืบทอดสืบสานต่อไปนะคะมีการให้เด็กหน่อยได้มาเรียนรู้ได้มาศึกษาได้มาอันนี้นะคะ
1: ค่ะก็มาศึกษามาต่อยอดอันนี้แล้วก็หน่วยงานต่างๆเข้ามาเรื่องของดีไซน์ออกแบบแพ็คเกจจิ้งเฮาหรือว่าอยากให้เอาของเฮาไปแปรรูปแบบใดอันนี้เฮาก็มีการเว้าจากันอยู่บ่คะ
3: ก็มีอยู่ค่ะอย่างล่าสุดนั้นเป็นของหน่วยงานของมาจากอันนั้นนะคะของกพล.ที่เพิ่นเข้ามาซอยในการแปรรูปกระเป๋านะคะเข้ามาอบรม
1: ค่ะ
3: แต่มันเป็นระยะเวลาสั้นๆคือว่าสมาชิกเฮานี่ยังบ่ทันมีความเชี่ยวชาญก็อยากให้มาต่อยอดอีกก็คือมาเพิ่มเติมอีกแน่สักน้อยนึงให้เกิดความเชี่ยวชาญแล้วเฮาก็ขาดในอุปกรณ์ในด้านของจักรที่เฮาสิเอามาเฮ็ดในการแปรรูปกระเป๋า
1: ค่ะ
3: ค่ะก็อยากให้มีหน่วยงานเพิ่นมาซอยสนับสนุนแน่แล้วก็หานักวิชาการเขามาอบรมอีกแน่มันหลงแล้วนะ
1: คะ
3: ให้มาเพิ่มเติมมาอีกแน่มันสิได้จากสิบ่ค่อยเชี่ยวชาญมันอาจสิเชี่ยวชาญจนสามารถที่สิเฮ็ดได้ดีขึ้นแต่กลายเป็นรายได้เกิดขึ้นมาในชุมชนใดค่ะ
1: ค่ะเฮานางโสกันอยู่นี่พอผู้ใหญ่บ้านคะจากอดีตฮอดปัจจุบันแล้วก็จริงที่เฮาวางแผนอนาคตในสิ่งหนึ่งที่ผู้ใหญ่บ้านอยากเว้าหรืออยากบอกคุณผู้ชมเรื่องของพลังศรัทธามาที่วัดพัฒนามากราบไหว้หลวงปู่สวงแล้วแหล่งท่องเที่ยวเฮาก็พร้อมอยากเว้าจาหยังกับนักท่องเที่ยวหรืออยากฝากหยังไปถึงสมาชิกในชุมชนในกลุ่มเฮาการสร้างแรงบันดาลใจและความเข้มแข็งต่อไป
0: ครับสำหรับเรื่องการเข้ามาท่องเที่ยวนะครับก็อยากฝากพี่น้องชุมชนวัดไผ่พัฒนาเฮาเนี่ยทั้ง10หมู่บ้านนี่นะครับการท่องเที่ยวชุมชนนะครับการที่นักท่องเที่ยวสิเข้ามาเที่ยวได้ยังมีความสุขและก็มีความสบายใจกันสิ่งนึงก็คือชุมชนเฮาก็ต้องซอยกันบ่ว่าสิเป็นเรื่องความสะอาดของพื้นที่นะครับเรื่องความรักแล้วก็ห่วงแหนในเรื่องของ การอนุรักษ์ธรรมชาติอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกันนะครับตอนนี้ก็สิเห็นนักท่องเที่ยวเขามาเนี่ยเขาดีใจเด
1: ้
0: พูดสิงเฮาเนี่ยในหนาหนาวเนี่ยมันจะมีอยู่3ฤดู
1: จังไดคะ
0: มันสิมีทั้งหนาวมีทั้งฝนตกแล้วก็มีทั้งร้อนนะครับ
1: มาสัมผัสได้3ฤดู
0: สัมผัสได้3ฤดูเลยครับโดยเฉพาะในมือเดียวนั่น
1: ค
0: ่ะส่วนมากจะเป็นช่วงระหว่างเดือนสิงหาเท่าที่สังเกตมาจะระหว่างเดือนสิงหาวันแม่มันจะมี3ฤดูภายในมือเดียวม
1: ี
0: ท
1: ั้
0: งตื่นเช้ามาสิมีหมอกก่อนสิแจ้งเนี่ยอากาศเย็นหนาวตื่นเช้ามีหมอกขับรถนี่แทบแนมบ่เห็นทาง
1: ค่ะ
0: พอสายๆมากกับสิฮ้อนนะครับเป็นพื้นที่ที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์
1: ค่ะ
0: นะครับสมบูรณ
1: ์แสดงว่าต่อไปเฮาก็ต้องวางแผนเรื่องของส่วนนักท่องเที่ยวสิมาได้มื้อนึงตละมื้อในช่วงฤดูนั้นก็ต้องวางแผนว่ากิจกรรมส่งเซาควรสิเป็นกิจกรรมแนวใดเที่ยงมากแล้งมากวางแผนรับมือคือกัน
0: รับมือคือกัน
1: โอ้อันนี้คือเรื่องของการอนุรักษ์แล้ว
0: ครับ
1: ที่พ่อหมอบ้างค่ะฝากยังถึงคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวที่สิมาเที่ยวในชุมชนของเฮาค่ะเชิญค่ะ
2: ชุมชนตำบลไผ่พัฒนานี่สงบบ่มีในการลบราคาฟันคือในข่าวนะครับข
1: ่
2: าวทางอื่นนั่นใช่ครับจังหวัดศรีเกษกระแมนแต่ว่ามันคนละอำเภอครับส่วนอำเภอภูสิงห์บ่มีนะครับในเรื่องลบราคาฟันกันแต่ก่อนหลวงพ่อท่านทำบุญตักบาตร2แผ่นดินตลอดก็เลยเขาศรัทธาในหลวงปู่สวงนะครับก็เลยบอกเห็นยิ่งกันยิ่งยังอยู่นี่นะแต่ข้างอำเภอข้างๆนั้นเขายิ่งอยู่ครับอย่างเช่นกันทะลักอย่างสี่เนาะมันก็ห่างไป100กิโลแต่ว่าในยูนีนี่เงียบเลยนะครับบ่มีครับ
1: เอายังไงคือมาเที่ยวได้ปลอดภัย
2: มาเที่ยวได้ปลอดภัยครับครับ
1: เห็นว่านอกจากพ่อหมอสิเป็นหมอสมุนไพรแล้วยังเป็นหมอลำนำเว้าจาแบบนี้บ่เสือค่ะ
3: หมอลำ
1: จักก่อนนะคะสั้นๆก็ได้ค่ะคุณผู้ชมได้ติดตามนะคะถ้าสมมุติว่านักท่องเที่ยวมากอยากซื้อสมุนไพรแล้วอยากขอฟังลำนำได้ป่ะคะ
2: โอ้ได้ครับมันเป็นชุมชนยนต์วิถีวัดไผ่พัฒนาอยู่แล้วครับ
1: เอาเลยค่ะ
2: ได้ครับ
1: เชิญค่ะ
2: ชุมชนวัดไพรที่ใครชมว่าดีเป็นชุมชนยนต์วิถีเชิญเที่ยวที่นี่สุขใจครับ
1: โอ้โห
2: ได้เลยครับ
1: สวดๆค่ะสุดยอดหลายค่ะเอาจากพ่อหมอแล้วมาที่กรุงเท่าผาค่ะพี่แสงสมค่ะฝากอย่างถึงคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวเชิญค่ะ
3: ค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะเด้อกลับมาถามว่าเที่ยววัดไผ่พัฒนาค่ะอย่าลืมมาสนับสนุนพาไม้ท่อเมื่อจากกลุ่มด้วยค่ะเด้อเป็นไม้อีหลีอีล้อเลยค่ะไม้จริงๆเลยค่ะสามารถพาไปดูที่กระด้งที่จอได
1: ้ค่ะ
3: ค่ะเป็นไม้แท้ๆทั้งเส้นพุ่งเส้นยืนค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายขอบคุณยายบานค่ะฝากเชิญชวนนักท่องเที่ยวแล้วก็ร่วมถึงสินค้าต่างๆช่องทางการจำหน่ายฝากทิ้งท้ายช่วงนี้เชิญค่ะ
0: ครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจนะครับอย่างที่พี่ว่าถึงเมื่อกี
1: ้ค่ะ
0: ผ้าไหมผ้าไหมนกยุงทองนะครับผ้าไหมตาพระราชทานตานกยุงทองนะครับโดยสมเด็จพระพันปีนะครับท่านทรงส่งเสริมกลุ่มผ้าไหมวนาสวรรค์นะครับแล้วก็กลุ่มพืชสมุนไพรของพ่อนิดองอาจนะครับรวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผลิตภัณฑ์ต่อยอดจากน้ำผึ้งนะครับแล้วก็อาหารพื้นถิ่นซึ่งเรามีอย่างครบรูปแบบนะครับโดยบริบทชุมชนของเรานี่มีความเป็นอัตลักษณ์ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธ
1: ุ์ค่ะ
0: มีตำบลเดียวที่มี4ภาษานะครับอยู่ที่นี่นะครับมาที่นี่คุยได้ทุกภาษา
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ท่านที่สนใจนะครับสนใจอยากเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ก็ติดต่อได้ที่เบอร์ผู้ใหญ่สรวิทย์ละออใสนะครับ0946922482นะครับเป็นผู้ประสานงานในการท่องเที่ยวชุมชนของตำบลไผ่พัฒนาครับ
1: ค่ะโอ้โหถือว่าตลอดช่วงเวลาที่เฮาเว้ามาผู้ใดที่สนใจนะคะมาท่องเที่ยวในอำเภอภูสิงห์ตำบลไผ่พัฒนามาที่วัดไผ่พัฒนามองนี่นอกจากสิอิ่มบุญแล้วยังอิ่มใจสุขใจแล้วก็ได้มาเที่ยวชุมชนย่นวิถีได้เห็นความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่ของชายแดนน้ำนะคะมาเที่ยวได้สุขใจแล้วก็ปลอดภัยอย่างแน่นอนมื้อนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะแขกรับเชิญของเฮาที่ได้มาเว้ามาจากันนะคะพอผู้ใหญ่บ้านนะคะผู้ใหญ่บ้านสรวิทย์ละออสายนะคะผู้ใหญ่บ้านบ้านโอปังโกค่ะพ่อนิดนะคะพ่อนิดองอาจหมอยาสมุนไพรบายตึกเจียค่ะแล้วก็พี่แสงสมถ้ำทวีนะคะรองประธานกลุ่มผ้าไหมบ้านวนาสวรรค์ขอบพระคุณทั้ง3ท่านนะคะ ค่ะแล้วคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมค่ะมาปักหมุดเช็คอินยูทีวัดไพรพัฒนาตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษรับรองบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะมื้อนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการอีสานสตอรี่มีละกับผู้ร่วมรายการรวมถึงทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนมื้อนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกัน
1: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเขาได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
2: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
3: การพาคนตาบอดข้ามถนนคือความเมตตาที่ศาสนาสอนเราไว้การทิ้งขยะให้ลงถังคือการรักบ้านเมืองโดยไม่ต้องมีใครสั่งจิตอาสาไม่ต้องดังไม่ต้องเด่นแต่มั่นคงในความดีและการยืนตรงเมื่อธงชาติปลิวสวัยคือ
4: กฎชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดด้านต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย
3: ์คือความเมตตาที่ศาสนาสอนเราไว้บารมี
5: อนาคตของอาเซียนที่เราร่วมสร้างทั้งความ
6: อาเซียน2045 All Share Future
7: โยบิทยานายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์ให้เข้าใจง่ายๆนะคะว่ามีจุดไหนที่เริ่มดีขึ้นและจุดไหนยังเสี่ยงอยู่ลงนะคะได้แก่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาระหว่างวันที่10ถึง12นี้นะคะปทุมธานีค่ะการระบายน้ำออกค่อนกิบ 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะและเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวานนี้ได้แจ้งว่ามีน้ำท่วมขังเหลือถนนแค่หนึ่งสายเท่านั้นที่ยังท่วมขังอยู่นะคะเอียดในส่วนนี้ค่ะในส่วนฝนที่ตกในวันนี้นะคะฝนจะตกมากค่ะส่วนวันที่12ฝนจะตกช่วงภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันที่13นะคะ
8: นิยมวิทยานะครับสำหรับวันนี้วันพรุ่งนี้นะครับก็ตอนเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงท้ายของฤดูฝนนะครับบริเวณประเทศไทยก็ยังคงมีอากาศแปรปรวนส่วนวันที่12เนี่ยก็จะ

0: ็นบริเวณภาคกลางตอนล่างแล้วก็จะก
1: ็ไม่ส่งผลกระทบกับพื้นที่ตอนล่างนะครับในเรื่องของการระบายน้ำท้ายเขื่อนเองเนี่ยฝนเยอะนะครับในช่วงที่กำลังจะถึงนี้นะครับก็เราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของการพร่องน้ำหน้าเขื่อนแม่กองลงนะครับเพื่อที่จะรองรับน้ำฝนในส่วนนี้นะครับแต่เนื่องจากฝนที่ตกหนักเมื่อคืนนี้เองก็ทำให้แถวอำเภอไซโยกเองนะครับปริมาณน้ำก็มีล้นตลิ่งนะครับในบางจุดนะครับน้ำที่ผ่านมาถึงเขื่อนแม่กลองนะครับวันนี้เราระบายอยู่ที่ประมาณ 1,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับประมาณ100กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็จะส่งผลให้พื้นที่ทางท้ายน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีเองราชบุรีนะครับสมุทรสาครนะครับก็จะมีน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานนะครับสักประมาณ 40-50 เซนนะครับในส่วนนี้ก็คาดว่าปริมาณน้ำที่จะมาเติมเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบเหมือนช่วงที่ผ่านมานะครับจะปริมาณฝนน้อยกว่ารอบที่แล้วนะครับในส่วนของภาคใต้นะครับเองตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดเพชรบุรีเองเนี่ยทางเขื่อนแก่งกระจานเองเนี่ยเราก็ยังควบคุมการระบายน้ำนะครับระบายน้ำอยู่วันละประมาณ10ล้านซึ่งไม่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำนะครับมาถึงหน้าเขื่อนเพชรนะครับอยู่ที่ประมาณ160ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งมีศักยภาพในการรองรับน้ำได้อยู่ที่ประมาณ320นะครับตอนนี้น้ำก็อยู่ที่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเราระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเพชรนะครับไปทางตัวเมืองเพชรบุรีเนี่ยประมาณสัก75ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับศักยภาพนะครับของลำน้ำที่ผ่านตัวเมืองเพชรบุรีนะครับเราสามารถรับได้ถึง150นะครับตอนนี้เราก็ระบายไปเพียงครึ่งเดียวยังไม่มีผลกระทบนะครับในเขตตัวเมืองของเพชรบุรีนะครับสถานการณ์น้ำตอนนี้ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับก็จะไปอยู่ในส่วนของภาคตะวันออกนะครับในส่วนของพื้นที่ตอนบนนะครับทางฝั่งแม่น้ำบางประกงนะครับก็จะเป็นที่รวมกันระหว่างแม่น้ำนครนายกนะครับกับแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับในส่วนของแม่น้ำนครนายกเองเนี่ยพื้นที่ตอนบนเองนะครับก็เริ่มสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมาอยู่ที่พื้นที่ตอนล่างแถวอำเภอองครักษ์นะครับที่ปริมาณน้ำค่อนข้างจะทรงตัวเล็กน้อยนะครับก็เนื่องจากได้รับผลกระทบนะครับจากระดับน้ำทะเลแล้วก็น้ำที่มาเติมจากที่ฝั่งปราจีนบุรีมาชนกันนะครับในส่วนของลำน้ำปราจีนบุรีเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ตั้งแต่สระแก้วนะครับจังหวัดปราจีนบุรีตอนต้นเนี่ยสถานการณ์น้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะมากระทบนะครับในส่วนของทางตัวเมืองเองนะครับซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยแนวโน้มก็ค่อยๆลดลงแต่จะลดลงอย่างช้าๆนะครับในส่วนของทุ่งรับน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นทุ่งท่าแหหรือทุ่งบางพวงเองนะครับตอนนี้ปริมาณน้ำก็ยังทรงๆอยู่นะครับก็จะค่อยๆระบายนะครับออกตามระบบชลประทานนะครับซึ่งปริมาณน้ำนะครับที่ระบายลงตอนนี้อาจจะกระทบกับพื้นที่ทางฝั่งนะครับฉะเชิงเทรานะครับตั้งแต่บางน้ำเปรี้ยวนะครับบางคล้านะครับพนมสารคามแล้วก็ที่อำเภอเมืองนะครับจะทำให้ระดับน้ำนะครับทรงตัวถึงสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับเนื่องจากตอนนี้เองเนี่ยก็มีอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนนะครับแต่หลังจากน้ำทะเลนะครับอยู่ในช่วงขาลงแล้วสถานการณ์ก็จะเริ่มดีขึ้นซึ่งปัจจุบันเองหน่วยงานต่างๆเองไม่ว่าจะเป็นทางกองทัพเรือนะครับหรือว่ากรมชลประทานเองเนี่ยก็ได้ระดมเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องผลักดันน้ำนะครับเรือผลักดันน้ำต่างๆไปติดตั้งนะครับเพื่อเร่งระบายน้ำนะครับคาดว่าสถานการณ์ก็จะค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับครับ
2: ค่ะลำดับถัดไปนะคะขอเชิญคุณปริญญาค่ะตัวแทนจากกทม.ให้รายละเอียดเรื่องน้ำท่วมขังในกทม.การจัดการรวมถึงการลงทะเบียนเยียวยาและเอกสารโฉนดที่เป็นประเด็นในโลกโซเชียลด้วยค่ะขอเชิญค่ะ
3: ครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมถนนสายหลักของกรุงเทพมหานครนะครับเนื่องจาก24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับยังมีปริมาณฝนกระจายทั่วทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นถนนสายหลักที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงและคุณหลีกเลี่ยงก็ได้แก่ถนนฉลองกรุงนะครับช่วงบริเวณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับผมถนนสุวินทวงศ์นะครับบริเวณแยกเมืองมีนครับและถนนลาดกระบังบริเวณแยกจระเข้น้อยครับผมสำหรับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับวันนี้คาดการณ์น้ำขึ้นสูงสุดเนี่ยอยู่ที่เวลา 17:15 นะครับซึ่งระดับน้ำอยู่ที่ 1.88 เมตรจากระดับน้ำทะเลกลางนะครับซึ่งก็ยังต่ำกว่าคันกั้นน้ำโดยเฉลี่ยของกรุงเทพมหานครนะครับอยู่ที่เมตรกว่าๆครับก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่น่าไว้วางใจครับผมสำหรับต่อไปเป็นปฏิบัติการกู้คืนพื้นที่แขกรัฐลมกาวลาดกระบังนะครับเนื่องจากเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยยังมีฝนตกหนักในพื้นที่นะครับผมนั้นยังทำให้ในซอยย่อยบางแห่งที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยยังคงมีน้ำขังอยู่ที่ประมาณ20เซนติเมตรนะครับโดยกรุงเทพมหานครเนี่ยจะเร่งระบายน้ำจากที่ขังเนี่ยให้ออกโดยเร็วครับผมสำหรับต่อไปในสถานการณ์น้ำในพื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงและสายไหม

0: นะครับผมโดยพื้นที่มีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงยังมีฝนตกในพื้นที่นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยได้เร่งสูบระบายน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในคลองเนี่ยไม่ให้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ใกล้เคียงครับผมในบริเวณพื้นที่สายไหมอ่องครับก็ได้เร่งเปิดประตูระบายน้ำโดยรับน้ำจากพื้นที่ของปทุมธานีเพื่อให้ระบายออกได้โดยเร็วด้วยครับผมในขณะที่การจัดการขยะชิ้นใหญ่นะครับผมกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้เร่งจัดการขยะอย่างต่อเนื่องนะครับโดยหากประชาชนในพื้นที่นะครับพบเห็นว่ายังมีขยะตกค้างเนี่ยสามารถแจ้งสำนักงานเขตในพื้นที่หรือแจ้งผ่านทางระบบทราฟฟี่ฟองดูได้ครับเพื่อที่กรุงเทพมหานครจะได้เข้าจัดการเคลียร์ขยะดังกล่าวครับผมครับสำหรับต่อไปนะครับจะเป็นการในเรื่องของการลงทะเบียนเยียวยาผู้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับในปัจจุบันเนี่ยในช่วงวันนี้จะมีผู้ลงทะเบียนผ่านทางเพจเคลมแบงคอกแล้วนะครับ 56,611 รายนะครับผมโดยพื้นที่ที่มีการลงทะเบียนมากที่สุดนะ3ระดับแรกก็มีพื้นที่เขตลาดกระบังนะครับพื้นที่บางกะปิแล้วก็พื้นที่เขตสายไหมนะครับโดยในส่วนของหลักสิทธิ์ที่ขอเนี่ยก็จะเป็น3ระดับแรกก็จะเป็นค่าดำรงชีพนะครับค่าซ่อมแซมบ้านแล้วก็ค่าเครื่องมือและทุนประกอบอาชีพนะครับโดยในส่วนเนี้ยกรุงเทพมหานครเนี่ยได้เพิ่มจุดบริการเพื่อช่วยเหลือผู้ลงทะเบียนผู้ประสบอุทกภัยจากเดิมที่เปิดที่สำนักงานเขต50เขตนะครับเพิ่มอีก22แห่งรวมเป็น72แห่งนะครับก็ได้แก่ศูนย์นัฒนาการของกรุงเทพมหานคร7แห่งนะครับศูนย์กีฬาของกรุงเทพมหานคร7แห่งและห้องสมุดประชาชน10แห่งนะครับโดยสามารถในจุดที่เปิดเพิ่มเนี่ยสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาครับสำหรับคำถามที่มีการสอบถามเข้ามามากในเรื่องเอกสารประกอบการลงทะเบียนนะครับผมก็ในส่วนของเอกสารที่เกี่ยวกับทางกรุงเทพมหานครเนี่ยสำนักงานเขตเนี่ยจะช่วยอำนวยความสะดวกโดยการคัดสำเนาให้นะครับผมในส่วนของเอกสารที่ไม่สามารถหามายืนยันได้เนี่ยทางสำนักงานเขตเนี่ยจะได้ดำเนินการให้สอบปากคำหรือปค.14นะครับเป็นหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นลงทะเบียนขอเคลมสิทธิ์ต่อไปครับ
1: ขอเชิญทางดร.สิริธรค่ะอัปเดตเรื่องการเยียวยานะคะรวมถึงไขข้อข้องใจเรื่องการไม่มีรหัสบ้านนะคะรวมถึงการที่เป็นบ้านเช่าและซอยหลายห้องด้วยค่ะ
2: จากการที่เราได้ประสานแจ้งไปยังกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะว่าขอให้เร่งดำเนินการส่งข้อมูลเพื่อที่จะจ่ายเงินเยียวยาพี่น้องประชาชนให้ทันภายในสัปดาห์นี้ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในวันนี้นะคะในเมื่อเวลาช่วงเช้ายอดตัดณเวลา 7:50 นาทีนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยได้รับข้อมูลเรื่องของจังหวัดที่มีการโอนเข้ามาขออภัยค่ะที่มีการแจ้งข้อมูลเข้ามาและปภ.ได้ทำการส่งให้กับธนาคารออมสินนะคะเพิ่มเติมเป็นจำนวน 9,842 ครัวเรือนนะคะเป็นจังหวัดสระแก้ว 5,742 ครัวเรือนและจังหวัดสมุทรปราการ4,100 ครัวเรือนซึ่งทั้งหมดนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รวบรวมกับจังหวัดที่ส่งมาในช่วงของวันแรกที่ผ่านมาด้วยนะคะได้รวมจำนวนทั้งสิ้นแล้วเป็นจำนวน 14,053 ครัวเรือนเป็นเงินทั้งสิ้น 94,077,000 บาทโดยได้ทำการส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วซึ่งกลุ่มผู้ประสบภัยในกลุ่มนี้จะได้รับการเยียวยาภายในเช้าของวันศุกร์ที่9ตุลาคมนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีค่ะสำหรับข้อมูลเรื่องของระบบลงทะเบียนที่มีพี่น้องประชาชนแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนเข้ามาเพิ่มเติมนะคะตอนนี้ข้อมูลณ 7:30 นาทีรวมข้อมูลทั้งสิ้นมีการรายงานเข้ามาที่กรุงเทพมหานครเพิ่มเป็น 552,709 ครัวเรือนสมุทรปราการ 188,153 ครัวเรือนปทุมธานี 161,594 ครัวเรือนฉะเชิงเทรา 52,949 ครัวเรือนแล้วที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็จะเป็นจังหวัดนนทบุรีที่มีการรายงานเพิ่มขึ้นมาเป็น 45,102 ครัวเรือนค่ะซึ่งในจำนวนเหล่านี้ที่มีการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะทางปภ.ก็จะได้ประสานทางจังหวัดและก็กรุงเทพมหานครให้เร่งดำเนินการจะส่งข้อมูลมาให้ทางปภ.เพื่อที่จะได้ส่งข้อมูลให้ทางออมสินเหมือนดังเช่นข้อมูล

0: กลุ่มแรกที่จะทำการโอนเงินได้ภายในวันศุกร์นี้ค่ะส่วนประเด็นเรื่องที่สองค่ะเรื่องของเมื่อวานนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วงฤดูฝนตามมติคณะรัฐมนตรีครัวเรือนละ 9,000 และ 7,000 บาทนะคะในวงเงินที่ได้อนุมัติไปแล้วภายใต้วงเงิน 4,700 กว่าล้านบาทจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 งบกลางนะคะซึ่งก็จะทำให้จังหวัดสมุทรสงครามเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีทางปภ.ก็ได้ประสานไปยังจังหวัดให้เร่งดำเนินการตรวจสอบและก็แจ้งประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนให้ลงทะเบียนยืนยันข้อมูลเข้ามาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาต่อไปนะคะส่วนสำหรับข้อคำถามที่พี่น้องประชาชนมีความสงสัยกันเข้ามาเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยากรณีของบ้านเช่าที่จำเป็นต้องใส่กรอกรหัสบ้านซึ่งจะเป็นรหัสตามทะเบียนบ้านที่อยู่นะคะในกรณีนี้สำหรับผู้เช่าบ้านที่ไม่ทราบรหัสบ้านผู้เช่าสามารถกรอกเป็นเลขที่บ้านที่เราเช่าอยู่ได้นะคะซึ่งในระบบจะมีการให้กรอกเลขที่บ้านที่เราเช่าอยู่ซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลมาเข้ากับที่ระบบได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกรณีในบ้านหลังใหญ่ที่เป็นบ้านเลขที่นะคะเป็น1บ้านเลขที่แต่มีการซอยย่อยเป็นหลายห้องในลักษณะของห้องเช่านะคะถ้าหากว่าตรวจสอบแล้วหรือสภาพความเป็นจริงประจักษ์อย่างแท้จริงว่าเป็นการแบ่งให้เช่าเป็นห้องเช่าแล้วมีผู้อยู่อาศัยจริงนะคะผู้เช่าก็จะได้รับการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีในวงเงิน 9,000 และ 7,000 นะคะลักษณะของน้ำท่วมและน้ำล้อมทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะขึ้นอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครที่จะเข้าไปสำรวจตรวจสอบและเพื่อเป็นการยืนยันว่าบ้านหลังนี้เป็นลักษณะของบ้านเลขที่เดียวแต่มีการแบ่งซอยเป็นการเช่าอยู่อาศัยจริงก็จะเป็นข้อมูลเพื่อให้ทางหน่วยงานได้สามารถอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มีลักษณะเข้าเกณฑ์เงื่อนไขเหล่านี้ให้ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกหน่วยงานค่ะที่เข้ามาให้รายละเอียดนะคะแล้วก็บางพื้นที่นะคะน้ำลดส่วนบางพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างไรหากถ้ามีการเดินทางนะคะอยากให้ประชาชนทุกคนเช็คเส้นทางก่อนเดินทางค่ะแล้วก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลรอบต่อไปได้ในวันพรุ่งนี้นะคะและถ้าเกิดมีสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะทางเราจะอัปเดตให้ทราบในเพจไทยคู่ฟ้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เซียน2045
1: อนาคตของอาเซียนที่เราร่วมสร้างทั้งความสงบสุขมั่นคงปลอดภัยและโอกาสทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นเพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชนอาเซียนในอนาคตต่อไป
0: อาเซียน2045 I'll share future

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: ป้าเฮาไปขอผีบุษาวล้างหม้อให้เฮาสอบผ่าน
5: ไปที่ละเฮาป่ะ
4: ครับขอให้ผมสอบผ่านได้ด้วยครับ
6: เดี๋ยวก่อนอย่าพุ่งไป
7: เฮ้ย
6: รู้ไหมว่าการจุดธูปหรือเทียนในที่อับหรือลมแรงเสี่ยงให้เกิดอัคคีภัยได้ดับธูปและไฟทุกครั้งที่จุดเพื่อลดการเกิดเหตุอัคคีภัยนะคะหากเกิดเหตุอัคคีภัยทุกคนควรมีสติและรีบออกจากอาคารหลังจากนั้นให้รีบแจ้งสายด่วน199สายแจ้งเหตุสำหรับเหตุอัคคีภัย

0: การพาคนตาบอดข้ามถนนคือความเมตตาที่ศาสนาสอนเราไว้การทิ้งขยะให้ลงถังคือการรักบ้านเมืองโดยไม่ต้องมีใครสั่งจิตอาสาไม่ต้องดังไม่ต้องเด่นแต่มั่นคงในความดีและการยืนตรงเมื่อธงชาติปลิวสวัยคือความภาคภูมิใจที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมี
1: ฝุ่น PM 2.5 คือฝุ่นขนาดเล็กที่สามารถเข้าไปในปอดและเลือดทำให้เกิดปัญหาสุขภาพรุนแรงแต่มันมาจากไหนจากการปล่อยมลพิษจากการขนส่งการเผาไหม้ขยะและการปล่อยมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งสภาพอากาศที่อับชื้นทำให้เกิดฝุ่นเหล่านี้ค้างอยู่ในอากาศฝุ่น PM 2.5 ส่งผลกระทบต่อทุกวัยโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุการหายใจเข้าไปอาจทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจหัวใจหรือปอดวิธีการป้องกันจากฝุ่น PM 2.5 ด้วยการใส่หน้ากาก N95 ใช้เครื่องฟอกอากาศในบ้านและหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านในช่วงที่มีฝุ่นสูงร่วมมือให้มีการลดการใช้รถยนต์ที่ปล่อยมลพิษและการใช้พลังงานสะอาดจะช่วยลดการเกิดฝุ่น PM 2.5

0: Amazing Thailand
1: Soft Power Thailand พลังจากรากวัฒนธรรมที่งอกงามสู่อนาคตพลังที่ไม่ต้องตะโกนแต่คนทั้งโลกได้ยินอาหารไทยที่คนทั้งโลกรู้จักเสียงดนตรีไทยที่ดังไปไกลทั่วโลก

0: แฟชั่นผ้าไหมไทยที่ขึ้นรันเวย์ระดับโลกสถานที่ท่องเที่ยวจากแหล่งธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และงดงามไม่แพ้ชาติใดในโลกซอฟต์พาวเวอร์ไทยแลนด์พลังความเป็นไทยที่ทั่วโลกไม่มีวันลืม
1: อีสานไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานแต่อีสานคือพลังวัฒนธรรมที่โลกต้องหันมามองจากรากภูมิปัญญาที่ถูกเล่าผ่านวิถีอีสานสู่งานสร้างสรรค์ที่ร่วมสมัยประเพณีศิลปะอาหารดนตรีและวิถีชีวิตกลายเป็นเสน่ห์ที่ต้องมาสัมผัสด้วยหัวใจซอฟต์พาวเวอร์อีสานพลังแห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมอีสานสู่สายตาโลก
2: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาด26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำพันพนม
3: ทั้งความสงบสุขมั่นคงปลอดภัย

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันกับผมทักษิณปะวะถาครับรายการนี้นำเสนอบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐองค์กรต่างๆที่หาแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอยู่อีกหนึ่งเรื่องที่เราไม่อยากเห็นภาพไม่อยากให้เห็นการเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงโดยเฉพาะการเกิดความสูญเสียทั้งทรัพย์สินสิ่งของและที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการสูญเสียชีวิตในพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่สถานศึกษาวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของการถอดบทเรียนและแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในสถานศึกษาวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษ3ท่านครับท่านแรกครับพลตำรวจตรีดร.กิติศักดิ์ปลาทองรองผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนครับท่านที่2ครับศาสตราจารย์พลตำรวจโทดร.วีรพลกุลบุตรประธานที่ปรึกษาโรงเรียนรักษาความปลอดภัยพร้อม Protect และท่านที่3ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตำรวจเอกอิทธิพลสุขยิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาความปลอดภัยพร้อม Protect สวัสดี3ท่านครับ
1: สวัสดีครับท่านครับ
0: อย่างที่เราเห็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากเห็นไม่อยากให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่สถานศึกษาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ควรจะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยมีพื้นที่ที่รู้สึกว่าไปเรียนแล้วมีการใช้ความรุนแรงไม่อยากให้เห็นอยากให้เด็กเนี่ยตั้งใจเรียนมากกว่านี่คือสิ่งที่เกิดเหตุการณ์ที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ไม่อยากเกิดขึ้นวันนี้เรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเพื่อเป็นการถอดบทเรียนป้องกันแนวทางป้องกันอย่างไรหรือลงไปถึงการฝึกปฏิบัติเพื่อให้บุคลากรได้มีวิธีการรับมือกับเหตุการณ์แบบนี้หรือคุณครูผู้ปกครองต้องมีแนวทางการดูแลบุตรหลานของท่านอย่างไรวันนี้มาแลกเปลี่ยนกันหน่อยนะครับคำถามแรกครับถามท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พลตำรวจเอกอิทธิพลสุขยิ่งครับถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมากรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาครับอะไรคือปัจจัยหลักที่ทำให้เด็กวัยรุ่นสมัยนี้ตัดสินใจใช้ความรุนแรงในพื้นที่ที่ควรจะปลอดภัยที่สุดอย่างสถานศึกษา
2: ครับผมสำหรับสาเหตุนั้นเนี่ยพอจะแยกออกได้เป็น3ประเด็น
0: ครับ
2: 1เกิดจากการตัวเด็กเองเนี่ยได้รับแรงกดดันความกดดันต่างๆเนี่ยสะสม
0: คร
2: ับสะสมมาเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนะครับนอกจากเกิดจากตัวเด็กแล้วเนี่ยการที่สองก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อม
0: ครับ
2: สิ่งแวดล้อมเนี่ยมักจะเข้าไปสู่ตัวเด็กเองเนี่ยเช่นเกี่ยวกับพวกโซเชียลมีเดียเกิดจากครอบครัวของเด็กเอง
0: ครับ
2: เกิดจากสังคมแล้วก็ในโรงเรียนเอง
0: ครับ
2: นี่เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ประเด็นที่3เนี่ยเกิดจากการเรียนแบบครับพฤติกรรมเรียนแบบความรุนแรงนะครับจากเมื่อหลายปีก่อนที่เกิดการกราดยิงในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีท่านผู้รู้ก็กล่าวว่าต่อไปเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ผ่านมาหลายปีผ่านมาก็เกิดขึ้นจริงๆ
0: คร
2: ับเพราะฉะนั้นโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเด็กได้รับรู้และจนนำไปสู่การเรียนแบบนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราจะไม่มี
0: ครับ
2: พอเกิดที่สหรัฐอเมริกาหลายๆครั้งเขาก็เกิดที่เมืองไทยจริงๆกับตามที่เราทราบ
0: ครับ
2: ผม
0: ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางทีเราก็ไม่คาดคิดหรอกว่ามันจะเกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเราแต่เมื่อมันเกิดขึ้นต่างประเทศแล้วทุกคนในยิ่งโซเชียลมีเดียการเข้าถึงของเด็กเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายการลอกเลียนแบบพฤติกรรมการลอกเลียนแบบแล้วเด็กที่อยู่ใกล้กับสิ่งเหล่านี้ต่างๆนานาก็ทำให้รู้สึกว่าตัดสินใจทำเลยดีกว่าอีกสิ่งนึงคือคุณครูนักเรียนเดียวกันเพื่อนด้วยกันในห้องเรียนเนี่ยบูลลี่กันกันแกล้งกันอันนี้เรื่องที่ต้องมาหาแนวทางการแก้ไขปัญหากันหน่อยส่วนในเรื่องของในทางตำรวจศาสตร์และอาชญาวิทยาครับเรามีสัญญาณเตือนหรือพฤติกรรมบ่งชี้ล่วงหน้าอย่างไรที่คุณครูผู้ปกครองและเพื่อนนักเรียนเนี่ยสามารถสังเกตได้ก่อนที่จะเกิดเหตุในแต่ละพื้นที
2: ่ครับปกติอาชญากรรมต่าง
0: ๆครับ
2: ก็จะมีสิ่งบอกเหตุเสมอ
0: ครับ
2: ครับเรื่องความรุนแรงในโรงเรียนก็เช่นเดียวกัน
0: ครับ
2: นะครับสิ่งบอกเหตุอันแรกเลยคือจะเกิดกับตัวเด็ก
0: ครับ
2: ครับเด็กก็จะพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปเช่นการแยกตัว
0: การ
2: แยกตัวออกจากสังคมออกจากในครอบครัวเก็บตัวอยู่ในห้องครับก็จะเป็นสัญญาณบอกเหตุประการแรกเลยนะครับ
0: ครับ
2: ส่วนการต่อไปก็คือยิ่งเด็กเนี่ยอยู่ใกล้กับอาวุธนะครับก็จะมีการหมกมุ่นอยู่กับ

มาวุฒินะครับอันนี้ก็อย่างที่เหตุการณ์ที่ผ่านไปเมื่อเร็วๆนี้ที่จังหวัดนนทบุรีก็คือเขาอยู่ใกล้กับอาวุธปืนซึ่งอยู่ในบ้านนะครับหรือเด็กบางคนเขาไม่มีอาวุธปืนอยู่ในบ้านเนี่ยเขาก็อาจจะสืบค้นมีภาพถ่ายสะสมโดยอาศัยพวกเว็บไซต์ต่างๆนะครับก็อันนี้ก็เป็นตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งก็คือเด็กเริ่มจะรับรู้ถึงความรุนแรงแล้วก็พร้อมที่จะใช้นะครับก็เป็นประเด็นสำคัญในตรงๆนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของพฤติกรรมในโรงเรียนพฤติกรรมในโรงเรียนเช่นมีความก้าวร้าวมากขึ้นมีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนมากขึ้นอย่างผิดสังเกตนะครับแม้แต่ครูก็จะมีความขัดแย้งกับครูด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งบอกเหตุอย่างหนึ่งนะครับของเด็กนะครับแล้วก็

0: อย่างเราควรจะมีคำแนะนำในเรื่องนี้เช่นคุณพ่อคุณแม่ควรจะมีวิธีการ
1: อยู่กระสุนนะครับไม่อยู่ในจุดที่หยิบง่ายเช่นหัวเตียงใต้หมอนพวกนี้ต้องเอาให้ห่าง
0: ครับ
1: แล้วก็โดยเฉพาะก็ต้องสอนบุตรหลานให้รู้จักหลักแห่งความปลอดภัยนะครับยิ่งปกปิดเนี่ยไม่ดีครับให้เด็กรู้จักไปเลย
0: กำลังจะพูดว่าควรจะซ่อนเลยดีไหมอะไรเงี้ยครับ
1: เราต้องให้การศึกษากับเด็ก
0: ครับ
1: ว่าให้รู้เรื่องการเซฟตี้การหลักความปลอดภัยครับเบื้องต้นเนี่ยเมื่อบ้านไหนมีอาวุธปืนเนี่ยอย่าไปปกปิดต้องสอนเด็กนะครับต้องสอนว่าความปลอดภัยมันอยู่ตรงไหนหยิบสมควรหยิบจับไหมอะไรไหม
0: ครับ
1: ครับต้องให้ความรู้กับเด็กครับ
0: ได้มุมมองอีกหนึ่งมุมมองเพราะปกติแล้วนะคือส่วนตัวของต่อมเองนะต่อมคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเป็นต่อมมีอาวุธแบบนี้คิดไว้นะครับแค่ยกตัวอย่างเฉยๆเก็บไว้ดีกว่าไม่บอกเด็กดีกว่าแต่กลับกันเป็นว่าบอกเขาแต่ควรจะบอกวิธีการป้องกันหรือวิธีการที่โทษคืออะไรอย่าเอามาใช้เพราะอะไรและที่สำคัญทั้งอาวุธและลูกกระสุนเนี่ยไม่ควรที่จะอยู่ใกล้กัน
1: ใช่ครับ
0: นั่นคือเรื่องนี้มาที่เรื่องของการถอดบทเรียนกันหน่อยเรื่องนี้ถามท่านศาสตราจารย์พลตำรวจโทดร.วีรพลกุลบุตรนะครับหากเราพูดถึงเรื่องของการถอดบทเรียนระบบการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนปัจจุบันนะครับจุดอ่อนหรือช่องโหว่ที่สำคัญที่ทำให้เกิดเหตุความรุนแรงขึ้นอะไรคือจุดอ่อนคือช่องโหว่ครับ
2: ครับในเรื่องนี้ถ้าเราจะมาพิจารณากันในทางทฤษฎี
0: ครับ
2: ในเรื่องความรู้ทางด้านอาชญาวิทยามันก็มีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมนะครับในสถานศึกษาเนี่ยเราสามารถที่จะเทียบเคียงได้กับทฤษฎีซึ่งเราคุ้นเคยกันบ่อย
0: ๆ
2: ยกตัวอย่างเช่นเราเคยได้ยินว่าทฤษฎีสามเหลี่ยมอาชญากรร
0: ม
2: อย่างเงี้ยครับคือองค์ประกอบของการเกิดอาชญากรรมเนี่ยมันเกิดมาจากองค์ประกอบ3อย่างด้วยกัน
0: ครับ
2: 1ก็คือตัวผู้กระทำความผิดนะครับหรือว่าตัวผู้ก่อเหตุนั่นเอง
0: ครับ
2: สองก็คือตัวผู้ถูกกระทำก็คือคนที่ตกเป็นเหยื่อนะครับซึ่งในที่นี้ก็อาจจะเป็นบุคคลในสถานที่นั้นไม่ว่าจะเป็นครูหรือเป็นเด็กนะครับหรือว่าเป็นคนอื่นซึ่งเข้ามาโดยไม่รู้อินุอินีนะครับมีโอกาสที่จะตกเป็นเหยื่อได
0: ้ครับ
2: ประเด็นที่สามก็ที่สำคัญก็คือช่องโอกาสในการกระทำความผิดนะครับช่องโอกาสในที่นี้หมายถึงว่าโดยทั่วไปเนี่ยคนที่จะเป็นอาชญากรหรือผู้กระทำความผิดเนี่ยบางครั้งนี่เขาอาจจะเป็นคนทั่วไปเหมือนเรานี่แหละครับแต่อาจจะมีปัจจัยบางอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงในเรื่องของความเครียดหรือความกดดันนะครับในที่นี้ก็คือในทางอาชญาวิทยานี่ก็สามารถที่จะอธิบายได้ก็คือความกดดันทางด้านทั่วไปหรือ strain theory นะครับอันนี้ความกดดันซึ่งเกิดจากสภาพอารมณ์ซึ่งถูกบีบคั้นนะครับหรืออาจจะมาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความเขาเรียกว่าไม่สมประสงค์ตามสิ่งที่ตัวเองต้องการนะครับอย่างเช่นว่าสูญเสียคนที่เป็นบุคคลอันที่รักนะครับหรือว่าอาจจะถูกในกรณีที่ว่าถูกบูลลี่นะครับหรือว่าเพื่อนรังเกียจหรือถูกกลั่นแกล้งแล้วไม่มีใครที่จะสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้นะครับทั้งที่ว่าตัวเขาเองในอยู่ในสถานศึกษาเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเด็กบางคนเนี่ยอาจจะไม่มีช่องทางที่จะให้คำตอบเขาอันนี้ก็คือเกิดความกดดันและประกอบทั้งที่ท่านอาจารย์อิทธิพลพูดมาเนี่ยคือทางบ้านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์นะครับอาจจะพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะเสร็จแล้วอยู่กับผู้ใหญ่ซึ่งเลี้ยงดูนี่อาจจะตามใจนะครับหรือว่าอยู่ใกล้กับอาวุธนะครับหรือการศึกษาที่เขามีความเป็นส่วนตัวมากเนี่ยทำให้จิตใจของเขานี่มีพฤติกรรมที่เขาเรียกว่าในเมื่อใครช่วยเขาไม่ได้เขาก็สามารถที่จะหาวิธีอื่นในการที่จะปกป้องตนเอง
0: ครับ
2: อันนี้คือในส่วนของผู้กระทำความผิด
0: ครับ
2: เพราะนั้นช่องโอกาสที่ผมว่านี่คือถ้ามองในเชิงของช่องว่างนะครับตามทฤษฎีของสามเหลี่ยมอาชญากรรมเนี่ยในเรื่องของโรงเรียนเนี่ยเราก็สามารถจะแบ่งออกได้เป็น3ประเด็นใหญ
0: ่ๆคร
2: ับกรณีแรกก็คือการเดียนหรือว่าลักษณะการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าในสถานที่ราชการหรือแม้กระทั่งบ้านบุคคลทั่วไปเนี่ยในการรักษาความปลอดภัยที่จะให้บุคคลภายนอกเข้ามาเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันมากนะครับอย่างโรงเรียนทั่วไปอย่างโรงเรียนซึ่งยังขาดเรื่องงบประมาณการดูแลเนี่ยอาจจะมีข้อบกพร่องในเรื่องทางเข้าออกนะครับการที่จะตรวจตราหรือว่าการที่คนจะเข้ามาได้โดยง่ายแม้กระทั่งสถานีตำรวจนะครับในประเทศไทยเราแตกต่างจากในต่างประเทศนะครับประเทศไทยเรานี่คนที่จะมาแจ้งความหรือใครก็ตามเนี่ยสามารถที่จะขึ้นมาบนสถานีตำรวจแล้วเข้าไปถึงตัวสิบเวรหรือห้องสอบสวนได้เลยนะครับซึ่งต่างกับต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีระบบการเข้านะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือการเดียนหรือว่าการจัดสถานที่เนี่ยให้

0: ให้เอื้อในการที่จะไม่เกิดอาชญากรรมซึ่งโรงเรียนของเราทุกวันนี้ก็มีปัญหาอยู
1: ่
0: นะครับประเด็นแรกนะครับ ประเด็นที่สองก็คือในเรื่องของตัวผู้ที่จะดูแลก็คือตัวรปภ.หรือครูที่มีหน้าที่ในการที่จะตรวจตราเวรที่เขาตรวจสอบการเข้าออกของนักเรียนแต่อาจจะขาดเครื่องมือนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือช่องโหว่ประเด็นที่สองนะครับสุดท้ายครับออกแผนในการป้องกันภัยแล้วก็เรียกว่าแผนเผชิญเหตุนะครับซึ่งเป็นมาตรฐานการที่มีโรงเรียนมากมายในการซักซ้อมอาจจะไม่ทั่วถึงหรือไม่เพียงพอนะครับทีมคณะวิทยากรเราก็ไปอบรมให้ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับเราก็ได้ฝึกลมฝึกเสมอครับ
1: ครับสามอย่างสามเรื่องนี้จริงๆเรารู้กันอยู่แล้วจริงๆทฤษฎีมากน้อยแค่ไหนและควรรับมือเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
0: ประเด็นนี้ก็โดยทั่วไปเนี่ยเขาไม่ได้คิดที่จะเป็นอาชญากรแต่เนื่องจากอะไรครับยังเป็นเคสๆไปยกตัวอย่างเช่นเคสล่าสุดที่เป็นนักเรียนเนี่ยความหมายก็คือว่าตามทฤษฎีของทฤษฎีกดดัน general strain theory เนี่ยหมายความว่าความที่เขาถูกกดดันในสิ่งที่เขาไม่สมหวังและก็ประกอบทั้งเขามีปัญหาที่โรงเรียนถูกไหมครับและก็ทางบ้านมีอาวุธปืนเพราะนั้นเนี่ยในเมื่อเขาเป็นเหยื่อเนี่ยแต่ตอนนี้ข้อเท็จจริงอาจจะยังไม่สุดนะครับเราก็แค่คาดเดาไปตามทฤษฎีว่าในเมื่อเขาไม่สามารถที่จะมีทางออกเพราะเขาเป็นผู้เยาว์ครับเขาต้องการได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่นั้นเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาก็ทำก็คือจากการที่เราเห็นว่าเขานี่ถูกตกเป็นเหยื่อเช่นถูกกลั่นแกล้งนะครับหรือว่ามีเหตุไปฟ้องผู้ใหญ่ก็ไม่ให้คำตอบ
1: อ
0: ันนี้กลายเป็นว่าการที่เขาถูกกระทำทุกวันเนี่ยในสิ่งที่เรียกว่าเป็นความชั่วร้ายของเขาในความคิดเขาเขาไม่มีทางออกจากการที่เขาตกเป็นเหยื่อถูกกระทำเขาก็กลับตาลปัดเลยกลายมาเป็นผู้กระทำความผิดเห็นไหมครับ
1: ต่อสู้เลย
0: ต้องต่อสู้ครับอันนี้คือปัญหาอันนี้คือปัญหาของเขาคือถูกกดดันทางอารมณ์
1: ครับ
0: คราวนี้แนวทางในการแก้ไขนะครับการแก้ไขก็คือมาตรการในการป้องกันนั่นเองนะครับก็คือทฤษฎีแรกที่ผมบอกก็คือโรงเรียนต้องมีมาตรการถ้าเหตุเกิดที่โรงเรียนยกตัวอย่างเช่นครูเวรอย่างเดียวไม่พอครับต้องมีมาตรการในทางลับซึ่งเด็กไม่รู้ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มเพื่อนของเขาในกรณีที่เขามีปัญหาขึ้นมายกตัวอย่างถูกเพื่อนรังแกอย่างเงี้ยครับหรือว่ามีปัญหากับครูอย่างเงี้ยมันจะต้องมีองค์กรซึ่งทางโรงเรียนจัดตั้งขึ้นมาก็คือนักเรียนหรือครูเนี่ยซึ่งสามารถให้คำแนะนำเขาหมายความว่าเมื่อเขามีปัญหาขึ้นมาโรงเรียนรู้ปั๊บต้องรีบเข้าไปจัดการเลยยกตัวอย่างเช่นเขาถูกกลั่นแกล้งอย่างเงี้ยโรงเรียนต้องจัดทีมจิตวิทยาเข้าไปดูแลเยียวยาสำหรับเด็กคนนั้นในขณะเดียวกันกลุ่มเพื่อนหรือใครก็ตามที่รังแกเขาเราต้องปรับพฤติกรรมในการที่เขาจะบูลลิ่งหรือบูลลิ่งหรือไซเบอร์บูลลิ่งเพื่ออะไรครับป้องกันไม่ให้เหตุการณ์นี้มันรุนแรงถึงขนาดพัฒนาไปถึงความรุนแรงนั่นเองอันนี้คือมาตรการในการป้องกันครับ
1: เห็นด้วยในกรณีที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นคนที่ถูกบูลลี่หรือบูลลิ่งหรือถูกว่าไอ้คนว่าก็ว่าอยู่ประจำมาแหละคนชอบกันแกล้งก็กันแกล้งอยู่ประจำมาแหละแต่คนที่ถูกว่าถูกกันแกล้งเนี่ยสะสมละแผลที่หนึ่งแผลที่2แผลที่3จนสุดท้ายมันไม่ไหวจริงๆแล้วลุกขึ้นมาต่อสู้เลยทีเนี้ยพออาจารย์รู้เรื่องนี้หรือผู้ผอ.เองก็ดีหรือคุณครูรู้เรื่องนี้เองควรจะมีกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มชาร์จเลยเข้าไปดูแลเลยว่าโอเคนายกถูกกันแกล้งเรื่องนี้ใช่ไหมตั้งกลุ่มเพื่อนที่เป็นอาจจะเป็นกลุ่มของผู้บริหารโรงเรียนหรือนักเรียนเองก็แหละคือคณะกรรมการไปให้คำปรึกษาดูซิไปดูแลดูซิถ้าเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก็ไม่เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นมาได้นะครับเป็นเรื่องของการถอดบทเรียนเรื่องของการป้องกันในพื้นที่โรงเรียนไปแล้วส่วนเรื่องของประสบการณ์จริงมาคุยกันหน่อยเรื่องที่ผ่านมามีการดูแลจริงๆโดยเฉพาะในพื้นที่ตามแนวชายแดนแล้วมีการปรับเป็นไงท่านพลตำรวจตรีดร.กิติศักดิ์ปราทองครับจากประสบการณ์ของท่านเองครับที่ท่านเป็นตำรวจตระเวนชายแดนทั้งดูแลโรงเรียนตชด.เองหรือชุมชนตามแนวชายแดนก็มีบริบทความเสี่ยงของเด็กในพื้นที่ชุมชนในพื้นที่เมืองเหมือนหรือต่างกันอย่างไรกันบ้างครับ
2: ครับเรียนท่านผู้ท่านผู้ชมทุกท่านครับ
1: ครับ
2: ผมจะขอสรุปในประเด็นฟังท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพลและท่านศาสตรา

0: จารย์พลตำรวจโทดร.วีรพลก็คือแนวของเหตุของปัญหาผมมองภาพก่อนครับว่าในเมืองไทยสถานที่เกิดเหตุซึ่งเป็นโรงเรียนเนี่ยผมเบื้องต้นที่ผมได้มีโอกาสในขณะที่ผมรับราชการเป็นผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2เหตุการณ์แรกที่ผมไปก็คือที่หนองบัวลำพูผมได้ไปดูหลังจากไปดูในร่วมงานศพร่วมงานอะไรต่างๆนี่ได้ไปเห็นความสูญเสียนะครับขณะเดียวกันก่อนหน้านั้นก็จะมีที่การกราดยิงที่เทอร์มินอลซึ่งจริงๆก็เหตุเกิดจากในส่วนของอีกบทบาทซึ่งมีอยู่ในพื้นที่จำกัดแล้วเคลื่อนไปข้างนอกนะครับนั่นคือการกราดยิงอันที่3หลังจากที่นั้นก็จะไปที่เหตุการณ์ที่กรุงเทพที่สวนหลวงก็มีเด็กซึ่งก่อความรุนแรงเข้าไปเอามีดคัตเตอร์ไปจะไปทำร้ายเด็กนักเรียนด้วยกันอันนั้นไม่พอในพารากอนก็จะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งก็มีเด็กเหมือนกันซึ่งเข้าไปเอาปืนบีบีกันไปซึ่งไปกระทำแล้วก็มีเหตุการณ์สูญเสียหลังจากนั้นทางใต้ก็ไม่น้อยครับทางใต้ก็ไปที่ครูนะครับที่มีเด็กนักเรียนที่ใช้อาวุธปืนทำร้ายแล้วก็ครูและนักเรียนก็เสียชีวิตล่าสุดก็ไปที่นนทบุรีนะครับผมอยากบอกว่าประเด็นของปัญหาก็คือจะอยากจะสรุปก็คือว่าเด็กที่ก่อมีพฤติกรรมก้าวร้าวและกระทำความรุนแรงในสถานศึกษาซึ่งผมใช้คำว่าผู้ก่อเหตุที่เป็นเด็กรวมไปถึงบางครั้งที่ก่อความรุนแรงในสถานศึกษาอาจจะรวมไปถึงครูบางส่วนนิดๆหน่อยๆก็จะมีในการกระทำความผิดนะครับถามว่าในกรณีที่หนองบัวลำภูทำไมถึงไปที่ศูนย์การศึกษาคนที่ก่อเหตุมักจะมีสัมพันธภาพต้องเป็นสิ่งที่เขาได้รับจากสิ่งตรงนั้นเขาถึงไปคือเขาคับแค้นใจอ่ะก็เหมือนกับคนที่ทำความดีเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเวลากลับก็ได้รับการชื่นชมเวลาล่าสุดที่ร้อยเอ็ดก็มีนักกีฬาที่เราได้ไปโอลิมปิกอ่ะวอลเลย์บอลที่โรงเรียนอะไรผมจำไม่ได้พอกลับไปต้อนรับเชิญชูแต่นี้เขาไปด้วยความขับแค้นใจทำไมเขาถึงเลือกไปที่โรงเรียนเพราะต้องมีเขาเรียกว่ามีเหตุทำให้เขาไปเหตุมูลเหตุที่เขาต้องไปไปแบบขับข้องใจถามเด็กทำไมถึงมีพฤติกรรมก้าวร้าวซึ่งทางท่านผู้ช่วยอิทธิพลได้กล่าวแล้วก็คือ1จากสิ่งแวดล้อมการเลี้ยงดูมี2แบบเขาเลี้ยงดูแบบตามใจก็เด็กพอตามใจจะโมโหง่าย
1: ครับ
0: ถ้าเลี้ยงดูแบบตามใจนะครับแบบคุณหนูก
1: ็ครบประงมเลย
0: พอถึงเวลาเขาจะโมโหไม่ได้ยังใจเขาก็คว้างปาสิ่งของนี่ตั้งแต่เล็กเลยนะครับ2จากความทางร่างกายเขาทางร่างกายเขาเช่นเขามีร่างกายเขาอาจจะไม่สมบูรณ์เป็นเด็กออทิสติกหรือเด็กซึ่งเขามีสมาธิสั้นนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งทางอารมณ์แต่สิ่งซึ่งหนีไม่พ้นคือการเลี้ยงดู
1: คร
0: อบครัวไม่สมบูรณ์แล้วดุด่าว่ากล่าวใช้ความถ้อยคำดุด่านี่คือความรุนแรงนะครับกฎหมายคือความรุนแรงเท่ากับมีการเลี้ยงดูใช้ความรุนแรงอ้าวแล้วเราก็บอกพอมีปัญหาทำยังไงอันนี้คือการที่จะเลี้ยงเด็กเนี่ยบางครั้งมันมีหลายปัจจัยซึ่งเราคงเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะป้องกันหรือแก้ไขได้อันนี้ถ้าทุกคนเข้าใจถ้าเด็กมีปัญหาเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีมาหรือสอนให้ถูกยกอย่างเด็กที่มีอารมณ์ก้าวร้าวเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวแล้วเขาแสดงความรุนแรงมาเนี่ยถ้าเข้าใจเนี่ยผู้ปกครองพ่อแม่จะต้องมาเรียกเขามาตักเตือนมาอบรมเช่นเขาเล่นของเนี่ยแล้วก็อารมณ์ร้อนเขาก็ปาสิ่งของไปต่างๆนานาเนี่ยเราต้องพ่อแม่ต้องเข้าไปตักเตือนบอกนี่ครั้งหน้าถ้ายังปาอย่างนี้เล่นไม่ได้นะเท่ากับทำให้เขารู้ว่าถ้าเขาอยากจะเล่นสิ่งของทำให้เขารู้สึกสงบนิ่งหน่อยแทนที่จะใช้อารมณ์หรือเขาไปชกต่อยกับเพื่อนเนี่ยพ่อแม่ต้องเข้าไปแก้ไขให้เขาบางครั้งถ้าเกิดเขาทำผิดรุนแรงไปต้องให้เขาไปขอโทษว่าไอ้สิ่งที่ทำไม่ถูกต้องนะแต่ถ้าสอนก็แล้วบอกก็แล้วใส่ใจก็แล้วไม่เชื่อรักลูกให้ตีได้เลยเพราะไม่ต้องใช้บอกว่านี่เนี่ยถ้าคุณรุนแรงเขาแม่ต้องตีนะเพราะว่าบอกก็ดีแล้วถ้าคุณยังไม่ทำแต่ส่วนใหญ่อาจจะเลยไปพอตีเขาตีเลยอันนี้มันอาจจะ ขาดกระบวนการทำให้เขาอาจจะลอกเรียนพ่อแม่ตรงนี้เองอันนี้คือสิ่งซึ่งแก้ไขได้แก้ปัญหาพอหลังจากที่เด็กเสร็จไปครอบครัวเสร็จมาโรงเรียนพอมาโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนแต่ไม่ใช่ครอบครัวจะโยนภาระให้โรงเรียนนะว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: พอส่งพอเด็กไปโรงเรียนเอาโรงเรียนมีหน้าที่ต้องทำให้เด็กเป็นเด็กดีไม่ใช่อันนี้คือโรงเรียนจะต้องมีการบริหารจัดการการศึกษาที่ดีหมายความว่าเด็กที่เรียนดีเด็กที่พัฒนาการศึกษาที่ดีเนี่ยเด็กที่ครอบครัวดีเนี่ยอันนี้เราอาจจะต้องใส่ใจในระดับหนึ่งแต่ที่ต้องใส่ใจมากคือเด็กที่มีปัญหากลุ่มนี้ต้องมารวมกลุ่มกันให้ได
1: ้
0: แล้วตั้งแต่ผอ.ฝ่ายปกครองครูประจำชั้นต่างๆจะต้องใส่ใจเขารับฟังปัญหาเขาดูแลเขาอย่างใกล้ชิดเพราะแนวโน้มกลุ่มนี้เองผมอาจจะพูดเร็วๆนิดหนึ่งว่าสถานศึกษาเนี่ยเราแยกกลุ่มได้เนี่ยทำให้เราจัดการปัญหาได้ง่ายขึ้นกล
1: ุ่
0: มนี้เราต้องดูแลเป็นพิเศษง
1: ั้
0: นต
1: ั
0: วบ่งชี้จะเกิดอะไรเนี่ยตั้งแต่ป้องกันอะไรมันก็จะง่ายนะครับดังนั้นสิ่งที่โรงเรียนจะทำได้คือมีตัวบ่งชี้แล้วการจัดสภาพแวดล้อมต่างๆให้เขาได้ตระหนักรู้ว่าอาวุธปืนหรืออะไรต่างๆเนี่ยทำให้เขารู้ว่าอันนี้คือเป็นสิ่งซึ่งจะก่อเหตุความรุนแรงเป็นผมใช้คำว่าเป็นเครื่องมือซึ่งจะทำให้ความรุนแรงมันยิ่งรุนแรงขึ้น
1: ครับ
0: เราต้องสกัดกั้นไม่ให้อาวุธเหล่านี้เข้าไปถึงโรงเรียนนะครับแต่ถ้าเป็นภัยผมอาจจะสรุปว่าภัยจากภายนอกจากภัยจากภายในภายนอกเนี่ยถ้าเรามีการบูรณาการกันเนี่ยข้อมูลข่าวสารนี่เรามีช่องทางเข้าแลกบัตรถ้าเป็นเด็กนักเรียนเข้าออกเป็นลูกศิษย์เราเข้าออกได
1: ้ครับ
0: แต่เมื่อกี้ถ้าเป็นลูกศิษย์ซึ่งมีกลุ่มเสี่ยงต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับ นั่นคือคนในที่ก่อเหตุภายใน
1: ครับ
0: อันที่2ถ้าเป็นผู้ปกครองก็มีบัตรอีกสีหนึ่งก็ดูอย่างใกล้ชิดเพราะคนนี้เขาเป็นผู้ปกครองคงไม่ได้ก่อเหตุนะครับส่วนอันที่3ถ้าเป็นบุคคลภายนอกเนี่ยต้องแลกบัตรอย่างเข้มแข็งช
1: ่
0: วงเวลาราชการต้องปิดเลยไม่ได้ให้เข้าเพราะเราไม่ได้เป็นที่สาธารณะให้ใครไปก็ไม่ได้มันเป็นที่สำหรับการเรียนรู
1: ้
0: อันนี้คือการคัดกรองแล้วก็มีระบบเทคโนโลยีมาช่วยผมว่าอันนี้อยากสรุปง่ายๆคือเราต้องมีแผนป้องกันเหตุที่ชัดเจนแล้วทำได
1: ้
0: งั้นเหตุมาจากเด็กจากครอบครัวดังนั้นคนที่ต้องแก้ไขคือครอบครัวและโรงเรียนที่เด็กไปต้องช่วยกันแก้ไขสิ่งที่จะป้องกันเหตุได้ดีที่สุดก็คือ1บูรณาการกันทุกภาคส่วนชุมชนก็คือคนในสังคมกำนันผู้ใหญ่ต่างๆที่อยู่ในชุมชนที่เด็กอยู่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมอาจจะมาดูเรื่องความปลอดภัยก็ได้มาช
1: ่
0: วยครูโดยเฉพาะลูกคนที่มีลักษณะมีพฤติกรรมเสี่ยงก็อาจจะเอาผู้ปกครองเขามาช่วยก็ได้มาเป
1: ็
0: นครูผู้ปกครองมาดูแลไม่ได้มาปกครองคนอื่นนะมาดูแลลูกเขาอันนี้อาจจะเรียกการมีส่วนร่วมหรือเอาอาสาสมัครก็ได้ส่วนตำรวจนั้นดูแลในส่วนของสาธารณะเวลามีเหตุสิ่งที่ตำรวจจะมาช่วยคือในขณะที่เกิดเหตุเมื่อกี้คือแผนป้องกันเหต
1: ุ
0: กับแผนเผชิญเหตุซึ่งคำว่าแผนเผชิญเหตุนั้นหมายความว่าอำนาจหน้าที่เป็นของตำรวจเวลามีเหตุด
1: ัง
0: นั้นโรงเรียนต้องสื่อสารอย่างเร็วแต่แผนเผชิญเหตุผู้อำนวยการต้องเป็นผู้บริหารเหตุการณ์เพราะยิ่งมาช้าความสูญเสียยิ่งมากดังนั้นบางเรื่องผอ.จัดการได
1: ้ครับ
0: ถ้าเราประเมินแล้วหมายความว่า1ลูกศิษย์เราในกรณีที่ตำรวจมักจะไปสอนในก็คือว่าเกิดเหตุแล้วทำยังไงหนีซ่อนสู
1: ้
0: หนียังไงซ่อนยังไงสู้ไม่ต้องสู้หรอกเพราะนั้นหมายถึงว่าคือส่วนใหญ่มันจะมีความสูญเสียผมอยากจะบอกว่าที่สุดก็คือกลับมาคำว่าป้องกันโดยที่ในสถานการณ์วิกฤตผมใช้คำว่าวิกฤตพอมีเหตุตรงนี้ถ้าเป็นเหตุจากภายในเนี่ยมันเหตุวิกฤตคือเกิดทันทีทันใดไม่รู้เกิดที่ไหนพอเกิดขึ้นมาเนี่ยท่านผอ.จะต้องมีการที่ไม่ให้อลหม่านหมายถึงว่าแจ้งเตือนมีเสียงตามสายทำให้เด็กได้รู้หมดเลยอ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: คือต้องเหมือนซ้อมหนีไฟต่างๆหนีไฟมีพรบกำหนดเลยว่าจะต้องซักซ้อมเป็นไงอันนี้เด็กต้องรู้เลยว่าถ้าหนีมีเหตุตรงไหนจะต้องมีเสียงตามสายแล้วหนีไปที่ไหนอันนี้ต้องรู้โดยว่าถ้ามาโรงเรียนนี้ต้องหนีไปตรงนี้แต่ซ่อนตรงไหนน่ะผมว่าอันนั้นมันเป็นเกิดเหตุตรงไหนก็ต้องไปซ่อนไหนเราคงไม่ต้องบอกว่าซ่อนตรงนี้ปลอดภัยมันไม่ใช่คือต้องหนีอย่างเดียวแต่ครูจะต้องเป็นคนบริหารในภาวะวิกฤตอาจจะบางอย่างอาจจะแก้ไขในระดับนั้นก็ได
1: ้
0: โดยที่1ให้เด็กไปอยู่ที่ปลอดภัยครูก็ถ้าเป็นอาวุธซึ่ง ครูเนี่ยจริงๆผมไม่ได้แนะนำว่าครูต้องพกอาวุธนะผมเชื่อว่าครูบางท่านก็มีอาวุธอยู่แล้วซึ่งเป็นผอ.แล้วเราต้องทีมบริหารภาวะวิกฤตจะต้องเอาคนที่มีลักษณะแข็งแรงมีส่วนร่วมเข้ามาถึงเวลานี้สามารถจัดการได้เราประเมินแล้วเด็กคนคนเดียวเพิ่งมีอาวุธร้ายแรงถ้าอย่างนี้เราก็ต้องหนีให้ปลอดภัยแต่ถ้าอาวุธซึ่งเราสามารถจะดูแลความปลอดภัยได้เราต้องจัดการเราอันนี้ไม่ต้องรอตำรวจแต่ต้องเรียกตำรวจให้เร็วนะและควบคุมสถานการณ์ให้ได้ไม่ใช่มันเป็นเรื่องยากนิดหนึ่งเพราะว่าวิกฤตก็ผมก็ฝากไว้ประเด็นก็คืออยากเน้นในเรื่องของการทำแผนป้องกันมันสำคัญกว่าถ้าเราป้องกันได้เรามีตัวบ่งชี้เหตุก็จะไม่เกิดให้เขาอาวุธเข้าไปไม่ได้มันก็จะเบาลงเราก็ไปค่อยแก้ที่ต้นเหตุทั้งหมดแล้วก็มีแผนภาวะบริหารภาวะวิกฤตที่ผมเห็นความสำคัญเพราะอันนี้อาจจะเป็นช่องโหว่ซึ่งอาจจะไม่ได้คิด ค
1: ิ
0: ดว่าเป็นเรื่องของตำรวจตำรวจมานั่นหมายถึงปลายเหตุแล้วครับเกมมันจะจบอยู่แล้วครับ
1: นะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราเป็นการถอดบทเรียนและวิเคราะห์สถานการณ์การใช้ความรุนแรงในโรงเรียนหรือสถานศึกษาสิ่งหนึ่งที่ผมได้คืออย่างที่ได้คุยกับท่านอาจารย์อาจารย์บอกว่าใครท่านใดผู้ปกครองท่านใดที่มีสิ่งเล้าสิ่งที่อันตรายที่สามารถหยิบไปได้ควรจะบอกควรจะเตือนควรจะคุยกับบุตรหลานของท่านว่าควรไม่ควรอย่างไรและอีกอย่างหนึ่งที่ได้ข้อมูลจากท่านผอ.และอาจารย์บอกว่าต้องมีกลุ่มนึงแหละที่เป็นกลุ่มที่คอยเข้าชาร์จประคบใส่ใจหน่อยเมื่อเกิดเหตุการณ์การบูลลี่ยิ่งหรือการบูลลี่กันแล้วต้องมีกลุ่มเพื่อนกลุ่มพี่กลุ่มครูไปให้คำแนะนำไปปรึกษาไปดูแลกันหน่อยใส่ใจกันหน่อยและวิธีการป้องกันของท่านผู้บัญชาการก็คือท่านผู้การบอกว่าต้องมีมาตรการหรือแผนการดูแลส่วนเบรกที่2ช่วงหน้าจะมาพูดคุยถึงเรื่องของแผนทั้งหมดที่เราคุยกันมีเรื่องของแผนหนียังไงซ่อนยังไงและสู้อันเนี้ยต้องมาคุยกันหน่อยว่าจะสู้ยังไงเดี๋ยวช่วงที่2ต้องมาคุยกันช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: อากาศช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะลูก
1: ก็เพราะว่าตอนนี้ฝุ่น PM สูงมากเลยค่ะแม่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ
0: ขอบใจนะลูกอยู่บ้านพักผ่อนให้เยอะๆดื่มน้ำให้มากๆจะได้ดูแลสุขภาพด้วย
1: แล้วตอนนี้ค่ะลูกฝุ่น PM มีขนาดเล็กมากเลยนะคะอาจจะเข้าปอดหนูได้หนูต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านก็ต้องเช็คค่าฝุ่นทุกครั้งด้วยนะคะ

0: กลับมาสู่รายการ NBT รวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับยังอยู่ที่ประเด็นการถอดบทเรียนและแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในสถานศึกษายังอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษทั้ง3ท่านครับท่านอาจารย์วีรพลครับเรื่องของโรงเรียนหรือสถานศึกษาเนี่ยครับเราควรมีระบบการจัดการความปลอดภัยและมีแผนรับมือเมื่อเกิดเหตุวิกฤตนะครับรวมไปถึงการปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเกิดเหตุการณ์กรณีต่างๆซึ่งจริงๆต้องที่เราคุยกันว่าไม่ควรเป็นทฤษฎีในกระดาษควรจะเอามาปฏิบัติได้จริงๆยังไงคร
1: ับในเรื่องนี้นะครับจากการที่เราได้มีการสัมมนาทางวิชาการนะ
0: ครับ
1: เมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมานะครับโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานด้วยนะครับโดยทางทีมของพร้อมนะครับแล้วก็ทางส่วนราชการเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้รับเชิญให้เป็นผู้เสวนาทางวิชาการก็ข้อสรุปในการเสวนาวิชาการ

0: เนี่ยทำให้เราได้แนวความคิดที่มาปรับใช้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่นักวิชาการได้สรุปมานะครับโดย3หลักการที่สำคัญนะครับก็คือในเรื่องของสามเหลี่ยมอารยธรรมเนี่ยในเรื่องของผู้ต้องหาเนี่ยเราคงจะไม่สามารถที่จะไปปรับพฤติกรรมเขาได้ได้ง่ายนะครับสิ่งที่เราจะทำได้ง่ายๆก็คือ1ในตัวของผู้ที่อาจจะตกเป็นเหยื่อและสถานศึกษาก็คือโรงเรียนนะครับเพราะนั้นในขั้นต้นก็คือแผนเผชิญเหตุนะครับมันก็คือ SOP ในแผนของโรงเรียนเนี่ยโดยที่ท่านรองผู้ช่วยการได้นำเรียนติดต้นก็คือว่าตัวผู้บริหารโรงเรียนคือผู้อำนวยการหรือผู้ที่รับมอบหมายเนี่ยควรที่จะมาดูแผนเผชิญเหตุเนี่ยทำให้มันกระชับทำให้กระชับแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ในทันทีเมื่อเกิดเหตุนะครับโดยแบ่งอย่างไรก็คือ1บุคลากรในโรงเรียนนะครับต้องรู้หน้าที
1: ่
0: นะไม่ว่าจะเป็นตัวครูนะครับตัวรปภ.นะครับนักการพาโรงนะครับหรือแม้กระทั่งแต่ตัวนักเรียนนะครับแต่ละคนจะมีบทบาทอย่างไรเมื่อเกิดเหตุนะ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการจัดการเหตุเบื้องต้นการนำพานักเรียนนะครับหรือว่าแม้กระทั่งว่าการที่จะใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ในโรงเรียนซึ่งจัดสถานการณ์ไปแล้วนะ
1: ครับ
0: ในส่วนแรกต้องรู้หน้าที่กันและสามารถปฏิบัติได้ทันทีโดยไม่เกิดการสับสนหรือตื่นตระหนกอันนี้คือเกิดจากการซักซ้อมนั่นเองนะครับในส่วนที่2นะครับในส่วนที่2เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดระบบเตือนภัย
1: ครับ
0: นะเตือนภัยก็คือการทำการ์เดียนนะครับแต่เราจะสังเกตได้เลยว่าในแต่ละโรงเรียนหรือแต่ละสถานที่เนี่ยมันจะมีจุดอ่อนในการที่จะเข้าถึงของคนร้ายด้วยโดยง่ายนะครับยกตัวอย่างเช่นมันอาจจะมีจุดอับสายตาซึ่งเรามองไม่เห็นเราจะเห็นได้จากปัญหาที่ผ่านมาว่าผู้กระทำความผิดบางทีเขาไม่ได้เข้ามาทางด้านหน้านะครับก็อาจจะปีนเข้ามาด้านหลังนะครับอย่างเงี้ยเป็นจุดอับนะครับส่วนเนี้ยนะครับทางโรงเรียนก็คงจะมีมาตรการนะครับที่สำคัญทำได้ง่ายๆยกตัวอย่างเช่นการใช้สัญญาณเตือนภัยโดยกริ่งนะครับหรือระบบออนไลน์ของโรงเรียนนะครับอย่างเช่นแบบกลุ่มไลน์ของครู
1: กลุ่มไลน์แจ้งเตือน
0: แจ้งเตือนเหตุว่าถ้าใช้สัญญาณนี้หรือใช้เครื่องหมายอย่างนี้ในกลุ่มไลน์ทุกคนเห็นปุ๊บจะรู้ทันทีว่าเกิดเหตุอย่างไร
1: ครับ
0: อย่างนี้คือเซตไว้ล่วงหน้า
1: ครับ
0: นะครับอันนี้หมายถึงว่าระบบการเตือนภัยนะครับประเด็นสุดท้ายก็คือในส่วนของการจัดนะครับการจัดไอ้พื้นที่จุดอับเนี่ยตรงนี้ถ้าเราทำได้นะครับรวมถึงในทุกอาคารอย่างเช่นโรงเรียนเนี่ยมันมีหลายอาคารนะครับในทุกอาคารเนี่ยควรจะมีเขาเรียกว่าเซฟตี้โซน
1: ครับ
0: ตรงนั้นไว้ด้วยนะยกตัวอย่างเช่นผมไปที่ส่วนราชการที่มาเนี่ยผมก็มองเห็นบางโรงเรียนนี่อาจจะมีรูปแบบการดีไซน์แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นบางโรงเรียนนี่อาจจะมีประตูบันไดทางขึ้นทางเดียว
1: ครับ
0: แล้วระหว่างบันไดนั้นน่ะก็จะมีไอ้เค้าเรียกอะไรเป็นประตูเหล็กสามารถที่จะเลื่อนปิดได
1: ้
0: สมมติว่าการเกิดเหตุของคนร้ายเนี่ยมันมีหลายกรณีเช่นคนร้ายเข้ามาตรงหน้าประตูปะทะกับยามหรืออยู่ข้างหน้าเนี่ยกำลังมีเหตุอยู่อย่างเงี้ยมันยังไม่ถึงโรงเรียนอย่างนี้ถ้าครูได้รับแจ้งเหตุปั๊บสามารถที่จะปิดทางขึ้นทันที
1: ใช่ครับ
0: นักเรียนปลอดภัยเลยครับถึงแม้จะมีปืนก็ไม่สามารถที
1: ่
0: จะยิงได้กว่าที่คนร้ายจะทำลายประตูหรือขึ้นไปเนี่ยทางตำรวจก็สามารถเข้ามาถึงที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วทันการอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าในภาพรวมนะครับซึ่งต้องมีทุกอาคารอันนี้ถึงจะปลอดภัยเพราะฉะนั้นณปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้เลยว่ามันจะไม่มีเซฟโซนตรงนี้หรอกแต่ถ้าผู้บริหารโรงเรียนคำนึงถึงหรือทางราชการคำนึงถึงก็ควรจะมีการออกแผนตรงนี
1: ้
0: ยกตัวอย่างเช่นปรับปรุงห้องเรียนตรงไหนที่มันมีความเหมาะสมนะครับเหมาะสมในเรื่องความสูงหรือว่าเหมาะสมในเรื่องประตูซึ่งมันแข็งแรงโดยที่ไม่ต้องไปออกแบบใหม่นะครับอย่างเช่นว่าอาคารปัจจุบันนี้อาจจะเป็นลักษณะของกระจกนี่ครับกระจกเราอาจจะมีบานประตูเหล็กข้างหน้าปิดหรือว่ามีมุ้งเหล็กดัดนะครับที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีที่ป้องกันนะมีบังเกอร์อาจจะเป็นกระดาษหรืออุปกรณ์เอกสารที่สามารถป้องกันกระสุนได้อย่างเงี้ยในกรณีที่มีเหตุเกิดขึ้นนักเรียนเข้าไปรวมกันหรือบุคลากรเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดความปลอดภัยในระยะแรกที่เกิดเหตุอย่างนี้คือการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อนะครับต่อการที่คนร้ายนี่จะเข้าถึงได้ง่ายนะครับนี่ในประเด็นแรกครับ
1: อันนี้เห็นด้วยครับเห็นด้วยเพราะว่าทุกพื้นที่ต้องมีพื้นที่เซฟโซนต้องมีพื้นที่ที่ปลอดภัยกันจริงๆเมื่อเหตุการณ์ที่เราเกิดเหตุการณ์ครั้งแรกปุ๊บพอเราทราบว่ามีเหตุการณ์แล้วโอเคระบบการแจ้งเตือนหรือกลิ่งหรือระบบออนไลน์หรือไลน์ก็แล้วแต่แหละพอเริ่มปุ๊บต้องมีพื้นที่ที่คิดว่าอ่ะมูฟไปแล้วแล้วปลอดภัยที่สุดส่วนเรื่องของได้ยินว่าคำว่าแผนรับมือแผนเผชิญเหตุหนีซ่อนสู้อย่างเงี้ยครับอันนี้ คืออะไรหนียังไงซ่อนยังไงสู้ยังไงฮะขยายความหน่อยคร
0: ับ อันนี้เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกเป็นยุทธวิธีซึ่งเป็นหลักสากลครับ
1: ครับ
0: หลักสากลที่ว่านี่หมายเขาว่าผู้กระทำความผิดนะครับอาจจะมาถึงตัวแล้วนะครับหลักการก็คือว่าหลักการของเขาก็คือว่าจะต้องหนีก่อนนะหนีก่อนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่อะไรก็ตามเนี่ยนะครับต้องหนีก่อน
1: อันนี้ต้องทำได้
0: ต้องหนีก่อน
1: วิ่งอย่างเดียว
0: หนีก่อนครับหนีก่อน
1: ต้องวิ่งอย่างเดียว
0: การหนีนะครับอันที่สองคือ หนีแล้วไปซ่อนตัวซ่อนตัวซ่อนก็จะมียุทธวิธีว่าซ่อนอย่างไรนะครับสู้นี่หมายเขาว่าหนีไม่พ้น
1: แล้วลำบากใจแล้วอันนี้ลำบากใจแล้วสู้
0: เรียกตำรวจไม่มาสักทีจำเป็นแล้วต้องเอาแล้วอย่างที่ท่านรองบอกว่าผอ.บางทีจะต้องมีปืนอันนี้ยังขยายไปถึงหลักในเรื่องการใช้อาวุธปืนในการป้องกันเนี่ยนะหรือการใช้กำลังก็เรียกว่า police use of force ซึ่งหลักในการป้องกันตนเองหรือผู้อื่นเนี่ยมีอยู่ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา68นะครับก็คือบุคคลจำต้องกระทำในการป้องกันนะครับเพื่อให้พ้นจากภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายเป็นการป้องกันตนเองหรือผู้อื่นนะครับถ้ากระทำไปพอสมควรแก่เหตุเนี่ยหมายความว่าสูสีกับคนร้ายที่กระทำเนี่ยการกระทำนั้นไม่เป็นความผิด
1: ครับ
0: อย่างเช่นตำรวจไปยิงคนร้ายอันนี้วิสามัญฆาตกรรมก็คือป้องกันประชาชนทั่วไปก็มีสิทธิ์ป้องกันตนเองหรือผู้อื่นในทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องทางแพ่งหรือว่ากรณีอย่างเหตุเกิดขึ้นเนี่ยความผิดต่อผู้ทำร้ายชีวิตร่างกาย
1: ครับ
0: สามารถหยิบจับอุปกรณ์ทุกอย่างอันนี้เข้าประเด็นที่3ก็คือการต่อสู
1: ้
0: คราวนี้ท่านรองเนี่ยท่านอาจจะมองว่าเด็กมันตัวเล็กมันอาจจะสู้ไม่ได้แต่มันจะมีวิธีการฝึกนะครับยกตัวอย่างเช่นวิทยากรเขาจะบอกว่าถ้าคุณไม่สู้คุณหนีไปเนี่ยคนร้ายก็จะเลือกยิงทีละคนละคนจนตายหมดทั้งโรงเรียนแต่ถ้าคน50คนหรือ30คนเนี่ยกลูเข้าไปแย่งปืนคนร้ายอาจจะตาย1แต่รอด50อันนี้คือความหมายของคำว่าสู
1: ้เมื่อมันถึงวินาทีนั้นจริงๆเราต้องสู้
0: อันนี้จำเป็นต้องสู้ครับอันนี้ความหมายคือการในไฟนะครับเพราะนั้นเนี่ยการปฏิบัติก็คือต้องมีการฝึกซ้อมฝึกซ้อมในที่นี้ก็คือความถี่ของมันก็น่าจะไม่ต่ำกว่าปีละ2ครั้งนะครับการฝึกซ้อมหนีซ่อนสู้เนี่ยจะต้องให้เหมาะกับสภาพของคนยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กเล็กนะครับเราก็ต้องดูว่าหนียังไงนะครับเราจะเห็นในภาพข่าวใช่ไหมครับหนีเด็กอาจจะแบบไม่ตระหนักถึงความน่าหวาดกลัวของภัยเพราะนั้นต้องให้เด็กต้องตั้งใจว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ต้องทำแบบนี้นะอย่ามัวแต่หัวเราะอย่ามัวแต่ห่วงสิ่งของต้องทิ้งต้องไปให้ตามที่วางแผนไว
1: ้ครับ
0: นะการซ่อนก็เช่นเดียวกันครับต้องปิดไฟต้องเงียบต้องปิดนะครับแล้วก็ต้องล็อกประตูนะครับต้องฝึก
1: ครับ
0: อันนี้เด็กทำเองไม่ได้ครูต้องช่วยนะครับต้องมีฝ่ายเชี่ยวชาญนะครับในการสู้ก็เช่นเดียวกันครับยกตัวอย่างเช่นเราไปฝึกซ้อมที่เมื่อวานนี้จังหวัดนนทบุรี
1: ครับ
0: ครูฝึกก็จะบอกว่าวิธีการปฏิบัติในกรณีที่ว่าคนร้ายพังประตูเข้ามาต้องอยู่ในจุดไหนจะหันไปทางไหนถ้าคนร้ายหันอาวุธมีดหรือปืนมาเนี่ยต้องอยู่ในจุดที่เขาไม่สามารถยิงเราได
1: ้ครับ
0: แล้วต้องแบ่งหน้าที่กันอย่างเช่นแบบล็อกขาสองข้างจับมือสองข้างกดลงยังไม่ได้พูดถึงเรื่องยุทธวิธีเรื่องการปลดอาวุธนะครับอันนั้นคือต้องฝึกกันอีก
1: ครับ
0: ถ้าฝึกแล้วมีความนานจะมีความมั่นใจเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเหลือตนเองหรือผู้อื่นได
1: ้
0: นะครับความหมายนี้คือพัฒนาขึ้นไปว่ามันจะเป็นตามสเต็ปครับเพราะนั้นอยู่ที่การฝึกซ้อมการปฏิบัตินะครับในเรื่องการเผชิญเหตุ
1: นะอันนี้เข้าใจจริงๆเลยฝึกจริงต้องฝึกจริงต้องจริงจังแล้วไม่ใช่ทำแล้วหัวเราะไปไม่ได้ตั้งใจอะไรเลยวิธีการอย่างที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของพร้อมในหลักสูตรของพร้อมเนี่ยก็เป็นอีกหลักสูตรที่ทำจริงฝึกจริงโดยผู้เชี่ยวชาญจริงอันนี้น่าสนใจมาที่ท่านผอ.หน่อยครับท่านผอ.ครับเรื่องของมาตรการการปราบปรามและควบคุมการฟื้นฟูสภาพจิตใจของกลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้กันหน่อยการฟื้นฟูการรับฟังในโรงเรียนและระบบการแจ้งเบาะแสแบบปกปิดตัวตนเนี่ยครับมีความสำคัญหรือไม่อย่างไรฮะ
2: ครับผมปกติโดยหลักเรื่องเกี่ยวกับการจัดการกับอาชญากรรมนะครับโดยปกติเนี่ยเราจะให้ความสำคัญกับการป้องกัน
1: ครับ
2: ครับการป้องกันจะต้องมาก่อนปราบปราม
1: ครับ
2: การปราบปรามแสดงว่ามันเกิดขึ้นแล้ว
1: ครับ
2: ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะต้องมีการสูญเสีย
1: ครับ
2: แต่การป้องกันเนี่ยการป้องกันเราสามารถทำได้เลยทำได้เลยโดยที่ยังไม่มีการสูญเสียนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเมื่อกี้หลายๆท่านก็พูดถึงความรุนแรงในโรงเรียนการบูลลี่นะครับถ้าเรามีช่องทางหนึ่งที่จะสื่อสารระหว่างนักเรียนกับครูนะครับก็ควรจะมีการมีช่องทางที่จะแจ้งโดยปกปิดตัวตนนะครับปกปิดตัวตนก็คือไม่อาจจะเป็นใครก็ได้แจ้งเช่นพบเห็นน้องคนหนึ่งถูกพี่ที่ตัวกว่าก
1: ันแกล้งกัน
2: แกล้งนะครับอยากจะแจ้งให้คุณครูทราบนะครับ แต่ตัวเองก
1: ็กลัวรุ่นพี่คนนั้นรู้ว่าเราเป็นคนแจ้ง
2: แน่นอนครับ เพราะฉะนั้นทางโรงเรียนจะต้องมีมาตรการ
1: คร
2: ับนะซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าในระบบโซเชียลมีเดียทุกวันนี
1: ้
2: เราสามารถที่จะแจ้งโดยที่ไม่ระบุตัวตนนะก็ช่วยกันคิดขึ้นมาเช่นอาจจะเป็นแจ้งทางใดทางหนึ่งนะครับถ้าแจ้งทางไลน์มันก็จะระบุตัวตนอาจจะมีช่องทางอื่นไหมหรือมีกลุ่มสายตรงจากไหนสื่อสารระหว่างครูกับนักเรียนผมว่าอันนี้ต้องช่วยกันหาทางตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าแจ้งเบาะแสโดยปกปิดตัวตน
1: ครับ
2: คล้ายๆกับการสมาชิกแจ้งเหตุอาชญากรรมนะเหมือนกันนะครับก็บางทีคนแจ้งเหตุอยากจะแจ้งแต่กลัว
1: ใช่คร
2: ับนั้นก็ต้องมีไม่ระบุตัวตนเช่นเดียวกันนะครับที่เราจะเรียกว่าพลเมืองดีนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันในโรงเรียนก็ต้องมีช่องทางนี้นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยผมอยากจะให้พวกเรานึกถึงเรื่องของการรับฟังการรับฟังแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยครูเนี่ยจะต้องรับฟัง
1: ครับ
2: นะรับฟังว่าบางทีเหมือนเด็กเขาพยายามจะบอกอะไร
1: ครับ
2: หรือมีสัญญาณอะไรงั้นครูต้องให้ความสำคัญไม่เหมือนเมื่อก่อนละเมื่อก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ต้องรับฟังงั้นประเด็นสุดท้ายก็คือผมอยากจะให้มีการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงเรียนนะครับอันนี้ที่ผ่านมาเราอาจจะคิดว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วหลังจากที่เกิดเหตุขึ้นมาหลายๆเหตุการณ์นะฮะพวกเราจะต้องสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยนะครับไม่วีรพลพูดว่าจะต้องคำนึงถึงมีห้องปลอดภัยนะครับอะไรอย่างนี้นะครับเราต้องมีการฝึกซ้อมนะครับต้องคือเราต้องมาตระหนักละไอ้พวกนี้เป็นการป้องกันนะครับถ้าจะรอให้เหตุเกิดแล้วก็ไปปราบปรามเนี่ยมันจะไม่ทันนะครับมันจะไม่ทัน
1: ครับ
2: เพราะผมถึงให้ความสำคัญเรื่องการป้องกันจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมพูดเนี่ยมันหมายว่าเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับส่วนหนึ่งเท่านั้นเองยังมีอีกหลายวิธีเลย
1: ซึ่ง
2: แต่แล้วโรงเรียนแต่ละแห่งเนี่ยคงต้องเอาไปช่วยกันคิด
1: ครับด้วยเวลาเรากระชั้นชิดมากท่านผอ.ครับอยากเชิญมาอีกนึงนะมาเจาะกันหน่อยโอกาสหน้าเกิดมีโอกาสต้องเชิญอาจารย์ท่านผอ.แล้วก็ท่านผู้การมาเจาะกันหน่อยมาเล่ารายละเอียดกันหน่อยครับซึ่งต้องบอกว่าการแจ้งข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งที่คือหลายคนกลัวว่าเกิดแจ้งไปปุ๊บแล้วผู้ที่มีอำนาจในโรงเรียนสูงสุดพอรู้ว่าเราแจ้งปุ๊บอันนี้อันตรายละเสี่ยงละแต่ถ้าเกิดมีกล่องที่รับฟังความคิดเห็นทุกจุดก็ได้หรือ 2-3 จุดในโรงเรียนที่แบบแอบหย่อนปุ๊บแต่ย้ำว่าต้องเป็นปัญหาจริงนะไม่ใช่เป็นการกลั่นแกล้งกันมาที่ท่านผู้การหน่อยครับทั้งหมดทั้งมวลที่เราพูดคุยมาทั้งหมดเลยจากเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประสบการณ์ของการเตรียมความพร้อมในฝ่ายของตำรวจเองครูเองหรือชุมชนเองเนี่ยครับสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงรุกหรือเหตุการณ์เพื่อระงับการก่อเหตุยังไงบ้างครับ
3: คืออันนี้สำคัญมากครับก็คือประเด็นที่ผมอยากจะพูดก็คือวันนี้เหตุการณ์มันเกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า
1: ครับ
3: เราถอดบทเรียนก็ถอดทั้งหมดแล้วและตอนนี้เห็นทางรัฐบาลก็มีกระทรวงศึกษาท่านรัฐมนตรีก็มีนโยบายออกมาชัดหลายๆข้อนะครับแล้วก็สั่งดำเนินการต่างๆผมอยากให้การถอดบทเรียนครั้งนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์แล้วโรงเรียนจะเป็นสถานศึกษาที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงเนี่ยหนึ่งเราต้องบูรณาการกันนะครับ หมายความว่าใครที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องวันนี้เราไม่ใช่ว่าเกิดเหตุแล้วเรามาร่วมกันเพื่อแก้ไขสถานการณ์แต่เราต้องร่วมกันในการป้องกันไม่ให้เหตุเกิดดังนั้นถึงแม้เหตุเกิดแล้วถ้าเราป้องกันดีที่สุดแล้วเหตุเกิดอันนี้เราก็ต้องมีภาวะวิกฤตซึ่งเราต้องมีแผนเผชิญเหตุใครมีหน้าที่อะไรอย่างไรอยากให้นำแผนมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนะครับยกตัวอย่างอย่างประเทศญี่ปุ่นนั้นเด็กๆ เนี่ยเขาตระหนักรู้เขามีภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวเด็กตั้งแต่เล็กเขาจะรู้เลยว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวเขาจะต้องไปอยู่ตรงตึกตรงไหนอย่างไรอันนี้เป็นภัยพิบัติจากธรรมชาติซึ่งผมเชื่อว่าของเรามีตรงนี้แล้วก็เพียงแต่ทุกคนมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วแต่ขาดการประสานงานขาดการบูรณาการอย่างแท้จริงในส่วนของผมกำลังบอกว่าการเชื่อมต่อระหว่าง างสำนักงานตุลาการชาติก็ต้องมีในส่วนบทบาทหน้าที่ในเรื่องการดูแลความปลอดภัยในที่สาธารณะดังนั้นสิ่งซึ่งเกิดเหตุแล้วต้องมาเร็วที่สุดในสถานศึกษานั้นก็อาจจะต้องมีการเชื่อมโยงมีการ MOU ระหว่างสำนักงานตุลาการชาติกับกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องว่าแจ้งเหตุปรากฏปุ๊บไป191แล้วเห็นภาพและเสียงแล้วก็ต้องมาให้เร็วที่สุดอันนี้คือสิ่งซึ่งการจัดการภาวะวิกฤตจะเร็วที่สุด2ในขณะซึ่งแผนเผชิญเหตุอันนี้ซึ่งทั้งท่านวิทยากรหลายท่านก็ได้กล่าวแล้วว่าเราต้องปฏิบัติจริงอันนี้มันเป็นเรื่องของความสามารถมันไม่ใช่ความรู้มันไม่ใช่ความเข้าใจแต่มันต้องปฏิบัติปฏ
4: ิ
3: บัติแล้วเวลาคนที่ซักซ้อมมา 150% มาถึงวันจริงอ่ะตกใจเหลือ 50% แต่คนที่ไม่เคยฝึกซ้อมเลยก็คือตัวใครตัวมันอันนี้คือมันจะทำไม่ได้เพราะมันตกใจดังนั้นก็อยากให้มีการบูรณาการกันอย่างจริงจังขณะเดียวกันก็ต้องมีการทำงานร่วมกันโดยที่แทนที่จะบวรอย่างเดียวคือบ้านวัดโรงเรียนจะต้องบูรณาการทั้งภาคสังคมชุมชนตำรวจฝ่ายปกครองจะต้องลงมาร่วมด้วยช่วยกันอันนี้มาดูเรื่องความปลอดภัยเพื่อจะได้เป็นสถานศึกษาที่มีความปลอดภัยเพื่อพัฒนาเด็กให้มีความรู้ความเข้าใจแล้วเป็นเด็กวันนี้ดีได้มีการศึกษาที่ดีแล้วก็เป็นเยาวชนที่ดีประเทศชาติก็จะพัฒนาต่อไปครับ
4: นะอันนี้เห็นด้วยครับก็ต้องมีการบูรณาการร่วมทุกฝ่ายต้องตั้งรับและร่วมกันขับเคลื่อนไปด้วยกันทั้งทางตำรวจเองหรือทางศึกษาธิการเองต้องปฏิบัติจริงจังกันผมขออนุญาตมีเวลาอยู่ประมาณท่านละ1นาทีนะครับช่วงท้ายนี้อยากให้แต่ละท่านได้สรุปใจความสำคัญหรืออยากฝากอะไรถึงผู้ชมฝากอะไรถึงแฟนรายการแต่ละท่านเรียนเชิญอาจารย์ก่อนได้เลยครับ
0: ครับความปลอดภัยที่แท้จริง
4: ครับ
0: นะครับก็คือการเตรียมความพร้อมและถอดบทเรียนเนี่ยนะครับและนำไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
4: ครับ
0: อันนี้ถึงจะเขาเรียกว่าแปลงจากแผนซึ่งอยู่ในกระดาษไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงและก็มีการฝึกปฏิบัติให้สามารถทำได
4: ้ครับ
0: การทำแบบนี้จะทำให้สามารถที่จะเปลี่ยนนะครับสถานที่ศึกษาของเราเนี่ยให้เป็นที่ปลอดภัยที่แท้จริงของเด็กนักเรียนทุกคนรวมทั้งบุคลากรในโรงเรียนนั่นด้วยครับ
4: ครับเชิญท่านผอ.ครับ
2: ครับผมอยากจะให้ความสำคัญกับการป้องกันครับการป้องกันเนี่ยเราเริ่มจากการที่สังเกตสัญญาณนะครับสังเกตสัญญาณสิ่งบอกเหตุต่างๆแล้วเราต้องรีบเข้าไปแก้ไขในจุดนั้นๆนะครับเหมือนคำกล่าวที่ทางทหารเขาจะบอกว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเช่นเดียวกันเราจะไม่ทิ้งกลุ่มเสี่ยงน้องๆกลุ่มเสี่ยงไว้เพียงลำพังเราจะต้องดูแลเขารักษาเยียวยาเขานะครับก็การป้องกันว่าจะดีกว่าการปราบปรามครับ
4: ครับมาถึงพระเอกของเราหน่อยครับท่านผู้การหน่อยครับคอนเซ็ปต์ของเราคือ NPT ลมใจคนไทยไม่ทิ้งกันท่านสรุปใจความสำคัญฝากเป็นแฟนรายการนะครับ
3: ผมกำลังจะบอกพี่น้องประชาชนครับเพราะว่าความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนั้นบทบาทหน้าที่เป็นเรื่องของตำรวจตำรวจมีหน้าที่ภารกิจดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินมีพระราชบัญญัติมีกฎกระทรวงมีต่างๆหน้าที่แต่สิ่งหนึ่งที่เรามีพรบรักษาความปลอดภัยปี58เนี่ยคือเรามีพนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งมีกฎหมายแค่40ชั่วโมงแต่ถามว่าผู้ที่จะต้องดูแลความปลอดภัยที่สุดแล้วต้องไม่เกิดเหตุหมายความว่าเขาต้องมีความรู้ความเข้าใจดังนั้นทุกสถานที่ทั้งภาคประชาชนไม่ใช่โรงเรียนนะครับทั้งโรงแรมทั้งสถานต่างๆสถานที่ที่เป็นบ้านของเราเองจะต้องปลอดภัยดังนั้นสิ่งที่ต้องปลอดภัยเราต้องมีความรู้ความเข้าใจและความสามารถที่จะต้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตของเราเองดังนั้นตรงหลักสูตรที่ผมอยากจะฝากไว้ว่าเราคงจะต้องไปให้มีการเรียนรู้ในวิชาตั้งแต่เล็กแล้วแหละเพราะเขาเดินออกมาจากบ้านเขาอาจจะไม่ปลอดภัยจากเรื่องต่างๆต้องมีหลักสูตรนี้ตั้งแต่เล็กให้เขาตระหนักรู้พอเขาโตขึ้นเขาจะได้ดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเรามีกฎหมายเซฟตี้คือบรรยากาศของสถานต่างๆสถานโรงงานต่างๆแต่เรามีซีเคียวริตี้เราไม่มีได้การเรียนการสอนเราก็คิดอย่างเดียวว่าเกิดเหตุไปพึ่งตำรวจอย่างนี้มันไม่ใช่ครับผมอยากให้ทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชนได้ตระหนักเรื่องนี้แล้วก็ต้องมีองค์ความรู้ได้จากสถานศึกษาดังนั้นช่วงเด็กนักเรียนหรือเยาวชนต่างๆจะต้องมีการอบรมมีความรู้ด้านนี้เพื่อจะเกิดประโยชน์แล้วก็ออกเป็นกฎหมายต่อไปครับ
4: เห็นด้วยครับเทปหน้าถ้ามีโอกาสท่านผอ.ท่านอาจารย์ท่านผู้การครับมาคุยกันหน่อยถึงบท การเรียนภาคทั้งทฤษฎีและปฏิบัติของหลักสูตรความปลอดภัยโดยเฉพาะอย่างพร้อมเนี่ยมีหลักสูตรที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเรื่องนี้โดยตรงเลยสอนกันยังไงฝึกกันยังไงและใครกลุ่มไหนที่เหมาะการมาฝึกตรงนี้แล้วฝึกแล้วต่อยอดวุฒิการศึกษาไปถึงไหนมาคุยกันหน่อยนะครับมีโอกาสนะครับนี่คือเรื่องของการถอดบทเรียนและก็แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในสถานศึกษา

0: ขอบพระคุณแขกรับเชิญทั้ง3ท่านครับท่านพลตำรวจตรีดร.กิติศักดิ์ปราทองรองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์พลตำรวจโทดร.วีรพลกุลบุตรประธานที่ปรึกษาของโรงเรียนรักษาความปลอดภัยพร้อม Protect และขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตำรวจเอกอินทิพลสุขยิ่งผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาความปลอดภัยพร้อม Protect ขอบคุณทั้ง3ท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวการถ่ายทอดบทเรียนการถอดบทเรียนแล้วก็แนวทางการรักษาความปลอดภัยหรือการระงับการเกิดเหตุความรุนแรงในพื้นที่ครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมแขกรับเชิญและทีมงานเป็นพิธีทั้งหลายแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
5: เขื่อนสิรินธรพลังแห่งสายน้ำที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศส่งต่อพลังงานที่มั่นคงสู่ทุกครัวเรือนบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบเขื่อนสิรินธรมากกว่าการผลิตไฟฟ้าคือการเป็นที่พึ่งของชุมชนและพลังแห่งการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนของคนไทยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
6: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

0: สวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับเข้าสู่รายการตลาดไม่วายบายทีวีอีสานนะคะวันนี้เราพาทุกคนออกนอกพื้นที่มาที่จังหวัดยโสธรค่ะเขาว่ากันว่าที่จังหวัดยโสธรมีก๋วยเตี๋ยวที่โคตรอร่อยมากๆค่ะและที่สำคัญเขาบอกว่าถูกใจวัยรุ่นแล้วก็ทุกเพศทุกวัยจริงๆนั่นก็คือร้านโคตรเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนั่นเองนะคะตอนนี้เรามาถึงที่ร้านกันแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปพิสูจน์พร้อมๆกันว่าอร่อยจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันเลยค่ะเจอเจ้าของร้านแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวกับผู้ชมหน่อย
1: ค่ะชื่อวิธิดาเจริญทรัพย์นะคะเป็นเจ้าของร้านค่ะก๋วยเตี๋ยวโคตรเนื้อตุ๋นค่ะ
0: ชื่อเล่นชื่ออะไรคะ
1: ชื่อนัทค่ะ
0: คุณนัท
1: ใช่
0: นะคะเดี๋ยวถามหน่อยนะคะเข้ามาภายในร้านแล้วแบบหอมมากหอมก๋วยเตี๋ยวมากๆและที่สำคัญก็คือว่าเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวด้วย
1: ใช่
0: นะคะทำไมถึงเป็นโคตรเตี๋ยวเนื้อตุ๋นคะ
1: ก็คือที่นี่ของเราเป็นคนที่ชอบกินเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้ออยู่แล้วค่ะแล้วทีนี้พื้นฐานครอบครัวค้าขายใช่ค่ะแล้วก็ชอบในเมื่อเราชอบกินเราก็เลยอยากทำเพราะว่าไปกินที่ไหนยังไม่จุใจใช่ค่ะ
0: ก็เลยคือเป็นความชอบส่วนตัวแล้วก็อยากจะให้ทุกคนที่มาที่ร้านเนี่ยได้ทานของอร่อยที่เหมือนตัวเองทานอะไรก็อยากให้คนที่เข้ามาได้ทานเหมือนเราด้วย
1: ใช่ค่ะก็เลยเป็นที่มาของร้านก๋วยเตี๋ยวโคตรเนื้อตุ๋นค่ะคือเนื้อของเราในราคา50-60ค่ะแล้วก็คือเนื้อจุก
0: โอ้โห
1: ใช่ค่ะบางคนก็จะมองว่าถ้าราคาถ้าเห็นปริมาณอาจจะประมาณว่าที่อื่นจะประมาณ70-80บาท
0: อาจจะเป็นราคาแบบว่าจัมโบ้บิ๊กโบ้อะไรไปราคา
1: อันนี้ราคามาตรฐานทั่วไป50พิเศษ60ค่ะ
0: ค่ะก็คือเป็นราคาอยู่ในย่านนี้อยู่แล้วนะคะทีนี้เรื่องของการตุ๋นการเตรียมนี่คือต้องใช้เวลานานไหมคะกว่าจะได้ของอร่อยแบบน
1: ี้เราจะตุ๋นเตรียมวันต่อวันนะคะเพื่อที่จะให้เนื้อมันเข้าที่อย่างเช่นสมมุติว่าเราจะขายพรุ่งนี้วันนี้ตอนเย็นเราตุ๋นไว้เรียบร้อยแล้ว
0: ต้องวางแผนแล้ว
1: ใช่ค่ะหั่นเตรียมไว้สต๊อกของไว้อย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะอันนี้คือเป็นหม้อตุ๋น
1: อันนี้เป็นหม้อน้ำซุปด้วยค่ะหม้อตุ๋นใหญ่เราก็อยู่ข้างหลังอีกค่ะ
0: เดี๋ยวพาแนะนำแต่ละจุดให้หน่อยค่ะว่านี่คืออะไรบ้าง
1: ค่ะอันนี้โซนนี้จะเป็นโซนเนื้อค่
0: ะ
1: จะเป็นของโซนเนื้อนี่จะเป็นเนื้อตุ๋นเราก็จะมีเนื้อสดด้วยค่ะส่วนทางนี้จะเป็นหมูตุ๋นเรามีทั้งหมูตุ๋นแล้วก็เนื้อตุ๋นค่ะมี2เมนูค่ะให้คนที่ไม่ทานเนื้อสามารถทานหมูได้ด้วยค
0: ่
1: ะ
0: ก็มีให้เลือก
1: มีให้เลือก
0: นะคะบรรยากาศในร้านก็สามารถมีกี่โต๊ะคะ
1: ตอนนี้มีทั้งหมด20กว่าโต๊ะค่ะรวมข้างในมีห้องแอร์ด้วย
0: มีห้องแอร์ด้วยมี2บรรยากาศด้วยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปบรรยากาศที่ห้องแอร์

0: ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราก็เข้ามาภายในเขาเรียกว่าเป็นโซนอีกโซนนึงที่รองรับลูกค้าที่เข้ามาเป็นโซนห้องแอร์มี2โซนด้วยกันนะคะข้างนอกก็จะไม่มีแอร์แต่ก็เป็นบรรยากาศแบบนั่งดูบรรยากาศทั่วไปเพราะว่าอยู่ติดถนนด้วยนะคะด้านในก็จะเป็นโซนห้องแอร์ด้วยนะคะแต่ว่าเมนูที่ร้านนี่ไม่ใช่มีเฉพาะแค่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวยังมีเป็นเมนูอื่นๆอีกหลากหลายซึ่งเดี๋ยวเราจะได้แบบสั่งไปแล้วออเดอร์ไปแล้วเดี๋ยวทยอยมาเสิร์ฟนะคะก็จะได้รู้ว่าไม่ใช่แค่ก๋วยเตี๋ยวชามเดียวแล้วทานแบบนี
1: ้
0: นี่มาแล้วอันนี้เป็นหม้อไฟด้วยอันนี้เป็นเมนูอะไรครับ
1: อันนี้เป็นเมนูหม้อไฟค่ะหม้อไฟเนื้อค่ะเราจะมีทั้งหมูกับเนื้อค่ะจะเป็นหม้อไฟเนื้อจะมีลูกชิ้นมีผักคิริวมีเอ็นมีเนื้อตุ๋นเนื้อสดอยู่ในนี้รวมกันค่ะ
0: เป็นหม้อไฟเนื้อนะคะ
1: ค่ะ
0: เมนูนี้ก็คือเป็นเมนูที่ทานกับข้าวสวย
1: ใช่ค่ะ
0: เมนูนี้ถ้าบอกเป็นราคานี้เท่าไหร่
1: หม้อละ200ค่ะ
0: 200บาททานได้ทั้งครอบครัวนะคะโอ้โหน่าสนใจมากๆและที่สำคัญหอมมากตอนนี้มีสมุนไพรด้วยก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะเป็นหม้อไฟแต่ถ้าเป็นแบบชามใหญ่ๆแบบนี
1: ้อันนี้เป็นเกาเหลาค่ะ
0: เป็นเกาเหลา
1: ค่ะ
0: พิเศษหรือธรรมดา
1: อันนี้พิเศษค่ะ
0: พิเศษ
1: 70บาทค่ะ
0: พิเศษเกาเหลานะคะแบบเนื้อเน้นๆลูกชิ้นด้วยนะคะแล้วก็มีเครื่องเคียงต่างๆด้วย70บาทแบบพิเศษเกาเหลาทานกับข้าวสวย
1: ธรรมดา60ถ้าเป็นเกาเหลาพิเศษจะ70ค่ะ
0: ข้าวสวยอีกเท่าไหร่คะพี่โนเพ
1: ิ่ม10บาท
0: เป็น10บาทก็อาจจะ60 70 80นี่คือ
1: ราคา
0: อิ่มเลย
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะโอ้โหนะคะ
1: จะมีข้าวสวย
0: แต่ละเมนูนี้คือแบบว่าคือราคาก็คือถ้าใครที่แบบทานน้อยนี่ก็คือแนะนำเป็นแบบธรรมดา
1: ค่ะ
0: เพราะเดี๋ยวจะทานไม่หมด
1: ค่ะ
0: นะคะนี่ก็เป็นข้าวสวยแล้วก็มีเป็นเมนูแบบเป็นลวกเส้น
1: ใช่ค่ะอันนี้บางครั้งลูกค้าก็จะสั่งมากินคู่กันกับหม้อไฟก็ได้ค่ะบางคนเขาไม่กินข้าวค่ะค่ะแล้วก็จะมีเซตแยก
0: เซตแบบนี้เท่าไหร่อ
1: ันนี้จานนี้20บาทเองค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะเส้นลวก
0: อ๋อค่ะลวกเส้น20บาทค่ะทุกคน
1: 20บาท
0: โรยหอมเจียวด้วยนะคะมีแคบหมูโรยมาด้วย20บาทเท่านั้นเองนะคะราคาน่ารักมากๆเลยนะคะนะคะได้กี่เมนูแล้ว1 3เมนู4เมนูแล้วเมนูนี้ก็ทุกคนก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าสั่งเยอะเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งของร้าน
0: เป็นเมนู
1: เป็นลวกจิ้มค่ะ
0: เป็นลวกจ
1: ิ้มรวม
0: ลวกจิ้มรวม
1: ก็จะมีผักคิริวใช่ค่ะอันนี้เป็นเนื้อจะมีเนื้อลายด้วยค่ะทางเราจะเน้นเป็นเนื้อลายแล้วก็เนื้อตุ๋นก็จะมีเอ็นมีลูกชิ้นค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: มีเมนูพร้อมกับน้ำจิ้ม
1: ใช่ค่ะ
0: เท่าไหร่คะเมนู
1: อันนี้100บาทค่ะ
0: 100บาท
1: ราคานี้100ค่ะ
0: โอ้โห
1: ค่ะ
0: ต้องมาแล้วล่ะทุกคนนะคะเห็นแต่ละเมนูนี่คือแบบนี่น่าเขาต้องบอกว่าอะไรนะโคตรเตี๋ยว
1: ค่ะ
0: คือมีทุกอย่างตอบโจทย์ให้กับลูกค้าที่อยากจะสั่งด้วยนะคะไปกับน้ำจิ้มด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนู
1: อันนี้เราก็จะมีลูกชิ้นลวกลูกชิ้นลวกค่ะ
0: ลูกชิ้นลวก

0: ้อไฟเนื้อหม้อไฟหมูราคาเหมือนกันไหม
1: เหมือนกันค่ะ
0: เหมือนกันปริมาณเท่ากัน
1: ใช่ค่ะเน้นทางหมูก็จะเพิ่มเนื้อก็จะราคาเท่านี้ค
0: ่ะค่ะอันนี้คือเป็นเมนูทั้งหมดภายในร้านแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: แล้วถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวทั่วไปที่มีเป็นเส้นหมี่เส้นอะไรก็สั่งได
1: ้สั่งได้ค่ะราคาธรรมดา50พิเศษ60ค่ะ
0: ก็จะเป็นราคานี
1: ้ใช่ค่ะบางคนอยากพิเศษก็จะเป็นโค้ดพิเศษขึ้นมาก็70บาทค่ะ
0: ต้องมีโค้ดพิเศษขึ้นมาก็แล้วแต่ว่าลูกค้าจะชอบแบบไหนนะคะทีนี้ลูกค้าที่มาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนบ้างคะที่มา
1: ก็จะมีกลุ่มโซนในเมืองลูกค้าในเมืองค่ะแล้วก็พวกหน่วยงานราชการค่ะค่ะแต่ช่วงเทศกาลก็จะมีรอบนอก
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แสดงว่าปากต่อปากด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะ
1: เปิดตั้งแต่8โมงเช้าค่ะถึงบ่าย4โมงเย็นค่ะ

0: อร่อยอ่ะทุกคนอยากให้ทุกคนได้มาชิมดูนะที่เขาบอกว่าร้านโคตรเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนี่คือสมคำล่ำลือจริงๆนะทุกคนเพราะว่าคือทานได้หมดเลยนะคะบางคนก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะแบบมันเหนียวไปหรือเปล่ามันจะเคี้ยวได้ไหมคือแบบคือมันนุ่มมากจริงๆเขาตุ๋นเพื่อที่จะคือทานแบบด้วยความอร่อยแล้วก็อยากให้ลูกค้าที่เข้ามานะคะได้ทานของอร่อยเหมือนกับเจ้าของร้านด้วยนะคะอยากให้ทุกคนได้มาจริงๆค่ะค่ะและนี่ก็คือเป็นจุดลอดช่องค่ะที่บริการให้กับลูกค้าที่เข้ามาภายในร้านจุดนี้คือบริการฟรีนะคะทุกคนลอดช่องนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารของยโสธรอยู่แล้วถ้ามาที่ยโสก็ต้องมีลอดช่องมีปลาส้ม
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเราคิดยังไงเราถึงว่าเอ๊ะอยากให้ทุกคนที่มาได้ทานลอดช่องด้วย
1: ก็มันเป็นของขึ้นชื่อของยโสด้วยอะค่ะถ้าเราเอามาให้คนกินแบบเหมือนกับที่พี่พูดว่าถ้าเราจะไปซื้อมันหมด
0: มันไม่ทันเลยต้องไปตั้งแต่ตีห้า
1: ใช่ค่ะ
0: 6โมงเช
1: ้
0: า
1: ใช่ค่ะเพราะว่าร้านเราเป็นตลาดทุกเช้าก็อยากให้ลูกค้าได้ทานค่ะเป็นฟรีค่ะบริการตนเอง
0: โอ้โหน่ารัก
1: เย็นๆอากาศร้อนๆค่ะ
0: น่ารักมากทุกคนนะคะแบบว่าใครตื่นสายหน่อยนี่หมอมากอ่ะเดี๋ยวอยากให้ทุกคนนะคะดูรายการตลาดไม่วายมาถึงตรงนี้แล้วนะคะอยากจะมาจริงๆอ่ะฝากร้านอีกหน่อยหรือว่ามีช่องทางไหนมีแบบส่ง delivery ด้วยไหมคะ
1: ตอนนี้ยังค่ะเพราะว่ารับลูกค้าหน้าร้านยัง
0: ไม่ทันเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: น่าฝากร้านหน่อยร้านตั้งอยู่ตรงไหนยังไงร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมง
1: ค่ะก็ฝากร้านก๋วยเตี๋ยวโคตรเนื้อตุ๋นยโสธรด้วยนะคะร้านตั้งอยู่4แยกคำน้อยถนนเลี่ยงเมืองค่ะติดกับร้านต้นคูนค่ะเปิดเวลา 8:00 น.ถึง 4:00 น.ค่ะหรือถ้าวันไหนของหมดเร็วก็
0: ปิดเร
1: ็
0: วค่ะปิดเร็วนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แสดงว่าต้องรีบมานะทุกคนก็แต่ว่าถ้าใครมาแล้วก็เชื่อว่าได้ชิมทุกคนนั่นแหละแนะนำให้มาช่วงสายๆเที่ยงๆแบบนี้ได้ชิมแน่นอนนะคะนอกจากจะได้ชิมก๋วยเตี๋ยวคนเนื้อตุ๋นแบบนี้แล้วยังมีหลากหลายอีกเมนูนะคะแล้วก็ยังได้เค้าเรียกว่าสัมผัสบรรยากาศในร้านแบบวินเทจได้ชมของเก่าภายในร้านที่เจ้าของร้านชอบสะสมด้วยแล้วก็ได้ชิมลอดช่องแม่ทองวันขึ้นชื่อของยโสธรซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารกันด้วยนะคะฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยร้านโคตรเนื้อตุ๋นที่ยโสธรค่ะ

ค่ะทุกคนคะหลังจากที่เราพาทุกคนไปทานก๋วยเตี๋ยวโคตรเนื้อตุ๋นกันมาแล้วนะคะทีนี้ก็ได้เวลาที่จะพาทุกคนมาที่ร้านคาเฟ่กันหน่อยนะคะเป็นคาเฟ่ที่ต้องบอกว่ามีเมนูอาหารด้วยแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับใครที่อยากจะพาครอบครัวนะคะมาทานอาหารมาพักผ่อนที่นี่เลยคือนิสอารีการ์เด้นนั่นเองนะคะดูบรรยากาศแล้วก็อยู่ภายในสวนนะคะเป็นธรรมชาติมากๆและที่สำคัญเขาบอกว่ามีเมนูอาหารมีเมนูเครื่องดื่มแล้วก็มีอะไรที่หลากหลายให้กับลูกค้าที่มาที่นี่ได้ชิมได้พักผ่อนกันด้วยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศนะคะก่อนที่จะเข้าไปด้านในเดี๋ยวไปชมบรรยากาศที่สวนกันก่อนดีกว่า

0: ค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันกับเจ้าของร้านมิสอารีการ์เด้นแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: พี่พลพวงแก้วครับผม
0: ชื่อเล่นชื่อว่า
2: พลครับ
0: ขออนุญาตเรียกเฮียพลก็แล้วกันนะคะว
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้ได้จริงๆแล้วคือเข้ามาภายในร้านแล้วก็ได้ชมบรรยากาศทั่วๆไปนะคะดูรอบๆสวนและประทับใจมากๆแล้วก็คือมาแล้ว

0: ครั้งแรกครั้งที่2 3 4ต้องตามมาแน่นอนประทับใจมากๆเลยเดี๋ยวอยากจะถามเฮียพลหน่อยนิดนึงว่าแรงบันดาลใจในการที่จะทําร้านคาเฟ่ร้านอาหารในสไตล์แบบนี้อยากจะเขาเรียกว่ามีแรงบันดาลใจอะไรถึงได้ทําสวนแบ
1: บ
0: ดูแบบน่ารักอบอุ่นแบบนี
1: ้ถ้าเริ่มต้องเท้าความไปตั้งแต่ช่วงโควิดช่วงโควิดสวนสาธารณะโดนปิดห้ามเข้าไปใช้งานแล้วผมมีลูกวัยที่ต้องออกไปใช้ชีวิตข้างนอกครับไป3ขวบ4ขวบแล้ววันนึงลูกสาวผมบอกว่าหนูอยู่แต่บ้านเบื่อแล้วเนี่ยก็เลยเป็นแรงบันดาลใจว่าเอ้ยเราต้องมีพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กขณะเดียวกันเนี่ยสวนสาธารณะที่บ้านเราเองอ่ะยังไม่ได้เหมาะสําหรับเด็ก 100% เพราะบางทียังมีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านทําให้เราไม่สามารถระวังได้เต็มที่จังหวะว่าเรามีที่แปลงนี้เอาจริงๆตอนแรกก็ไม่ได้จะทําเป็นคาเฟ่ครับตอนแรกกะจะทําเป็นแค่สวนไว้ให้เด็กๆได้วิ่งเล่นช่วงเลิกเรียนหรือช่วงปิดเทอมแต่พอทําไปทํามาแล้วเราก็บอกถ้าเกิดเราจะทําแต่เฉพาะของลูกเราหรือครอบครัวเราเนี่ยก็เสียดายพื้นที่ก็เลยมีคาเฟ่ตรงเนี้ยขึ้นมาเสริมเพราะตอนแรกในแผนเนี่ยคาเฟ่ตัวเนี้ยจะไม่มีครับพอทําคาเฟ่ขึ้นมาเสริมเราก็คาดหวังว่าเป็นพื้นที่ที่ให้คนในชุมชนให้ครอบครัวได้มาใช้เวลาว่างที่เรียกว่าเป็นเวลาคุณภาพอาจจะแบบครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วแต่ว่าได้มาทํากิจกรรมร่วมกันในสวนท่ามกลางบรรยากาศสีเขียวร่มรื่น
0: ค
1: ่ะแต่ต้นไม้ตอนนี้ก็ยังโตไม่เต็มที่ครับเพราะว่าร้านเปิดมาได้2ปีครึ่งครับ
0: ค่ะแล้วทีนี้มิสการีการ์เดนเนี่ยนะคะคือถ้าเข้ามาภายในร้านเนี่ยด้านหน้าเนี่ยเฮียพลเองอยากในฐานะเจ้าของร้านเนี่ยอยากให้ลูกค้าได้สัมผัสอะไรด้านหน้าบริเวณด้านหน้าบ้าง
1: ถ้าเข้ามาในร้านหรือขับรถผ่านเนี่ยจะเห็นเป็นแค่ตึกใหญ่ๆที่มีกำแพงสีขาวอยู่ข้างหน้าด้วยความตั้งใจตอนแรกอ่ะจะไม่ได้ใช้ชื่อมิสการีการ์เดนตั้งใจจะใช้ชื่อเป็นซีเครตการ์เดนคือถ้าคุณไม่เดินเข้ามาข้างในคุณก็จะเห็นแค่กำแพงสีขาวอยู่ข้างหน้าคุณก็จะไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรซึ่งหลายๆคนพอเดินเข้ามาเนี่ยพอเดินเข้ามาในร้านปุ๊บมองออกมาปุ๊บเห็นสวนทุกคนก็จะแบบเอ้ยมีสวนแบบนี้อยู่ในเมืองด้วยหรอ
0: ค่ะ
1: ครับก็พอเดินเข้ามาในร้านปุ๊บก็จะเป็นโซนด้านหน้าก็จะเป็นเคาน์เตอร์มีมุมขายของที่ระลึกเพราะว่าเดิมทีเนี่ยร้านเอาจริงมิสการีเดอะการ์เดนเนี่ยไม่ใช่เป็นสาขาแรกของเราผมมีมิสการีที่เป็นสาขาแรกเลยเนี่ยร้านนั้นเปิดตั้งแต่ปี49เป็นร้านที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นร้านผ้าไหมของคุณแม่ร้านนั้นเนี่ยจะขายผ้าไหมแล้วก็ของที่ระลึกของพื้นเมืองพอเราทำที่มิสการีเดอะการ์เดนเนี่ยเราก็เลยเอาของบางส่วนที่เป็นของที่ระลึกเป็นเสื้อยืดที่เราออกแบบเองเป็นกางเกงของจังหวัดยโสธรหรือเป็นของในพื้นที่เอามาลงขายที่ร้านด้วยเผื่อว่าเราคิดว่าคนที่มาที่นี่ไม่ใช่แค่คนยโสแต่จะเป็นคนที่มาจากที่อื่นได้แวะมาเที่ยวก็ได้มีของฝากติดไม้ติดมือกลับไปครับ
0: นะคะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าสำหรับใครที่มาที่นี่แล้วก็อยากจะให้เกิดความประทับใจแล้วก็อาจจะซื้อสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์เป็นซิกเนเจอร์ของยโสธรซึ่งก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านแฟชั่นของจังหวัดยโสธรด้วยนะคะโอ้โหน่ารักมากๆเลยและนอกจากจะมีมุมกาแฟแล้วที่นี่เห็นบอกว่ามีเป็นเมนูอาหารด้วยทานอาหารได้ด้วยม
1: ี
0: เป็นเมนูสไตล์ไหนคะ
1: เป็นอาหารเป็นอาหารจานเดียวเป็นกับข้าวนะครับก็จะเป็นอาหารทานง่าย
0: ๆ
1: ครับผมก็หลักๆก็จะเป็นเมนูที่เราชอบทานกันเองในบ้านก็เอามาลงอย่างเมนูแนะนำเนี่ยก็จะเป็นเมนูข้าวเปียกอาม่า
0: ข้าวเปียกอาม่า
1: ข้าวเป
0: ีย
1: กเส้นก็คือเหมือนก๋วยจั๊บยวนเนี่ยครับแต่ว่าจะเป็นสูตรที่อาม่าหรือคุณแม่ของผมเนี่ยชอบทําให้ทานที่บ้านพอเรามาทําร้านเนี่ยเราก็เลยอยากเอาสูตรเนี้ยลงมาให้คนอื่นได้ทานด้วยครับ
0: เหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นเหมือนเมนูกลับบ้าน
1: ไปหา
0: อาม่าแล้วก็ได้ทาน
1: กินเมื่อทานแล้วอ่ะจะรู้สึกเหมือนว่าทานกับข้าวฝีมือคุณแม่ที่บ้าน
0: แล้วนอกจากเมนูนี้แล้วยังมีเป็นเมนูอาหารสไตล์ไหน
1: ก็เป็นอาหารไทยครับแล้วก็มีสเต็กมีพาสต้านิดหน่อยแต่ว่าหลักๆเราก็จะได้เป็นอาหารไทย
0: ครับโอ้โหนะคะคุณผู้ชมคะก็คือมีทั้งเมนูที่เป็นเมนูเครื่องดื่มนะคะแล้วก็เป็นเมนูอาหารแล้วทีนี้ห้องที่จะรองรับลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยเราจัดโซนไว้กี่ห้องยังไงบ้าง
1: ในตัวร้านเนี่ยจะแบ่งเป็นถ้าเกิดเป็นห้องที่รับรองลูกค้าเนี่ยจะเป็น2โซนก็คือโซนห้องใหญ่ก็ตอนนี้จะรับรองลูกค้าทั่วไปนั่งได้ประมาณ 20-30 ท่านครับเป็นโต๊ะแยกแต่ว่าเราจะมีห้องเล็กอีกห้องนึงเค้าเรียกว่าเป็นห้องมีตติ้งหรือห้องประชุมตัวนี้ถ้าเกิดปกติถ้าเกิดไม่ได้มีการใช้งานอะไรเราก็จัดเป็นโต๊ะอาหารให้ลูกค้าทั่วไปได้นั่งเหมือนกันหรือถ้าลูกค้าต้องการความเป็นส่วนตัวหรือกลุ่มย่อยเนี่ยห้องนี้ก็รองรับได้ประมาณ 20-25 ท่านครับ
0: ค่ะแล้วก็มีหลายคนด้วยถามมาแอบถามมาแล้วก็ฝากถามมาด้วยว่าที่นี่ถ้าแบบว่าอยากจะจัดเป็นพื้นที่แบบว่างานแต่งงานแบบมีมอน่ารักน่ารักนี่คือให้ข้างนอกได้มาเช่าพื้นที่ไหมคะ
1: ก็เราก็มีได้เอาอีเวนต์หรือกิจกรรมมาลงบางส่วนนะครับก็ที่ได้เคยผ่านมาที่ได้ทำมาเนี่ยก็จะมีลูกค้ามาใช้พื้นที่จัดงานแต่งงานตอนนี้มีแล้วครับแล้วก็เป็นอีเวนต์ทั่วไปเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์กลุ่มย่อยกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ตอนนี้ก็รองรับได้ตรงพื้นที่ข้างหลังนะครับแล้วเราพื้นที่ข้างหลังที่ตรงเนี้ยที่เรายังจัดกิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยที่เป็นตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมประจำปีของที่ร้านก็จะมีตลาดนัดเด็กที่เราจัดช่วงใกล้ๆวันคริสต์มาสช่วงเดือนธันวาคมเรียกเราใช้ชื่อว่าคริสต์มาสมาร์เก็ตคริสที่เป็น KIDS
0: ค
1: ือเราตั้งใจจะทำให้เป็นพื้นที่สำหรับเด็กและครอบครัวโดยเราใช้ธีมเป็นตลาดนัดเด็กภายในงานเนี่ยก็จะมีการออกร้านของเด็กๆแล้วก็มีการเสวนาจากเราได้รับเกียรติจากกุมารแพทย์โรงพยาบาลยโสธรมาให้ความรู้ในประเด็นที่เราอยากนำเสนอตอนนี้เราจัดมา2ครั้งแล้วครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกตัวนึงที่จัดก็คือเราจัดคอนเสิร์ตจัดดนตรีในสวนดนตรีในสวนเนี่ยเรามีทุกเย็นวันเสาร์อาทิตย์
0: ค่ะที่นี่ใช่ไหมคะ
1: ที่นี่ครับช่วง 5:00 น.เป็นต้นไปที่สวนด้านล่าง
0: แล้วทีนี้มีเค้าเรียกว่าขายบัตรเข้าชมหรือว่าชมแบบไหน
1: ถ้ากิจกรรมที่เราจัดดนตรีในสวนเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราเปิดให้เข้าชมได้ฟรีคือเราอยากให้เหมือนมาสัมผัสบรรยากาศฟังเพลงเพราะๆในสวนสวยๆจริงๆตัวนี้มันก็เป็นเราเรียกว่าเราแก้ที่เพนพอยต์ของเราในฐานะที่เราเป็นผู้ปกครองที่เรามีลูกเล็กบางทีเราอยากนั่งฟังเพลงอยากนั่งสังสรรค์กับเพื่อนดื่มนิดๆหน่อยๆเราไม่สามารถไปร้านบันเทิงได้
0: เพราะว่ามีเด็กๆ
1: ใช่เราก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็เอาเด็กมาปล่อยลงที่สวนที่สนามเด็กเล่นของเราแล้วพ่อแม่ก็ได้นั่งฟังเพลงชิลๆทานอาหารอร่อยๆครับ
0: โอ้โหน่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆเลยจริงๆนะคะเดี๋ยวอยากจะให้เฮียพลได้พาชมบรรยากาศภายในร้านกันหน่อยและที่สำคัญเห็นบอกว่ามีของฝากด้วยเผื่อใครสนใจก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไง

0: ค่ะและตอนนี้นะคะเมนูอาหารก็พร้อมแล้วค่ะ
1: เฮีย
0: พลคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วคือมีเมนูอาหารที่เยอะมากๆ
2: ใช่
0: นะคะอันนี้เป็นแค่บางส่วนมีเมนูอะไรบ้าง
2: ตอนนี้ก็จะเป็นข้าวเปียกอาม่านะ
0: ข้าวเปียกอาม่าที่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์
2: ของที่ร้าน
0: ทานแล้วก็เหมือนกับว่ากลับบ้านไปหาอาม่า
2: ได้ทานฝีมือใช่ครับตอนนี้ก็จะเป็นหมูกรอบคั่วพริกเกลือครับราดข้าวตอนนี้ผัดไทยกุ้งสดครับน้ำพริกลงเรือครับ
0: ค่ะแล้วอาหารแต่ละอย่างที่มันมีความหลากหลายแบบนี้จริงๆแล้วเราทำมาเพื่อที่อยากจะ
2: ก็จริงๆก็อยากให้ครอบคลุมทุกคนในครอบครัวนะครับอย่างถ้าเป็นคุณพ่อก็คงจะชอบทานเป็นน้ำพริก
0: ค่ะ
2: หรืออย่างเด็กๆจะชอบทานเป็นเมนูข้าวเปียก
0: ข้าวเปียก
2: เพราะมันทานง่ายข้าวผัดไทยเนี่ยก็ทุกคนทานได้ครับหมูกรอบคั่วพริกเกลือก
0: ็ได้สำหรับ
2: ทุกวัยทุกวัย
0: นะคะเป็นเมนูที่หลากหลายมากๆเลยนะคะทุกคนและที่สำคัญก็คือว่าวัตถุดิบก็คือสดใหม่แล้วก็มีเชฟประจำร้านด้วย
2: ใช่ครับเพราะเรายึดถือคติที่ว่าเราทานแบบไหนเราก็ทำให้ลูกค้าทานแบบนั้นครับผมสะอาดอร่อยปลอดภัยครับ
0: ค่ะแล้วก็ราคาเป็นมิตรภาพด้วยนะคะเดี๋ยวลองชิมกันหน่อยนะคะทุกคนเมนูที่บอกว่าเป็นฝีมืออาม่าเนี่ยข้าวเปียกอาม่าจะเป็นยังไงนะคะจริงๆแล้วองค์ประกอบของเมนูนี้มีอะไรบ้างคะ
2: ก็เมนูนี้ก็จะเป็นเส้นก๋วยจั๊บนะครับเส้น

0: ก๋วยจับยวนแล้วก็หมูยอ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นหมูสับครับผมเราใช้ใบพายมาต้มให้เปื่อยใช่ครับ
1: ก็จะมีหัวไชเท้าเข้ามาด้วยนะคะเด็กๆก็น่าจะชอบ
0: ความหวานของน้ำซุปเนี่ยไม่ใช่จากผงชูรสนะครับแต่ว่าเป็นน้ำซุปที่เราต้มผักใช้หอมหัวใหญ่กับผักลงไปต้มในน้ำซุปทำให้ได้รสหวานของจากธรรมชาติ
1: ค่ะเดี๋ยวลองชิมน้ำซุปมีความหอมเนาะหอมด้วยสมุนไพรแบบไทยๆบ้านเรา
0: ครับ
1: มีความหวานจริงๆมีความหวานด้วยตัวเครื่องสมุนไพรในนี้นะคะแล้วก็เส้นก็แบบหนึบหนับมากๆเลยเหมาะมากๆเลยนะคะเหมาะที่จะเป็นซิกเนเจอร์จริงๆนะคะอันนี้เป็นอีกเมนูนะคะแล้วก็เมนูผัดไทยค่ะทุกคนผัดไทยก็จะมีเป็นสำหรับใครที่อยากจะทานเผ็ดใส่ถั่วเพิ่มเข้าไปถั่วงอกผักนะคะแล้วก็จะมีเป็นมะนาวเพิ่มรสเปรี้ยวให้ด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเมนูนี้จริงๆแล้วก็เหมาะกับทุกคนนะถ้าเป็นเด็กก็อาจจะไม่ต้องใส่พริกก
0: ็
1: ได้นะคะแล้วก็เส้นก็แบบว่าทุกเมนูนี้คือแบบว่าเสิร์ฟแบบร้อนๆเลยนะทุกคน
0: ทำสดใหม่ทุกเมนู
1: สดใหม่อันนี้เป็นผัดไทยกุ้งนะคะเป็นผัดไทยกุ้งเชฟของเรานี่มีกี่คนคะเดี๋ยว
0: คุณเชฟในครัวมี3คนครับ
1: 3คนนะคะเขาเรียกว่า
0: ก็คือ
1: มือในการทำนี่ก็คือ
0: คงที่ครับ
1: คงที่
0: ใช่
1: ไม่ต้องปรุงเลยพอดี
0: ใช
1: ่เมนูนี้ก็อร่อยนะเราทำเองทุกอย่าง
0: ทุกอย่างครับตั้งแต่เคี่ยวซอสครับใช
1: ่บอกเคล็ดลับเลยนะคะเนี่ยอร่อย
0: ตัวนี้เคล็ดลับ
1: บอกไม่ได้นะ
0: บอกไม่ได้ครับ
1: ต้องมาทานเอง
0: เมนูนี้ต้องทานกับข้าวครับ
1: ค่ะต้องทานกับข้าว
0: ใช่ใช่คู่กัน
1: ค่ะแต่ว่าเมนูนี้ก็คือเป็นหมูกรอบใช่ไหม
0: ใช่ครับเป็นเมนูที่เชฟอยากนำเสนอ
1: เชฟอยากนำเสนอ
0: ใช่ครับเพราะหมูกรอบของที่ร้านนี่คือกรอบมากอร่อยมากเมนูนี้เป็นอีกเมนูที่ขายดีครับ
1: หมูกรอบขายดีมาก
0: ใช่ครับ
1: หมูกรอบนี่ไม่เหนียวนะทุกคนไม่เหนียวแล้วก็เคี้ยวแบบมีความอร่อยมีความหนึบหนึบด้วย
0: มันจะเป็นมันจะเป็นความหนึบของในตัวหนังแล้วก็เป็นในส่วนของที่เราที่เป็นเนื
1: ้อ
0: ก็จะแบบเคี้ยวง่ายไม่ได้เหนียว
1: ใช่ใช่ค่ะอร่อยอร่อยนะคะอันนี้เป็นน้ำพริกลงเรือ
0: น้ำพริกลงเรือครับ
1: ผักนี่ก็คือให้ครบ
0: เมนูนี้ก็คือทานเมนูนี้ได้คุณประโยชน์ครบทุกอย่างครับ
1: ค่ะนะคะหรือว่าจะทานกับผักก็ได้
0: ผักลวกใช่ครับ
1: ผักลวกแล้วก็ทานกับข้าวด้วยก็ได้เช่นกันคือจริงๆแล้วก็คือทุกเมนูเนี่ยนะคะก็คือตอบโจทย์สำหรับทุกเพศทุกวัยที่มาที่นี่นะคะอยากจะให้เฮียพลได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยโดยเฉพาะใครที่กำลังมองหาร้านที่แบบอยากจะมีภาพจำมีความทรงจำดีๆกับครอบครัวนะคะอยากจะให้มาที่นี
0: ่ก็เราตั้งใจจะทำร้านให้เหมาะสำหรับคนทุกวัยนะครับที่โดยเราเน้นไปที่กลุ่มครอบครัวอยากให้ทุกคนได้มาใช้เวลาดีๆร่วมกันที่นี่ให้เข้ามาแล้วเกิดความประทับใจทั้งอาหารเครื่องดื่มเบเกอรี่ครับผมเหมือนสโลแกนของร้านครับ Miss Ari is a way of good idea ครับ
1: โอ้โหนะคะทุกคนคะได้ฟังแบบนี้แล้วไม่มาไม่ได้แล้วนะคะ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวหลังจากที่เราได้ชิมกันแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูเรื่องของฝา

0: ะก็อยากจะให้เฮียพลได้ฝากร้านหน่อยว่าร้านโดยเฉพาะเรื่องของเขาเรียกว่าสำหรับใครที่อยากจะมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นหมู่คณะหรือเป็นอะไรคือโทรมาจองก่อนได้ไหม
1: ก็คือสามารถโทรมาที่เบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับผมถ้าต้องการจองหรือว่าปักหมุดที่ Google Map Search Miss Ali The Garden ครับก็จะนำทางมาถึงที่ร้านครับ
0: ค่ะมาอยู่ได้ทั้งวันเลยนะคะคุณผู้ชมคะก็อยากจะฝากให้คุณผู้ชมนะคะได้มาสัมผัสสักครั้งหนึ่งนะคะก็จะได้ประทับใจและที่สำคัญเขาบอกว่ามีของที่ระลึกเป็นของจังหวัดยโสธรด้วยนะคะและที่สำคัญก็คือว่าเราจะได้แบบซื้อกลับบ้านเป็นที่ระลึกด้วยและเช่นเดียวกันอันนี้คืออะไรคะ
1: ก็ขอมอบตัวนี้ครับเป็นตุ๊กตาบ
0: ั
1: ้งไฟครับ
0: ที่มีลายขีด
1: ใช่ครับตัวนี้ชื่อน้องพาฝนครับก็ยโสธรเมืองบั้งไฟครับเราก็เลยทำเป็นตุ๊กตาบั้งไฟตอนนี้ใช้หนุนได้กอดได้เป็นผ้าขีดจากบ้านสีฐาน
0: ค่ะเป็นหมู่บ้านที่ผลิตหมอนขีดเยอะที่สุดในภาคอีสานเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการตลาดไม่ไหวนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ

0: เขื่อนสิรินธรพลังแห่งสายน้ำที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศส่งต่อพลังงานที่มั่นคงสู่ทุกครัวเรือนพร้อมบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบ
1: เสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่7ตุลาคม2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่ามประสามืนนะคะวันนี้พบกับคุณคมคิดสันสนาเกียรติค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเรามาติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้ฝนตกแล้วก็ฝนตกหนักในหลายพื้นที่หลายคนติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะที่ช่วงนี้ประเทศไทยถ้าเกิดว่าพูดกันภาษาบ้านๆคือช่วงปลายฝนต้นหนาวเป็นช่วงท้ายของฤดูฝนกันแล้วนะครับทำให้สภาพอากาศนั้นแปรปรวนกรมอุตุนิยมวิทยาครับจึงออกประกาศฉบับที่1เตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้วันที่9ตุลาคมนะครับจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคอีสานตอนล่างภาคกลางบางจังหวัดแล้วก็ภาคใต้10ตุลาคมอันนี้ฝนจะตกหนักในหลายภาครวมไปถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลโดยเฉพาะที่ระยองจันทบุรีตราดให้ระวังฝนตกหนักมาก11ตุลาคมครับยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์อันนี้ระวังฝนตกหนักมากและ12ถึง13ตุลาคมยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับโดยวันที่12เน้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคใต้ส่วนวันที่13ครับเน้นที่ภาคใต้รอบนี้ต้องระวังทั้งเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บแล้วก็ฝนสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากชาวเรือต้องระวังคลื่นสูงกว่า2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับและช่วงนี้นะครับเราต้องไปโฟกัสกันต่อในพื้นที่ภาคใต้อย่างที่บอกไปปลายฝนต้นหนาวถ้าเกิดตอนบนของประเทศเนี่ยเริ่มมีอากาศเย็นจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนทำให้อุณหภูมิลดลงอากาศหนาวเมื่อไหร่ฝนลงใต้กันต่อนะครับก็ภาคใต้จะเริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีแล้วก็ภาคใต้ตอนล่างซึ่งมีปริมาณฝนหลายพื้นที่เนี่ยจะอยู่ที่50ถึง100มิลลิเมตรโดยวันที่9ตุลาคมฝนจะอยู่ทางตอนล่างของภาคใต้วันที่10ถึง12ตุลาคมครับแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้โดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางและฝั่งอันดามัน13ตุลาคมครับแนวฝนจะเคลื่อนไปทางภาคใต้ตอนบนและ14ตุลาคมยังคงมีสถานการณ์ฝนในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างดังนั้นในช่วงแรกต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักโดยเฉพาะจุดที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ของที่ลาดเชิงเขาส่วนในช่วงหลังนะครับเนื่องจากมีฝนสะสมมากแม้ว่าฝนตกไม่มากแต่ก็อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้เร็วกว่าเดิมด้วย
1: และจากการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่บอกว่าในช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ฝนตกหนักภาคใต้เนี่ยนะคะทางรัฐบาลก็เตรียมพร้อมรับมือนะคะก็มีการสั่งการให้มีการเดินหน้าแผนเผชิญเหตุค่ะจัดจุดอพยพบูรณาการข้อมูลเครื่องจักรกลแล้วก็กำลังพลเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมกันนะคะโดยนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีการร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่2ทับ2569โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้มีแม่ทัพภาคที่4ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแล้วก็ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน14จังหวัดภาคใต้เนี่ยร่วมประชุมนะคะที่ประชุมก็ขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติเน้นย้ำในการรายงานสถิติน้ำฝนรายวันการบริหารเรื่องของงบประมาณการกำหนดจุดจอดรถฉุกเฉินพร้อมพิกัดให้ชัดเจนจัดเตรียมศูนย์พักพิงแล้วก็สิ่งของที่จำเป็นรวมถึงการเตรียมสุขาสำรองและกระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนค่ะนอกจากนี้ก็กำชับให้ทุกจังหวัดนำแนวทางนี้ไปปฏิบัติแล้วก็สามารถประสานขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกลจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมหรือกองทัพได้ทันทีโดยมีนายวรศิษฐ์แล้วก็นายนิรัตพงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลแล้วก็ประสานงานการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ดำเนินการเร่งด่วน6ประเด็นค่ะได้แก่การบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของแม่น้ำและคลองสาขา การแจ้งเตือนและการดูแลประชาชนให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงดูแลผู้อพยพเร่งสูบน้ำฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างเต็มกำลังบูรณาการกำลังค่ะมีการจัดระบบบัญชาการให้ชัดเจนกำหนดพื้นที่ภารกิจกำลังหมุนเวียนให้ที่มีจำนวนเพียงพอและให้ปภ.ติดตามประสานระหว่างหน่วยงานการช่วยเหลือฟื้นฟูให้เร่งช่วยเหลือแล้วก็ระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบภัยสำรวจความเสียหายฟื้นฟูสาธารณูปโภคเตรียมกำลังเครื่องจักรแล้วก็ระบบการขนส่งการเยียวยาและการฟื้นฟูนะคะในพื้นที่ที่กลับสู่สภาวะปกติแล้วเร่งสำรวจความเสียหายจ่ายเงินช่วยเหลือทำความสะอาดแล้วก็ฟื้นฟูให้เรียบร้อยสุดท้ายก็คือการบริหารแล้วก็เร่งระบายน้ำอย่างเป็นระบบโดยให้บริหารจัดการอ่างเก็บน้ำแล้วก็ลำน้ำที่ใกล้เต็มระดมเครื่องจักรจากภาครัฐภาคเอกชนให้เพียงพอและชี้เป้าหมายพื้นที่ให้มีความแม่นยำมากขึ้น
0: ส่วนที่จังหวัดยะลานะครับหลังจากที่สภาพอากาศแปรปรวนและมีปริมาณฝนตกเพิ่มขึ้นประกอบกับความเสียหายจากอุทกภัยรุนแรงในรอบ2ปีที่ผ่านมาก็ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสเต็งนอกต่างตื่นตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือนางต่วนสาระสาแมชาวบ้านตำบลสเต็งนอกก็บอกว่าชาวบ้านมีความกังวลใจเป็นอย่างมากเนื่องจากสถานการณ์มีความไม่แน่นอนและเกรงว่าจะหนักเหมือนพื้นที่อื่นๆจึงเตรียมความพร้อมทั้งการเก็บข้าวของไว้บนที่สูงและการย้ายรถจักรยานยนต์เพื่อป้องกันความเสียหาย
2: ถ้าเป็นข้างล่างคือไม่ต้องตั้งอะไรเลยยกแต่ข้างบนอย่างเดียวไม่ตั้ง
3: บ้านยกพื้นด้วย
2: ยกพื้นข้างบนแล้วก็ไม่ตั้งข้างล่างเยอะเท่าไหร
3: ่ก่อนให้อยู่ข้างบนนั่นแหละบ้านไม
2: ้ไม่ลงแล
3: ้
2: ว
3: แต่ของอะไรอยู่บนนั้นแหละ
2: เราก็กลัวหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมปีที่แล้วก็แค่นี้แล้วปีนี้ไม่รู้เหมือนกัน
0: เช่นเดียวกับนางสุมาลีศรีปานชาวบ้านตำบลสเต็งนอกกล่าวด้วยความกังวลใจว่าแม้ทางราชการจะมีการขุดลอกคูคลองเพื่อช่วยระบายน้ำแล้วแต่เหตุการณ์ฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมายังคงทำให้เกิดน้ำรอการระบายจนสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้าน
4: ปีที่ผ่านมานี่มันหมดแล้วก็มันเอาไม่ทันเลยมันเป็นทะเลไปแล้วอ่ะก็ตื่นถึงเมื่อคืนขนาดตรงนิดเดียวนี่ยังถึงท่อรถเลยไปทำงานเมื่อคืนที่เนินหนูกวางนะ
5: คือมันจะไหลรอบ
4: มันไหลไม่ทันนะบอกก็ดีใจว่าเขามันทำคูแล้วนึกว่าไม่มีปัญหาแล้วคนก็ดีใจนะแต่ว่ามันหนักอ่ะก็ถือว่าเขาขุดคูทางข้างนอกข้างในนึกว่ามันไม่มีปัญหาตกลงก็มันมีปัญหาอยู่ดิแม่ยายก็ต้องเอาของที่จำเป็นแบบที่นอนที่ไรนั้นยกตู้เย็นยกเครื่องซักผ้าแค่นั้นอื่นก็เอาไม่ได้หรอกไม่มีที่วาง
0: ทางนี้ครับเทศบาลเมืองสเต็งนอกได้เร่งขุดลอกคูคลองและเปิดทางระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนรับมืออุทกภัยเสมือนจริงทั้งการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านทางเส้นทางน้ำเชี่ยวและการช่วยเหลือคนตกน้ำเพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานจริงได้ฝึกฝนทักษะการตัดสินใจและการประสานงาน
1: ไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะหลายจุดเองก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดระยองหลายภาคส่วนก็เร่งระดมกำลังฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยแต่ว่ายังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังบนเส้นทางสัญจรในอำเภอแกลงตลอดจนเฝ้าระวังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองโพรส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะแม้ว่าระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักนั้นจะมีแนวโน้มที่ลดลงแต่ว่าพื้นที่ลุ่มต่ำในหลายอำเภอนั้นยังคงมีน้ำท่วมขังค่ะสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีณสถานีวัดน้ำทั้ง3แห่งได้แก่สถานีกบิลบุรีค่ะสถานีมหาโพธิ์และสถานีเมืองปราจีนบุรีก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามระดับน้ำยังคงสูงกว่าตลิ่งตั้งแต่52เซนติเมตรถึง1เมตร57เซนติเมตรทำให้ยังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวนะคะส่งผลกระทบต่อประชาชนใน7อำเภอ65ตำบลรวม 6,317 ครัวเรือนปัจจุบันภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เปิดศูนย์พักพิง84แห่งเพื่อให้การดูแลผู้ประสบภัย 4,845 คนพร้อมทั้งจัดตั้งโรงครัว25แห่งมีมูลนิธิและสมาคม42แห่งเข้าร่วมสนับสนุนการช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่สำคัญก็พบว่าอำเภอนาดีกลับเข้าสู่สภาวะปกติและอยู่ระหว่างการดำเนินการฟื้นฟู ขณะที่อำเภอบ้านสร้างค่ะยังคงมีระดับน้ำสูงแล้วก็ไหลเชี่ยวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสัญจรของประชาชน
0: ส่วนที่จังหวัดระยองนั้นกรมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมทั้ง18จุดได้คลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติเกือบหมดแล้วคงเหลือเพียงจุดเดียวที่ตำบลบ้านนาอำเภอแกลงซึ่งระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องล่าสุดนั้นมีปริมาณน้ำท่วมขังอยู่ที่ระดับ20เซนติเมตรและมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ60ครัวเรือนขณะที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวได้ทยอยปิดทำการเนื่องจากประชาชนกว่า 4,300 คนสามารถเดินทางกลับเข้าพักที่อาศัยได้ตามปกติแล้วปัจจุบันยังคงเหลือศูนย์พักพิงที่เปิดใช้งานเพียงแค่4แห่งในอำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงเพื่อดูแลผู้อพยพที่เหลืออีก138คนทั้งนี้ก็ยังมีน้ำท่วมถนนบริเวณแยกโพทองทางไปบ้านวัดบ้านนาตำบลบ้านนาอำเภอแกลงเฉลี่ยประมาณ20เซนติเมตรระยะทางประมาณ3กิโลเมตรครับรถนั้นยังไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได
1: ้ขณะเดียวกันนะคะฝนที่ยังตกหนักส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดระยองค่ะใกล้ล้นอาคารระบายน้ำทางสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่9กรมชลประทานนะคะได้ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อ่างเก็บน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่ริมแม่น้ำค่ะให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ขอให้เตรียมความพร้อมรับมือระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยการขนย้ายทรัพย์สินแล้วก็สิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงหรือพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับจุดที่น้ำลดลงจนเข้าสู่สภาวะปกตินะคะหลายหน่วยงานหลายภาคส่วนก็ระดมกำลังจัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ค่ะหรือว่า Big Cleaning Day ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองมหาดหมู่ที่3ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองเพื่อที่จะฟื้นฟูบ้านเรือนปรับปรุงภูมิทัศน์ที่บริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลทับมาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้มีความสะอาดแล้วก็สวยงาม
0: ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมบนถนนสายองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวหลายจุดนั้นยังคงมีน้ำท่วมสูงกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงโดยเฉพาะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวมีน้ำท่วมถนนจุดกลับรถและบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมทางแต่ว่าอีกฝั่งของถนนเส้นทางขาเข้าองครักษ์นั้นน้ำเริ่มแห้งรถสัญจรได้โดยเจ้าหน้าที่ได้นำแบเรียร์มากั้นในช่วงของยูเทิร์นกิโลเมตรที่10เพื่อชะลอการไหลของน้ำประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบได้เปิดเผยกับทีมข่าว NBT ครับว่าน้ำท่วมถนนและก็บ้านเรือนของประชาชนที่ส่วนใหญ่นั้นมีระดับต่ำกว่าถนนตั้งแต่ที่28กันยายนที่ผ่านมาโดยระดับน้ำสูงเลยเกาะกลางถนนท่วมถนนทั้งสองฝั่งและก็ไหลเข้าท่วมบ้านสูงระดับหัวเข่าจนเกือบถึงขอบเตียงห่างเพียงแค่1ถึง2คืบเท่านั้นชาวบ้านต้องใช้อิฐบล็อกมาหนุนขาเตียงให้สูงขึ้นพร้อมยอมรับว่ามวลน้ำในปีนี้มากกว่าปี2554ที่มีการท่วมใหญ่น้ำไหลเข้าบ้านเรื่อยๆไม่สามารถสูบออกได้ทำได้เพียงแต่ปล่อยและก็ทำใจยอมรับกับสภาพที่เกิดขึ้นซึ่งไม่เพียงแต่บ้านเรือนกับถนนที่พังเสียหายเท่านั้นที่นาและพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ก็พังเสียหายด้วยเช่นกันและขณะนี้ยังคงมีการน้ำระบายจากถนนอีกฝั่งไหลเข้าท่วมที่นาอย่างต่อเนื่องด้วย
5: มีเข้ามาแจกอยู่หนึ่งของอบจ.มันก็ลำบากแต่ก็ต้องยอมรับสภาพไป
6: น้ำในปีนี้เยอะกว่าปี54ไหมคะ
5: เยอะกว่ามากเยอะกว่ามาก
6: ตอนนั้นนี่เราสูบได้แต่ตอนนี้ไม่
5: ได้แล้วสูบไม่ไหวแล้ว
6: ไม่ไหว
5: มาสูบมันก็ซึมเข้าตามคันดินอ่ะมันซึมเข้าสูบไม่ไหวก็ปล่อยตามสภาพแล้วแต่ที่บ้านมันเป็น2ชั้นไงชั้น2ยังอยู่ได้อยู่
6: ตอนนี้น้ำท่วมถนนเนาะแล้วถนนเส้นนี้รถใหญ่ผ่านเยอะทำให้แบบเกิดขึ้นพัดกระทบอะไรเงี้ยบ้านเพื่อนเราหรือว่าบ้านเรามีแบบเสียหายบ้างไหม
5: ที่บ้านผมน่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันอยู่ได้ที่บ้านอื่นอย่างเตี้ยๆอย่างเงี้ยมันถ้าน้ำถ้ารถวิ่งแรงๆหมดเลยอยู่นอนไม่ได้ถ้าขึ้นเข้าไปเพราะว่าเขาหนุนเตียงนอนก็ห่างจากน้ำก็ประมาณคืบสองคืบเนี่ยถ้าขึ้นเข้าไปก็จบเปียก
6: กังวลไหมเดี๋ยวน้ำเดี๋ยวฝนจะมาอีกเถอะ
5: กังวลอยู่อ่ะดูข่าวอยู่เอานะฝนจะตกแล้วเขื่อนจะปล่อยมาอีกอย่างเงี้ยมันก็ต้องขึ้นอีกน้ำอ่ะ
7: ตรงเนี้ยมันเป็นทางผ่านมาถมแม่น้ำมันจะไหลพังเข้ามาเนี่ยมาทางนี้อย่างเดียวเลยขึ้นไปสายนุ่มก็ไม่มีน้ำมันจะมาช่วงนี้อย่างเดียวอย่างชาวบ้านในเนี้ยเดือดร้อนกันหมดเสียหายกันหมดข้าวพวกอะไรเนี้ยสนสูงสนใสท่วมเสียหายหมดเนี่ยช่วงข้าวอะไรเนี้ยดูไม่ได้เลยบอกเละตุ้มเป๊ะหมด
6: พี่เลื่อนถนนก่อนหน้านี้สัญจรได้หรือเปล่าคะ
7: ก็ก ่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้นะเนี่ยน้ําไหลตลอดอ่ะมันไหลมา 4-5 วันติดเลยตรงเนี้ยโหตอนแรกไหลแรงกว่านี้เยอะเลยอ่ะแบบรถผ่านไม่ได้เลยหน่วยงานก็มีเข้ามาก็พวกอบต.อะไรเค้าก็ดูแลดีพวกผู้ใหญ่บ้านแต่เค้าก็ดูแลตามแบบที่เขาดูแลได้
0: ขณะที่บริเวณถนนหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือว่ามสว.องครักษ์กิโลเมตรที่41ถึงกิโลเมตรที่42นั้นยังคงมีน้ำท่วมขังและเริ่มเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณโดยระดับน้ำบนถนนมีความลึกประมาณ30เซนติเมตรลดระดับลงมาจากช่วงก่อนหน้าเล็กน้อยแต่ว่ารถเล็กยังคงสัญจรได้ลำบากทางกรมทางหลวงได้ติดตั้งป้ายบอกทางแล้วก็เคลียร์พื้นที่ถนนโลคอลโรดหน้ามสว.องครักษ์เพื่อทำเป็นทางเบี่ยงให้กับประชาชนเรียบร้อยแล้วโดยทางเบี่ยงหน้ามสว.องครักษ์จะเปิดให้สัญจรในเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกา
1: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางกันบ้างโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดลพบุรีนะคะวันนี้ทีมข่าว NBT ก็ลงพื้นที่ที่ตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่ซึ่งก็พบว่ามวลน้ำท่วมขังยังขยายวงกว้างค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งซ้ายลุ่มต่ำที่สุดนะคะอย่างที่โรงเรียนวัดหนองเมืองเนี่ยต้องมีการสั่งปิดการเรียนการสอนก่อนกำหนดแม้ว่าจะใกล้วันปิดเทอมแล้วก็ตามเนื่องจากว่าเป็นห่วงในเรื่องความปลอดภัยจากระดับน้ำที่สูงขึ้นมีปัญหาเรื่องของน้ำเน่าเสียแล้วก็สัตว์อันตรายด้วยขณะเดียวกันค่ะทางอบต.หนองเมืองก็เร่งแจกถุงยางชีพแล้วก็ยาทากันน้ำกัดเท้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะคะติดตามได้จากคุณสุประวีนักทำนารายงานสดมาจากที่หน้าโรงเรียนวัดหนองเมืองตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะคุณสุประวีคะเชิญค่ะ
8: วันนี้ทีมข่าว NBT ค่ะอยู่ที่บริเวณโรงเรียนวัดหนองเมืองนะคะที่ตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะจะอยู่ฝั่งซ้ายของถนนค่ะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่สุดในพื้นที่ของตำบลหนองเมืองนะคะโดยตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยเข้าท่วมเต็มพื้นที่ที่เปิดการเรียนการสอนนะคะจนไม่สามารถใช้พื้นที่ได้อยากให้ได้เห็นด้านหลังค่ะคือตอนนี้นะคะระดับน้ำเนี่ยเข้าท่วมเต็มพื้นที่เลยทีเดียวนะคะซึ่งจากที่มองด้วยตาเปล่าๆตอนนี้คาดว่าระดับน้ำเนี่ยน่าจะประมาณสัก 70-80 เซนติเมตรได้ค่ะโดนเนี่ยนะคะก็ระดับน้ำเนี่ยอยู่ที่บริเวณลูกบิดประตูหรือว่าประมาณกึ่งกลางประตูค่ะซึ่งตั้งแต่วันแรกนะคะที่น้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ค่ะทางผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะก็สั่งปิดการเรียนการสอนโดยทันทีนะคะโดยให้เป็นการปิดเทอมไปเลยทั้งที่ใกล้จะถึงวันปิดเทอมจริงแล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะก็เนื่องจากว่าเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของเด็กๆเพราะไม่ใช่แค่เรื่องน้ำท่วมเท่านั้นค่ะแต่ยังมีในเรื่องของปัญหาด้านสุขอนามัยจากน้ำที่ไม่สะอาดรวมไปถึงสัตว์อันตรายที่มากับน้ำ

0: นะคะไม่ว่าจะเป็นงูหรือว่าปลิงก็ตามจึงจำเป็นต้องปิดการเรียนการสอนระยะยาวค่ะจนกว่าจะสามารถคืนพื้นที่ให้กลับเข้าไปใช้งานตามปกติได้ขณะที่ภาพรวมสถานการณ์ในตำบลหนองเมืองนะคะถือว่าเป็นจุดรับศึกหนักเลยทีเดียวเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่พักน้ำสุดท้ายก่อนระบายลงคลองชัยนาทป่าสักค่ะโดยรับมวลน้ำหลากมาจาก3ทิศทางด้วยกันทั้งจากอำเภอโคกสำโรงจากตำบลหนองกระเบียนแล้วก็ตำบลบ้านกล้วยค่ะทำให้ชาวบ้านใน4หมู่บ้านจำนวนกว่า690ครัวเรือนได้รับผลกระทบทั้งหมดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในช่วง3วันที่ผ่านมาสถานการณ์เนี่ยเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นเนื่องจากว่าระดับน้ำในคลองชัยนาทป่าสักลดลงส่งผลให้สถานีสูบน้ำไฟฟ้าสามารถระบายน้ำลงคลองใหญ่ได้สะดวกขึ้นทำให้ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่ทยอยลดลงมาแล้วประมาณ 10-20 เซนติเมตรค่ะแต่ในจุดลุ่มต่ำริมคลองนะคะน้ำก็ยังคงท่วมสูงอยู่ที่ระดับเอวค่ะด้านการบรรเทาความเดือดร้อนนะคะวันนี้เองทางอบต.หนองเมืองก็ได้ใช้พื้นที่วัดหนองเมืองค่ะเป็นจุดศูนย์กลางรับคิวแจกจ่ายถุงยางชีพให้กับชาวบ้านกลุ่มตกค้างที่เหลือนะคะซึ่งเคยลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือไว้เพื่อให้การเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยเป็นไปอย่างทั่วถึงแล้วก็ครอบคลุมทุกครัวเรือนส่วนแนวทางการแก้ปัญหาระยะยาวค่ะทางกำนันตำบลหนองเมืองนะคะก็ได้หารือร่วมกับชลประทานที่10ค่ะโดยยืนยันว่าหากระดับน้ำในคลองชัยนาทป่าสักลดลงอย่างต่อเนื่องก็สามารถเดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังได้โดยคาดว่าภายในประมาณ1สัปดาห์นี้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลงค่ะ
1: สำหรับสถานการณ์น้ำในตำบลหนองเมืองตอนนี้ครับก็เพิ่ง 2-3 วันมาเนี่ยระดับน้ำมันก็เพิ่งจะลดลงครับเนื่องจากว่าน้ำคลองชัยนาทป่าสักเนี่ยทางชลประทานเขาลดมีระดับน้ำที่ลดลงมาทำให้สามารถระบายลงคลองใหญ่ได้คลองสำวันมานี่ก็ลดวันละ5เซน10เซนนะครับรวมแล้วก็ประมาณเกือบเซนติเมตรนะครับภายใน3วันที่ผ่านมานะครับแต่ว่าบ้านพวกที่อยู่ริมทุ่งนาเนี่ยซึ่งเขาจะได้รับน้ำก่อนซึ่งปัจจุบันก็น้ำก็ยังอยู่ระดับเอวอยู่ครับก็ยังลำบากอยู่ในตอนนี้นะครับมันมีน้ำท่วมขังอยู่หลายครัวเรือนตรงบ้านกล้วยครับที่เขาไหลเข้ามาสุดท้ายมันก็จะลงมาแอ่งตรงนี้เพื่อที่จะระบายคลองใหญ่ครับเนื่องจากตำบลหนองเมืองเรามีสถานีสูบน้ำไฟฟ้าของชลประทานอยู่2สถานีครับคือใช้เครื่องสูบไฟฟ้าเนี่ยระบายลงคลองใหญ่อีกทีนึง
0: และเนื่องจากน้ำท่วมขังแช่นิ่งแบบนี้เข้าสู่อาทิตย์ที่2แล้วนะคะปัญหาด้านสุขอนามัยค่ะตอนนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะคะโดยทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเมืองแล้วก็อสม.เองก็ได้ลงพื้นที่ไปแจกจ่ายยาทาน้ำกัดเท้าแล้วก็ชุดยากล่องช่วยเหลือพร้อมกับมีวิธีแนะนำนะคะมีวิธีปฏิบัติตนให้กับชาวบ้านเพื่อป้องกันโรคฉี่หนูโรคอาหารเป็นพิษแล้วก็โรคน้ำกัดเท้ามาให้ฟังด้วยค่ะ
2: เริ่มมีประชาชนที่มีป่วยด้วยน้ำกัดเท้านะคะมันเป็นเชื้อราค่ะก็ของรพสต.นะคะแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขค่ะก็มีเป็นชุดยาช่วยเหลือนะคะในกล่องนะคะที่จะให้ประชาชนเนี่ยก็คือในเซตเนี่ยค่ะจะมีอุปกรณ์ทำแผลนะคะถ้าสมมติว่าสัมผัสมีแผลที่ผิวหนังแล้วสัมผัสน้ำเน่าค่ะก็ใช้แอลกอฮอล์ทำความสะอาดรอบแผลนะคะแล้วก็มียาทาค่ะน้ำกัดเท้าค่ะแต่ถ้าสังเกตเรื่องของโรคฉี่หนูนะคะอาจจะต้องสังเกตเรื่องไข้สูงหนาวสั่นหรือมีขึ้นไส้อาเจียนอะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องมาตรวจเพิ่มเติมค่ะ
0: ค่ะแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมนี่นะคะตอนนี้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วนะคะลดลงไปเกือบจะ20เซนติเมตรแล้วค่ะแต่ว่ายังมีปัญหาอีกหลายเรื่องนะคะที่ยังคงน่าเป็นห่วงค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขอนามัยเรื่องสัตว์มีพิษต่างๆที่ยังอยู่ในน้ำอยู่อันนี้ก็ต้องระวังค่ะโดยทางหน่วยงานต่างๆนะคะตอนนี้ก็ยังระดมสรรพกำลังในการเร่งที่จะสูบน้ำออกจากพื้นที่ระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนนะคะสามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้แล้วก็บอกวิธีแนวทางในการป้องกันโรคต่างๆที่มากับน้ำให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติสุขโดยเร็วที่สุดค่ะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะคุณสุปรวีนักทำนานนะคะรายงานมาจากที่ตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะ
4: ทางด้านกรมชลประทานครับก็แจ้งการปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยทยอยปรับจากอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่13 นาฬิกาของวันนี้ไปครับ ดยกรมชลประทานได้แจ้งการปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการปรับแบบทยอยนะครับจากอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลา 13 นาฬิกาหรือว่าชั่วโมงละ 20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณขณะที่สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเมื่อเวลา 6 นาฬิกาที่สถานี P17 อำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ระดับน้ำอยู่ที่ 35 เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางหรือว่าต่ำกว่าตลิ่ง 2 เมตร 91 เซนติเมตรมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นส่วนที่สถานี N67 ที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ระดับน้ำ25เมตร83เซนติเมตรเทียบกับระดับทะเลปานกลางหรือว่าต่ำกว่าตลิ่ง2เมตร38เซนติเมตรมีแนวโน้มลดลงสถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่1915ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำ22เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางหรือต่ำกว่าตลิ่ง3เมตร20เซนติเมตรระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่2500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีระดับน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้น16เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางและระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้น15เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลาง
3: ไปดูสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชัยนาทนะคะแม้ว่าตอนนี้หลายพื้นที่ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแต่ว่ายังมีประชาชนได้รับผลกระทบแล้วก็ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดเนี่ยทางเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทก็ลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพให้กับชาวบ้านที่ตำบลมะขามเฒ่าอำเภอวัดสิงห์เพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะคะติดตามได้จากคุณภาคภูมิพนาภักดีรายงานสดมาจากพื้นที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทค่ะคุณภาคภูมิก็เชิญค่ะ
5: ผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณตำบลมะขามเฒ่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่หน่วยงานภาครัฐและเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทครับเขานำเอาสิ่งของช่วยเหลือมามอบให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อบต.มะขามเฒ่าครับโดยในวันนี้นะครับเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทได้นำถุงยางชีพจำนวน109ชุดมามอบให้กับประชาชนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือในช่วงที่หลายครัวเรือนนั้นยังอยู่ระหว่างการฟื้นฟูบ้านเรือนและการดำเนินชีวิตหลังน้ำลดครับสำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของการลงพื้นที่ดูแลประชาชนในหลายที่ของจังหวัดชัยนาทโดยเน้นการนำเอาสิ่งของจำเป็นเข้าถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งติดตามความเสียหายและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่และวันนี้ครับทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับท่านรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยนาทถึงภาพรวมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยครับ
6: ทางจังหวัดทางท่านผู้ว่าและท่านนายกเหล่ากาชาดไม่ทอดทิ้งเพราะท่านได้กำชับในพื้นที่ทางในอำเภอแล้วก็ทางท้องถิ่นนะคะว่าให้ดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่ถ้ามันเกินกำลังของท้องถิ่นก็ให้แจ้งไปจังหวัดนะคะท่านผู้ว่าก็จะลงมาช่วยแต่เรื่องการมาเยี่ยมนี่ท่านมาทุกวันออกทุกวันแต่ละอำเภอไปตามจุดนะคะ
5: ขณะที่ในระดับอำเภอนะครับฝ่ายปกครองยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการสำรวจความเสียหายและการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอวัดสิงห์ครับมีทั้งระดับน้ำที่เริ่มลดลงและบางจุดยังมีน้ำท่วมขังซึ่งทางอำเภอเองเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องรวมถึงการติดตามมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยครับ
7: ตอนนี้นะครับสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอวัดสิงห์นะครับก็เริ่มคลี่คลายนะครับจากปัญหาปริมาณน้ำฝนนะครับน้ำไหลหลากนะครับส่วนในเรื่องของการท่วมชุมชนตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายลงไปมากแล้วนะครับในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติในบ้านเรือนโดยภาพรวมของอำเภอนะครับก็โดยประมาณคือประมาณ500กว่าหลังคาเรือนนะครับที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐบาลนะครับส่วนพืชสวนไร่นานะครับพื้นที่ทางการเกษตรก็โดยประมาณอยู่ประมาณที่ 14,000 ไร่นะครับแต่ก็เป็นการคาดการณ์นะครับเดี๋ยวก็จะมีคณะกรรมการลงไปตรวจดูอีกครั้งนึงว่ามีความเสียหายจริงๆนะครับที่ไม่สามารถฟื้นฟูได้เนี่ยเท่าไหร่เพื่อเราจะได้เอาตรงเนี้ยมาเป็นข้อมูลแล้วนำการช่วยเหลือของรัฐบาลเข้ามานะครับซึ่ง
5: ส่วนในพื้นที่ปากคลองนะครับระดับน้ำตอนนี้เริ่มมีแนวโน้มลดลงแต่บางพื้นที่บางครัวเรือนเองก็ยังมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูทางอบต.ครับจึงเร่งสำรวจความเสียหายพร้อมประสานการช่วยเหลือให้เข้าถึงประชาชนในแต่ละครัวเรือนอย่างเร่งด่วนครับและทีมข่าวของเราเองได้พูดคุยกับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่าถึงสถานการณ์น้ำและการดูแลประชาชนในพื้นที่วันนี้ครับ
8: ปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ว่าธรรมดาริมแม่น้ำของตำบลมะขามเฒ่าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามลำดับแล้วก็จะมีน้ำท่วมขังทุกปีแล้วแต่ว่าปีไหนฝนตกมากนะคะเราก็จะได้รับความเดือดร้อนมากแต่ปีไหนฝนตกน้อยเราก็จะได้รับความเดือดร้อนน้อยแต่ครั้งนี้นะคะมีฝนตกหนักผ่านมาทางหนองมะโมงวังหมันหนองน้อยทำให้เกิดน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรเสียหายมากมายส่วนฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายังคงขึ้นตามลำดับค่ะ
5: และสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับการช่วยเหลือจากภาครัฐและหน่วยงานต่างๆในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนหลังจากต้องเผชิญกับเหตุน้ำท่วมและผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในช่วงที่ผ่านมาวันนี้เองครับผมได้คุยกับประชาชนในพื้นที่นะครับที่เป็นคุณยายท่านหนึ่งครับเขาได้รับผลกระทบแล้วก็พูดถึงการช่วยเหลือที่ได้รับครับ
9: บางทีโอ้โหขนของโอ้โหเวลารถกระดายดีแล้วขนของขึ้นบ้านเราก็ได้มีของกินของใช้อยู่ในบ้านไปไหนไปไม่สะดวกดีใจที่เขาช่วยได้หลายอย่างขอบคุณทั้งจังหวัดชัยนาทด้วยนะคะ
5: จากพื้นที่ตำบลมะขามเฒ่านะครับจะเห็นได้ว่าขณะนี้แม้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแต่ภารกิจสำคัญยังคงอยู่ที่การช่วยเหลือและก็ฟื้นฟูประชาชนโดยเฉพาะครัวเรือนที่ยังมีน้ำท่วมและได้รับผลกระทบครับทุกภาคส่วนเองยังคงเดินหน้าสำรวจความเสียหายและช่วยเหลืออย่างเต็มที่รวมถึงติดตามมาตรการเยียวยาเพื่อให้ประชาชนนั้นที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมีภาระที่ลดลงอย่างเร็วที่สุดครับและนี่คือข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนในพื้นที่ตำบลมะขามเฒ่าอำเภอวสิงห์จังหวัดชัยนาทผมภาคภูมิพนาภักดีทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงานครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะคุณภาคภูมิพนาภักดีนะคะรายงานสดมาจากในพื้นที่อำเภอวสิงห์จังหวัดชัยนาทค่ะ
4: จากชัยนาทเราไปต่อกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสถานการณ์น้ำท่วมยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอเสนาผักไห่และบางบานซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำและอยู่ตามแนวแม่น้ำน้อยทำให้ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลผ่านมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งขณะนี้เองหลายชุมชนก็ยังคงมีน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรประชาชนเองในพื้นที่ต้องมีการปรับตัวแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดไปติดตามเหตุการณ์ล่าสุดกันนะครับกับคุณพรทิวากันทิยาใจจากที่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณพรทิวาเชิญครับ
10: ค่ะตอนนี้ทีมข่าว NVT ของเรานะคะก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอผักไห่ตำบลท่าดินแดงค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในตำบลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะซึ่งมีกว่า8หมู่บ้านนะคะ600กว่าหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยค่ะจะเห็นได้ว่าด้านหลังของวิบนะคะบ้านของชาวบ้านเนี่ยที่เห็นเนี่ยคือเป็นบ้านยกสูง2ชั้นนะคะแต่ว่าก็ยังคงถูกน้ำท่วมเนี่ยตัวบ้านตัวชั้นล่างของบ้านเนี่ยตอนนี้ท่วมทั้งหมดเลยนะคะซึ่งชาวบ้านที่เขาอาศัยอยู่เนี่ยก็ต้องอาศัยหลับนอนนะคะแล้วก็ประกอบอาหารได้แค่ชั้นบนของบ้านเท่านั้นค่ะสังเกตเห็นว่าแต่ละบ้านเนี่ยก็จะมีเรืออยู่ติดบ้านไว้นะคะซึ่งชาวบ้านที่อยุธยาเนี่ยก็บอกเราว่าถ้าหากว่าไม่มีเรือเนี่ยการสัญจรเข้าในพื้นที่ก็ลำบากนะคะเพราะว่าทางถนนเนี่ยก็ถูกมวลน้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมไหลเข้าทะลักพื้นที่ไปหมดแล้วค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะประชากรในหมู่บ้านในตำบลท่าดินแดงเนี่ยก็มีประมาณ 1,000 กว่าครัวเรือน 1,000 กว่าคนค่ะแต่ว่าประชากรที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็ประมาณเกือบ600คนนะคะเรียกได้ว่าเป็น 40% ของทั้งหมดเลยนะคะเป็นประชากรที่มีผู้สูงอายุอยู่ค่ะทีมข่าว NBT ของเรานะคะวันนี้ก็ลงพื้นที่มาติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะคะร่วมกับอบต.ค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดงวันนี้นะคะนายกอบต.อยู่กับเราแล้วนะคะ
11: ได้ช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับด้วยการแจกเรือนะครับเพราะว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนนะครับได้ระดับหนึ่งเพราะว่าในพื้นที่ของเรานี่8หมู่บ้านน้ำท่วมเกือบ 100% นะครับการสัญจรไปมาในตำบลแดงถนนนะได้ถูกตัดขาดส่วนการเข้าไปดูแลนะครับเราก็เน้นกลุ่มเปราะบางนะครับได้แก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้พิการอันนี้ทางอบต.ได้ร่วมกับทางรพสต.นะครับก็ได้จัดเจ้าหน้าที่นะครับพร้อมยาสามัญประจำบ้านนะครับแล้วก็บริบาลนะครับของเจ้าหน้าที่บริบาลของอบต.ของเรานะครับได้เข้าไปดูแล นะครับผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการตลอดทุกสัปดาห
10: ์ค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้เองนะคะชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยทีมข่าว MBT ของเราก็ได้ลงพื้นที่นะคะไปสัมภาษณ์คุณยายนะคะคุณยายไปเข้าไปดูในบ้านเลยคุณยายก็บอกว่าตอนนี้ก็ยอมรับว่าลำบากนะคะแล้วก็ท้อแต่ว่าก็ยอมรับว่าอยู่กับน้ำแบบนี้มาทุกปีลองไปฟังเสียงคุณยายกันค่ะ
12: ตรงนั้นโรงมะพร้าวจมไปจากใต้น้ำน่ะมันก็แบบมันไม่รู้จะพูดยังไงมันไม่สุดบรรยายอะลูกมันสุดเบื่อสุดบรรยายแบบว่าแต่ก็ยอมรับสภาพเพราะว่าทุกปีอยากให้มันดีกว่านี้อ่ะเรื่องน้ําระบบน้ํายายอยากให้ทําดีกว่านี้
10: อย่างเราทําโรงมะพร้าวประกอบอาชีพทํามะพร้าวคุณยายแล้วช่วงนี้มันทําไม่ได้เราทําอะไรอ่ะตอนน
12: ี้เฮ้ยย้ายไปข้างนอกย้ายไปอาศัยหลานอยู่ข้างนอกกูดังอยู่ข้างนอก
10: แต่ก่อนมันจะฟื้นฟูกลับมาได้ในแต่ละปีที่เราต้องเจอกับน้ําท่วมเนี่ยนานมั้ยที่เราฟื้นฟูบ้าน
12: โอ้โหมันก็นานสิลูกนานมากเลยกว่าจะเข้าที่ระบบใจแล้วคนแก่อายุ70กว่าแล้วอ่ะมันก็ไม่สบายใจเลยอ่ะไม่อยากให้เป็นแบบนี้อ่ะอยากจะให้ช่วยเหลือทำไงแต่นายกที่เนี่ยดีมากนายกดู
10: แล
12: ดีมากเลยอบต.เนี่ยลูกดูแลทุกขั้นตอนไม่ตกอะไรเลยไม่ตกบกพร่องอะไรเลยลูก
10: ขณะเดียวกันทีมข่าว NBT ของเราก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นะคะที่บริเวณประตูระบายน้ำผักไห่เจ้าเจ็ดนะคะซึ่งเป็นจุดระบายน้ำที่เข้าสู่คลองผักไห่เจ้าเจ็ดก็ตอนนี้ยังคงมีปริมาณน้ำเนี่ยไหลผ่านอย่างต่อเนื่องค่ะโดยขณะนี้ก็มีการเปิดประตูระบายน้ำขึ้นประมาณ180เซนติเมตรส่งผลให้กระแสน้ำบริเวณประตูระบายน้ำก็จะมีความเชี่ยวแรงนะคะซึ่งมวลน้ำที่ระบายผ่านประตูระบายน้ำตรงนี้เนี่ยก็จะผ่านไปที่อำเภอเสนาทำให้พื้นที่ริมคลองแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำในแนวน้ำเนี่ยก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะบ้านเรือนประชาชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะซึ่งชาวบ้านที่ลงมาหาปลาต่างๆเนี่ยนะคะก็เปิดเผยกับทีมข่าวว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เว้นว่างจากการทำนาค่ะจึงออกมาหาปลาเพื่อใช้ประโยชน์จากสถานการณ์น้ำขณะที่พื้นที่นาข้าวก็มีน้ำท่วมอยู่เต็มพื้นที่แล้วนะคะทำให้ไม่สามารถไปประกอบอาชีพทางการเกษตรได้ตามปกติจึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงฤดูน้ำหลากด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะในพื้นที่นะคะก็ยังมีการจัดตั้งโรงทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยจิตอาสาพระราชทานจากมณฑลทหารบกที่18แล้วก็กองทัพบกเข้ามาสนับสนุนการจัดเตรียมอาหารและก็สิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะวันนี้ทีมข่าว NBT ของเราก็จะคงติดตามสถานการณ์น้ำนะคะในพื้นที่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพื่อนำความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แล้วก็การช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปค่ะ
4: ครับขอบคุณครับคุณพรทิวากันที่ยาใจนะครับจากที่ผักไห่พระนครศรีอยุธยาครับ
3: ขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานในการประชุมเรื่องของสถานการณ์น้ำทั่วประเทศก็พบว่าหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดค่ะ

สิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

วันนี้นายกรัฐมนตรีนะคะได้ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศค่ะโดยภาพรวมหลายพื้นที่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะคลี่คลายแล้วนะคะแต่ว่ายังคงต้องจับตาพื้นที่รับน้ำแล้วก็ภาคใต้อย่างใกล้ชิดพร้อมกับกำชับให้หน่วยงานค่ะเร่งส่งรายชื่อผู้ประสบภัยและประสานกับทางธนาคารเพื่อที่จะโอนเงินเยียวยา 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลนายกรัฐมนตรีบอกว่าภาพรวมกับสถานการณ์น้ำในวันที่8เริ่มมีแนวโน้มกลับเข้าสู่สภาวะปกติในหลายพื้นที่เว้นแต่บางจังหวัดที่ยังมีน้ำท่วมขังและก็ระบายได้ช้าอย่างเช่นปราจีนบุรีฉะเชิงเทราแล้วก็เขตปริมณฑลซึ่งภาครัฐก็ระดมสรรพกำลังเข้าบัญชาการเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด

0: รองรับอย่างเป็นระบบพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน
1: นะครับแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความสะดวกสูงสุดนะครับในการที่จะระบายน้ำออกไปใครที่จะต้องดูแลในเรื่องนี้ก็ขอให้แชร์ข้อมูลนะครับกับทั้งทางสนทช.กับกรมชลประทานกรมโยธาธิการแล้วก็ตัวจังหวัดนะครับเพื่อให้การวางแผนระบายมวลน้ำนะครับได้เป็นไปโดยความมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็เป็นปัญหาเดียวกันกับทุกๆครั้งที่เรามีอุปสรรคในการดำเนินการมีปัญหาสภาวะวิกฤตต่างๆไม่ว่าในเรื่องใดก็ตามนะครับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือระหว่างจังหวัดนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งท่านผู้ว่าไม่ได้แก้ปัญหาเฉพาะในเขตของท่านอย่างเดียวท่านต้องแชร์ข้อมูลกับจังหวัดข้างเคียงนะถ้าเป็นไปได้นะครับในระดับกระทรวงก็จะต้องเป็นผู้ประสานข้อมูลเหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะทำให้การวางแผนในกรณีนี้คือวางแผนระบายน้ำมวลน้ำระหว่างจังหวัดเนี่ยโดยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมันก็สามารถที่จะระบายน้ำข้ามพื้นที่ได้แล้วก็นำไปสู่การระบายลงสู่แหล่งรับน้ำทั้งแหล่งรับน้ำในผืนแผ่นดินหรือว่าแหล่งรับน้ำที่เป็นทะเลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับต้องพูดต้องคุยแล้วก็ใช้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้หารือกันตลอดเวลา
0: ในส่วนของมาตรการเยียวยาค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเริ่มทยอยโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทไปแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า94ล้านบาททางนี้นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองนะคะเร่งสำรวจแล้วก็ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ให้ครบถ้วนโดยประสานงานกับทางธนาคารออมสินเพื่อเร่งรัดการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ถึงมือประชาชนทันทีโดยที่ไม่ล่าช้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร็วที่สุด
2: และในที่ประชุมวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงกรณีที่นายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดทำหนังสือร้องเรียนถึงพฤติกรรมของนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีว่าไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซึ่งอำเภอบ้านสร้างก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ประสบวิกฤตน้ำท่วมหนักที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศโดยนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าทางกรมการปกครองได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นความจริงพร้อมสั่งการให้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยและประเมินทัศนคติอย่างละเอียด
1: เมื่อวานได้ข่าวที่ไม่ได้เรื่องมาอันหนึ่งอันนี้ก็ต้องเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงอธิบดีกรมการปกครองถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ย้ายในอำเภอบ้านสร้างออกจากพื้นที่เนื่องจากไม่ให้ความร่วมมือนะครับผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ว่าทางอธิบดีกรมการปกครองได้รายงานมาว่าได้ดำเนินการแล้วตรวจสอบแล้วเป็นความจริงนะครับไม่กระตือรือร้นไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทไม่ตั้งใจนะครับส่งของไปก็ใช้เวลาบอกเดี๋ยวยังไม่ทำพรุ่งนี้เช้านะครับเรื่องการขนอพยพชาวบ้านก็ไม่ประสานงานเต็มที่จนถึงเป็นเหตุให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหนังสือมานะครับอย่างเป็นทางการอันนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายน่าละอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเราแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนและเป็นอำเภอที่ต้องถือว่าณวันนี้ที่แชมป์ประเทศไทยอำเภอที่ลำบากที่สุดนะครับที่มันเกิดขึ้นผมไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไร
2: และล่าสุดนะครับนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้ลงนามในคำสั่งกรมการปกครองให้นายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปช่วยราชการเป็นการประจำณวิทยาลัยการปกครองกรมการปกครองโดยคำสั่ง

0: ดังกล่าวนั้นมีผลทันทีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5 พฤศจิกายน 2569ขณะเดียวกันอธิบดีกรมการปกครองก็ยังสั่งให้ปลัดจังหวัดและในอำเภอทั่วประเทศดำเนินการตามข้อสั่งการดังนี้คือให้กำกับติดตามและเร่งขับเคลื่อนภารกิจการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบทุกข์ภัยอย่างใกล้ชิดโดยให้กลไกของฝ่ายปกครองในทุกระดับลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงเร่งการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอโดยไม่จำเป็นต้องรอให้การสำรวจข้อมูลผู้ประสบภัยครบถ้วนทั้งหมดเพื่อให้การพิจารณาและให้ความช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วให้อำเภอพิจารณาใช้งบประมาณตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการและการขับเคลื่อนนโยบายระดับอำเภอประจำปีงบประมาณ2570และก็ย้ำให้อำเภอเนี่ยประชาสัมพันธ์และก็สร้างการรับรู้กับประชาชนเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและสุดท้ายคือให้ปลัดจังหวัดและในอำเภอกำกับดูแลศูนย์พักพิงชั่วคราวและศูนย์อพยพผู้ประสบภัยให้มีความพร้อมตลอดเวลา
1: ส่วนภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดณขณะนี้ก็เริ่มที่จะลดลงแล้วนะคะแต่ว่ายังมีจุดที่น่าเป็นห่วงก็คือจังหวัดฉะเชิงเทราและที่ปราจีนบุรีค่ะมีการคาดการณ์นะคะว่าทั้ง2จุดนี้เนี่ยสถานการณ์เนี่ยจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในอีก38วันข้างหน้าเนื่องจากว่ามีการระบายน้ำค่อนข้างช้าค่ะนางสาวละลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่าจุดที่สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายโดยระดับน้ำลดลงอย่างช้าๆได้แก่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีส่วนจังหวัดชลบุรีอำเภอพนัสนิคมสถานการณ์เริ่มดีขึ้นแต่ว่าจุดที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคือภาคตะวันตกของประเทศที่ราชบุรีกาญจนบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีเนื่องจากว่ามีปริมาณฝนเข้ามาเติมในช่วงวันที่10-12ตุลาคมนี้นอกจากนี้นะคะยังมีพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีที่ระดับน้ำอย่างสูงค่ะคาดการณ์ว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติในอีก38วันเนี่ยส่วนจังหวัดปทุมธานีการระบายน้ำออกก็ค่อนข้างช้านะคะส่วนหนึ่งเนี่ยก็รับน้ำมาจากในพื้นที่อำเภอองครักษ์ที่ยังมีปริมาณน้ำสูงอยู่ด้วยด้านนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานค่ะกล่าวถึงแผนการบริหารจัดการน้ำจากฝนที่ตกในพื้นที่ตอนบนของประเทศทั้งจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ที่น่านโดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังสามารถรองรับน้ำได้ทั้งหมดไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่าง
2: การระบายน้ำท้ายเขื่อนเองเนี่ยเราก็ระบายน้ำให้น้อยที่สุดนะครับให้เพียงพอกับต่อการใช้นะครับอุปโภคบริโภคและสาธารณเวชแล้วก็เกษตรของพี่น้องประชาชนเท่านั้นนะครับส่วนที่เขื่อนเจ้าพระยาเองนะครับวันนี้เองเนี่ยที่สถานี42ที่นครสวรรค์เองเนี่ยปริมาณน้ำไหลผ่านก็อยู่ที่ประมาณ 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ลดลงมาจากเมื่อวานประมาณสัก 30-40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับสถานการณ์แนวโน้มนะครับในส่วนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับเราก็ได้บริหารจัดการน้ำนะครับโดยทำสมดุลน้ำนะครับระหว่างน้ำด้านเหนือด้านข้างแล้วก็การระบายน้ำนะครับก็ณวันนี้เองนะครับเราได้มีการลดนะครับการระบายน้ำนะครับทางด้านตอนล่างจาก 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับโดยค่อยๆเริ่มลดตั้งแต่ตอน 8:00 นที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะไปเหลือ 2,400 ตอนประมาณสัก 13:00 นนะครับแล้วก็มีการลดน้ำนะครับออกทางฝั่งแม่น้ำน้อยนะครับแม่น้ำท่าจีนนะครับแล้วก็คลองชายนาทป่าสักนะครับลดลงเป็นลำดับด้วยเช่นกันนะครับแนวโน้มสถานการณ์น้ำนะครับในส่วนของพื้นที่ก็เริ่มสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนะครับก็จากการลดการระบายน้ำเนี่ยก็จะทำให้พื้นที่ด้านท้ายน้ำเนี่ยลดลงอีกสักประมาณ10-25เซนติเมตรนะครับแนวโน้มก็จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับน้ำส่วนนี้เองเนี่ยก็จะไปผ่านนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยานะครับปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพสมุทรปราการนะครับแล้วก็ออกอ่าวไทยนะครับก็ส่วนนี้เองเนี่ยจะไม่ผ่านน้ำเข้าไปในพื้นที่ไม่ให้ได้รับผลกระทบนะครับจะลงอ่าวไทยโดยตรง
1: ส่วนการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันตกที่แม่น้ำแม่กลองทางกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าจะมีฝนตกมากนะคะจึงได้มีการเตรียมความพร้อมโดยการพร่องน้ำหน้าเขื่อนแม่กลองเพื่อรองรับน้ำฝนแต่เนื่องจากฝนตกหนักเมื่อคืนนี้ก็ทำให้ในพื้นที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีมีปริมาณน้ำล้นตลิ่งบางจุดค่ะก็จะทำให้ต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำซึ่งก็จะทำให้น้ำเพิ่มขึ้นหรือว่าสูงขึ้นเนี่ยจากเมื่อวาน 40-50 เซนติเมตรแต่จะไม่ส่งผลกระทบเหมือนช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากมีปริมาณฝนน้อยกว่าครั้งที่ผ่านมานั่นเองค่ะปิดท้ายพาคุณผู้ชมไปดูในพื้นที่ภาค ใต้กันบ้านที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะคะยังควบคุมการระบายน้ำนะคะซึ่งปัจจุบันระบายอยู่ที่วันละ10ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำและเมื่อน้ำมาถึงที่หน้าเขื่อนเพชรก็จะมีศักยภาพในการรองรับน้ำแล้วก็ระบายน้ำอยู่ที่หน้าเขื่อนไปทางตัวเมืองเพชรบุรี75ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังไม่มีผลกระทบในเขตตัวเมืองเพชรบุรีแต่อย่างใดค่ะ
0: และจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีรถยนต์ของประชาชนจอดตกค้างจากน้ำท่วมในพื้นที่เคหะร่มเกล้าหลายสิบคันครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลจึงร่วมกับกรุงเทพมหานครและกระทรวงคมนาคมระดมรถยก27คันช่วยในการเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่พร้อมจัดจุดเก็บรถอย่างปลอดภัยสคบเองครับก็เร่งประสานมาตรการช่วยเหลือด้านการประกันภัยพลตำรวจตรีทวัฒน์วงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานปล่อยขบวนรถยกช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดตกค้างจากพื้นที่น้ำท่วมที่พื้นที่เคหะร่มเกล้าซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสน.ต่างๆจำนวน15คันร่วมกับรถยนต์ของกรุงเทพมหานครอีก7คันและกระทรวงคมนาคมอีก5คันโดยจะนำรถไปเก็บไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเปิดพื้นที่การจราจรและอำนวยความสะดวกในการระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเจ้าของรถสามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือผ่านสายด่วนจราจร1197ได้ตลอด24ชั่วโมงโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด
1: ๆนางสาวนิตยาพรมงคำค่ะผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมกองคุ้มครองผู้บริโภค3หรือว่าสคบเปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือผู้บริโภคนะคะที่ประสบอุทกภัยทั้งเรื่องของรถยกรถลากการประสานซ่อมรถด้วยอู่กลางประเมินราคาซ่อมโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายและส่วนลดอะไหล่แท้และรับประกันอะไหล่ด้านสินเชื่อลดการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยลดจำนวนงวดชำระแล้วก็ขยายเวลาผ่อนชำระรวมไปถึงมาตรการอื่นๆที่จะช่วยประสานเยียวยาคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมให้ครอบคลุมในทุกมิติทั้งเรื่องของการประกันภัยค่ายรถยนต์รถเช่าที่พักอาศัยการซ่อมแซมบ้านเรือนเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ย้ำนะคะว่าในส่วนของการเยียวยาค่ะมีการปรับขั้นตอนลดภาระเรื่องของเอกสารต่างๆรวมถึงไม่ต้องมีใบแจ้งความโดยกทมจะให้ความช่วยเหลือเรื่องการดูแลค่าซ่อมบ้านเรือนเงินทุนประกอบอาชีพค่ารักษาพยาบาลค่าเช่าบ้านแล้วก็ค่าทำศพ
0: ในส่วนของกองทัพบกนะครับโดยพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้บัญชาการทหารบกนำคณะลงเรือเข้าพื้นที่ตำบลบ้านสร้างอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนำสิ่งของจำเป็นมอบช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ยังคงพักอาศัยอยู่ในบ้านเรือนจากนั้นไปศูนย์พักพิงวัดท่ากระทุ่มเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่โดยกำชับให้เร่งดูแลกลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุผู้ป่วยและเด็กรวมถึงติดตามระดับน้ำและสภาพเส้นทางอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับกำลังและยุทโธปกรณ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยเฉพาะการใช้เรือและรถยานเกราะล้ออย่าง BTR ในจุดที่รถทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงเพื่อเร่งลำเลียงอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นและเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างปลอดภัยส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีมีการรับมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานจากกรมปศุสัตว์และกรมการสัตว์ทหารบกจำนวน550ฟอนน้ำหนักรวม 11,100 กิโลกรัมเพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน197รายในพื้นที่6ตำบล16หมู่บ้านซึ่งมีสัตว์เลี้ยงได้ผลกระทบรวมกว่า 42,452 ตัว
1: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook, YouTube, Instagram, TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลา

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะมีการหารือแนวทางในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะที่เดินทางเข้ามาไทยผ่านช่องทางทางอากาศเพื่อที่จะนำเงินส่วนหนึ่งมาจัดทำประกันภัยนักท่องเที่ยวแล้วก็ฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวในส่วนของประเทศไทยค่ะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะเป็นประธานที่ประชุมร่วมกับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมตัวแทนภาครัฐและเอกชนหารือต่อเนื่องจากการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ที่สิ้นสุดเมื่อวันที่28กันยายนซึ่งก็มีผู้ที่เห็นด้วยค่ะกับร่างประกาศการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติร้อยละ 80.50 ร่างประกาศฉบับนี้นะคะเสนอแนวทางจัดเก็บค่าธรรมเนียม450 บาทต่อคนซึ่งนางสาวณัฐริยาทวีวงศ์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าจะจัดเก็บเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยผ่านช่องทางอากาศส่วนทางบกและทางน้ำจะชะลอไว้เป็นเวลา1 ปีรายได้ก็จะเข้ากองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจะทำประกันภัยคุ้มครองนักท่องเที่ยวผู้ชำระค่าธรรมเนียมครอบคลุมกรณีเสียชีวิตและค่ารักษาพยาบาลตามเงื่อนไขส่วนอีกส่วนหนึ่งก็จะนำไปใช้ฟื้นฟูแล้วก็พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยที่ไม่ต้องพึ่งงบประมาณประจำปีเพียงช่องทางเดียวซึ่งหลังจากนี้ก็จะประมวลข้อเสนอจากเวทีหารือร่วมกับผลการรับฟังออนไลน์เพื่อให้ร่างประกาศมีความสมบูรณ์ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีตามลำดับพร้อมกับหารือสายการบินสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องวิธีการจัดเก็บการกำหนดข้อยกเว้นแนวทางการจัดหาประกันภัยและการใช้จ่ายเงินกองทุน
1: ทางบกกับทางน้ำเนี่ยมันยังมีมิติหลายอย่างอย่างเช่นน้องๆที่ไปทางด่านมาเลเนี่ยก็นักเดินทางจากมาเลเนี่ยเข้าออกเสาร์อาทิตย์ตลอดเวลาแล้วก็มีความหนาแน่นบริเวณด่านเราก็จะเก็บทางอากาศเพื่อดูประสบการณ์ดูอะไรทั้งหลายให้มันอยู่ตัวจากนั้นก็จะไปพัฒนาไปทางบกแล้วก็ทางน้ำต่อไปค่ะ
2: โอเคค่ะคุณน่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องวิธีการใช้เงินไหมคะว่าจะใช้ในส่วนไหนบ้าง
1: โอ้เราต้องใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเงินที่นักท่องเที่ยวได้จ่ายมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวนักท่องเที่ยวเองกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศเราของบ้านเรามันก็ไม่ได้ปิดช่องนะคะว่าจะกี่วิธีได้วิธีเดียวหรือหลายวิธีแต่อันเนี้ยถ้าหลายวิธีจะอาจจะเกิดความสับสนกับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาว่าเอาฉันจ่ายทางนี้ไปแล้วเกิดไม่ใช่ไปจ่ายท่องเราก็เลยคิดว่าจะเป็นวิธีการเดียวแล้วสะดวกเนี่ยจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด
3: การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทย8เดือนแรกของปีนี้เติบโตกว่า 20% โดยพลอยสีไทยนั้นยังคงครองอันดับ1ของโลกนายสุเมธประสงค์พงษ์ชัยผู้อำนวยการสถาบันอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติหรือว่า GIT ก็เปิดเผยว่าการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับไทยในช่วง8เดือนแรกของปีนี้มีมูลค่ากว่า 22,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเติบโตมากกว่า 20% หากไม่รวมทองคำมีมูลค่ากว่า 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเติบโต 9.8% มาจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นตามราคาวัตถุดิบประกอบกับศักยภาพของไทยในการผลิตอัญมณีซึ่งพลอยสีของไทยเองคงครองอันดับหนึ่งของโลกทำให้ GIT คาดว่าการส่งออกปีนี้จะเติบโตได้ตามเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ที่มากกว่า 10% ขณะเดียวกัน GIT ก็เดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการทั้งทางด้านทักษะองค์ความรู้และมาตรฐานสากลโดยไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาความรับผิดชอบด้านอัญมณีหรือ RJC ซึ่งกำหนดมาตรฐานด้านแรงงานสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบตลอดห่วงโซ่อุปทานปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ประกอบการผ่านมาตรฐาน RJC แล้วกว่า 2,000 รายขณะที่ไทยมีประมาณ180รายจากผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนราว 12,000 ถึง 15,000 รายโดย GIT ได้ขอเวลา5ปีเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้ปรับตัวเนื่องจาก 80-90% นั้นเป็นธุรกิจรายย่อยส่วนในปี2570เตรียมจัดทำฐานข้อมูลผู้ประกอบการช่างฝีมือและผู้ค้าปลีกทั่วประเทศพร้อมร่วมมือกับสถาบันการศึกษายกระดับอุตสาหกรรมรวมไปถึงการจัดรายการ Reality The Cut ศึกประชันอัตลักษณ์เจรนัยฝันสู่เวทีโลกเพื่อดึงดูดให้คนรุ่นใหม่นั้นเข้าสู่อุตสาหกรรม
4: สิ่งที่น่ากลัวก็คือถ้าอัตราภาษีอเมริกาเนี่ยประกาศไฟนอลมาแล้ว

0: มันไม่สแควร์พาร์หรือเท่ากันทุกประเทศเนี่ยเราอาจจะเหนื่อยเราจะเหนื่อยในอุตสาหกรรมที่ตัวที่เป็นไฟจิวเวลรี่กระทบน้อยแต่ตัวที่เป็นซิลเวอร์ตัวที่เป็นตัวที่เป็นราคาย่อมลงมาเนี่ยพวกนี้เนี่ย 2-3% เนี่ยมีผลกับเรามากเพราะว่าวันนี้เราคงเทียบค่าแรงเรากับอินเดียเทียบค่าแรงเรากับเวียดนามไม่ได้ซึ่งเราขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าเขาแล้วนะครับการที่บอกต่างกัน 2-3% มันไม่ใช่เฉพาะค่าวัตถุดิบเพราะทุกคนรู้แหล่งว่าซื้อวัตถุดิบเข้ามาทองกรัมเราเท่าไหร่ซิลเวอร์กรัมเราเท่าไหร่ทุกคนสามารถเปรียบเทียบกันได้สิ่งที่ตามมาคือค่าแรงแต่ถ้าสมมติมันสแควร์พากัน 10% เท่ากันทุกประเทศผมว่าอันนี้มาวัดกันที่ฝีมือ
1: ประเทศไทยนะคะนับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะซึ่งก็จะเปิดฉากขึ้นในอีก4วันข้างหน้าแล้วโดยถือว่าเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งค่ะณขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกโอกาสนี้นะคะจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาตินอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญค่ะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วยค่ะ
2: ตำรวจสอบสวนกลางก็เตือนภัย SMS แอบอ้างมาจากบริษัทขนส่งครับว่ามีสินค้านั้นมีปัญหาก่อนที่จะกดลิงก์เพื่อให้ตรวจสอบย้ำว่าอาจเป็นมิจฉาชีพที่หลอกขโมยข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมแนะแนวทางในการปฏิบัติเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเตือนภัย C หรือว่า CIB กับเตือนภัยประชาชนหากได้รับ SMS แอบอ้างว่าเป็นบริษัทขนส่งแล้วก็หลอกลวงว่าสินค้าจัดส่งไม่สำเร็จหรือว่ามีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมแล้วให้กดลิงก์เพื่อตรวจสอบข้อมูลพัสดุหรือว่าชำระค่าจัดส่งหากหลงเชื่ออาจนำไปสู่การนำเข้าไปที่เว็บไซต์ปลอมที่สร้างลอกเลียนแบบบริษัทขนส่งเพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคลเช่นหมายเลขโทรศัพท์ข้อมูลบัตรเครดิตหรือว่ารหัส OTP หรือบางครั้งอาจหลอกให้โอนเงินด้วยหากพบพฤติกรรมลักษณะนี้อย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาด
3: ถ้าได้รับ SMS แบบนี้อย่าเพิ่งกดลิงก์ลองเช็คง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เช็คก่อนว่าเราเนี่ยมีพัสดุจริงไหมถ้าไม่ได้สั่งของหรือว่าไม่มีพัสดุที่กำลังรอรับอยู่แต่ว่ามี SMS แจ้งพัสดุตกค้างอันเนี้ยอย่าเพิ่งเชื่อนะ2. เช็คที่ลิงก์ถ้า SMS แนบลิงก์มาอย่าเพิ่งกดให้เข้าไปที่เว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันของบริษัทขนส่งโดยตรงแล้วก็ตรวจสอบเลขพัสดุ ด้วยตัวเองค่ะ 3. เช็คก่อนกรอกข้อมูลนะคะถ้าให้กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัตรหรือว่าขอรหัส OTP หรือว่าให้โอนเงินอันนี้ให้หยุดทันทีค่ะหยุดคิดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดทุกครั้งเพราะว่าลิงก์เดียวเนี่ยอาจจะทำให้เราเสียทั้งข้อมูลแล้วก็เงินได้เลยนะคะ
1: วันนี้ฝนจะลดลงในหลายพื้นที่รวมทั้งกรุงเทพมหานครนะคะตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
4: วันนี้ภาพรวมฝนเบาลงกว่า2วันที่ผ่านมาค่ะแต่ยังมี25จังหวัดที่ต้องรับมือฝนตกหนักกันต่อในโซนของภาคเหนือมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรภาคกลางกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดและฝนยังลงไปเน้นในโซนของพื้นที่ภาคใต้วันนี้11จังหวัดเตรียมพร้อมรับมือตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ลงไปถึงภาคใต้ตอนล่างค่ะส่วนวันนี้ชาวอีสานฝนละภาพเลยค่ะฝนน้อยลงช่วงเช้าอากาศเริ่มเย็นจากมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมและในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมต้องเตรียมรับมือฝนรอบใหม่

0: มวันนี้ภาคเหนือยังมีฝนในหลายพื้นที่และมีฝนหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งเน้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรและพิจิตรอุณหภูมิวันนี้ 20-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝนน้อยกว่าภาคอื่นๆช่วงเช้ามีอากาศเย็นมีฝนในบางพื้นที่แถวหนองบัวลำภูชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิ 20-34 องศาเซลเซียสภาคกลางยังมีฝนหลายพื้นที่บางจุดเป็นฝนหนักและลมกระโชกแรงให้ระวังเป็นพิเศษที่กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิ 23-35 องศาเซลเซียสส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนได้ในหลายพื้นที่และบางจุดยังมีฝนลมกระโชกแรงได้แต่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักแล้วค่ะอุณหภูมิวันนี้ 24-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนในหลายพื้นที่ยังมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝนค่อนข้างเยอะค่ะจะมีฝนหนักบางแห่งตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนในหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรเช่นกันค่ะ
1: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ช่วยติดตามการสรุปข่าวในภาษาอังกฤษกันนะครับกับ NVT World Brief
3: สวัสดีครับ It's time now for the midday edition of NVT World Brief on NVT and NVT World I'm สุรพันธ์ เหล่าธารณาริศ The Prime Minister says the flood situation is improving in many areas However, authorities are keeping a close watch on flood affected zones and the south He has also ordered agencies to speed up relief paymentsPrime Minister and Interior Minister Anuttin Chanwirakul chaired a meeting of the National Disaster Prevention and Mitigation Command to review the flood situation and assistance for affected households. He said the overall situation on October 8th is returning to normal in many areas. However, some provinces still have standing water and slow drainage, including Prachin Buri and Cha Cheung Sao provinces, as well as areas around Bangkok.Authorities are closely coordinating the response while southern provinces are being told to prepare for more rain moving into the region. Officials have also been instructed to move food and drinking water into vulnerable areas in advance in case roads become cut off. Relief packages should focus on ready-to-eat food. For water management, agencies are being asked to share information across provincial borders and coordinate with the Royal Irrigation Department and the Office of the National Water Resources to improve drainage.
4: ท่านผู้ว่าไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะในเขตของท่านอย่างเดียวท่านต้องแชร์ข้อมูลกับจังหวัดข้างเคียงนะถ้าเป็นไปได้นะครับในระดับกระทรวงก็จะต้องเป็นผู้ประสานข้อมูลเหล่านั้นนะครับเพื่อที่จะทำให้การวางแผนในกรณีนี้คือวางแผนระบายน้ำมวลน้ำระหว่างจังหวัดเนี่ยโดยการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมันก็สามารถที่จะระบายน้ำข้ามพื้นที่ได้แล้วก็นำไปสู่การระบายลงสู่แหล่งรับน้ำทั้งแหล่งรับน้ำในผืนแผ่นดินหรือว่าแหล่งรับน้ำที่เป็นทะเลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับต้องพูดต้องคุยแล้วก็ใช้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้หารือกันตลอดเวลา
3: Meanwhile, the Department of Disaster Prevention and Mitigation, or DDPM, has begun transferring 9,000 baht per household in relief payments. More than 10,400 households have received payments so far, totaling over 94 million baht. The Prime Minister has instructed local authorities to speed up surveys and submit the names of eligible households, while coordinating with the government savings bank to accelerate electronic transfers and get the money to affected residents as quickly as possible. The National Security Council, or NSC, has joined forces

0: ามารถประเมินระดับความรุนแรงได้ทั้งนี้เหตุการณ์โจมตีชายแดนอิสราเอลเกิดขึ้นเมื่อ7ตุลาคม2566จากฝีมือของกลุ่มฮามาสที่บุกเข้าสังหารผู้คนถึง 1,221 คนก็มีทั้งชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติอีกทั้งยังจับตัวประกันเป็นจำนวนมากรวมทั้งแรงงานไทยด้วย
1: รับชมข่าวกีฬากันต่อเลยนะคะจากคุณอ๋อยกันแชมป์ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับเชิญครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬากันนะคะกีฬาที่นี้เริ่มกันที่สมเด็จพระเจ้าลูกกัญญาพระราชทานเงินและหมวกเชียร์ทีมไทยนะคะเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาพาราไทยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริสวรรณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงิน พระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแด่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยค่ะเงินพระราชทานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาและดูแลสำหรับกีฬาคนพิการในประเทศไทยรวมถึงสนับสนุนการเตรียมความพร้อมและการส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพาราเกมส์ตลอดจนรายการสำคัญที่จะช่วยให้สร้างโอกาสให้นักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพและสร้างผลงานในเวทีระดับนานาชาติค่ะ
3: ในโอกาสเดียวกันครับสมเด็จพระเจ้ารัตนราชกัญญาได้พระราชทานหมวกแก๊ปจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทย500ใบนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักกีฬาพาราลิมปิกไทยในการเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5 18-24 ตุลาคมประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญที่นักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยจะร่วมชิงชัยและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศโดยมีพลตรีโอสถภาวิไลแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบพร้อมด้วยตัวแทนนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยร่วมในพิธีเชียร์ทีมไทยคอลเลกชันพิเศษจากแบรนด์สิริวัณณวรีสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อร่วมส่งแรงใจนะครับแล้วก็สร้างพลังเชียร์ให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยในโอกาสการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ผ่านแฟชั่นไอเทมที่ผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่น
2: ร่วมรับที่ดีอย่างมากเลยทีเดียวนะคะโซเอากันตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยค่ะโดยคอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชั่นประกอบด้วยเชียร์ทีมไทยดอนกอยเทรลแคปค่ะซึ่งเป็นหมวกแก๊ปผูกหางผลิตจากผ้าดอนกอยผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากฝีมือช่างทอในโครงการดอนกอยโมเดลในพระราชดำริณ อำเภอพันนานิคมนะคะปักอักษรไทยแลนด์นอกจากนี้ยังมีหมวกแก๊ปผ้าไนลอนผูกหางหมวกแก๊ปผ้าทอเรื่องราวและความสำคัญทางวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นด้านหน้าสกรีนอักษรไทยแลนด์พร้อมโลโก้สิริวัณณวรีบริเวณด้านหลังอีกด้วยค่ะ
3: ขณะที่ทางด้านของสายสุนีจันทร์นะครับก็นำทัพนักเข้าสู้ศึกเอเชียนพาราเกมส์ครับแววสายสุนีจาน่านะครับเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024ก็นำทัพวิวแชร์ฟันดับไทย14คนครับเตรียมลงแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่าง 18-24 ตุลาคมนี้ตั้งเป้าสานต่อความสำเร็จจากครั้งก่อนที่หางโจวเงิน3เหรียญเงินและ5เหรียญทองแดงนะครับโดยสายสุนีเจ้าของเหรียญทองเอเป้บุคคลหญิงจากเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนก็เปิดเผยนะครับว่าที่ผ่านมาก็ได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่กลับมาลงสนามในฐานะแชมป์เก่าก็ถือเป็นโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งโดยตั้งสมาธิกับการเล่นทีละแต้มทีละเกมและไม่กดดันตัวเองครับหวังทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อนำเหรียญรางวัลฝากแฟนกีฬาชาวไทย
4: สำหรับเอเชียนพาราเกมที่จะถึงนี้นะที่นาโคย่านะคะตอนนี้พี่ก็เต็มร้อยนะคะไม่ว่าจะร่างกายไม่ว่าจะฝึกซ้อมอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าตามเป้าที่ตั้งไว้อยู่ค่ะตอนนี้ลงทั้งหมด9อีเวนต์นะคะแต่สิ่งที่ตั้งไว้ก็คืออันดับแรกก็คือไปรับสาแชมป์ก่อนนะคะเมื่อปีที่แล้วคราวที่แล้วพี่ได้1เหรียญทองนะคะตอนนั้น3เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เพิ่มมาอีก3อีเวนต์ก็เป็น9อีเวนต์เงี้ยค่ะเบื้องต้นอ่ะจริงๆแล้วอ่ะใจลึกๆก็อยากได้3เหรียญทองนะคะแต่ก็ไม่อยากกดดันตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันดับแรกก็คือเอาเหรียญทองเดือนแรกก่อนไปรับสาแชมป์ก่อน
2: ก็ถือว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆนะคะสำหรับพี่แววสายสุนีจันทร์นะคะสำหรับทัพวิวแชร์ฟันดาบไทยชุดนี้แบ่งเป็นนักกีฬาหญิง7คนก็ได้แก่สายสุนีจันทร์เดือนนาคประสิทธิ์ทิติรัตน์

0: เพลงประสิทธิ์พงษ์อภิญญาทองแดงปนัดดาสีทองสุทินสีตรานะคะแล้วก็จินตนาสีพักส่วนนักกีฬาชาย7คนได้แก่วิสิทธิ์กิ่งมะนาวชิติพัฒน์เจริญตาบุญสิริสนิทหมื่นวัยภูผาแซ่ชิมนะคะวิโรจน์สุดใจกฤษดาปากดีและวรุษกวีเขตค่ะ
1: ครับก็ทีมวิวแชร์ฟันดับไทยตอนนี้ก็ฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับและก็เตรียมเดินทางไปที่ญี่ปุ่นวันที่11ตุลาคมนี้ครับ
0: ต่อกันที่ผู้อำนวยการคนใหม่โรงเรียนกีฬานครนายกนะคะก็เดินหน้าต่อยอดกีฬาเรือพายสู้เวทีระดับชาติค่ะนายเจริญอนันต์เอื้อผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษเข้ารับตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายกคนใหม่แทนที่นายสัมพันธ์พิริยะธำลงกุลผอ.คนเก่าที่เกษียณอายุราชการโดยมีนายแวนวรรณพันธ์ค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยบุคลากรโรงเรียนกีฬาและมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติร่วมแสดงความยินดีค่ะ
1: รักษาการราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายกคนใหม่ก็ประกาศแนวทางเดินหน้านะครับพัฒนาโรงเรียนกีฬานครนายกให้เป็นแหล่งสร้างและก็พัฒนานักกีฬาคุณภาพควบคู่การศึกษา1ในกีฬาที่โรงเรียนมีศักยภาพและเป็นจุดเด่นก็คือกีฬาเรือพายซึ่งมีทั้งบุคลากรและนักกีฬาที่มีประสบการณ์ในการแข่งขันพร้อมต่อยอดไปสู่ระดับที่สูงขึ้นครับ
2: ครับรักษาการผู้อำนวยการส่วนในเรื่องของกีฬาที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายกนะครับที่มีอยู่แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้ก็จะมีของเรือพายยิงธนูแล้วก็ฮอกกี้นะครับส่วนกีฬาอื่นๆที่มีอยู่ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายกมีอยู่นะครับภายใน1ปีต้องสร้างชื่อให้กับจังหวัดนครนายกหรือให้กับประเทศชาติได้แน่นอน 100% ครับ
0: นอกจากนี้ผอ.คนใหม่ก็เตรียมใช้จุดแข็งของโรงเรียนนะคะพัฒนานักกีฬาแบบเป็นระบบค่ะตั้งแต่การค้นหาเยาวชนที่มีพรสวรรค์การฝึกซ้อมอย่างมีประสิทธิภาพไปจนถึงการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยเพิ่มศักยภาพนักกีฬาเพื่อสร้างความพร้อมสำหรับการแข่งขันระดับประเทศและผลักดันนักกีฬาก้าวสู่ทีมชาติไทยในอนาคตอีกด้วยค่ะ
1: ขณะที่เวทีราชดำเนินนะครับเตรียมจัดศึกมวย RWS น็อกไทเบอร์เฟสนะครับซึ่งเชื่อว่าจะเป็นไทไฟท์ที่มันที่สุดครับนายเทียนชัยพิสิทธิ์วุฒินันท์ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Global Sport Venture จำกัดนะครับหรือว่า GSV Board นะครับบริหารเวทีราชดำเนินและเป็นประธานในรายการ RWS Knockโทเบอร์เฟสนะครับให้สัมภาษณ์ความพิเศษของศึกซูเปอร์ไฟท์รายการนี้ครับก็มีการร่วมมือกับดีโอครับตั้งใจว่าจะจัดอีเวนต์มวยไทยที่มันและดุเดือดที่สุดเท่าที่เคยมีมารวมนักมวยที่ชกได้ดุเดือดที่สุดมันที่สุดและเก่งที่สุดมาไว้ในรายการเดียวกันก็เป็นการการันตีว่าอีเวนต์นี้ความมันความเล้าใจจะเหนือกว่ามวยไทยที่เคยดูกันมาอย่างแน่นอนครับ
3: ใหญ่ยิ่งนะครับคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยครับวันที่10 RWS October Fest Power Up by Rio Soda Water นะครับก็เป็นรายการที่จริงๆมีคอนเซ็ปต์ง่ายๆเราเอานักมวยที่ต่อยดุดันแล้วสนุกที่สุดนะครับผมนักมวยที่มีสถิติน็อกเอาท์ที่น่าตื่นเต้นน่าตื่นตานะครับผมแล้วก็เป็นนักมวยที่น็อกเอาท์ได้ดีที่สุดแล้วกันในปีนี้นะครับผมจะมารวมตัวกันครับต่อยวันเสาร์นี้นะครับผมวันที่10ตุลาคมครับผม RWS October Fest ครับ
0: สำหรับคู่เอกไฮไลท์ของงานก็คือซูเปอร์ไฟท์ชิงเงินล้านค่ะเดิมพันแชมป์ราชดำเนินเลยนะคะรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวท122ปอนด์ระหว่างเพชรศิลาวอุรชาป้องกันแชมป์กับดาวดังอย่างโคกิโอซากิคู่รองก็คือศึกแห่งศักดิ์ศรีของ2ตัวตึงจาก2องค์กร RWS และ RISE มาเจอกันนะคะโดยเดิมพันแชมป์ราชดำเนินรุ่นไลท์เวท135ปอนด์ระหว่างอีกอร์บิเครฟจอมน็อกเอาท์จากรัสเซียจะปะทะกับคันนากามูระจากประเทศญี่ปุ่นค่ะ
1: ครับแล้วก็อีกหนึ่งซูเปอร์ไฟท์สายเลือดไทยครับกับการป้องกันแชมป์ราชดำเนินรุ่นซูเปอร์ไฟท์เวท115ปอนด์ครั้งที่3ของเพชรเดชเพชรยินดีอะคาเดมี่ที่จะเจอกับแชมป์ราชดำเนินรุ่นไฟท์เวท112ปอนด์อย่างจิ๊กซอว์สิทธิ์ไทยแลนด์นะครับก็ติดตามกันครับเสาร์ที่10ตุลาคมนี้ณเวทีราชดำเนินกรุงเทพมหานคร 19:00 นเป็นต้นไปครับ
0: ส่วนแอนโทนีฮัสซันนะคะก็นำนักเตะทีมชาติไทยเดินทางกลับเรียบร้อยแล้วนะคะหลังเสร็จสิ้นภารกิจฟีฟ่าเอเชียนอาเซียนคัพค่ะ ฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็เดินทางกลับถึงประเทศไทยค่ะหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่อินโดนีเซียโดยการคว้ารองแชมป์ค่ะซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าตลอดทั้งเกมในเรื่องของการเปลี่ยนตัวผู้เล่นทั้ง6คนก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเชิงแท็กติกแต่ว่าเปลี่ยนแปลงตามหน้างาน120นาทียื้อมาได้ด้วยนักเตะ10คนก็ถือว่าสุดยอดแล้วค่ะ
1: ครับก็หลังจากนี้พยายามจะยึดขุมกำลังนะครับพวกตัวหลักๆเนี่ยแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องในรายการต่อไปนะครับรายการนี้ก็ถือว่าในส่วนตัวเนี่ยขาดตัวหลักอย่างธีรธรบุญมาทันธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรรวมถึงชนทานเข็มดีแล้วก็พวกดาวรุ่งอย่างยศกรบุรพาที่ไม่ได้อยู่ในทีมชุดนี้ซึ่งคาดว่าถ้าได้มารวมก็น่าจะดีขึ้นนะครับไปจนถึงคิงส์คัพและเอเชียนคัพในปีหน้าครับ
0: และทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวของแวดวงกีฬาส่วนบอลไทยก็เชียร์กันคิงส์คัพแล้วก็เอเชียนคัพต้นปีหน้าค่ะ
4: ครับขอบคุณครับ
5: ส่งท้ายข่าวเที่ยง MBT วันนี้นะคะจะลากันด้วยภาพบรรยากาศนาขั้นบันไดในมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนค่ะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตประจำฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็เลยทำให้เกิดทิวทัศน์นาขั้นบันไดที่มีสีสันสวยงามค่ะ
4: ครับและทั้งหมดคือข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามทีมข่าว NBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ

การมีน้ำใจแบบไทยอบอุ่นจริงใจสื่อสารชัดเจนใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกสร้างมาตรฐานความปลอดภัยที่มั่นใจได้ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างภาคภูมิใจทั้งหมดนี้คือกุญแจสำคัญเพื่อให้คนไทยเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านค่ะวันนี้วันพุธที่7ตุลาคม2569เช่นเคยค่ะกลางสัปดาห์แบบนี้อยู่กับพี่ถนอมอ่อนเกตพลและฝนนิสาการกีตะเมคินค่ะสวัสดีพี่ถนอมนะคะ
0: น้องฝนครับ
1: กลางสัปดาห์แล้วนะคะเรายังคงมีประเด็นให้ติดตามกันโดยเฉพาะปัญหาเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมนั่นเองนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่อง2นะคะ NBT 2 HDค่ะหรือว่าผ่านไลฟ์ NBT2HD และรวม

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการของเราเดินทางมาที่ตำบลเมืองทีจังหวัดสุรินทร์นะครับพาคุณผู้ชมมาดูอารยธรรมของผู้คนที่นี่นะครับที่สำคัญมีอาชีพที่เป็นการส่งเสริมเรื่องของทักษะให้กับทั้งเยาวชนในพื้นที่กันด้วยมีการต่อยอดไปสู่การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ติดตามเรื่องราวนี้กันได้ในรายการของเราครับ

ียนให้นักเรียนหามีรายได้เพื่อที่จะมีรายได้ในการที่จะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองนะคะก็เราก็เลยนำมาจัดกิจกรรมในโรงเรียนทำอย่างไรโรงเรียนเราจะสร้างรายได้ให้กับผู้เรียนได้โดยการดึงสิ่งที่เรามีอยู่ในบริบทของชุมชนนะคะก็คือจักสานวายซึ่งถามว่าเป็นสิ่งที่นักเรียนของเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทั้งที่บ้านที่โรงเรียนนะคะ anywhere anytime นะคะของกระทรวงนะคะคือเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะคะก็นํามาจัดกิจกรรมให้นักเรียนเราได้เรียนรู้นะคะเรียนที่บ้านต่อยอดเรียนที่โรงเรียนเป็นนําไปต่อยอดที่บ้านนะคะแล้วก็นําชิ้นงานที่นักเรียนเสร็จมาที่โรงเรียนโรงเรียนจะเป็นผู้หาตลาดนะคะตลาดในโรงเรียนให้นะคะเพราะว่าเมื่อนักเรียนนําผลิตภัณฑ์ที่ได้มาส่งที่โรงเรียนก็จะเป็นผู้หาตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดสินค้าออนไลน์นะคะหรือว่าจัดแสดงสินค้าเป็นตลาดนัดหรือแม้กระทั่งจัดนิทรรศการบทบาทที่สําคัญนะคะก็คือชุมชนนะคะชุมชนวิทยากรปราชญ์ชุมชนนะคะถือว่าเป็นบทบาทสําคัญเลยในการที่จะมาให้ความรู้ของเรานะถ้าเกิดขาดท่านนะก็ไม่สามารถที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้นะเพราะฉะนั้นปราชญ์ชุมชนจะเป็นผู้ที่จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนนะกิจกรรมของทางโรงเรียนได้เป็นอย่างดีนะคะ

0: ากจะบอกว่าสินค้าในชุมชนเข้าสู่เรื่องของการสร้างทักษะอาชีพอย่างไรมาคุยกันกับคุณครูโรงเรียนบ้านบุตรคมคุณครูสุรวิทย์นะฮะอยู่กับเราฮะสวัสดีครับคุณครูครับผมถือว่าเป็นการเอาสินค้าในชุมชนมาต่อยอดและช่วยกันอนุรักษ์ในพื้นที่จุดเริ่มต้นของการที่เอาหลักสูตรนี้เข้ามาผสมผสานกันเกิดขึ้นได้ยังไงครับคุณครู
1: เกิดขึ้นจากว่าด้วยความที่โรงเรียนของเราเนี่ยมีต้นทุนในเรื่องของเราอยู่ในหมู่บ้านที่เป็นโอท็อปนวัตวิถี
0: อ๋อครับ
1: เรื่องของภูมิปัญญาจากสันไม้เป็นเรื่องที่เด่นที่สุดของหมู่บ้านเรา
0: ครับ
1: เรามองเห็นจุดสําคัญจุดเนี้ยโรงเรียนก็เลยประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการสาธารณศึกษาก็เลยได้นําการทําจัดสันไม้เนี่ยเข้ามาสู่ในโรงเรียนทีนี้เข้ามาด้วยหลักสูตรแล้วเราเข้ามาด้วยงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทีเข้ามาสนับสนุนงบประมาณในเรื่องของการจ้างวิทยากรที่ในท้องถิ่นนี่แหละคุณป้าคุณพ่อคุณแม่นักเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาสอนนักเรียนในโรงเรียนครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะนําหวายเข้ามาสู่โรงเรียน
0: ครับผมคุณครูการที่จะเอาเข้ามาแบบนี้แล้วเนี่ยคงไม่ใช่ว่าวิธีการคือทําเลยต้องมีการมานั่งคุยกันว่าขั้นตอนจะสอนเด็กยังไงแต่ละชั้นปี
1: ครับ
0: ช่วงชั้นที่เหมาะสมมีการคุยกันก่อนมั้ยครับว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยจะเริ่มต้นสอนทักษะอะไรยังไง
1: อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรากําลังประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรในปีการศึกษาหน้านะครับเราประชุมอย่างที่ท่านบอกครับว่าด้วยความที่เด็กแต่ละวัยป.1ถึงป.6ป.1กับป.6มันก็ต่างกันมากอยู่แล้วจะเรียนเรื่องเดียวกันก็คงจะไม่ได
0: ้ครับ
1: เราก็อาจจะแบ่งความยากง่ายอาจจะป.1ให้เรียนในเรื่องของการรู้จักก่อนว่าต้นหวายลักษณะเป็นยังไงปลูกหวายเป็นยังไงป.2มาเราอาจจะเริ่มให้เค้าเนี่ยลงมือปลูกหวายด้วยตนเองการเตรียมแปลงหวายอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเข้ามาสู่ในการเตรียมหวายขั้นเบื้องต้นพอขึ้นป.3ป.4ป.5ป.6เนี่ยอาจจะเริ่มเข้าให้เรียนในเรื่องของการทําตะกร้าหวายตามขั้นตอนเลย
0: ครับ
1: ตามที่นักเรียนได้เล่าไปว่าขั้นตอนการทําตะกร้าหวาย7ขั้นตอนนะป.3ก็อาจจะเริ่มทําในขั้นตอนที่1ถึง2ป.4ขึ้นมาเริ่มสามารถทําได้ถึงขั้นตอนที่4ป.5ป.6เนี่ยอาจจะทําจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาประมาณนี้ครับในการแบ่งลําดับความยากง่ายในการเข้าสู่บทเรียนของผู้เรียน
0: คือจะมีการพัฒนาเป็นหลักสูตรต่อไปในอนาคตแต่ณปัจจุบันเป็นการเริ่มทดสอบ
1: ใช่ครับ
0: ในการที่จะเอารายวิชานี้หรือเอาทักษะในชุมชนเข้ามามีบทบาทวิธีการที่เราเอามาใช้ในโรงเรียนณตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะ
1: วิธีการที่เรามาใช้ในโรงเรียนตอนนี้นะครับในเรื่องของการสอนหวายเนี่ยเรานําการสอนหวายเข้ามาใช้ในช่วงของลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู
0: ้โอ้ครับ
1: ในวัน2วันของสัปดาห์ครับคือวันจันทร์กับวันอังคารในตั้งแต่ประมาณช่วงประมาณ 13:30 ถึงประมาณ 13:00 น2วันต่อสัปดาห์ให้ผู้เรียนเนี่ยชั้นป.3ถึงป.6เนี่ยเข้ามาลองทดลองเรียนเริ่มผู้ป.3ก็เลเวลความง่ายอาจจะทํากําไรก่อนที่รองแก้วก่อนพอ4 5 6กล้ามเนื้อหรือทักษะเข้ามากขึ้นก็เริ่มทําตะกร้าครับอันนี้คือขั้นทดลองในการนําหลักสูตรมาสอน2วันนี้ครับ
0: ครับผมพอเราเรียนเสร็จปุ๊บเนี่ยเป้าหมายสําคัญก็คือการที่จะต้องเตรียมช่องทางตลาดให้เรามองตลาดยังไงเหมือนท่านผอ.ก็มองว่าต้องเตรียมเรื่องของช่องทางการจําหน่ายส่วนนึงคือในชุมชนก็มี
1: ครับ
0: ช่องทางที่จะร่วมกับทางชุมชนหรือพื้นที่รอบนอกอันนี้ก็ต้องมองให้เด็กได้เห็นว่าจริงๆเขาสามารถที่จะได้ตลาดที่หลากหลายเรามองตรงนี้ว่ายังไงบ้างครับคุณครู
1: ในเรื่องของตลาดที่หลากหลายเนี่ยทุกวันที่เด็กเขาจะสามารถมองตลาดได้กว้างขึ้นกว่าแต่ก่อนเพราะด้วยสื่อด้วยเทคโนโลยีเนี่ยเขาจะมองเห็นตลาดมองเห็นสินค้าได้กว้างมากเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องให้ท่านผอ.บอกนอกจากจะขายตรงโดยตรงแล้วกับคนขายกับคนแล้วอาจจะเป็นการขายเข้าในแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ
0: ครับ
1: ใช่ไม่ว่าจะเป็น Facebook Shopee Lazada หรือว่า TikTok Shop อะไรพวกนี้ครับเราจะต้องพัฒนาผู้เรียนเนี่ยให้สามารถทําลงมือตั้งแต่การระบุรายละเอียดวัสดุไม่ใช่ระบุรายละเอียดสินค้า

0: โรงเรียนก็รีบเตรียมตัวกับนักเรียนต้องใช้อะไรบ้างมีอะไรในการพัสดุแพ็คของคุณครูให้โจทย์ไปว่าจะต้องแพ็คของยังไงให้มันดีเขาก็ไปดูคลิป YouTube มาเมื่อคืนแล้วเขาพอเช้ามาก็เริ่มห่อเริ่มพันแพ็คของบรรจุของลงกล่องทำเริ่มต้นจนจบเขียนผู้รับผู้ส่งจนสู่ขั้นตอนการส่งพัสดุเรียบร้อยเลยครับนักเรียนสามารถทำได้ด้วยตนเองได้เลยใช่นี่ก็เป็นก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นมากครับทำอะไรไม่ถูกแล้วก็มันเป็นออเดอร์แรกแล้วจากที่ไกลด้วยครับจากระนองก็เลยแบบโอ้ก็เลยตื่นเต้นกันนักเรียนครับแล้วก็ดีใจมากที่ขายออกใช
1: ่คือหลังจากวันนั้นก็ทยอยมีมาเรื่อยๆ
0: ใช่ครับใช่ทยอยมา
1: เราใช้ช่องทางไหนในการที่จำหน่ายเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะไปด้วยกัน
0: ช่องทางที่จำหน่ายใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้าช่องทางหลักที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทักษะการขายจะเป็นในเรื่องของการขายตัวต่อตัวนี่แหละการไปพานักเรียนไปออกตลาดออกบูธตามงานต่างๆบางทีเราพานักเรียนไปออกบูธที่มหาวิทยาลัยสุรินทร
1: ์
0: ไปที่โรบินสันสุรินท
1: ร
0: ์ไปทุกที่ครับที่เขามีการจัดตลาดเราก็จะพยายามพานักเรียนไปให้เรียนรู้ทักษะการขายแล้วก็ทักษะการใช้เทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นส่วนที่เรากำลังทดลองแล้วตอนนี้จะพยายามให้ทุกคนเนี่ยใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นนักขายในเทคโนโลยีได
1: ้
0: ขั้นที่มาขั้นต่อมาที่3ที่เรามองไว้ที่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะกำลังพัฒนาอยู่ก็คือในเรื่องของการทำ business model canvas ก็คือการลองออกแบบโมเดลธุรกิจของตัวเองเล็กๆว่าตามแคนโมเดลของเราว่ามันจะต้องมีช่องทางอะไรยังไงครับลองฝึกให้เขาทำเป็นนักขายตัวน้อย
1: ครับ
0: ใช่ครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นเรากำลังเริ่มต้นทำอยู่ตรงนี
1: ้ครับถือว่าเป็นอาชีพในชุมชนที่ทำเป็นอาชีพหลักสร้างรายได้เลยนะ
0: ใช่ครับถือว่าเป็นอาชีพหลักเลยครับแปลว่า 80% ของหมู่บ้านครับ
1: แสดงว่าพอเรามีทักษะตรงนี้เติมเต็มกำลังสำคัญในอนาคต
0: ใช
1: ่ก็เพื่อไปเติมเต็มไปทดแทน
0: ใช
1: ่อาชีพการจักสานหวายในชุมชนอีกด้วย
0: นอกจากทดแทนแล้วคือต่อยอดนะครับด้วยในการเสริมการขายออนไลน
1: ์ครับ
0: จากแต่ก่อนปู่ย่าตายายพ่อแม่ทำแล้วก็ส่งกับร้านในชุมชนอย่างเดียวตอนนี้หนูมีทางเลือกมากขึ้นคุณครูสอนให้หนูเห็นตลาดได้กว้างขึ้นไม่ต้องไปส่งที่นั่นที่เดียวหนูส่งไปเลยไปทั่วเลยเชียงใหม่กรุงเทพคุณครูสอนหนูแล้วต่อไปในอนาคตตลาดของหนูจะกว้างขึ้นอาจจะไม่ใช่จำกัดที่ประเทศไทยเพราะว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้ฝรั่งเขาชอบมากอะไรที่มันเป็นงานแฮนด์เมดเนี่ยในอนาคตหนูจะต่อยอดทักษะทางเทคโนโลยีเนี่ยไปเปิดตลาดของหนูเองในอนาคตได้ใช่ครับ
1: คุณครูครับนอกจากเรื่องของการที่เรามีทักษะแบบนี้ในโรงเรียนมีการพัฒนาเป็นศูนย์ของการเรียนรู้ไหมครับเผื่อแบบชุมชนใกล้เคียงหรือโรงเรียนอื่นที่มองเห็นว่ากิจกรรมนี้คือเป็นอีกหนึ่งต้นแบบหนึ่งที่มีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยเอาชุมชนมามีส่วนร่วม
0: มีแน่นอนครับโรงเรียนของเราเนี่ยมีเป็นแหล่งเรียนรู้เลยครับแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสานฝายซึ่งในห้องเนี้ยในแหล่งเรียนรู้เนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยตั้งแต่วัสดุอุปกรณ์ขั้นตอนผลิตภัณฑ์ที่นักเรียนทำตลอดจนถึงมีครูภูมิปัญญามีธรรมเนียบคุณครูภูมิปัญญาที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่อยู่หมู่บ้านเราถ้าพูดง่ายคือเข้ามาในห้องนี้จะได้รู้จักทุกอย่างที่อยู่ในหมู่บ้านบุทมเอกลักษณ์ของหมู่บ้านบุทมและนอกจากเข้ามาดูห้องนี้อย่างเดียวเรายังมีห้องที่สามารถคนที่มาชมเนี่ยเข้ามาฝึกทักษะการทำตะกร้าหวายได้ด้วยกลับไปจะได้กำไรหวายกลับไปคนละหนึ่งอัน
1: คร
0: ับอันนี้ก็คือการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนแล้วครับที่ตอนนี้ก็มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาดูเยอะแยะมากมายว่าจะเป็นสถานศึกษาใกล้เคียงหรือว่าจะเป็นสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสำนักงานผมจำไม่ได้ว่าอะไรนะมนุษย์อะไรนะ
1: พม.
0: พม.ใช่ครับใช่ใช่กำลังเข้ามาศึกษาดูงานอยู่เป็นระยะครับตอนนี้เห็นด้วยว่าปีการศึกษาหน้าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เนี่ยคณะมนุษยศาสตร
1: ์
0: จะเข้ามามีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนประมาณ1 ปีไม่รู้ว่าตอนนี้กำลังประชุมกันอยู่ว่าจะทำอะไรเพื่อพัฒนาหมู่บ้านเราได้บ้างกำลังประชุมกันอยู่ครับ
1: ถามในความรู้สึกในฐานะที่เราเป็นจุดเริ่มต้นที่เริ่มขับเคลื่อนมาเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นกำลังสำคัญที่อยู่ในระบบนี้เด็กๆที่เข้ามาช่วยทำงานแล้วสามารถที่มีทักษะชุมชนก็เข้ามามีบทบาทกิจกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนชุมชนและผู้ปกครองต่างๆภาพในความรู้สึกที่เราทำกิจกรรมนี้ออกไปเป็นยังไงครับครูถามในความรู้สึกของตัวเองเลย
0: ก็ตื่นตันใจครับแล้วก็ภูมิใจมากเพราะว่ามันจะเกิดไม่ได้ถ้าพูดง่ายๆถ้าไม่มีเงินมาจ้างเพราะคุณครูก็ทำไม่เป็น
1: ครับ
0: คุณครูในโรงเรียนส่วนใหญ่ก็คือมาจากต่างพื้นที
1: ่ครับ
0: ทำไม่เป็นถ้าไม่ได้อบต.บางทีสนับสนุนงบประมาณจ้างถ้าไม่ได้คือเงินจ้างต่อเดือนเนี่ย แทบจะไม่ได้อะไรเลยครับแต่

0: พยากรที่เป็นป่าในชาวบ้านเนี่ยก็มาช่วยสอนให้เรียนเขาถือว่าเขามาสอนให้ลูกให้หลานเขาคุณครูภูมิใจมากครับตัวนี้ก็คือเขาได้สอนได้มีความร่วมมือจากอบต.มีป่าชาวบ้านมาช่วยสอนแล้วผลลัพธ์ที่เกิดนักเรียนทำได้นักเรียนทำได้พอนักเรียนได้รายได้จริงๆใช่คือก็ภูมิใจครับจากที่ว่านั่งว่างๆสู้ไปนั่งทำหวายให้ส่งครูเจฟได้เงินอย่างเงี้ยโอ้ก็มันเปลี่ยนเด็กคนคนนึงเปลี่ยนเด็กคนนึงได้นะครับบางคนสามารถทำแล้วก็มีรายได้เอาไปอาจจะเอาพูดง่ายๆเอาไปซื้อขนมซื้ออะไรของเขาอาจบางคนอาจจะเก็บวอร์มมาให้พ่อแม่เป็นความภาคภูมิใจหนึ่งที่ในฐานะคุณครูได้ทำให้เด็กพัฒนาตนเองได้ขนาดนี้ก็ภูมิใจมากครับ
1: ครับคุณครูครับถ้าหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาหรือทางพื้นที่อื่นๆสนใจอยากจะเข้ามาดูหน่อยความเข้มแข็งของโรงเรียนและชุมชนนี้ติดต่อที่ไหนยังไงฮะ
0: ติดต่อได้เลยนะครับที่โรงเรียนบ้านบู่ทมครับอาจจะใน Facebook Fanpage ครับติดต่อง่ายก็เป็นโรงเรียนบ้านบู่ทมจากก็เขียนโรงเรียนบ้านบู่ทมเลยครับเจอเลยครับใช่สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อศึกษาดูงานได้เลยครับเรายินดีมากๆครับ
1: ครับผมแน่นอนว่าหลังจากนี้จะมีคนเข้ามาสนใจมาเยี่ยมมายามให้กำลังใจและที่สำคัญคือช่วยอุดหนุนสินค้าของน้องด้วยขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับ
0: ขอบคุณครับ

โรงเรียนหนูนะคะสอนการทำตะกร้าไหวค่ะหนูรู้สึกภูมิใจค่ะในผลงานของตัวเองที่ตัวเองได้ทำแล้วก็ได้เอาไปหารายได้ค่ะแล้วก็สามารถทำแล้วเอาเงินไปออมไปเก็บแล้วก็สามารถเอาไปลงทุนต่อได้ค่ะตอนที่หนูเอาไปขายรู้สึกว่าบรรยากาศมันเล่าไม่ถูกค่ะแต่รู้สึกว่าหนูภูมิใจค่ะในการที่หนูได้ทำตะกร้าหวายแล้วก็เอาไปขายเขารู้สึกภูมิใจในตัวหนูค่ะที่หนูทำได้แล้วเขาก็ดีใจค่ะที่พอเขาแก่ไปเขาก็จะได้มีคนมาช่วยทำตะกร้าหวายค่ะ

0: พาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของทักษะและก็ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการจักสานหวายกันหน่อยนะครับกับคุณพ่อสุเทพศรีลานุชประธานกลุ่มจักสานหวายบ้านบุทมอาชีพหลักของคนที่นี่เลยไหมฮะ
1: ใช่ใช่ครับเป็นอาชีพที่ทำมานานแล้วครับรวม60 ปี
0: มีการสานต่อกันอยู่เรื่อยๆนะ
1: สานต่อกันเรื่อยๆครับเสน่ห์ก็ไปดูได้เลยเสน่ห์จักสานหวายใต้ถุนบ้านยังมีอยู่ครับ
0: คือถือว่าพอเป็นอาชีพเดิมทีเนี่ยคือก็ต่างคนต่างทำ
1: ใช่
0: ตอนนี้คือก็รวมเป็นกลุ่มใช่ไหม
1: รวมเป็นกลุ่มครับ
0: ส่วนภูมิปัญญาส่วนใหญ่ก็คือเป็นการสานต่อกันมาจาก
1: สานต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นงานภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมเลยนะครับ
0: ด้วยถ้าบอกว่าตะกร้าหวายตัวเนี้ยถ้าบอกว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบุทม
1: ใช่ใช่เลยครับ
0: ต้องดูอะไรเป็นพิเศษ
1: ดูลายลูกกรงลวดลายลูกกรงจะเป็นถ้าเป็นลายลูกกรงลายเนี้ยเป็นของหวายสุรินทร์หวายบ้านบุทมเลย
0: ครับ
1: ชัดเจนเลยครับ
0: จะไม่มีลวดลายอื่นจะเป็นลวดลายนี้เป็นหลัก
1: ครับเป็นหลักเลยครับ
0: ก็จะใช้ลายนี้แล้วก็มีการทำกันใต้ถุนบ้าน
1: ใต้ถุนบ้านทุกหลังคาเรือน
0: ตอนนี้ก็คือยังมีคนทำ
1: ยังมีอยู่ครับ
0: ถ้าณปัจจุบันมีการรวมกลุ่มกันยังไงบ้างฮะสมาชิกของเรา
1: ณปัจจุบันนี้เรารวมกันเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
0: ครับ
1: เขาก็รวบรวมเป็นปัจจ
0: ั
1: ยในการผลิตมากกว่า
0: ครับ
1: ส่วนวัตถุดิบส่วนอะไรต่างๆนี่เราจะไปหามาเองได้ชาวบ้านก็จัดหามาเองได้แล้วก็รวมกันขาย
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็จะใช้ศูนย์รวมที่ร้านวังหวายนี่แหละเป็นจุดรวม
0: คือจุดที่จำหน่ายคือใช้ชื่อร้านว่า
1: วังหวาย
0: วังหวาย
1: ครับ
0: ร้านนี้อยู่ตรงไหนฮะ
1: อยู่ตรงสี่แยกในหมู่บ้านเลยติดเส้นทาง226
0: ครับ
1: มาจากสุรินทร์ก็อยู่กิโลเมตรที่15
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็คือเป็นร้านใหญ่แหละ
1: ใหญ่ครับ
0: คือถ้ามาก็จะเป็นศูนย์รวมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไว้เลย
1: ผลิตภัณฑ์ครับทั้งหมดเลย
0: นะฮะผมมาถามต่อเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะอนุรักษ์และสานต่อเชื่อว่าเป็นภูมิปัญญารุ่นสู่รุ่น
1: ครับ
0: ทุกครัวเรือนยังคงทำอยู
1: ่ครับผม
0: แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นและก็เราติดตามมาคือว่าหวายเนี้ยมีการจักสานและกลับเข้าไปสู่ในสถาบันการศึกษา
1: ใช่
0: จุดเริ่มต้นเป็นยังไงฮะคุณหมอ
1: จุดเริ่มต้นเนี่ยขอย้อนไปถึงเรื่องของผมเอง
0: ครับ
1: ผมอดีตที่เป็นครูเป็นครูเลยเห็นชุมชนเขานั่งสานกันก็เลยลองมาศึกษาดูว่าเขามีการเริ่มต้นการกระบวนการเป็นอย่างไรบ้างพอเริ่มศึกษาก็เลยเกิดความรักแล้วก็อยากให้อาชีพของภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ยั่งยืนก็เลยทำกระบวนการวิจัยเป็นหลักสูตรท้องถิ่นออกมานำเข้าไปสู่โรงเรียนนะครับแล้วปัจจุบันนี้ก็ยังมีโรงเรียนระดับมัธยมประถมเข้ามาศึกษาแล้วก็เอาความรู้เหล่านี้เข้าไปสู่โรงเรียนด้วยครับ
0: พอเราเอาไอเดีย
1: ครับผม
0: เข้าไปพูดคุยกับโรงเรียน
1: ครับ
0: แล้วเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นและเริ่มขับเคลื่อนไปด้วยกันต้องปรับตัวไหมฮะเพราะว่าการที่เราทำเองเนี่ยเหมือนสอนที่บ้านก็เหมือนประสบการณ์อยู่แล
1: ้
0: วแต่ต้องเปลี่ยนจากการที่เราทำคนเดียวต้องไปสอนคนอื่นและเป็นเด็กด้วยต้องปรับเปลี่ยนทั้งคนที่จะเข้าไปสอนหรือกระบวนการยังไงไหมฮะที่สามารถที่จะเรียนรู้ไปด้วยกัน
1: วิธีการสอนเนี่ยเราศึกษามาจากฐานวิถีชีวิตของชุมชน
0: ครับ
1: ว่าเขาเรียนรู้งานจากสารหมายนี่มาอย่างไรเราเอากระบวนการนั้นมาประยุกต์แต่ความสนใจของเด็กนักเรียนนี่มันต่างกัน
0: ครับ
1: นะครับเด็กมีเขามีความสนใจน้อยมากแต่ว่าวิธีการก็คือเราจะต้องใช้กลยุทธ์หลายๆวิธีการไปสอนหนึ่งอย่างเช่นให้เขารู้จักต้นหวายก่อน
0: ครับ
1: หวายมาจากไหนหวายเป็นอย่างไรนะครับเล่ากระบวนการให้เขาฟังเสร็จแล้วก็ค่อยให้เขามาศึกษาทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนนะครับนั่นคือกระบวนการสอนของเรานะครับ
0: ตอนนี้เรามีส่งทีมผู้เชี่ยวชาญเขาเรียกหรือปราชญ์ชุมชนเข้าไปที่สมทบของการเป็นคนสอนกับโรงเรียนจำนวนเท่าไหร่แล้วครับ
1: ตอนนี้เราสอนรุ่นต่อรุ่นมาในอดีตที่ผมเป็นครูอยู่เนี่ยผมก็พาปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปสอนแต่ก่อนเขาเรียกว่าโครงงานไปสู่อาชีพเราในสัปดาห์หนึ่งเราจะสอนอยู่ประมาณ3วัน
0: ครับ
1: 3วันก็รวมประมาณ6ชั่วโมงนะครับสอนตามขั้นตอนเล็กๆเข้าไปก่อนจากนั้นเราก็มาเอาภูมิปัญญาของเราเนี่ยคนที่ทําจากทุกวันเนี่ยให้เขาเรียนรู้กระบวนการทําของเขาเองศึกษาด้วยตนเองแล้วก็เอาตัวเขาเนี่ยแหละไปเป็นวิทยากรสืบต
0: ่
1: อในโรงเรียน
0: ครับ
1: รุ่นต่อรุ่นมาจนถึงณปัจจุบันนี้เราก็พาแม่ๆที่มานั่งสานเนี่ยไปเป็นวิทยากรด้วย เราไม่สอนเฉพาะที่โรงเรียนนะครับ
0: ครับ
1: บางหมู่บ้านเชิญเราไปให้การเรียนรู้ด้วยอย่างเช่นของโครงการศึกษานอกโรงเรียนนะครับ
0: ครับ
1: เขาก็เอาเชิญพวกเราไปสอนให้ด้วยครั้งละ15วันอย่างนี้เราก็ไปตอนนี้เราขยายได้6หมู่บ้าน3ตำบลด้วย
0: ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันไหมคร
1: ับอยู่ใกล้เคียงกันในละแวกกันก็มีตำบลบางทีเนี่ยตำบลหลักตำบลสำโรงตำบลรามแล้วก็มีหมู่บ้านในเครือข่ายของเรา6หมู่บ้านนะครับ
0: พอเรามีการที่จะขยายองค์ความรู้ไปสู่ชุมชนอื่น
1: ๆและ
0: สำคัญคือปูพื้นฐานให้กับเยาวชนในชุมชน
1: ใช่ๆ
0: ภาพสะท้อนที่ออกมาจากในกลุ่มเป็นไงบ้างฮะคนที่เป็นในฐานะท่านประธานด้วยในฐานะสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มที่ทําเป็นปลาด้วย
1: ครับ
0: หลายคนสะท้อนเสียงนี้ออกมายังไงบ้างครับ
1: หลายคนชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมว่าดีใจที่อาชีพจักสานไหวนี่ไม่หายไป
0: ครับ
1: นะครับเขาบอกว่าอยากจะทำยังไงให้มันยั่งยืนก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมาอีกเพราะว่าบ้านเราไม่มีวัตถุดิ
0: บ
1: แล้วก็ไปคิดโครงการปลูกหวายเสริมเพื่อให้เขามีวัตถุดิบที่ง่ายขึ้นแล้วก็มาเรียนรู้ร่วมกันโดยการอาศัยจากหน่วยงานราชการด้วยมาฝึกสอนให้ด้วยอย่างเช่นการออกแบบนะครับอย่างการขายอย่างนี้เราเพื่อให้เกิดความยั่งยืนครับ
0: หลังจากนี้มีการต่อยอดท
1: ั
0: ้งเรื่องของลวดลายเพิ่มมูลค่าเข้าไปกับผลิตภัณฑ์ของเรายังไงส่วนไหนบ้างครับ
1: ในการเพิ่มผลิตภัณฑ์ลวดลายเนี่ยเราเรียนรู้จากส่วนราชการอย่างเช่นพัฒนาชุมชนพาณิชย์จังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยให้องค์ความรู้เรากับโดยอย่างเช่นสถาบันราชภัฏอย่างนี้นะครับก็เข้ามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันแล้วก็เอาลายนี่มาฝากมาบอกว่าทำอย่างนี้ได้ไหมนี่เป็นการศึกษาร่วมกันนะครับ
0: ครับผมหลังจากนี้ถ้าคนไหนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์มาดูเครื่องจักสานจักรวายและที่ท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่แค่เป็นสถานที่ศูนย์รวมจิตใจทางศาสนาท่านมีต้นไม้สำคัญ
1: ครับต้นมะขามหลายสินนะคร
0: ับ แล้วก็มีปราสาท
1: ครับมีปราสาทเมืองทีด้วยคร
0: ับผมฝากเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยมาที่นี่ไม่ใช่แค่ไหวเดียวมาเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันของชุมชนที่นี
1: ่ครับครับถ้าอยากจะเชิญชวนนะครับมาเที่ยวชุมชนเมืองทีนะครับเมืองทีมีดีอยู่หลายอย่างนะครับนอกจากต้นมะขามหลายสินที่เป็นต้นมะขามดั้งเดิมอายุ300กว่าปีแล้วนะครับแล้วยังมีปราสาทเมืองทีเป็นปราสาทโบราณสมัยอยุธยานะครับแล้วก็เส้นทางมาสู่ตำบลเมืองทีนี้ก็สะดวกสบายครับจะมาทางรถไฟสายกรุงเทพวนก็ได้แล้วก็จะมาทางเส้นทาง226นะครับโดยเฉพาะหมู่บ้านบูทมก็อยู่กิโลเมตรที่15นะครับและสามารถที่จะเยี่ยมชมบ้านบูทมได้ไปดูเสน่ห์จักสานไหวใต้ทุนบ้านได้ทุกหลังคาเรือนถ้ามาเมืองทีก็มานมัสการไหว้ปราสาทแล้วก็มาเยี่ยมชมมะขามลายสินนะครับแล้วก็มาซื้อผลิตภัณฑ์ที่เทศบาลเมืองทีก็มีผ้าไหมอัมพลเจียงปุ่มนะครับลายอัมพลเจียงปุ่มที่สวยงามนะครับ
0: ครับผมถือว่าเรื่องราวของเราในวันนี้เนี่ยเราได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนโรงเรียนหน่วยงานภาครัฐและคนในชุมชนร่วมกันที่จะสานต่อครับเกี่ยวกับอาชีพดั้งเดิมนั่นคือเรื่องของการจักสานหวายแม้เป็นอาชีพที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่มากแต่นี่คือวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่และก็ที่สำคัญคือหล่อเลี้ยงการเป็นอยู่ของผู้คนได้เป็นอย่างดีมาที่นี่สัมผัสได้ทุกอย่างวันนี้ขอบคุณอาจารย์ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับพร้อมกับเวลากับรอบภูมิภาคนะครับลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ

ที่แกให้ทุกคำมือซาชิมิที่วาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ละนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
3: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ
4: ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
5: จริงเหรอมีไหมหลักฐานอ่ะ
3: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
5: อย่างนี้ต้องแชร์
3: แชร์เลยค่ะ
4: หยุดจ้า
5: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
4: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร
3: ่โดนกันทั้งนั้นจ้ะ
4: ก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื่อ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นำคุณผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งเป็นสถานที่ในการส่งเสริมอาชีพพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งไหมไทยค่ะที่นี่จะมีเรื่องราวความเป็นมาและเรื่องราวความประทับใจอย่างไรติดตามได้ในรายการค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ผมนายประยุทธ์จันทร์เหมครับผู้อำนวยการศูนย์วันใหม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกาญจนบุรีครับก็ต้องเท้าความนะครับก็ศูนย์วันใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกาญจนบุรีเนี่ยเราเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จริงๆแล้วถ้าย้อนไปเนี่ยภารกิจของกรมวันใหม่กระทรวงเกษตรเราตั้งมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แต่ว่ามาเป็นกรมวันใหม่เมื่อปี2552นะครับโดยพระดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระราชชนนีพระพันปีหลวงครับก็ได้ก่อตั้งเป็นกรมวันใหม่นะภารกิจหลักของศูนย์วันใหม่กาญจนบุรีเนี่ยก็ส่งเสริมอาชีพสำหรับพี่น้องให้ปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่บริการหลักของเราก็จะมีเรื่องของสนับสนุนพันหม่อนแล้วก็ไข่ใหม่ไข่ใหม่นี่ก็จะแจกจ่ายไปยังพื้นที่ต่างๆที่มีเกษตรกรเลี้ยงใหม่อยู่ใน9จังหวัดของภาคกลางและภาคตะวันตกโดยจังหวัดหลักๆก็จะมีจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและอุทัยธานีที่มีอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่ค่อนข้างเยอะนอกจังหวัดอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนและใหม่แล้วก็การทอผ้าใหม่ครับศูนย์วันใหม่กาญจนบุรีเราตั้งอยู่ที่ตำบลหนองหญ้าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีที่ดินบริเวณนี้ประมาณ300กว่าไร่นะครับก็จะประกอบด้วยอาคารเกี่ยวกับในเรื่องของเลี้ยงใหม่วัยอ่อนและวัยแก่นะครับแล้วก็พื้นที่โซนที่เห็นเขียวๆนะครับโดยรอบเนี่ยก็จะเป็นแปลงหม่อนครับ

หม่อนก็ใช้สำหรับเลี้ยงไหมที่เพื่อผลิตไข่ไหมและอีกส่วนหนึ่งก็เป็นแปลงเพาะชำสำหรับสำหรับสุนพันหม่อนเพราะบริการหลักคือเราบริการเรื่องหม่อนชำถุงชำกิ่งครับต่างๆเนี่ยเพื่อแจกจ่ายไปยังพื้นที่ต่างๆ9จังหวัดด้วยกันให้พี่น้องมีเขาเรียกจุดหลักก็คือการมีพันหม่อนที่ดีก่อนสำหรับเป็นวัตถุดิบสำหรับการเลี้ยงไหมนะครับขอเล่าให้เห็นภาพชัดนะครับบริการของศูนย์หม่อนการจำหน่ายเราแจกจ่ายเป็นแผ่นไข่ไหมไปชาวบ้านก็จะมีกระบวนการเลี้ยงประมาณ20กว่าวันเกือบ30วันนะครับช่วงแรกก็จะชาวบ้านรับไข่ไหมไปเนี่ยก็จะเลี้ยงไหมประมาณ10กว่าวันก็จะเป็นไหมวัยอ่อนส่วนไหมวัยแก่ก็อีกสัก10กว่าวันนะครับชาวบ้านก็จะเริ่มได้ผลผลิตนะครับผลผลิตแรกก็คือได้รังไหมเมื่อได้รังไหมเนี่ยบางส่วนชาวบ้านก็จำหน่ายได้เลยบางส่วนที่เป็นกลุ่มของชาวบ้านที่รวมกันเป็นศิลปชีพเนี่ยที่สมเด็จพระพันปีหลวงได้มีพระราชดำริเนื้องานเนี่ยชาวบ้านก็จะเอารังไหมที่ได้นะมาสาวเป็นเส้นไหมนะครับเพื่อส่งต่อให้กับกลุ่มผู้ทอผ้าดังนั้นชาวบ้านหลักๆ ก็จะมีรายได้จากการขายรังไหมขายเส้นไหมแล้วก็ขายดักแด้แล้วก็ต่อยอดด้วยการทำผ้าไหมที่จำหน่ายให้คนรู้จักทั่วไปว่าหน่วยงานของศูนย์วันไหมการจันทบุรีหรือกรมวันไหมคนใหญ่ก็จะรู้จักในเรื่องของผ้าไหมเป็นหลักจริงๆแล้วเรามีกิจกรรมมากมายนะครับตั้งแต่ในเรื่องของบริการเรื่องความรู้บริการเรื่องการส่งเสริมอาชีพนะฮะแล้วก็บริการเรื่องปัจจัยการผลิตที่สำคัญคือเป็นการสนองงานพระราชดำริของพระองค์ท่านครับโดยตลอดมาครับผมคือเรียกว่าอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะพระองค์ท่านมีพระราชดำริที่จังหวัดเชียงใหม่บอกว่าไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรเนี่ยพระบาทของพระองค์ท่านบอกว่าในการเลี้ยงไหมก็ต้องคงดำเนินการต่อเนื่องแล้วศูนย์หม่อนไหมก็สืบสานงานตัวนี้มาถึงปัจจุบันก็คือเกือบ20 30ปีแล้วชาวบ้านเองเนี่ยก็นอกจากปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นรายได้มันเป็นวัฒนธรรมของประเทศครับคืออาชีพที่ชาวบ้านรู้เนี่ยหรือการเลี้ยงไหมส่วนใหญ่จะอยู่ในภูมิภาคอีสานจริงๆไม่ครับมีทั่วประเทศเลยเป็นอาชีพการเกษตรชนิดหนึ่งที่สามารถเลี้ยงได้ตลอดทั้งปีแม้ว่าภูมิภาคนั้นจะมีความแห้งแล้งเพราะว่าการเลี้ยงไหมรอบนึงอ่ะที่เป็นดักแด้เป็นรังไหมเป็นเส้นไหมเราใช้เวลาระยะเวลาการเลี้ยงจนได้เส้นไหมไม่เกิน30วันชาวบ้านก็จะมีรายได้นะครับสามารถเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าแล้วก็เป็นอาชีพที่ทำให้พ่อแม่ลูกเนี่ยได้อยู่กันในครัวเรือนได้พบหน้าพบตากันแล้วก็เป็นวัฒนธรรมของประเทศหลังจากได้เส้นไหมแล้วชาวบ้านที่มีทักษะฝีมือหรือเป็นครูช่างทางการทอผ้าก็นำเส้นไหมนะครับมาประดิษฐ์ประดอยแล้วก็ทอเป็นผืนผ้าไหมหน่วยงานของศูนย์วันไหมการจันทบุรีก็เมื่อชาวบ้านทอผ้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีการรับรองการันตีว่าผืนผ้านั้นน่ะมีมาตรฐานโดยการไปออกบริการตรวจรับรองในเรื่องของตรานกยูงพระราชทานซึ่งเป็นตรารับรองที่พระองค์ท่านนะครับพระพันปีหลวงได้บอกว่าเป็นผ้าไหมแท้เป็นผ้าไหมที่ผลิตจากเกษตรกรคนไทยเองครับผมคือแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับถ้าเป็นเลี้ยงไหมหัตถกรรมหรือรังไหมถ้าเห็นรังไหมสีเหลืองๆเนี่ยเรามีอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิซึ่งเป็นกลุ่มศิลปาชีพมีเราทำงานร่วมกับฝ่ายทหารด้วยแล้วก็เป็นงานสนองงานพระราชดำริแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการทอกี่เอวนะอยู่ที่ทองผาภูมิแล้วก็สังขะตัวนี้ก็เป็นงานที่มีการทอผ้าไหมกันอันนี้คือผลิตผ้าไหมที่เกิดจากการเลี้ยงไหมรังเหลืองพันธุ์ไทยพื้นบ้านหรือพันธุ์ไทยรูปผสมอีกส่วนหนึ่งเป็นรังไหมรังสีขาวก็อยู่ในโซนอำเภอเหล่าขวัญหนองปืออันนี้ชาวบ้านหรือเกษตรกรเนี่ยก็เลี้ยงไหมเพื่อให้ได้รังไหมสีขาวส่งบริษัทจุลไหมไทยชาวบ้านก็จะมีรายได้ต่อเนื่องปีนึงก็เกือบ10รุ่นแต่ว่าต้องบอกว่าในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีไม่ค่อยมีประชาชนหรือคนทั่วไปทราบว่าเรามีการเลี้ยงไหมในจังหวัดกาญจนบุรีค่อนข้างเยอะแล้วที่สำคัญเขาเรียกว่ากาญจนบุรีตรงบริเวณเหล่าขวัญหนองปือก็เป็นเรียกเป็นอีสานภาคกลางค่อนข้างแล้งแต่ชาวบ้านก็ฝ่าฟันอุปสรรคการทำอาชีพทางการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมขายรังกับบริษัทจุลไหมไทยสร้างรายได้ความเป็นอยู่ที่ดีกับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเหล่าขวัญอำเภอหนองปือครับผมรังไหมพันสีเหลืองหรือเขาเรียกไหมหัตถกรรมเนี่ยก็เป็นการอนุรักษ์สืบสานที่พระองค์ท่านนะครับคือระยะเวลาการเลี้ยงเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะกว่ารังสีขาวและผลผลิตค่อนข้างน้อยแต่ว่ากระบวนการที่ให้ได้กับเลี้ยงเราใช้เขาเรียกว่าทำด้วยมือทุกขั้นตอนจนได้รังไหมจนได้เส้นไหมแล้วก็นำมาทอผ้าปริมาณรังไหมในของพันธุ์ไทยรูปผสมเนี่ยจะไม่ค่อยมากเราจึงนำไปทอ

พอเป็นผืนผ้าแล้วก็จะได้ผืนผ้าที่สวยงามอันนี้คือเรียกไหมหัตถกรรมส่วนอีกประเภทนึงลังไหมลังเหลืองเนี่ยเราไม่ได้สนับสนุนโดยตรงเราสนับสนุนเพียงพันหม่อนแต่มีบริษัทจุนไหมไทยที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเขาจะส่งไหมวัยอ่อนวัย1วัย2ก็คือจะมาตื่นที่จะมาส่งเป็นตัวหนอนมาแล้วของศูนย์วันไหมกาญจนบุรีนะเราส่งตั้งแต่เป็นไข่ไหมไปเลยของเขาเนี่ยส่งเป็นหนอนนะครับเป็นไหมวัยอ่อนชาวบ้านก็จะเลี้ยงประมาณ15วันถึง20วันก็จะได้รังชาวบ้านกลุ่มนี้ที่เหล่าควันน้องปือเขาไม่ได้สาวเส้นไหมเขาจะจบวงรอบการผลิตเพียงการไข่รังไหมสีขาวแต่ค่อนข้างจะได้ผลผลิตเยอะเขาเลี้ยงไหม1รุ่นต่อกล่องเนี่ยก็จะได้รังไหมประมาณ50ถึง60โลขายกิโลละประมาณณราคาปัจจุบันอยู่ที่250บาทก็จะได้ประมาณรอบนึงถ้าเลี้ยงไหม1กล่องมีแปลงมอนสัก4ไร่ถึง6ไร่เนี่ยก็จะเลี้ยงไหมได้เป็นมูลค่ารายได้ต่อเดือนก็ประมาณ 12,000 ถึง 15,000 บาทปีนึงถ้าเขาเลี้ยงได้10รุ่นเขาจะมีรายได้เป็นรายเดือนเลยโดยมีตลาดซื้อที่แน่นอนปัจจุบันบริษัทจุนไหมไทยมามีตลาดรับซื้อที่ในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีเองครับทำให้ชาวบ้านเนี่ยประมาณสัก60ถึง70คนนะครับที่มาเลี้ยงไหมเนี่ยก็มีรายได้ดำรงชีพคือมีรายได้ที่ดีเลยแต่ติดปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ตรงนั้นค่อนข้างแรงเป็นหลักแล้วก็มีต้นทุนในเรื่องของค่าปุ๋ยแล้วก็ต้นทุนของค่าน้ำค่ากระแสไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอุปสรรคซึ่งทางศูนย์วันใหม่กาญจนบุรีในฐานะเป็นหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็หาโครงการต่างๆที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรได้ตรงจุดของปัญหาตรงนั้นครับคือคนเลี้ยงไหมหรือคนที่สืบสานเรียกเป็นอาชีพพระราชทานก็ว่าได้เพราะว่าคนเลี้ยงไหมหนึ่งเป็นอาชีพที่ได้อยู่กับครอบครัวมีความอบอุ่นแล้วก็เกิดรายได้10วันถึง20วันชาวบ้านมีรายได้และการดูแลหลักคือคนเลี้ยงไหมเนี่ยต้องเป็นคนที่สะอาดเลยมีระเบียบวินัยค่อนข้างสูงเพราะว่ากระบวนการที่รับไหมแผ่นไข่ไหมจากศูนย์วันไหมกาญจนบุรีเองหรือรับจากบริษัทจุนเนี่ยเขาต้องมีการทำความสะอาดโรงเรือนก่อนรับไหมเพราะว่าไหมเนี่ยเขาละเอียดอ่อนในเรื่องของโรคแมลงกันยาแมลงควันบุหรี่เนี่ยเขาไม่ชอบดังนั้นต้องมีการป้องกันแนวเขตโดยรอบนะครับและที่สำคัญต้นทุนของการเลี้ยงไหมเนี่ยเขาต้องมีแปลงหม่อนที่เป็นอาหารหลักต้องมีการจัดการแปลงหม่อนที่ดีเพื่อเก็บใบหม่อนไปให้นอนไหมดังนั้นความละเอียดอ่อนคือเกือบทุกขั้นตอนแต่ผลตอบแทนของสิ่งที่ได้รับในการปฏิบัติในการเลี้ยงไหมแต่ละรุ่นเนี่ยคือความสะอาดความระเบียบมีวินัยพร้อมกับมูลค่าแล้วชาวบ้านที่สืบสานการเลี้ยงปูหม่อนเลี้ยงไหมก็รักในอาชีพตัวเองเพราะว่าเป็นอาชีพที่สำคัญเพราะว่าในภาพรวมของประเทศนะครับคนที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเนี่ยค่อนข้างมีน้อยคนที่เลี้ยงอยู่เนี่ยก็ส่วนใหญ่จะทำอาชีพนี้อยู่ก็ค่อนข้างสูงอายุแล้วทางศูนย์วันไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกาญจนบุรีก็พยายามที่จะส่งเสริมไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่นักเรียนนะครับที่จะสืบสานอาชีพนี้ให้คงอยู่สืบไปครับผมเองมาอยู่กับกรมวันไหมนี่12ปีนะครับคือมีความประทับใจนะครับกับการที่ได้สนองงานพระองค์ท่านพอเราไปตรวจเยี่ยมส่งเสริมชาวบ้านในพื้นที่เห็นชาวบ้านที่ยังเลี้ยงไหมอยู่ปูหม่อนเลี้ยงไหมอยู่มีพื้นที่สีเขียวแล้วก็สร้างธรรมชาติที่มันสะอาดนะครับแล้วก็ยังมีการทอผ้ามีหน่วยงานราชการมีภาคเอกชนที่ยังได้ใส่ผืนผ้าที่สวยที่เป็นลายผ้าไหมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นรู้สึกภาคภูมิใจเวลาได้สวมใส่ผ้าไหมแล้วรู้สึกว่ามันดูสมาร์ทมันดูดีอ่ะมันไม่ใช่สิ่งโบราณครับมันเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านน่ะได้ถ่ายทอดไปยังพี่น้องเกษตรกรทุกภูมิภาคของทั่วประเทศว่าอาชีพเนี้ยเป็นอาชีพที่ควรคงอยู่กับประเทศไทยเพราะว่าไม่มีชาติใดๆในโลกเนี้ยสามารถได้ทําอาชีพนี้หรือผลิตผ้าไหมที่มันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศได้นะครับคิดว่าต่างชาติหรือน้องๆคนรุ่นใหม่อ่ะถ้าได้มีโอกาสเห็นผ้าไหมได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมกิจกรรมของพี่น้องเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะครับเราไม่ได้มีแต่เรื่องผ้าไหมอย่างเดียวมันมีเอกลักษณ์มันมีวัฒนธรรมของประเทศซ่อนอยู่ในนั้นดังนั้นคือเป็นความภาคภูมิใจของผอ.ด้วยความภาคภูมิใจของเจ้าหน้าที่จนกระทั่งพี่น้องเกษตรกรที่ไปพบปะนะครับยังหลงรักในอาชีพนี้ก็ยังอยากส่งต่ออาชีพนี้ให้กับลูกหลานต่อไปครับคือหลักๆเลยชาวบ้านที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมค่อนข้างถ้าเป็นในฐานะหน่วยงานคือชาวบ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมค่อนข้างมีต้นทุนของอาชีพ

กับเป็นที่รู้จักน้อยแล้วก็ต้นทุนของเรื่องความแห้งแล้งหน่วยงานในฐานะหน่วยงานก็อยากจะเข้าไปดูแลสิ่งนี้ไปสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรที่ยังประกอบอาชีพนี้อยู่สำหรับอีกประเด็นหนึ่งก็คือสำหรับคนรุ่นใหม่เพราะว่าคนที่สืบสานอนุรักษ์อาชีพนี้มันค่อนข้างน้อยก็อยากไปส่งเสริมกิจกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมส่งเสริมกิจกรรมการทอผ้าใหม่กับคนรุ่นใหม่เพื่อจะได้สร้างสรรค์งานเกี่ยวกับผ้าใหม่ให้คงอยู่ต่อไปอันนี้เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็อยากทำในอนาคตให้เห็นผลว่าพระองค์ทรงมีพระดำริเนี่ยยาวนานแล้วก็อยากให้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการคนไทยทุกภูมิภาคหรือลูกหลานของเกษตรกรที่ยังคงมีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหรือทอผ้าเนี่ยอยากให้เขาส่งต่ออาชีพนี้อยากให้เขาส่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประเทศไทยให้ลูกหลานเขาต่อไปให้มันมีกิจกรรมเนี้ยให้ต่างชาติได้รู้ครับผมคือของศูนย์ใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจริงเรามีเพจ Facebook และเว็บไซต์นะเรามีองค์ความรู้ตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการสาวเส้นไหมการทอผ้าการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมนะฮะคือเรามีทุกขั้นตอนของขององค์ความรู้ที่จะหยิบจับแล้วก็ไปประกอบอาชีพอย่างจริงจังได้เลยนะฮะอีกส่วนหนึ่งเรามีถ้าสนใจจะปลูกหม่อนจริงๆหรือเลี้ยงไหมจริงๆเราก็มีปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นพันหม่อนนะฮะเรามีพันหม่อนที่จะสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะปลูกในครัวเรือนก็ได้จะปลูกประกอบอาชีพได้เราสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรได้ฟรีนะครับแล้วก็มีในเรื่องของไข่ไหมบริการนะฮะนอกจากนั้นเรามีทีมงานของน้องๆ นักวิชาการเกษตรที่ดูแลแม้ว่าอัตรากำลังหรือเจ้าหน้าที่ของศูนย์วันใหม่การจันทบุรีไม่มากนักไม่กี่คนรวมผอด้วยเนี่ย8คนเองนะฮะแต่ก็รับผิดชอบพื้นที่ค่อนข้างหลายจังหวัด9จังหวัดด้วยกันก็ยินดีที่จะไปบริการถึงที่หรือจะรวมกลุ่มมาดูงานในที่ศูนย์วันใหม่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้หรือถ้าห่างไกลทีมงานเราก็พร้อมที่จะเข้าไปดูแลในพื้นที่นั้นๆโดยตรงได้ครับผม

วัสดีค่ะชื่อนางสาวสมหญิงทับทิมศรีนะคะนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษรับผิดชอบในส่วนของงานผลิตขยายพันธุ์แล้วก็บริการค่ะมารับผิดชอบงานนี้ก็ประมาณ10ปีค่ะในเรื่องของการผลิตท่อนพันธุ์หม่อนนะคะสนับสนุนให้กับเกษตรกรที่มีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็ในส่วนของพันธุ์ไหมซึ่งเป็นตัวหนอนส่งให้เกษตรกรที่มีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเช่นเดียวกันค่ะก็ส่วนในเรื่องของการเลี้ยงไหมนะคะ1ก็คือเกษตรกรจะต้องมีแปลงหม่อนก่อนนะคะก็แปลงหม่อนต้องมีการดูแลแล้วก็ตัดแต่งกิ่งก็จะต้องตัดแต่งประมาณ2ถึง3เดือนนะคะถึงจะเลี้ยงไหมรุ่นหนึ่งได้แล้วก็โดยปกติทั่วๆไปก็คือประมาณ1ไร่นะคะก็จะสามารถเลี้ยงไหมได้ประมาณ1แผ่นนะคะถ้าเกษตรกรต้องการเลี้ยงทั้งปีนะคะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าเกษตรกรถ้ามีแปลงหม่อนแปลงเดียวหรือว่าแค่ไร่เดียวก็คือเหมือน3เดือนจะเลี้ยงได้ไหมได้1รุ่นปีนึงก็จะเลี้ยงได้ประมาณ4รุ่นนะคะแต่ว่าถ้าอยากมีเลี้ยงทั้งปีเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็ต้องมีแปลงหม่อนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะมีรอบการตัดแต่งซึ่งสามารถวางแผนได้ถ้าทำไม่ได้ก็คือศูนย์ก็จะไปดำเนินการในส่วนของการวางแผนเพื่อที่จะให้เกษตรกรมีอาชีพในเรื่องของการเลี้ยงไหมตลอดทั้งปีค่ะทำไมถึงต้องตัดแต่งเพราะว่าใบหม่อนจะต้องมีคุณภาพในเรื่องของการเลี้ยงไหมเพราะว่าใบหม่อนจะเป็นพืชอาหารชนิดเดียวที่สามารถเลี้ยงหนอนไหมได้นะคะเพราะว่าไม่สามารถมีพืชอื่นทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นการที่ใบหม่อนที่จะมีคุณภาพเราต้องมีการตัดแต่งเพราะจะเห็นได้ว่าของศูนย์ก็จะมีการตัดแต่งนะคะในส่วนของศูนย์ที่ทำงานผลิตให้กับเกษตรกรนะคะก็เราก็จะเลี้ยงในส่วนของพ่อแม่พันธุ์นะคะพ่อแม่พันธุ์ก็จะเป็นรังสีขาวนะคะก็คือเป็นพันธุ์ J108อันนี้ก็จะเป็นพันธุ์ใหม่ต่างประเทศที่มีเชื้อของสายเลือดจีนนะคะซึ่งเป็นพันธุ์ที่ข้อเด่นก็คือมีเป็นพันธุ์ที่มีรังใหญ่นะคะเส้นใหญ่ยาวข้อด้อยก็คือเป็นพันธุ์ที่ไม่ทนกับสภาพอากาศบ้านเราซึ่งอากาศค่อนข้างร้อนนะคะส่วนพันธุ์อีกพันธุ์นึงก็คือเป็นพันธุ์รังสีเหลืองนะคะก็คือเป็นพันธุ์ไทยพื้นบ้านอันนี้คือเราเรียกเป็นพันธุ์นางร้ายสระบุรีนะคะซึ่งข้อเด่นทั้ง2พันธุ์นี้มาผสมพันธุ์กันเพื่อได้พันธุ์ไทยลูกผสมได้ลักษณะดีของทั้งพ่อและแม่รวมกันค่ะก็อย่างศูนย์ก็คือเราดำเนินการในส่วนของ1ไลฟ์ไซเคิลนะคะตั้งแต่เลี้ยงหนอนจนถึงผสมผีเสื้อได้ไข่อันนี้ประมาณ45วันค่ะซึ่งเราเลี้ยงครบ

วงจรนะคะก็เราก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องของการสร้างไข่ใหม่หนึ่งก็คือต้องมีพืชอาหารก่อนต้องมีมอนนะคะแล้วก็พอมีมอนแล้วเกษตรกรก็สามารถสั่งจองไข่ใหม่ได้ล่วงหน้าอย่างน้อย15วันเพราะว่าเราต้องใช้ระยะเวลาในการกกไข่แล้วก็เป็นตัวอ่อนค่ะก็จะมี2ส่วนนะคะเราก็จะมีในเรื่องของคอนแทคในเรื่องของตลาดเส้นใหญ่ก็คือพื้นที่เราค่อนข้างน้อยนะคะอันนี้เราก็คือสามารถดีลกับทางภาคอีสานซึ่งเขามีจำหน่ายในเรื่องของเส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านนะคะหรือว่าอีกหนทางหนึ่งก็คือทางบริษัทตอนนี้คือเขามีการรับซื้อในส่วนของรังเหลืองเพื่อที่จะใช้ในระบบอุตสาหกรรมก็คือใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการสาวแทนการสาวด้วยมือนะคะราคาหนึ่งต้องบอกก่อนว่าเขาซื้อตามเปอร์เซ็นต์เปลือกรังนะคะซึ่งบริษัทก็จะอยู่ที่ประมาณ250บาทถ้าเกษตรกรมีเปอร์เซ็นต์รังดีเยอะทำเปอร์เซ็นต์เปลือกรังได้ดีก็จะได้บวกเพิ่มค่ะตามเปอร์เซ็นต์ตามสัดส่วนค่ะซึ่งตอนนี้ก็คือข้อดีก็คือรังเสียก็คือทางบริษัทคือจะรับซื้อหมดนะคะก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือจะไม่มีซีโร่เวทที่เกษตรกรต้องทิ้งอะค่ะใช่ค่ะเลี้ยงเป็นรอบหนึ่งไลฟ์ไซเคิลนะคะก็จะประมาณอยู่ที่ประมาณ20วันนะคะก็รวมทำรังจำหน่ายด้วยก็อยู่ที่ประมาณ1เดือนค่ะในส่วนของรังเหลืองนะคะก็อย่างหนึ่งก็คือในความภาคภูมิใจก็คือเราได้เป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำนะคะในเรื่องของการผลิตในเรื่องของพันธุ์หม่อนแล้วก็พันธุ์ไหมซึ่งหน่วยงานนี้ก็คือเป็นเพียงหน่วยงานเดียวนะคะหน่วยงานราชการที่ทำภารกิจตรงนี้แล้วก็สนับสนุนให้เกษตรกรยังคงมีอาชีพในเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอยู่ค่ะก็จริงๆก็อยากจะส่งเสริมในเรื่องของทายาทนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าทายาทตอนนี้ก็คือในทุกสาขาอาชีพนะคะก็เริ่มน้อยลงแต่ในเรื่องของอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเนื่องจากพ่อแม่นะคะเขามีต้นทุนในเรื่องของโรงเลี้ยงแล้วก็แปลงหม่อนแล้วซึ่งแปลงหม่อนสามารถมีอายุได้ประมาณ 20-30 ปีนะคะในเรื่องของการต่อยอดตรงนี้ก็ได้ในเรื่องของประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรุ่นใหม่นะคะได้หันเข้ามาสนใจในเรื่องของการเลี้ยงไหมเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าในเรื่องของตลาดอะไรตอนนี้ก็ยังมีความต้องการในเรื่องของเส้นไหมอยู่ค่ะถ้าสมมติว่าเกษตรกรไม่สะดวกที่จะสาวเส้นนะคะก็จะมีในเรื่องของเปลือกรังไหมซึ่งสามารถทำสบู่โปรตีนจากรังไหมได้เพราะว่าหนึ่งก็คือเกษตรกรสามารถสกัดด้วยการใช้น้ำร้อนนะคะเพราะว่า1ต้องบอกก่อนว่าเปลือกรังไหมก็จะมีโปรตีน2ชนิดก็คือซีลิซินนะคะซึ่งอยู่ตรงเปลือกรังแล้วก็ด้านในลึกก็คือจะเป็นไฟโบอินแต่ไฟโบอินต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงใช้สารเคมีในเรื่องของการสกัดทำเครื่องสำอางอะไรพวกนี้แต่ว่าเราด้วยกรรมวิธีแล้วก็อุปกรณ์ที่เราสามารถหาได้สมกับกลิซอรีนนะคะเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์โปรดักต์เป็นสบู่สามารถเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเราได้ก็มีสอนค่ะในเรื่องของการแปรรูปค่ะเพื่อจะไปต่อยอดนะคะแต่ในเรื่องของคุณภาพเราก็อาจจะต้องใช้หน่วยงานอื่นในเรื่องของมาตรฐานของอย.อะไรเข้ามาจับนะคะแต่ว่าเราสามารถมีเครื่องไม้เครื่องมือก็สามารถทำได้ภายในครัวเรือนค่ะค่ะจริงๆแล้วผ้าไหมนะคะก็เป็นผ้าไหมที่ทรงคุณค่าอยู่แล้วนะคะซึ่งมูลค่าค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็กว่าจะมาเป็นเส้นไหมก็คือจะใช้ระยะเวลาเป็นเดือนนะคะแล้วก็พืชอาหารก็จะมีเพียงชนิดเดียวเพราะฉะนั้นในการที่รักษาคงอยู่เราก็ควรที่จะสืบสานพระปณิธานเพราะว่าจริงๆแล้วการเริ่มต้นนะคะก็คือต้องบอกก่อนว่าอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่ใช้วัสดุอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็สามารถรักษาสิ่งแวดล้อมได้หนึ่งก็คือไม่สามารถที่จะใช้สารเคมีอะไรพวกนี้เพราะว่าหนึ่งก็คือไหมเป็นต้องบอกว่าเป็นแมลงชนิดเดียวนะคะที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟเพราะฉะนั้นในเรื่องของความมั่นใจในเรื่องของเส้นไหมแล้วก็โปรดักต์ผลิตภัณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับไหมก็คือต้องบอกก่อนว่าเป็นอะไรที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแน่นอนค่ะ

สวัสดีครับผมสมัญราชทองนีนอกครับนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการครับดูแลในกลุ่มงานวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีครับภารกิจหลักเลยก็คือการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับของกลุ่มมันใหม่เนี่ยนำไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันเลี้ยงใหม่นะครับโดยการผ่านการฝึกอบรมการสาธิตฝึกปฏิบัติก็เราจะมีการอบรมตั้งแต่กระบวนการปลูกมันการเลี้ยงไหมการสาวไหมการแปรรูปก็คือตลอดครบวงจรนะครับเราจะไม่ได้มีเข้ามาครับเราจะออกไปอบรมตามพื้นที่เลยครับก็จะเป็นเกษตรกรทุกช่วงวัยเลยครับตั้งแต่เด็กนักเรียนนักศึกษาจนถึงเกษตรกรผู้สูงอายุตั้งแต่ในเรื่องของการปลูกมันการเตรียมแปลงการจัดการแปลงมันนะครับรวมถึงการจัดการโรงเรือนเลี้ยงไหมการเลี้ยงไหมการปฏิบัติที่ดี

ในการเลี้ยงไหมนะครับรวมถึงกระบวนการสาวเส้นนะครับการฟอกย้อมครับรวมถึงการทอผ้าด้วยครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นแปลงมอนที่ใช้สำหรับเลี้ยงไหมของศูนย์มอนไหมเรานะครับเพื่อที่จะผลิตไข่ไหมคุณภาพแล้วก็ส่งแจกจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมอนเลี้ยงไหมในพื้นที่9จังหวัดที่รับผิดชอบครับประมาณ2เดือนครึ่งครับ2เดือนถึง2เดือนครึ่งก็จะเริ่มตัดไปเลี้ยงหนอนไหมครับถ้าเกิดเป็นไหมไวออนเนี่ยเราจะตัดช่วงโซนบนของใบก็คือใบที่มีความอ่อนนุ่มอยู่นะครับเพราะว่าหนอนไหมยังตัวเล็กอยู่นะครับแล้วก็ไหมไว้4ไว้5เนี่ยที่เป็นไหมไว้แก่เขาก็จะเริ่มกินใบล่างๆได้ใบแก่ได้ครับตั้งแต่ไว้อ่อนถึงไว้แก่ก็เลี้ยงประมาณ20ถึง21วันประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าอากาศเย็นอากาศหนาวเนี่ยก็จะยืดออกไปอีกหน่อยนึงของที่ศูนย์ที่ศูนย์ใช้ก็จะเป็นพันธุ์สกลนครครับแล้วก็เวลาเราไปส่งเสริมเนี่ยเราก็จะเอาพันธุ์สกลนครเนี่ยไปส่งเสริมไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรเช่นกันครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะทนแล้งแปลงน้ำฝนก็ใช้ได้ไม่จำเป็นจะต้องมีน้ำให้ตลอดก็สามารถปลูกได้ครับถ้าเกิดเป็นไหมใบแก่ก็จะเป็นพวกใบล่างๆอันนี้ยังมันเพิ่งจะแตกเนาะเป็นใบล่างใบแก่ครับส่วนใบยอดเนี่ยถ้าเกิดบางกลุ่มเนี่ยก็จะนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นอย่างเช่นชาใบมอนนะครับเป็นชาใบมอนใบมอนทอดกรอบข้าวเกรียบใบมอนเขาก็เอาไปแปรรูปได้หลากหลายผลิตภัณฑ์เหมือนกันครับรู้สึกดีนะครับที่ได้ไปพบไปเจอได้ไปพูดคุยนอกจากที่เราจะนำองค์ความรู้ไปให้เขาแล้วเนี่ยบางครั้งเราไปเราก็ได้ทราบปัญหาอุปสรรคของเขาแล้วก็กลับมาร่วมกันคิดนะครับร่วมกันแก้เพื่อให้เขาเนี่ยได้ประกอบอาชีพได้มีรายได้ที่ดีขึ้น เห็นเขายิ้มได้เราก็ยิ้มได้ครับก็มีความสุขถ้าเกิดชาวบ้านน่ะกลุ่มคนโตอ่ะจะรู้กันหมดแหละครับแต่ว่าจะมีกลุ่มเด็กๆกลุ่มนักเรียนอย่างกับโครงการทายาทมอนใหม่เนี่ยเราก็พยายามครับเข้าไปพูดคุยแล้วก็บางครั้งก็อาจจะเป็นกลุ่มใหม่ที่เขาเพิ่งจะเริ่มอาชีพนี้แต่ยังขาดองค์ความรู้อยู่นะครับก็ไปทำให้เขาได้มีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นครับมีนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรที่แนะนำได้แล้วก็แนะนำให้เขาไปครับที่นี่ก็มีบ้างครับแต่อาจจะเมื่อนานมาแล้วเมื่อก่อนจะมีโครงหลักสูตรใหม่เน้นหนักก็คือเกษตรกรผู้ปลูกมอนเลี้ยงไหมที่ยังไม่มีความชำนาญเนี่ยเข้ามากินมานอนในศูนย์เลยประมาณ 20-30 วันก็คือเลี้ยงตั้งแต่วัยหนึ่งจนทำรังเก็บรังอย่างนี้เลยครับก็คือได้รู้เรียนรู้ทุกกระบวนการเลยข้อดีนะครับก็คือมันเป็นอาชีพที่รายได้มีรายได้แน่นอนมีตลาดรับซื้อที่แน่นอนอย่างที่ท่านผอ.นำเรียนไปก็คือบริษัทจุนใหม่ไทยนะครับคือมีตลาดรับซื้อถึงที่ก็คือเขาจะลงตามกลุ่มเลยนะครับเรามีหน้าที่แค่เข็นเอาไปขายก็รายได้ต่อครั้งก็เลี้ยงดูตัวเองได้ครอบครัวได้ครับแล้วก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาไม่ต้องไปทำงานที่อื่นถ้าท่านผู้ชมที่ดูอยู่อยากจะเรียนรู้อยากจะทดลองก็ติดต่อมาที่ศูนย์มอนใหม่เฉลิมพระเกียรติกาญจนบุรีได้เลยนะครับทางศูนย์ก็ยินดีที่จะแนะนำให้ความรู้นะครับ

และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของที่ศูนย์หม่อนหมายเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรีค่ะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: สวัสดีครับผมทักษิณปวัฒนาครับ
1: สวัสดีค่ะน้ำฝนกิ่งการก้องซุยค่ะแหมวันนี้เหมือนไม่เจอกันนานเลย
2: โอ้โหนานอยู่นะ
1: ขอต้อนรับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราในวันนี้ค่ะอาจารย์ทิตินันท์จันเสนักรังสีขออภัยค่ะนักรังสีการแพทย์ชำนาญการหัวหน้างานรังสีวิทยาโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่น
3: ค่ะ
1: ขอต้อนรับอาจารย์เล็ก
2: ยินดีต้อนรับสู่บ้านเรียนดีนะครับคอนเซปต์เดิมห้องรับแขกเปิดห้องรับแขกในรายการมองอีสานผ่าน NBT ซึ่งสัปดาห์นี้เป็นการพูดคุยถึงเรื่องของการดูแลสุขภาพการไม่มีโรคคือราบอันประเสริฐนะเรื่องนี้สำคัญนะโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีโดยเฉพาะในวันนี้
1: ใช่ค่ะสำหรับสุภาพสตรีหรือว่าคุณผู้หญิง
2: ครับ
1: โรคที่ถือว่าเป็นสาเหตุการเสียชีวิตเป็นอันดับหนึ่งเป็นมาหลายปีแล้วนะนั่นก็คือมะเร็งเต้าน
2: ม
1: ประเทศไทยเก็บสถิติมาหลายปีแล้วแล้วก็ยังพบว่ามะเร็งที่ฆ่าชีวิตของคุณผู้หญิงมากที่สุดเนี่ยคือมะเร็งเต้านมเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยมะเร็งเต้านมไม่ใช่ว่าเป็นทุกคนป้องกันได้ด้วยแล้วถ้าตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกระยะเริ่มต้นคือตรวจพบเร็วก็สามารถรักษาได้
2: ใช
1: ่ซึ่งวันนี้เรามาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญอาจารย์เล็กขาปัจจุบันค่ะสถิติมะเร็งเต้านมในประเทศไทยเนี่ยน่าเป็นห่วงขนาดไหนคะทำไมมันถึงแบบเป็นสาเหตุอันดับต้นๆของหญิงไทยเลย
2: ตัวเลขมันสูงขึ้นสูงขึ้นเลย
3: ค่ะในประเด็นของสถานการณ์ทุกวันนี้นะคะประเทศไทยเราเนี่ยมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่ง
2: อันดับหนึ่ง
3: ใช่ค่ะเฉลี่ยแล้วมีผู้ป่วยรายใหม่30-50 คนต่อวัน
2: ต่อวัน
3: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือ 30-50 คนคือตรวจพบหรือว่าเสียชีวิต
3: เป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมระยะอาจจะหลายระยะนะคะซึ่งทั้งปีก็จะประมาณ 17,000 นะคะถึง 20,000 คนต่อปีเลยซึ่งเป็นผู้ป่วยรายใหม่ค่ะ
1: โหนี่ผู้ป่วยราย
3: เป็นห่วงมากเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: คือหลายคนก็จะมองว่าเป็นเรื่องปกติเรื่องไกลตัวบางคนอาจจะไม่ตรวจเลยแต่ใครที่พอจะมีความรู้พื้นฐานมาบ้างก็อาจจะมีการตรวจคัดกรองเบื้องต้นแต่คือจะเป็นโรคที่อย่ามองข้ามนะบางคนเพราะว่าโรคนี้ถ้าเราพบเจอเร็วตรวจเจอเร็วรักษาเร็วก็หายได้ในเรื่องของสาเหตุหลักๆของการเกิดมะเร็งเต้านมคืออะไรครับอาจารย์ครับ
3: ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดมะเร็งเต้านมจริงๆแล้วมีหลายปัจจัยมากเลยค่ะ
2: อะไรบ้างคร
3: ับ เริ่มตั้งแต่เรื่องพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันเลยค่ะนะคะอย่างเช่นผู้ที่สูบบุหรี
1: ่
3: มีภาวะโรคอ้วนแล้วก็ที่สำคัญมากก็คือพันธุกรรมนะคะซึ่งมีบุคคลในครอบครัวคุณแม่พี่สาวน้องสาวเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่ค่ะแล้วก็อีกสาเหตุนึงที่มันเป็นความเสื่อมนะคะก็คืออายุที่เพิ่มขึ้นค่ะในผู้หญิงที่อายุ40ปีขึ้นไปนะคะจะมีความเสี่ยงที่จะมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมค่ะ
2: ปัจจัยหลักๆที่พูดถึงก็คือ1ละในการดูดบุหรี่ของผู้หญิงนะพูดถึงสุภาพสตรีมีน้ำหนักที่อาจจะ
3: โรคมีภาวะอ้วน
2: อ้วนกว่าคนปกติทั่วๆไปแล้วใช้ชีวิตที่มีการเสี่ยงหน่อยอายุที่เราควรจะเริ่มสังเกตตัวเองอะครับเริ่มอายุเท่าไหร่หรือมีปัจจัยเช่นต้องมีสามีก่อนไหมไปมีสามีตรวจได้ไหมถ้ามีชีวิตโสดสาวโสดเลยก็ต้องตรวจไหมแล้วเริ่มที่อายุประมาณเท่าไหร่ครับอาจารย
3: ์ถ้าจะให้แยกกลุ่มเสี่ยงจะมี2กลุ่มหลักๆนะคะ
2: 1
3: กลุ่มที่เสี่ยงปกติ
2: ครับ
3: ก็คืออายุ40ปีขึ้นไปซึ่งควรจะได้รับการตรวจแมมโมแกรมหรือเอ็กซเรย์เต้านม 1-2 ครั้ง
2: ต่อ
3: ใน1ปีนะคะหรือ 1-2 ปีต่อครั้งแล้วแต่ผลตรวจครั้งแรกจะวินิจฉัยเป็นอะไรนะคะส่วนกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงสูงค่ะกลุ่มเสี่ยงสูงนี้ก็คือคนที่มีประวัติครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่น้องสาวพี่สาวเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่นะคะหรือมีบุคคลในครอบครัวตรวจพบยีนพันธุกรรมซึ่งเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งนะคะบุคคลเหล่านี้ควรได้รับการตรวจเร็วกว่า50เร็วกว่าอายุ40ปีซึ่งควรได้รับการตรวจตั้งแต่อายุ35ปีขึ้นไปค่ะ
2: คือหมายความว่าถ้าเรามีประวัติญาติหรือครอบครัวหรือคนในครอบครัวของเราโดยเฉพาะสายเลือดโดยตรงเลย
3: โดยเฉพาะคุณแม
2: ่แ

0: พี่น้อง
1: สาวน้องสาว
0: ถ้าในครอบครัวเรามีประวัติการเป็นโรคมะเร็งอะไรก็ได
1: ้
0: หรือมีประวัติการเป็นโรคมะเร็งเต้านมถ้าอายุ38 39 40เนี่ยควรจะเริ่มแล้ว
1: ควรเริ่มตั้งแต่30ด้วยซ้ำค่ะคนที่มีประวัติครอบครัวเป็นใช่ค
2: ่ะคืออีกอย่างก็คือคนที่มีเต้านมขนาดใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงด้วยถูกไหมคะ
1: ขนาดเต้านมไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยงค่ะอาจจะเป็นถ้าดูที่ขนาดเต้านมจะดูที่อายุนะคะถ้าไม่ได้มีคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งเต้านมก็คือเน้นที่อายุ40ปีขึ้นไปเป็นคำแนะนำค่ะ
0: ถ้ากลุ่มปกติทั่วไปคืออายุประมาณ40ปีคือท่านในครอบครัวเลยในคุณพ่อคุณแม่หรือคุณพ่อหรือพี่น้องพี่สาวหรือพี่ป้าน้าอาเนี่ยไม่มีประวัติการเป็นโรคมะเร็งเลยหรือไม่มีประวัติการเป็นมะเร็งเต้านมเลยประมาณ40เนี่ยเริ่มละต้องเข้าสู่การตรวจแต่ถ้าที่เรากล่าวมาข้างต้นเนี่ยคุณแม่คุณพี่คุณป้าคุณอะไรมีประวัติเหล่านี้30เนี่ยต้นเริ่มละ
1: ค่ะ
2: ต้องบอกว่าน้ำฝนเนี่ยเป็นกลุ่มเสี่ยงเหมือนกันแต่อยู่ในเคสนอกเหนือจากที่อาจารย์เล็กเล่ามาก
0: ลุ่มปกติกลุ่มที่หนึ่ง
2: คือน้ำฝนเจอก้อนเนื
0: ้
2: อก้อนเนื้อขนาดใหญ่ค่ะก้อนเนื้อขนาดใหญ่ในเต้านมตั้งแต่อายุ20ต้นๆเลยด้วยซ้ำแล้วก็มีการไปทั้งอันตราซาวทั้งแมมโมแกรมก่อนที่จะเข้ารับการผ่าตัด
0: ครับ
2: คือนอกจาก2กลุ่มเสี่ยงหลักๆเนี้ยก็ยังมีปัจจัยอื่นๆได้ใช่ไหม
1: ปัจจัยหลักจะเป็นเรื่องฮอร์โมนค่ะในเพศหญิงจะมีฮอร์โมนเพศที่เรียกว่าเอสโตรเจนนะคะ
0: ครับ
1: ในคนที่มีประจำเดือนนานนะคะซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนจะอยู่ในกระแสเลือดเรานานกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงทั้งมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่ด้วยค่ะ
2: แต่ว่าโชคดีคือน้ำฝนเนี่ยคือผ่าตัดแล้วแต่ว
0: ่
2: าไม่ได้ตรวจเจอเนื้อร้ายเป็นเนื้อดีค่ะแล้วก็คนในครอบครัวไม่ได้มีประวัติการป่วยมะเร็งก็คือสาเหตุหลักคือฮอร์โมนฮอร์โมนผิดปกติ
1: ค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของสาวโสดด้วยนะคะสาวโสดซึ่งไม่มีบุตรไม่มีบุตรนะคะให้นม
0: ไม่มีการเลี้ยงลูกไม่มีการคลอดลูกไม่ได้ให้นมลูกเลย
1: สาวโสดก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่อ๋ออ
0: ะไรครับอาจารย
1: ์คือการที่อย่างที่เรียนเริ่มต้นก็คือฮอร์โมนเพศหญิงนะคะซึ่งอยู่ในกระแสเลือดฮอร์โมนตัวนี้จะเป็นปัจจัยหนึ่งในการเสี่ยงต่อโรคมะเร็งทั้งเต้านมและรังไข่ค่ะยิ่งมีฮอร์โมนอยู่ในกระแสเลือดนานก็คือคนที่ตั้งครรภ์ฮอร์โมนตัวนี้จะหยุดทำงาน12เดือน10เดือนใช่ไหมคะ9ถึง10เดือนฮอร์โมนนี้ก็จะเบรกไปเพราะอยู่ในช่วงตั้งครรภ์ก็ถือว่าช่วงนั้นร่างกายก็ไม่ได้รับความเสี่ยงจากการที่เรามีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่ในกระแสเลือดค่ะก็เลยเป็นตัวเบรกช่วงหนึ่งส่วนสาวโสดนี่เขาจะมีฮอร์โมนตลอดช่วงฮอร์โมนในกระแสเลือดตลอดช่วงชีวิตค่ะอย่างที่เรียนว่าฮอร์โมนเพศมันก็มีทั้งความด้านดีแล้วก็ด้านที่เป็นความเสี่ยงกับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วโดยที่เราบอกว่า1คุณแม่เป็นป้าเป็นญาติเป็นคือ1ละคือกลุ่ม1ละอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่เป็นสาวโสดเลยถ้าสาวโสดถ้าคิดว่าเราครองโสดแล้วเราไม่มีลูกแน่นอนไม่มีการหยุดฮอร์โมนเอสโตรเจนแน่นอนถ้าอายุประมาณสัก30ต้นๆหรือ40ควรจะไปตรวจเลยดีมั้ยครับ
1: ถ้าเป็นสาวโสดกลุ่มปกติไม่มีญาติสายตรงที่เป็นคุณแม่พี่สาวน้องสาวเน้นนะคะเป็นพี่สาวน้องสาวเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่นะคะก็แนะนำที่อายุ40ปีขึ้นไปค่ะแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่บอกคือมีญาติคนในครอบครัวเป็น

0: ียบร้อยดีไหม
1: แต่ว่าครอบครัวเนี่ยไม่มีใครที่มีประวัติการป่วยเป็นมะเร็ง
0: 100คนเดินมาละ40คนมีแน่นอน
2: ใช่ค่ะซึ่งถุงน้ำเนี่ยจะมีทั้ง2ประเภทก็คือถุงน้ำแบบไม่อันตรายและถุงน้ำที่อาจจะเป็นความเสี่ยงถุงน้ำที่อาจจะเป็นความเสี่ยงก็คือพอไปตรวจเอ็กซเรย์เต้านมแล้วก็ทำอัลตราซาวด์เต้านมแล้วเราจะพบว่ามันมีความขุ่นหรือมีอะไรอยู่ในถุงน้ำซึ่งไม่ใสไม่เคลียร์เนี่ยค่ะกลุ่มนี้ก็จะต้องได้รับการตรวจต
0: ่อ
2: เพื่อวินิจฉัยต่อว่าในถุงน้ำนั้นเราอาจจะต้องไปทำการเจาะเอาน้ำไปตรวจชิ้นเนื้อค่ะว่าเป็นชิ้นเนื้อหรือว่าเป็นในน้ำนั้นมีความเสี่ยงที่เราจะต้องไปดูแลต่อเนื่องอีกหรือเปล่าค่ะถ้าเป็นถุงน้ำแบบของคุณฝนน่าจะเป็นถุงน้ำแบบปกติใช่ไหมคะ
1: ค่ะก็คือตัวก้อนเนื้อเนี่ยตัวก้อนเนื้องอกเจาะแล้วเป็นเนื้อดีส่วนเอาเดี๋ยวไว้หลังไมค์ของตัวเองเอาไว้หลังไมค์ดีกว่า
0: เป็นวิทยาทานได้นะ
1: พูดถึงเคสอื่นๆก่อนดีกว่า
0: ภาพรวมดีกว่า
1: เราจะสังเกตได้ยังไงคะว่าเรามีอาการผิดปกติเราจะดูแลตัวเองได้ไงหรือว่าสามารถคลำแล้วรู้ได้เลยคะสำหรับตัวมะเร็งเต้านม
2: ตัวมะเร็งเต้านมนะคะจริงๆแล้วการคลำเนี่ยเราจะพบก้อนก็ต่อเมื่อก้อนมันโตแล้วนะคะแล้วสิ่งที่คลำไม่ได้ในเต้านมก็คือหินปูนค่ะไม่สามารถคลำได้พบด้วยการตรวจด้วยการคลำเต้านมด้วยตนเองหรือเจ้าหน้าที่คลำก็ไม่สามารถตรวจพบได้ดังนั้นการตรวจแมมโมแกรมหรือเอ็กซเรย์เต้านมจึงมีความสำคัญค่ะ
1: อาจารย์ค่ะสามารถบอกทิศทางอย่างน้องฝนมีประสบการณ
0: ์ครับ
1: น้องฝนรู้ว่าต้องคลำยังไงคลำลึกแค่ไหนแล้วคลำแน่นแค่ไหนแต่สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู
0: ่
1: ต้องคลำยังไงคะถึงจะเป็นจุดที่สามารถตรวจเจอ
2: คำแนะนำการคลำเต้านมนะคะก็ควรจะคลำหลังจากที่เราเป็นประจำเดือนแล้ว
0: หลังจากเป็นประจำเด
2: ือ
0: น
2: เพื่อให้เต้านมมันนุ่มลงเพราะก่อนเป็นประจำเดือนเนี่ยมันมีฮอร์โมนนะคะมันก็จะทำให้เต้านมคัดตึงเวลาคลำไปก็อาจจะไปพบความผิดปกติหรือสะดุดเจอความแข็งๆจากการที่เต้านมเขาดึงตัวจาก
0: คือการทำงานจากธรรมชาติ
2: ใช่ค่ะดังนั้นควรจะคลำหลังจากมีประจำเดือนประมาณ 7-10 วันนะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่เหมาะช่วงอาบน้ำนะคะใช้สบู่เหลวนะคะทาแล้วก็คลำจากด้านในออกด้านนอกค่ะซึ่งตอนนี้เราใช่สามารถดูได้ใน YouTubeในอาจารย์ YouTube ของเรามีสอนอ
0: าจารย์สาธิตให้ต่อมไปเป็นท่าได้มั้ยง่ายๆ
1: ยังไง
0: อ่ะสาธิตเองก็ได้พูดยังไงสมมุติเรากำลังอาบน้ําอยู่ตอนนี้กําลังอาบน้ําอยู่เราทํายังไงครับมืออยู
2: ่อาจารย์ยกมือข้างสมมุติว่าเราจะตรวจข้างนี้ใช่มั้ย
0: ครับ
2: ก็ยกมือข้าง
0: นี่
2: ค่ะแล้วมือข้างนี้
0: มือขวาน
2: ะคะอันนี้ก็คือสมมุติเราก็จะคลําจากหัวนมวนนะคะวนเนี่ย
0: วนออก
2: ค่ะ
0: เป็นก้นหอย
2: ใช่ค่ะ
1: ต้องช้าๆนะ
2: แล้วถ้าเราสะดุดตรงไหน
0: ตึกๆๆ
2: จำไว้ใช่ค่ะ
0: ต้องขนาดแค่ไหนครับถึงจะเป็นปกติ
2: มันมีความแข็ง
0: อ๋อหนึ่งเป็นแข็ง
2: ๆใช่ค่ะเป็นก้อนแล้วก็มีความแข็ง
0: ครับ
2: นะคะมันไม่ขยับตัว
0: ไม่ไปไหนเลยอยู่ที่เดิมต้องเจ็บไหมครับ
2: ไม่มีอาการเจ็บนี่น่ากลัวใช่ถ้าก้อนไม่มีความเจ็บถ้าเจ็บเนี่ยอาจจะเป็นก้อนซึ่งเกิดจากฮอร์โมนหรือเกิดจากก้อนเนื้อที่ไม่เป็นอันตราย
0: ถ้าเจอแบบนี้ปุ๊บพรุ่งนี้ชาวไปหาคุณหมอเลย
2: คุณหมอคุณพยาบาลให้คลำ
0: อีกด้านนึงคือฝั่งนี้นะครับ
2: ใช่ค่ะก็ยกขึ้นเหมือนกัน
0: โฟกัสที่จุดเซ็นเตอร์ของ
2: หัวนมใช่
0: วนซ้ายก็ได้ขวาก็ได้
2: ใช
0: ่วนไปเรื่อยช้าช้าช้าช้าวนไปเรื่อยเนาะวนไปจนเจอสุดเอรู้สึกเอ
2: ไปจนถึงบริเวณใต้รักแร้เลยนะคะซึ่งมีต่อมน้ำเหลือง
0: ใช่ครับโอเคก็คือวนไปเรื่อยเหมือนแบบปูพรมหาเลยกว้างๆตามลักษณะของพื้นที่ของเต้านมเราจนเจอลักษณะที่ถ้าไม่เจอก็สาธุโชคดีไปแต่ถ้าเกิดเจอรู้สึกว่าเอ๊ะ
1: คือถ้าเจอแล้วไม่เจ็บก็ยังดีอยู
0: ่
2: เจ็บค่ะถ้าเจ็บยังดีแต่ถ้าไม่เจ็บนี่น่าเป็นห่วง
0: ถ้ากดเจอแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยเจ็บๆอันนี้ปกติถ้าไม่สบายใจก็ไปหาคุณหมอได้แต่ถ้าเกิดเจอแล้วเป็นก้อนไม่ขยับขยื่นไปไหนเลยยังอยู่ที่เดิมวนมาอีกก็เจอที่เดิมก้อนเดิม
1: แล้วไม่เจ็บด้วย
0: ไม่เจ็บเลย
2: คือการคลำเจอก้อนทุกก้อนจริงๆต้องไปพบคุณหมอหรือเจ้าหน้าที่นะคะต้องไปพบเลย
0: ตรวจง่ายนะทำง่ายมาก
2: แต่มันมีข้อจำกัดอย่างที่บอกนะคะก็คือก้อนมันไม่โตเราจะคำไม่พบไม่พบเลยนะคะถึงแม้เป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหินปูนซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของความเสี่ยงของมะเร็งเต้านมก็ไม่สามารถคลำแล้วพบได้ต้องเอ็กซเรย์เต้านมเท่านั้น
0: คือหนึ่งการตรวจจากมือเราเนี่ยเป็นการตรวจแค่เบื้องต้นเท่านั้นเองทั้งหมดทั้งมวลต้องไปให้คุณหมอตรวจอยู่ดี
2: ใช่ค่ะ
0: นี่เห็นไหมจะจบเบรกแล้วพูดมาทั้งหมดทั้ง

0: ควรด้วยความรู้หนึ่งละได้วิธีการตรวจละถ้าสมมติการตรวจแบบนี้มีข้อมูลสังเกตการเบื้องต้นแล้วแล้วมัวแกรมก็มีวิธีการตรวจแต่เวลานะมันจะเป็นเบรกที่2แล้วเราจะพักเบรกก่อนไหมเดี๋ยวช่วงที่2เบรกที่2มาคุยกันเรื่องการตรวจที่1เราตรวจเบื้องต้นในการใช้นิ้วมือใช้มือเรากลึงตรวจนะไปดูแล้วถ้าคือจริงๆอ่ะไม่เจอก็อันตรายเจอก็ดีถ้าเจอก็ไปหาคุณหมอได้แต่ถ้าเจอแล้วการตรวจออกไปคือเมมโมแกรมเมมโมแกรมคืออะไรการตรวจเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยต่อในเบรกที่2
1: นิดนึงคุณฝนคะอย
0: ่
1: าลืมก่อนที่เราจะคลำเนี่ยเราต้องดูภายนอกก่อน
0: ว่า
1: ดูผิวเต้านมของเราอ่ะมีลักษณะเรียบเนียนเหมือนเดิมไห
0: ม
1: เป็นลักษณะขรุขระเหมือนผิวส้มไหมด้วยนะคะแล้วก็มีน้ำหรือมีเลือดไหลออกมาจากหัวนมด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งนั่นเป็นสัญญาณปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเป็นมะเร็งเต้านมได
2: ้นี่คือแบบอมอยู่ในปากกลัวออกอากาศไม่ได
0: ้แล้วอินเดอร์ออกแอร์ไม่ได้พักกันสักครู่นึงก่อนพักกันสักครู่นึงก่อนเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่ามีวิธีการตรวจแล้วก็มีสัญญาณเตือนที่ควรจะเฝ้าระวังไว้เสร็จและมีการตรวจแบบแมมโมแกรมนั่นคืออะไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนครับ
1: ค่ะ

0: ากาศช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยนะลูก
1: ก็เพราะว่าตอนนี้ฝุ่น PM สูงมากเลยค่ะแม่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะ
0: ขอบใจนะลูกอยู่บ้านพักผ่อนให้เยอะๆดื่มน้ำให้มากจะได้ดูแลสุขภาพด้วย
1: แล้วตอนนี้ค่ะลูกฝุ่น PM มีขนาดเล็กมากเลยนะคะอาจจะเข้าปอดหนูได้หนูต้องระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านก็ต้องเช็คค่าฝุ่นทุกครั้งด้วยนะคะ

ครูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: เอาไหม
1: เอา
2: ดีนะเมื่อกี้เนี่ยพี่พูดเมื่อกี้เกือบออนแอร์คุยเรื่องแบบว่าจะให้น้องฝนน่ะควรหาเนื้อคู่เพ
1: ราะอาจารย์สาวสวยอันตราย
2: เพราะอาจารย์บอกว่าสาวสวยอันตรายโอ้โหมาแบบไม่บอกไม่กล่าวเอามาคุยกันต่อนะครับเรื่องของการตรวจเมื่อกี้เบื้องต้นคือการใช้มือคลำดูก่อน
1: แต่ว่าถ้าการคลำเนี่ย
3: สังเกตข้างนอกด้วยก่อน
1: สังเกตข้างนอกด้วยคลำด้วยคือการกดไปกดวนๆจะซ้ายหรือขวาก็ได้แต่ว่าขอให้วนตั้งแต่หัวนมไปแล้วก็รอบๆเต้านมไปจนถึงใต้รักแร้ด้วย
2: ใช
1: ่ทีนี้มันเจอค่อนข้างยากถ้าไม่ใช่ก้อนขนาดใหญ
2: ่ครับ
1: อีกวิธีที่แนะนำอีก2วิธีเลยแหละก็คือการอัลตราซาวด์แล้วก็แมมโมแกรม
2: ใช่
1: ซึ่งพี่ต๋อมพูดทิ้งท้ายไปว่าแมมโมแกรมเนี่ยคืออะไร
2: ใช่
1: เมื่อก่อนค่ะคือด้วยประสบการณ์ตรงเมื่อก่อนแมมโมแกรมเจ็บมากแต่ทุกวันนี้มีเทคโนโลยีใหม่ไม่เจ็บแล้ว
2: เน
1: าะเดี๋ยวต้องถาม
2: อาจารย์ได้เล่าให้ฟังหน่อย
1: ว่าแมมโมแกรมเนี่ยคืออะไรคะ
3: แมมโมแกรมก็จะเป็นการเอ็กซเรย์เต้านมนะคะด้วยรังสีปริมาณต่ำซึ่งเราใช้รังสี X นะคะซึ่งคุณผู้หญิงซึ่งเข้ารับการเอ็กซเรย์เต้านมจะได้รับการหนีบด้วยอุปกรณ์ซึ่งมันเป็นแผ่นรับภาพรังสีนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เป็นระบบดิจิตอลนะคะแล้วก็เต้านมแต่ละข้างจะได้รับการเอ็กซเรย์ใน2ท่านะคะก็เรียกว่าท่าบนท่าบนลงล่างแล้วก็ท่าเฉียงนะคะไปด้านข้างออกไปทางรักแร้นะคะข้างละ2ท่าซึ่งจะได้รับการเอ็กซเรย์ทั้งหมด4ภาพนะคะข้างละ2ภาพค่ะซึ่งแต่ละครั้งนะคะซึ่งการหนีบด้วยอุปกรณ์ตัวดีเทคเตอร์หรือตัวแผ่นรับภาพอ่
1: ะ
3: เจ้าหน้าที่จะต้องทำการหนีบเพื่อให้นึกถึงภาพกล้วยปิ้ง
2: นึกออกครับ
3: ค่ะทำการหนีบเพื่ออะไรเพื่อให้เต้านมของเราแบนราบแล้วก็ชิดกับตัวแผ่นดิจิเตอร์แผ่นรับภาพ
1: พี่ตอบลองนึกภาพว่ามันเจ็บเมื่อก่อนมันเจ็บ
3: เพื่อให้เราใช้ปริมาณรังสีในระดับต่ำได้ในความหนาของเต้านมก็จะลดลงแล้วมันจะเนื้อเต้านมจะแผ่กระจายไปทั่วแผ่นรับภาพจะทำให้มองเห็นรายละเอียดของภาพนะคะข้อมูลของเนื้อเต้านมได้ครบถ้วนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าการหนีบไว้แค่ 3-5 วินาที
2: อ๋อไม่นาน
3: ค่ะหายใจเข้าออกลึกๆเบาๆช้าๆนะคะช่วยผ่อนคลายหากเราไม่เกร็งความเจ็บก็จะไม่มากค่ะจริงๆมันเป็นความเจ็บในระดับที่ทนได้เพราะ 3-5 วินาทีเขาก็จะปล่อยคลายออกนะคะแต่ละรอบ
2: แล้วก็เปลี่ยนท่าใหม
3: ่ก็เปลี่ยนท่าใหม
2: ่ครับ
3: ใช่ค่ะ
2: นั่นคือเมื่อสมัยก่อนที่น้ำฝนบอกว่ามีการทำแบบนี้แหละ
1: คือเดิมอ่ะ
2: เดิม
1: ก้อนเนื้อที่เราเคยคำเจอมันเจ็บ
2: อยู่แล้ว
1: พอเข้าแมมโมแกรมที่ต้องมีการบีบมันก็เลยยิ่งเจ็บเข้าไปใหญ
2: ่อ่ะยกตัวอย่างเช่นบนลงล่างแบบนี้เนาะนี่คือเต้านมบนลงล่าง
1: ไม่ทับ
2: สามวิเอาให้มากที่สุดแล้วก็จับข้างมาข้างมากที่สุดอีก3วินี่คือท่าที่จะต้องตรวจและปัจจุบันนี้ก็ยังใช้วิธีแบบนี้อยู่หรือเปล่าคร
3: ับ วิธีแบบนี้แต่ด้วยความที่เป็นเครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจิตอลนะคะรายละเอียดของภาพก็จะสูงระบบหนีบตัวไฮดรอลิกอะไรจะมีความนุ่มนวลมากขึ้นนะคะหากเราเจ็บมากเราสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ข้อสำคัญคือเราต้องตรวจในช่วงที่เต้านมเราไม่คัดตึงนะคะเช่นหลังมีประจำเดือน 7-10 วัน
1: อย่างที่อาจารย์บอกตอนบน
3: ถ้าช่วงที่ก่อนมีประจำเดือนเต้านมจะคัดตึงแล้วเวลาไปโดนหนีบมันก็จะเจ็บมากขึ้น
2: ขออนุญาตอันนี้ไม่ใช่บูลลี่นะขออนุญาตนะครับใครที่มีหน้าอกอยู่แล้วเนี่ยง่ายนะตรวจง่ายนะคนที่มีเนื้อหน้าอกเนี
3: ่
2: ยเนื้อหน้าอกเยอะๆเนี่ยอันนี้ตรวจง่ายแต่ใครที่แบนหน่อยอันนี้อ้าวขออนุญาตไม่ได้บูลลี่นะตรวจยากนะเออเหมือนพี่เนี่ยหน้าอกน้อยๆเนี่ยเห็นใจคุณหมอนะแต่ก็ไม่
1: ผู้ชายตรวจได้ไหมคะ
3: ผู้ชายตรวจได้ค่ะแต่คือเจ้าหน้าที่จะต้องมีทักษะแล้วก็เขาจะมีความชำนาญในการโกยเนื้อโกยตั้งแต่รักแร้นะคะคือต้องโกยมาให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะไม่ให้สิ่งผิดปกติหลุดลอดออกไปจากฟิลของแผ่นเอ็กซเรย
2: ์ต้องตรวจเจอทุกอนุพื้นที่
3: จากพื้นที่เต้านมรวมถึงบริเวณรักแร้ซึ่งมันมีต่อมน้ำเหลืองด้วยนะคะ
1: อย่างนี้คือหลักๆเลยเนี่ยเพศที่เสี่ยงคือเพศหญิง
3: เพศหญิงค
1: ่
3: ะ
1: แต่ว่าผู้ชายก็มีความเสี่ยงได้เหมือนกันในกรณีไหนคะ
3: ผู้ชายกลุ่มที่ใช้ฮอร์โมนแล้วก็มีเนื้อเต้านมมีก้อนเต้านมมีก้อนเนื้อเหมือนจะเป็นคือเหมือนมีเต้านมเหมือนผู้หญิงค่ะแล้วก็คลำอันดับแรกก็คือคลำแล้วอาจจะเจอก้อนหรือมีความผิดปกติอย่างที่บอกไป
1: ก็คือกลุ่มที่มีการเทคฮอร์โมนอาจจะเป็นLG กับอีกกลุ่มหนึ่งคือคนที่เพิ่มกล้ามเนื้อเยอะๆ
3: ค
1: ือมีการทั้งเทคฮอร์โมนมีการทั้งฉีดสเตียรอยด์อันนั้นก็คือ เป็นผู้ชายที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเลย
3: ค่ะ
1: แล้วถ้าผู้ชายที่ออกกำลังกายแบบเพิ่มกล้ามเนื้อด้วยการแบบทานเวย์โปรตีนเพิ่มขึ้นอันนี้ถือว่าไม่เสี่ยงใช่ไหมคะ
3: คือการสังเกตตัวเองหากเราพบก้อนใดๆก็ตามในร่างกายเราค่ะเดิมคือร่างกายเราปกติจะไม่มีก้อนหรือสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นเลยมันจะเรียบเนียนหากพบสิ่งผิดปกติก็ควรจะไปพบคุณหมอนะคะเพื่อความไม่เรียกว่าอะไรเรียกว่าเราไม่ละเลยไม่ชะล่าใจเน
2: า
3: ะ
2: ไม่ละเลย
1: อาจารย์ขาถ้าแบบกลัวเมมโมแกรมกลัวเจ็บอันต้าซาวได้ไหม
3: อันต้าซาวได้ค่ะแต่ปกติแล้วเนี่ยเราจะทำควบคู่กันนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเมมโมแกรมจุดเด่นของเขาคือเราจะเห็นหินปูนนะคะหรือเขาเรียกภาษาว่าแคลซิฟายนะคะซึ่งหินปูนนี่เป็นลักษณะหนึ่งของความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งเต้านมนะคะซึ่งคลำก็ไม่พบนะคะตรวจอัลตราซาวด์ก็มองไม่เห็น
2: ต้องแมมโมแกรม
3: ต้องแมมโมแกรมนะคะในตัวของหินปูนเองก็มีลักษณะสำคัญสองอย่างคือหินปูนที่ดูแล้วลักษณะไม่อันตรายและหินปูนที่ดูแล้วมีลักษณะอันตรายใน2กลุ่มนี้ซึ่งเราจะเห็นจากภาพเอ็กซเรย์เต้านมนะคะแต่ในลักษณะเต้านมของเพศของคนไทยเราผู้หญิงค่ะจะมีเนื้อเต้านมที่แน่นทึบเราจะมองเห็นตัวถุงน้ำหรือก้อนเนื้อได้ไม่ชัดเจนดังนั้นจึงต้องตรวจอัลตราซาวด
2: ์ควบคู่กันด้วยเป็นลูกโป่งอะเนาะ
3: ใช่ไ
2: ม่เหมือนลูกโป่งที่จะโปร่งใสแล้วเห็นเนื้อเห็นก้อนได้คือเนื้อมันทึบ
3: ตัวอัลตราซาวด์เองเขาจะเด่นในเรื่องของถุงน้ำและก้อนเนื
2: ้
3: อดังนั้นจึงเป็นการตรวจควบคู่กันเพื่อการวินิจฉัยที่แม่นยำที่สุด
2: อาจารย์บอกแล้วว่าการตรวจคือหนึ่งละการตรวจเองจากการวนใช้มือวนดูนะหนึ่งสองการสังเกตจากที่ผ่านมาเลยปี
1: ผิวด้านนอก
2: ปีแรกจนถึงปีปัจจุบันจนถึงปีปัจจุบันว่าเราเคยรู้สึกว่าหุ้ยผิวหน้าอกเรามันเคยละเอียดเนียนสวยงามเลยพอมาปีนี้อ
1: ยู่กลายแบบมีรอยแตก
2: ตะปุ่มตะปำ
1: ผิวเปลือกส้ม
2: แล้วตรงเต้านมเราเหมือนมีน้ำไหลออกมาอันนี้ควรละควรไปตรวจควรไปอันดาซาวและแมมโมแกรม1ปีเนี่ยถ้ามีอาการแบบนี้ควรจะตรวจกี่ครั้งต่อปีครับ
3: ถ้าตรวจถ้าคลำพบตรวจ1ครั้งเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราจะดูจากผลตรวจค่ะเพราะผลตรวจเราจะมีการวินิจฉัยระดับของความผิดปกติของเต้านมนะคะว่าเป็นระดับไหนนะคะซึ่งถ้าเป็นระดับเขาเรียกเป็นภาษาทางเอ็กซเรย์ว่าไบแรดนะคะซึ่งเป็นคำย่อในการวินิจฉัยภาพเอ็กซเรย์เต้านมนะคะถ้าเป็นไบแรด1 2จะถือว่าเป็นปกติก็ตรวจติดตาม1ถึง2ปีต่อครั้งนะคะแต่ทีนี้ต้องไม่ใช่กลุ่มที่เป็นมีคุณแม่หรือมีพันธุกรรมเป็นโรคมะเร็งเต้านมนะคะและกลุ่มที่เป็นไบแรด3ก็คือกลุ่มที่ควรที่จะเฝ้าระวังคุณหมอเขาก็จะมีคำแนะนำให้ว่ากลุ่มไบแรด3ควรติดตามอีกด้วยอัลตราซาวด์เต้านมทุกๆ6เดือนนะคะเพื่อดูว่าเขามีความผิดปกติหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือเปล่านะคะอันนี้
1: ค่ะอาจารย์คะถ้าจะไปตรวจที่โรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่7นะคะต้องเตรียมตัวยังไงเตรียมร่างกายยังไงแล้วมีบริการมีทีมงานให้บริการยังไงบ้างคะ
3: การเตรียมตัวตรวจเอ็กซเรย์เต้านมเป็นง่ายมากเลยค่ะเราทานข้าวได้ปกติเลยนะคะ
2: ไม่ต้องงดอาหารไม่ต้องงดน้ำ
3: ใช่ค่ะคุณผู้หญิงที่ได้รับคิวนัดตรวจแล้วการเตรียมตัวก็ควรจะสวมเสื้อผ้าคนละท่อนนะคะเพื่อการเปลี่ยน
2: ง่าย
3: หน่อย
2: นี่กระดุมผ่าหน้ายิ่งดีนะ
3: ใช่ค่ะก็จะมีเสื้อให้เปลี่ยนนะค
1: ะ
3: และในวันที่เราแมมโมแกรมควรจะงดโรออนสเปรย์น้ำหอมแป้งฝุ่นบริเวณรักแร้และเต้านมด้วยค่ะเพราะว่าสารเหล่านี้อาจจะไปก่อกวนในภาพเอ็กซเรย์อาจจะทำให้ใบมองเห็นเป็นสิ่งแปลกปลอมเป็นเงาคล้ายๆหินปูนได้นะคะดังนั้นก่อนวันไปตรวจเราควรงดทาตรงนี้นะคะ
1: แต่ก็ต้องอาบน้ำให้เรียบร้อยกันนะ
3: ใช่ค่ะ
2: ต้องอาบน้ำอาบน้ำได้ถูสบู่ฟอกสบู่ด้วยก็ตรวจเบื้องต้นไปด้วยขั้นตอนการตรวจทีนี้พูดถึงเรื่องการให้บริการที่ศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นเนี่ยมีการตรวจอยู่แล้วเราอยากรู้เลยเพราะด้วยเวลาที่กระชั้นชิดมากตอนนี้กระชั้นชิดมากหัวข้อของเราคือตรวจเร็วพบเจอเร็วรักษาได้เร็วมะเร็งเต้านมมีกี่ระยะระยะแรกเป็นยังไง2เป็นยังไงและสุดท้ายต้องทำยังไงแล้วเอาที่แบบรักษาหายขาดคือยังไงแล้วแบบกระชับให้ฟังหน่อยครับ
3: มะเร็งเต้านมถ้าเราตรวจพบระยะเริ่มต้นนะคะโอกาสที่เราจะรักษาหายขาดมีสูงมากเลยค่ะแล้วก็การที่ตรวจพบเร็วก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจเมื่อตรวจพบว่าผลตรวจเอ็กซเรย์เต้านมผิดปกติ
2: ค
3: ุณหมอเขาก็จะส่งต่อเพื่อที่จะไปดูแลต่อ อาจจะไปเจาะชิ้นเนื้อนะคะดูว่า ตัวเนื้อหรือความผิดปกตินั้นเป็นชนิดเนื้อร้ายหรือชนิดเนื้อธรรมดานะคะซึ่งการดูแลทั้งสองกลุ่มนี้จะต่างกันกลุ่มที่พบเนื้อร้ายคุณหมอก็จะนำเข้าสู่กระบวนการรักษาอาจจะมีตั้งแต่การผ่าตัดก่อนฉายรังสีให้เคมนะคะเรียกว่ารังสีร่วมรักษานะคะซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะอาการของชนิดของมะเร็งนั้นๆก็จะมีคุณหมอเฉพาะทางด้านมะเร็งเต้านมดูแลโดยเฉพาะ
2: ครับสรุปคือตรวจเร็วต้องตรวจทุกวันอาบทุกวันนะคุณผู้ชมที่คุณสุภาพสตรีนั่นแหละต้องอาบต้องเจอถ้าอายุ30ขึ้นไปแล้วตรวจเหอะตรวจเบื้องต้น2แล้วก็ไปขอตรวจเป็นโมแกรมไปที่ศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นก็ได้ภาพรวมเราฟังมาจากโรงพยาบาล MBT อยากมาตรวจก็ติดต่อประสานงานไปหาคิวนัดคิวอะไรกันไปตรวจถ้าเจอในระยะแรกได้ก็รักษาได้ทันตามอาการถ้ารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรมากก็ผ่าตัดเสร็จหรืออาจจะใช้แสงหรือเคมร่วมด้วยกัน
3: ร่วมด้วยหลายอย่างขึ้นอยู่กับคุณหมอที่ดูแล
2: แต่การันตีว่าถ้าเจอในระยะแรกไม่ต้องกลัว
1: ไม่ต้องกังวล
2: รักษาหายแน่นอน
3: รักษาหายแน่นอน
2: มาช่วงท้ายอาจารย์มีอะไรจะฝากคุณผู้ชมของรายการมวยสามไอเอ็มทีเชิญได้เลยครับ
3: ค่ะศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นของเรานะคะมีบริการตรวจเอ็กซเรย์เต้านมตามตารางที่ขึ้นนะคะก็จะมีเพจของโรงพยาบาลเราติดตามได้ทางเพจนะคะซึ่งรอบถัดไปจะเป็นวันที่20พฤศจิกายน2569เนี่ยนะคะเราจะจัดเดือนเว้นเดือนค่ะแล้วก็กลุ่มที่เบิกได้คือมีข้อบ่งชี้อย่างที่บอกคือมีความเสี่ยงเมื่อสักครู่ค่ะก็ค่าใช้จ่ายสามารถใช้สิทธิ์จ่ายตรงหรือสิทธิ์ที่หน่วยงานของตัวเองดูละเองนะคะอัตราค่าบริการ

0: 1,900 บาท
1: ก
0: ลุ่มเบิกได้ 2,400 นี้ก็สามารถติดต่อได้จากเบอร์โทรศัพท์หรือว่าบนเพจของศูนย์อนามัยที่7
2: คือเข้าไปดูที่เพจโรงพยาบาลศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นไปดูรายละเอียดแล้วก็ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติมได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้ว
1: เต็มสตรีมแล้วตอนนี
2: ้หมดเวลาแล้วหมดเวลาของรายการมองอีสานพัน NPT แล้วต้องลาไปพร้อมกับหรือว่าอาจารย์เล็กขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับโอกาสหน้ามาอีกนะครับ
0: ค่ะ
2: วันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

ำนาจเจริญนำทีมลงพื้นที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อรับบริการไทยช่วยไทยพลัสและคุณลุงอายุ66ปีหันมารื้อฟื้นวิชาวาดภาพเพื่อหารายได้เลี้ยงชีพหลังต้องหยุดกิจการค้าขายเนื่องจากเหตุความไม่สงบตามแนวชายแดน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวอีสานวันนี้ประจำวันพุธที่7ตุลาคม2569ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพริ้งทิติมาด่านวิบูลนะคะพร้อมด้วยพี่สุค่ะคุณภาวิตาศรีบุญสมค่ะ
0: ค่ะทักทายคุณผู้ชมค่ะผ่านระบบดิจิตอลกดหมายเลข11ค่ะหรือว่าทางแฟนเพจ Facebook NBT ภาคอีสานแล้วก็เพจฝ่ายข่าว News NBT ขอนแก่นค่ะแล้วก็ทางช่อง YouTube Channel NBT ภาคอีสานเช่นกันก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์พูดคุยกับเราเข้ามาได้
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ค่ะพี่สุคะนับถอยหลังนี่เลยอีกแค่4วันเท่านั้นโอ้โหใกล้มากๆแล้วนะคะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาค่ะที่ประเทศไทยค่ะจะได้เป็นเจ้าภาพนะคะในการต้อนรับค่ะหลากหลายประเทศทั่วโลกกับการประชุม World Bank นะคะกับ IMF นั่นเองค่ะก็การเงินนะคะจากทั่วโลกเนี่ยมาประชุมนะคะต้องเกิดการท่องเที่ยวตามมาที่ผ่านมาค่ะพี่สุฝนตกรุนแรงในหลากหลายพื้นที
0: ่เป็นไงคะบ้านเรา
1: โอ้โหเทพมหานครของเราตอนนี้ก็หนักจริงๆนะคะอยู่ในช่วงฟื้นฟูให้กับทุกๆพื้นที่ด้วยนะคะที่ต้องฟื้นตัวเองด้วยนะคะถึงแม้ว่าอาจจะ
0: มีการที่ฝนเนี่ยจะตกลง
1: ในช่วงไม่กี่วันนี้นะคะยังไงก็ทุกคนของ NBT นะคะแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนั่นเองค่ะส่วนวันนี้เราสองคนค่ะมีพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมเกียรติชั้น2ค่ะที่เทศบาลเมืองเลยผู้ว่าราชการจังหวัดเลยค่ะได้เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมโดยมีประชาชนได้เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงค่ะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลยก็จังหวัดเลยต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระ

0: ส่งเสริมอาชีพและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากพรให้เห็นถึงความจงรักภักดีความสามัคคีและพลังจิตอาสารู้ไปยังระดับตำบลและชุมชนค่ะ
1: และพระราชปณิธานมาขับเคลื่อนความเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
0: ์ซึ่งพระราชพิธีนะคะก็จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้นะคะก็มีหลากหลายจังหวัดเลยค่ะที่สุดที่มีการจัดกิจกรรมนี้นะคะให้ประชาชนได้ไปทำดอก
1: ส่งให้ทางประชาภาคเนี่ยได้ถวายดอกไม้จันทร์กันและมอบสิ่งของบรรเทาความเดือดร้อนแก่2ครัวเรือนผู้ประสบอัคคีภัยค่ะภูมิค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬพร้อมด้วยนางจิรภาเจริญตุลาคม2569ค่ะเวลาประมาณ 17:45 นแล้วก็สามารถควบคุมเพลิงได้ในเวลาประมาณ 19:15 นค่ะโดยได้รับการสนับสนุนรถซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวก็มีบ้านเรือนประชาชนเนี่ยได้รับความเสียหาย2ครัวหน่วยพรมอารักค่ะบ้านเลขที่303ได้รับความหายบางส่วน
0: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดบึงกาฬและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดือดร้อนของครอบครัวผู้ประสบภัยด้านของนายวุฒิชัยชัยภูวนได้ลงพื้นที่ในการให้กำลังใจจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้เข้าไปบรรเทาผลกระทบสร้างขวัญและกำลังต้องบอกว่าไฟไหม้เป็นก็สามารถที่จะป้องกันได้คร่าวๆนะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะเราจะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็หน่วยงานราชการก็ถือว่าไม่ทิ้งไข่ไว้ข้างหลังก็มีการ
0: ค่ะก็จะให้ความช่วยเหลือกันอย่างที่จากทางภาคราชการการนะคะกับข่าวของผู้ประสบอัคคีภัยกันของผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอโซ่พิสัยเพื่อเป็นการบรรเทาความพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬในฐานะประธานกรรมการมูลจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในการมอบสิ่งของพระราชทานจำนวน5ชุดเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงกาฬซึ่งดำรงชีพเบื้องต้นค่ะซึ่งการช่วยเหลือร้อนของครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ30 นาทีส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่บ้านไสงา

0: อบไปด้วยนายเชียงเพียงกล้าและนายสมรสายทวีรันดรกลั่นกลิ่นและบ้านของนายหวังคุณทาค่ะ
1: ค่ะซึ่งการช่วยเหลือในถึงคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์หัวหน้าส่วนราชการค่ะกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์หมายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ประสบพ้นผลกระทบจากเหตุอัคคีภัย
0: พื้นที่เลยค่ะที่ประสบปัญหาของน้ำท่วมบ้านไปดูแลพื้นที่บ้านของเราต้องระวังเรื่องไฟฟ้าลัดวงจรด้วยนะคะเพราะว่าน้ำเอาฝากความห่วงใยไปด้วย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: มากันต่อที่จังหวัดมหาสารคามค่ะไปดูเรื่องใส่ใจสังคมค่ะจัดโครงการ1อำเภอ1แลนด์มาร์คหิ้วตะกร้าของที่ประชาชนนะคะร่วมทำบุญตักบาตรส่งต่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ยากไร้ผู้สูงอายุผู้พิการค่ะอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามค่ะนายกองเอกเสนีมโนมีพระครูอาทรโพธิกิจเจ้าอาวาสวัดโพศีแกดำค่ะและรองส่วนท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมค่ะ
0: ซึ่งกิจคิดการนำการทำบุญค่ะมาต่อยอดเป็นการแบ่งปันโดยพุทธศาสนิกชนนะคะร่วมใจกันกล้าใส่อาหารแห้งและเครื่องอุปโภคบริโภคร่วมการทำบุญตักบาตรเห็นถึงอัตลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมไทยหลังจากนั้นค่ะสิ่งของนะคะกลุ่มผู้เปราะบางเพื่อเป็นการช่วยเหลือค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ยากไร้ผู้สูงอายุผู้ให้ไปสู่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือสำหรับโครงการ1อำเภอ1แลนด์มาร์คค่ะทางจังหวัดมหาสารคามนะคะก็มีการมอบหมายให้ทั้ง13แห่ง13อำเภอนะคะมีการหมุนเวียนกันในการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมมาร์คนะคะในด้านของวัฒนธรรมของแต่ละเผื่อมการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการสืบสานประเพณีไทยโดยในครั้งนี้นะคะทางอำเภอแกดำนะคะก็เลือกวัดดาวดึงค่ะซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสะพานไม้แกดำนะคะเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมโอ้สวยมากนะคะทอดยาวลงไปเลยนะคะตอนนี้ก็มีพระภิกษุสงฆ์นะคะในการรับบิณฑบาตนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการเชื่อมโยงการทำบุญนะคะกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของพื้นที่นั่นเองค่ะ
1: ค่ะสำหรับสะพานไม้แกดำนะคะมีอายุราว100ปีค่ะใช้เป็นเส้นทางข้ามอ่างเก็บน้ำหนองแกดำเชื่อมระหว่างบ้านหัวขัวกับหมู่บ้านแกดำค่ะก็มีรันอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญของจังหวัดมหาสารคามค่ะโครงการนี้นะคะจึงเป็นการนำนวัตกรรมการท่องเที่ยวการแบ่งปันมาสร้างคุณค่าร่วมกันค่ะทั้งการสืบสานวิถีไทยและส่งต่อความเอื้ออาทรให้เกิดขึ้นในชุมชนค่ะ
0: ต้องบอกว่ากิจกรรม1อำเภอ1แลนด์มาร์คนี่ก็จะเป็นกระตุ้นการท่องเที่ยวที่ชัดเจนมากจริงๆนะคะเหมือนเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะไม่เคยเห็นสะพานไม้แกดำแห่งน
1: ี้เคยไปนะคะ
0: ใช่มั้ยคะ
1: สวยงามมากค่ะพี่พิงค์ถือว่าเป็นการอนุรักษ์มรดกตรงนั้นไว้แล้วก็มีการแบบซ่อมแซมมีการไม่ให้รื้อออก
0: ค่ะ
1: ก็คือเป็นถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของมหาสารคาม
0: อันนี้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าอย่างพิงเองเนี่ยไม่เคยเห็นพอได้เห็นในภาพข่าวเนี่ยเป็นการประชาสัมพันธ์เลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยอยากไปเห็นของจริงนะคะก็จะเกิดการติดตามแล้วก็ไปท่องเที่ยวในแต่ละอำเภอยังไงก็สามารถนะคะที่แต่ละจังหวัดค่ะจะจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้เหมือนที่มหาสารคามได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราสองคนนะคะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามการให้ความช่วยเหลือนะคะกันที่จังหวัดหนองคายค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายค่ะใน

0: ฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดได้มีการอัญเชิญสิ่งของพระราชทานพร้อมเงินสงเคราะห์มอบแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอัคคีภัยในกรุงเทพมหานครซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดหนองคายจำนวน2รายค่ะนายสรัญศักดิ์ศรีเครือเนตรผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเป็นผู้แทนเชิญสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุอัคคีภัยที่ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวซอยลาดพร้าว1กรุงเทพมหานครซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นะคะได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 10,000 บาทพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานรายละ1ชุดค่ะเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมปลอบขวัญและสร้างกำลังใจแก่ครอบครัวผู้สูญเสียโดยมีการรับมอบต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
0: จากนั้นนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายค่ะได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ครอบครัวของนางสาววิภาดาเสนานันอายุ34ปีที่ตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่และครอบครัวของนางสาวอภิญญาสุขทองสาอายุ20ปีที่ตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายค่ะเพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะเป็นเหตุการณ์สำคัญเลยนะคะจากเหตุอัคคีภัยที่ลาดพร้าวนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นเหตุเตือนใจนะคะให้กับสถานประกอบการหลายๆที่เลยค่ะในการควบคุมนะคะแล้วก็ปรับปรุงระบบความปลอดภัยให้ดีขึ้นค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อค่ะ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาดเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

0: กันค่ะพอช่วงเข้าพรรษานะคะเราไปอุบลกันพอช่วงออกพรรษาค่ะเราก็จะไปไหลเรือไฟกันที่นครพนมนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆสวยมากๆเลยเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ช่วงวันออกพรรษานะคะก็สามารถไปกันได้นอกจากนี้นะคะวันออกพรรษาแล้วนะคะหลังออกพรรษา1วันนะคะก็จะมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆก็คือการตักบาตรเทโวโรหณะ
1: ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยที่นี่ที่อุบลอำเภออุบลราชจังหวัดขอนแก่น
0: ใช่แล้วนะคะที่วัดนะคะพระใหญ่นะคะองค์หลวงพ่อขาวพระใหญ่นี่ก็สามารถที่จะไปกันได้นะคะคุณผู้ชมปลายเดือนนะคะ
1: 27ตุลาคมค่ะพี่พิง
0: ถูกต้องเลยค่ะ
1: เริ่มเวลา7นาฬิกา
0: ใช่ค่ะ
1: ได้ยินว่าบันไดเนี่ยสูงประมาณ 1,049 ขั้น
0: ตัวเล็กเป๊ะมานะคะเขาเรียกว่าเป็นบันไดสวรรค์ในช่วงวันนั้นนะคะแล้วก็คุณผู้ชมท่านไหนที่ไปนะคะในวันตักบาตรเทโวโรหณะนะคะเขาก็จะมีการมอบประกาศนียบัตรสำหรับท่านนะคะที่เดินขึ้นบันไดสวรรค์ได้อย่างครบถ้วนนั่นเองนะคะก็ไปติดตามกันได้นะคะกับกิจกรรมในช่วงออกพรรษานี้นะคะทั้งที่จังหวัดนครพนมจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ทั่วภาคอีสานเลยนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพอพูดถึงเรื่องราวนะคะของสุขภาพหลายคนจะนึกถึงคำว่า longevity นะคะ longevity การที่เรามีสุขภาพที่ดีนะคะที่ยืนยาวอายุที่ยืนยาวขึ้นนั่นแปลว่านะคะในช่วงบั้นปลายเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่จะมาซัพพอร์ตนะคะพอเราเป็นผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวนี้กันค่ะผู้สูงอายุโคราชค่ะไม่เดียวดายนะคะท่านรองผู้ว่ามนัสค่ะลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมบ้านของผู้สูงอายุราชสีมาเป็นการสร้างความเชื่อมั่นค่ะแล้วก็ตอกย้ำในการดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมคุ้มครองสิทธิ์และคุณภาพชีวิตค่ะนายมนัสสุวรรณรินทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาค่ะได้นำคณะในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านของผู้สูงอายุราชสีมาเพื่อเป็นการพบปะพูดคุยพร้อมให้กำลังใจค่ะและมีการติดตามการความเป็นอยู่นะคะการดูแลของผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิดค่ะโดยนายมนัสนะคะได้กล่าวว่าจังหวัดนครราชสีมาค่ะให้ความสำคัญกับการดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะนะคะผู้ที่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์และบ้านพักผู้สูงอายุนั่นเองค่ะพร้อมมีการกำชับนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะติดตามดูแลทั้งด้านของสุขภาพความเป็นอยู่และสวัสดิการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้สูงอายุค่ะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมมีคุณภาพชีวิตที่ดีและดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีค่ะทั้งนี้ค่ะทางอำเภอเมืองนครราชสีมานะคะมีสถานที่ให้บริการดูแลผู้สูงอายุรวมทั้งหมดนะคะ16แห่งใน8ตำบลค่ะโดยเฉพาะในตำบลในเมืองนะคะมี4แห่งได้แก่บ้านผู้สูงอายุบ้านราชสีมาค่ะณัฐพลเนอร์ซิ่งโฮมสุระเวศเฮลแคร์และบ้านละลิสาเนอร์ซิ่งโฮมสาขานครราชสีมาค่ะ
1: ค่ะจังหวัดนครราชสีมานะคะก็ยืนยันว่าหน่วยงานภาครัฐมีระบบติดตามแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมบูรณาการความร่วมมือด้านสังคมและสาธารณสุขเพื่อให้ผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเปราะบางนะคะได้รับความคุ้มครองอย่างทั่วถึงหากพบผู้สูงอายุประสบปัญหาถูกทอดทิ้งหรือว่าอยู่ในภาวะที่ต้องการความช่วยเหลือก็พร้อมที่จะเข้าดูแลและให้ความช่วยเหลือโดยเร็วค่ะเพื่อให้ผู้สูงอายุทุกคนมีความปลอดภัยและก็มีคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมค่ะ
0: เขาบอกว่ายิ่งเราอายุมากยิ่งขึ้นนะคะหลัง40ขึ้นไปมวลกล้ามเนื้อลดทุกปีปีละอย่างน้อย 1% นี่คือสำหรับแบบเป็นเกณฑ์เฉลี่ยทั่วไปแต่เมื่อสักครู่นี้ที่เห็นในภาพเลยนะคะในสถานที่ดูแลของผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็มีอุปกรณ์ออกกำลังกายด้วย
1: ใช่มีกิจกรรมให้ทำหลากหลายกิจกรรมเลยเมื่อกี้เห็นมีการระบายสีด้วย
0: อันนี้น่ารักมากๆได้ฝึกสมองได้ฝึกไอเดียนะคะผู้สูงอายุเนี่ยต้องการทั้งการออกกำลังกายและก็การฝึกฝนนะคะให้สมองได้คิดเพิ่มเติมค่ะ
1: รวมถึงสภาพจิตใจด้วยต้องมีการแบบออกให้กำลังใจกัน
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งดีๆนะคะที่ดูแลแบบองค์รวมเลยนั่นเองค่ะ
1: ไปดูเหตุการณ์อีกเหตุการณ์นึงค่ะที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะหลังมีการหลังพายุฝนได้ถล่มลงมาค่ะพายุฝนนะคะได้ถล่มหนักแล้วก็ปัญหาปลวกกัดกินโครงสร้างส่งผลให้อาคารเรียนอนุบาลแล้วก็บังเกอร์หลบภัยของโรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์ค่ะได้พังถล่มลงมาล่าสุดนะคะทหารกล้าจากแนวหน้าค่ะได้ลงพื้นที่เร่งเข้าช่วยเหลือแล้วค่ะนี่ค่ะคือภาพเหตุการณ์ขณะที่กำลังพลของกองพันทหารราบที่24กรมทหารราบที่24ค่ะหรือว่าฐานบุษอ่างนำกำลังพล20นายค่ะลงพื้นที่เร่งด่วนที่โรงเรียนบ้านนิคมสร้างตนเองปราสาท3ตำบลโคกสะอาดอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ค่ะโดยทหารกล้านะคะก็ได้ลุยเข้าซ่อมแซม

0: บังเกอร์หลบภัยของโรงเรียนที่พังลงมาจากภัยของพายุฝ่าซากเพดานอาคารเรียนชั้นอนุบาล2ห้องเรียนที่นอกจากจะโดนวาตภัยซัดแล้วโครงสร้างยังถูกปลวกกัดกินค่ะจนพังถล่มลงมาอย่างน่าตกใจเคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
1: โอ้โหอย่างที่เห็นในภาพนี้ก็
0: ค
1: ือเสียหายเยอะมากจริงๆนะคะทั้งตัวอาคารเรียนแล้วก็ตัวบังเกอร์เลยนั่นเองค่ะโดยทางด้านของนายพานุวิทย์พูนทรัพย์ค่ะหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปเปิดเผยค่ะว่าโรงเรียนนะคะกำลังประสบปัญหาขาดแคลนงบประมาณอย่างหนักค่ะจึงขอวอนนะคะกับผู้ใจบุญค่ะได้มีการช่วยสนับสนุนในการซ่อมแซมหรือสร้างอาคารใหม่ขณะเดียวกันค่ะเด็กนักเรียนนะคะก็อยากให้ผู้ใหญ่ใจดีนะคะมาช่วยซ่อมแซมเพดานด้านบนนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับน้องๆ อนุบาลค่ะหรือถ้าเป็นไปได้นะคะก็อยากที่จะให้ช่วยสร้างอาคารใหม่ให้กับน้องๆ นะคะได้เรียนอย่างปลอดภัยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนะคะของคุณพานุวิทย์ค่ะ
2: ที่ล่าสุดนะครับเจอปลวกถล่มบนหลังคาฝ้าเพดานซึ่งเป็นรูปแบบโครงสร้างคานไม้นะครับแล้วมีปลวกแล้วทำให้ฝ้าถล่มลงมานะครับโชคดีที่ในจุดวันนั้นไม่มีใครในห้องนะครับจึงอยากขอผู้ใหญ่ใจดีนะครับผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับที่ได้ทราบปัญหาเห็นปัญหาในจุดนี้ครับก็อยากให้ผู้ใหญ่ใจดีที่ทราบเรื่องนะครับช่วยสนับสนุนอุดหนุนงบประมาณในการจัดสร้างจัดซ่อมแซมหรืองบประมาณการสร้างอาคารใหม่ให้เด็ก
0: โชคดีนะคะที่เด็กๆเนี่ยไม่ได้ไปโรงเรียนนะตอนนั้น
1: นะคะ
0: มีอย่างเราก็ไม่มีใครไปโรงเรียนด้วยในช่วง
1: เป็นช่วงเวลาที่ไม่มีใครอยู่พอดีนะคะแต่คือพอเห็นเรื่องของความเสียหายแล้วค่ะคุณผู้ชมก็อดเป็นห่วงไม่ได
0: ้
1: นะคะว่าแล้วหลังจากนี้พอเปิดเทอมการที่น้องจะเข้าไปเรียนนะคะมันจะเป็นอันตรายไหมแล้วก็สถานที่ก็คือยังไม่พร้อมนะคะอันนี้ก็คือที่โรงเรียนนะคะบ้านนิคมสร้างตนเองปราสาท3นะคะอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะยังไงก็สำหรับผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านไหนที่อยากจะให้ความช่วยเหลือนะคะก็ติดต่อไปที่ทางโรงเรียนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาคารใหม
0: ่
1: นะคะหรือว่าซ่อมแซมตอนนี้กลายเป็นว่าพี่ๆทหารก็คือเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะเข้าไปดูแลเบื้องต้นแล้วนะคะยังไงก็ส่งกำลังใจพี่ๆทหารแล้วก็ทางโรงเรียนด้วยนั่นเองนะคะพี่สุคะพูดถึงในช่วงนี้ไทยช่วยไทยเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ใช้หมดหรือยังคะถามนี้ก่อน
0: เดือนนี้ยังไม่หมดค่ะเพิ่งว่าเพิ่งเริ่มต้น
1: ค่ะเพิ่งมาเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะ4เดือนที่ผ่านมาเราได้กัน 1,000 บาท4เดือนนะคะแล้วก็ครั้งสุดท้ายนี้นะคะที่กำลังดูอยู่ก็คือ 1,000 บาท
0: 2
1: เดือนนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ดีมากเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าก็ยังมีหลายท่านที
0: ่
1: ยังมีในเรื่องของการลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศของการลงทะเบียนกันดีกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญค่ะอำนวยความสะดวกนะคะให้กับประชาชนที่มาติดต่อรับบริการไทยช่วยไทย plus นะคะที่ธนาคารกรุงไทยค่ะอย่างที่เห็นในภาพตอนนี้เลยนะคะในนายเสนีส้มเขียวหวานค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญค่ะได้นำคณะนะคะในการลงพื้นที่ธนาคารกรุงไทยสาขาอำนาจเจริญและสาขาศูนย์ราชการจังหวัดอำนาจเจริญค่ะเพื่อเป็นการติดตามนะคะถึงการให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อดำเนินการนะคะตามขั้นตอนของโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะซึ่งก็มีประชาชนนะคะกลุ่มผู้มีสิทธิ์ค่ะเข้าร่วมโครงการเดินทางมาติดต่อทางธนาคารกรุงไทยอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยทางธนาคารค่ะก็มีการจัดระบบรับบัตรคิวให้บริการวันละ250คิวค่ะพร้อมจัดพื้นที่สำหรับการนั่งรอรับบริการของประชาชนค่ะ
0: ค่ะซึ่งทางจังหวัดอำนาจเจริญนะคะก็ได้เพิ่มเต็นท์แล้วก็เก้าอี้รองรับประชาชนค่ะพร้อมจัดเตรียมน้ำดื่มเพื่ออำนวยความสะดวกระหว่างการรอรับบริการขณะที่ธนาคารกรุงไทยนะคะก็ได้จัดเตรียมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับบริการประชาชนค่ะทางนี้นะคะทางจังหวัดอำนาจเจริญแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะดูแลให้บริการอย่างเป็นระบบเพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อนะคะรับสิทธิ์แล้วก็ได้รับความสะดวกและสามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างเรียบร้อยค่ะ
1: ต้องบอกว่าสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus นะคะช่วยจริงๆนะคะประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลย
0: ถือว่าคึกคักนะ
1: คะ
0: โดยเฉพาะในใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยเด็กๆ เนี่ยก็ไปซื้อของใช้ของกินกัน
1: นะคะก็ทำให้ช่วยทั้งแบบประหยัดด้วยแล้วก็กระตุ้นให้แต่ละร้านค้าค่ะได้มีเงินไหลเวียนเน
0: า
1: ะเข้ามาดีจริงๆ
0: เป็นไงคะที่ร้าน
1: ที่ร้านดีขึ้นจริงๆนะคะก็ใช้สิทธิ์ได้ทุกๆร้านเลยนะคะโดยเฉพาะร้านเล็ก

0: คะไปอุดหนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกันอย่างเต็มที่เลยค่ะ
1: ไปดูอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องการประกันชีวิตลดหย่อนภาษีได้ค่ะซึ่งการซื้อประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษีค่ะสามารถทำได้นะคะแต่ว่าต้องเลือกแบบประกันที่ตรงตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรค่ะจะมีขั้นตอนและวิธีการเลือกอย่างไรไปติดตามเรื่องนี้กันจากคลิปวิดีโอนี้ค่ะ
2: รู้ไหมประกันชีวิตหลายๆแบบช่วยลดหย่อนภาษีได้
3: จริงเหรองั้นมาเล่นกันต่อไหม
4: ถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยสิคะ
5: ข้อ1ประกันชีวิตและประกันชีวิตสะสมทรัพย์ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่รวมสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทโดยกรมธรรม์ต้องมีระยะเวลาคุ้มครองอย่างน้อย10ปี
4: ไปค่ะ
5: ข้อ2ประกันสุขภาพของตนเองลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่รวมได้สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาทและเมื่อนับรวมกับประกันชีวิตและประกันแบบสะสมทรัพย์ทั้งหมดรวมกันแล้วลดหย่อนสูงสุดได้ 100,000 บาทข้อ3ประกันสุขภาพบิดามารดาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงแต่รวมสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาททั้งนี้บิดามารดาต้องมีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีข้อ4ประกันชีวิตแบบบำนาญลดหย่อนภาษีได้ 15% ของเงินได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 200,000 บาทและเมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกบข.กองทุนครูเอกชน RMF และกอช.ทั้งหมดต้องไม่เกิน 500,000 บาทต่อปีทั้งนี้กรมธรรม์ต้องมีระยะคุ้มครองตั้งแต่10ปีขึ้นไปประกันชีวิตคือการโอนความเสี่ยงหากเกิดเหตุไม่คาดฝันผู้รับประโยชน์ได้รับเงินตามกรมธรรม์เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อยกเว้นโปรดอ่านความคุ้มครองเงื่อนไขและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจภาค 1เวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบระยะเวลา10ปีสิทธิ์ลดหย่อนภาษีหลุดอาจต้องคืนภาษีย้อนหลังภาค 2เงินคืนผลประโยชน์เกินเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนดไม่ได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีภาค 3เข้าใจว่าสุขภาพตน 25,000 บาทแยกจากชีวิต 100,000 บาทจริงๆต้องรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
2: บอสมีอะไรจะบอกเคล็ดลับเช็คให้ชัวร์ถ้าจะใช้สิทธิ์ลดหย่อนต้องเข้าเกณฑ์ภาษีที่กำหนดอย่าลืมขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยหรือแจ้งใช้สิทธิ์กับบริษัททุกปีภาษีท่องเพดานให้แม่นชีวิตบวกสุขภาพตนไม่เกิน 100,000 บาทสุขภาพพ่อแม่ไม่เกิน 15,000 บาทบำนาญไม่เกิน 200,000 และรวมตระกร้าเกษียณทั้งหมดไม่เกิน 500,000 บาทสรุปเลยนะครับประกันชีวิตช่วยเราคุ้มครองครอบครัวเมื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันสร้างวินัยการออมระยะยาวแถมลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมายถ้าเข้าใจเงื่อนไขรู้สิทธิ์ใช้เป็นได้มากกว่าที่คิดครับ
0: นี่แหละค่ะก็นอกจากที่ประกันชีวิตนะคะก็จะสามารถลดหย่อนภาษีได้แล้วนะคะก่อนที่จะซื้อค่ะพี่สุต้องทำความเข้าใจด้วยนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพอบอกว่าคนรู้จักขายประกันซื้อเลยหรือแม้กระทั่งมีคนมาเสนอขายประกันนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะต้องตัดสินใจต้องเลือกดีๆก่อนนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปทำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้นค่ะสำนักงานคณะกรรมการกับนะคะและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ค่ะมีข้อแนะนำนะคะให้ประชาชนศึกษาถึงสิทธิ์และหน้าที่ของตนเองรวมไปถึงค่ะความคุ้มครองและก็ข้อยกเว้นนะคะของกรมธรรม์ประกันภัยให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อประกันชีวิตนะคะผ่านตัวแทนประกันชีวิตนั่นเองค่ะสำหรับการซื้อประกันชีวิตค่ะผู้ซื้อนะคะควรมีขั้นตอนก่อนตัดสินใจดังนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะต้องเข้าใจค่ะว่าการซื้อประกันชีวิตไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคารนะคะเพราะฉะนั้นผู้ซื้อค่ะต้องขอดูใบอนุญาตการเป็นตัวแทนประกันชีวิตและแจ้งวัตถุประสงค์ของการซื้อแก่ผู้เสนอขายค่ะเพื่อให้นำเสนอรูปแบบของประกันภัยที่ตรงกับความต้องการรวมไปถึงนะคะผู้ซื้อค่ะควรเลือกแบบประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตรงกับความต้องการของตนเองและทำความเข้าใจนะคะว่าความคุ้มครองนะคะแล้วก็ข้อยกเว้นค่ะโดยระหว่างการทำสัญญานะคะและการชำระเงินหรือขณะที่ตัดสินใจซื้อค่ะ ผู้ซื้อมีสิทธิ์นะคะที่จะเลือกซื้อด้วยความสมัครใจและสามารถปฏิเสธได้ค่ะหากไม่ตรงกับความต้องการในกรณีที่ต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัยผู้ซื้อนะคะควรกรอกด้วยตนเองค่ะหรือหากไม่ได้กรอกด้วยตนเองนะคะผู้ซื้อมีความจำเป็นนะคะที่จะต้องตรวจสอบความถูกต้องโดยไม่ให้ข้อมูลนะคะที่เป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงก่อนลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันภัยค่ะ
1: ค่ะและเมื่อผู้ซื้อชำระเบี้ยประกันภัยให้ชำระเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยค่ะพร้อมเก็บหลักฐานการชำระที่สำคัญนะคะไม่ควรโอนเข้าบัญชีชื่อส่วนบุคคลธรรมดาและขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจสอบแล้วก็รักษาสิทธิ์หลังได้รับกรมธรรม์ค่ะโดยเมื่อได้รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วนะคะผู้ซื้อก็ควรตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยว่าถูกต้องแล้วก็เป็นไปตามการเสนอขายจากผู้ขายหรือไม่หากไม่เป็นไปตามที่เสนอขายก็สามารถยกเลิกได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยค่ะส่วนกรณีเกิดข้อสงสัยหรือว่าข้อผิดพลาดในกรมธรรม์ประกันภัยให้ติดต่อผู้ขายหรือว่าบริษัทประกันภัยโดยเร็วค่ะผู้ซื้อก็ควรสอบถามถึงสิทธิ์และก็ระยะเวลาในการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยผู้ซื้อนะคะสามารถใช้สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยได้ในภายใน15วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตและก็ได้รับเบี้ยประกันภัยคืนค่ะหลังจากหักค่าใช้จ่ายและก็ค่าตรวจสุขภาพนะคะทั้งนี้หากผู้ซื้อยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยขออภัยค่ะประกันชีวิตหลังจากระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยผู้ซื้อก็สามารถใช้สิทธิ์เวรคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตแล้วก็ได้รับมูลค่าเวรคืนตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตและที่สำคัญค่ะผู้ซื้อก็ควรสอบถามถึงช่องทางการติดต่อหรือว่าการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยจากผู้ขายด้วยค่ะ
0: ค่ะทั้งนี้นะคะประชาชนค่ะควรมีการศึกษาถึงสิทธิ์นะคะแล้วก็หน้าที่ของตนเองรวมไปถึงค่ะความคุ้มครองและก็ข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัยค่ะหากมีข้อสงสัยนะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมนะคะที่สายด่วนค่ะของคปภ1186สายด่วนคปภ1186นะคะหรือว่าที่ www.oic.or.th นั่นเองนะคะก็สามารถที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้นั่นเองค่ะต้องบอกว่ากรมธรรม์ประกันภัยนะคะมีหลากหลายรูปแบบเลยประกันชีวิตนะคะประกันสุขภาพนะคะหรือแม้กระทั่งประกันรถยนต
1: ์
0: นะคะประกันอัคคีภัยของตึกนะคะอื่นๆอีกมากมายค่ะที่เราต้องศึกษาเพิ่มเติมให้ชัดเจนเพราะแม้กระทั่งประกันชีวิตประกันสุขภาพของตัวเองค่ะตอนแรกก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้ตอนซื้อนะคะเราอ่านนะแต่พอถึงเวลาใช้บางทีมันลืมคือจริงๆว่าเราสามารถที่จะไป OPD ได้เท่าไหร
1: ่
0: นะคะไปแค่แว็บหาคุณหมอหรือว่าเข้าต้องเข้ารับการรักษา
1: ะ
0: นะคะค่าห้องครอบคลุมไหมอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมต้องศึกษากันอย่างถี่ถ้วนนะคะ
1: ในช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวกันต่อค่ะ

0: ื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้
1: การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

0: นับถอยหลังกันแล้วนะคะสำหรับอีกแค่4วันเท่านั้นค่ะสำหรับการประชุม IMF นะคะที่เราจะรวมนักลงทุนนักการเงินจากทั่วโลกเลยค่ะมาประชุมกันที่ประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรามีรายละเอียดมากมายเลยค่ะที่จะให้คุณผู้ชมได้ติดตามไปพร้อมๆกันค่ะอาหารไทยค่ะผ้าไทยนะคะจะสามารถสะท้อนความเป็นไทยสู่เวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ค่ะการประชุมระดับโลกในครั้งนี้นะคะนอกจากจะเป็นเวทีสำคัญค่ะในด้านของเศรษฐกิจและการเงินระหว่างประเทศแล้วค่ะยังถือว่าเป็นโอกาสสำคัญเลยนะคะที่ประเทศไทยค่ะจะได้มีการถ่ายทอดอัตลักษณ์ความคิดสร้างสรรค์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมหรือว่าซอฟต์พาวเวอร์ค่ะผ่านอาหารไทยและผ้าไทยเพื่อเป็นการสร้างความประทับใจนะคะให้กับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์สำคัญนะคะนั่นก็คืออาหารไทยค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะคุณทรงพลกิตติคุณวัฒนะซึ่งเป็นเชฟผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์และหัวหน้าทีมเชฟของการประชุมครั้งนี้ได้มีการตั้งใจค่ะที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของประเทศไทยทั้งวัฒนธรรมความอุดมสมบูรณ์ค่ะและก็ความหลากหลายของวัตถุดิบจากภูมิภาคนะคะทั่วทั้งประเทศไทยเลยค่ะผ่านอาหารแต่ละจานซึ่งกว่า 70% เลยค่ะพี่สุคะวัตถุดิบที่ใช้ในครั้งนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นการจัดหาวัตถุดิบจากชุมชนท้องถิ่นและเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนค่ะโดยเฉพาะข้าวนะคะที่จะเป็นการหมุนเวียนสายพันธุ์ต่างๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลินะคะจากพะเยาค่ะข้าวหอมมะลิจากทุ่งกุลาร้องไห้และก็ข้าวพันธุ์นะคะเป็นข้าวสังหยดจากพัทลุงด้วยค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังนำข้าวแล้วก็วัตถุดิบขึ้นชื่อจากทั่วประเทศค่ะมารังสรรค์เป็นเมนูข้าวยำหัวใจไทยค่ะถ่ายทอดเรื่องราวของผืนดินท้องทะเลและเกษตรกรไทยพร้อม QR code นะคะให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยได้สแกนเพื่อเรียนรู้ที่มาของวัตถุดิบค่ะขณะที่วัตถุดิบ GI นะคะก็ยังมีปลานิลจากอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะส่วนผ้าไทยก็มีการคัดสรรผ้าทอและก็ผ้าพื้นเมืองจาก21จังหวัด26ชุมชนรวม37ลายอัตลักษณ์ค่ะนำมาตกแต่งสถานที่นะคะรวมถึงใช้เป็นวัสดุดูดซับเสียงภายในห้องประชุมซึ่งผ้าแต่ละผืนค่ะจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความสวยงามยังบอกเล่าเรื่องราวของหัตถกรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาและก็เอกลักษณ์ของชุมชนหลากหลายภูมิภาคค่ะทั้งหมดนี้ก็คือการนำอาหารไทยและก็ผ้าไทยมาถ่ายทอดความรู้เป็นความเป็นไทยสู่เวทีประชุมระดับโลกค่ะแล้วก็เปิดโอกาสให้นานาชาตินะคะได้สัมผัสเสน่ห์และภูมิปัญญาของประเทศไทยอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ต้องบอกว่าครั้งนี้ถือว่าจะเป็นการอวดสายตาชาวโลกอย่างแท้จริงเลยนะคะพี่สุเพราะว่าอย่างโซนอีสานบ้านเราเนี่ยก็มีความสวยงามความหลากหลายทางวัฒนธรรมเยอะมากเลยนะคะยิ่งโดยเฉพาะเรื่องของผ้าค่ะคุณผู้ชมอย่างจังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็ได้ยกระดับนะคะให้เป็นเมืองมัดหมี่โลกนะคะโดยองค์การยูเนสโกรวมถึงกาฬสินธุ์นะคะผ้าครามนะคะหรือว่าผ้าแพรวากาฬสินธุ์นะคะความสวยงามและจังหวัดอื่นๆทั้งโซนอำนาจเจริญหรือว่าสุรินทร์เองนะคะก็จะมีผ้าประจำจังหวัดข้าวด้วยนะคะโอ้อีสานได้อวดสายตาชาวโลกอย่างแน่นอน
1: ต้องรอติดตามกันค่ะเดี๋ยวก็จะมีการนำเสนอออกมาว่ามีอะไรไปเสิร์ฟเมนูอะไรที่ไปเสิร์ฟตัวอาหารของผู้ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ก็ประมาณ191ประเทศ
0: ว้าว
1: 15,000 คนจากทั่วโลกค่ะ
0: ค่ะเป็นผู้นำจากทั่วโลกเลยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่าจะมีเมนูอะไรบ้างค่ะ
1: ไปดูเรื่องของที่จังหวัดเลยกันบ้างค่ะเรื่องของการเสริมศักยภาพกองทุนของหมู่บ้านค่ะ

0: ว่าราชการจังหวัดเลยนะคะได้เปิดโครงการหนุนกองทุนหมู่บ้านมุ่งแก้หนี้นอกระบบค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งค่ะนายชัยพจน์จรูญพงษ์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานพิธีเปิดโครงการและก็มอบนโยบายการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองค่ะโดยการดำเนินงานดังกล่าวนะคะสอดรับกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยค่ะในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากบรรเทาปัญหาปากท้องลดภาระค่าใช้จ่ายและแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนพร้อมกับเคลื่อนโครงการสำคัญค่ะเช่นโครงการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมั่นคงหรือว่าโครงการ SML ค่ะและโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อให้ประชาชนนะคะสามารถพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: ทางด้านของนางสาวเมตตาแสนอินอำนาจค่ะผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเลยได้กล่าวว่าโครงการนี้ค่ะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติโดยมีเป้าหมายนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านรวม80คนให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะ
0: ค่ะทางนี้นะคะภายในงานก็ยังมีการจัดเสวนาให้ความรู้ค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเลยค่ะและก็สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสาขา6จังหวัดอุดรธานีมาร่วมถ่ายทอดความรู้แล้วก็แนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปค่ะ
1: เพื่อให้เจ้าหน้าที่นะคะได้มีความรู้ความเข้าใจนะคะในด้านของการเงินเพื่อที่จะช่วยให้ประชาชนนะคะสามารถนะคะที่จะแก้หนี้สินนะคะเขาบอกว่าไม่ใช่แค่สุขภาพดีนะคะเป็นลาภอันประเสริฐการไม่มีหนี้ก็เป็นลาภอันประเสริฐด้วยนั่นเองนะคะนอกจากการที่เราจะช่วยนะคะประชาชนค่ะให้มีสภาพคล่องในด้านการเงินแล้วนะคะปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตนะคะนั่นก็คืออาหารนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะการควบคุมในเรื่องของมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์กันค่ะจังหวัดยโสธรยกระดับมาตรฐานเนื้อสัตว์ปลอดภัยวางแผนในการคุมเข้มและก็เตรียมต่อใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์20แห่งทั่วจังหวัดค่ะนายขันชัยทันทิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรค่ะเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่
0: ค่ะปัจจุบันนะคะจังหวัดยโสธรมีโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต29แห่งค่ะโดย20แห่งก็จะใบอนุญาตจะสิ้นสุดในวันที่24พฤศจิกายน2569ค่ะสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจึงได้แจ้งผู้ประกอบการยื่นคำขอต่ออายุล่วงหน้าเพื่อให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งที่ประชุมนะคะก็ยังติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และก็โรงพักสัตว์ชนิดสุกรค่ะในตำบลกำแมดอำเภอกุดชุมค่ะโดยกำชับให้เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุมัติมีมาตรฐานสุขอนามัยและก็ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนค่ะ
1: ทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรก็ได้เน้นย้ำนะคะว่าการควบคุมมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ค่ะมีความสำคัญต่อสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนเพราะฉะนั้นนะคะในทุกขั้นตอนต้องถูกนะคะติดตามนะคะต้องถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสและมีสุขอนามัยที่ดีเพื่อให้เนื้อสัตว์ค่ะที่ออกสู่ตลาดนะคะมีความสะอาดปลอดภัยแล้วก็ได้มาตรฐานนั่นเองค่ะ
0: ค่ะ
1: โหนี่สำคัญมากนะคะพี่สุเพราะว่าเนื้อสัตว์นะคะที่ออกมาจากโรงฆ่าสัตว์เนี่ยมันต้องมีความสะอาดนะคะถูกต้องตามหลักอนามัยนะคะเพื่อให้เราเป็น
0: เราเป็น
1: ปลายทางเนาะเป็นผู้บริโภคค่ะมันต้องได้ของที่สดสะอาดจริงๆนะคะกินอาหารดีสุขภาพก็ดีด้วยนั่นเองนะคะ
0: ไปดูอีกเรื่องนึงค่ะเป็นลุงคุณลุงอายุ66ปีนะคะได้มีการรื้อวิชาวาดภาพเลี้ยงชีพตนเองค่ะอดีตพ่อค้าตลาดชายแดนช่องจอมวัย66ปีค่ะได้รื้อฟื้นทักษะการวาดภาพที่เคยใช้ประกอบอาชีพในอดีตหลังสถานการณ์ชายแดนส่งผลกระทบต่อการค้าขายนะคะจึงหันมารับจ้างวาดจิตรกรรมฝาผนังตามวัดร้านอาหารและก็บ้านเรือนค่ะเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวค่ะคุณลุงเตชสิทธิ์หรือว่าดีเจดอกกระเจียวค่ะอดีตพ่อค้าตลาดชายแดนช่องจอมแล้วก็อดีตดีเจวิทยุชุมชนวัย66ปีในจังหวัดสุรินทร์ค่ะได้นำทักษะการวาดภาพที่เคยทำเป็นอาชีพนะคะกลับมารื้อฟื้นอีกครั้งค่ะหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดค่ะ

0: คุณลุงนะคะก็รับงานวาดภาพบริเวณศาลาวัดค่ะภายในวัดภัยกำแพงเงินตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ค่ะเป็นภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติแล้วก็เรื่องราวของพระพ่อประสบการณ์ที่สั่งสมมานานค่ะไม่ได้ใช้ภาพต้นแบบแต่ปรับองค์ประกอบให้เหมาะสมกับพื้นที่ค่ะ
1: ซึ่งหลังจากเกิดสถานการณ์บริเวณชายแดนค่ะพ่อค้าแม่ค้าหลายรายนะคะต้องหยุดการค้าขายแล้วก็หันไปประกอบอาชีพอื่นค่ะส่วนตัวคุณลุงเองค่ะก็เลือกนะคะที่จะกลับมาใช้ทักษะเดิมที่มีอยู่เพราะว่าในอดีตค่ะเคยรับจ้างเขียนป้ายแล้วก็วาดภาพจึงได้นำความสามารถเหล่านี้นะคะกลับมารับงานเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัวนั่นเองค่ะนอกจากงานวาดภาพนะคะในวัดแล้วค่ะคุณลุงก็ยังรับวาดภาพตามร้านอาหารบ้านเรือนนะคะหากท่านไหนสนใจค่ะก็สามารถที่จะติดต่อใช้บริการคุณลุงได้ซึ่งสามารถติดต่อคุณลุงเตชะสิทธิ์ได้โดยตรงเลยนะคะหรือว่าดีเจดอกกระเจียวนี่ชอบฉายาคุณลุงมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นทั้งอดีตดีเจวิทยุชุมชนด้วยนะคะแล้วก็ทักษะการวาดภาพนั่นเองค่ะนี่ก็ถือว่าเอาความสามารถตัวเองนะคะมาประกอบอาชีพนะคะได้ในช่วงเวลาที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะรูปแบบของการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะก็สนับสนุนให้ทุกๆคนนะคะได้มีทักษะติดตัวนะคะมากกว่าสิ่งที่เราทำเป็นหนึ่งอย่างเพราะว่าในช่วงวิกฤตมันอาจจะต้องแบบพลิกไปใช้ความสามารถนะคะมาเพื่อที่จะใช้หารายได้นะคะในการจุนเจือครอบครัวค่ะคุณผู้ชมคะตลอดวันนี้ที่เรานำเสนอข่าวมาเนี่ยจะเป็นการที่เราจะคอยช่วยเหลือนะคะสังคมปรับเปลี่ยนให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแต่ว่าสิ่งนึงค่ะที่เราต้องช่วยกันจับตามองให้ดีนะคะเพื่อที่จะให้สังคมไปต่อได้ก็คือการช่วยกันป้องกันยาเสพติดนั่นเองค่ะตำรวจสืบสวนสภ.เมืองขอนแก่นค่ะเปิดปฏิบัติการตัดวงจรจำหน่ายและมั่วสุมยาเสพติดซึ่งในครั้งนี้จับกลุ่มผู้ต้องหา9รายอายุระหว่าง16ถึง25ปีโดยพบนะคะว่าชายวัย19ปีรับว่าเป็นผู้จำหน่ายพอดเคตรวจค้นห้องพักค่ะพบพอดเค32ชิ้นและยาเคน้ำหนักรวม 2.44 กรัมซึ่งยึดเป็นของกลางในการดำเนินคดีค่ะพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญญนิตค่ะผู้กำกับการสภ.เมืองขอนแก่นนะคะได้เปิดเผยค่ะว่าเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลนะคะจากสายลับค่ะว่ามีกลุ่มบุคคลนะคะเตรียมลักลอบนำวัตถุออกฤทธิ์มาจำหน่ายและมั่วสุมเสพยาภายในร้านของชำริมถนนจิตตมัยตำบลบ้านเป็ดค่ะจึงมีการลงพื้นที่ในการตรวจสอบก่อนพบนะคะว่ากลุ่มวัยรุ่นค่ะเข้าออกสถานที่ดังกล่าวจึงวางแผนเข้าตรวจค้นค่ะ
0: ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่นะคะก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้9รายค่ะอายุระหว่าง16ถึง25ปีโดยจากการตรวจสอบก็พบว่ามีผู้ต้องหา6รายเกี่ยวข้องกับการเสพวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2หรือว่าคีตามีนค่ะโดยผิดกฎหมาย1ในผู้ต้องหาก็เป็นชายอายุ19ปีค่ะให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้จำหน่ายพอดเคแล้วก็มีของกลางเนี่ยเก็บไว้ที่ห้องพักเจ้าหน้าที่ค่ะจึงเข้าตรวจค้นแล้วก็พบพอดเคเนี่ย32ชิ้นแล้วก็ยาเคน้ำหนักรวมถุง 2.44 กรัมค่ะรวมถึงของกลางรายการอื่นเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ควบคุมผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นค่ะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหานะคะที่เราจะต้องช่วยกันนะคะในการติดตามตรวจสอบนะคะเพื่อที่จะเป็นหูเป็นตาให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนั่นเองค่ะ
0: ค่ะถือว่าพอดเคเนี่ยเป็นยาเสพติดในรูปแบบใหม่ที่กำลังนิยมกันในหมู่วัยรุ่นตอนนี
1: ้ซึ่งไม่ควรนิยมเลยนะคะพี่สุขายังไงก็ฝากนะคะเริ่มต้นจากครอบครัวก่อนเลยค่ะสำหรับผู้ปกครองนะคะก็ให้ดูแลน้องๆอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะคะนอกเหนือจากสถานการณ์ต่างๆนะคะในวันนี้แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราสองคนจะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามราคาทองและราคาน้ำมันประจำวันกันค่ะ

ช่วงนี้ไปติดตามพยากรณ์อากาศกันค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากอยู่ที่บริเวณจังหวัดเลยและก็ชัยภูมิค่ะโดยลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะกับมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งทั้งนี้ก็เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะได้แผ่ล

0: ปกคลุมภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ค่ะได้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะและภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของประเทศไทยค่ะส่วนประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยค่ะ
1: สำหรับอุณหภูมินะคะในแต่ละพื้นที่ค่ะอุณหภูมิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 22-26 องศาเซลเซียสค่ะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 32-35 องศาเซลเซียสค่ะสำหรับอุณหภูมินะคะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 22 องศาเซลเซียสและก็สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 33 องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะส่วนคุณภาพอากาศนะคะของภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวมในช่วงนี้นะคะก็ยังคงดีมากๆในทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นขอนแก่นหนองคายนครพนมอุบลราชธานีนะคะฝุ่นดีอยู่เลยนะคะช่วงนี้ออกกำลังกายกันได้อย่างเต็มที่ไปเที่ยวกันได้อย่างเต็มที่เลยนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมระวังเรื่องฝนฟ้านะคะกันไว้ด้วยนั่นเองค่ะรักษาสุขภาพกันในช่วงนี้ด้วยปลายปีแล้วนะคะเดี๋ยวใกล้จะเข้าสู่ช่วงของเทศกาลออกพรรษาแล้วนะคะเตรียมตัวเลยค่ะสำหรับกิจกรรมปลายปีที่จะเกิดขึ้นทั่วทั้งภาคอีสานสำหรับจังหวัดไหนนะคะที่จะมีการจัดกิจกรรมนะคะก็สามารถค่ะที่จะส่งข่าวมาได้นะคะที่ NBT ภาคอีสานของเราค่ะเพื่อที่เราจะได้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาคอีสานของเราด้วยค่ะ
0: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าวอีสานวันนี้แล้วค่ะดิฉันภวิตาสิงห์บุญสมแล้วก็พี่พิงค์ทิติมาด่านวิบูลย์ค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

มาเว้ยพวกเรา

0: มึนเมาขณะขับรถอันตรายกว่าที่เราคิด
1: ก่อนขับขี่เช็คคนเช็ครถก่อนออกเดินทาง
2: ขับขี่ปลอดภัย
3: เริ่มได้ที่ตัวเรา
4: อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
5: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี
6: ่รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับถึงแล้วครับปูนาแสนสวยครับอยู่ที่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเนี่ยมาพักผ่อนนะครับที่สถานที่ที่เรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงปูนาฮะมาดูกันว่าเขาจะสร้างรายได้จากปูนาได้อย่างไรนะครับไปดูต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำกันเลยข้างในครับคอนสารจังหวัดชัยภูมินะครับและผมก็อยู่กับคนที่จัดให้เราในวันนี้นะครับพี่ต่ำทศพรสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหอาหารเยอะมากวันนี้นะฮะ
1: อันนี้เป็นส่วนหนึ่งครับ
0: ส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับยังมีอีกมากมายเลยเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าที่นี่มีทีเด็ดอะไรนะครับ
1: ใช่คร
0: ับ แต่ว่าก่อนอื่นเล่าถึงที่มาที่ไปของปูนาแสนสวยก่อน
1: ครับ
0: เปิดมากี่ปีแล้วฮะ
1: ปีนี้จะเข้าปีที่9แล้วครับ
0: 9ปี
1: คำว่าปูนาแสนสวยครับผมตั้งชื่อนี้ความหมายก็คือหากเราทำอะไรด้วยความรักผลออกมาจะแสนสวยที่สุดก็เลยได้ชื่อนี้มา
0: ครับ
1: ครับผม
0: ทำไมถึงเลือกมาทำฟาร์มปูนา
1: ผมหลังจากที่ผมเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ไม่สามารถเดินได้แต่ผมก็อยากพิสูจน์ให้แม่ครับรู้ว่าเราก็อยู่ได้นะทำการคนทั่วไปผมทำงานอยู่ในกรุงเทพประมาณ5ปีก็เลยย้ายมาที่ส่วนราชการในใกล้ๆบ้านใกล้พื้นที
0: ่
1: แต่ว่าเงินเดือนมันแบบหลักพันครับไม่สามารถเลี้ยงดูตัวเองกับแม่ได้ก็เลยเริ่มต้นจากเล็กๆว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงปูนาได้ขายไม่ได้อย่างน้อยแล้วก็เอาไว้กินในครัวเรือนไปๆมากลายเป็นฟาร์มปูนาที่ใหญ่ที่สุดน่าจะใหญ่ที่สุดในภาคอีสานโดยซ้ำครับตอนนี
0: ้ตอนแรกเนี่ยต้องศึกษาข้อมูลจากไหนยังไงบ้าง
1: ตอนแรกคิดอย่างเดียวว่าอยากจะมีรายได้แค่นั้นเอง
0: อยากจะมีอาชีพ
1: อยากจะมีอาชีพเสริมเพื่อที่จะมาเลี้ยงตัวเองได
0: ้
1: ครับไม่มีการศึกษาเลยครับว่าจะต้องไปศึกษาสายพันธุ์นู้นนี่นั่นมาครับไม่มีครับผมก็เลยแรกๆจะจับปูนาบ้านเรานะครับตัวเล็กๆมาเลี้ยงทำยังไงก็ตายเลี้ยงยังไงก็ตายอยู่ประมาณ3ปีก็เลยมาศึกษาใหม่ครับว่าสายพันธุ์ที่เรานำมาเลี้ยงต้องเป็นสายพันธุ์ไหนผมก็เลยมาตกผลึกเป็นสายพันธุ์ก้ามหนีบม่วงสายพันธุ์ก้ามหนีบม่วงนี่ที่มาก็มาจากภาคกลาง
0: ครับ
1: ครับจะรวมตั้งแต่สายพันธุ์กำแพงสายพันธุ์พระเทพผมก็เลยเรียกรวมๆกันว่าสายพันธุ์ก้ามหนีบม่วงครับ
0: นะฮะก็เริ่มมาจนถึงบัดนี้เนี่ยก็เข้าสู่ปีที่9
1: ปีที่9แล้วครับ
0: โอ้โหเพิ่มแป๊บเดียวนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะกับกิจการ
1: ก่อนหน้านี้ผมจะรับแค่วันละ1โต๊ะ1กรุ๊ปเท่านั้นแม่ก็แรกๆเลยครับก็ชวนแม่มาทําอาหารแม่เดี๋ยวผมทําอาหารเองเดี๋ยวแม่เดินเสิร์ฟกลัวแม่เหงาครับกลัวแม่เหงา
0: ที่นี่เนี่ยก็คือเป็นเค้าเรียกว่าเป็นร้านอาหารด้วย
1: ครับ
0: เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของปูนาด้วยเห็นว่ามีคนที่เข้ามาดูงานมาศึกษาดูงานนี่เยอะไปหมด
1: เยอะเลยครับที่นี่ก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3โซนครับจะมีโซนต้นไม้ครับแล้วก็จะมีโซนสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงมูลค่าสูงจะมีพวกนกยุงไก่ฟ้าไก่

0: งามสายพันธุ์ต่างประเทศแล้วก็จะมีร้านอาหารและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูนา
1: ครับ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวเราจะได้เห็นแต่ว่าตอนในช่วงแรกของรายการของเรานี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนอาหารนะฮะว่าผลผลิตจากปูนานะทำอะไรได้บ้างเมนูอะไรได้บ้างแนะนำหน่อยครับ
0: เมนูแรกเลยครับเริ่มจากขนมจีนครับ
1: ขนมจีน
0: ขนมจีนน้ำยาปูนาครับเราจะใช้ปูนาจะมีทั้งปูนากะทิและปูนาป่า
1: อันนี้เป็น
0: น้ำยาป่าครับ
1: ป่านะ
0: ครับ
1: อันนี้
0: ก็จะเป็นน้ำยากะทิคร
1: ับ
0: เมนูถัดมาเลยครับก็จะเป็นเมนูตัวนี้เขาเรียกว่าเมนูลาบปูนา
1: ลาบปูนา
0: ครับลาบปูนาเราจะใช้เฉพาะหน้าอกปูนาครับมาโขกโขกเสร็จแล้วมาคั้นเสร็จแล้วมากรองเสร็จแล้วค่อยเอาไปต้มเพื่อจะแยกเนื้อครับเราจะเอาเนื้อครับมาทำเป็นลาบครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นกินกับเครื่องเคียงก็จะเป็นเพกาทอดหรือบักลิ้นฟ้าทอดนะครับ
1: อ๋อลิ้นฟ้าบ้านเรา
0: ปกติเราจะไปย่างแล้วค่อยเอามากินกันตอนนี้ผมเอามาทอดครับครับ
1: แล้วถัดมา
0: ก็จะเป็นแกงอ่อมปูนา
1: อ่อมปูนา
0: แกงอ่อมปูนาครับ
1: นี่ก็ยอดฮิตของชาวอีสาน
0: ใช่ครับเมนูข้างหน้านี่ก็จะเป็นเมนูปูนาทอดผมจะใช้ปูนาอายุประมาณ4เดือนครับเอามาทอดตอนนี้ได้เป็นโอท็อปพรีเมียม5ดาวของจังหวัดชัยภูมิ
1: ว้าว
0: ครับส่วนเมนูตัวนี้ครับเมนูนี้ก็คือจะเป็นเมนูปีกไก่หมักน้ำปลาปูนา
1: ไก่ต้องอยู่ในสุ่ม
0: ต้องอยู่ในสุ่มครับของขัง
1: คร
0: ับผมแล้วก็เมนูนี้ครับก็จะเป็นอ่องมันปูนา
1: อ่
0: องมันปูนาก็คืออ่องแปลว่ากระดองครับมันปูนาก็คือเราเขี่ยมันปูนาครับใส่กระดองปรุงรสด้วยเกลือท็อปปิ้งด้วยใบแมงลักกับชีลานำไปย่าง
1: ว้าว
0: ครับเมนูนี้ก็คือกระดองเดียวก็คืออิ่มเลยครับก็คือเอาข้าวเหนียวครับจิ้มได้เลยครับ
1: ครับผม
0: ครับเมนูนี้ก็จะเป็นเมนูแจ่วครับเป็นแจ่วปูนาครับบีบกับมะกอกอาจจะเปรี้ยวมะกอกนิดๆครับบีบใส่ได้เลยครับส่วนดอกไม้ที่ตกแต่งก็จะเป็นพวงชมพูสามารถทานได้เลยนะครับ
1: ทานได้ด้วย
0: ครับผมส่วนเมนูนี้ครับเป็นเมนูข้าวผัดมันปูนา
1: wow.
0: เราจะใช้ข้าวกล้องครับข้าวกล้อง7สายพันธุ์เลยเอามารวมกัน
1: huh.
0: รวมกันเสร็จแล้วไปหุงเสร็จแล้วค่อยไปผัดในกระทะเลยครับจะได้กลิ่นหอมไม้กระทะนิดๆ
1: คร
0: ับผมครับส่วนเมนูที่ทุกคนมาต้องไม่พลาดเลยครับจะเป็นเมนูตัวนั้นครับจะเป็นคั่วเนื้อคั่วปลา
1: ครับ
0: คั่วเนื้อคั่วปลานี่ก็คือเป็นเมนูอาหารพื้นถิ่นของคนคอนสาร
1: ครับ
0: จะหากินได้เฉพาะงานบุญเดือน4เท่านั้นปกติเราจะใช้เนื้อหมู2กิโลแต่ผมจะใช้มะพร้าว20ลูกในการทำเตรียมวัตถุดิบ1วันแล้วก็คั่วอีก1วันเลยปีนี้เพิ่งได้แชมป์มาครับเป็นแชมป์คั่วเนื้อคั่วปลาครับผมส่วนเมนูสุดท้ายแนะนำเลยจะเป็นส้มตำปูนาดองปลากวนปูนาดองของทางร้านจะไม่เค็มครับก็จะมีรสชาติหวานแล้วก็จะมีมันตลอดฤดูกาล
1: ครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็มีของหวานด้วย
0: มีของหวานครับปิดท้ายด้วยฟักทองเชื่อมปิดแกะสลักเป็นรูปใบไม้แล้วก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยก็จะเป็นน้ำมะพร้าวครับน้ำมะพร้าวของผมจะใช้เป็นมะพร้าว3ตัวจะมีอ่อนจะมีกลางแล้วก็จะมีแกะเอามามิกซ์ใส่ในแก้วเดียวกันโดยไม่เติมน้ำตาลเลยทุกคนมาต้องสั่งเมนูนี
1: ้ครับ
0: ครับผม
1: หวานด้วยตัวเขาอยู่แล้ว
0: หวานด้วยตัวเขาเลยครับ
1: นะฮะโอ้โหนี่
0: ครับจะชิมเมนูไหนก่อนครับ
1: ได้เลยเริ่มจากข้าวผัดก่อน
0: ได้เลย
1: นะครับผมขออนุญาตนะฮะข้าวผัดปูก็จะมีติดทองด้วย
0: ติดทองเพิ่มความลักชัวรี่ครับ
1: คือคนที่เข้ามารับประทานอาหารที่นี่นะครับลูกค้าทุกท่านเนี่ยก็จะได้รับการเสิร์ฟแบบนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อการถ่ายรายการในวันน
0: ี้ไม่ใช่เพื่อภาพเพื่อการโฆษณานะครับเป็นเมนูแบบนี้เลยครับ
1: นี่ครับข้าวผัดนะฮะ
0: หอมกลิ่นมันปูไหมครับ
1: หอมครับหอมครับตอนนี้นี่อยากจะสัมผัสละกับของเรานะฮะผมชิมลาบปู
0: ครับ
1: นะครับลาบปูนะฮะนวลมาก
0: จะมีผักตัวหนึ่งครับเขาเรียกว่าผักขี้นาคผักขี้นาคก็คือจะเป็นผักพื้นถิ่นของคนคอนสารเลยคนทั่วไปเห็นเส้นขนมจีนค่อยนึกอยากจะกินขนมจีนแต่ที่นี่ไม่ใช่ครับ ที่นี่จะเห็นผักขี้นาคก่อนค่อยจะกินขนมจีนถ้าเกิดไม่มีผักขี้นาคก็จะไม่ที่นี่ก็จะไม่กินขนมจีน

อร่อยมากอร่อยมากนะครับและอีกหลายๆเมนูนะครับอยากให้มาสัมผัสจริงๆนะครับนี่คืออาหารนะครับโดยปูนาแสนสวยนะครับอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมินั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะรับประทานอาหารกันก่อนหลังจากนั้นเราจะไปดูส่วนต่างๆโดยเฉพาะแหล่งเรียนรู้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะขอมาเป็นคนที่มาขอรับข้อมูลรับความรู้จากพี่ตั๋มด้วยนะฮะขอบคุณมากๆ

0: พี่ตำลองผิดลองถูกมาหลายปีนะฮะกว่าจะได้สูตรที่ลงตัวในการอนุบาลปูนาต้องเริ่มต้นจากอะไรครับพี
1: ่เริ่มต้นอนุบาลเหรอคร
0: ับ
1: ผมจะจำลองว่าแรกๆเลยผมจะทำคลอดในกระมังแค่นั้นเองเราก็คิดว่าลูกที่มันอยู่ในหน้ากระเป๋าหน้าท้องมันแก่เสร็จแล้วเราก็มาเขย่าเขย่าแค่นั้นก็น่าจะสิ้นสุดของเราแล้วแต่จริงๆไม่ใช่อัตราการรอดมีเปอร์เซ็นต์แค่ 1% แค่นั้นเองเราจะต้องให้เขาม
0: า
1: สลัดลูกเองโดยที่บ่อนี้ผมจะจำลองให้เป็นบ่อรวมบ่อรวมเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าเราเห็นลูกปูเราเห็นแม่ปูครับมีท้องเราต้องจับแยกไปบ่ออนุบาล
0: บ่ออนุบาลคืออยู่ด้านหลัง
1: อยู่ข้างหลังตัวนี้เลย
0: ความแตกต่างของ2บ่อนี้คืออะไรฮะ
1: ครับก็ผมจะเอาดินนะครับดินเข้าใส่ไปเลยก็จำลองให้เป็นห้วยหนองคลองบึงบ้านเราเป็นยังไงเราก็ทำแบบนั้นเวลาปูตัวเมียที่เขาท้องเขาจะไต่ไปอยู่ในกระบอกไม้ไผ่
0: ครับ
1: เขาจะไม่ทำให้ท้องเขาโดนน้ำแล้วเราก็เอาจับไปแยกไปในบ่ออนุบาลหลังจากนั้นเขาก็จะสลัดลูกเขาลงเดินหลังจากนั้นลูกเขาก็จะไปอยู่ตามขี้โคลนอยู่ตามจอกแหนเขาจะคิดว่าลากของจอกจากของแหนครับเป็นกระเป๋าหน้าท้องของแม่เขา
0: ให้เขาได้พักพิงอาศัยจะเห็นได้ว่าบ่ออนุบาลเนี่ยที่มีความแตกต่างก็คือว่ามีดินมีต้นไม้เยอะกว่านะครับมีที่ให้เขาอยู่ได้เยอะมากกว่า
1: ใช่ครับ
0: ส่วนบ่อนี้เป็นบ่อรวม
1: ครับ
0: บ่อรวมนี่ก็จะเป็นตัวโตขึ้นมาหน่อยก็จะอยู่ที่น
1: ี่ใช่ครับเป็นพ่อแม่พันธุ์
0: พ่อแม่พันธุ์เลย
1: ใช่ครับผมอันนี้ถ้าเกิดว่าเราจับลูกจับแม่ปูที่มีท้องออกไปไม่ทันเขาก็จะคลอดลูกในนี้แหละครับแต่เวลาเราเปลี่ยนน้ำลูกปูก็จะไหลไปตามน้ำเราก็จะไม่ได้ผลผลิตแล้วตอนนั้นครับเราก็เสียโอกาสไป
0: เป็นเหตุผลว่าทำไมต้องมีบ่ออนุบาล
1: ใช่ครับ
0: ครับเดี๋ยวขอดูด้านล่างนี้นะฮะว่าเขาอยู่กันยังไง
1: ปกติปูนาเขาจะออกหากินตอนกลางคืนครับตัวเมียเขาจะเป็นตัวที่เลือกคู่เอง
0: ครับ
1: เขาไม่ชอบตัวไหนเขาไล่ไม่ไปเขาฆ่าทิ้งเลย
0: โอ้โห
1: ครับนี้นะครับนี่ครับ
0: นี่ครับ
1: ประมาณนี้เลย
0: อันนี้คือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วหรือยัง
1: อันนี้พ่อแม่พันธุ์ครับ
0: นี่ประมาณกี่เดือน
1: ไซส์นี้อยู่ที่8เดือน
0: 8เดือนแล้ว
1: 8เดือนแล้วครับถ้าเกิดว่าตัวไหนที่ตั้งท้องตะปิ้งตรงเนี้ยครับเขาก็จะเลื่อนลงครับ
0: ครับ
1: เขาก็จะเลื่อนลงเรื่อยครับแล้วก็เขาผลิตไข่ตรงนี้ก็จะป่องขึ้นครับถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่าเขามีท้องเราก็จับย้ายไปที่บ่ออนุบาลได้เลยครับผม
0: แล้วเวลาที่จะต้องนำไปทำอาหารนะฮะต้องกี่เดือนครับ
1: นำไปทำอาหารนี่ผมจะใช้ปูนาทอดนะครับปูนาทอดอยู่ที่4 เดือน
0: ขึ้นไป
1: ที่เป็นตัวเล็กๆไม่ใหญ่มากเพราะว่ามันจะแข็งทอดแล้วก็ทานได้ทั้งตัวเลยครับปูนาทอดปูนาดองนี่จะอยู่ที่ไซส์4 เดือนส่วนปูนาที่เอาไปทำเนื้อตั้งแต่6 เดือนขึ้นไป
0: อ๋อ
1: ครับเราสามารถเอามาทำได้ทุกช่วงอายุเลย
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วคนที่สนใจอยากจะนำไปเลี้ยงนะครับซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อายุตั้งแต่กี่เดือนขึ้นไป
1: ผมจะให้ลูกค้าที่เอาไปเลี้ยงก็คือตั้งแต่6 เดือนขึ้นไปครับ
0: วัยนี้จะกำลังดี
1: กำลังดีครับ
0: มีคำแนะนำไหมฮะสำหรับใครที่อยากจะเลี้ยงปูนาบ้างจัดสถานที่ให้เขาอยู่ยังไง
1: ผมแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปเลี้ยงเป็นแบบเป็นเชิงธุรกิจเลย
0: ครับ
1: ผมแนะนำว่าจะต้องเป็นบ่อซีเมนต์หรือว่าจะเป็นบ่อที่มันมีความยาวๆหน่อยถ้าเกิดเป็นบ่อกลมเหมือนบ่อที่ปลูกมะนาวไงครับ
0: ครับ
1: ตัวนึงวิ่งมาทางนี้ตัวนึงวิ่งมาทางนี้พอเจอหน้ากันก็หนีบกันตายแนะนำให้เลี้ยงเป็นบ่อซีเมนต์แบบนี้ไม่แนะนำให้เลี้ยงเป็นบ่อกลมๆครับหรือไม่งั้นก็บ่อหวังผลของผมเลยจะเป็นบ่อดินครับจะใช้เป็นกระเบื้องเสียบล้อมไว้แล้วก็มีน้ำอยู่ข้างในนั้น
0: ครับ
1: มีน้ำอยู่ข้างในนั้นมีปูมีแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าต้นไม้ล้มลำไรให้เขาแค่นั้นเองไม่ยากเลย
0: แล้วต้องมีที่อยู่ให้เขาแบบนี้ด้วย
1: ใช่ครับมีที่อยู่ให้เขาสัตว์ตัวของเขาเลยครับจะเป็นหนูนาและอีกาแค่นั้นเอง
0: อีกา
1: ใช่กำจัด2ตัวนี้ได้รอดครับ
0: โอเค
1: ครับเพราะว่าโรคต่างๆนานาก็ไม่มีกับปู
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วคนที่เข้ามาดูงานเขาก็จะได้มาดูบ่อแบบนี้ด้วยเวลาที่เข้ามาในปูนาแสนสวยของเรา
1: เขาก็จะมาเวทกันว่าเราควรที่จะเลี้ยงแบบไหนที่พื้นที่ของเขาถ้าเกิดว่าพื้นที่ของเขาเป็นบ้านจัดสรรสามารถเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้ครับแนะนำเป็นกระชังผ้าใบเพื่อที่จะย้ายได
0: ้สำหรับพื้นที่น้อย
1: พื้นที่เล็กๆครับส่วนที่มีพื้นที่เยอะๆเป็นตามไร่ทุ่งนาเป็น1 ไร่ 2 ไร่ผมแนะนำเป็นบ่อดิน
0: ครับ
1: ครับเลี้ยงแล้วก็เรามีหน้าที่ให้อาหารเราให้อาหารแค่วันละ1 ครั้งเท่านั้นตอนเย็นมีหน้าที่ให้อาหารแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตแค่นั้นเองไม่ยากเลยครับ
2: ครับในการขับเคลื่อนของพวกเรานะครับพวกเรารวมตัวกันเริ่มต้นจากคนที่คิดเหมือนกันที่อยากกลับมาอยู่บ้านมาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของพวกเราเองนะครับแต่ละคนก็จะถนัดในหลายๆด้านนะครับอย่างพี่ต๋ำเนี่ยแกจะมีความถนัดด้านการเลี้ยงปูนานะครับพี่ต๋ำก็จะเป็นคณะกรรมการของกลุ่มคนอินทรีย์วิถีไทยคอนซาร์ซึ่งผมเป็นกรรมการร่วมกันแล้วก็เป็นประธานกลุ่มด้วยนะครับก็ขับเคลื่อนร่วมกันนะครับก็เน้นให้คนรุ่นใหม่นะครับกลับมาอยู่บ้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็ของที่เรามีหยิบยกวัตถุดิบหรือว่าภูมิปัญญาชาวบ้านขึ้นมานำเสนอในรูปแบบของวิถีคนคอนสารครับผมแรกๆก็ลุ่มๆดอนๆนะครับหลังๆมาเราก็เริ่มจับจุดได้ว่าถ้าจะยกระดับเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นเรารุ่นน้องเนี่ยเราต้องมาเชื่อมต่อกันพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็นำหันกลับมาดูตัวเราว่าคอนสารเรามีดีอะไรเรามีทรัพยากรธรรมชาติเรามีภูมิปัญญาเรามีของดีหลายๆอย่างเราเลยมารวมกันอย่างเช่นยกตัวอย่างวันนี้เรามาถ่ายทำที่ปูนาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นสัตว์คู่กับวิถีชีวิตของคนคอนสารมาตั้งแต่เนิ่นนานซึ่งช่วงหลังเนี่ยปูนาจะถูกทำร้ายบางคนก็เอายาไปฆ่าก็คุยกับพี่ต๋ำอยู่ว่าเฮ้ยเราจะพี่ต๋ำแค่ชอบกินปูนาว่าทำยังไงจะให้มันมีรายได้แล้วก็เอาปูนามาเลี้ยงนี่แหละครับมาเลี้ยงแล้วก็มาหาวิธีแปรรูปแล้วก็พัฒนาแจกกระจายชาวบ้านรวมกลุ่มกันจดวิสาหกิจชุมชนเป็นกลุ่มคนอินทรีย์แล้วก็แปรรูปผลิตภัณฑ์ถ้าประสบความสำเร็จนะครับผมว่าก็ยังไม่เยอะแต่ก็พอดูแลครอบครัวดูแลชาวบ้านดูแลกลุ่มนะครับในเครือข่ายของเราให้พอมีรายได้เพราะว่าเป้าหมายของเราจริงๆคือในการกระจายรายได้ช่วยชาวบ้านช่วยครอบครัวเราเองก่อนช่วยตัวเองได้ช่วยเพื่อนบ้านได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นบันไดก้าวเล็กๆของพวกผมที่รวมตัวกันทำอยู่ครับผม
0: วันนี้ได้ทานส้มตำทานขนมจีนน้ำยาปูนะครับมาดูเบื้องหลังความอร่อยเราบุกเข้ามาที่ห้องทำปลาเลยนะครับนี่ปลาปูนารสแซ่บนัวนะฮะนี
1: ่อันนี้จะเป็นสารตั้งต้นเลยครับ
0: ครับผมอ่ะข้างหลังนี้
1: อันนี้จะเป็นเครื่องพัชไลครับ
0: ครับผม
1: สูตรที่ทำนั่นก็คือใช้กรรมวิธีทำแบบโบราณเลยผมจะได้ความนัวที่พี่ท็อปกินก็คือความนัวจากใบหม่อนสีได้จากใบกระถินแล้วก็ใบเตยดับกลิ่นน้ำปลาแล้วก็โชว์กลิ่นปูเพราะฉะนั้นแล้วขวดนี้ก็คือจะเป็นวัตถุดิบจากชุมชน 100% เลย
0: โอ้
1: ครับ
0: ครับผมแล้วด้านหลังนี้ช่วย
1: อันนี้จะเป็นตู้คอนโทรลครับส่วนหม้อใบนี้ก็คือจะเป็นข้างในก็จะมี3ชั้นผมจะต้มในอุณหภูมิที่95องศาอยู่ที่นานประมาณ45นาที
0: ครับ
1: เพื่อที่จะให้จุลินทรีย์ในปลาครับมันช็อกแล้วก็คูลดาวน์ลงมาภายในไม่เกิน1ชั่วโมงจะกรอกอยู่ที่ประมาณสัก50องศา
0: ครับผม
1: ครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าความร้อนสูงแล้วก็มาเย็นเลยก็สามารถทำให้จุลินทรีย์บางตัวมันช็อกคร
0: ับครับมีออยเรียบร้อย
1: มีออยเรียบร้อยแล้วครับจะทำให้ลองเชลนานขึ้นอยู่ที่ประมาณ1ปีนานมากกว่า1ปีด้วยครับตัวนี้
0: ครับผมฝากไว้ด้วยนะครับนี่ฮะก็เป็นวิวัฒนาการนะครับตั้งแต่ที่พี่ต๋ำเนี่ยได้ทำคนเดียวทำเองนะฮะยังมีอุปกรณ์ที่แบบว่าช่วยทุ่นแรงอยู่เลยตอนนั้นน่ะทำเอง
1: ตอนนี้ทำเองครับ
0: ครับผมแล้วตอนนี้มี
1: ตอนนี้จะมีพี่ชายและพี่สาวกลับเข้ามาช่วยครับกลับเข้ามาปกติเขาทำงานที่กรุงเทพแล้วเขาก็มีโอกาสได้กลับมาอยู่ที่บ้านมาดูแลแม่มาดูแลเราแล้วก็มาดูแลกิจการช่วยกันด้วย
0: ครับผมแล้วอาคารด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นอาคารที่ทำของขบเคี้ยว
1: ใช่
0: ครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ประมาณนี้ฮะก็จะมีคุกกี้
1: ปูนาแล้วก็ปูนาสแน็คต่างๆครับปีนี้เราจะคลอดปูนา3รสปูนารสลาบปูนารสต้มยำแล้วก็จะมีปูนารสออริจินอลตอนนี้กำลังส่งไปตรวจข้อมูลโภชนาการอยู
0: ่
1: ครับส่วนอาคารข้างหน้านะครับจะเป็นของขอมาตรา35ของบริษัทไมเนอร์ให้กับคนพิการทำให้ผู้พิการมีอาชีพมีงานทำแล้วก็สามารถเลี้ยงครอบครัวเขาได
0: ้มาช่วยงานพี่ต๋ำ
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้มีกี่คนฮะ
1: ตอนนี้มีทั้งหมด13ท่าน13คนคนไหนที่สามารถมาทำงานได้ก็ออกมาทำงานแล้วก็จะได้รับค่าแรงเหมือนคนทั่วไปครับส่วนไหนที่ไม่สามารถออกมาทำงานได้ก็ให้ทำที่บ้านให้ทำที่บ้านก็จะทำเป็นปลูกผักปลอดสารส่งให้เราครับผม
0: เราก็รับเอานะครับเรียกว่าส่วนประกอบของ

0: การทำอาหารเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของเราเนี่ยแหละอ
1: ยู่ในพื้นที่ 100% เลยครับผม
0: นะครับแต่ว่ายังมีรายได้อีกทางนึงของพี่ต๋ำ
1: ใช่ครับ
0: เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์
1: ใช่เป็นสัตว์เลี้ยงมูลค่าสูงบางคนคาดไม่ถึงเลยครับว่าบางคนเลี้ยงหมาคิดว่าเอ้ยเป็นภาระต้องมีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นไม่ใช่ครับแต่ที่นี่ก็คือเป็นรายได้แบบโหเป็นกอบเป็นกำเลยครับ
0: มีหลายชนิดด้วยเดี๋ยวออกไปดูกันฮะ

0: เวลาที่เราเดินทางเข้ามานะครับที่ฟาร์มปูนาแสนสวยเนี่ยทางเข้าเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามีโซนของสัตว์อยู
1: ่
0: นะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราเพาะไว้
1: ใช่ครับอีกโซนนึงก็คือเป็นโซนสัตว์เลี้ยงมูลค่าสูงจะมีนกยุงครับมีนกยุงมีไก่ฟ้าไก่สวยงามสายพันธุ์ต่างประเทศมีเมียแคทมีฮิปโปแคท
0: ครับ
1: มีเยอรมันเชฟเฟิร์ดแล้วก็จะมีพวกดัมเมเชียนด้วยครับที่เป็นรายได้ให้เราครับ
0: โอ้เนี่ยครับคือวันหยุดวันครอบครัวเนี่ยที่นี่ก็จะเต็มไปด้วย
1: เด็ก
0: ๆคุณพ่อคุณแม่พาเด็กๆมา
1: ใช่คร
0: ับ นะฮะเขาบอกว่าอยากจะมาดูสัตว์นะครับเหมือนมาดูสวนสัตว์เหมือนมาเที่ยวสวนสัตว์
1: เหมือนมาเที่ยวสวนสัตว์เลย
0: นะครับโอ้โหอยากให้พี่ได้แนะนำนิดนึงว่าถ้าใครอยากจะเข้ามาดูข้อมูลนะครับของฟาร์มปูนาแสนสวยของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินนะครับพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าการมาซื้อสัตว์ที่เราเพาะเอาไว้เนี่ยต้องดูได้ทางไหนฮะ
1: ได้ครับก็พิมพ์คำว่าปูนาแสนสวยในทุกแพลตฟอร์มเลยครับจะมี Facebook มี TikTok ครับแล้วก็จะเป็นพวกInstagram
0: ครับ
1: มีหมดเลย
0: ครับ
1: มีทุกแพลตฟอร์มเลยครับก็พิมพ์คำว่าปูนาแสนสวยแล้วก็เข้ามาดูได้เลยครับ
0: ครับผมก็อยากจะให้มาเที่ยวนะครับนี่คือวิถีการเกษตรที่สามารถปรับมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้เราได้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะได้วิทยากรพี่ต๋ำเนี่ยนะฮะคอยเล่าคอยบรรยายในทุกๆมุมของที่นี่ก็ติดต่อได้เช่นเดียวกัน
1: ได้เลยครับ
0: โอ้โหคนคนเดียวคนคนนี้นี่ เก่งมากๆฮะผมเห็นความสามารถแล้วทำได้ทุกอย่างในฟาร์มนี้นะฮะ ก็ต้องขอบอกเลยว่าเชิญชวนทุกๆท่านนะครับถ้ามาที่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิก็เชิญที่ปูนาแสนสวยนั่นเอง ขอบคุณพี่ต๋ำมากนะฮะหมดเวลาของเมืองไทยที่ดีวันนี้แล้วนะครับผมออฟอุเทนละทองและทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับทิ้งท้ายไปด้วยบรรยากาศนะครับน่ารักน่ารักของที่นี่ดีกว่านะครับสัตว์น่ารักสวยๆนะแล้วก็บรรยากาศนะครับที่ตรงนี้ที่เป็นธรรมชาติเหลือเกินนะครับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตรมากันที่นี่ให้ได้ครับฟาร์มปูนาแสนสวยสวัสดีครับ

ปัจจุบันกล้องวงจรปิดมีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากเพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั้งทางบ้านสถานที่ราชการหรือพื้นที่สาธารณะหลายคนอาจเคยได้ยินข่าวลือว่าการติดกล้องวงจรปิดไปในที่สาธารณะนั้นอาจมีความผิดถึงโทษจำคุกและปรับเป็นเงิน1ล้านบาทแต่การติดกล้องวงจรปิดไม่ได้ผิดกฎหมายอย่างที่ทุกๆคนคิดกฎหมายไม่ได้ห้ามเราติดกล้องวงจรปิดแต่เพียงแต่คำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยและการเคารพสิทธิของผู้อื่นหากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเช่นภาพบุคคลภาพทะเบียนรถหรือสิ่งต่างๆที่อาจเชื่อมโยงไปถึงตัวบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา24ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของภาพนั้นก่อนดังนั้นหากนำภาพที่กล้องวงจรปิดมาจัดเป็นการละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา19แต่การติดตั้งกล้องวงจรปิดไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายหากทำเพื่อเป็นการรักษาชีวิตและทรัพย์สินของตนเองซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมาตรา4วงเล็บ1มีข้อยกเว้นให้ทำได้เพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนบุคคลการติดกล้องวงจรปิดให้ถูกต้องและปลอดภัยจากกฎหมายดังกล่าวมีหลักง่ายๆคือปรับมุมกล้องให้เหมาะสมและพยายามปรับมุมกล้องให้ส่องภายในพื้นที่บ้านตัวเองหรือภายในรั้วกำแพงห้ามตั้งใจหมุนกล้องเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้านแต่สามารถถ่ายภาพของพื้นที่สาธารณะได้หากมุมกล้องกวาดไปโดนคนที่เดินถนนสาธารณะโดยไม่มีเจตนาสอดส่องให้ติดป้าย CCTV Notice เพื่อแสดงความโปร่งใสให้ชัดเจนว่าพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีการบันทึกเพื่อความปลอดภัยหากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพคนเดินถนนหรือพฤติกรรมของเพื่อนบ้านที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมห้ามนำคลิปไปโพสต์ประจานในสื่อโซเชียลมีเดียหรือหากจะนำลงสื่อโซเชียลมีเดียต้องทำการเบลอหน้าหรือปิดบังอัตลักษณ์ของบุคคลในภาพและหากเกิดเหตุอาชญากรรมขึ้นและกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพได้ให้นำส่งภาพนั้นต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตรงและให้นำส่งต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองการจงใจส่งภาพจากกล้องวงจรปิดเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้านโดยมีเจตนาละเมิดความเป็นส่วนตัวจะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีโทษจำคุกและปรับไม่เกิน1ล้านบาทกล้องวงจรปิดสามารถติดได้โดยไม่ผิดกฎหมายเพียงคำหนึ่งถึง2คำคือความโปร่งใสและการเคารพสิทธิของผู้อื่นหากมีปัญหาข้อกฎหมายสามารถปรึกษามายังสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้ทั่วประเทศครับ

0: มาดูนี่หน่อยเงินในธนาคารฉันไม่ได้ซื้ออะไรเนี่ยมันออกไปได้ไงเนี่ย60,000เนี่ยพ
1: ่
0: อ
1: โอ้ยังจะต้องต้องไปถามแบงค์แล้ว
0: ฉันไม่ได้ซื้ออะไรเลยไม่ได้กดอะไรเลย
1: ต้องไปถามแล้วว่าเงินหายไปได้ยังไงไม่ได้ซื้อของ
0: ไม่ได้ซื้อ
1: แต่ของพ่อก็มีเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่งซื้อสั่งซื้อของไอ้ลำโพงบลูทูธแล้วราคาตั้งเกือบ10,000นี่ได้กล่องอะไรที่มาแบบนี้เดี๋ยวไปเรื่องแม่ก่อนทั้งนั้นนะ
0: ไปธนาคารต้องไปธนาคารวิธีที่จะป้องกันไม่ให้โดนดูดเงินหรือแฮกบัญชีธนาคารของเราง่ายๆคือถ้ามีลิงก์แปลกปลอมหรือแปลกๆเข้ามาโดยเฉพาะมีคำว่าฟรีหรือให้ฟรีอย่างเงี้ยอย่าได้กดเข้าไปค่ะเพราะของฟรีไม่มีในโลกแล้วก็อีกวิธีนึงแอปธนาคารต่างๆเราสามารถจำกัดวงเงินได้ถ้าเราจำเป็นจะต้องใช้เยอะเราก็ขยายวงเงินเองได้มันง่ายแต่ป้องกันไว้ก่อนก็คือจำกัดวงเงินในแต่ละวันที่เราจะใช้ค่ะ
1: การซื้อของออนไลน์ที่จะไม่ต้องให้เขาหลอกเราได้คือหมายว่าเราต้องดูจากบริษัทที่เราเชื่อถือได้และจากแอปที่เรามั่นใจได้ว่านี่ไม่หลอกเราแน่นอนส่วนเวลาเขาส่งของมาถึงบ้านเนี่ยให้เราแกะดูก่อนแกะดูก่อนที่เราจะชำระเงินเพราะว่าคนที่มาส่งเขาก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเราเราต้องให้เขาสบายใจทั้งสองฝ่ายเสร็จแล้วเราค่อยชำระเงินมันจะได้ไม่มีปัญหาทีหลัง
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับรายการคิดดีครับวันนี้พาคุณผู้ชมนั้นมาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครครับในวันนี้นะครับเราจะมารับชมนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหลักสูตรการแพทย์แผนไทยของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับว่าจะมีความโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจขนาดไหนนะครับกับหลักสูตรแพทย์แผนไทยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครครับเรื่องราวในการวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็หลักสูตรแห่งนี้จะมีความสำคัญต่อระบบสาธารณสุขไทยในอนาคตอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับหลักสูตรแพทย์แผนไทยของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับท่านรองกันครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับอยากสอบถามครับว่าความเป็นมาของหลักสูตรแพทย์แผนไทยเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับ
1: ครับก็ประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับก็น่าจะเริ่มตั้งแต่ปี2539ค
0: ่
1: อนข้างจะน่าจะร่วม30กว่าปีแล้วนะครับก็เนื่องมาจากเราได้มีงานเกษตรนะครับเกษตรแฟร์ที่ชื่อผักพื้นบ้านอาหารธรรมชาติอีสานและสมุนไพ
0: ร
1: ครั้งที่1และตอนนั้นนะครับปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมจำนวนมากซึ่งประเด็นที่เราได้ข้อสรุปก็คือว่าตอนนั้นมีภูมิปัญญาทางด้านการใช้สมุนไพรแล้วก็มีหมอพื้นบ้านเข้ามาร่วมงานค่อนข้างเยอะนะครับแล้วรวมไปถึงเรื่องของจังหวัดสกลนครเนี่ยก็มีความหลากหลายทางชีวภาพมีเทือกเขาภูพานนะครับอุดมไปด้วยสมุนไพรนะครับณตอนนั้นก็จะมีแพทย์หญิงเพ็ญนภาทรัพย์เจริญนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็ได้มาพูดคุยกันว่าเอ๊ะภูมิความรู้ภูมิปัญญาต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราทิ้งไปเนี่ยน่าเสียดายนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเราน่าจะมีขบวนการหรือวิธีการที่จะนำไปสู่เรื่องของการให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตนะครับก็มีดำริว่าเราจะควรจะมีหลักสูตรที่เป็นเรียนการสอนในระดับที่เป็นปริญญานะครับก็เป็นที่มาว่าเราได้ร่วมเซตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นสาขาแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในปีเปิดสอนจริงๆในปี2150นะครับ2150ในขณะเดียวกันก็เงื่อนไขของกรมการแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกเนี่ยต้องมีหน่วยในการรักษาพยาบาลด้วยก็เป็นที่มาว่าเราต้องมีโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยก็มีความโชคดีที่ท่านหลวงปู่แป๊บสุภัทโ
0: ธ
1: นะครับท่านก็ได้บริจาคพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ได้สร้างโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนครหลวงปู่แป๊บสุภัทโธนะครับขึ้นมาเพื่อมีหลายภารกิจนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพพระอื่นพระอาจารย์หลวงปู่แฟบเนี่ยท่านเป็นพระที่เขาเรียกว่าท่านใช้สมุนไพรอยู่แล้วนะครับท่านเป็นหมอยามาก่อนนะครับก็เป็นที่มาที่ไปว่าท่านก็เห็นเลงว่าในอนาคตโรงพยาบาลแห่งนี้จะดูแลสุขภาพของคนในพื้นที
0: ่
1: นะครับแล้วก็นำในขณะเดียวกันก็จะสนับสนุนการจัดการศึกษาที่เป็นสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยด้วยนะครับซึ่งณตอนนั้นก็มีหน่วยงานราชการมาช่วยกันหลากหลายนะครับรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยแล้วก็เปิดการเรียนการสอนร่วม30กว่าปีแล้ว
0: มาถึงปัจจุบันนี
1: ้ถึงปัจจุบัน
0: เป็นจุดเริ่มต้นที่ผ่านมา
1: คร
0: ับผมแล้วหลักสูตรของเราเนี่ยมีความสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์กับจังหวัดยังไงบ้างครับ
1: จริงๆอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับจังหวัดสกลนครเป็นเมืองสมุนไพรนะครับเป็นเมืองพฤกษเวทซึ่งก็โพซิชันนิ่งก็คือเราจะพัฒนาในเรื่องของสมุนไพรเป็นจุดเด่นของจังหวัดอยู่แล้วนะครับก็ทำงานร่วมกับสสจ.สาธารณสุขจังหวัดสกลนครในการที่จะขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรสกลนครนะครับก็ของเราเองน่าจะดูทุกมิติในเรื่องของการสร้างกำลังคนนะครับที่เข้าไปทำงานในโรงพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนก็ตามหรือรพสตเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ที่จบจากแพทย์แผนไทยเข้าไปในขณะเดียวกันเรามองเรื่องของการพัฒนาคนที่จะใช้ประโยชน์จากความรู้เรื่ององค์ความรู้นี้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดในการขับเคลื่อนนะครับรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาอาชีพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสาขาแพทย์แผนไทยด้วยเช่นเดียวกัน
0: ครับผมพูดถึงหลักสูตรของเราครับมีความโดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างครับ
1: ตรงนี้นี่สำคัญมากนะครับของเราใช้เป็นหลักสูตรจริงๆเป็นหลักสูตรมาตรฐานของสภาการแพทย์แผนไทยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราจะมีบริบทที่แตกต่างจากที่อื่นก็คือเราใช้ภูมิปัญญาซึ่งเรามีหมอพื้นบ้านอยู่ภายในพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับนั้นก็ถอดองค์ความรู้ซึ่งไอ้ตัวองค์ความรู้ตรงนี้เนี่ยมีคุณค่ามหาศาลนะครับรวมไปถึงเรื่องของการบูรณาการกับส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในเชนของแพทย์แผนไทยนะครับผมยกตัวอย่างเรื่องของสมุนไพรเนี่ยของเราเนี่ยก็มีกลุ่มของเกษตรที่เขาดูแลเรื่องของการผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เชื่อมต่อมายังโรงงานผลิตสมุนไพรของเรานะครับซึ่งก็มีห้องแลบในการที่จะวิเคราะห์ คุณค่าทางยานะครับของวัตถุดิบและก็ผลิตภัณฑ์ด้วยในขณะเดียวกันเราก็มีการเชื่อมโยงการใช้จริงในโรงพยาบาลนะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นเชนที่ครบนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเกิดประโยชน
0: ์
1: ต่อชุมชนที่อยู่บริเวณจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงด้วยเช่นเดียวกันครับ
0: เด็กๆนักเรียนก็ได้รับประโยชน์ที่เพราะว่าเรามีตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเลย
1: ครับผม
0: พูดถึงรางวัลที่เราเคยได้รับมาบ้างแล้วครับ
1: จริงๆรางวัลก็น่าจะมีรางวัลได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็จะมีผมแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนของอาจารย์เนี่ยผมว่าในเชิงของนอกเหนือจากเป็นหมอแพทย์แผนไทยแล้วเนี่ยยังเป็นนักวิชาด้วยนะครับก็จะมีรางวัลที่เป็นเขาเรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญานะอนุสิทธิบัตรสิทธิบัตรต่างๆเนี่ยเราได้ค่อนข้างจะเยอะในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือเครื่องสำอางนะครับอันนี้คือส่วนของอาจารย์นะซึ่งรางวัลได้มากมายมากในส่วนของนักศึกษาเนี่ยผมยกตัวอย่างส่วนร้อนๆของมหกรรมสมุนไพร2000ของปี2525ของกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเนี่ยเราก็ได้รางวัลที่1และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ด้วยในเรื่องของอาหารที่เป็นในเชิงของสมุนไพรเชิงสุขภาพนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่รางวัลที่ทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษาได้รับมาในช่วงปีใหม่เนี่ยนะครับจริงๆก็มีรางวัลมากมายที่เราเคยได้รับมา
0: ครับ
1: ทั้งในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศนะครับ
0: ครับผมต้องบอกว่าของเราเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญเนาะในเรื่องของแพทย์แผนไทยแล้วก็สมุนไพรไทยอยากสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรบ้างครับว่านักเรียนเนี่ยที่เขามาเรียนเนี่ยเขาจะได้เรียนอะไรบ้างครับในตลอดหลักสูตรหรือว่าเรามีหลักสูตรระยะสั้นหรือว่าระยะยาวยังไงบ้างครับ
1: ครับจริงๆตัวหลักสูตรของแพทย์แผนไทยจะมีอยู่2ระบบนะครับระบบที่1คือระบบที่ได้ปริญญาตรงนี้อย่างที่เกริ่นไว้แล้วนะครับก็คือนักศึกษาก็จะเน้นในเชิงวิชาการนะครับแต่ว่าเราอาจจะแตกต่างอย่างอื่นเราปฏิบัติค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เน้นเพื่อจะไปรับราชการนะไปอยู่ในโรงพยาบาลเป็นหมอในโรงพยาบาลหรือในรพ.ศ.ต.นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนก็เป็นมาตรฐานนะครับในปีแรกๆก็อาจจะเรียนวิชาร่วมกับนักศึกษากลุ่มอื่นเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษากับเป็นการฝึกอยู่ร่วมกันนะครับก็จะเรียนวิชาศึกษาทั่วไปพวกนี้นะครับในปีที่สองก็จะเป็นเรื่องของปรีคลินิกก็จะเข้าบางวิชาก็จะเป็นวิชาพื้นฐานของทางด้านวิชาสุขภาพนะครับปีสามปีสี่ก็เป็นหมออันนี้ก็จะเรียนลงไปเฉพาะในศาสตร์ของแพทย์แผนไทยนะครับซึ่งเราเองบูรณาการกับสิ่งที่เราเตรียมไว้ค่อนข้างจะดีในเรื่องของการสนับสนุนการเรียนนะครับมีที่ฝึกงานนะครับไม่ว่าจะเป็นของเราเองที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้จัดไว้นะครับหรือข้างนอกที่เราทำมีเครือข่ายค่อนข้างจะ
0: แนบแน่นเรามีภาคีเครือข่าย
1: ภาคีเครือข่ายแนบแน่นนะครับแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังก็คือตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

0: สามารถไปประกอบอาชีพได้เช่นเดียวกันนะครับนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นสำคัญกับประเทศเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรามองก็คือณปัจจุบันเนี่ยถ้าเราใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยนะครับและก็มีสมุนไพรเข้ามาในระบบสาธารณสุขนะครับอันนี้ก็จะสิ่งที่เรามองอันแรกเลยก็คือการลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็จะผลิตยาสมุนไพรของเราเองหรือใช้คนในพื้นที่เนี่ยในการดูแลแบบองค์รวมเนี่ยนะครับก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการสร้างงานให้กับเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในพื้นที่นะครับตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้นในส่วนนี้นะการหมุนเวียนของเงินในส่วนนี้ก็คือการสร้าง GDP ของประเทศนั่นเองโดยที่เราเองไม่ต้องไปเสียเงินให้กับต่างประเทศนะครับในขณะอีกมิติหนึ่งก็คือการใช้แพทย์แผนไทยหรือยาสมุนไพรเนี่ยนะครับมีความปลอดภัยมากกว่ายาเคมีในปัจจุบันนะครับซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งกับคนที่มาบริการเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะการหลีกการเป็นโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรัง NCD ทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากการดูแลสุขภาพไม่ดีนะครับแล้วก็จำเป็นจะต้องใช้ยาต่างประเทศนะครับซึ่งก็อาจจะมีผลข้างเคียงมากกว่าการใช้ยาสมุนไพรครับ
1: ท่านรองครับนอกจากนี้นะครับเราได้มีการทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆยังไงบ้างครับ
0: ความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายนะครับระหว่างของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกนะครับจริงๆก็มีตั้งแต่ระดับประเทศระดับกรมนะครับตอนในช่วงแรกๆก็จะเป็นกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกที่มาช่วยขับเคลื่อนในเชิงของการรวบรวมภูมิปัญญาของแพทย์แผนไทยนะครับรวมไปถึงการช่วยสนับสนุนในการผลักดันให้เกิดหลักสูตรการแพทย์แผนไทยแล้วรวมไปถึงเรื่องของการยกระดับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยด้วยชิลการอันนี้ก็เป็นส่วนของกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะครับนอกจากนั้นก็จะมีของกรมส่งเสริมบริการสุขภาพนะครับซึ่งเราได้ใช้หลักสูตรระยะสั้นของทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยหลายหลักสูตรเอามาเปิดบริการให้กับบุคคลภายนอกที่มีความสนใจนะครับตลอดจนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาตินะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคคลที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศหรือต้องการไปเป็นผู้ประกอบการนะครับก็ใช้บริการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติได้นะครับนอกจากนั้นในระดับของพื้นที่นะครับที่สำคัญหน่วยงานสำคัญก็คือสสจ.นะครับ
1: ครับผม
0: สาธารณสุขจังหวัดนะครับที่ทุกคนที่เป็นท่านนายแพทย์สาธารณสุขเนี่ยท่านก็มาบูรณาการในการขับเคลื่อนแพทย์แผนไทยด้วยกับเรานะครับรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่อยู่บริการด้านสุขภาพนะครับอีกหน่วยงานหนึ่งที่ลืมไม่ได้ก็คืออบจ.นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็รพสต.ส่วนใหญ่ในจังหวัดก็ไปขึ้นตรงกับอบจ.เกือบหมดแล้วนะครับซึ่งการที่ขับเคลื่อนในเชิงของการดูแลสุขภาพแบบปฐมภูมิเนี่ยอาจจำเป็นต้องดูว่าแพทย์แผนไทยตอนนี้นี่น่าจะมีความสำคัญสูงสุดนะครับการพัฒนาบุคลากรในเชิงของการเป็นหมอในโรงพยาบาลรพสต.นะครับรวมไปถึงเรื่องของการขับเคลื่อนคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยอย่างเช่นอสม.ต่างๆเนี่ยก็ได้เข้ามาอบรมหรือบางท่านก็อาจจะเข้ามาเรียนต่อในระดับปริญญาตรีนะครับกลับไปทำงานในพื้นที่ได้มากขึ้น
1: สุดท้ายนี้ครับอยากให้ท่านรองเนี่ยฝากถึงน้องๆที่ชมรายการหรือคนที่สนใจเข้ามาเรียนหลักสูตรแพทย์แผนไทยครับ
0: ครับก็เชิญชวนน้องๆนะครับที่อยู่ในระดับชั้นมัธยมหรือว่าเทียบเท่านะครับสาขาการแพทย์แผนไทยณปัจจุบันมีความนิยมเป็นอย่างยิ่งนะครับและตลาดแรงงานค่อนข้างหมอนะครับที่จะอยู่ในโรงพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลภาครัฐหรือเอกชนก็ตามหรือรพสต.ตอนนี้นี่เข้าใจว่าทางรัฐบาลให้ความสำคัญและเปิดตำแหน่งเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้เราได้ทำงานอย่างที่เราต้องการนะครับอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากการเป็นหมออยู่ในโรงพยาบาลแล้วนะครับเราอาจจะ สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือไปทำธุรกิจส่วนตัวได้นะครับหรือจะเป็นอาชีพอื่นนะครับซึ่งเนื่องจากแพทย์แผนไทยเป็นนักวิชาด้วยนะครับอาจจะไปในสายทางวิชาการเป็นนักวิจัยหรือไปเป็นอาจารย์ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกัน
1: ครับครับครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานต้องขอคุณท่านรองมาครับ ที่มาเล
2: ่
1: าเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ให้ฟังครับ
2: ครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือเรื่องราวเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราในช่วงหน้านะครับเราไปติดตามรับชมเรื่องราวอื่นๆกันต่อครับ

ค่ะสำหรับกระบวนการที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครหลักสูตรการแพทย์แผนไทยได้มีการเพิ่มเติมจากกระบวนการเรียนการสอนตามปกตินะคะในส่วนของรายวิชาเภสัชกรรมไทยเราก็ได้มีการนำองค์ความรู้ในเรื่องของการผลิตยาในกระบวนการ GMP หรือ Good Manufacturing Practice นะคะเข้ามาสอนนักศึกษาให้มีการฝึกปฏิบัติให้ เกิดทักษะในการผลิตยาสมุนไพรให้ถูกต้องและมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะคะโดยนักศึกษาก็จะได้รับทักษะเหล่านี้นะคะแล้วก็จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการการปฏิบัติงานในอนาคตต่อไปค่ะสมุนไพรไทยที่มีการนำมาใช้ตามหลักการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะมีบทบาทในอนาคตได้ค่อนข้างมากนะคะเนื่องจากว่าณปัจจุบันรัฐบาลไทยเนี่ยก็ได้มีการสนับสนุนให้มีการใช้ยาสมุนไพรมากยิ่งขึ้นในกลุ่มโรคต่างๆทั้งเป็นโรคที่เจ็บป่วยเล็กน้อยและโรคเรื้อรังที่มีประชาชนประสบปัญหาในเรื่องของความเจ็บป่วยอยู่ค่อนข้างมากในปัจจุบันนะคะในอนาคตเนี่ยก็เลยมองว่าสมุนไพรไทยก็จะมีบทบาทเข้ามามากยิ่งขึ้นแล้วก็จะมีมูลค่าในการใช้มากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งมันก็จะเป็นข้อดีเพราะว่าก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประเทศในการที่จะนำเข้ายาจากต่างประเทศนะคะแต่สิ่งสำคัญอีกสิ่งนึงที่เราควรจะทำเนี่ยก็คือเราจะต้องให้ความรู้กับประชาชนให้ใช้ยาสมุนไพรได้อย่างถูกต้องนะคะซึ่งมันก็จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในการใช้ยาสมุนไพรมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: วัสดีครับผมนายณทัศน์ทองสันทัศน์นะครับนักศึกษาชั้นปีที่3ครับผม
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปัญจาชัยศรีค่ะนักศึกษาชั้นปีที่3ค่ะ
0: จากที่เรียนมา2ปีนะครับตอนนี้ก็อยู่ชั้นปีที่3นะครับก็จะได้ทั้งหมด4ด้านเลยก็คือ1ทางด้านของเภสัชกรรมไทยของเราก็ได้ไปฝึกประสบการณ์จริงที่โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการตรวจคัดกรองคนป่วยเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีการออกค่ายอาสาที่เกี่ยวกับสุขภาพทั้งหมดเลยก็จะเป็นอย่างวัดโนนหัวช้างก็จะไปให้การดูแลสุขภาพเบื้องต้นการทำฤาษีดัดตนนะฮะแล้วก็ที่วัดคำประมงก็จะไปออกค่ายเหมือนกันก็จะเป็นเรื่องของดูแลสุขภาพเบื้องต้นเหมือนกันส่วนในเรื่องของการเวชกรรมไทยของเราก็จะมีสวนสมุนไพร72พรรษาที่อยู่ในคณะของเราก็จะมีสมุนไพรให้ศึกษาแล้วก็จะมีการเก็บสมุนไพรที่เทือกเขาภูพานเราตัวนี้ก็ได้ไปเก็บสมุนไพรเองแล้วก็จะมีการผลิตยาแคปซูลผงฟ้าทลายโจรแคปซูลขมิ้นชันที่โรงงานที่ได้ GMP ของเราเองที่อยู่ในคณะเลยแล้วก็จะมีโรงผลิตยาตรงนี้ก็จะมีการผลิตยาสมุนไพรอย่างลูกประคบยาหม่องแล้วก็เป็นครีมนวดหมักเมานะครับก็ผลิตที่ตรงโรงผลิตยาเหมือนกันคือหลักๆเลยก็คือเรื่องของงานประจำก่อนนะกันนะครับผมก็คือเรื่องของทำงานที่โรงพยาบาลหรือว่ารพสตแล้วก็งานเสริมก็จะเป็นในเรื่องของการเปิดคลินิกที่เป็นแพทย์แผนไทยครบวงจรนะครับตัวนี
1: ้หลักๆของดิฉันก็เหมือนกันค่ะที่ว่าหลักๆก็คือทำงานที่โรงพยาบาลหรือรพสตค่ะส่วนงานรองก็คือการเปิดคลินิกหรืออาจจะมีอาชีพเสริมในการส่งสมุนไพรออกนอกประเทศอย่างเงี้ยค่ะเพื่อต่อยอดให้สมุนไพรไทยค่ะ
0: ก็อยากฝากถึงน้องๆนะครับว่าอยากจะให้แพทย์แผนไทยมทล.อีสานสกลนครเป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่นี่มีความพร้อมทุกอย่างทุกด้านอาจารย์ทุกท่านก็คือจะเป็นอาจารย์ที่มีความพร้อมความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทุกคนเลยแล้วก็จะมีเครื่องมือมีห้องแลบห้องวิจัยที่ทันสมัยนะครับและอีกอย่างก็คือเรามีอาจารย์ใหญ่ที่ไว้เรียนอนาโตมีหรือว่าเรียนกายวิภาคโดยตรงเลย
1: พวกหนูก็หวังว่าน้องๆจะมาเป็นครอบครัวแพทย์แผนไทยด้วยกันที่มทล.อีสานสกลนครด้วยกันนะคะ
2: ผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีในวันนี้นะครับกับเรื่องราวของหลักสูตรนะครับการแพทย์แผนไทยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครนะครับที่มุ่งเน้นให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้นะครับทั้งในห้องเรียนรวมถึงการปฏิบัติงานจริงครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีทุกคนต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: มาดูนี่หน่อยเงินในธนาคารฉันไม่ได้ซื้ออะไรเนี่ยมันออกไปได้ไงนี่หกหมื่นนี่พ
1: ่อโอ้ยังที่ต้องไปถามแบงค์แล้ว
0: ฉันไม่ได้ซื้ออะไรเลยไม่ได้กดอะไรเลย
1: ต้องไปถามแล้วว่าเงินหายไปได้ยังไงไม่ได้ซื้อของ
0: ไม่ได้ซื้อ
1: แต่ของพ่อก็มีเหมือนกันนะเนี่ยเพิ่งซื้อสั่งซื้อของไอ้ลำโพงบลูทูธแล้วราคาตั้งเกือบหมื่นนี่ได้กล่องนี่มาแบบเดี๋ยวไปเรื่องแม่ก่อนทั้งนั้นนะ
0: ไปธนาคารต้องไปธนาคารวิธีที่จะป้องกันไม่ให้โดนดูดเงินหรือแฮกบัญชีธนาคารของเราง่ายๆคือถ้ามีลิงก์แปลกปลอมหรือแปลกๆเข้ามาโดยเฉพาะมีคำว่าฟรีหรือให้ฟรีอย่างเงี้ยอย่าได้กดเข้าไปค่ะเพราะของฟรีไม่มีในโลกแล้วก็อีกวิธีนึงแอปธนาคารต่างๆเราสามารถจำกัดวงเงินได้ถ้าเราจำเป็นจะต้องใช้เยอะเราก็ขยายวงเงินเองได้มันง่ายแต่ป้องกันไว้ก่อนก็คือจำกัดวงเงินในแต่ละวันที่เราจะใช้ค่ะ
1: การซื้อของออนไลน์ที่จะไม่ต้องให้เขาหลอกเราได้คือหมายว่าเราต้องดูจากบริษัทที่เราเชื่อถือได้และจากแอปที่เรามั่นใจได้ว่านี่ไม่หลอกเราแน่นอนส่วนเวลาเขาส่งของมาถึงบ้านเนี่ยให้เราแกะดูก่อนแกะดูก่อนที่เราจะชำระเงินเพราะว่าคนที่มาส่งเขาก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเราเราต้องให้เขาสบายใจทั้งสองฝ่ายเสร็จแล้วเราค่อยชำระเงินมันจะได้ไม่มีปัญหาทีหลัง
2: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคร้ายแรงที่ขาดชีวิตคนใด 100% ถ้าเป็นแล้วบ่มีทางรักษาแค่ถือกัดถือควรหรือว่าเลียบริเวณที่มีแผลกระเสียงติดเสื่อได้ทันทีป้องกันได้แค่เฮาต้องรู้จักระวังและบ่ประมาทจำง่ายๆกับคาถาหาย่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1. อย่าแย่อย่าไปแย่หรือว่ากวนให้สุนัขโมโห 2. อย่าเหยียบอย่าเหยียบหางหัวโตหรือว่าเฮ็ดให้สัตว์ตกใจ 3. อย่าแย่ถ้าสุนัขกัดกันอย่าเข้าไปแยบด้วยมือเปล่า 4. อย่าหยิบอย่าหยิบของเล่นหรือว่าซ่านเข่าขณะที่มันกำลังกินและ 5. อย่ายุ่งอย่าเข้าใกล้สุนัขจรจัดหรือสุนัขที่บ่ฮู้จักและถ้าถือกัดหรือถือข่วนแม้แต่เพียงนิดเดียวเฝ้าไปล้างแผลทันทีด้วยน้ำสะอาดและสบู่และเฝ้าไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนอย่ารอให้สายเกินไปโรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ด้วยคาถาหาย่อระวังไว้บ่อเสี่ยงตาย

เคยไหมที่ต้องนั่งปวดหัวกับการรับข่าวสารในทุกๆวันมีข้อมูลจำนวนไม่น้อยที่ไม่เป็นมิตรNo! No! No!

0: รู้ตัวอีกทีคุณก็กลายเป็นเหยื่อ
1: ห้าข้อที่ผมอยากจะชวนคุยนะครับข้อแรกก็คือว่า1เมื่อเราดูสื่อนะครับให้ดูว่าใครเป็นคนสร้างสื่อนั้นนะครับข้อแรกใครเป็นเจ้าของสื่อนะครับเขาสร้างสื่อนั้นเขาต้องการอะไรเขาเป็นผู้ประกอบการเขาเป็นนายทุนเขาเป็นนักวิชาการหรือเขาเป็นใครข้อที่2นะครับดูว่ารูปแบบนะครับหรือสารหรือเมสเซจในเนื้อหาของสื่อนั้นเนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็ที่3นะครับดูว่าสื่อนั้นเขากําลังบอกอะไรหรือต้องการอะไรจากเราข้อที่4ก็คือว่าทัศนคติค่านิยมสิ่งที่มันแฝงมากกว่าสื่อที่เขาสะท้อนออกไปคืออะไรแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับให้เราตั้งคำถามหนักๆเลยครับว่าเมื่อเสพสื่อนี้แล้วนะครับดูสื่อนี้แล้วเผยแพร่สื่อนี้แล้วเนี่ยมันเกิดผลอะไรตามมากับตัวเราหรือสังคมหรือไม่นะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากการใช้สื่อแล้วก็เปิดรับสื่อครับ
2: หวังว่างานรอบนี้คงไม่มีปัญหานะครับคุณตำรวจ
3: แน่นอนอยู่แล้วครับเสียเชื่อมือผมได้เลยครับ
2: นี่เป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆจากผมครับลองเช็คดูก่อนก็ได้นะครับผม
3: ว่าไม่จำเป็นหรอกครับผมเชื่อใจเสียอยู่แล้ว
2: หวังว่าเราคงมีโอกาสร่วมงานกันอีกนะครับคุณตำรวจ
3: แน่นอนครับผม
4: ครับนายผมได้หลักฐานมัดตัวเสียบังเรียบร้อยแล้วครับงานนี้มันไม่รอดแน่
5: ขณะนี้ตำรวจได้เข้าจับกุมเสียบังผู้มีอิทธิพลในคดีติดสินบนเจ้าพนักงานสร้างแรงกระเพื่อมให้ทุกฝ่ายหันมาตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น
6: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
7: พ่อผมโดนแฮก
8: พ
9: ่อคุณปักพวงระเบิด
10: ขอโทษนะคุณรู้เงี้ยใช้ของแทนแต่แรกก็ดีอ่ะ
11: เปลี่ยนโปรเจกต์จากปังเป็นผังเพราะซอฟต์แวร์ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
12: ใช้สินค้าปลอมเอาสุขภาพและทรัพย์สินมาเสี่ยงภัยขายสินค้าปลอมเอาชีวิตมาเสี่ยงคุกของปลอมของเถื่อนประหยัดหลักร้อยอาจเสียหายหลักล้าน

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้หลายจังหวัดราคาผักแพงขึ้นนะครับเพราะว่าฝนตกหนักและน้ำท่วมกระทบแหล่งปลูกผักและผลผลิตในหลายพื้นที่ครับบางแห่งผลผลิตเสียหายปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลงครับโดยเฉพาะผักใบเสียหายง่ายจากฝนที่ตกต่อเนื่องครับผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจราคาผักที่ตลาดสดบ่อนไก่ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับคุณผู้ชมพบว่าผักหลายชนิดที่ด้านปรับขึ้นราคาครับเฉลี่ยกิโลกรัมละ10ถึง20บาทเช่นผักกวางตุ้งกิโลกรัมละ60ถึง70บาทคะน้ากิโลกรัมละ50ถึง60บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ60ถึง90บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ70บาทต้นหอมนะกิโลกรัมละ90ถึง100บาทครับผักที่ปรับขึ้นราคาส่วนใหญ่เป็นผักประเภทกินใบภาคเหนือเช่นจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตากรวมถึงผักบางอย่างที่นำเข้าเจไม่ได้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาผักแพงขึ้นนะครับสาเหตุหลักคือน้ำท่วมและต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้นครับทางร้านพยายามตรึงราคาไว้ให้นานที่สุดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากนักแต่ช่วงนี้ยอดขายลดลงเพราะราคาผักแพงขึ้นทำให้ประชาชนบางส่วนลดปริมาณการซื้อครับหรือว่าเลือกซื้อเท่าที่จำเป็นหากสถานการณ์น้ำกลับสู่ภาวะปกติผลผลิตกลับสู่เข้าตลาดตามเดิมพ่อค้าแม่ค้าเขาก็คาดการณ์ว่าราคาผักน่าจะปรับลดลงตามกลไกตลาดครับเช่นเดียวกับตลาดสดเทศบาลเมืองปัตตานีที่อำเภอเมืองปัตตานีผักหลายชนิดปรับราคาสูงขึ้นครับโดยเฉพาะผักใบหลังจากน้ำในหลายจังหวัดท่วมนะครับส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผักที่เข้าสู่ตลาดแม่ค้าผักตลาดสดเทศบาลเมืองปัตตานีบอกว่านอกจากน้ำท่วมแล้วแปลงผักที่น้ำไม่ท่วมก็ประสบปัญหาผลผลิตเติบโตไม่ทันต่อความต้องการของตลาดครับเพราะปริมาณผักที่ยังส่งมาตลาดนั้นลดลงทำให้ผักหลายชนิดขึ้นราคาเกือบ2เท่าเลยนะครับเช่นผักกวางตุ้งจากเดิมเนี่ยกิโลกรัมละ25บาทปรับเป็น80บาทกะหล่ำปลีปรับขึ้น4เท่าคุณผู้ชมครับที่ปัตตานีจากเดิมเนี่ยกิโลกรัมละ20บาทขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ80บาทครับต้นหอมผักชีปรับขึ้น2เท่าจากเดิมกิโลกรัมละ80บาทขึ้นมาเป็น160บาทและชนิดอื่นๆ10ถึง80บาททำให้พ่อค้าแม่ค้าต้องอธิบายให้ลูกค้าของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณผักที่เข้าสู่ตลาดลดลงรวมถึงค่าขนส่งที่สูงขึ้นด้วยครับแม่ค้าบางคนเนี่ยสะท้อนในมุมมองของคนขายนะครับว่าของแพงผักแพงไม่ได้หมายความว่าแม่ค้าจะมีกำไรมากขึ้นครับเพราะผู้บริโภคจะซื้อน้อยลงโดยเฉพาะอาชีพขายผักได้กำไรประมาณกิโลกรัมละ 5-10 บาทหากขายไม่หมดก็มีความเสี่ยงที่ผักจะเน่าเสียและขาดทุนได้และคาดว่าเทศกาลกินเจความต้องการผักสดจะเพิ่มขึ้นและอาจทำให้ราคาผักปรับสูงขึ้นไปอีกครับ
1: ต้นทุนเป็นไงบ้างราคาผักตอนนี
2: ้ทุนเยอะเป็ดทุนเยอะขายไม่ได้ของแพงเกินเนี่ยผักคะน้า50บาทนี่70บาทขึ้นความต้อง80
3: เออราคาดีวันนี้มีตัว
2: เออ2เท่าเลยขึ้นนี่ขายไม่ได้เลยไม่ออกปกติขายวันละ20โลวันนี้10ตรงนี้10โล2เท่าเลยค่ะ
1: แล้วนี่ใกล้จะเข้าเทศกาลกินเจเนี่ยครับ
2: ที่กองแพงขึ้นนี่
0: ส่วนที่ตลาดสดศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีคุณผู้ชมครับที่ศรีราชาเนี่ยผักเกือบทุกชนิดปรับขึ้นราคาประมาณ 2-3 เท่าครับเช่นผักกวางตุ้งเนี่ยจากเดิมกิโลกรัมละ30บาทขึ้นมาเป็น90บาทครับคะน้าจาก30บาทก็เป็น80บาทผักบุ้งจีนจาก35บาทขึ้นมาเป็น140เป็น220บาทและใบกะเพราใบโหระพาปรับขึ้น3เท่าเลยครับจากกิโลกรัมละ60บาทเป็น180บาทครับ
4: ทุกอย่างขึ้นหมดเพราะว่าน้ำท่วมฝนตกแล้วก็ท่วมเยอะมากโดยเฉพาะกะเพราหัวกะพราฮะโลนึงเกือบ200แล้วปีนี้เป็นประวัติการณ์นะครับมันแพงจริงๆกินเจปีนี้พี่รับประกันได้ว่าผักแพงมากถ้าเคยยังได้ก็ไปใช้พวกกะหล่ำปีพวกกระดาษขาว
5: เดี๋ยวนี้ลงมา
4: โอเ ราะว่าพวกนี้มันไม่น้ำไม่พวกท่วมไม่ถึงนะมันก็จะราคาก็จะลงมาหน่อยแต่พวกผักบุ้งตีนพวกกะเพราหัวกะพราอะไรพวกเนี้ยแพงแน่นอนฮะไม่ลงตอนนี้ผักตอนนี้ราคาขายมันสูงจัดแล้วก็ขายไม่ค่อยได้ฮะขายได้น้อยมากจากที่เราเคยขายได้วันหนึ่งประมาณตันฝาลบกับ2ตันตอนนี้ยังไม่ถึงตันเลยครับผักลดไปเยอะครับเพราะว่าอีกอย่างนึงก็คือกำลังคนซื้อน้อยอันที่2ก็คือราคาขึ้นสูงมากคนก็หันไปกินอย่างอื่นกันเยอะหมู

0: ณผู้ชมครับพ่อค้าแม่ค้าหลายพื้นที่สะท้อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้คือราคาผักสูงขึ้นตลาดไม่คึกคักและลูกค้าจับจ่ายน้อยลงครับอยากให้ภาครัฐควบคุมดูแลสินค้าให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงครับแม้สถานการณ์น้ำท่วมจะเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ปริมาณผักลดลงและราคาผักแพงกว่าช่วงปกติแต่ผักบางชนิดปรับราคาสูงเกินการคาดการบางชนิดปรับขึ้น 3-4 เท่าทำให้พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยและผู้ซื้อไม่ทราบกลไกการตลาดที่แท้จริงครับข้อมูลราคาผักที่ตลาดไทยตลาดขายส่งขนาดใหญ่จังหวัดปทุมธานีณวันที่7ตุลาคมพบว่าผักชีเนี่ยกิโลกรัมละประมาณ190บาทต้นหอมกิโลกรัมละ125บาทครับและคะน้ากิโลกรัมละ65บาทกรมการค้าภายในระบุนะครับว่าฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั้งภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้ผักเข้าสู่ตลาดลดลงครับโดยเฉพาะผักใบขณะที่การขนส่งก็ใช้เวลานานขึ้นกระทบทั้งปริมาณและคุณภาพของสินค้าขณะนี้กรมการค้าภายในเร่งเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดกลางทั้งตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองจังหวัดปทุมธานีกระทบต่อภาระค่าครองชีพของประชาชนครับหลายหน่วยงานลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดครับบางแห่งแม้น้ำเริ่มลดลงแต่ประชาชนยังเดือดร้อนนะครับเช่นจังหวัดชัยนาทและสิงห์บุรีครับนายวราดิศรอ่อนนุชผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีลงพื้นที่เยี่ยมและมอบสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีครับรวมถึงมอบอาหารสำหรับสุนัขและแมวที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีบอกว่าทางจังหวัดและท้องถิ่นได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะการจัดหาอาหารระยะแรกทางอบต.ชีน้ำร้ายจัดอาหารกลางวันช่วยผู้ประสบภัยจากนั้นส่งต่อให้สภากาชาดและทางอำเภออินบุรีดำเนินการดูแลอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดสรรเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดโอนไปยังอำเภอเพื่อจัดทำอาหารปรุงสุกช่วยผู้ประสบภัยผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเน้นย้ำให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันครับหากพบปัญหาขาดแคลนอาหารยารักษาโรคหรือว่ามีกรณีเร่งด่วนขอให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนายกเทศมนตรีและนายกอบต.ในพื้นที่ได้ทันทีเพื่อช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงส่วนการแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวจังหวัดสิงห์บุรีประสานกรมชลประทานกับกรมโยธาธิการและผังเมืองวางแผนจัดทำโครงการผนังกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจและออกแบบนะครับตั้งเป้าดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามแผนเนี่ยภายในปี2575ครับส่วนที่จังหวัดชัยนาทคุณผู้ชมครับแม้หลายพื้นที่น้ำเริ่มลดลงแต่ยังมีประชาชนได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องครับเช่นตำบลมักขามเท่าอำเภอวัดสิงห์เหล่ากาชาดจังหวัดน่านมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยในช่วงที่หลายครอบครัวเดือดร้อนจากน้ำท่วมครับและบางครอบครัวอยู่ระหว่างฟื้นฟูบ้านเน้นการนำสิ่งของจำเป็นเข้าถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทมีทั้งสภาพพื้นที่ที่น้ำยังท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและบางพื้นที่น้ำก็เริ่มลดลงนะครับทางอำเภอได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยด้วยครับ
1: ตอนนี้นะครับสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอวัดสิงห์นะครับก็เริ่มคลี่คลายนะครับจากปัญหาปริมาณน้ำฝนนะครับน้ำไหลหลากนะครับส่วนในเรื่องของการท่วมชุมชนตรงนี้ก็เริ่มคลี่คลายลงไปมากแล้วนะครับในพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติในบ้านเรือนโดยภาพรวมของอำเภอนะครับก็โดยประมาณคือประมาณ500กว่าหลังคาเรือนนะครับที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือตามนโยบายของรัฐบาลนะครับส่วนพืชสวนไร่นานะครับพื้นที่ทางการเกษตรก็โดยประมาณอยู่ประมาณที่ 14,000 ไร่นะครับแต่ก็เป็นการคาดการณ์นะครับเดี๋ยวก็จะมีคณะกรรมการลงไปตรวจดูอีกครั้งนึงว่ามีความเสียหายจริงๆนะครับที่ไม่สามารถฟื้นฟูได้เนี่ยเท่าไหร่เพื่อเราจะได้เอาตรงนี้มาเป็นข้อมูลและนำการช่วยเหลือของรัฐบาลเข้ามา
0: ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีนายสิทธิชัยเทพภูษา

0: รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีรับมอบยาอาหารสัตว์พระราชทานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเกือบ200คนในพื้นที่หมู่6ตำบล16หมู่บ้านครับซึ่งมีสัตว์เลี้ยงได้รับผลกระทบกว่า 2,400 ตัวยาอาหารสัตว์พระราชทานมีจำนวน550ฟอนครับคุณผู้ชมน้ำหนักรวม11ตันหรือว่า 11,000 กิโลกรัมครับจะนำไปแจกจ่ายเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อใช้เป็นเสบียงอาหารสัตว์และบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครับครับสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาบางพื้นที่สถานการณ์มีแนวโน้มคลี่คลาย
1: ที่ขณะนี้เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นหลังจากที่ฝนหยุดตกมาประมาณ 2-3 วันประมาณ50เซนติเมตรทำให้ชาวบ้านบางส่วนเริ่มเตรียมทยอยขนย้ายข้าวของกลับเข้าบ้านหลังจากต้องมาพักอาศัยอยู่ริมถนนมาหลายวันครับอย่างไรก็ตามพื้นที่ด้านในที่อยู่ติดริมน้ำยังคงมีน้ำท่วมขังในระดับสูงทำให้บางครัวเรือนไม่สามารถกลับเข้าไปพักอาศัยได้และยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งวันนี้ทีมข่าวของเราครับได้พูดคุยกับกำนันตำบลตลุกถึงสถานการณ์น้ำล่าสุดรวมถึงการเตรียมความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ครับ
2: ก็ที่ท่วมเยอะจริงๆนะสี่หมู่บ้านนะสี่หมู่บ้านสี่หมู่เลยหมู่หนึ่งก็ท่วมเยอะหมู่สองหมู่สามหมู่สี่และที่ท่วมเล็กท่วมน้องชายตะลิ่งนี่ก็มีทับทุกหมู่ที่มีไม่ท่วมอยู่หมู่เดียวก็คือหมู่สิบลดเรื่อยๆค่อยๆน้ำค่อยๆลดลงอีกสัก 2-3 วันเนี่ยถ้าไม่มีฝนตกนะก็สภาพน้ำก็จะปกติแหละตอนนี้สถานการณ์น้ำอ่ะริมแม่น้ำอ่ะเข้าได้หมดแหละเข้าได้หมดหลายหน่วยงานทั้งพมจ.เมื่อวานนี้ก็ทั้งผู้ว่าก็ลงมาละลงพื้นที่อยู
1: ่แม้สถานการณ์น้ำจะเริ่มที่ดีจากระดับน้ำที่ลดลงนะครับแต่หลายครอบครัวเองยังคงต้องใช้ชีวิตท่ามกลางข้อจำกัดและรอให้พื้นที่โดยรอบนั้นแห้งและปลอดภัยก่อนจะกลับเข้าไปพักอาศัยได้ตามปกติครับ
3: น้ำเข้าวันที่2ติดนั่นแหละยายโอ้โหระบมหมดเลยแข้งขาบองกวงนี้นะนะก็ตั้ง76แล้วอ่ะเดินขึ้นอะไรลงอะไรก็ลำบากเนี่ยขอบคุณนะที่มาช่วยเหลือนะลำบากเนี่ยตอนนี้ไก่ตายไป 5-6 ตัวแล้วขนาดน้ำน้อยๆนะเนี่ยบักลุยอะไรลุยป่าลุยอะไรอ่ะพอน้ำมันน้อยเรือก็พายไม่ได้เราก็ต้องลุยอ่ะลุยไปหาไก่ลุยอะไรอ่ะลำบากจริงเนี่ย
4: ก็ลำบากมากค่ะหนูมีลูกอ่อนขวบ6เดือนนะคะแล้วก็น้ำเข้าพื้นที่บ้านก็จะอยู่ไม่ได้หนูก็จะอพยพมาอยู่หลังถนนวันแรกก็ยังไม่มีเต็นท์ไม่มีอะไรก็คือมันร้อนมากแดดออกแล้วก็โทรได้กำนันสารวัตร2คนสารวัตรบอยกับสารวัตรแต่ติดต่อเอาเต็นท์มาลงให้ทุกอย่างฟรีหมดค่ะก็มีหน่วยงานเทศบาลนายกพวกอะไรก็ขี่รถดูแลเอาเต็นท์มาลงให้ว่าได้เต็นท์หรือยังอะไรจ้ะแล้วก็เอาส้วมมาลงให้แต่ก็ต้องทำกันเองจ้ะ
1: สรุปภาพรวมในพื้นที่ตำบลตลุกนะครับขณะนี้หลายพื้นที่ระดับน้ำนั้นลดลงแล้วหลังจากฝนที่หยุดตกลงขณะที่ประชาชนบางส่วนเริ่มทยอยขนย้ายสิ่งของเข้ากลับบ้านแต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณริมน้ำยังคงมีน้ำท่วมขังแล้วก็ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องซึ่งหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นก็ยังคงนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะครัวเรือนที่ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้และกลุ่มเปราะบางรวมถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนนั้นสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดครับส่วนสถานการณ์น้ำภาพรวมทั้งจังหวัดของจังหวัดชัยนาทนะครับช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกาที่ผ่านมาเขื่อนเจ้าพระยาได้ทำการปรับลดการระบายน้ำจากเดิม 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับพื้นที่ลุ่มต่ำก็เรียกว่าต้องติดตามสถานการณ์และข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเนื่องจากบางส่วนครับยังมีน้ำท่วมขังและต้องใช้เวลาในการระบายน้ำออกจากพื้นที่นะครับและนี่ก็คือข้อมูลอัปเดตล่าสุดนะครับในพื้นที่ตำบลตลุกอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทผมภาคภูมิพนาภักดีทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงานครับ
0: ครับขอบคุณคุณภาคภูมินะครับรายงานจากอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทนะครับ NBT ทั่วไทยพักสักครู่กับช่วงหน้ากลับมาติดตามหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยกันครับเดี๋ยวมาครับ

ท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: คุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับคุณผู้ชมครับที่จังหวัดสุรินทร์พายุฝนและลมกระโชกแรงทําให้หลังคาและเพดานอาคารเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3ที่อําเภอปราสาทซึ่งเป็นโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนพังเสียหายครับขณะที่กองพันทหารราบที่24ส่งกําลังพลเข้าไปช่วยซ่อมแซมจุดที่เสียหายนี่เป็นสภาพความเสียหายภายในอาคารเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3ตําบลโคกสะอาดอําเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับหลังถูกพายุฝนจนเพดานอาคารเรียนเสียหายและโครงสร้างไม้ยังถูกปลวกกัดกินจนพังถล่มเมื่อสัปดาห์ก่อนกองพันฐานราบที่24กรมฐานราบที่24หรือว่าฐานบุสะอางได้ส่งทหารไป20นายครับลงพื้นที่เก็บกวาดซากเพดานอาคารเรียนรวมถึงซ่อมแซมหลุมหลบภัยของโรงเรียนที่เสียหายจากพายุด้วยครับ
1: ซึ่งเหตุการณ์ที่ล่าสุดนะครับเจอปลวกถล่มบนหลังคาฝ้าเพดานซึ่งเป็นรูปแบบโครงสร้างคานไม้นะครับแล้วมีปลวกแล้วทำให้ฝ้าถล่มลงมานะครับโชคดีที่ในจุดวันนั้นไม่มีใครในห้องนะครับจึงอยากขอผู้ใหญ่ใจดีนะครับผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับที่ได้ทราบปัญหาเห็นปัญหาในจุดนี้ครับก็อยากให้ผู้ใหญ่ใจดีที่ทราบเรื่องนะครับช่วยสนับสนุนอุดหนุนงบประมาณในการจัดสร้างจับซ่อมแซมหรืองบประมาณการสร้างอาคารใหม่ให้เด็กๆนักเรียนโรงเรียนที่ผมสร้างตัวเองประสาท3ด้วยครับขอบคุณครับ
0: นายพานุวิทย์ภูลทรัพย์หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปบอกว่าทางโรงเรียนยังมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณสำหรับซ่อมแซมอาคารครับจึงต้องการขอรับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้เด็กเล็กสามารถกลับไปเรียนได้อย่างปลอดภัยผู้ที่ต้องการช่วยเหลือสามารถติดต่อสอบถามไปได้นะครับที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3อยู่ที่โรงเรียนอยู่ในพื้นที่ชายแดนนะครับแล้วก็เสียหายจากฝนตกลมกระโชกแรงแล้วก็บังเกอร์หรือว่าหลุมหลบภัยก็พังเสียหายด้วยครับปิดท้ายวันนี้ครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงต้นเดือนตุลาคมครับด้วยการจัดมหกัณฑ์เพื่อเพิ่มสีสันการท่องเที่ยวครับการจัดแสดงบอลลูนยักษ์หลายธานีสร้างความประทับใจแก่ประชาชนผู้ชมในงานมหกัณฑ์บอลลูนไฟล้านดวง2026โดยเฉพาะช่วงค่ำคุณผู้ชมครับบรรยากาศพื้นที่การจัดงานสว่างไสวสร้างบรรยากาศให้ประชาชนได้เดินชมงานและถ่ายภาพกันอย่างเต็มที่ครับเรียกได้ว่าบรรยากาศดีน่าไปเดินครับส่วนในงานมีร้านอาหารร้านค้าท้องถิ่นรวมถึงโซนจำหน่ายสินค้าและกิจกรรมความบันเทิงที่หลากหลายเช่นกันครับขณะที่ร้านค้าในงานส่วนใหญ่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับจึงเป็นอีกช่องทางที่ช่วยส่งเสริมการใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสให้ร้านค้าร้านอาหารมียอดขายเพิ่มขึ้นเป็นอีกงานหนึ่งนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จะดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เข้าไปจับจ่ายในพื้นที่และเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นได้ประชาสัมพันธ์สินค้าอาหารสร้างรายได้สู่ชุมชนงานมหกรรมบอลลูนไฟล้านดวง

2026จัดถึงวันที่13ตุลาคมนี้นะครับที่สหกรณ์สุราษฎร์ธานีครับและทั้งหมดนี้ขึ้นไปที่ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตคุณดำเกลี้ยงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ที่ยังคงอัดแน่นไปด้วยข่าวสารสาระบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาเดิมดีๆแบบนี้ค่ะแน่นอนค่ะวันนี้พอยังคงสวมใส่ชุดไทยสวยๆเพื่อร่วมลุ้นและเป็นการตอกย้ำว่าชุดไทยเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติที่สะท้อนอัตลักษณ์และความวิจิตรของวัฒนธรรมไทยผ่านงานช่างฝีมืออันทรงคุณค่าโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมตามที่ประเทศไทยได้เสนอชุดไทยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับทางยูเนสโกในปลายปีนี้ค่ะสำหรับชุดนี้เป็นชุดไทยจิตรดาหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบโดยตั้งชื่อตามพระตำหนักจิตรดาระโหฐานตัดเย็บด้วยผ้าไหมเกลี้ยงหรือยกดอกมีเสื้อแขนยาวเข้ารูปคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆและผ่าอกติดกระดุม5เม็ดคู่กับผ้าสิ้นยาวแบบป้ายหน้านิยมสวมใส่ในพิธีการช่วงเวลากลางวันเช่นงานวันเกิดงานรับรองอย่างเป็นทางการงานพิธีทางศาสนาหรือไปวัดทำบุญโดยไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยพรค่ะและข่าวแรกวันนี้ค่ะเริ่มด้วยภาพบรรยากาศสุดเข้มข้นการเวิร์กช็อปของน้องๆทั้ง36คนที่เตรียมไปประชันกันต่อในรอบรองชนะเลิศกับเวทีการประกวดร้องเพลงเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคังคั่งที่ซีซั่น3ก่อนลงสนามดวลไมค์กันต่อในวันเสาร์อาทิตย์นี้ค่ะ

จับไมค์ขึ้นมาร้องเพลงได้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะร้องเพลงเป็นกว่าจะก้าวมาเป็นนักร้องคุณภาพขึ้นแสดงบนเวทีมอบความสุขความจะลงใจให้แก่ผู้ชมผู้ฟังได้อย่างมั่นใจก็ต้องผ่านการฝึกฝนเตรียมตัวและเก็บชั่วโมงบินให้มากที่สุดเช่นเดียวกับอีกหนึ่งโครงการดีๆที่พร้อมปลุกปั้นศิลปินคุณภาพอย่างโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยสำนักงานพระคังคั่งที่ซีซั่น3ประจำปี2569ที่ก็ได้นำน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกระดับภูมิภาคใน3ประเภทคือลูกกรุงลูกทุ่งและไทยร่วมสมัยทั้ง36คนมาเวิร์กช็อปเป็นเวลา5วันเต็มตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9ตุลาคมที่นิทรรศรัตนโกสินทร์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นเวทีชิงตำแหน่งแชมป์ประจำปีนี้ซึ่งน้องๆแต่ละคนก็ได้เรียนรู้ทฤษฎีเบื้องต้นและฝึกปฏิบัติพื้นฐานการร้องเพลงโดยมีครูเจี๊ยบนนทิยาจิวบางป่าศิลปินคุณภาพผู้คร่ำวอร์ดอยู่บนถนนสายดนตรีที่มีผลงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังมาถ่ายทอดเทคนิครวมถึงวิธีการเปล่งเสียงที่ถูกต้องให้น้องๆแต่ละคนแบบที่มีออกมาให้ได้มากที่สุดเรียกได้ว่าโชว์จุดเด่นเน้นจุดพิเศษไม่ได้ไม่ดีไม่ปล่อยผ่านเลยล่ะค่ะ

0: และหลังจากเวิร์กช็อปแล้วในวันเสาร์และอาทิตย์ที่10และ11ตุลาคมนี้น้องๆผู้เข้าประกวดทั้ง36คนก็จะประชันเสียงร้องและแข่งขันในรอบรองชนะเลิศกันต่อที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าคุณผู้ชมก็ไปร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจกันได้นะคะและมาร่วมลุ้นกันว่าใครจะเป็นแชมป์เวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยคนต่อไปค่ะจากงานประกวดร้องเพลงค่ะเปลี่ยนมาที่เรื่องของภาพยนตร์กันบ้างที่ไม่ใช่แค่ถูกใจคอหนังอย่างเดียวนะคะแต่ยังถูกใจแฟนบอลอีกด้วยกับหนังสร้างแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งจากชีวิตจริงของอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐโค้ชผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของใครหลายๆคนค่ะซึ่งก็เตรียมเข้าฉายพรุ่งนี้เป็นวันแรกค่ะ
1: รถสองแถวเก่าๆผู้หอบหัวใจที่เปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นของบรรดาไอ้หนูมามืดผู้ลมยักษ์หักปากกาเซียนจากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวที่มีโค้ชครูผู้สร้างเป็นดังเข็มทิศพาไปสุดในทุกสนามค่ะและสร้างปรากฏการณ์ระดับประเทศให้กับวงการลูกหนังขาสั้นไทยและพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะคะว่ารถคนหมูแต่คนไม่หมูอย่างที่คิดจากแรงบันดาลใจในสนามวันนั้นสู่แรงบันดาลใจในโรงภาพยนตร์วันนี้ในเดอะโค้ชรถขนฝันค่ะ
2: จากแรงผลักดันและความฝันอันแรงกล้าในสนามหญ้าวันนั้นสู่ภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจในโรงภาพยนตร์วันนี้สำหรับภาพยนตร์ที่เชื่อว่าหลายคนไม่เฉพาะแฟนลูกหนังรอคอยอย่าง The Coach รถขนฝัน The Coach of Dreams ที่ได้เริ่มเปิดตัวพร้อมจัดฉายรอบกาล่าพรีเมียร์ไปแล้วซึ่งก็คึกคักไปด้วยแฟนๆที่ไปรอให้กำลังใจนักเตะและนักแสดงที่ขนกันไปแบบครบทีมทั้ง3สาวพระแพงณัชภัทรเชอรี่ชมพูนิกและข้าวณัฐกฤตตาที่ไปโชว์ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์สุดน่ารักสดใส

0: จากนั้นเข้าสู่การพูดคุยถึงความน่าสนใจกับทีมผู้กำกับสำรวยรักชาติบอยท่าพระจันทร์ผู้สนับสนุนและทีมนักแสดงนำโดยอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐ
1: เพราะหนังเรื่องนี้ไม่ได้ดูเฉพาะความบันเทิงเดียวแต่สามารถจะเอาบทบางตอนบางชีวิตเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได
0: ้และหนุ่มๆนักเตะที่วันนี้สลัดชุดนักกีฬาฟุตบอลสุดเซอร์มาในลุคหล่อๆชุดสูททั้งเตะวรากรช่างเขียนดีนาวเจษดาลังกาฟากอฟนภัทรหัดสวัยแตงกิ้วปัณวัฒน์พงบุญยพัฒน์ที่เล่าถึงความรู้สึกในการได้เป็นส่วนหนึ่งของเดอะโค้ชรถฝันรวมถึงนักแสดงรับเชิญชื่อดังทั้งกวางกมลชนกฮันนี่พศรและไอซ์อาทิชนันที่เปิดเผยเบื้องหลังการทำงานสนุกๆที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ทุกคนด้วยค่ะ
2: ที่รักทุกคน
0: The Coach รถขนฝันภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องราวชีวิตจริงส่วนหนึ่งของอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐโค้ชผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่ไม่เพียงแค่ปั้นเหล่าก้อนดินให้กลายเป็นดาวเตะแห่งวงการฟุตบอลขาสั้นแต่ยังมอบโอกาสสร้างชีวิตและพาเหล่านักเตะเยาวชนฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อเดินทางสู่ความฝันจนกลายเป็นปรากฏการณ์สะเทือนวงการกีฬาของประเทศไทยผ่านภาพยนตร์ดราม่าอบอุ่นหัวใจว่าด้วยเรื่องราวของโค้ชทีมฟุตบอลที่พาเด็กๆก้าวข้ามขีดจำกัดของชีวิตผ่านความฝันเล็กๆที่ยิ่งใหญ่กว่าคำว่าชัยชนะท่ามกลางความกดดันของครอบครัวความคาดหวังของผู้ใหญ่และอุปสรรคทางสังคมเด็กๆได้เรียนรู้ว่าความสำเร็จไม่ใช่แค่ถ้วยรางวัลแต่คือความกล้าที่จะเชื่อมั่นในตัวเองดังนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่เพียงเรื่องราวของการเดินทางแต่คือการสะท้อนชีวิตความหวังและโอกาสของผู้คนที่กำลังตามหาความหมายของตัวเองออกไปสัมผัสเรื่องราวเหล่านี้พร้อมกันกับภาพยนตร์แห่งมิตรภาพทีมฟุตบอลรถ6ล้อThe Coach รถขนฝัน The Coach of Dreams 8ตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ด้วยเรททอทหารชมได้ทุกเพศทุกวัยค่ะ
3: วันนี้มันอาจจะเป็นวันทั้งหลับแต่ถ้าพวกนายไม่เอาก็จบ
4: เจ็บไหม
3: เจ็บ
4: เจ็บตรงไหนอ่ะ
3: เจ็บตรงหัวใจกัดนิ้วยิ้มที่ได้ยิ้มไม่ได้กิ้วคนเดียว
5: ต่อกันด้วยอีกหนึ่งโครงการดีๆชวนคนรุ่นใหม่ต่อยอดอัตลักษณ์ไทยสู่เกมและสื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัยโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นอย่างไทเน็กไทเนสเกมอัตลักษณ์ไทยก้าวไกลสู่สากลค่ะ
6: เดินหน้าผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยแบบเต็มสูบกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเปิดตัวโครงการสุดล้ำไทยเน็กซ์ไทยเนสเกมอัตลักษณ์ไทยก้าวไกลสู่สากลนำทุนทางวัฒนธรรมและความเป็นไทยมาต่อยอดให้กลายเป็นคอนเทนต์ร่วมสมัยที่เข้าถึงง่ายโดนใจคนรุ่นใหม่เอาใจสายเกมเมอร์โดยเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นายสุรพันธ์เจริญทรัพย์รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเดินทางไปเป็นผู้แทนเข้าร่วมงานแถลงข่าวพร้อมนำเสนอแนวทางการส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรมไทยมาสร้างสรรค์และต่อยอดสู่ผลงานร่วมสมัยเพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่และสร้างการรับรู้ในวงกว้างโดยได้เปิดเผยว่าการขับเคลื่อนวัฒนธรรมไทยให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ต้องเปิดโอกาสให้เกิดการสร้างสรรค์และตีความใหม่กิจกรรมไทยเน็กซ์ไทยเนสจึงถือเป็นพื้นที่ที่รวมทุนทางวัฒนธรรมเข้ากับเทคโนโลยีและสื่อร่วมสมัยผ่านเกมอาร์ตทอยคอสเพลย์และแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อเปลี่ยนรากวัฒนธรรมไทยให้เป็นผลงานสดใหม่ที่สื่อสารกับสังคมปัจจุบันได้อย่างมีพลังสำหรับกิจกรรมไทยเน็กซ์ไทยเนสเกมอัตลักษณ์ไทย

0: าไกลสุสากลนี้ได้นำแนวคิดอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมไทยมาต่อยอดผ่าน4รูปแบบการสร้างสรรค์ได้แก่ Next Shape ปั้นโลกการพัฒนาเกมที่นำเรื่องราวและองค์ประกอบทางวัฒนธรรมไทยมาสร้างเป็นโลกตัวละครและประสบการณ์การเล่น Next Imagine สร้างตัวตนการออกแบบคาแรคเตอร์และอาร์ตทอยจากแรงบันดาลใจของความเป็นไทย Next Animateปลุกเรื่องการตีความวัฒนธรรมไทยผ่านงานคอสเพลย์ทั้งคาแรคเตอร์เครื่องแต่งกายและการแสดงและ Next Match ประชันสกิลการแข่งขันเกมบนแพลตฟอร์ม Roblox ที่ผสานความสนุกเข้ากับองค์ประกอบทางวัฒนธรรมไทยซึ่งผู้ผ่านการคัดเลือกในแต่ละกิจกรรมจะได้ร่วมจัดแสดงและนำเสนอผลงานพร้อมเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศภายในงาน Gamescom Asia X Thailand Game Show 2026ระหว่างวันที่30ตุลาคมถึง1พฤศจิกายน2569นี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และเผยแพร่สู่สาธารณชนตลอดจนเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการและเครือข่ายในอุตสาหกรรมเกมและดิจิทัลคอนเทนต์คุณผู้ชมที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆนี้ได้เลยค่ะ
1: ปิดท้ายค่ะวันนี้กันด้วยบันเทิงต่างประเทศค่ะพาไปส่องลุคชมแฟชั่นโชว์คอลเลกชันล่าสุดสุดปังของศิลปินระดับโลกขวัญใจชาวไทยน้องลิซ่าและลิสามโนบาลค่ะที่กูคาเรเดลูฟใจกลางกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อคืนนี้ค่ะสร้างความฮือฮาและสะเทือนวงการแฟชั่นระดับโลกกลายเป็นที่กล่าวถึงของเหล่าลิลลี่และตัวมัมตัวแม่แห่งวงการแฟชั่นนิสต้าอีกครั้งสำหรับศิลปินสาวระดับโลกขวัญใจชาวไทยอย่างน้องลิซ่าและลิสามโนบาลในฐานะ House Ambassador ของแบรนด์แฟชั่นระดับตำนานอย่างลุยวิตตองที่ได้ปรากฏตัวเข้าร่วมชมแฟชั่นโชว์คอลเลกชันล่าสุด Women's Wear Spring and Summer 2027ณกูคาเรเดลูใจกลางกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยสาวลิซ่าปรากฏตัวในลุคสุดโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ด้วยการแมทเสื้อไหมพรมคอเว้าลึกประดับดีเทลผ้าระบายด้านบนและชายเสื้อเสริมโครงสร้างช่วงไหล่ที่เล่นใหญ่สายแฟชั่นเข้าคู่กับมินิสเกิร์ตหนังสีดำสุดเท่โชว์เรียวขาสวยแบบสะกดทุกสายตาเน้นช่วงเอวด้วยเข็มขัดลุยวิตองโลโก้คู่ที่มาในสายหนังสีทองและสีดำพร้อมเติมความสมบูรณ์แบบด้วยกระเป๋าถือทรงสวยและเครื่องประดับสุดหรูซึ่งบรรยากาศโดยรอบก็คึกคักไปด้วยฝูงชนและเหล่าช่างภาพจากทั่วทุกมุมโลกที่มารอต้อนรับและเก็บภาพความประทับใจของเธอซึ่งลุคนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงสไตล์อันโดดเด่นของลิซ่าแต่ยังตอกย้ำอิทธิพลอันแข็งแกร่งของเธอในฐานะตัวแม่แฟชั่นไอคอนระดับโลกอย่างแท้จริงและนี่ก็เป็นข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความบันเทิงดีๆแบบมีสาระได้ทุกวันทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะหรือจะเข้าไปดูทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆตามที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้ก็ได้เช่นกันค่ะส่วนตอนนี้เวลาหมดแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับกุ้งและพี่กุ๊กนะคะไปเริ่มกันที่ข่าวดีความชื่นมื่นสำหรับภารกิจของทัพนักกีฬาไทยเราที่เราช่วยกันคว้ามาได้มากถึง52เหรียญรางวัลในการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะล่าสุดทางรัฐบาลเตรียมมอบเงินรางวัลให้กับทัพนักกีฬาไทยกว่า236ล้านบาทแล้วก็จะโอนตรงถึงบัญชีนักกีฬาโดยตรงด้วยค่ะรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเตรียมจัดพิธีมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานชื่อเสียงให้กับประเทศไทยจากการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยจะจัดงานในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่8ตุลาคมที่โรงแรมแกรนด์โฟวิงคอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครเพื่อแสดงความยินดีเชิดชูเกียรติแก่ทัพนักกีฬาไทยหลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวมทั้งหมด52เหรียญค่ะรับเงินรางวัลอัดฉีดทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทโดยจะดำเนินการโอนเงินรางวัลส่งตรงเข้าบัญชีนักกีฬาและผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลโดยตรงเลยทีเดียวนะคะโดยจะได้รับเกียรติจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะรองประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินรางวัลแก่ทัพนักกีฬาไทยค่ะ
1: สำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ทัพนักกีฬาไทยทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวมทั้งสิ้น52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงส่งผลให้ประเทศไทยจบการแข่งขันในอันดับที่7นะครับของเอเชียแล้วก็อันดับ1ของอาเซียนนับเป็นอีก1ความสำเร็จครั้งสำคัญของวงการกีฬาไทยบนเวทีระดับเอเชียครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาของมหาวิทยาลัยจำนวน10คนนะครับที่คว้า7เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญแดงในกีฬาเอเชียนเกมครับที่หอประชุม BTU ฮอลล์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมีพิธีมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยและได้เหรียญรางวัลในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งนักกีฬาได้เหรียญทองเอเชียนเกมทางด้านมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมอบเงินรางวัลให้ 100,000 บาทเหรียญเงินมอบเงินให้50,000 บาทเหรียญทองแดง 30,000 บาทโดยมีศาสตราจารย์ดร.บังออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและศาสตราจารย์พิเศษดวงฤทธิ์เบญจาธิกุลชัยรุ่งเรืองรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเป็นประธานมอบรางวัลครับ
0: มาดูรายชื่อ10คนที่ได้รับเงินรางวัล นะคะจากต้นสังกัดมอกรุงเทพธนบุรีค่ะคนแรกเลยคือบิวภูริพลบุญสอนค่ะเจ้าของ2เหรียญทองวิ่ง100เมตรและ200เมตรนอกจากนั้นยังได้1เหรียญเงินจากวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรนะคะคราวนี้รับเงินรางวัลอัดฉีดไปทั้งหมด 250,000 บาทค่ะคนที่2คือวิวกุลวุฒิวิทิสารค่ะได้เหรียญทองแบดมินตันชายเดี่ยวซึ่งตอนนี้วิวกำลังแข่งขันอยู่ที่ฟินแลนด์นะคะส่งเอาน้องสาวของวิวก็คือน้องส้มสรันรักวิทิสารมารับรางวัลแทนค่ะนอกจากนั้นยังมีตุ้มจิรติจันลียังได้เหรียญทองกีฬาเทคบอลคู่ชายอุ้มอติการคงแก้วได้เหรียญทองเซปักตะก้อทีมชุดหญิงภูตะวันโสภาเหรียญทองเซปักตะก้อทีมเดี่ยวชายและเหรียญเงินทีมชุดชายกัญจุธาภัทรบุญซ่อนเจ้าของเหรียญทองกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือว่ามิกมาร์เชียลอาร์ต MMA ค่ะน้องหมูปิ้งนาวินปินทสูตรเหรียญเงินเทควันโดท่ารำหรือว่าภูมิเซ่นะคะนอกจากนั้นยังมีน้องโฟมณีวันบุตรสุวรรณได้เหรียญเงินคาราเต้รุ่นมากกว่า68กิโลกรัมหญิง

0: ภูมิใจเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงมาแสดงความยินดีมาชื่นชม
1: มาให้มาครับเหรียญทอง100 200แล้วก็ทำหลักวิ่งผัด400มิตรชายหญิงครับผม
2: สำหรับพิธีมอบรางวัลให้นักกีฬาทีมชาติไทยของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรวมเงินทั้งสิ้น 960,000 บาทนะครับจากผลงานนักกีฬาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจำนวน10คนคว้าไป7เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครับ
3: พี่แววสายสนีจนะเตรียมนำ14นักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบของไทยเราสู้ศึกเอเชียนพาราเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะพี่แววสายสินิจนะเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิกเกมส์ในปี2024ที่ฝรั่งเศสนำทัพวีลแชร์ฟันดาบของไทยเรา14คนค่ะเตรียมลุยเอเชียนพาราเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ตั้งเป้าจะสานต่อความสำเร็จจากครั้งก่อนที่หางโจวจีนนะคะซึ่งทีมไทยคว้ามาได้2เหรียญทอง3เหรียญเงินและ5เหรียญทองแดงค่ะสายสุนีเจ้าของเหรียญทองฟันดาบเอเป้บุคคลหญิงจากเอเชียนพาราเกมส์ครั้งก่อนก็เปิดเผยนะคะว่าที่ผ่านมาได้ฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ค่ะพร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันการกลับมาลงสนามในฐานะแชมป์เก่าถือว่าเป็นโอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งนึงจะตั้งสมาธิกับการเล่นทีละแต้มทีละเกมไม่กดดันตัวเองและจะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อนำเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได้ค่ะ
4: สำหรับเอเชียนพาราเกมที่จะถึงนี้นะที่นาโคย่านะคะตอนนี้พี่ก็เต็มร้อยนะคะไม่ว่าจะร่างกายไม่ว่าจะฝึกซ้อมอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าตามเป้าที่ตั้งไว้อยู่ค่ะตอนนี้ลงทั้งหมด9อีเวนต์นะคะแต่สิ่งที่ตั้งไว้ก็คืออันดับแรกก็คือไปรับสาแชมป์ก่อนนะคะเมื่อปีที่แล้วคราวที่แล้วพี่ได้1เหรียญทองนะคะตอนนั้น3เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เพิ่มมาอีก3อีเวนต์ก็เป็น9อีเวนต์อย่างเงี้ยค่ะเบื้องต้นอ่ะจริงๆแล้วอ่ะใจลึกก็อยากได้3เหรียญทองนะคะแต่ก็ไม่อยากกดดันตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันดับแรกก็คือเอาเหรียญทองเหรียญแรกก่อนไปรับสายแชมป์ก่อน
2: สำหรับทัพวิวแชร์ฟันดาบไทยชุดนี้แบ่งเป็นนักกีฬาหญิง7คนนะครับได้แก่สายชุนีชนะเดือนนักประสิทธิ์ทิติรัตน์เพ็งประสิทธิพงศ์อภิญญาทองแดงปนัดดาสีทองสุทินสีตราจินตนาสีพักส่วนนักกีฬาไทย7คนได้แก่วิสิตกิ่งมะนาวชิติพัฒน์เจริญตาบุญสิริสนิทหมื่นวัยภูผาแซ่ซิมวิโรจน์สุดตากฤษดาปากดีและวรุษกวีเขตครับขณะนี้ทีมวีแชร์ฟันดาบไทยเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก่อนออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในวันที่11ตุลาคมโดยทีมผู้สอนประเมินว่าจีนและเกาหลีใต้เป็นคู่แข่งสำคัญแต่ทีมไทยพร้อมสู้เต็มที่ครับเพื่อลุ้นเหรียญรางวัลในครั้งนี้รวมส่งแรงใจเชียร์ทัพวีแชร์ฟันดาบไทยสู้ศึกเอเชียนพาราเกม2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้ครับประเทศญี่ปุ่นน้องโบกัญญรัตน์ขุนเมืองนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับร่วมชวนคนไทยร่วมมหกรรมหนังสือระดับชาติครับครั้งที่31ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจปลายเดือนตุลาคมนี้ครับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยแถลงความพร้อมการจัดมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31 Book Expo Thailand 2026ภายใต้แนวคิด Unread Message คุณได้รับข้อความใหม่ชวนนักอ่านออกมาค้นพบเรื่องราวความคิดและแรงบันดาลใจจากหนังสือที่รอการเปิดอ่านนะครับได้รับเกียรติจากนายณัฐกรวุฒิชัยพรสกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวพร้อมด้วยโบกัญญรัตน์ขุนเมืองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเป็นหนึ่งในแขกรับเชิญพิเศษครับในฐานะตัวแทนนักกีฬารุ่นใหม่ที่ให้ความสัมพันธ์กับการดูแลจิตใจควบคู่กับร่างกายและสมาธิพร้อมเชิญชวนทุกคนเริ่มต้นง่ายๆด้วยการเลือกหนังสือที่ตรงกับความรู้สึกเพื่อให้การอ่านเป็นพื้นที่พักใจเติมพลังและพาตัวเองก้าวต่อไปอย่างมั่นคงนะครับสำหรับมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31แบ่งพื้นที่เป็น6โซนครับรวมทั้งมีนิทรรศการและโซนกิจกรรมมากมายซึ่งจะจัดวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้นะครับที่ฮ5ถึงฮ7ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับ
3: สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติออกมายืนยันทีมวอลเลย์บอลหญิงครบทั้ง32ทีมแล้วนะคะที่จะร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกในปีหน้าค่ะวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในปี2027กำหนดแข่งขันวันที่20สิงหาคมถึง5กันยายนปีหน้าจัดการแข่งขัน5เมืองจาก2ประเทศนะคะคือสหรัฐอเมริกาจัดกันที่อนาฮาร์มโอมาฮาแล้วก็ออเรนโดค่ะส่วนแคนาดาจัดที่มอนทรีออลกับควิเบกซิตี้จะคัดเอาอันดับ 1-3 เพื่อจะคว้าโควต้าไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ในปี2028ที่สหรัฐค่ะ32ชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันก็จะมีอิตาลีเป็นแชมป์เก่าเมื่อปี2025สหรัฐอเมริกากับแคนาดาเจ้าภาพนะคะนอกจากนั้นยังมีโควต้าที่ได้รับการจัดสรรในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน

0: ยนต์ที่ผ่านมาแบ่งเป็น3ทีมจากการแข่งขันระดับทวีป5รายการรวม15ชาติค่ะได้แก่ทวีปแอฟริกามีอียิปต์เคนยาแคเมรูนเอเชียไทยจีนญี่ปุ่นยุโรปตุรกีเซอร์เบียโปแลนด์อเมริกาเหนืออเมริกากลางและแคริบเบียนได้แก่คิวบาสาธารณรัฐโดมินิกันกับเปอร์โตริโกและในส่วนของอเมริกาใต้บราซิลอาร์เจนตินากับโคลอมเบียค่ะส่วนโควต้า14ทีมที่FIVB World Ranking ได้แก่เนเธอร์แลนด์รัสเซียเยอรมนีเช็กเกียเบลเยียมฝรั่งเศสสโลวีเนียสวีเดนเม็กซิโกยูเครนกรีซเกาหลีใต้บัลแกเรียแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ค่ะ
1: จักรยานยนต์ทางเรียบ MotoGP ศึกไทย GP 2027ประกาศแถลงข่าวใหญ่3พฤศจิกายนนี้นะครับพร้อมเปิดขายบัตรพร้อมกันทั่วโลกครับประเทศไทยโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการแห่งประเทศไทยเตรียมจัดแถลงข่าวการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก MotoGP สนามที่1ประจำปี2027ครับโดยไทยได้รับเลือกให้เป็นสนามเปิดฤดูกาลไทย GP และจัดPrecision Test ต่อเนื่องเป็นปีที่3และเป็นสนามแรกของโลกที่จะเปิดฉากการแข่งขันภายใต้กฎเทคนิคใหม่ของ MotoGP ที่เริ่มใช้ตั้งแต่ฤดูกาล2027พร้อมกันนี้ยังเป็นปีแรกของสัญญาฉบับใหม่ Grand Prix of Thailand ระยะเวลา5ปีตั้งแต่ปี2027ถึง2031นะครับหลังไทยประสบความสำเร็จในการจัดการแข่งขันและได้รับความไว้วางใจให้เดินหน้าต่อเนื่องอีก1วาระเพื่อเป้าหมายให้ MotoGP สร้างผลลัพธ์กลับคืนสู่ประเทศได้มากขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยผ่านเวทีกีฬาระดับโลกครับ
0: สำหรับงานแถลงข่าวยังเป็นทางการกำหนดขึ้นวันที่3พฤศจิกายนนี้นะคะก็คือวันอังคารค่ะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากกรุงเทพมหานครพร้อมเปิดจำหน่ายบัตรพร้อมกันทั่วโลกเลยนะคะในเวลา14นาฬิกาส่วนการแข่งขัน MotoGP ในซีซั่นใหม่ค่ะก็จะมีการจัด Precision Test ภายใต้ชื่อบุรีรัมย์เทสวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ปีหน้าก็คือปี2570ที่สนามช้าง International Circuit ก่อนเปิดศึกชิงแชมป์โลกสนามแรกไทย GP วันที่ 5-7 มีนาคมที่สังเวียนเดิมค่ะช้าง International Circuit จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนายสุนทรจารุมนได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมกีฬาบิลเลียด3สมัยติดต่อกันค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ประกาศเลยนะคะพร้อมทุ่มเทและเสียสละมากกว่าเดิมเพื่อพัฒนาวงการนายสุนทรจารุมนเป็นประธานในการประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยค่ะที่ภัตตาคารโฮคิเช่นพระราม3นะคะโดยมีคณะกรรมการสโมสรสมาชิก26สโมสรร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยคนใหม่แทนนายสุนทรจารุมนที่หมดวาระการทำหน้าที่ก่อนที่นายทศพรศักดิ์สงวนมนูนประธานคณะกรรมการแผนกบิลเลียดสมาคมราชกรีฑาสโมสรโปโลคลับจะมีการเสนอชื่อนายสุนทรเป็นแคนดิเดตนายกสมาคมจากนั้นบรรดาสโมสรสมาชิกได้ยกมือเพื่อให้การรับรองนะคะซึ่งทั้ง26สโมสรสมาชิกยกมือให้การรับรองนายสุนทรจารุมนขึ้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยอย่างเป็นเอกฉันท์นับว่าเป็นสมัยที่3ติดต่อกันแล้วค่ะวาระ4ปีหลังจากนี้นะคะคือปี2569จนถึงปี2572ค่ะ
1: นายสุนทรจารุมนยังได้เปิดเผยว่าแผนการพัฒนาวงการบิลเลียดและสนุกเกอร์ในปีหน้าจะจัดการแข่งขันต่อเนื่องทั้งปีนะครับเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคมตอนนี้ก็มีการดำเนินการเตรียมจัดแข่งขันทุกอย่างแล้วทั้งรายการสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมประเทศไทยทั้ง6แดงสนุกเกอร์ชายสนุกเกอร์หญิงสนุกเกอร์เยาวชนพูลชิงแชมป์ประเทศไทยบิลเลียดชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งเรามีแผนการจัดทั้งหมดแล้วรวมถึงยังคำนึงถึงมาตรฐานการจัดด้วยซึ่งตอนนี้ก็มีผู้ติดตามสนใจสูงเป็นประวัติการครับสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ5นักหัวสาวทีมชาติไทยสู้ศึกเทนนิสชิงแชมป์โลกบิลลี่จีนคิงครับนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศรายชื่อ5นักสนิทหญิงทีมชาติไทยที่จะเข้าแคมป์เก็บตัวสู้ศึกเทนนิสหญิงชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงนะครับรายการบิลลี่จีนคิงคัพบายเกนบริดจ์รอบเพลย์ออฟเวิร์ลกรุ๊ปนำทีมโดย2นักหัวสาวที่ทำผลงานทะลุ100อันดับแรกของโลกอย่างรวงข้าวลาลานาธาราฤดีมือ63ของโลกและไหมปนัญชยาสว่างแก้วมือ90ของโลกสมทบด้วยออมสินอัญชิสาฉันทะแต้วทัศพรนาคหล่อและเอิร์ธเพียงทานผลิพืช มือคู่อันดับ93ของโลกโดยนักกีฬาทั้งหมดจะต้องยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่12ตุลาคมนี้ครับสำหรับทัพนักหัวสาวไทยสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ามาเล่นในรอบเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปได้เป็นครั้งแรกในรอบ12ปีหลังโชว์ฟอร์มเยี่ยมคว้าแชมป์โซนเอเชียโอเชเนียกลุ่ม1ที่ประเทศอินเดียเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับ
0: รอบเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปทีมชาติไทยจะได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพค่ะเปิดศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะคะระหว่างวันที่21-22พฤศจิกายนนี้ซึ่งทางสมาคมยืนยันว่าพร้อมจัดเต็มทั้งเรื่องของสนามสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับแมตช์ระดับโลกครั้งนี้อย่างแน่นอนค่ะพาไปร่วมส่งผลงานของเลโอนีเมสซี่ค่ะปิดตำนานอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาลงเล่นนัดสุดท้ายนะคะพาบ้านเกิดเอาชนะเบนิน3-0ค่ะเลโอนีเมสซี่ปิดตำนานอำลาสีเสื้อทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างเป็นทางการค่ะด้วยการทำไป1-2พาบ้านเกิดอาร์เจนตินาเอาชนะเบนิน3-0ในเกมอุ่นเครื่องท่ามกลางแฟนบอลกว่า 85,000 คนเต็มความจุสนามที่โมโนเมนตัลในกรุงโบนอสไอเรสประเทศอาร์เจนตินาค่ะเมสซี่ปิดฉากเส้นทางทีมชาติ21ปีค่ะลงเล่นเกมสุดท้ายโดยมีสมาชิกในครอบครัวมาร่วมให้กำลังใจจากบนอัฒจันทร์นะคะเคียงข้างกับเหล่าตำนานนักเตะอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกปี1978ปี1986แล้วก็ล่าสุดคือปี2022ขณะที่สถานที่สำคัญทั่วทั้งเมืองหลวงค่ะก็มีการประดับประดาด้วยสีฟ้าสลับขาวมีการจุดพลุสว่างไสวเต็มท้องฟ้าเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสำหรับเลโอนีล เมสซี่ตำนานของชาติค่ะ
1: เมสซี่ก็ลงเล่นเต็มเวลานะครับจ่ายบอลให้นิโคลัสตาเมนดี้ยิงประตูขึ้นนำจากนั้นก็จ่ายบอลให้นิโก้ปาสทำประตูที่2นะครับก่อนปิดท้ายยิงจุดโทษเข้าไปเองนับเป็นประตูที่126ในนามทีมชาติมีเสียงตะโกนเรียกเมสซี่กึกก้องทั่วสนามนะครับและเมื่อสิ้นเสียงลูกบีจบเกมเพื่อนร่วมทีมคู่แข่งและกรรมการเข้ามาสวมกอดเมสซี่ปิดฉากเส้นทางอันสุดยาวนานของตำนานฟ้าขาวนะครับส่วนนักเตะหลายรายก็ร้องไห้ด้วยความเสียใจครับหลังเกมเมสซี่กล่าวต่อหน้าแฟนๆว่ามันยากที่จะพูดออกมามันมีความรู้สึกมากมายและเรื่องราวต่างๆวนเวียนอยู่ในหัวสิ่งแรกที่นึกถึงคือคุณพ่อนะครับที่เพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานนี้เป็นความภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับที่ได้สวมเสื้อตัวนี้มามากกว่า20ปีครับการไม่ได้ลงเล่นให้ทีมชาติอีกต่อไปเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากจริงๆก็บอกว่าสาบานได้เลยว่าอยากจะเล่นทีมชาติตลอดไปเพราะการได้ลงเล่นให้อาร์เจนตินาคือสิ่งที่งดงามที่สุดในชีวิตที่จะเกิดขึ้นครับทีมชาติอังกฤษถล่มเช็กเกียร์3-0คว้าชัยในศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก3นัดติดรั้งรองจ่าฝูงลีก A กลุ่ม3ครับฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีก A กลุ่ม3นัดที่4ทีมชาติอังกฤษรองจ่าฝูงเกมล่าสุดบุกไปถล่มยับโครเอเชียขาดลอยนะครับเจ็บตัว0เกมนี้กลับมาเปิดเวมบลีย์รับการมาเยือนของเช็กเกียร์ทีมบวยของตารางที่แพ้มา3นัดรวดออกสตาร์ทมาสิงโตคำรามครองเกมได้ดีกว่าครับแล้วก็นาทีที่27ได้ประตูขึ้นนำจากแฮร์รี่เคนคอสบอลมาหน้าประตูวลาดิเมียร์คูฟาวสกัดผิดเหลี่ยมครับเข้าประตูตัวเองไปทำให้อังกฤษขึ้นนำ1-0ก่อนจบครึ่งแรกนาทีที่40อังกฤษได้ประตูนำ2-0ครับมอร์แกนโรเจอร์ไหลบอลให้แฮร์รี่เคนส่งบอลเข้าไปซุกก้นตะข่ายเป็นประตูที่90ในนามทีมชาติและฉลองการรับใช้ทีมชาติอังกฤษนัดที่125ทาบสถิติสูงสุดตลาดการของปีเตอร์ชิลตันครึ่งหลังนาทีที่57ลูอิสฮอเปิดแต่มุมมาให้ริเคนทำประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ครับช่วยให้อังกฤษนำห่าง3-0และเป็นประตูที่91ในการรับใช้ทัพสิงโตคำรามเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มครับอังกฤษถล่มเช็กเกียร์ขาดลอย3-0คว้าชัยชนะ3นัดรวดมี9คะแนนโอกาสผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายสดใสครับส่วนเช็กเกียร์แพ้4เกมติดไร้แต้มจมบวยต้องลุ้นหนีตกชั้นกับโครเอเชียใน2นัดสุดท้ายที่จะเตะในช่วงกลางเดือนหน้าครับ
0: ดูผลการแข่งขันยูฟ่าเนชั่นลีกคู่อื่นๆกันบ้างค่ะนอกจากอังกฤษชนะเช็กเกียร์3-0แล้วนะคะก็จะมีคาซัคสถานเสมอโมกอฟแฟโร2-2แอลเบเนียชนะซานมาริโน2-1ลักเซมเบิร์กค่ะแพ้ให้กับบัลแกเรีย0-2แล้วก็เอสโตเนียเสมอไอซ์แลนด์0-0ค่ะ
1: สกอตแลนด์แพ้ให้กับสโลวีเนีย1-2ครับสวิตเซอร์แลนด์ชนะมาซิโดเนียเหนือ3-0มอลโดวาแพ้กับสโลเกีย0-4โครเอเชียแพ้สเปน1-2ครับแล้วก็เบลารุสชนะฟินแลนด์1-0ครับ
0: ข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day ค่ะไปดูไฮไลท์จังหวะการทำประตูสุดท้ายของเลโอนีล เมสซี่ในนามทีมชาติอาร์เจนตินาก่อนอำลาทีมชาติอย่างเป็นทางการค่ะจากนั้นเราพักเคารพธงชาตินะคะและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ื้อผ้าระบายเสร็จก่อนก็ได้ค่ะ
1: ขยะกองนี้ผมขอได้ไหมครับ
2: ได้อยู่ไม่ได้เลย
3: พี่เช้าคะพอเป็นครูอาสาแล้วเนี่ยเงินเดือนอาจจะยังไม่ได้นะคะครู
0: คอยลินถามนีว่าถ้าใครทำอะไรหรือพูด
4: ขอบใจขอบใจชื่ออะไรเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าเลย
5: ผมชื่อเช้าครับเพิ่งมาเป็นครูอาสาผมอาจจะดูช้าแปลกๆนิดนึงครับพอดี
4: ก็ดูโอเคนะ
6: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
7: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
8: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
9: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
8: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
10: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
11: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ของตำรวจนั้นมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากทั้งในยามปกติและในยามที่เกิดเหตุการณ์คับขันอันตรายด้วยเหตุนี้ตำรวจจึงต้องให้ความสำคัญกับประชาชนต้องกระทำการทุกอย่างเพื่อประชาชนมีสวัสดิภาพในการดำเนินชีวิตและปลอดภัยพ้นจากภัยอันตรายต่างๆพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรภัทรอุดมสิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณสมชายวิจิตรไพศาลครับ
0: ช่วงแรกวันนี้เรายังคงต้องแจ้งเตือนสภาพอากาศนะคะอย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกไว้ว่าฝนยังไม่ขาดเม็ดนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นการประกาศเตือนเป็นระลอกที่ผ่านมานะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีประกาศเตือนระลอกล่าสุดแล้วนะคะให้เฝ้าระมัดระวังฝนตกหนักในรอบปัจจุบันนี้นะคะต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่13ตุลาคมนี้นะคะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของอากาศแปรปรวนด้วยเพราะฉะนั้นหลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังนะคะไปดูประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้ออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยอันนี้เป็นฉบับที่2นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นฉบับสุดท้ายของระลอกที่ผ่านมาก็คือช่วง4ถึง7แต่ว่าวันนี้เป็นอีก1ระลอกก็คือให้เฝ้าระวังกันต่อเนื่องตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนี้นะคะประกาศฉบับล่าสุดนี้ออกมาเมื่อเวลา5โมงเย็นที่ผ่านมานี้เองนะคะบอกว่าประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ค่ะตั้งแต่วันที่9ตุลาคมนะคะพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบก็จะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ค่ะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบก็มีเช่นอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะส่วนในวันที่10ตุลาคมนะคะก็จะเป็นบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ค่ะในจำนวนเหล่านี้นะคะมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังมากๆก็คือที่จังหวัดระยองจันทบุรีและตราดค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าจะมีผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะคะคือระลอกนี้จะต้องแยกว่าเป็นฝนตกหนักกับฝนตกหนักมากซึ่งในวันที่10ตุลาคมเนี่ยทั้งระยองทั้งจันทบุรีและตราดคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากค่ะวันที่11ตุลาคมนะคะก็จะขยับไปที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังมากเช่นเดียวกันก็คือเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์เนื่องจากคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากค่ะถัดไปเป็นวันที่12ตุลาคมนะคะภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ทีนี้จะเป็นลักษณะของฝนตกหนักนะคะคาดว่าจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบก็คือกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครปริมณฑลเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ส่วนในวันที่13ตุลาคมนะคะหลักๆจะเป็นทางภาคใต้จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบคือเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลานราธิวาสระนองและสตูลค่ะ
2: ส่วนในช่วงประมาณวันที่10เนี่ยก็แนวโน้มในเรื่องของพื้นที่ฝนตกหนักที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติมก็จะเริ่มขยับเข้ามาในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับโดยเฉพาะแถบทางด้านจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเนี่ยโซนทางด้านนี้อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษเพราะมีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้นะครับรวมถึงในพื้นที่ที่อยู่ติดกับอ่าวไทยตัวกอไก่นะครับในโซนทางด้านจังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับโซนทางด้านนี้อาจจะต้องระวังเพราะว่าในช่วงที่มันมีลักษณะของแนวร่องมรสุมพาดผ่านอยู่ทางภาคใต้เนี่ย มันมีโอกาสที่จะมีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมลงมาทางด้านอ่าวไทยและภาคใต้ด้วยในช่วงประมาณวันที่10 11นะครับก็จะทำให้แนวโน้มในเรื่องของฝนตกหนักเนี่ยช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็อาจจะต้องอยู่ในช่วงประมาณวันที่10 11นะครับที่อาจจะมีปริมาณฝนเนี่ยหนาแน่นมากกว่าในช่วงอื่นๆนะครับแต่ว่าในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะค่อยๆเข้ามาวันที่9ผลกระทบอาจจะยังไม่ได้เยอะมากนักนะครับจะไปเน้นในช่วงวันที่10ในโซนภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองก็เช่นเดียวกันจะเน้นประมาณช่วงวันที่10 11นะครับที่อาจจะมีผลกระทบเยอะหน่อย
1: แม้ว่าหลายจุดสถานการณ์จะคลี่คลายแล้วแต่ว่าในอีกหลายจุดก็ยังคงหนักอยู่นะครับอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถานการณ์อุทกภัยที่นั่นยังคงส่งผลกระทบต่อทางบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ชุมชนแล้วก็สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยที่อำเภอผักไห่ครับจุดนี้มีโบราณสถานสำคัญตั้งอยู่หลายแห่งหนึ่งในนั้นก็คือวัดย่านอ่างทองหรือว่าชื่อเดิมก็คือวัดจุฬาโลกนะครับผู้สื่อข่าวของเราคุณพรทิวากันทิยาใจจะรายงานสดมาจากที่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณพรทิวาเชิญครับ
3: ค่ะทีมข่าว NBT ของเราตอนนี้นะคะก็อยู่ที่วัดย่านอ่างทองหรือว่าชื่อเดิมคือวัดจุฬาโลกนะคะที่ตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ได้ถูกน้ำท่วมนะคะประสบอุทกภัยตัวน้ำเนี่ยก็ไหลเข้าสู่บริเวณพื้นที่ของวัดแล้วก็โบราณสถานค่ะคุณผู้ชมด้านหลังของวิบนะคะก็จะเห็นได้ว่าโบราณสถานแล้วก็พื้นที่ของวัดเนี่ยถูกน้ำท่วมจนหมดแล้วนะคะโดยทางหน่วยงานเนี่ยก็ได้มีการมาทำสะพานไม้นะคะเป็นทางเดินชั่วคราวเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนแล้วก็พระภิกษุสงฆ์ในวัดค่ะทางฝั่งของวัดนะคะก็จะมีโรงเรียนนะคะที่อยู่ข้างๆวัดซึ่งก็ถูกน้ำท่วมไปด้วยเช่นกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบริเวณโรงเรียนเนี่ยยังไม่มีเด็กมาเข้าเรียนแล้วนะคะเนื่องจากว่าเด็กเนี่ยมีจำนวนน้อยแล้วก็มีการยุบรวมนะคะไปเรียนกับอย่างอีกจุดนึงค่ะทำให้บริเวณนี้เนี่ยก็บรรยากาศตอนนี้ก็เงียบงันนะคะคุณผู้ชมซึ่งด้านหลังของวัดเนี่ยก็จะติดกับคลองซึ่งเป็นแม่น้ำน้อยนะคะแม่น้ำสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแล้วก็เป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงไปยังพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะวัดย่านอ่างทองก็ถือเป็นพื้นที่สำคัญด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชนนะคะเนื่องจากว่าในวัดเนี่ยก็มีโบราณสถานและก็โบราณวัตถุตลอดจนพิพิธภัณฑ์ที่จัดเก็บแล้วก็จัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าค่ะจากการที่ทีมข่าว NBT ของเรานะคะก็สำรวจพื้นที่ก็พบว่าโบราณสถานและก็พื้นที่โดยรอบอุโบสถวิหารและก็สิ่งปลูกสร้างภายในวัดบางส่วนก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์วังหลังซึ่งเป็นเรือนไทยโบราณรวมถึงพื้นที่จัดแสดงภายในศาลาการเปรียญแล้วก็กุฏิเจ้าอาวาสโดยจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของพื้นที่ตลอดจนต้นแบบผ้าลายหยางหรือว่าผ้าลายจุฬาภัทรซึ่งถอดแบบจากผ้าห่อคัมภีร์โบราณสมัยอยุธยาแม้พื้นที่โดยรอบวัดและโบราณสถานบางส่วนจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่จากการสำรวจก็พบว่าพิพิธภัณฑ์ยังสามารถรักษาพื้นที่จัดแสดงและโบราณวัตถุไว้ได้โดยยังไม่ถูกน้ำท่วมถึงซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนค่ะขณะเดียวกันในช่วงที่สถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการเดินทางและก็การท่องเที่ยวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการตัดเย็บและการจัดทำผ้าก็ยังคงเข้ามาปฏิบัติงานภายในวัดตามปกตินะคะโดยปรับรูปแบบการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้วยการเร่งดำเนินการผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อเดิมที่มีอยู่ค่ะแล้วก็เตรียมสินค้าไว้รองรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวเมื่อสถานการณ์น้ำคลี่คลายตัวแทนวิสาหกิจชุมชนก็บอกกับทีมข่าวว่าที่ผ่านมาวัดย่านอ่างทองถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเนื่องจากเป็นวัดเก่าแก่และมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์รวมถึงมีผู้คนเดินมาตามรอยสถานที่ที่ปรากฏในละครและสื่อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยแต่จากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นเวลานานทำให้นักท่องเที่ยวลดลงและส่งผลต่อรายได้ของชุมชนจึงจำเป็นต้องปรับตัวด้วยการรับคำสั่งซื้อและผลิตสินค้าต่อเนื่องเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพแล้วก็รักษารายได้ไว้ในช่วงที่การท่องเที่ยวยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
4: ปีนี้ก็ประมาณสักร่วมเดือนแต่น้ำมาไวกว่าทุกปีจะมาราวเดือนสิงหาแต่จะมาเป็นขั้นบันไดทีละ10 20เซน30เซนแต่ปีนี้อาจจะมาช้ามาประมาณเดือนกันยาแต่มาไว3วันเมตรอาทิตย์หนึ่ง2เมตรมีบ้างเราก็มีออเดอร์ที่เข้ามาบ้างก็ต้องรับสภาพปรับตัวกลมกลืนไปกับน้ำอ่ะเนาะ
5: ออเดอร์ที่เข้ามานี่คือเราก็ยังต้องเข้ามาทำงานอยู่ในแต่ละ
4: ใช่เพราะเราก็เป็นวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในวัด
3: ขณะเดียวกันผลกระทบจากน้ำท่วมไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่วัดแต่ส่งต่อไปถึงชุมชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมคลองด้านหลังวัดโดยจากการลงพื้นที่ของทีมข่าวนะคะก็พบว่าบ้านเรือนส่วนใหญ่มีผู้สูงอายุพักอาศัยเนื่องจากลูกหลานและคนวัยทำงานจำนวนหนึ่งออกไปทำงานในนิคมอุตสาหกรรมหรือเดินทางไปทำงานต่างพื้นที่ทำให้ผู้สูงอายุจำนวนมากต้องพักอาศัยและดูแลบ้านอยู่เป็นหลักค่ะทีมข่าวก็ได้พูดคุยกับประชาชนสูงอายุในพื้นที่อายุประมาณ67ปีและ70ปีซึ่งอาศัยอยู่กับหลานชายนะคะคุณยายก็บอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมทำให้การใช้ชีวิตประจำวันเป็นไปด้วยความยากลำบากต้องปรับพื้นที่พักอาศัยขึ้นไปอยู่บริเวณชั้นบนนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกเนื่องจากหลังคาบางส่วนเนี่ยเป็นสังกะสีและมีสภาพไม่แข็งแรงทำให้ต้องระมัดระวังและปรับการใช้ชีวิตให้เหมาะสมตามสถานการณ์ส่วนเรื่องอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นก็มีหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆเข้ามาให้ความช่วยเหลือเป็นระยะแต่สำหรับผู้สูงอายุ การเดินทางออกไปรับสิ่งของยังคงเป็นข้อจำกัดเนื่องจากมีอายุมากแล้วก็ไม่สะดวกในการพายเรืออีกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยประสบอุบัติเหตุเรือล่มมาแล้วนะคะทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางทางน้ำเนื่องจากสภาพร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมฟังเสียงคุณยายค่ะ
6: อยู่บนชั้นสอง
7: เนี่ยทำร้าน
8: ทำร้าน
7: เอากล่องผลไม้ทำร้าน
8: กล่องน้ำแข็งไอ้กล่องที่ใส่ผลไม้เนี่ยเอามาทำร้านฐานเป็นชั้นนอน
7: เป็นนี้ไม
6: ้ที่นอนลำบากไหมคะคุณยาย
8: ก็ลำบากอยู่ก็เอากล่องไปวางไว้จ้ะ
6: อย่างบ้านเราเนี่ยเราเจอน้ำท่วมทุกปี
8: ทุกปีปีที่แล้วท่วมนี่ท่วมพื้นเลยปี58เนาะ
6: 68
8: 68 68
6: แต่ปีที่แล้วมันค่อยๆข
8: ึ้นค่อยๆขึ้นนี่มันมาพวกพาเก็บของไม่ทันเลยอ้
6: าวปีนี้เก็บไม่ทันเหรอคะ
8: ของนี่จมอยู่เลย
6: ค
8: ่
6: ะ
8: จ้ะ
6: แล้วอาหารการกินเป็นไงไหมคะช่วงนี้ลำบากไหมคุณยาย
8: กี้พาไปตลาดไปซื้ออาหารมาตุนไว
6: ้น้ำมันลดน้ำมันขึ้นอะไรอย่างง
8: ี้
6: เนาะ
8: วันนี้ลดหน่อยนึงจ้ะ
6: น้ำฝนเป็นห่วงไหมคุณยาย
8: ฉะนั้นเนี่ยว่าน้ำฝนมากกว่าไหมใช่น้ำเหนือมาไม่มากหรือมั้งใช่ไหม
3: สถานการณ์ดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นว่าการรับมือกับอุทกภัยในพื้นที่ริมแม่น้ำไม่ได้มีเพียงประเด็นเรื่องระดับน้ำและความเสียหายต่อทรัพย์สินเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุการเดินทางการประกอบอาชีพของคนในชุมชนตลอดจนการดูแลรักษาโบราณสถานและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่อยู่คู่กับชุมชนมาเป็นเวลานานค่ะโดยหลังจากนี้นะคะหากน้ำลดแล้วในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเร่งฟื้นฟูบูรณะวัดนะคะเพื่อให้กลับมาเป็นวัดที่รองรับนักท่องเที่ยวได้เหมือนเดิมค่ะซึ่งชาวชุมชนในพื้นที่นะคะก็บอกกับทีมข่าวว่าให้ฝากช่วยบอกนักท่องเที่ยวด้วยนะคะว่าหากน้ำลดแล้วเนี่ยพื้นที่แห่งนี้ยังคงรองรับนักท่องเที่ยวรอการต้อนรับนักท่องเที่ยวกลับมาได้เหมือนเดิมทีมข่าวเอ็มบีทีของเราก็จะคอยปักหลักรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณพรทิวาครับรายงานมาจากที่วัดย่านอ่างทองนะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยติดแม่น้ำน้อยสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยาก็เลยทำให้น้ำท่วมทั้งหมดแต่ว่าในส่วนของโบราณสถานโบราณวัตถุแล้วก็พิพิธภัณฑ์นั้นยังได้รับการเก็บรักษาอย่างดีเดี๋ยวพอน้ำลดแล้วก็ยังไปเที่ยวกันได้นะครับ
0: ค่ะไปดูที่จังหวัดลพบุรีนะคะสถานการณ์น้ำท่วมขังที่ตำบลหนองกระเบียนอำเภอบ้านหมี่ตอนนี้เนี่ยมีการเอ่อล้นเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนครอบคลุมทั้ง9หมู่บ้านแล้วก็ได้รับผลกระทบต่อเนื่องมานานกว่า12วันแล้วนะคะล่าสุดแม้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงบ้างแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนต้องเจออยู่ตอนนี้ก็คือปลิงค่ะเจอปลิงระบาดเยอะมากนะคะชาวบ้านบอกว่าไม่สามารถเดินลุยน้ำได้เลยนะคะต้องใช้เรือในการสัญจรติดตามกับคุณสุประวีนักทำนารายงานสดมาจากตำบลหนองกระเบียนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะเชิญค่ะคุณสุประวีค่ะ
9: จุดนี้ก็คือบริเวณที่หมู่5ตำบลหนองกระเบียนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งจุดนี้เนี่ยนะคะน้ำเนี่ยเข้าท่วมมาวันนี้12วันเต็มแล้วนะคะสถานการณ์ภาพรวมตอนนี้ก็คือระดับน้ำเนี่ยลดลงไปเยอะแล้วเพราะว่าตอนแรกเนี่ยชาวบ้านบอกว่าน้ำเนี่ยท่วมข้ามถนนฝั่งนี้ก็คือถนนตรงเนี้ยใช้สัญจรไม่ได้เลยแต่ว่าตอนนี้คือแห้งแล้วเหลือแต่เพียงในหมู่บ้านค่ะที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทีนี้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมค่ะก็ยังเป็นปัญหาอยู่เช่นกันส่วนเรื่องที่เป็นเรื่องที่น่ากังวลที่สุดของชาวบ้านในชุมชนตอนนี้นะคะไม่ใช่แค่เรื่องน้ำท่วมเท่านั้นค่ะแต่ว่าเป็นในเรื่องของปลิงชาวบ้านบอกว่าไม่รู้ปลิงเนี่ยมาจากไหนชุกชุมเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งการเดินทางการสัญจรของชาวบ้านส่วนใหญ่ที่บริเวณซอยนี้ไม่สามารถที่จะเดินด้วยเท้าเปล่าได้ทุกคนเนี่ยจะต้องมีเรือเป็นของตัวเองที่จะต้องพายออกมาค่ะในเรื่องของความเป็นอยู่ชาวบ้านที่นี่เนี่ยนะคะจากการลงพื้นที่สำรวจค่ะก็พบว่าชาวบ้านในตำบลหนองกระเบียนหลายครอบครัวนะคะต่างก็มีการปรับตัวอยู่ร่วมกับน้ำท่วมมาหลายปีแล้วค่ะด้วยการปรับระดับยกโครงสร้างของตัวบ้านนะคะแล้วก็ปรับระดับพื้นที่ด้วยการถมดินทำให้ตัวบ้านและพื้นที่บ้านของหลายๆครัวเรือนอยู่สูงกว่าระดับถนนมากค่ะแต่ก็ยังคงมีบางครอบครัวนะคะที่ไม่สามารถปรับระดับของโครงสร้างบ้านได้เนื่องจากนะคะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณค่ะก็จะมีบางส่วนเท่านั้นนะคะที่มวลน้ำเนี่ยท่วมพื้นที่ที่ต้องใช้อยู่อาศัยแต่จากการเผชิญอุทกภัยซ้ำหลายๆครั้งก็ส่งผลให้ชาวบ้านเกิดความเคยชินแล้วก็สามารถปรับวิถีชีวิตเพื่อการอยู่อาศัยร่วมกับน้ำได้ค่ะส่วนปัญหาสำคัญของปีนี้นะคะก็คือการระบาดของปลิงเนี่ยจำนวน

0: นมากเลยทีเดียวโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่5แล้วก็หมู่6ค่ะซึ่งต่างจากปีก่อนๆ นะคะที่หากระดับน้ำท่วมเพียงเท่านี้ชาวบ้านเนี่ยจะสามารถเดินลุยน้ำเข้าออกได้ตามปกติแต่ปัจจุบันค่ะหากใครกล้าลงน้ำนะคะก็จะถูกปิงเนี่ยเกาะทันทีทำให้ไม่ว่าผู้ใหญ่หรือเด็กเล็กค่ะจำเป็นที่จะต้องพายเรือให้เป็นนะคะแล้วก็ใช้ในการสัญจรเพื่อพึ่งพาตนเองให้ได้ค่ะ
1: 12วัน12วัน
2: แต่26
1: 12วัน
2: ขึ้นเยอะมั้ยคะที่บ้าน
1: ขึ้นเยอะอยู่ถ้าที่บ้านเราท่วม3ขั้นเนี่ยมันได้แล้ว
2: ซึ่งบ้านเราก็ดีขึ้นแล้วฮะซึ่งบ้านเราก็ดีขึ้นแล้วด้วย
1: ใช่แล้วปลูก2ปลูกขึ้นแล้ว
2: แล้วอยู่ยังไงอะคะน้ำท่วมอย่างน
1: ี้มันก็พออยู่ได้นะอยู่นะเพราะมันบางที่กับบางหลังก็ท่วมบางหลังนี้ก็ไม่ท่วมก็ไม่อยู่หลังนี
2: ้มีอะไรน่ากลัวไหมคะในน้ำ
1: นี่มีกลัวปิงอย่างเดียวกลัวปิงอย่างเดียวมีอะไรน่ากลัวไม่กลัวเราชินแล้วเนาะเราชินมาแล้วกับชีวิตเราอยู่กับน้ำมา
3: ก็สี่ห้าปีมาทีหนึ่งเนี้ยมาเยอะๆอย่างนี้แหละคล้ายๆห้าปีมาทีหนึ่งนะใช่ไหมห้าปีทีหนึ่งอะใช่มันไม่แน่ที่มันลุ่มอยู่แล้วที่มันลุ่มอยู่ปีนี้มาเยอะ
0: สำหรับการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะคะทางอบต.หนองกระเบียนเนี่ยก็ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธาค่ะนำถุงยางชีพแล้วก็จัดทำเข้ากล่องสลับหมุนเวียนกันเข้ามาแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยนะคะอย่างต่อเนื่องเลยส่วนประเด็นเรื่องปริงระบาดหนักในพื้นที่จนสร้างความกังวลให้กับชาวบ้านทางอบต.หนองกระเบียนค่ะก็ลงพื้นที่สำรวจติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่เนื่องจากไม่สามารถใช้สารเคมีฉีดพ่นกำจัดได้ค่ะเพราะจะกระทบต่อระบบนิเวศจึงเตือนให้ชาวบ้านนะคะงดการเดินลุยน้ำและใช้เรือพายในการเดินทางแทนค่ะ
4: ไอ้ที่กังวลที่มองเห็นเนี่ยเราไม่ทราบหรอกว่าเออมันน่ากังวลมากกว่าไอ้ที่เห็นสภาพที่มันเปื้อนๆเลอะเทอะดูเหมือนสกปรกเนี่ยนี่ข้างในอีตัวเลอะเทอะเนี่ยมันคือปริงครับปริงชุกชุมมากเลยจนชาวบ้านเขากลัวแต่ก่อนเนี่ยขนาดนี้ไม่ต้องใช้เรือครับเขาก็ลุยไปได้เลยลุยไปเลยเดี๋ยวนี้มันเกาะเลยนะครับมันเกาะเลยก็ไม่ทราบเหมือนกันปีที่แล้วปีก่อนโน้นเนี่ยที่มันท่วมอ่ะมันยังอยู่หมู่8ไอ้ปิงที่ชุกชุมเนี่ยอยู่หมู่8ปีนี้อยู่หมู่5รวมกันทั้งหมู่6ใต้ลงไปเนี่ยก็มีปิงอย่างเงี้ยชาวบ้านก็บ่นทีนี้ถ้าจะใช้ยากำจัดมันเสียหายไปทั้งระบบมันก็เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้วิธีจะกำจัดปิงพวกนี้จะทำอย่างไรเดินไม่ได้ครับเดินไม่ได้แน่ๆนี่ผู้ใหญ่บ้านอยู่นี่เดินไม่ได้เดินไม่ได้นะต้องใช้เรืออย่างเดียว
0: แม้ระดับน้ำในคลองชัยนาทป่าสักนะคะจะลดระดับลงเรื่อยๆสถานการณ์น้ำในหมู่บ้านเองก็ลดระดับลงเรื่อยๆค่ะแต่ก็มีที่ลุ่มที่ดอนนะคะมีหลายจุดที่น้ำลึกน้ำตื้นสลับกันไปไหนจะเรื่องของปริงที่มาระบาดในชุมชนตอนนี้อีกค่ะทำให้หลายๆหน่วยงานนะคะเจ้าหน้าที่ทั้งทางปกครองอบต.ในอำเภอต่างๆก็จะต้องมาลงพื้นที่นะคะดูตรวจสอบความเรียบร้อยตรวจสอบเรื่องสถานการณ์น้ำอยู่ตลอดจนกว่าน้ำเนี่ยจะแห้งสนิทถึงจะใช้ชีวิตตามปกติสุขได้ค่ะ
5: ค่ะขอบคุณนะคะคุณสุประวีนักทำนานะคะสดมาจากที่ตำบลหนองกระเบียนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะคะคุณสุประวีเนี่ยบอกว่าตอนที่คุยกับทางนายกอบต.หนองกระเบียนเนี่ยคือนายกบอกว่าเมื่อสักครู่ที่ฟังเสียงไป
6: ค
5: ือปริงมันเยอะมากแล้วจะเอาสารเคมีไปกำจัดเนี่ยก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะกระทบกับระบบนิเวศตอนนี้เนี่ยสิ่งที่อยากได้อย่างนึงมากๆก็คือองค์ความรู้จะจับมันแล้วเอาไปทำอะไรเพื่อแบบเหมือนพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้บ้างอันนี้คือสิ่งที่ต้องการในชุมชนนะคะ
6: ไปต่อกันที่อีกหนึ่งพื้นที่ที่ยังหนักนะครับก็คือที่จังหวัดนครนายกพื้นที่หมู่ที่3ตำบลองครักษ์นะครับน้ำในแม่น้ำนครนายกเนี่ยท่วมพื้นที่สูงกว่า2เมตรครับแน่นอนว่าระดับนี้รถไม่สามารถสัญจรได้แล้วใช้เรือในการเดินทางเท่านั้นนะครับทีมข่าว MVT ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์นะครับเดี๋ยวติดตามจากรายงานของคุณรัตนาวดีนวลสุขรายงานมาจากหมู่3ตำบลองครักษ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกครับ
7: ค่ะขณะนี้ทีมข่าว NBT ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครนายกโดยจุดที่ดิฉันยืนอยู่ณขณะนี้ค่ะคือจุดตำบลองคารักษ์หมู่ที่3ซึ่งเป็นจุดที่มีน้ำท่วมสูงมากที่สุดโดยในชุมชนค่ะมีระดับน้ำลึกกว่า2เมตรรถไม่สามารถสัญจรได้ชาวบ้านจำเป็นต้องใช้เรือในการสัญจรออกจากหมู่บ้านเท่านั้นทำให้ขาดรายได้มานานกว่า

0: 10วันค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลองครักษ์อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกกำลังเผชิญกับวิกฤตน้ำท่วมครั้งใหญ่ในรอบหลายปีโดยมวลน้ำจากแม่น้ำนครนายกได้เอ่อท่วมชุมชนอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่16กันยายน2569เป็นต้นมาส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่สูงกว่า2เมตรบ้านเรือนประชาชนพังเสียหายมากกว่า270หลังคาเรือนถือเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบหนักสุดในตำบลเนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำด่านแรกเมื่อมีการระบายน้ำจากเขื่อนสู่แม่น้ำนครนายกประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านต้องใช้ชีวิตติดอยู่ในบ้านพักมานานหลายสิบวันท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมสูงรถไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือในการสัญจรเท่านั้นแม้น้ำประปาไฟฟ้ายังคงใช้งานได้แต่ประชาชนมีความกังวลหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นสูงมากกว่านี้จะทำให้ไฟฟ้าช็อตและสร้างความอันตรายให้แก่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านด้านการออกไปซื้ออาหารเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงสิ่งของจำเป็นชาวบ้านต้องอาศัยการพายเรือฝ่ากระแสน้ำในแม่น้ำนครนายกออกไปเกือบ1กิโลเมตรเพื่อซื้อสินค้ามาตุนไว้กินยังชีพนอกจากความลำบากในการใช้ชีวิตประจำวันแล้วทรัพย์สินภายในบ้านเรือนของประชาชนหลายหลังยังได้รับความเสียหายเครื่องมือทำมาหากินอุปกรณ์ช่างและเครื่องจักรต่างๆพังเสียหายจนใช้การไม่ได้อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์มีพิษเช่นงูปลิงตะขาบหนูที่หนีน้ำท่วมขึ้นมาอาศัยอยู่บนตัวบ้านสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากและน้ำท่วมสูงมานานกว่า10วันทำให้ชาวบ้านที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างขาดรายได้เนื่องจากไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้และจำเป็นต้องลางานไปก่อนซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชน
1: ปีนี้หนักกับเพื่อน ทุกปีปีนั้นปีอะไร
2: 5 ปี
1: ปีนั้นไม่ถึงอย่างนี้ปีนี้หนักเลยมันขึ้นเรื่อยๆมาตอนแรกนะมันขึ้นแค่กระไดชั้นขั้นที่3นะแล้วมันก็ช้าๆไม่ขึ้นเพราะบทจะขึ้นคืนนึงแม่บุญขึ้นมาเยอะเลยเป็นศอกๆ
3: แล้วสุดท้ายก็นี่เลยปิ่มบ้านเราเลยตอนนี
1: ้ปิ่มทีนี้ก็ไม่อยากให้ฝนมันลงแล้ว
3: ค่ะอยากให้น้ำลดไวๆไหม
1: โอ้โหจะประคุณเลยวันนี้พรุ่งนี้ยิ่งดี
3: ค่ะเนาะเราลำบากมากเลยตอนน
1: ี้ลำบาก
3: ค่ะ
1: เราเดินก็ไม่ได้ไง
4: น้ำมันเริ่มท่วมตั้งแต่วันที่1กันยาตอนแรกมันยังไม่ได้เยอะขนาดนี้แล้วมันมาตอนหลังๆมันเยอะใช่ค่ะ
3: ค่อยๆแบบเพิ่มขึ้นเลยหรอ
4: ใช่ค่ะ
3: เราเตรียมตัวเตรียมการทันไหมตอน
4: มันไม่ทันหรอกค่ะเพราะว่ามันไม่เคยเยอะขนาดนี
3: ้ อะไรเราเสียหายบ้าง
4: ก็มีของที่อยู่ข้างล่างอ่ะจมน้ำหมดเลย
3: ค่ะพี่แล้วอย่างรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เราเหรอคะ
4: เอาออกไปทันค่ะ
3: เอาออกไปทันใช่ไหม
4: ใช่
3: แล้วเราต้องไปจอดที่ไหนคะ
4: นู่นข้างนอกไกลมากเลยซึ่งกี่กิโลไม่รู้ว่าต้องพายเรือไปอ่ะ
3: ต้องพายเรือไป
4: ใช
3: ่แล้วทีเนี้ยทางโรงงานว่าไงบ้างแล้วออกบ้านจะ
4: ออกบ้านไม่ได้ก็ลางานอยู่ค่ะตอนเนี้ย
3: ค่ะ
4: ก็เขาก็ยังให้ลาอยู
3: ่เขายังให้ลาอยู่
4: ใช่ค่ะ
3: คือว่าขาดรายได้ไหมพี่
4: ขาดรายได้ค่ะเพราะว่าลางานไม่ได้ตังค
0: ์ด้านองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมกลับไปนำถุงยังชีพและน้ำดื่มเข้ามาแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนพร้อมนำเรือส่วนกลางกว่า75ลำมาให้ประชาชนใช้สัญจรออกหมู่บ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมนำสารบำบัดน้ำเสียมาฉีดลงน้ำที่ท่วมขังเนื่องจากหลายพื้นที่น้ำเริ่มเน่าและส่งกลิ่นเหม็นกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
5: นะครับหมู่3เป็นหมู่ที่อยู่ติดแม่น้ำนครนายกพอน้ำแม่คอนยกปล่อยมาเขื่อนท่าดานปล่อยมาหมู่3เราโดนก่อนนะครับ
3: อย่างนี้เราโดนทุกปีไหมคะนายก
5: ทุกปีครับหมู่3โดนทุกปีครับ
3: แต่ปีนี้น้ำค่อนข้างสูง
5: ปีนี้น้ำสูงกว่าปี54อย่างมหาศาล
3: อย่างชาวบ้านหลายๆหลังอะค่ะไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ทางเราอะค่ะมีการจัดการเรื่องน้ำเรื่องอาหารชาวบ้านยังไงบ
5: ้
3: าง
5: ทางเราทางอตองครักเราดูแลเยียวยาเรื่องอาหารการกินมาตลอดนะครับแม้กระทั่งของเรื่องของการเดินทางก็เอาเรือมาส่งให้เอาเรือมานำมาให้ซื้อเรือให้ยืมนะครับครั้งที่แล้วเมื่อก่อนสิ้นปีประมาณก็ซื้อเรือมา75ลำเพื่อจำหน่ายแจกบรรเทาภัยให้กับการเดินทางสัญจรไปมาในการทำมาหากิน
0: อย่างไรก็ตามสถานการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้อาจต้องใช้เวลานานกว่า3เดือนสถานการณ์ถึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเนื่องจากที่ตั้งของหมู่ที่3เป็นจุดรับน้ำหลักของอำเภอ

0: ือองครักษ์และเมื่อหลังน้ำลดประชาชนส่วนใหญ่มีความคาดหวังอยากให้รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนวางแผนฟื้นฟูหมู่บ้านหลังน้ำลดเนื่องจากทรัพย์สินเครื่องมือทำมาหากินของชาวบ้านจมเสียหายไปกับน้ำท่วมครั้งนี้ไปเกือบหมดอย่างไรก็ตามค่ะแม้ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่จะมีไม่มากแต่ประชาชนส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับฝนระลอกใหม่ที่จะตกในวันที่10-14ตุลาคมที่จะถึงนี้ว่าจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำนครนายกเพิ่มขึ้นสูงและจะเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนเพิ่มขึ้นอีกจึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะ
1: ขอบคุณคุณรัตนาวดีนวลสุขนะครับรายงานมาจากพื้นที่ที่หนักที่สุดของนครนายกเลยก็คือที่หมู่3นะครับอย่างที่บอกไปว่า270กว่าหลังคาเรือนที่พังเสียหายแล้วก็น้ำท่วมระดับสูงแบบนี้มาเกินครึ่งเดือนแล้วครับ
2: ค่ะไปดูสถานการณ์ในภาคตะวันออกบ้างนะคะถ้าไปดูภาพรวมเนี่ยหลายพื้นที่ก็เริ่มคลี่คลายแล้วไม่ว่าจะเป็นที่ระยองหรือว่าที่จันทบุรีนะคะแต่ว่าถ้าขยับไปดูที่ปราจีนบุรีอันนี้ยังหนักนะคะแม้ว่าระดับน้ำจะมีแนวโน้มลดลงแต่ว่าบางพื้นที่ระดับน้ำยังท่วมขังสูงมากนะคะส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างค่ะภาพรวมสถานการณ์น้ำในจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีที่สถานีวัดน้ำทั้ง3แห่งได้แก่สถานีกบิลบุรีสถานีศรีมหาโพธิ์และสถานีเมืองปราจีนบุรีมีแนวโน้มลดลงถึงจะมีแนวโน้มลดลงนะคะแต่ว่าระดับน้ำเนี่ยก็ยังสูงกว่าตลิ่งตั้งแต่52เซนติเมตรถึง1เมตร507เซนติเมตรค่ะทำให้ยังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชนใน7อำเภอ65ตำบลรวมกว่า 60,000 ครัวเรือนอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ในพื้นที่นะคะก็คือปัญหาคราบน้ำมันนะคะจากโรงงานที่รั่วไหลออกมาทางเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีก็ได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาซึ่งตอนนี้ก็มีการติดตั้งแนวกั้นน้ำมันหรือว่าออยล์บูมเพิ่มเติมอีก240เมตรรวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น480เมตรพร้อมทั้งฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวและเพิ่มการวางแผ่นซับน้ำมันตลอดจนเก็บกู้แผ่นซับน้ำมันที่อิ่มตัวแล้วเพื่อนำไปกำจัดส่วนพื้นที่ภายในโรงงานเจ้าหน้าที่ได้กั้นกระสอบทรายเพื่อป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมพร้อมจัดเก็บถังน้ำมันและสารหล่อลื่นที่ไม่ได้ใช้งานให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็มีการเก็บตัวอย่างน้ำเสียเพิ่มเติมอีก4จุดเพื่อส่งไปตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำค่ะส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคฉะเชิงเทราได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเดินเรือโดยเฉพาะบริเวณอำเภอบ้านโพอำเภอบางปะกงและพื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงเนื่องจากมีสถานการณ์น้ำหลากทำให้ระดับน้ำมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นและกระแสน้ำก็ไหลแรงอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้เรือและประชาชนริมฝั่งค่ะต่อที่จังหวัดจันทบุรีนะคะผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่อำเภอท่าใหม่สร้างความเสียหายต่อผู้ประกอบอาชีพนาเกลือเพราะว่าระดับน้ำที่สูงขึ้นเนี่ยทำให้ไม่สามารถขนย้ายผลผลิตได้ทันเกลือที่เก็บไว้ก็ถูกน้ำท่วมแล้วก็ละลายเสียหายเกือบทั้งหมดค่ะนอกจากนี้นะคะโครงสร้างภายในนาเกลือทั้งคันดินและพื้นที่สำหรับกักเก็บน้ำเค็มก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเพราะฉะนั้นนะคะผู้ที่ประกอบอาชีพก็ต้องหาเงินทุนมาฟื้นฟูด้วยค่ะทั้งนี้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมที่เทศบาลเมืองท่าใหม่คลี่คลายเข้าสู่ภาวะฟื้นฟูเจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งลงไปสำรวจความเสียหายแล้วก็รับลงทะเบียนประชาชนเพื่อจะได้เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนสามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลได้2ช่องทางก็คือที่แอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าจะไปยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะ
1: ยังอยู่ที่สถานการณ์ภาคตะวันออกลุ่มแม่น้ำบางปะกงนะครับตอนนี้หนึ่งโจทย์สำคัญก็คือเร่งระบายน้ำจากปากแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพอจึงไปผนึกกำลังร่วมกับกองทัพเรือครับระดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำล็อตใหญ่ที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อหวังจะระบายน้ำท่วมขังที่ยาวนานที่ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราให้ไหลลงสู่ทะเลให้ได้เร็วที่สุดครับนายนิรัตน์พงศิษฐิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆเร่งบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนซึ่งล่าสุดก็มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางระบายน้ำในลุ่มแม่น้ำบางปะกงเนื่องจากการระบายน้ำที่ต้นน้ำอย่างจังหวัดนครนายกหรือปราจีนบุรีเพียงอย่างเดียวก็อาจจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเพราะว่าน้ำจะไหลมาสะสมแล้วก็หนุนสูงที่พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราครับที่ประชุมก็เลย

0: มีมติให้ระดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงให้มากที่สุดเตรียมติดตั้งเรือผลักดันน้ำทันที 40-50 ลำและจะเพิ่มขึ้นเป็น80ลำเพื่อเร่งระบายน้ำผลักดันออกสู่ทะเล
1: ก็กำหนดเป้าหมายว่าเราจะรวบรวมเรือผลักดันน้ำที่สามารถหาได้ในเวลาอันใกล้หรือวันนี้เลยเนี่ยเข้าไปติดตั้งที่ปากแม่น้ำบางปะกงให้มากที่สุดเพื่อให้มันเกิดพลังในการผลักน้ำที่ทำให้เกิดความแตกต่างในการระบายอย่างมีนัยสำคัญนะครับคือหลังจากที่เราผลักน้ำจากนครนายกลงมาด้วยการใช้เรือผลักเนี่ยน้ำจากนครนายกมันก็ออกสู่ฉะเชิงเทราอยู่ดีแหละแต่เมื่อฉะเชิงเทราก็รับน้ำจากทั้งปราจีนบุรีมาด้วยจากสระแก้วมาด้วยการจะผลักจากต้นน้ำคือนครนายกอย่างเดียวเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพไม่มากเท่าที่ควรละมันมายันกับน้ำที่มีอยู่ในฉะเชิงเทรามากๆเพราะฉะนั้นในทางวิศวกรรมการระบายน้ำเนี่ยเขาคุยกันนะครับผมไม่ได้เก่งนะแต่ว่าในที่ประชุมเนี่ยสรุปตรงกันว่าเราต้องผลักน้ำที่ปากแม่น้ำให้มันออกเร็วที่สุด
0: ซึ่งก็สอดคล้องกับทางกองทัพเรือนะครับที่ยังคงเดินหน้าระดมกำลังพลและเรือผลักดันน้ำเข้าปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบตลอดภารกิจ7วันที่ผ่านมาระบายน้ำไปแล้วรวม28ล้านลูกบาศก์เมตรและปัจจุบันกองทัพเรือเตรียมเรือผลักดันน้ำอีกรวม90ลำติดตั้งและปฏิบัติงานจริงไปแล้ว80ลำในพื้นที่สำคัญอย่างฉะเชิงเทรานครนายกสมุทรปราการรวมถึงเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครด้วยเดินหน้าตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับ
2: ขยับมาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะสถานการณ์น้ำท่วมตลาดเก่าหัวตะเข้เขตลาดกระบังล่าสุดระดับน้ำเริ่มลดลงประมาณสัก20เซนติเมตรนะคะหลังจากท่วมขังมาเกือบ2สัปดาห์ค่ะขณะที่ร้านค้าบางส่วนก็เริ่มเข้าไปทำความสะอาดเตรียมจะกลับมาเปิดกิจการอีกครั้งส่วนการระบายน้ำก็ยังเดินหน้าต่อเนื่องนะคะทั้งการติดตั้งเรือผลักดันน้ำของกองทัพเรือแล้วก็เครื่องสูบน้ำของกรุงเทพมหานครเพื่อให้พื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วติดตามจากรายงานของคุณสงสุดาค่ะ
3: ค่ะจุดที่ทีมข่าวยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นตลาดเก่าหัวตะเข้เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่25นะคะจนถึงวันที่7ตุลาคมนี้ค่ะพบว่าระดับน้ำนะคะลดเหลือเพียง20เซนติเมตรหรือบริเวณระดับแข้งค่ะจากการสังเกตการบริเวณโดยรอบค่ะผู้ประกอบการรวมถึงร้านค้าโดยรอบนะคะมีการเตรียมเคลียร์ร้านค้าเพื่อเตรียมการเปิดร้านใหม่เร็วๆนี้ค่ะจากการลงพื้นที่บริเวณเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครบรรยากาศล่าสุดค่ะพบว่าหลายจุดมีน้ำท่วมขังอยู่บนผิวการจราจรประมาณ20เซนติเมตรโดยน้ำจะมีลักษณะสีดำและส่งกลิ่นเหม็นคาดว่าเป็นน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ท่วมขังและมีการระบายออกอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางค่ะยังพบว่าประชาชนที่ต้องใช้รถจักรยานยนต์ยังสามารถสัญจรผ่านได้แต่ต้องใช้ความระมัดระวังและพยายามขับผ่านบริเวณที่มีระดับน้ำที่ต่ำกว่าซึ่งรถยนต์บางส่วนอาจจะต้องชะลอความเร็วเนื่องจากหากขับผ่านน้ำด้วยความเร็วอาจจะทำให้น้ำกระเด็นใส่รถจักรยานยนต์ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้ขณะเดียวกันพบว่าบริเวณที่เป็นจุดต่ำของถนนลาดกระบังซอย13ยาวไปถึงซอย17จะมีน้ำท่วมขังมากกว่าจุดอื่นทำให้รถขนาดเล็กส่วนใหญ่เลือกใช้พื้นที่ถนนเลนขวาเนื่องจากถนนเลนซ้ายมีระดับน้ำที่สูงส่งผลให้การจราจรบริเวณนี้ค่อนข้างหนาแน่นเพราะมีทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์สัญจรผ่านเป็นระยะและยังมีระดับน้ำที่สูงซึ่งยังคงเป็นอุปสรรคในการจราจรจุดบริเวณตลาดหัวตะเข้ค่ะยังพบว่าร้านค้าบางส่วนยังคงปิดให้บริการเนื่องจากระดับน้ำที่ยังคงท่วมขังและส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการและบรรยากาศโดยรวมค่อนข้างเงียบกว่าปกติด้านนางอัมไพวรรณสราน้อยผู้ประกอบการร้านค้าเปิดเผยว่าฝนตกต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาช่วงแรกมีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยสูบน้ำแต่หลังจากฝนตกต่อเนื่องหลายวันจึงทำให้ท่อระบายน้ำมีปัญหาและไม่มีพื้นที่รองรับน้ำการสูบจึงทำได้ยากเพราะแม้จะสูบออกไปแต่ก็ยังมีน้ำจากคลองไหลกลับมาท่วมพื้นที่อีกครั้งและยังสะท้อนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นทำให้ต้องหยุดร้านมานานถึง12วัน
4: ก็ทีแรกก็รัฐก็มาช่วยสูบอยู่แล้วพอมันขึ้นเยอะมากเขาสูบไม่ไหวคือมันขึ้นจากท่อเขาก็เลยปิดเครื่องก็เลยท่วมเรื่อยมา

0: คลองมันสูง
1: มันก็ล้นขึ้นมาใช่
2: เขาก็เลยแบบปล่อยเคร
1: ื่อง ปล่อยเลย
2: น้ำทุกที่
1: ใช่เพราะว่าสูบไปก็เปลืองน้ำมันรั่วเหมือนเดิมก็สอบทรายก็เพิ่งเข้ามาได้สองสามวันก็สอบทรายเขาก็ยังเอาไม่อยู่ยังกั้นไม่อยู่ต้องรอน้ำนิ่งเลยก็มันหยุดย้านไป10กว่าวัน12 13วันอ่ะไม่ได้ขายเลยก็กระทบอยู่
3: นอกจากนี้ทางกองทัพเรือค่ะยังได้ติดตั้งเรือผักดันน้ำจำนวน3ลำบริเวณคลองหัวตะเข้เพื่อช่วยเร่งการไหลและระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็ว
4: ค่ะแม้วันนี้ระดับน้ำจะอยู่ที่ปริมาณ20เซนติเมตรแต่บริเวณท้ายตลาดค่ะยังมีท่อซิ่งรวมไปถึงท่อสูบน้ำของกรุงเทพมหานครนะคะที่คอยสูบน้ำบริเวณตลาดไปบริเวณคลองประเวศบุรีลมนะคะและคาดว่ายังสูบต่อเนื่องแบบนี้อยู่ภายใน2วันสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติอย่างแน่นอนค่ะ
5: ค่ะขอบคุณนะคะคุณสวงสุดาค่ะและอย่างที่เราอัปเดตพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาไปนะคะว่า9ถึง13ตุลาคมนี้ยังต้องเฝ้าระวังอีกระลอกเพราะฉะนั้นคนกรุงเทพมหานครในพื้นที่เสี่ยงอย่าเพิ่งรีบยกของลงมานะคะพื้นที่เสี่ยงก็คือเป็นพื้นที่ฝั่งตะวันออกลาดกระบังหนองจอกคลองประเวศบางกะปิลาดพร้าวเตรียมความพร้อมกันไว้ก่อนนะคะ
6: ลาดกระบังก็โดนอีกแล้ว
5: ครับ
6: แต่ในส่วนของพื้นที่ที่ตอนนี้คลี่คลายไปแล้วโจทย์ก็จะเปลี่ยนเป็นเรื่องของการเร่งทำความสะอาดแทนอย่างล่าสุดวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและทุกภาคส่วนลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์หลังน้ำลดที่ชุมชนเคหะร่มกล้าวเขตลาดกระบังแล้วก็ที่หมู่บ้านฟลอราวิวในเขตหนองจอกเพื่อร่วมกันบิ๊กคลีนนิ่งแล้วก็ดูเรื่องการเร่งระบายน้ำพร้อมกับส่งทหารช่วยซ่อมรถและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประชาชนฟรีด้วยครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนในย่านเคหะร่มกล้าวเขตลาดกระบังพร้อมร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาระดมกำลังและเครื่องจักรเข้ามาทำความสะอาดเก็บขยะในชุมชนนะครับซึ่งรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์แต่ละพื้นที่แตกต่างกันบางจุดก็อยู่ในระยะฟื้นฟูแต่บางจุดยังต้องเร่งระบายน้ำอยู่เลยโดยได้เดินทางไปติดตามการเร่งระบายน้ำที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกแล้วก็ตรวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อเร่งลดระดับน้ำท่วมขังพร้อมกันนี้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังเพื่อดูการปฏิบัติงานของโรงเรียนช่างฝีมือทหารซึ่งได้นำนักเรียนมาช่วยซ่อมแซมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประชาชนฟรีเพื่อลดค่าใช้จ่ายจากนั้นเดินทางไปมอบยาและเวชภัณฑ์ให้แก่เด็กและประชาชนที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้าครับ
5: ขณะที่นายพรพรมวิกิตเศษนะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ย่านเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะคะโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมและกรมราชทัณฑ์จัดกิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงเพื่อระดมเครื่องจักรรถแบ็คโฮลและผู้ต้องขังชั้นดีเข้าทำความสะอาดและเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ประชาชนทยอยนำมากองไว้ริมปากซอยหลังน้ำลดปัญหาสำคัญในขณะนี้ก็คือปริมาณขยะมหาศาลที่กองล้นขวางทางเข้าออกโดยเฉพาะซอยร่มเกล้า28ค่ะทำให้ประชาชนเดือดร้อนไม่สามารถสัญจรได้เบื้องต้นนะคะมีการจัดพื้นที่โล่งเป็นจุดพักขยะชั่วคราวลดเวลารอบวิ่งของรถบรรทุกที่ต้องเดินทางไปศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยอ่อนนุชและสายไหมพร้อมเตรียมเจรจาขอความสนับสนุนรถบรรทุกขนาดใหญ่และกำลังคนจากภาคเอกชนเพื่อเร่งเคลียร์พื้นที่ให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุด
6: พักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามข่าวสำคัญกันต่อครับ

0: ่คือเหล่าฮีโร่ที่แฝงตัวอยู่กับพวกเราขมานใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายต่อสั่งข้าวเพื่อเตรียมแปลงแทนการเผา
1: ช่วยไหม
0: อะไรอ่ะ
1: นี่จะเผาเนี่ยเอาไหมน้ำมันยังเหลืออยากช่วยอ่ะพอดีวันนี้ว่าง
0: เพราะเขาไม่อยากสร้างฝุ่น PM 2.5 ไงนี่แหละครับ

0: ของเด็กๆทุกคน
1: กลับบ้านกันนะครับ
2: ไม่มาจะไปรถไฟฟ้า
0: ป่ะอาม่าตั้งใจมาแล้วว่าจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อเป็นตัวอย่างกับลูกหลานเหลนโหลนโหลนโหลน
3: โหลนผมจะหยุดเผาเตาถ่าน
1: หนูจะหยุดเผากระดาษ
0: ถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องช่วยกันหยุด PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

0: นอกจากแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้วรัฐบาลยังต้องเตรียมรับมือกับภัยแล้งจากซูเปอร์เอลนีโญด้วยนะครับล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีเดินหน้าขยายแก้มลิงทั่วประเทศและให้ศึกษาเพิ่มพื้นที่รับน้ำและแก้มลิงรอบกรุงเทพมหานครเพื่อกักเก็บน้ำไว้แก้ปัญหาน้ำแล้งระยะยาวครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำว่าโครงการแก้มลิงถือเป็นหัวใจสำคัญทั้งในแง่การกักเก็บและการระบายน้ำซึ่งในขณะนี้ได้เตรียมมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาแนวทางการเพิ่มพื้นที่รับน้ำอย่างเป็นรูปธรรมส่วนข้อเสนอของนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติที่เสนอให้จัดทำโครงการแก้มลิงรอบพื้นที่กรุงเทพมหานครผังเมืองแล้วครับให้เร่งตรวจสอบกรอบอำนาจหน้าที่ว่าสามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้โดยตรงหรือไม่ซึ่งหากไม่มีข้อติดขัดก็พร้อมจะเดินหน้าทันที
1: ท่านส.ส.อรรถวิทย์สุวรรณภักดีนะครับท่านได้ให้ข้อเสนอมาเกี่ยวกับโครงการแก้มลิงรอบกทม.ซึ่งผมก็นำข้อเสนอของท่านนะครับสั่งการไปยังกรมโยธาธิการให้ดูซิว่าในขอบข่ายของกรมโยธาธิการเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มโครงการนี้โดยการดำเนินการของกรมโยธาธิการโดยตรงได้หรือไม่ถ้าทำได้แล้วก็พร้อมที่จะดำเนินการให้นะครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะทำให้ทุกอย่างเราสามารถเป็นแหล่งรับน้ำได้ด้วยและสามารถเป็นแหล่งเก็บกักน้ำได้เพราะว่ามันพอท่วมเสร็จเดี๋ยวมันก็เข้าแล้งนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดำเนินการเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เร่งทำการศึกษาอยู
2: ่อันนี้คือในพื้นที่ของต่างจังหวัดด้วย
1: อันนี้ไม่อันนี้ท่านอรรถวิทย์พูดถึงรอบกทม.ไอ้เรื่องของโครงการแก้มลิงแหล่งกับเก็บกักน้ำทั่วประเทศนี่ก็ทางกรมชลประทานเขาก็มีแผนของเขาอยู่แล้วนะครับ
0: อย่างที่ท่านนายกพูดนะครับในส่วนภาพรวมทั่วประเทศนั้นย้ำว่ากรมชลประทานมีแผนงานบูรณาการร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดจากการเร่งระบายน้ำทิ้งเมื่อมีน้ำหลากมาเป็นการกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและป้องกันปัญหาขาดแคลนในฤดูแล้งอย่างยั่งยืนครับ
3: ขณะที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ชี้แจงประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กรณียกเลิกแก้มลิงคูบ่อนบางชันนะคะยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับโครงการพระราชดำริโดยย้ำว่าพิจารณาตามหลักวิชาการแต่ก็พร้อมรับฟังข้อมูลใหม่เพื่อเพิ่มทางเลือกแก้ปัญหาน้ำท่วมค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงโครงการบึงคูบ่อนและบึงบางชันเป็นงานศึกษาของกรุงเทพมหานครที่นำแนวคิดแก้มลิงมาใช้ไม่ใช่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยตรงโดยพิจารณาบนพื้นฐานข้อมูลทางวิชาการประสิทธิภาพการระบายน้ำความคุ้มค่าของงบประมาณและประโยชน์ของประชาชนทั้งนี้หลังน้ำท่วมใหญ่ปี2554สำนักการระบายน้ำได้ศึกษาแนวทางจัดทำบึงรับน้ำ6แห่งโดย4โครงการยุติไปก่อนหน้านี้ส่วนบึงคูบ่อนและบึงบางชันแต่เมื่อทบทวนรายละเอียดพบว่าวงเงินลงทุนสูงจึงต้องเปรียบเทียบกับแนวทางอื่นที่เหมาะสมซึ่งจากการศึกษาของทีมที่ปรึกษาโครงการแก้มลิงทั้งระบบมูลค่าประมาณ 11,000 ล้านบาทขณะที่แนวทางปรับปรุงคลองและระบบระบายน้ำอยู่ที่ 6,700 ล้านบาทกรุงเทพมหานครจึงพิจารณาเลือกปรับปรุงคลองควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพบึงหนองบอนและระบบอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นายชัชชาติย้ำว่าการยกเลิกโครงการเกิดขึ้นในปี2561ซึ่งเป็นช่วงการบริหารงานของผู้ว่าท่านอื่นและยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจยกเลิกโครงการรวมถึงไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้องอย่างไรก็ตามเพราะ

0: พร้อมรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากทุกฝ่ายหากมีข้อมูลใหม่ข้อเสนอทางเทคนิคหรือข้อเท็จจริงที่แตกต่างจากข้อมูลที่กรุงเทพมหานครใช้ประกอบการพิจารณาก็พร้อมนำไปพิจารณาให้รอบคอบเพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสมที่สุด
1: ไม่ได้ว่าการยกเลิกโครงการผมก็ได้เป็นคนยกเลิกนะผู้ว่าท่านอื่นคนยกเลิกเราไม่ได้เกี่ยวข้องเลยส่วนการทำทุกอย่างก็ไปตามสิทธิ์ทางกฎหมายไงมันเราก็ไม่ได้รู้ภาพรวมหรอกว่าระบายน้ำเป็นยังไงก็คือให้ธรรมชาติวิจารณ์เพราะว่าขอปัญญาแค่ในส่วนตัดสินใจยังไงเป็นเรื่องของอบต.อยู่แล้วก็อันนั้นก็เป็นตามกฎหมายไม่ได้มีเรื่องของประโยชน์แล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นผู้ว่าในปัจจุบันพูดกันในแง่ของเรื่องเทคนิคเรื่องความเหมาะสมเป็นอย่างที่บอกถ้าเกิดท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมมาผมเชื่อว่าก็เดี๋ยวให้นักวิทยาศาสตร์เอาข้อมูลไปพิจารณาว่ามีอะไรใหม่ที่เรายังไม่เห็นไหมพิจารณาแล้วเราก็ได้แต่ว่าอันนี้เป็นที่กังวลมากเพราะไปเกี่ยวโยงว่าเป็นโครงการภาพมีอย่างเงี้ยที่ว่าทำให้คนสับสนนะต้องกลับไปวันนี้ไม่ได้เป็นโครงการตามแนวภาพมีถ้าเราไปดูลิสต์ของโครงการในกกต.เองก็ไม่ได้มีบึงนี้อยู่เลยนี่ก็ต้องเพิ่มความมันถ้าเกิดไม่สบายใจก็ไม่สบายใจในประเด็นนี้แหละที่เราไปพูดกับ
2: ส่วนเรื่องเงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมที่มีซุ้มเสียงมาว่าบางรายได้รับล่าช้าไป 2-3 วันนะครับล่าสุดอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าได้มีการปรับระบบโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยเร็วขึ้นแล้วครับตอนนี้ลงทะเบียนวันนี้วันรุ่งขึ้นได้เงินทันทีเลยครับนายนิรัตน์พงศิษฐ์ที่ถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้กล่าวถึงการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัย 14,000 ครัวเรือนว่าขณะนี้จังหวัดสระแก้วสมุทรปราการและกระบี่เริ่มรับเงินแล้วนะครับส่วนวันพฤหัสบดีและก็วันศุกร์นี้จะมีผู้ประสบภัยได้รับเงินอีกรวมแล้วกว่า100ล้านบาทส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ากดลงทะเบียนแล้วได้รับเงินล่าช้าไป 2-3 วันนั้นมองว่าเป็นเรื่องของระบบขั้นตอนการกดเงินแต่หลังจากที่ท่านนายกแสดงความเป็นห่วงอยากให้เร็วกว่านี้ทางปภ.และธนาคารออมสินจึงได้ประสานกันทำให้ลดเวลาจากเดิม2วันเหลือ1วันก็คือส่งข้อมูลวันนี้พรุ่งนี้ได้เงินเลย
3: หลังจากที่ท่านนายกเป็นห่วงอยากให้เร็วกว่านี้ก็มีการประสานกันระหว่างปภ.กับธนาคารออมสินก็ลดเวลาจากที่บวก2เหลือที่บวก1ส่งข้อมูลทั้งหมดวันนี้จากเดิมอีก2วันได้เงินก็เป็นส่งข้อมูลทั้งหมดวันนี้พรุ่งนี้ได้เงินครับก็เร็วขึ้นครับ
2: อีกหนึ่งเรื่องคือกรณีชาวแฟลตเคหะคลองจันทน์ครับที่สะท้อนว่าอาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยาเลยเพราะว่าไม่เข้าเงื่อนไขน้ำล้อมบ้านไม่ถึง7วันก็เลยไม่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินชดเชยเรื่องนี้นายนิรัตน์ก็บอกว่าไม่เข้าเกณฑ์ครับผู้สื่อข่าวก็ถามต่อว่าแล้วจะไม่มีแนวทางไหนเลยหรือที่จะสามารถให้ชาวแฟลตเคหะคลองจันทน์ได้เงินนายนิรัตน์อธิบายว่าการได้รับเงินเยียวยาตามมติครม. 5,000 บาทหรือ 9,000 บาทจะต้องมีหลักเกณฑ์เฉพาะส่วนแนวทางอื่นที่จะให้ความช่วยเหลือจะมีการจ่ายเงินตามระเบียบของกทม.และปภ.ซึ่งก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปต้องดูว่าเข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนก็จ่ายตามข้อนั้น
4: อย่างกรณีแฟลตคลองจันทน์เนี่ยครับเขาบอกว่ายื่นขอเยียวยาในแอปทางรัฐนะครับแต่ว่าเนื่องจากเงื่อนไขไม่เข้าเกณฑ์เพราะว่ามันยังท่วมไม่ใช่น้ำร้อนเกิน7วันครับไม่เข้าข่ายพอจะมีแนวทางอื่นเยียวยาไหมคร
3: ับ ไม่เข้าเกณฑ์ที่ถามมาถูกแล้วไม่เข้าเกม
5: แปลว่ามันจะไม่มีวิธีแนวทางไหนที่แบบว่าจะให้เขาแบบสามารถจะได้รับเงินเยียวยาตรงนี
3: ้การได้รับเงินเยียวยาที่ครม.มีมติให้ 5,000 9,000 เนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์นะครับเงินหลวงจ่ายต้องมีหลักเกณฑ์เฉพาะก้อนนี้นะแต่ถ้าเมื่อกี้ถามว่ามีแนวทางอื่นจะช่วยเขาไหมก็จะมีการจ่ายเงินตามระเบียบของกทม.หรือตามระเบียบเงินทุนร้อยการที่ปภ.ถืออยู่แล้วเนี่ยในเงื่อนไขอื่นต่อไปซึ่งมันก็คนละข้อกับ 5,000 หรือ 9,000 เท่าข้อไหนจ่ายข้อนั้นครับ
4: หมายว่าของกทม.จะเป็นพวกค่าซ่อมแซมเป็นหลัก
3: ก็ไปเข้าเงื่อนไขอื่นครับ
4: แปลว่ายังไงก็อาจจะได้แต่จะเป็นก้อนไหน
3: มัน
4: ต้องไปดูหลักเกณฑ์
3: มันได้แต่ถามว่าต้องได้เข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนก็จ่ายข้อนั้นต้องตรงไปตรงมาและมีหลักยึดครับ
2: ส่วนกรณีที่ผู้ประสบภัยไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านเองนั้นนายนิรัตน์กล่าวว่ารัฐบาลมีหลักเกณฑ์ช่วยเหลือทั้งผู้เช่าหรือว่าเจ้าบ้านครับต้องดูว่าอยู่ในสถานะอะไรตามหลักเกณฑ์โดยในการลงทะเบียนก็จะมีช่องให้ระบุไว้ด้วย
0: รัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมนะคะทั้งเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาประสานช่วยเหลือเคลื่อนย้ายรถที่ได้รับความเสียหายโดยจะต้องตรวจสอบค่าบริการให้เป็นธรรมรวมไปถึงมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือว่าพักดอกเบี้ยขยายเวลาชำระหนี้ค่ะ นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่าจากข้อมูลวันที่6ตุลาคม2569มีผู้ใช้สิทธิ์ช่วยเหลือด้านซ่อมรถผ่านสมาคมอู่กลางการประกันภัยแล้วกว่า649คันและผู้ใช้สิทธิ์มาตรการของโฮมโปร 1,185 รายพร้อมสั่งการให้สคบติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูความเสียหายได้โดยเร็วส่วนรถยกได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลช่วยขนย้ายรถในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่27กันยายนประชาชนติดต่อได้ที่สายด่วน1197ขณะที่สมาคมอู่กลางการประกันภัยจะประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่พร้อมรับประกันลดค่าแรงทำสีตัวถัง 20% และรับประกันคุณภาพสี1ปีโดยประเมินความคุ้มค่าก่อนซ่อมและติดตามปัญหาคิวซ่อมกับการจัดหาอะไหล่ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อก็มีส่วนลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนสมาคมรถเช่าไทยมีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเช่าเสียหายจากอุทกภัยและจัดรถทดแทนระหว่างสัญญาเช่าด้านภาระหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่อยู่อาศัยได้กำชับผู้ประกอบธุรกิจไม่ให้เอาเปรียบค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมพร้อมชี้แจงหลักกฎหมายกรณีบ้านเช่าเสียหายจากน้ำท่วมอันเป็นเหตุสุดวิสัยว่าการซ่อมแซมใหญ่หรือที่จำเป็นเพื่อกลับเข้าอยู่อาศัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าส่วนผู้เช่ารับผิดชอบการดูแลตามปกติและซ่อมแซมเล็กน้อยสำหรับสิทธิ์รับเงินเยียวยาของรัฐต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้เสียหายทรัพย์สินเป็นของฝ่ายใดและเข้าเงื่อนไขของโครงการใดด้านการฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าผู้ประกอบธุรกิจหลายรายขานรับนโยบายจัดแคมเปญช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาทิโฮมโปรเปิดสิทธิ์ซ่อมฟรีมูลค่าสูงสุด 1,600 บาทและสำรวจปรับปรุงบ้านกับระบบน้ำและไฟฟ้าฟรี500สิทธิ์ทางนี้สคบยังเร่งแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการยกเลิกที่พักการเดินทางคอนเสิร์ตและบริการเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างส่วนเงินเยียวยาน้ำท่วมทางเทศบาลตำบลหินกองและเทศบาลตำบลหนองแคจังหวัดสระบุรีจัดเจ้าหน้าที่สถานที่อุปกรณ์และระบบการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำตรวจสอบเอกสารและช่วยเหลือประชาชนในแต่ละขั้นตอนอย่างใกล้ชิด
2: เราได้เห็นความเดือดร้อนในภาคส่วนของพี่น้องประชาชนจากอุทกภัยกันมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วมาติดตามความเสียหายที่เกิดขึ้นกับภาคธุรกิจจากคุณดีจตุรงค์ครับ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูผลกระทบจากน้ำท่วมต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนะครับแม้ว่าโรงงานผลิตรถยนต์นั้นจะไม่ถูกน้ำท่วมจากมาตรการ

0: ป้องกันที่เข้มแข็งแต่ว่าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยระบุว่ากลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนได้รับผลกระทบนะครับและก็ต้องหยุดทำการไปหลายแห่งปัจจุบันการผลิตรถยนต์ยังต้องใช้ชิ้นส่วนจากสต็อกที่มีอยู่เดิมความกังวลก็คือของในสต็อกก็มีจำกัดนะครับและพวกเขาประเมินว่าถ้ายังแก้ปัญหาน้ำท่วมไม่เรียบร้อยก่อนวันที่12ตุลาคมหรืออีก5วันจากนี้จะเริ่มส่งผลต่อการประกอบรถยนต์แล้วนะครับพร้อมกับประเมินความเสียหายเบื้องต้นกว่า 6,000 ล้านบาทซึ่งแน่นอนว่ายิ่งน้ำลดลงช้าการผลิตยังไม่กลับมาเต็มตัวตัวเลขก็จะบวกเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบผลกระทบน้ำท่วมต่อภาคยานยนต์นะครับแล้วก็ย้ำมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้การส่งมอบชิ้นส่วนเข้าสู่โรงงานกลับมาโดยเร็วและทำให้การผลิตเดินหน้าเต็มศักยภาพครับ
1: เราก็ทำการประสานกับนิคมนะคะทั่วประเทศเนี่ยดูว่าจุดอื่นมีปัญหาอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปดูแลเพื่อจะให้เข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบเหล่านี้ส่วนในระยะกลางและระยะยาวที่ทางเมื่อกี้ได้มีการพูดคุยกันเนี่ยทางโตโยต้าเองก็เสนอมาซึ่งอันนี้เราก็คงจะต้องทำเป็นนโยบายครอบคลุมทุกคนนะคะก็คือสำหรับคนที่มีความเสียหายในเรื่องไหนซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะรับไปคุยกับทางกระทรวงการคลังกรมศุลกากรหรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโรงงานหรือว่าเครื่องจักรสามารถที่จะเอามาลดภาษีได้มากขึ้นได้ไหมอาจจะขอภาษีสัก2เท่าอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะทำให้ เราสามารถจะช่วยทำให้การฟื้นตัวของการผลิตเนี้ยทำได้อย่างไม่ต้องเป็นภาระกับผู้ผลิตมากเกินไป
0: คุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่บริษัทโตโยต้าสำนักงานใหญ่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเพื่อติดตามผลกระทบกับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และการส่งออกหลังเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่นะครับโรงงานของโตโยต้าทั้ง3แห่งไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยตรงนะครับแต่ว่าการผลิตได้รับผลกระทบจากผู้ผลิตชิ้นส่วนจนต้องยุติการผลิตมาแล้วกว่า1สัปดาห์สำหรับแนวทางระยะสั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครเพื่อตรวจสอบปัญหาซัพพลายเออร์รวมทั้งประสานนิคมอุตสาหกรรมและฐานการผลิตสำคัญในพื้นที่อื่นเพื่อรวบรวมข้อมูลผลกระทบและพิจารณาแนวทางช่วยเหลือส่วนระยะยาวครับจะพิจารณาข้อเสนอของผู้ประกอบการเช่นสิทธิประโยชน์ทางภาษีการนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์และอะไรที่จำเป็นเพื่อซ่อมแซมและฟื้นฟูโรงงานครับสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจัดทำแผนรองรับวิกฤตด้านพลังงานนะครับใช้เครื่องมือและกลไกต่างๆบริหารจัดการราคาน้ำมันเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนครับคุณพงพลยอดเมืองเจริญโฆษกกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงแผนการบริหารจัดการและบรรเทาผลกระทบแก่ประชาชนด้านพลังงานประกอบด้วย5เครื่องมือหลักก็คือ1กองทุนน้ำมัน2การหักผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่น3การปรับลดภาษีสรรพสามิตซึ่งอยู่ระหว่างรอกระทรวงการคลังสรุปตัวเลขและ4นะครับจัดสำรวจแหล่งพลังงานใหม่สุดท้ายนะครับข้อ5คือแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2569ถึง2572ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมารับมือ3สถานการณ์นะครับก็คือ1กรณีราคาน้ำมันสูงกว่า30บาทต่อลิตร2กรณีราคาน้ำมันตลาดโลกผันผวนเฉลี่ยทั้งสัปดาห์มากกว่า2บาทต่อลิตรและ3ครับกรณีพบแนวโน้มการขาดแคลนน้ำมันในประเทศครับ
2: ถ้าเป็นไปตาม3ซีนาริโอเนี้ยกองทุนน้ำมันมีหน้าที่ที่จะสามารถที่จะชดเชยสนับสนุนแนวทางอื่นนะครับที่จะสอดรับตรงนี้ได้นะครับรวมไปถึงที่ผมบอกครับน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพนะครับเป็นส่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญนะครับในการที่จะสนับสนุนนั่นเป็นเพราะเป็นเชื้อเพลิงที่เราสามารถผลิตได้จากไร่จากนานะครับและยังทำให้เราสามารถพึ่งพาตัวเองได้นอกเหนือจากแหล่งพลังงานฟอสซิลนอกประเทศ
0: สำหรับภาระการจ่ายเงินชดเชยรายวันของกองทุนนะครับปัจจุบันลดลงเหลือวันละ316ล้านบาทสำหรับภาระหนี้กู้ยืมเดิมของกองทุนปัจจุบัน

0: วันเหลือหนี้คงค้าง 18,000 ล้านบาทเป็นการทยอยชำระคืนได้เร็วกว่าแผนเดิมนะครับและมีอัตราดอกเบี้ยต่ำไม่ถึง 2% ส่วนการกู้เงินเพิ่มนั้นถือเป็นเพียงการศึกษาแนวทางรองรับวิกฤตในทุกมิติเท่านั้นและจะใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายพร้อมประเมินว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกน่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับแม้ว่าสงครามจะยืดเยื้อจึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่ากองทุนน้ำมันยังสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้ครับหลายภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือฝนแปรปรวนนะครับก่อนการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings กระทรวงการคลังยืนยันพื้นที่จัดงานโรงแรมและเส้นทางจากสนามบินยังไม่มีน้ำท่วมขณะที่กรุงเทพมหานครและกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตรียมมาตรการรองรับเต็มที่ครับคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังยืนยันว่าที่ผ่านมาศูนย์การประชุมสถานที่จัดงานเลี้ยงโรงแรมทั้ง21แห่งและเส้นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิถึงพื้นที่จัดงานยังไม่มีน้ำท่วมขังแต่กระทรวงการคลังจะร่วมกับกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดสมุทรปราการเตรียมแผนฉุกเฉินและเปิดศูนย์ปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงจนกว่าผู้ร่วมประชุมคนสุดท้ายจะเดินทางกลับครับ
1: การประชุมทั้ง4โซนไม่มีน้ำท่วมขังในช่วงการเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมานะครับไม่มีถ้ามีก็มีการเตรียมการรองรับไว้และถ้าเลวร้ายที่สุดเราก็เตรียมการแผนไว้หมดแล้วนะครับอยากจะให้สื่อสารไปแค่ว่าวันนี้เราดูเฝ้าดูติดตามทุกอย่างอย่างใกล้ชิดนะครับอยากให้เกิดความมั่นใจที่เราจะพร้อมนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยก็จะได้ไม่กังวล นะครับว่าครั้งนี้เรามีโอกาสรับแขกสำคัญของประเทศนะครับเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่เราจะอยู่ในจุดความสนใจนะครับเขาจะได้มาเที่ยวมาประชุมมาลงทุนไปได้ในอนาคต
0: ด้านคุณสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมอากาศยังแปรปรวนนะครับมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงคาดฝนตกหนักช่วงสั้นๆประมาณ30ถึง50มิลลิเมตรก่อนที่ฝนจะลดลงในช่วงวันที่12ถึง16ตุลาคมซึ่งก็ตรงกับช่วงการประชุมนะครับขณะที่คุณเกตรัชดากลั่นกรองรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครระบุว่ากทม.เตรียมระบบระบายน้ำรองรับพื้นที่จัดประชุมทั้งการสูบน้ำลงคลองแสนแสบและระบายผ่านอุโมงค์ระบายน้ำพร้อมจัดรถและเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่3คันประจำการตลอดการประชุมและจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วครับเฝ้าระวังจุดเสี่ยงได้แก่วัดปฐุมวนารามโรงพยาบาลตำรวจและสุขุมวิทซอย16 22และ23ครับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเตรียมจัดเสวนาใหญ่นานาชาติ14ตุลาคมนี้นะครับคู่ขนานกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกชู4เสาหลักการเงินยั่งยืนพร้อมกับยกระดับองค์กรด้วย AI ความรู้และบุคลากรครับคุณทวีลาพฤทธาภิรมย์ผู้กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการจัดเสวนาระดับนานาชาติภายใต้หัวข้อการเงินอิสลามจากความเข้มแข็งในยามวิกฤตสู่การเงินเพื่อการเปลี่ยนผ่านที่ยั่งยืนคู่ขนานกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกของไทยโดยการเสวนาครั้งนี้จะจัดขึ้นวันที่14ตุลาคมนะครับครอบคลุม4เสาหลักสำคัญได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและการเงินสีขาวการวางตำแหน่งประเทศไทยในมิติภูมิรัฐศาสตร์โลกโครงสร้างทางการเงินใหม่เพื่อการเปลี่ยนผ่านทางภูมิอากาศและการรับมือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรการสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพระท่านมูฮัมหมัดสุเลมานอัลยัสเซอร์ประธานของธนาคารพัฒนาอิสลามซึ่งเปรียบเสมือน World Bank ของกลุ่มประเทศมุสลิม57ประเทศจะมาเป็น Keynote Speaker นะครับนอกจากนี้ iBank ยังมีกำหนดพบปะเจรจาธุรกิจกับธนาคารระดับภูมิภาคในตะวันออกกลางเพื่อขยายขอบเขตการทำธุรกรรมระหว่างประเทศให้หลากหลายมากขึ้นครับ
2: ท่านประธานเนี่ยท่านตอบรับจะมาเป็น keynote speaker ให้เรานะครับแม้เวลาจะค่อนข้างสั้นแต่ท่านก็ตอบรับมามันก็เป็นสัญญาณอันหนึ่งว่าท่านให้ความสำคัญกับประเทศไทยแล้วก็การเชื่อมโยงกับภูมิภาคมันก็เชื่อมไปที่พิลาที่สองเนี่ยที่ผมพยายามเล่าให้ฟังว่าเรากำลังพยายามเดินตามแนวทางที่กระทรวงการคลังวางไว้ให้คือเราอยากใช้ไอแบงค์เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่าง Middle East กับทาง Regional เราก็โชคดีเหมือนกันเราก็จะได้พวกผู้บริหารทางภาคการเงินอิสลามในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นทางมาเลเซียหรือว่าอินโดนีเซียมาร่วมเสวนาครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วตามชื่อก็จะมีระดับสูงจากบรูไนเข้ามาด้วยเหมือนกัน
0: ไอแบงก์ยังวางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนองค์กรในระยะ 4-5 ปีข้างหน้านะครับโดยการนำ AI รวมถึงระบบข้อมูลเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเงินชาริอะห์ผ่านการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในต่างประเทศรวมถึงพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้พร้อมรับมือกับโลกการเงินยุคใหม่ครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณจิรพัฒน์ครับ
3: ค่ะขอบคุณค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมเครือข่ายคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศโดยย้ำนะคะเรื่องของการเชื่อมทุนวัฒนธรรมและองค์ความรู้ท้องถิ่นกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อนโยบายอว.กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยระบุว่าประเทศไทยมีทุนวัฒนธรรมที่โดดเด่นทั้งศิลปะวัฒนธรรมดนตรีประวัติศาสตร์และองค์ความรู้ท้องถิ่นที่สามารถนำมาต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้ด้วยการเชื่อมโยงองค์ความรู้เดิมเข้ากับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์พร้อมย้ำว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้องเริ่มจากทุนและความเชี่ยวชาญในพื้นที่เชื่อมโยงมหาวิทยาลัยชุมชนภาคเอกชนและผู้ประกอบการให้เกิดระบบนิเวศที่นำองค์ความรู้ไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และธุรกิจโดยมุ่งสร้างความได้เปรียบจากสิ่งที่ไทยมีอยู่แล้วและพัฒนาสู่การเป็นประเทศที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
4: ในจุดชุมชนซึ่งอันนั้นถูกต้องท่านแต่ความจริงแล้วถ้าท่านเชื่อมโยงทั้งหมดแล้วท่านมีคนระดับโลกระดับประเทศมาหรือแม้กระทั่งยูเนสโกท่านก็ต้องเชื่อมด้านบนด้วยท่านก็ต้องทำในเรื่องนู้นด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราทำด้านล่างเยอะแต่บทบาทหน้าที่สังคมสามัญศาสตร์เนี่ยอยู่ในทุกเลเวลนะฮะอยู่ในทุกจุดตั้งแต่คอมมูนิตี้ถึง National Prosperity มีความจำเป็นต้องใช้หมดเลยเพราะฉะนั้นพอท่านแตะตรงนี้แต่มันเป็น value chain ตรงนี้ความจริงท่านสามารถที่จะไปในระดับนานาชาติได้ไม่ยากเลย
3: ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำเสนอพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานงานประณีตศิลป์และศิลปหัตถกรรมไทยพร้อมทั้งจะแสดงผลงานสร้างสรรค์จากคณาจารย์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจากทั้ง6กลุ่มภูมิภาค
5: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์โดยเน้นย้ำการดำเนินงาน3พระราชพิธีสำคัญและการสื่อสารในภาวะวิกฤตนายชัดชัยบางชวดปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายแก่กรมประชาสัมพันธ์โดยมีผู้แทนและผู้บริหารจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมพร้อมเน้นย้ำเรื่องการสื่อสารในภาวะวิกฤตการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในทุกมิติทั้งด้านการเมืองสังคมและการเยียวยาประชาชนรวมถึงทำการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์โดยเฉพาะการตรวจสอบข่าวปลอมเพื่อลดความขัดแย้งในสังคมและขอให้ทุกฝ่ายปรับตัวให้ทำงานอย่างทันสมัยนอกจากนี้ยังได้กำชับกรมประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินงานในส่วนของงานที่รับผิดชอบ3ภารกิจสำคัญประกอบด้วยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดา
6: ได้มีการซักซ้อมเรื่องแผนการทำงานในการสื่อสารประชาพันธ์ในเรื่องเหล่านี้ครับให้เกิดความชัดเจนแล้วต้องดำเนินการให้มีความสมบูรณ์ที่สุดครับไม่ให้มีข้อผิดพลาดครับเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรตินะครับแต่มีความเหมาะสมครับและก็เป็นที่รับทราบรับรู้ของประชาชนคนไทยทั่วไปรวมทั้งในต่างประเทศด้วยครับในเรื่องของพิธีสำคัญดังกล่าวครับ
3: ยังมีประเด็นข่าวอื่นให้ติดตามในช่วง NBT Recap ค่ะ

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.จัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ15ปีวันที่7ตุลาคม2569ณอาคารหอประชุมสายลมสำนักงานกสทช.โดยมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการด้านสื่อและโทรคมนาคมร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากซึ่งศาสตราจารย์คลินิกสรณบุญใบชัยพฤกษ์ประธานคณะกรรมการกสทช.และผู้บริผู้อำนวยการส่วนช่วยอำนวยการและประสานราชการผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์และโทรคมนาคมเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพและเป็นธรรมรวมถึงคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคนอกจากนี้ยังมีหน้าที่ดูแลความมั่นคงโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศโดยเฉพาะการป้องกันการโจมตีไซเบอร์เพื่อให้ระบบสื่อสารมีความมั่นคงรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลมูลนิธิปอเต็กตึ๊งเชิญชวนสาธุชนร่วมถือศีลละเว้นเนื้อสัตว์ในเทศกาลกินเจประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง19ตุลาคมนี้พร้อมร่วมทำบุญแขวนโคมไฟประทีปเต็งหลังและสักการะขอพรหลวงปู่ใต้หงเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมูลนิธิได้จัดบริการอาหารเจบรรจุถุงแจกฟรีวันละ2มื้อเช้าและกลางวันเริ่มวันแรกมื้อกลางวันของวันที่9ตุลาคมพร้อมรณรงค์ให้นำถุงผ้ามาใส่อาหารด้วยตนเองนอกจากนี้ยังมีการแสดงอุปกรณ์จีน

0: พิธีตรวจสอบสภาพอากาศและเตรียมอุปกรณ์กันฝนให้พร้อมก่อนการเดินทาง
1: หลายพื้นที่ฝนเริ่มเบาลงให้พอได้พักหายใจนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกหนักรอบใหม่เข้ามาในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ไปจนถึงวันอังคารที่13ตุลาคมติดตามรายละเอียดกับสถานีอากาศ NPT ครับ
2: สวัสดีค่ะฟ้าฝนพรุ่งนี้ใจดีกับโซนตอนบนแล้วนะคะใครที่อยากซักผ้าบ้านรอเก็บพรุ่งนี้ลุยกันได้เลยค่ะและต้องรีบด้วยนะคะเพราะตั้งแต่วันที่9ช่วงเย็นๆฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งค่ะโดยเฉพาะภาคใต้ต้องตามใกล้ชิดในรอบนี้ค่ะพรุ่งนี้นะคะตอนบนฝนน้อยลงนะคะถ้ามาก็จะมาช่วงเย็นๆนะคะจะตกได้ในบางพื้นที่เท่านั้นนะคะส่วนภาคใต้ยังมีฝนหนักบางจุดได้ทั้ง2ฝั่งเลยจากนั้นค่ะในวันศุกร์ที่9ถึงวันอังคารที่13ตุลาคมนะคะจะพบว่าฝนใหม่จะเริ่มเข้ามาในช่วงค่ำๆของวันศุกร์ที่9ตุลาคมค่ะหลังจากนั้นฝนก็จะเพิ่มขึ้นชัดเจนนะคะในโซนอีสานล่างก่อนแล้วก็ภาคใต้แล้วขยับเข้ามาครอบคลุมในหลายพื้นที่ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่10และ11ตุลาคมค่ะมีฝนครอบคลุมในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้ค่ะหลังจากนั้นค่ะวันที่12 13ตุลาคมนะคะจะพบว่าฝนหนักจะเบาลงนะคะจะขยับไปเน้นในโซนของภาคใต้มากขึ้นค่ะพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังน้ำระบายยังไม่หมดต้องระวังฝนตกซ้ำเติมรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำและที่ลาดเชิงเขาเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะในโซนตอนบนรอบใหม่นี้นะคะมากับอากาศแปรปรวนค่ะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าแบบนี้และลูกเห็บตกมาอีกครั้งค่ะส่วนภาคใต้ต้องเฝ้าระวังฝนตกต่อเนื่องหลายวันมีจุดเสี่ยงฝนหนักถึงหนักมากต้องระวังเป็นพิเศษส่วน24ชั่วโมงข้างหน้าในส่วนของภาคเหนือฝนน้อยลงชัดเจนค่ะจะมีตกบางจุดทั้งแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ช่วงเช้าอากาศเย็นสบายสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนน้อยที่สุดนะคะแต่ก็ยังมีให้เจอได้อยู่นะคะในส่วนของจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีช่วงเช้าๆก็เย็นสบายมากๆเลยละค่ะ

ฝนน้อยลงยังมีฝนมาแวะทักทายได้บ้างที่อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามไม่ได้ตกทั่วทั้งภาคสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีฝนไม่มากแดดดีค่ะตะวันออกฝนน้อยลงนะคะแต่ยังต้องพกร่มเผื่อไว้ค่ะในโซนจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดใครเที่ยวทะเลหรือออกเรือจุดไหนมีฝนฟ้าคะนองให้ระวังคลื่นอาจสูงเกิน2เมตรได้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะยังมีฝนหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาไปถึงนราธิวาสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรนะคะแต่จุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะฝนก็ยังมาเรื่อยๆนะคะและก็มีฝนหนักได้ในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยวอย่างระนองพังงาและกระบี่ทะเลลุยกิจกรรมกันได้เต็มที่ยกเว้นจุดที่มีฝนฟ้าคะนองต้องระวังจุดนั้นจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะรู้ก่อนได้เตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่เหตุเพลิงไหม้เรือบรรทุกน้ำมันนอกชายฝั่งของรัสเซียนะคะซึ่งเกิดขึ้นจากการโจมตีของยูเครนค่ะยูเครนส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในทะเลดำนอกชายฝั่งเมืองโซชิซึ่งเป็นเมืองตากอากาศชื่อดังของรัสเซียเรือลำนี้นะคะเป็นเรือบรรทุกน้ำมันดิบที่ถูกยูเครนคว่ำบาตรไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาฐานลักลอบขนส่งน้ำมันของรัสเซียไปยังอินเดียและเอเชียตะวันออกการโจมตีทำให้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรงโดยนอกจากเพลิงจะลุกท่วมเรือทั้งลำแล้วยังลุกท่วมผิวน้ำรอบๆตัวเรือด้วยหลังจากที่มีการรั่วไหลของน้ำมันและสารไวไฟออกมาโดยรอบส่วนลูกเรือ23คนซึ่งทั้งหมดเป็นชาวอินเดียสละเรือได้ทันเวลาและได้รับการช่วยเหลือขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัย
1: กระทรวงกลาโหมของอิสราเอลได้สั่งกองทัพให้ยกระดับการเตรียมการรับมือการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดโดยชี้ว่ามีความเป็นไปได้ครับที่ศัตรูอาจก่อเหตุร้ายบางอย่างภายในวัน2วันนี้ซึ่งจะเป็นวันครบรอบ3ปีเหตุการณ์โจมตีชายแดนอิสราเอลซึ่งนำไปสู่การเปิดฉากทำสงครามกวาดล้างกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาพร้อมเตือนว่าหากเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นจริงผู้ก่อการจะต้องรับผลซึ่งจะหนักหน่วงอย่างที่ไม่สามารถประเมินความรุนแรงได้ทั้งนี้เหตุการณ์โจมตีชายแดนอิสราเอลเกิดขึ้นเมื่อวันที่7ตุลาคม2566จากฝีมือของกลุ่มฮามาสที่บุกเข้ามาสังหารผู้คนถึง 1,221 คนซึ่งมีทั้งชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติอีกทั้งยังได้จับตัวประกันไปเป็นจำนวนมากซึ่งรวมถึงแรงงานชาวไทยด้วย
0: ส่วนเหตุการณ์ต่อต้านอิสราเอลซึ่งเกิดขึ้นในรัฐสภายุโรปที่ฝรั่งเศสนางโรเบอร์ตาเมสโซล่าประธานรัฐสภายุโรปได้แถลงตำหนิพฤติกรรมของริมาฮัสซันสมาชิกสภายุโรปฝ่ายซ้ายจัดชาวฝรั่งเศสเชื้อสายปาเลสไตน์กรณีที่เธอดึงธงชาติอิสราเอลและธงสหภาพยุโรปทิ้งลงพื้นระหว่างมีการจัดนิทรรศการรำลึก3ปีสงครามฉนวนกาซาโดยประธานรัฐสภายุโรปบอกว่าได้เรียกฮัสซันมาว่ากล่าวตักเตือนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแล้วส่วนฮัสซันปฏิเสธกรณีที่มีคนกล่าวหาว่าเธอเหยียบย่ำธงชาติอิสราเอลยืนยันว่าไม่ได้กระทำถึงขั้นนั้นและยังปฏิเสธการดึงธงสหภาพยุโรปด้วยโดยบอกว่าฐานตั้งธงสหภาพยุโรปนั้นล้มลงมาเอง
1: รัฐบาลฝรั่งเศสเผยภาพประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงขณะยืนอยู่บนเรือฟริเกตของกองทัพระหว่างที่ไปชมการทดสอบยิงขีปนาวุธนำวิถีข้ามทวีปรายงานข่าวระบุว่าเป็นอาวุธที่สามารถติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์รุ่นใหม่คือรุ่น M51.3 ซึ่งเป็นรุ่นย่อยจากรุ่น M51โดยการทดสอบเป็นการยิงขีปนาวุธขึ้นจากเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่หน้าน้ำนอกชายฝั่งแคว้นบริตานีแต่ไม่ได้มีการบรรจุหัวรบจริงแต่อย่างใดส่วนผลการทดสอบนั้นมีการระบุว่าขีปนาวุธได้ไปตกลงในหน้าน้ำมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรตามแผนการที่วางไว้
0: นายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกอนูแห่งฝรั่งเศสแถลงต่อสภายืนยันจะไม่อ่อนโอนให้แก่กลุ่มผู้ประท้วงกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายที่ก่อความวุ่นวายไปทั่วประเทศและเขาจะไม่ยอมให้ฝรั่งเศสเป็นพื้นที่รองรับความรุนแรงใดๆอีกทั้งยังเตือนไปยังผู้ประท้วงด้วยว่า

0: การเผาโรงเรียนไม่ได้ทำให้อาคารเรียนดีขึ้นและการทำร้ายครูก็จะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูการแถลงของเขามีขึ้นในขณะที่การประท้วงเรียกร้องให้ภาครัฐสร้างบรรยากาศการเรียนที่ดีได้ดำเนินมาถึงจุดที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษโดยมีโรงเรียนถูกวางเพลิงและถูกรื้อค้นเสียหายไปแล้วอย่างน้อย24แห่งขณะที่การปะทะกันระหว่างนักเรียนผู้ประท้วงกับตำรวจปราบจราจรทำให้มีผู้ถูกจับกุมไปแล้วกว่า 6,000 คนส่วนใหญ่เป็นเยาวชนส่วนตำรวจก็บาดเจ็บไปกว่า700นาย
1: เราจะมาติดตามช่วงทำไมนะครับวันนี้อาจารย์เกษมสันต์กับคุณนวัชกรจะพาไปพูดคุยประเด็นสำคัญเรื่องของการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่สมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ครับร่วมพูดคุยกับคุณภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ทั้ง3ท่านอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: หลายคนงงว่าเอ๊ะปกติปปท.จะเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นสมาชิก OECD ยังไงครับ
2: เพราะว่า OECD ซึ่งประเทศไทยเราอยากจะเป็นสมาชิกมากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแล้วมันจะแบบโอ้โหดูดีโอ้เพราะเป็นประเทศพูดง่ายพัฒนาแล้วมีความโปร่งใสมีธรรมาภิบาลท
0: ี
2: นี้ถามว่าหน่วยงานไหนต้องมาจัดการเรื่องธรรมาภิบาลที่จะทำให้ OECD เขาเชื่อใจและรับเราเป็นสมาชิกก็ปปท.เนี่ยแหละครับแล้วท่านทำอะไรไว้เยอะพอสมควรเด
0: ี๋
2: ยวสักครู่มาฟังคำตอบจากท่านนะครับ
1: รอติดตามครับ
0: ค่ะส่วนช่วงนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮาอีกเทื่อนึง
2: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
3: จุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 นถึง 15:30 นทาง NBT
4: วิถีคน
0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook, YouTube, Instagram, TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
5: สำหรับสมาชิกของถนนดนตรีทาง Facebook แล้วก็ทาง LINE ด้วยนะครับเราจะมีถนนดนตรีไลฟ์ที่เป็นบันทึกการแสดงสดเนี่ยมาฝากกันเป็นประจำทุกเสาร์นะครับเสาร์ละ1ชั่วโมงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับเราจะนำบรรยากาศในการแสดงเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านที่ได้รับชมเนี่ยทุกวันเสาร์ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 4:00 น. ถึง 5:00 น. นะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา
1: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งนะครับจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและรอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่วงทำไมได้นะครับทางแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ที่ nvtplus.prd.go.th ครับและแน่นอนครับสำหรับผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามในค่ำคืนนี้ท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณวัศกร
0: ผู้ชมครับถ้าจะพูดถึงเรื่องของการแข่งขันในประเทศของเรานั้นนะครับถ้าเมื่อไหร่เราสามารถที่จะเข้าไปสู่องค์กรในระดับนานาชาตินะครับก็ถือว่าจะเป็นตัวการันตีนะครับในการที่จะให้นานาชาตินั้นยอมรับในประเทศของเรานั่นเองนะครับเหตุนี้เองครับจึงทำให้รัฐบาลพยายามที่จะผลักดันให้ประเทศไทยของเรานั้นนะครับเข้าสู่สมาชิกของ OECD ครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรสำคัญครับที่จะสร้างการันตีนะครับความเป็นประเทศไทยของเรานะครับถึงเรื่องของความโปร่งใสแล้วก็เรื่องของธรรมาภิบาลนั่นเองนะครับสำหรับการเข้าเป็นสมาชิก OECD นั้นเนี่ยนะครับตอนนี้ดำเนินการไปถึงไหนนะครับและประเทศไทยจะได้ประโยชน์อะไรบ้างวันนี้จะได้มาพูดคุยกับท่านเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ท่านภูมิวิสารเกษมสุขนะครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ต้องขอบพระคุณท่านเลขาธิการนะครับที่กรุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
4: ครับ
1: ท่านเลขาครับหลายคนท่านผู้ชมคงทราบดีประเทศไทยเราอยากจะเป็นสมาชิก OECD
4: ใช
1: ่ถ้าพูดง่ายคือเป็นคลับคนรวยคือประเทศพัฒนาแล้วอยู่ตรงนั้นใครได้อยู่นั้นก็แปลว่าประเทศมีมาตรฐานสูง
0: ก็รู้เลยใช่ไหม
1: ครับแต่การเข้าเป็นสมาชิกไม่ง่ายเขาดูหลายเรื่องคุณวัศกรการค้าเปิดกว้างไหมมีการแข่งขันที่เป็นธรรมไหมดูแลสิ่งแวดล้อมดีหรือเปล่าแรงงานใช้ถูกกฎหมายไหมดูทุกเรื่อง
0: ดูทุกมิติ
1: ดูละเอียดแต่มิติที่ให้ความสำคัญที่สุดก็คือธรรมาภิบาลนะครับแล้วก็จริยธรรมของระบบราชการความซื่อตรงที่ใช้สกิลว่า integrity
4: ครับ
1: แล้วก็ทราบดีเราทราบดีว่าตอนนี้ปปท.เป็นองค์กรหลักที่ต้องขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้เป็นยังไงมายังไงรัฐบาลถึงมาไว้ใจเชื่อใจให้ปปท.ขับเคลื่อนเรื่องนี้ครับ
2: ก็ต้องก่อนอื่นเลยนะครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็ทางพิธีกรด้วยนะครับผมจะเรียนอย่างนี้ก่อนว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเพราะเรามีดี
1: ครับ
2: ต้องพูดขึ้นต้นอย่างนี้ก่อน
1: ว่าเราคือปปท.นะ
2: ไม่ใช่ครับ
1: ประเทศไทย
2: หลายคนเนี่ยยังไม่ได้คิดถึงว่าเอ๊ะชอบไปมองแต่ว่าเอ๊ะเราจะพร้อมไหมจะพร้อมไหม
1: ครับ
2: ประเทศเรามีดีเยอะ
1: ครับ
2: นะครับผมคิดว่าวันนี้สิ่งที่สำนักงานปปท.จะต้องขับเคลื่อนแล้วเราเนี่ยต้องขอขอบคุณทางรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลดอนปิศานันทกุลที่ลงมาช่วยสำนักงานปปท.ในการขับเคลื่อนทำให้ประเทศไทยเนี่ยจะเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ OECD
1: ครับ
2: เรื่องนี้ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากเรามันเป็นเหมือนกับความท้าทายแต่ความท้าทายเนี่ยมันเป็นกำลังใจ
1: ครับ

0: เป็นพลังแห่งการขับเคลื่อนที่ดีเราทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าวันนี้การที่เราจะไปถึงเส้นชัยได้เราต้องมีการฝึกซ้อมหมั่นซ้อมตัวเราเองถ้าเปรียบเทียบไปแล้วก็เหมือนกับนักกีฬาเราต้องเตรียมความพร้อมเราตั้งแต่ชุดนะครับจนไปถึงร่างกายจิตใจว่าเรามีความพร้อมขนาดไหนผมคิดว่าวันนี้เองนะครับสิ่งที่สำนักงานปปท.พยายามที่จะขับเคลื่อนมาโดยตลอดก็คือเราลงไปกระตุ้นหน่วยงานที่เขามีส่วนที่จะต้องเกี่ยวข้องในกระบวนการที่จะต้องตอบคำถามความพร้อมที่เราจะเข้าเป็นสมาชิกของ OECD
1: ครับ
0: ในกระบวนการขั้นตอนการเข้าเป็นสมาชิกเนี่ยมันประกอบด้วยอีกหลายกระบวนการหลายขั้นตอนแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้ที่เราพยายามขับเคลื่อนกันอยู่นะครับในขณะนี้เนี่ยเป็นห่วงของการตอบหรือสืบค้นความจริงเราได้เริ่มกระบวนการแบบนี้มาในระยะหนึ่งแล้วหลายหน่วยงานนะครับที่เริ่มดำเนินการไปแล้วจนแล้วเสร็จในกระบวนการของการสืบค้นความจริงก็มีอย่างเช่นสำนักงบประมาณก็ดีเท่าที่ผมจำได้นะครับอันนี้ท่านก็ทำเสร็จไปในห่วงของเขาเรียกว่า fact finding ผมขอประทานโทษที่ต้องใช้ศัพท
1: ์
0: ภาษาอังกฤษนะครับแต่มันเป็นศัพท์เฉพาะในการสืบค้นความจริงเนี่ยเขาก็จะลงมาเขาก็จะมาถามเราว่าไอ้สิ่งที่คุณตอบไปเนี่ยคุณตอบไปตรงกับที่เราอยากจะมีไหม
2: ครับ
0: ถ้าไปตรงกับมาตรฐาน OECD เขาก็จะข้ามข้อคำถามนั้นไปผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับบางข้อคำถามเนี่ยที่เขาถามเรามาเขาก็ต้องอยากได้รับความกระจ่างว่าวันนี้ประเทศไทยมีความพร้อมไหมเรื่องจริยธรรมคุณธรร
1: ม
0: ในระบบราชการไทยเรื่องแบบนี้เนี่ยมันจะอาศัยลำพังสำนักงานปปท.ไปตอบหน่วยงานเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องไปอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสำนักงานปปช.สำนักงานกพร.สำนักงานกพ.หรืออีกหน่วยหลายอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดว่าหน่วยงานพวกนี้เขามีความโปร่งใสไหมในเร็ววันนี้นะครับวันที่19และวันที่20ที่กำลังจะถึงเนี่ยแหละครับทาง OECD เขาจะบินตรงมาที่ประเทศไทยแล้วก็จะเริ่มการกระบวนการสืบค้นความจริงกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เคยส่งคำตอบไปแล้วเพราะ OECD เนี่ยเขาเคยส่งคำถามมาให้เราดูแล้วว่าคุณช่วยตอบคำถามข้อ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะแล้วส่งกลับไปก็ส่งไปให้เขา
1: ครับ
0: เขาก็ไปทานการกรุ๊ปรวมกันเช่นกระบวนการแบบนี้เขาอ่านแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเช่นสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาล่ะกระทรวงยุติธรรมล่ะหรือแม้กระทั่งปปท.ล่ะกพ.ล่ะ
1: ครับ
0: กพ.ร.ล่ะเอ๊ะอยู่ในหมวดเนี้ยเขายังอาจจะมีข้อที่เรียกว่ายังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่เขาก็จะบินกลับมาในวันที่19 20เนี่ยวันจันทร์กับวันอังคารที่จะถึงนี
1: ้ครับ
0: สำนักงานปปท.เองภายใต้ข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลดอนท่านก็สั่งบอกว่าเฮ้ยให้เอาปปท.เนี่ยนะเป็นฐานที่มั่นเลยในเรื่องนี้เพราะว่าเราจะได้ร่วมกันยกระดับความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นให้กับทีมที่เขาจะบินมาสอบถามเราก็เอาที่สำนักงานปปท.นี่ครับเป็นที่ตั้งเราก็จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันจันทร์ไปนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็ตั้งแต่เวลาประมาณสัก9นาฬิกาเป็นต้นไปถึงเย็นเลยนะครับหน่วยงานที่มีได้เคยตอบคำถามไปแล้วก็จะมายืนยันในคำตอบว่าสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่เราตอบไปเป็นแบบนี้นะ
1: ครับ
0: ถ้าเขายังไม่เข้าใจเขาก็จะถามเราเพิ่มว่าเอ๊ะที่อยู่บอกว่าอยู่ทำแล้วเนี่ยอยู่ทำไปถึงไหนแล้วอยู่จะทำอะไรต่อไปพอเขาทราบว่าเราเป็นอย่างนี้ปุ๊บขั้นตอนต่อไปเขาก็จะเอาคำตอบเหล่านี้กลับไปที่ OECD ครั้งหนึ่งเขาก็จะไปเข้าคณะกรรมการของเขาแล้วก็เขาก็จะไปเริ่มรีวิวพอไปเริ่มรีวิวเสร็จความท้าทายขั้นตอนต่อไปนี่แหละที่จะมาถึงจุดที่เรียกว่าสำคัญอีกจุดนึง
1: ครับ
0: เขาก็จะบอกเราว่าเอออยู่ต้องปรับปรุงอันนี้นะ1 2 3 4 5ถ้าอยู่อยากจะเป็นสมาชิกอยู่ต้องทำนะเราก็จะมีความท้าทายเกิดขึ้นต่อไปอีกสำนักงานปปท.ก็ต้องลงมาขับเคลื่อนในสิ่งเหล่านี้ต่อไปอีกในพาร์ทหนึ่งคือการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เนี่ยมันจะประกอบด้วย25คณะกรรมการใหญ่แต่คณะกรรมการหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสนใจผมจะบอกว่ามากที่สุดดีกว่านะครับเอาเป็นว่าให้ความสนใจในลำดับต้นๆเลยก็คือคณะของผมเนี่ยแหละที่เราต้องทำงานร่วมกับทางกพร.นะครับเรียกว่า PGC Public Governance Committee เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขับเคลื่อนภาครัฐทั้งหมด
1: ครับ
0: อันนี้แหละเป็นความท้าทายที่สำนักงานกพล.กับผมเนี่ยต้องทำงานอย่างใกล้ชิดแล้วผมเองก็ต้องขอพระคุณนะครับทางท่านเลขาธิการกพล.นะครับซึ่งผมทุกวันเนี่ยผมยกหูแทบจะโทรหาท่านชั่วโมงรายชั่วโมงเลยนะครับว่าจะต้องช่วยกันจะต้องไปขับเคลื่อนร่วมกันจะต้องแก้ไขยังไงหรือแม้กระทั่งท่านเลขาธิการสภาพัฒน์นะครับท่านเลขาธิการเองก็ผมก็ต้องยกหูหาเพราะผมท่านเป็นฝ่ายเลขาของคณะใหญ
1: ่
0: ที่พนักท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านเป็นประธานเองแต่ในส่วนของผมเนี่ยผมก็ต้องรายงานให้ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลเรือนได้ทราบมาโดยตลอดว่าในวันพรุ่งนี้เองนะครับท่านยังต้องเรียกผมไปเนี่ยเพื่อไปซักซ้อมการปฏิบัติแล้วก็ไปดำเนินการที่เหมือนกับทำความเข้าใจกับทุกหน่วยงานเพราะว่าอย่าลืมว่าวันนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยเราตอบคำถามเนี่ยเราไม่ได้ตอบคำถามให้เราพ
1: ้
0: นในหน่วยงานของเราแต่เราต้องตอบคำถามเพื่อให้เขาเกิดความมั่นใจว
1: ่
0: าเราจะเอาประเทศเราวันนี้เราพูดถึงประเทศเราไม่ได้พูดถึงหน่วยงานแล้วเพราะฉะนั้นการตอบคำถามทุกข้อคำถามมันจะต้องตอบคำถามในพื้นฐานที่เราจะยกประเทศเราเข้าไปเป็นสมาชิกได้อย่างไรอันนี้เป็นความท้าทาย
2: ท่านเลขาธิการครับแต่ว่ากระบวนการท่านอาจจะอธิบายแล
0: ้
2: วแต่ OECD เท่าที่ผมดูเนี่ยเขาไม่เชื่อเฉพาะคำตอบนะคือขั้นตอนเป็นแบบนี้คุณวัชกรภาครัฐของไทยเนี่ย25โจทย์หลักคณะกรรมการเราตอบไปแล้ว
1: ที่เขาให้โจทย์มาเราก็ทำเป็นเอกสารไปแล้วต่อไป
2: เขาก็จะมาสัมภาษณ์มาตรวจดูว่าไอ้สิ่งที่เราตอบไปแล้วเรื่องสิ่งจะตอบเนี่ยทำจริงหรือเปล่ามันไม่ได้ทำจริงเฉยๆนะมันบางอย่างมันต้องแก้กฎหมายด้วยถูกไหมครับท่านเลขาครับ
0: ใช่ครับ
2: เกี่ยวโดยเฉพาะเกี่ยวข้องธรรมาภิบาลภาครัฐเนี่ยโปร่งใสไหมข้อมูลไหมคุณจับข้าราชการโกงๆได้จริงไหมจับถึงตัวใหญ่ไหมจับทุกคนหรือเปล่าปล่อยคดีหมดอายุหรือเปล่าเรื่องพวกนี้มันต้องมีกฎหมายแล้วก็มีตัวเลขจริงๆไปยืนยันตรงนั้นเนี่ยวันนี้ปปท.พร้อมที่จะตอบคำถามพวกนี้ไหมครับ
0: ผมว่าผมพูดได้ด้วยความมั่นใจเลยนะครับ
2: ครับ
0: ผมพร้อมเกินกว่า 100% เพราะว่าสิ่งที่วันนี้รัฐบาลเองนะครับได้พยายามขับเคลื่อนมาโดยตลอดพนักท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็ลงมาแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาการทุจริตต่างๆเนี่ยท่านโดดลงมาเล่นด้วยตัวท่านเองในบางครั้งบางคราวเนี่ยท่านเรียกผมไปสั่งการโดยตรงให้ไปดำเนินการแก้ไขปัญหาแบบนี้สิ่งหนึ่งที่วันนี้นะครับที่วันนี้ที่รัฐบาลขับเคลื่อนมากที่สุดแล้วก็อยากจะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนผู้ประกอบการนักธุรกิจว่าวันนี้ประเทศไทยเรามีความโปร่งใสก็คือการลดการใช้ดุลพินิจ
2: ครับ
0: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากจะเห็นได้ว่าหน่วยงานภาคประชาสังคมนะครับภาคเอกชนวันนี้เขาตื่นตัวมาก
2: ครับ
0: เขาอยากจะเห็นว่าหน่วยงานราชการเนี่ยตัดคำว่าการใช้ดุลพินิจออกไปได้ไหม
2: คร
0: ับ วันนี้ผมพูดได้เลยนะครับแทบจะไม่ค่อยเห็นหน่วยงานไหนๆในประเทศไทยเนี่ยที่บอกว่าแต่ก่อนเราจะเดิมจะเห็นนะฮะเวลาเราไปขออนุมัติอนุญาตอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยจะเห็นอยู่ข้อสุดท้าย
1: แล้วแต
0: ่ขึ้นอยู่กับจุดๆผมไม่พูดดีกว่านะ
2: ครับ
0: แต่สมัยนี้ไม่มีแล้วทุกอย่างเนี่ยจะต้องไปอยู่ในระบบที่เรียกว่าอิเล็กทรอนิกส
2: ์
0: รัฐบาลถึงพยายามขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลเกิดขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนที่การเข้าเป็นสมาชิกของ OECD อย่างที่ผมกราบเรียนนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยลำพังผมเองเนี่ยคงจะทำอะไรได้ไม่มากถ้าขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านพลอนเนี่ยท่านให้ความสนใจเรื่องการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลมากท่านพยายามจะทำให้เห็นว่าวันนี้เนี่ยถ้าทุกอย่างเป็นระบบดิจิทัลตัดเรื่องที่คนกับคนไปเจอกันผมไปเรียนอาจารย์ผมไปเจออาจารย์อาจารย์ชอบผมวันนี้อาจารย์ก็ให
2: ้
0: ผมผ่านวันน
2: ี้ถ้าไม่ชอบก็ต้องมีอะไรให้ผมหน่อยละ
0: ท่านพิธีกรบอกว่าไม่ผ่านละตอนนี้ผู้ที่เขาไปขอใบอนุญาตเนี่ยเขาก็ทำอะไรไม่ถูกแล้วโต๊ะหนึ่งให้โต๊ะสองไม่ให้แต่วันนี้ปัญหาอย่างนี้จะต้องไม่เกิดขึ้
2: น
0: ความโปร่งใสจะต้องมี transparency สำคัญที่สุด
2: ทีนี้ผมเพื่อให้ท่านผู้ชมเห็นภาพจิ๊กซอว์ไปเหมือนกันเนี่ยสิ่งที่ท่านรองนายกประกอบกำลังทำปฏิรูปกฎหมายมันก็จะมาตอบโจทย์ตรงนี้ใช่ไหมครับเป็นการลดดุลพินิจอันนี้คือสิ่งที่ OECD เขาอยากเห็นแหละไม่ใช่บอกว่าเราลดแล้วนะเราโปร่งใสและข้าราชการเราไม่เรียกใต้โต๊ะละแต่กฎหมายเหมือนเดิมมันก็ทำ

0: การที่เรามีกฎหมายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเราไม่ได้ใช้เนี่ยมันกามาก่อนเนี่ยท่านก็จะเห็นเลยว่าอันไหนที่มันไม่เคยใช้แล้วก็ตัดทิ้งไปตัดทิ้งไปตัดทิ้งไปเอากฎหมายที่มันอยู่ณปัจจุ
1: บ
0: ันแล้วมันส่งผลให้การแก้ไขปัญหาประเทศเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการสร้างความโปร่งใสเนี่ยต้องเกิดขึ้นมาเพราะว่าอย่าลืมนะครับกลไกหรือว่าความเชื่อมั่นที่เราจะไปทำให้กับ OECD เขาเชื่อมั่นเราเนี่ยสิ่งแรกเลยเขาจะมองเรื่องจริยธรรมความโปร่งใสในทุกๆด้านเมื่อกี้ผมดีใจนะครับที่อาจารย์พูดขึ้นมาว่าแม้กระทั่งเรื่องแรงงานก็ต้องมีความโปร่งใสก่อนจะเข้ารายการเนี่ยท่านปลัดกระทรวงแรงงานเพิ่งโทรหาผม บอกว่าเราจะต้องไปดีเฟนต์เรื่องของการที่เรากระบวนการเราเนี่ยไปทำถึงไหนแล้ววันที่14-15ผมจะต้องเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสไปที่ OECD สำนักงานใหญ่ไปบอกเขาว่าวันนี้กระบวนการในส่วนพาร์ทของผมเนี่ยเริ่มดำเนินการไปถึงไหนแล้วเราจะทำอะไรต
1: ่
0: อแล้วเราพร้อมขนาดไหนพอท่านพูดว่าแรงงานเองก็ต้องมีการใช้แรงงานที่ถูกต้องท่านปลัดแรงงานเองท่านก็จะต้องไปชี้แจงเหมือนผมเนี่ยแหละ
1: คือทั้งระบบราชการแล้วต้องตอบโจทย์ทุกอย่าง
0: จะต้องเกิดความโปร่งใสแล้วก็มีการตรวจสอบได้เนี่ยคือสิ่งที่เขาอยากจะเห็นว่าเราเนี่ยอย่างที่ท่านบอกนะครับว่าจะทำอย่างไรที่เราจะยกระดับให้เห็นถึงเรื่องอย่างแบบนี้นะคร
1: ับท่านเลขาธิการครับก่อนท่านเลขามาถึงผมกับคุณนวัชกรคุยกันว่าเวลาเราเกิดเหตุในภาคราชการซึ่งถือเป็นภาคหลักที่ OECD ให้ความสนใจเนี่ยเวลาเกิดเหตุเราจำไม่ได้หรอว่าเวลามีคนทำไม่ดีเนี่ยเราเคยสาวไปถึงตัวใหญ่ไหมหรือส่วนใหญ่เราจับประสิวประส้อยแล้วผมเข้าใจว่าอันเนี้ย OECD ก็ให้ความสำคัญด้วยถูกไหมครับว่าถ้ามีกระบวนการทุจริตในภาครัฐเนี่ยตัวใหญ่ต้องโดนด้วย
0: อ
1: ันเนี้ยเราแก้กฎหมายหรือเรามีคำอธิบายยังไงไหมครับ
0: มีแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ย OECD เนี่ยให้ข้อสังเกตเรามาข้อแรก
1: ครับ
0: ก่อนที่เราจะไปสืบจับใครได้เนี่ยผู้แจ้งเบาะแสเนี่ยสำคัญแน่ถูกต้องเลยครับ
1: สิ่งนี้
0: สำคัญที่สุด อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าผมพูดได้เลยว่าวันนี้ท่านพลดอนให้ความสนใจเรื่องนี้มากท่านบอกว่าพอผมไปรายงานท่านเนี่ยท่านก็บอกโอ้โหจริงๆแล้วประเทศเราเนี่ยไอ้เรื่องของการชี้เบาะแสมาเนี่ยนะมีก็จริงแต่ไม่เคยมีใครมีคุ้มครองได
1: ้
0: วันนี้เองสำนักงานปปท.นะครับเราได้เสนอร่างระเบียบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเนี่ยกับให้คณะกรรมการปปท.อยู่ในระหว่างการพิจารณาแล้วเราก็จะเป็นผู้ริเริ่มที่ทำให้เห็นว่าต่อไปนี้ถ้าคนที่มาร้องเรียนเรื่องของทุจริตคุณจะได
1: ้คุ้มครอง
0: เป็นผู้แจ้งเบาะแสภายใต้การเสนอแนะหรือว่าการแนะนำว่าประเทศไทยหรือหน่วยงานไหนๆเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้าง
1: ครับ
0: OECD เนี่ยเขาเน้นในเรื่องนี้มากเขาบอกว่าก่อนที่คุณจะไปจับหรืออะไรเนี่ยคุณต้องคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสซะก่อนถ้าคุณน่ะไปไล่ล่าว่าคนนี้กระทำความผิดคนนี้กระทำความผิดคุณลืมนะจุดเริ่มต้นเลยนะ
1: แปลว่าเรากำลังจะมีกฎหมายคุ้มครองคนเป่านกหวีดภาษาไทยเนี่ยก็คือคนที่แจ้งเบาะแสเฮ้ยคนนั้นโกงอธิบดีคนนี้โกงเนี่ยเราไม่เคยมีกฎหมายมาคุ้มครองต่อไปนี้เราจะมีใช่มั้ยครับ
0: ปปท.จะเป็นผมเข้าใจผมแม่ไม่อยากบอกว่าเป็นหน่วยงานแรกๆนะครับแต่ว่าต้องโฆษณาตัว okay. เองหน่อยนึงว่าปปท.จะกำลังจะมีระเบียบออกมาระเบียบอันนี้แหละครับที่คณะกรรมการปปท.จะคิดว่าจะลงนามภายในเร็ววันนี้แหละครับประกาศออกมาว่าต่อไปนี้ผู้ที่จะแจ้งเบาะแสให้กับสำนักงานปปท.นี่ก็จะได้รับการคุ้มครองแล้วเราก็ยกระดับเราขึ้นมาระดับนึงก็นี่แหละครับคือเรื่องที่ทางอาจารย์ได้บอกนะว่าวันนี้เราจะเข้าสู่คลับของคน
1: รวย
0: อย่าพูดคำว่าคลับคนรวยดีกว่าแต่ใช้คำว่าคลับที่มีการดำเนินการนโยบายต่างๆที่ยกระดับของประเทศให้มีความโปร่งใสในด้านจริยธรรมและคุณธรรม
1: พอคุ้มครองคนเป่านกหวีดหรือคนแจ้งเบาะแสก็จะมีคนเต็มใจมาแจ้งเบาะแสมาอะไรมากขึ้น
0: แ
1: ต่อีกอันนึงที่ OECD ก็ให้ความสำคัญคือพอแจ้งเบาะแสแล้วมันจับได้แต่ตัวเล็กไม่จับตัวใหญ่ที่ผมตั้งคำถามทางเอาไว้เนี่ยตอนนี้เราต้องแก้กฎหมายหรือต้องปรับอะไรไหมครับเพื่อจะจับไปถึง
0: กฎหมายเรามีอยู่แล้วครับกฎหมายเรามีอยู่แล้วแล้วก็ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเราก็จับตัวใหญ
1: ่
0: มาแล้วในระดับหนึ่งแต่คือผมจะเรียนอย่างนี้ก่อนฮะว่า OECD เนี่ยเขาให้ความสำคัญเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายด้วยเหมือนกันนะครับเขาไม่ได้มองแค่ว่าเรามีแล้วเราไป
1: ต้องบังคับใช้จริง
0: ต้องบังคับใช้จริ ง
1: เขียนอยู่ในกระดาษเฉยๆเนี่ยเขาไม่ฟัง
0: ไม่ได
1: ้
0: เพราะอย่าลืมว่าไอ้ก่อนที่เราทำเรื่องของแฟกไฟดิ้งเนี่ยเขาบินมาถามเราเนี่ยเขาก็จะดูเขาไม่ใช่จับตาดูเราวันนี้เผลอๆรายการ NBT ที่ออกอยู่นี้อาจจะมี AI แปล

0: เป็นภาษาฝรั่งเศสให้เขาดูอยู่ก็ได้ว่าผมมาพูดอะไรนะ
1: ครับตามครับทีนี้เรื่องของเอาละOECD เนี่ยให้ความสำคัญเรื่องของธรรมาภิบาลก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการส่งคำถามมาอย่างที่ท่านบอก25คำถามพอเรามาตอบคำถามแล้วในฐานะที่ท่านเนี่ยดูแลเรื่องนี้ท่านเห็นอาจจะเรียกว่าเป็นรูรั่วหรือว่าอันไหนที่เราจำเป็นที่จะต้องมาปรับปรุงเพื่อที่จะไปปิดโจทย์ตรงนั้นตามที่เขาถามมามี
0: เขาไม่ได้ส่งมา25คำถามผมขออนุญาตแ
2: ค่คือเป็น25 กลุ่ม
0: แต่ในกลุ่มที่ผมรับผิดชอบเนี่ยรูรั่วสิ่งนึงที่วันนี้มีการพูดกันมากที่สุดก็คือการบังคับใช้กฎหมาย
1: คือเรื่องนี้เลย
0: คือเราต้องทำให้เขาเห็นได้ว่ากฎหมายที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีความเด็ดขาดแล้วเราลงไปปฏิบัติได้จริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระเบียบกฎข้อบังคับตลอดจนแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆในมติครม.
1: ครับ
0: ตัวอย่างเช่นที่เราบอกว่าต้องมีการชี้แจงทรัพย์สินอย่างนี้เนี่ยเขาก็บอกเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าอยู่มีเนี่ยอยู่ต้องบังคับใช้ให้ได้นะเราก็พยายามที่จะดำเนินการในปรับในทุกมิติของทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องว่าคุณไม่ว่าคุณจะมีกฎหมายอะไรที่คุณถืออยู่คุณต้องอย่าเลือกปฏิบัติถ้าคุณเลือกปฏิบัติเมื่อไหร่เนี่ยความเป็นความโปร่งใสมันก็จะไม่เกิดขึ้นด้านจริยธรรมคุณธรรมคนเขามองมาเขาก็บอกว่าทำไมยังเลือกปฏิบัติอยู่ล่ะอย่างนี้เป็นต้นเราก็จะต้องตัดปัญหาเรื่องอย่างนี้ออกไปว่าจะต้องไม่มีเรื่องของการ
2: เลือกปฏิบัติตรงนี้ท่านเลขาพอจะเปิดเผยไหมครับว่าทำยังไงเพราะว่าสิ่งที่คุณวัชกรถามเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเรานะกฎหมายเรามีเยอะเขียนเยอะอย่างที่เราคุยกันแต่บังคับใช้ไม่ค่อยได้หรือบังคับใช้เฉพาะคนที่ด้อยอำนาจคนจนอันเนี้ยปัญหาเนี้ยปปท.กับหลายๆหน่วยงานแก้ไขยังไงครับ
0: สิ่งที่สำนักงานปปท.ลงไปดำเนินการขับเคลื่อนนะครับคือคุณข้าราชการทุกคนที่ถือกฎหมายอยู่เนี่ยคุณมีหน้าที่และคุณมีอำนาจ
1: ครับ
0: ถ้าคุณทำไม่เต็มที่เขาเรียกละเลยถ้าคุณไม่ทำซะเลยเขาเรียกละเว้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดคุณไม่ละเลยก็ละเว้นสำนักงานปปท.ก็จะลงไปดำเนินการตรวจสอบว่าทิ้งที่คุณร้องที่มีประชาชนเขาร้องเรียนมาเนี่ยคุณได้ดำเนินการปฏิบัติตามนั้นแล้วหรือเปล่าก็จะเห็นได้ว่าระยะหลังมาเนี่ยเรามีการบังคับใช้กฎหมายไปดำเนินการเข้าจับกุมคนนู้นคนนี้ที่เป็นข้าราชการไปเรียกรับผลประโยชน์มองดูว่ามันเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กแต่ผมจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องปากต่อปากต่อปากไปว่าส่งมาแล้วเราไปทำได้จริงจำนวนสถิติข้อมูลที่มีผู้ร้องเรียนเข้ามาที่สำนักงานปปท.วันนี้เนี่ยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพราะแสดงให้เห็นว่าวันนี้คนเขาเริ่มมีความมั่นใจ
2: ใน
0: ไว้ใจแล้วเราเนี่ยเป็นคนที่ลงไปแก้ไขปัญหาลดความเดือดร้อนของประชาชนได้สิ่งนี้เองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราได้ทำให้เขาเห็นประจักษ์ด้วยสายตาของเขาว่าวันนี้เขามีความมั่นใจนี่แหละครับถือคือเรื่องก็ย้อนกลับไปในเรื่องเมื่อกี้อีกสักครู่นึงการที่เขาจะมาร้องได้ถ้าเขาร้องแล้วเขารู้ว่าเขาจะต้องได้รับความเดือดร้อนเขาก็จะไม่มาแต่วันนี้เรากำลังจะมีระเบียบที่เรียกว่าคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเมื่อไหร่ก็ตามที่ระเบียบนี้ออกมาผมเชื่อมั่นได้เลยว่าคนก็จะมาร้องกับเราเยอะขึ้นเพราะเขารู้ว่าวันนี้เขาร้องแล้วเขาไม่เป็นภัยอีกต่อไปยกตัวอย่างข้าราชการสองคนนั่งติดกันคนหนึ่งรวยเอาอีกคนหนึ่งก็นั่งตั้งหน้าตั้งตาทำงานไปแต่ก็ไม่ได้รวยเลยวันดีคืนดีก็เพื่อนก็รวยคนในอยู่ข้างๆก็เอาละเดินเข้าไปไม่รู้จะไปไหนก็มาปปท.ก็บอกว่าลองให้ตรวจสอบดูเพื่อนคนนี้ไปบอกไอ้นี่เป็นคนร้องหรือเปล่าเดี๋ยวไปจัดการซะวันนี้ไม่ได้แล้ว
2: มีกฎหมายคุ้มครอง
0: มีกฎหมายคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสแล้ว
2: คนร้องมีกฎหมายคุ้มครองนะครับจะไปถึงตัวใหญ่ได้อีกเรื่องนึงที่ผมเข้าใจว่า OECD สนใจก็คือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามทุจริตเนี่ยคุณนวัชกร
1: ครับ
2: ปปท.ปปช.สตง.ดีเอสไอเนี่ยยังทำงานเป็นไซโลชโลเหมือนเดิมหรือต่อไปนี้เราจะบูรณาการกันข้อมูลเราจะแชร์กันเราจะไปถึงจุดนั้นไหมครับ
0: ผมว่าเราเลยจุดนั้นมาแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่านะคร
2: ับ
0: จะเห็นว่าแต่ก่อนปปช.ท่านอยู่แท่งหนึ่งสตง.ท่านอยู่แท่งหนึ่งปปท.อยู่แท่งหนึ่งตำรวจบก.ปปป.อยู่แท่งหนึ่ง
2: ทุกคนมีข้อมูลแบบเป็นความลับทางราชการหมดไม่แชร์กัน
1: เอง
0: แต่จะเห็นว่าระยะหลังที่ผ่านมาทุกครั้งที่มีการเราเข้าบังคับใช้กฎหมายเราจะใช้คำว่าภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี
2: ้
0: บก.ปปป.สำนักงานกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ส่งท่านผู้การบก.ปปป.มาสตง.ท่านผู้ว่าก็ส่งผู้แทนมาสำนักงานปปช.ถึงแม้ท่านจะเป็นองค์กรอิสระท่านก็ยังส่ง

0: ู้แทนมาเข้าร่วมครับใช้กฎหมาย
1: ครับ
0: ปปงพระเอกของเราก็มาตามยึดทรัพย์ในลำดับสุดท้ายจะเห็นว่าเราเนี่ยได้เริ่มกระบวนการแบบนี้มาในระดับหนึ่งแล้ว
2: ไม่ได้เป็นไซโลสโลเหมือน
0: ไม
2: ่
0: ม
2: ี
0: แล้วครับไม่มีแล้วครับวันนี้คำว่าไซโลนี่ทลายทิ้งแล้ว
1: ครับ
0: ครับ
2: ทีนี้ครับคำถามสุดท้ายที่คนอยาก
1: ใช่มันปี71แล้วตอนนี้ก็เริ่มจะปลายปี70แล้วทำลายมันจะทันไหมครับ
2: เพิ่ง69ครับคุณนวัตกรรม
1: 69
0: อย่าเพิ่งไปเร็วครับผมว่าใช้ไม่ค่อยดีครับ
1: 69ก็เดี๋ยวก็เหลือ70 71ก็เสียเวลาอีกไม่นานทำลายของเราเป็นอย่างไรครับเพราะว่าเราก็ใจจดใจจ่ออยากจะให้เข้าเป็นสมาชิกให้ได้เหมือนกัน OECD
0: ในส่วนของเรื่องของไทม์ไลน์เนี่ยเราได้กำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการของเราเป็นที่ชัดเจนนะครับไม่ใช่เราเป็นคนกำหนดแต่ทาง OECD เนี่ยเขากำหนดมาให้เราแล้วว่าในช่วงนี้เขาจะทำอะไรเราก็ต้องเดินตามกรอบระยะเวลาที่เขาให้เรามาอย่างเช่นบอกว่าในช่วงนี้ในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกาธันวาเป็นช่วงที่เขาจะบินเข้ามาจากฝรั่งเศสเขาก็จะไปทำค้นหาความจริงหรือที่เรียกว่า fact finding กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเริ่มแล้วของเขาเริ่มแล้วนางใบหนุ่มงานที่เสร็จไปแล้วก็เสร็จไปแต่ที่กำลังจะเริ่มที่ยังเหลืออีกผมเข้าใจว่าวันนี้จะเสร็จไปแล้วประมาณ8หน่วยงานนะครับจาก25คณะกรรมการได้เสร็จไปแล้ว8ขึ้น1ใน3นะครับปปทจะเริ่มวันจันทร์อังคารนี้บวกอันนี้เสร็จก็เป็น9แล้วเพราะฉะนั้นในห้วงของการตอบ fact finding เนี่ยเราไปกันได้ไกลมากเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าข้าราชการทุกคนนะครับแล้วก็คนไทยทุกคนก็ควรจะมีความดีใจนะครับแล้วก็ภาคภูมิใจว่าอย่างน้อยเองวันนี้พวกเราทุกคนมีส่วนร่วมในการที่จะยกระดับประเทศเราเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เพราะว่าเราผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิก OECD เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องที่เราจะเห็นความโปร่งใสอย่างเดียวแต่ความโปร่งใสเนี่ยมันทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยดีขึ้นก็ถามว่าทำไมก็ต่อไปนี้ที่จะต้องไปบอกว่าจะต้องจ่ายตรงนู้นจ่ายตรงนี้ก็หมดไปแน่นอนความเป็นอยู่ของประชาชนนักธุรกิจนักลงทุนผู้ประกอบการนักลงทุนทั้งชาวไทยชาวต่างชาติที่เขามองเห็นว่าแต่ก่อนอาจจะต้องมีการจ่ายตรงนู้นจ่ายตรงนี้วันนี้เขาบอกเขาไม่ต้องจ่ายแล้วเงินที่เขาลงทุนไปก็จะกลับเข้ามาในประเทศเราเขาไม่ต้องไปจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2: ประโยชน์ในเห็นแน่เพราะนั้นตอนนี้เรามีหน้าที่ต้องส่งกำลังใจให้ปปท.และทุกหน่วยงานว่าต้องช่วยกันจนกระทั่งพาเราไปสู่ OECD ให้ได้
1: ใช่ครับผมจะได้เห็นความสำคัญของการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD แล้วนะครับจากนี้ไปอย่างที่ท่านอาจารย์เกษมชันบอกนะครับคงจะต้องเป็นกำลังใจให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับท่านเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ครับท่านภูมิวิสารเกษมสุขนะครับขอบพระคุณครับ
3: ขอบพระคุณครับ
0: ครับ
1: และนี่คือทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในพระสำนักนะครับวันนี้เราทั้ง3คนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนนะครับ

0: เพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
1: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT เสพสื่อสติ
2: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชน

แนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:02 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงบริณีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียนออสเตรเลเชียนครั้งที่17ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททุนกระทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทุนกระทุนกระหม่อมถวายเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพา

สมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดเวลา 14:26 นาทีวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยัง M Tower ชั้น14ศูนย์การค้า M Sphere เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่11เพื่อประชาสัมพันธ์น้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง18ตุลาคม2569ท่านนี้สมเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการศึกษาและทดลองปลูกต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลีเฟราจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลิตน้ำมันเมล็ดคาเมเลียในประเทศไทยโดยมีพระราชประสงค์ให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันที่มีคุณภาพและเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือรวมทั้งฟื้นฟูเสริมสร้างพื้นที่ป่าไม้บริเวณต้นน้ำตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกันโอกาสนี้ทรงปรุงเมนูขนมค้างคาวโดยทรงใช้น้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดเป็นส่วนประกอบซึ่งน้ำมันเมล็ดคาเมเลียได้ชื่อว่าเป็นน้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออกเนื่องจากมีองค์ประกอบของไขมันที่ดีต่อร่างกายไม่ด้อยไปกว่าน้ำมันมะกอกและไม่มีกรดไขมันทรานส์รวมทั้งมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆอาทิโรคหลอดเลือดตีบตันโรคอัมพาตโรคความดันโลหิตโรคเบาหวานและโรคหัวใจมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมันให้นานขึ้นปัจจุบันน้ำมันเมล็ดคาเมเลียได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์อาหารรักหัวใจในสินค้าน้ำมันเมล็ดคาเมเลียภายใต้ตราสินค้าพัดจำนวนทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ใหม่คาเมเลียเบรนไทยเนเจอร์วิสตอมแอนด์คราฟต์ฟอร์โมเดิร์นลิฟวิ่งผลิตภัณฑ์อโรมาที่ประสานคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียเข้ากับกลิ่นยูคาลิปตัสและตะไคร้หอมจำนวน5ผลิตภัณฑ์ได้แก่ก้านไม้หอมถุงหอมสเปรย์หอมปรับอากาศน้ำมันนวดและบำรุงผิวและบาล์มณ M Market Hall ชั้นจีทอดพระเนตรร้านอาหารและร้านค้าที่เข้าร่วมงานจัดขึ้นภายใต้แนวคิดฟาร์มแห่งความสุขในรูปแบบบูธเฟสติวัลที่อบอุ่นใกล้ชิดธรรมชาติพร้อมเล่าเรื่องน้ำมันเมล็ดคาเมเลียในฐานะวัตถุดิบชั้นดีเยี่ยมเพื่อสุขภาพหัวใจผ่านอาหารการใช้ชีวิตและบรรยากาศอาทิการเดินทางของต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลิเฟราสู่การสร้างผืนป่าและรายได้สู่ราษฎรคุณประโยชน์มหัศจรรย์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียและสีธรรมชาติจากผืนป่าสำหรับการสร้างคุณค่างานหัตถกรรมนอกจากนี้ยังมีสินค้าจากร้านค้าในกระมูลนิธิชัยพัฒนาไปจำหน่ายอาทิสินค้าจากร้านพัดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียผ้าไหมย้อมสีจากเปลือกผลชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลิเฟราฝีมือการทอจากกลุ่มเกษตรกรคนละข่ายโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิและเมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในงานครบทุก500บาทรับ1สิทธิ์หรือซื้อสินค้าจากร้านพัดภายในงานครบทุก500บาทรับ2สิทธิ์พรุนรับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับสำหรับการเดินทางไปในประเทศจากสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์จำนวน5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งและรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับเส้นทางกรุงเทพเชียงรายจากสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์และสายการบินไทยรวม4รางวัลรางวัลละ2ที่นั่ง

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์เป็นในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่3วันนี้เวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน1คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,996 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประกอบด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์คณะอุตสาหกรรมบริการคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์คณะเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพคณะเทคนิคการสัตวแพทย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ตลอดระยะเวลากว่า83ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศทางด้านการเกษตรอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผลงานจากการศึกษาและวิจัยได้รับการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรยกระดับคุณภาพและความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรชุมชนและภาคส่วนต่างๆอันเป็นการสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนและสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสร้างคนสร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานที่ทำสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีโดยวันนี้ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,990 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดประจีนบุรีและจังหวัดนครนายกโดยมีนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจีนบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปในการยงคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ที่รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตำบลไม้เคสอำเภอเมืองปราจีนบุรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน5ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจจังหวัดปราจีนบุรีเกิดฝนตกหนักทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมและมวลน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรครอบคลุมพื้นที่7อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีอำเภอนาดีอำเภอบ้านสร้างอำเภอประจันตคามอำเภอศรีมหาโพธิ์และอำเภอศรีมโหสถทันทีทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเร่งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังต่อจากนั้นองคมนตรีพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เดินทางไปยังตำบลบางลูกเสืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน5ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจจังหวัดนครนายกเกิดฝนตกหนักสะสมน้ำป่าไหลหลากจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านประการชนทำให้แม่น้ำนครนายกและคลองสายหลักล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรสถานที่ราชการและเส้นทางการคมนาคมปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายบางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและส่งกลิ่นเหม็นทางจังหวัดได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการนำรถสุขาเคลื่อนที่เข้าไปให้บริการเพราะต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมเป็นเวลานานและการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนองคมนตรีเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำ1570ให้สอดคล้องกับพระบรมในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดพัฒนาเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องอาทิการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากที่มุ่งแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติความยากจนและการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานในปี2570มีแผนส่งเสริมการปลูกผักไม้ผลพืชไร่และกาแฟตั้งเป้าเกษตรกรเข้าร่วม240รายคาดว่าจะสร้างรายได้กว่า 4.55 ล้านบาทพร้อมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตปุ๋ยและขยายพันธุ์พืชรวมถึงส่งเสริมหัตถกรรมผ้าย้อมสีธรรมชาติแก่สมาชิกในพื้นที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบการขยายผลการพัฒนาจากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงในปี2570มีแผนพัฒนาแปลงทดสอบและสาธิตการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก130ตันและทดลองปลูกกาแฟโรบัสต้าภายใต้ร่มเงาอะโวคาโดน้อยหน่าและโกโก้ควบคู่กับการวางระบบป้องกันช้างบุกรุกตั้งเป้ารับสมัครเกษตรกรสมาชิกโครงการหลวง50รายรับอบรมมาตรฐาน GAP และคัดเลือกพืชศักยภาพโดยเฉพาะเสาวรสเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรต่อไป
การพิจารณาแนวทางยกระดับมาตรฐานการผลิตกาแฟสู่ Rainforest Alliance เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกาแฟและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคโดยในปี2569เกษตรกรส่งมอบผลผลิตกาแฟกะลารวม 1,154 ตันและการยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงผึ้งซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรองมาตรฐาน GAP หรือ Good Agriculture Practice หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีครบทั้ง7รายคิดเป็นร้อยละ100โอกาสนี้องคมนตรีได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นด้านการปรับปรุงพันธุ์กุหลาบซึ่งสามารถพัฒนาและขึ้นทะเบียนพันธุ์กุหลาบได้รวม 21,000 โดยหนึ่งในผลงานสำคัญคือกุหลาบควีนสุทธิดาทางนี้องคมนตรีได้มอบนโยบายให้มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปต่อยอดใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่และพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตสร้างโอกาสและรายได้แก่เกษตรกรและขับเคลื่อนการพัฒนางานโครงการหลวงให้เกิดความยั่งยืน

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนหอวังปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีและนางสาวปริญญาวงเนียมพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชบูรณะราชวรวิหารวัดสวนพลูวัดสุทัศน์เทพพวรารามวัดบพิตรพิมุขวัดมหาธาตุ

วัดดิวราชรังสฤษฎิ์วัดพิพิธวงศาวาสวัดปุรณสิริมาตยารามวัชนะสงครามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัท Absolute Clean Energy จำกัดมหาชนบริษัท Asia Clean Industrial Estate จำกัดกลุ่มบริษัทไชโยบริษัท KBN Import Export 1991จำกัดในเครืออโรมากรุ๊ปและกลุ่มโรงเรียน Beacon House แย้มสะอาดจังหวัดปทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไผ่ตันกรุงเทพมหานครและวัดปานประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนอนุบาล 3 เสนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์กรุงเทพมหานครบริษัทตั้งใจกลการจำกัดและสภาการแพทย์แผนไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน 10 รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชสิทธารามวัดบพิตรพิมุขวัดฉัตรแก้วจงกรณีวัดปากน้ำฝั่งใต้วัดเจริญธรรมารามและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์จังหวัดสมุทรปราการในสกลดวงจันทร์พร้อมคณะโรงเรียนวัดราชบพิตรสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชบพิตรราชบพิตรสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาชมรมครูเก่าและเครือข่ายผู้ปกครองและบริษัทฮิวิตคอนซัลติ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเด่นธิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.กลุ่มบริษัทช.การช่างได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดตนดรายจังหวัดสมุทรสงครามและวัดต่างๆในจังหวัดราชบุรีประกอบด้วยวัดท่าผาวัดดอนใหญ่วัดใหม่สี่หมื่นวัดบ้านโป่งวัดเนกขัมมารามวัดนานองสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเ
เวลา 14:30 น.มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดชธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสัจปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่49มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนและนายอธิปัตย์เข้มแข็งพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดชธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาดลเดชธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4 รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทอง4 รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดชธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านจังหวัดกระบี่โรงเรียนวัดสามัคคยารามจังหวัดนครศรีธรรมราชและสะพานนักเรียนโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาจังหวัดชุมพรณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดลเดชธิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านจังหวัดกระบี่โรงเรียนวัดสามัคคยารามจังหวัดนครศรีธรรมราชและสะพานนักเรียนโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาจังหวัดชุมพรท่านที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน391 ถุงและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนอนุรอยเขตมีนบุรีและเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแล้วแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วร
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ในโอกาสบรรณวินทรมหาราชประจำปี2569วันนี้ที่โรงเรียนบ้านพรุดินนาอำเภอตำบลพรุดินนาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคัตยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ไปให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางจักษุพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนเนื่องในโอกาสวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2519เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รบินรวิวงศ์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรคติยราชนารีประกอบด้วยกระเป๋ายาสามัญจำนวน500ชุดแก่ประชาชนในพื้นที่มอบกระเป๋านักเรียนจำนวน500ใบพร้อมสมุดและชุดเครื่องเขียนจำนวน500ชุดให้แก่โรงเรียนบ้านพรุดินนาโรงเรียนบ้านทับไซโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยโรงเรียนบ้านนางรองโรงเรียนบ้านคลองชะม่วงโรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือโรงเรียนบ้านบางครามโรงเรียนบ้านบางเตียวโรงเรียนบ้านพรุเตยและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอจังหวัดกระบี่ท่านี้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนระหว่างวันที่7ถึง8ตุลาคม2569โดยในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพรวม437รายกลุ่มโรคที่พบมากขั้นอันดับแรกได้แก่โรคระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินอาหารและขับถ่ายระบบหัวใจและหลอดเลือดสมองระบบทางเดินหายใจและผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ45รายจากนั้นทางคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้สูงอายุจำนวน5รายจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นำคุณผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งเป็นสถานที่ในการส่งเสริมอาชีพพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งไหมไทยค่ะที่นี่จะมีเรื่องราวความเป็นมาและเรื่องราวความประทับใจอย่างไรติดตามได้ในรายการค่ะ

สวัสดีครับผมนายประยุทธ์จันทร์เหมครับผู้อำนวยการศูนย์วันใหม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกาญจนบุรีครับก็ต้องท้าวความนะครับก็ศูนย์วันใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกาญจนบุรีเนี่ยเราเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จริงๆแล้วถ้าย้อนไปเนี่ยภารกิจของกรมวันใหม่กระทรวงเกษตรเราตั้งมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แต่ว่ามาเป็นกรมวันใหม่เมื่อปี2552นับโดยพระดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระราชชนนีพระพันปีหลวงครับก็ได้ก่อตั้งเป็นกรมวันใหม่นะภารกิจหลักของศูนย์วันใหม่กาญจนบุรีเนี่ยก็ส่งเสริมอาชีพสำหรับพี่น้องให้ปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่บริการหลักของเราก็จะมีเรื่องของสนับสนุนพันหม่อนแล้วก็ไข่ใหม่ไข่ใหม่นี่ก็จะแจกจ่ายไปยังพื้นที่ต่างๆที่มีเกษตรกรเลี้ยงใหม่อยู่ใน9จังหวัดของภาคกลางและภาคตะวันตกโดยจังหวัดหลักๆก็จะมีจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีและอุทัยธานีที่มีอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมค่อนข้างเยอะนอกจังหวัดอื่นๆก็จะเป็นเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหมแล้วก็การทอผ้าไหมครับอยู่ที่ตำบลหนองหญ้าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีที่ดินบริเวณนี้ประมาณ300กว่าไร่นะครับก็จะประกอบด้วยอาคารเกี่ยวกับในเรื่องของเลี้ยงไหมวัยอ่อนและวัยแก่นะครับแล้วก็พื้นที่โซนที่เห็นเขียวๆนะครับโดยรอบเนี่ยก็จะเป็นแปลงหม่อนครับแปลงหม่อนก็ใช้สำหรับเลี้ยงไหมที่เพื่อผลิตไข่ใหม่และอีกส่วนหนึ่งก็เป็นแปลงเพาะชำสำหรับสนับสนุนพันหม่อนเพราะบริการหลักคือเราบริการเรื่องหม่อนชำถุงชำกิ่งครับต่างๆเนี่ยเพื่อแจกจ่ายไปยังพื้นที่ต่างๆ9จังหวัดด้วยกันให้พี่น้องมีเขาเรียกจุดหลักก็คือการมีพันหม่อนที่ดีก่อนสำหรับเป็นวัตถุดิบสำหรับการเลี้ยงใหม่นะครับขอเล่าให้เห็นภาพชัดนะครับบริการของศูนย์วันใหม่การที่เราแจกจ่ายเป็นแผ่นไข่ใหม่ไปชาวบ้านก็จะมีกระบวนการเลี้ยงประมาณ20กว่าวันเกือบ30วันนะครับช่วงแรกก็จะชาวบ้านรับไข่ใหม่ไปเนี่ยก็จะเลี้ยงไหมประมาณ10กว่าวันก็จะเป็นไหมวัยอ่อนส่วนไหมวัยแก่ก็อีกสัก10กว่าวันนะครับชาวบ้านก็จะเริ่มได้ผลผลิตนะครับผลผลิตแรกก็คือได้รังไหมเมื่อได้รังไหมเนี่ยบางส่วนชาวบ้านก็จําหน่ายได้เลยบางส่วนที่เป็นกลุ่มของชาวบ้านที่รวมกันเป็นศิลปาชีพเนี่ยที่สมเด็จพระพันปีหลวงได้มีพระราชดำริเนื้องานเนี่ยชาวบ้านก็จะเอารังไหมที่ได้นะมาสาวเป็นเส้นไหมนะครับเพื่อส่งต่อให้กับกลุ่มผู้ทอผ้าดังนั้นชาวบ้านหลักๆก็จะมีรายได้จากการขายรังไหมขายเส้นไหมแล้วก็ขายดักแด้แล้วก็ต่อยอดด้วยการทำผ้าไหมที่จำหน่ายให้คนรู้จักทั่วไปว่าหน่วยงานของศูนย์วันใหม่กาญจนบุรีหรือกรมวันใหม่คนใหญ่ก็จะรู้จักในเรื่องของผ้าไหมเป็นหลักจริงๆแล้วเรามีกิจกรรมมากมายนะครับตั้งแต่ในเรื่องของบริการเรื่องความรู้บริการเรื่องการส่งเสริมอาชีพนะฮะแล้วก็บริการเรื่องปัจจัยการผลิตที่สำคัญคือเป็นการสนองงานพระราชดำริของพระองค์ท่านครับโดยตลอดมาครับผมคือเรียกว่าอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะเพราะพระองค์ท่านมีพระราชดำริที่จังหวัดเชียงใหม่บอกว่าไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรเนี่ยพระบาทของพระองค์ท่านบอกว่าในการเลี้ยงไหมก็ต้องคงดำเนินการต่อเนื่องแล้วศูนย์วันใหม่ก็สืบสานงานตัวนี้มาถึงปัจจุบันก็คือเกือบ20 30ปีแล้วชาวบ้านเองเนี่ยก็นอกจากปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นรายได้มันเป็นวัฒนธรรมของประเทศครับคืออาชีพที่ชาวบ้านรู้เนี่ยหรือการเลี้ยงไหมส่วนใหญ่จะอยู่ในภูมิภาคอีสานจริงๆไม่ครับมีทั่วประเทศเลยเป็นอาชีพการเกษตรชนิดหนึ่งที่สามารถเลี้ยงได้ตลอดทั้งปีแม้ว่าภูมิภาคนั้นจะมีความแห้งแล้งเพราะว่าการเลี้ยงไหมรอบนึงอ่ะที่เป็นดักแด้เป็นรังไหมเป็นเส้นไหมเราใช้เวลาระยะเวลาการเลี้ยงจนได้เส้นไหมไม่เกิน30วันชาวบ้านก็จะมีรายได้นะสามารถเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าแล้วก็เป็นอาชีพที่ทําให้พ่อแม่ลูกเนี่ยได้อยู่กันในครัวเรือนได้พบหน้าพบตากันแล้วก็เป็นวัฒนธรรมของประเทศหลังจากได้เส้นไหมแล้วชาวบ้านที่มีทักษะฝีมือหรือเป็นครูช่างทางการทอผ้าก็นําเส้นไหมนะครับมาประดิษฐ์ประดอยแล้วก็ทอเป็นผืนผ้าไหมหน่วยงานของศูนย์วันใหม่กาญจนบุรีก็เมื่อชาวบ้านทอผ้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีการรับรองการันตีว่าผืนผ้านั้นน่ะมีมาตรฐานโดยการไปออกบริการตรวจรับรองในเรื่องของตรานกยูงพระราชทานซึ่งเป็นตรารับรองที่พระองค์ท่านนะครับพระพันปีหลวงได้บอกว่าเป็นผ้าใหม่แท้เป็นผ้าใหม่ที่ผลิตจากเกษตรกรคนไทยเองครับผมคือแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับถ้าเป็นเลี้ยงไหมหัตถกรรมหรือรังไหมถ้าเห็นรังไหมสีเหลืองๆเนี่ยเรามีอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิซึ่งเป็นกลุ่มศิลปาชีพมีเราทำงานร่วมกับฝ่ายทหารด้วยแล้วก็เป็นงานสนองงานพระราชดำริแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการทอกี่เอวนะอยู่ที่
ทองผาภูมิแล้วก็สังขะตัวนี้ก็เป็นงานที่มีการทอผ้าไหมกันอันนี้คือผลิตผ้าไหมที่เกิดจากการเลี้ยงไหมลังเหลืองพันธุ์ไทยพื้นบ้านหรือพันธุ์ไทยรูปผสมอีกส่วนหนึ่งเป็นลังไหมลังสีขาวก็อยู่ในโซนอำเภอเหล่าขวัญหนองปืออันนี้ชาวบ้านหรือเกษตรกรเนี่ยก็เลี้ยงไหมเพื่อให้ได้ลังไหมสีขาวส่งบริษัทจุลไหมไทยชาวบ้านก็จะมีรายได้ต่อเนื่องปีนึงก็

เกือบ10รุ่นแต่ว่าต้องบอกว่าในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีไม่ค่อยมีประชาชนหรือคนทั่วไปทราบว่าเรามีการเลี้ยงไหมในจังหวัดกาญจนบุรีค่อนข้างเยอะแล้วที่สำคัญเขาเรียกว่ากาญจนบุรีตรงบริเวณเหล่าขวัญหนองปือก็เรียกเป็นอีสานภาคกลางค่อนข้างแล้งแต่ชาวบ้านก็ฝ่าฟันอุปสรรคการทำอาชีพทางการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมขายรังกับบริษัทจุนไหมไทยสร้างรายได้ความเป็นอยู่ที่ดีกับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเหล่าขวัญอำเภอหนองปือครับผมรังไหมพันสีเหลืองหรือเขาเรียกไหมหัตถกรรมเนี่ยก็เป็นการอนุรักษ์สืบสานที่พระองค์ท่านนะครับคือระยะเวลาการเลี้ยงเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะกว่ารังสีขาวและผลผลิตค่อนข้างน้อยแต่ว่ากระบวนการที่ให้ได้การเลี้ยงเราใช้เขาเรียกว่าทำด้วยมือทุกขั้นตอนจนได้รังไหมจนได้เส้นไหมแล้วก็นำมาทอผ้าปริมาณรังไหมในของพันธุ์ไทยลูกผสมเนี่ยจะไม่ค่อยมากเราจึงนำไปทอเป็นผืนผ้าแล้วก็จะได้ผืนผ้าที่สวยงามอันนี้คือเรียกไหมหัตถกรรมส่วนอีกประเภทนึงรังไหมรังเหลืองเนี่ยเราไม่ได้สนับสนุนโดยตรงเราสนับสนุนเพียงพันหม่อนแต่มีบริษัทจุนไหมไทยที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเขาจะส่งไหมวัยอ่อนวัย1วัย2ก็คือจะมาตื่นที่จะมาส่งเป็นตัวหน่อนมาแล้วของศูนย์วันไหมกาญจนบุรีนะเราส่งตั้งแต่เป็นไข่ไหมไปเลยของเขาเนี่ยส่งเป็นหนอนนะครับเป็นไหมวัยอ่อนชาวบ้านก็จะเลี้ยงประมาณ15วันถึง20วันก็จะได้รังชาวบ้านกลุ่มนี้ที่เหล่าขวัญหนองปือเขาไม่ได้สาวเส้นไหมเขาจะจบวงรอบการผลิตเพียงการไขรังไหมสีขาวแต่ค่อนข้างจะได้ผลผลิตเยอะเขาเลี้ยงไหม1รุ่นต่อกล่องเนี่ยก็จะได้รังไหมประมาณ 50-60 โลขายกิโลละประมาณณราคาปัจจุบันอยู่ที่250บาทก็จะได้ประมาณรอบนึงถ้าเลี้ยงไหม1กล่องมีแปลงมอนสัก4ไร่ถึง6ไร่เนี่ยก็จะเลี้ยงไหมได้เป็นมูลค่ารายได้ต่อเดือนก็ประมาณ 12,000 ถึง 15,000 บาทปีนึงถ้าเขาเลี้ยงได้10รุ่นเขาจะมีรายได้เป็นรายเดือนเลยโดยมีตลาดซื้อที่แน่นอนปัจจุบันบริษัทจุนไหมไทยมามีตลาดรับซื้อที่ในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีเองครับทำให้ชาวบ้านเนี่ยประมาณสัก 60-70 คนนะครับที่มาเลี้ยงไหมเนี่ยก็มีรายได้ดำรงชีพคือมีรายได้ที่ดีเลยแต่ติดปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ตรงนั้นค่อนข้างแรงเป็นหลักแล้วก็มีต้นทุนในเรื่องของค่าปุ๋ยแล้วก็ต้นทุนของค่าน้ำค่ากระแสไฟฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาอุปสรรคซึ่งทางศูนย์วันใหม่กาญจนบุรีในฐานะเป็นหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็หาโครงการต่างๆที่จะเข้าไปดูแลพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นั้นเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรได้ตรงจุดของปัญหาตรงนั้นครับคือคนเลี้ยงไหมหรือคนที่สืบสานเรียกเป็นอาชีพพระราชทานก็ว่าได้เพราะว่าคนเลี้ยงไหมหนึ่งเป็นอาชีพที่ได้อยู่กับครอบครัวมีความอบอุ่นแล้วก็เกิดรายได้10วันถึง20วันชาวบ้านมีรายได้และการดูแลหลักคือคนเลี้ยงไหมเนี่ยต้องเป็นคนที่สะอาดเลยมีระเบียบวินัยค่อนข้างสูงเพราะว่ากระบวนการที่รับไหมแผ่นไข่ไหมจากศูนย์วันไหมกาญจนบุรีเองหรือรับจากบริษัทจุนเนี่ยเขาต้องมีการทําความสะอาดโรงเรือนก่อนรับไหมเพราะว่าไหมเนี่ยเขาละเอียดอ่อนในเรื่องของโรคแมลงกันยาแมลงควันบุหรี่เนี่ยเขาไม่ชอบดังนั้นต้องมีการป้องกันแนวเขตโดยรอบนะครับและที่สําคัญต้นทุนของการเลี้ยงไหมเนี่ยเขาต้องมีแปลงหม่อนที่เป็นอาหารหลักต้องมีการจัดการแปลงหม่อนที่ดีเพื่อเก็บใบหม่อนไปให้นอนไหมดังนั้นความละเอียดอ่อนคือเกือบทุกขั้นตอนแต่ผลตอบแทนของสิ่งที่ได้รับในการปฏิบัติในการเลี้ยงไหมแต่ละรุ่น

ผมเองมาอยู่กับกรมมันใหม่นี่12ปีครับที่สีเขียวแล้วก็สร้างธรรมชาติที่มันสะอาดนะครับแล้วก็ยังมีการทอผ้ามีหน่วยงานราชการมีภาคเอกชนที่ยังได้ใส่ผืนผ้าที่สวยที่เป็นลายผ้าใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นของจังหวัดต่างๆที่ไปส่งเสริมก็รู้สึกภาคภูมิใจเวลาได้สวมใส่ผ้าใหม่แล้วรู้สึกว่ามันดูสมาร์ทมันดูดีอ่ะมันไม่ใช่สิ่งโบราณครับมันเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านน่ะได้ถ่ายทอดไปยังพี่น้องเกษตรกรทุกภูมิภาคของทั่วประเทศว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ควรคงอยู่กับประเทศไทยเพราะว่าไม่มีชาติใดๆในโลกนี้สามารถได้ทำอาชีพนี้หรือผลิตผ้าใหม่ที่มันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศได้นะครับคิดว่าต่างชาติหรือน้องๆคนรุ่นใหม่ถ้าได้มีโอกาสเห็นผ้าใหม่ได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมกิจกรรมของพี่น้องเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะครับเราไม่ได้มีแต่เรื่องผ้าใหม่อย่างเดียวมันมีเอกลักษณ์มันมีวัฒนธรรมของประเทศซ่อนอยู่ในนั้นดังนั้นคือเป็นความภาคภูมิใจของผอ.ด้วยความภาคภูมิใจของเจ้าหน้าที่จนกระทั่งพี่น้องเกษตรกรที่ไปพบปะครับยังหลงรักในอาชีพนี้เขายังอยากส่งต่ออาชีพนี้ให้กับลูกหลานต่อไปครับคือหลักๆเลยชาวบ้านที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมค่อนข้างถ้าเป็นในฐานะหน่วยงานคือชาวบ้านปลูกหม่อนเลี้ยงไหมค่อนข้างมีต้นทุนของอาชีพกับเป็นที่รู้จักน้อยแล้วก็ต้นทุนของเรื่องความแห้งแล้งหน่วยงานในฐานะหน่วยงานก็อยากจะเข้าไปดูแลสิ่งนี้ไปสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรที่ยังประกอบอาชีพนี้อยู่สำหรับอีกประเด็นนึงก็คือสำหรับคนรุ่นใหม่เพราะว่าคนที่สืบสานอนุรักษ์อาชีพนี้มันค่อนข้างน้อยก็อยากไปส่งเสริมกิจกรรมปลูกหม่อนเลี้ยงไหมส่งเสริมกิจกรรมการทอผ้าใหม่กับคนรุ่นใหม่เพื่อจะได้สร้างสรรค์งานเกี่ยวกับผ้าใหม่ให้คงอยู่ต่อไปอันนี้เป็นความภาคภูมิใจแล้วก็อยากทําในอนาคตให้เห็นผลว่าพระองค์ทรงมีพระมฤตเนี่ยยาวนานแล้วก็อยากให้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการคนไทยทุกภูมิภาคหรือลูกหลานของเกษตรกรที่ยังคงมีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหรือทอผ้าเนี่ยอยากให้เขาส่งต่ออาชีพนี้อยากให้เขาส่งเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประเทศไทยให้ลูกหลานเขาต่อไปให้มันมีกิจกรรมเนี้ยให้ต่างชาติได้รู้ครับผมคือของศูนย์ใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจริงเรามีเพจ Facebook และเว็บไซต์นะเรามีองค์ความรู้ตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการสาวเส้นไหมการทอผ้าการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมนะฮะคือเรามีทุกขั้นตอนขององค์ความรู้ที่จะหยิบจับแล้วก็ไปประกอบอาชีพอย่างจริงจังได้เลยนะฮะอีกส่วนหนึ่งเรามีถ้าสนใจจะปลูกหม่อนจริงๆหรือเลี้ยงไหมจริงๆเราก็มีปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นพันหม่อนนะฮะเรามีพันหม่อนที่จะสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรที่อยากจะปลูกในครัวเรือนก็ได้จะปลูกเพื่อประกอบอาชีพได้เราสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรได้ฟรีนะครับแล้วก็มีในเรื่องของไข่ไหมบริการนะฮะนอกจากนั้นเรามีทีมงานของน้องๆ นักวิชาการเกษตรที่ดูแลแม้ว่าอัตรากำลังหรือเจ้าหน้าที่ของศูนย์วันใหม่การชลบุรีไม่มากนักไม่กี่คนรวมผอ.ด้วยเนี่ย8คนเองนะฮะแต่ก็รับผิดชอบพื้นที่ค่อนข้างหลายจังหวัด9จังหวัดด้วยกันก็ยินดีที่จะไปบริการถึงที่หรือจะรวมกลุ่มมาดูงานในที่ศูนย์วันใหม่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้หรือถ้าอยู่ห่างไกลทีมงานเราพร้อมที่จะเข้าไปดูแลในพื้นที่นั้นๆโดยตรงได้ครับผม

สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสมหญิงทับทิมศรีนะคะนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษรับผิดชอบในส่วนของงานผลิตขยายพันธุ์แล้วก็บริการค่ะมารับผิดชอบงานนี้ก็ประมาณ10ปีค่ะในเรื่องของการผลิตท่อนพันธุ์หม่อนนะคะสนับสนุนให้กับเกษตรกรที่มีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็ในส่วนของพันธุ์ไหมซึ่งเป็นตัวหนอนส่งให้เกษตรกรที่มีอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเช่นเดียวกันค่ะก็ส่วนในเรื่องของการเลี้ยงไหมนะคะ1ก็คือเกษตรกรจะต้องมีแปลงหม่อนก่อนนะคะก็แปลงหม่อนต้องมีการดูแลแล้วก็ตัดแต่งกิ่งก็จะต้องตัดแต่งประมาณ2ถึงนะคะก็จะสามารถเลี้ยงไหมได้ประมาณ1แผ่นนะคะถ้าเกษตรกรต้องการเลี้ยงทั้งปีนะคะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าเกษตรกรถ้ามีแปลงหม่อนแปลงเดียวหรือว่าแค่ไร่เดียวก็คือเหมือน3เดือนจะเลี้ยงได้ไหมได้1รุ่นปีนึงก็จะเลี้ยงได้ประมาณ4รุ่นนะคะแต่ว่าถ้าอยากมีเลี้ยงทั้งปีเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็ต้องมีแปลงหม่อนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จะมีรอบการตัดแต่งซึ่งสามารถวางแผนได้ถ้าทำไม่ได้ก็คือศูนย์ก็จะไปดำเนินการในส่วนของการวางแผนเพื่อที่จะให้เกษตรกรมีอาชีพในเรื่องของการเลี้ยงไหมตลอดทั้งปีค่ะทำไมถึงต้องตัดแต่งเพราะว่าใบหม่อนจะต้องมีคุณภาพในเรื่องของการเลี้ยงไหมเพราะว่าใบหม่อนจะเป็นพืชอาหารชนิดเดียวที่สามารถเลี้ยงหนอนไหมได้นะคะเพราะว่าไม่สามารถมีพืชอื่นทดแทนนะคะเพราะฉะนั้นการที่ใบหม่อนที่จะมีคุณภาพเราต้องมีการตัดแต่งเพราะจะเห็นได้ว่าของศูนย์ก็จะมีการตัดแต่งนะคะในส่วนของศูนย์ที่ทำงานผลิตให้กับเกษตรกรนะคะก็เราก็จะเลี้ยงในส่วนของพ่อแม่พันธุ์นะคะพ่อแม่พันธุ์ก็จะเป็นรังสีขาวนะคะก็คือเป็นพันธุ์ J108อันนี้ก็จะเป็นพันธุ์ใหม่ต่างประเทศที่มีเชื้อของสายเลือดจีนนะคะซึ่งเป็นพันธุ์ที่ข้อเด่นก็คือมีเป็นพันธุ์ที่มีรังใหญ่นะคะเส้นใหญ่ยาวข้อด้อยก็คือเป็นพันธุ์ที่ไม่ทนกับสภาพอากาศบ้านเราซึ่งอากาศค่อนข้างร้อนนะคะส่วนพันธุ์อีกพันธุ์นึงก็คือเป็นพันธุ์รังสีเหลืองนะคะก็คือเป็นพันธุ์ไทยพื้นบ้านอันนี้คือเราเลี้ยงเป็นพันธุ์นางไร้สระบุรีนะคะซึ่งข้อเด่นก็คือเขาทนกับสภาพบ้านเราข้อด้อยก็คือเป็นรังเล็กเส้นใหญ่สั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเลี้ยงทั้ง2พันธุ์นี้มาผสมพันธุ์กันเพื่อได้พันธุ์ไทยลูกผสมได้ลักษณะดีของทั้งพ่อและแม่รวมกันค่ะก็อย่างศูนย์ก็คือเราดำเนินการในส่วนของ1ไลฟ์ไซเคิลนะคะตั้งแต่เลี้ยงหนอนจนถึงผสมผีเสื้อได้ไข่อันนี้ประมาณ45วันค่ะซึ่งเราเลี้ยงครบวงจรนะคะก็เราก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องของการสร้างไข่ใหม่1ก็คือต้องมีพืชอาหารก่อนต้องมีหม่อนนะคะแล้วก็พอมีหม่อนแล้วเกษตรกรก็สามารถสั่งจองไข่ใหม่ได้ล่วงหน้าอย่างน้อย15วันเพราะว่าเราต้องใช้ระยะเวลาในการกกไข่แล้วก็เป็นตัวอ่อนค่ะก็จะมี2ส่วนนะคะเราก็จะมีในเรื่องของคอนแทคในเรื่องของตลาดเส้นไหมอันนี้ก็คือเราต้องไปส่วนใหญ่ก็คือพื้นที่เราค่อนข้างน้อยนะคะอันนี้เราก็คือสามารถดีลกับทางภาคอีสานซึ่งเขามีจำหน่ายในเรื่องของเส้นไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านนะคะหรือว่าอีกหนทางหนึ่งก็คือทางบริษัทตอนนี้คือเขามีการรับซื้อในส่วนของรังเหลืองเพื่อที่จะใช้ในระบบอุตสาหกรรมก็คือใช้เครื่องมือเครื่องจักรในการสาวแทนการสาวด้วยมือนะคะราคา1ต้องบอกก่อนว่าเขาซื้อตามเปอร์เซ็นต์เปลือกรังนะคะซึ่งบริษัทก็จะอยู่ที่ประมาณ250บาทถ้าเกษตรกรมีเปอร์เซ็นต์รังดีเยอะทำเปอร์เซ็นต์เปลือกรังได้ดีก็จะได้บวกเพิ่มค่ะตามเปอร์เซ็นต์ตามสัดส่วนค่ะซึ่งตอนนี้ก็คือข้อดีก็คือรังเสียก็คือทางบริษัทคือจะรับซื้อหมดนะคะก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือจะไม่มีซีโร่เวทที่เกษตรกรต้องทิ้งอะค่ะใช่ค่ะเลี้ยงเป็นรอบ1ไลฟ์ไซเคิลนะคะก็จะประมาณอยู่ที่ประมาณ20วันนะคะก็รวมทำรังจำหน่ายด้วยก็อยู่ที่ประมาณ1เดือนค่ะในส่วนของรังเหลืองนะคะก็อย่างหนึ่งก็คือในความภาคภูมิใจก็คือเราได้เป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำนะคะในเรื่องของการผลิตในเรื่องของพันธุ์หม่อนแล้วก็พันธุ์ไหมซึ่งหน่วยงานนี้ก็คือเป็นเพียงหน่วยงานเดียวนะคะหน่วยงานราชการที่ทำภารกิจตรงนี้แล้วก็สนับสนุนให้เกษตรกรยังคงมีอาชีพในเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอยู่ค่ะก็จริงๆก็อยากจะส่งเสริมในเรื่องของทายาทนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าทายาทตอนนี้ก็คือในทุกสาขาอาชีพนะคะก็เริ่มน้อยลงแต่ในเรื่องของอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเนื่องจากพ่อแม่นะคะเขามีต้นทุนในเรื่องของโรงเลี้ยงแล้วก็แปลงหม่อนแล้วซึ่งแปลงหม่อนสามารถมีอายุได้ประมาณ 20-30 ปีนะคะในเรื่องของการต่อยอดตรงนี้ก็ได้ในเรื่องของประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรุ่นใหม่นะคะได้หันเข้ามาสนใจในเรื่องของการเลี้ยงไหมเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าในเรื่องของตลาดอะไรตอนนี้ก็ยังมีความต้องการในเรื่องของเส้นไหมอยู่ค่ะถ้าสมมติว่าเกษตรกรไม่สะดวกที่จะสาวเส้นนะคะก็จะมีในเรื่องของเปลือกรังไหมซึ่งสามารถทำสบู่โปรตีนจากรังไหมได้เพราะว่า1ก็คือเกษตรกรสามารถสกัดด้วยการใช้น้ำร้อนนะคะเพราะว่า1ต้องบอกก่อนว่าเปลือกรังไหมก็จะมีโปรตีน2ชนิดก็คือซีลิซินนะคะซึ่งอยู่ตรงเปลือกรังแล้วก็ด้านในลึกก็คือจะเป็นไฟโบอินแต่ไฟโบอินอ่ะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงใช้สารเคมีในเรื่องของการสกัดทำเครื่องสำอางอะไรพวกนี้แต่ว่าเราด้วยกรรมวิธีแล้วก็อุปกรณ์ที่เราสามารถหาได้ง่ายเราก็สกัดเฉพาะซีลิซินแล้วมาผสมกับกลิเซอรีนนะคะเราก็จะได้ผลิตภัณฑ์โปรดักต์เป็นสบู่สามารถเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเราได้ก็มีสอนค่ะในเรื่องของการแปรรูปค่ะเพื่อจะไปต่อยอดนะคะแต่ในเรื่องของคุณภาพเราก็อาจจะต้องใช้หน่วยงานอื่นในเรื่องของ
าตรฐานของอย.อะไรเข้ามาจับนะคะแต่ว่าเราสามารถมีเครื่องไม้เครื่องมือก็สามารถทำได้ภายในครัวเรือนค่ะค่ะจริงๆแล้วผ้าไหมนะคะก็เป็นผ้าไหมที่ทรงคุณค่าอยู่แล้วนะคะซึ่งมูลค่าค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็กว่าจะมาเป็นเส้นไหมก็คือจะใช้ระยะเวลาเป็นเดือนนะคะแล้วก็พืชอาหารก็จะมีเพียงชนิดเดียวเพราะฉะนั้นในการที่รักษาคงอยู่เราก็ควรที่จะสืบสานพระปณิธานเพราะว่าจริงๆแล้วการเริ่มต้นนะคะก็คือต้องบอกก่อนว่าอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพที่ใช้วัสดุอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็สามารถรักษาสิ่งแวดล้อมได้หนึ่งก็คือไม่สามารถที่จะใช้สารเคมีอะไรพวกนี้เพราะว่าหนึ่งก็คือไหมเป็นต้องบอกว่า

็นแมลงชนิดเดียวนะคะที่ค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟเพราะฉะนั้นในเรื่องของความมั่นใจในเรื่องของเส้นไหมแล้วก็โปรดักต์ผลิตภัณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับไหมก็คือต้องบอกก่อนว่าเป็นอะไรที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมแน่นอนค่ะ

สวัสดีครับผมสมัญราชทองนีนอกครับนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการครับดูแลในกลุ่มงานวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีครับภารกิจหลักเลยก็คือการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับของกลุ่มมันใหม่เนี่ยนำไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันเลี้ยงใหม่นะครับโดยการผ่านการฝึกอบรมการสาธิตฝึกปฏิบัติก็เราจะมีการอบรมตั้งแต่กระบวนการปลูกมันการเลี้ยงไหมการสาวไหมการแปรรูปก็คือตลอดครบวงจรนะครับเราจะไม่ได้มีเข้ามาครับเราจะออกไปอบรมตามพื้นที่เลยครับก็จะเป็นเกษตรตั้งแต่เด็กนักเรียนนักศึกษาครับการฟอกย้อมครับรวมถึงการทอผ้าด้วยครับเลี้ยงไหมของศูนย์มอนไหมเรานะครับเพื่อที่จะผลิตไข่ไหมคุณภาพแล้วก็ส่งแจกจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมอนเลี้ยงไหมในพื้นที่9จังหวัดที่รับผิดชอบครับประมาณ2เดือนครึ่งครับ2เดือนถึง2เดือนครึ่งก็จะเริ่มตัดไปเลี้ยงหนอนไหมครับถ้าเกิดเป็นไหมไวออนเนี่ยเราจะตัดช่วงโซนบนของใบก็คือใบที่มีความอ่อนนุ่มอยู่นะครับเพราะว่าหนอนไหมยังตัวเล็กอยู่นะครับแล้วก็ไหมไว้4ไว้5เนี่ยที่เป็นไหมไว้แก่เขาก็จะเริ่มกินใบล่างๆได้ใบแก่ได้ครับตั้งแต่ไว้อ่อนถึงไว้แก่ก็เลี้ยงประมาณ20ถึง21วันประมาณนี้ครับถ้าเกิดว่าอากาศเย็นอากาศหนาวที่ศูนย์ใช้ก็จะเป็นพันธุ์สกลนครครับแล้วก็เวลาเราไปส่งเสริมเนี่ยเราก็จะเอาพันธุ์สกลนครเนี่ยไปส่งเสริมไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรเช่นกันครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะทนแล้งแปลงน้ำฝนก็ใช้ได้ไม่จำเป็นจะต้องมีน้ำให้ตลอดก็สามารถปลูกได้ครับถ้าเกิดเป็นไหมใบแก่ก็จะเป็นพวกใบล่างๆอันนี้ยังมันเพิ่งจะแตกเนาะเป็นใบล่างใบแก่ครับส่วนใบยอดเนี่ยถ้าเกิดบางกลุ่มเนี่ยก็จะนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่นอย่างเช่นชาใบมอนนะครับเป็นชาใบมอนใบมอนทอดกรอบข้าวเกียบใบมอนเขาก็เอาไปแปรรูปได้หลากหลายผลิตภัณฑ์เหมือนกันครับรู้สึกดีนะครับที่ได้ไปพบไปเจอได้ไปพูดคุยนอกจากที่เราจะนำองค์ความรู้ไปให้เขาแล้วเนี่ยบางครั้งเราไปเราก็ได้ทราบปัญหาอุปสรรคของเขาแล้วก็กลับมาร่วมกันคิดนะครับร่วมกันแก้เพื่อให้เขาเนี่ยได้ประกอบอาชีพได้มีรายได้ที่ดีขึ้นเห็นเขายิ้มได้เราก็ยิ้มได้ครับก็มีความสุขถ้าเกิดชาวบ้านน่ะกลุ่มคนโตอ่ะจะรู้กันหมดแหละครับแต่ว่าจะมีกลุ่มเด็กๆกลุ่มนักเรียนอย่างกับโครงการทายาทมอนใหม่เนี่ยเราก็พยายามเล่าเรื่องราวให้น้องๆฟังนะครับพระมารดาแห่งใหม่ไทยเนี่ยก็คือพระพันปีหลวงนะครับก็เล่าพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับมอนใหม่ของเราให้เขาฟังให้เขารับรู้นะครับก็รู้สึกภาคภูมิใจครับภาคภูมิใจเหมือนว่าเราได้สืบสานงานของพระองค์ท่านนะครับก็ดีใจมากๆครับก็ส่งเสริมนะครับให้เกษตรกรรุ่นหลังๆอย่างเด็กๆเนี่ยได้รู้จักอาชีพตรงนี้ได้สืบสานงานของพ่อของแม่อาชีพมอนใหม่เราไม่สูญหายไปครับณตอนนี้ก็ยังไม่มากเท่าที่ควรนะครับก็คืออยากส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเพราะว่าผู้เลี้ยงจริงๆตอนนี้สูงอายุค่อนข้างมากส่วนมากจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุบางคนก็เลิกไปแล้วนะครับแล้วก็ลูกหลานก็ไม่ได้สืบสานต่อทางศูนย์ก็พยายามส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยรู้จักอาชีพนี้รักในอาชีพนี้ครับเพื่อที่จะทำให้อาชีพนี้คงอยู่ต่อไปเราก็ไปตามกลุ่มเกษตรกรเนี่ยนะครับเข้าไปพูดคุยแล้วก็บางครั้งก็อาจจะเป็นกลุ่มใหม่ที่เขาเพิ่งจะเริ่มอาชีพนี้แต่ยังขาดองค์ความรู้อยู่นะครับก็ไปทำให้เขาได้มีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นครับมีนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆอะไรที่แนะนำได้แล้วก็แนะนำให้เขาไปครับที่นี่ก็มีบ้างครับแต่อาจจะเมื่อนานมาแล้วเมื่อก่อนจะมีโครงหลักสูตรใหม่เน้นหนักก็คือเกษตรกรผู้ปลูกมันเลี้ยงใหม่ที่ยังไม่มีความชำนาญเนี่ยเข้ามากินมานอนในศูนย์เลยประมาณ20ถึง30วันก็คือเลี้ยงตั้งแต่วัยหนึ่งจนทำรังเก็บรังอย่างนี้เลยครับก็คือ

ได้รู้เรียนรู้ทุกกระบวนการเลยข้อดีนะครับก็คือมันเป็นอาชีพที่รายได้มีรายได้แน่นอนมีตลาดรับซื้อที่แน่นอนอย่างที่ท่านผอ.นำเรียนไปก็คือบริษัทจุนใหม่ไทยนะครับคือมีตลาดรับซื้อถึงที่ก็คือเขาจะลงตามกลุ่มเลยนะครับเรามีหน้าที่แค่เข็นเอาไปขายก็รายได้ต่อครั้งก็เลี้ยงดูตัวเองได้ครอบครัวได้ครับแล้วก็ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาไม่ต้องไปทำงานที่อื่นถ้าท่านผู้ชมที่ดูอยู่อยากจะเรียนรู้อยากจะทดลองก็ติดต่อมาที่ศูนย์นวลใหม่เฉลิมพระเกียรติกาญจนบุรีได้เลยนะครับทางศูนย์ก็ยินดีที่จะแนะนำให้ความรู้นะครับ

และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของที่ศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรีค่ะหมดเวลาของรายการแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มาเว้ยพวกเรา
1: ชน
2: เอาไปเว้ยไปเดี๋ยวโอ้ยทำไมวะ

0: มึนเมาขณะขับรถอันตรายกว่าที่เราคิด
1: ก่อนขับขี่เช็คคนเช็ครถก่อนออกเดินทาง
2: ขับขี่ปลอดภัย
3: เริ่มได้ที่ตัวเรา
4: การนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเมืองไทยดีดีครับตอนนี้เนี่ยผมพาทุกท่านนะครับมาสัมผัสบรรยากาศของงานเฟรม by เฟรมมีชื่อตอนครับในครั้งนี้ว่ากาฬสินธุ์ in your eye นั่นคือการแสดงผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ครับในการสร้างผลงานก็คือหนังสั้นครับเข้ามาฉายที่โรงใหญ่ในโรงใจกลางเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เลยทีเดียวนะฮะโอ้โหตื่นเต้นแทนน้องๆมากนะครับนี่คือการที่นำเอาผลงานนะครับมาแสดงโชว์นอกรั้วมหาวิทยาลัยแบบนี้ถือว่าก้าวเข้าไปอีกขั้นนึงนะครับใกล้กับคำว่าความเป็นมืออาชีพไปอีกนะฮะวันนี้เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าน้องๆเตรียมพร้อมมาแค่ไหนครับ
1: ภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นตัวสื่อจริงๆที่ถ่ายทอดได้ง่ายกว่าพูดง่ายกว่าสอนมันเป็นเอาทุกๆอย่างมันรวมมันอยู่ได้โดยเฉพาะเรื่องวิถีชีวิตกับวัฒนธรรมซึ่งมันกลมกลืนกันไปอย่างไม่น่าเชื่อที่จริงแล้วเนี่ยผมว่าผมเชื่อด้วยตัวผมเองนะผมเป็นคนชอบดูหนังมากเลยผมว่าภาพยนตร์เนี่ยมันมีความสำคัญมากแล้วเวลาเราใส่ถ่ายทอดวัฒนธรรมเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้ตัวจริงๆไม่ว่าเป็นหนังต่างชาติที่เข้ามาบ้านเราแล้วมาเจริญประสบความสำเร็จจนกระทั่งมาทำให้เราเกิดไอ้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์ขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วบ้านเราเนี่ยมากกว่านั้นอีกวันนี้เราต้องเน้นอย่างนี้ว่าไม่ใช่อยู่ในทฤษฎีอย่างเดียววิธีสร้างภาพยนตร์ภาพยนตร์จะทำยังไงเนี่ยคงไม่ใช่อย่างเดียวแต่มันต้องเป็นวิถีชีวิตโรงเรียนในโรงงานโรงงานในโรงเรียนต้องผสมกันว่าต้องมีโอกาสถ่ายทำต้องมีโอกาสแสดงความคิดเห็นเพราะว่าเรื่องภาพยนตร์เนี่ยผมว่าเรามีทุนเดิมอยู่แต่ความคิดสร้างสรรค์ที่เราจะให้เด็กเนี่ยทำยังไงเด็กคิดเป็นอะไรเป็นเนี่ยผมว่าสำคัญการส่งเสริมทั้งทางตรงทางอ้อมเนี่ยให้เกิดการถ่ายทอดด้วยฟิล์มด้วยภาพยนตร์ต้องสร้างเวทีให้เด็กเล่น
2: จริงๆแล้วที่มาของงานนี้นะครับมันเกิดมาจากความฝันนะครับความฝันเล็กๆแต่ว่ายิ่งใหญ่ของทั้งอาจารย์แล้วก็นักศึกษาร่วมกันนะครับที่มาของการทำหนัง3เรื่องมาฉายโรงภาพยนตร์เนี่ยมันมาจากหลักสูตรนิเทศศาสตร์นะครับสาขาวิชาสื่อดิจิตอลคอนเทนต์นะครับของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะครับซึ่งเรามีรายวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องกับการทำแล้วก็ผลิตภาพยนตร์นะครับแล้วก็เราก็มองว่าถ้าจะเรียนการทำภาพยนตร์จะทำให้เด็กมีคุณภาพได้เนี่ยมันต้องเรียนจากการปฏิบัติแล้วก็ได้ผลงานที่มีคุณภาพจริงนะครับงั้นการที่เราจะทำผลงานมีคุณภาพจริงๆได้เนี่ยงานมันต้องสามารถที่จะเอาไปออกเวทีที่มันมีคุณภาพที่มีการยอมรับได้นะครับงั้นเราจึงมองว่าการเอาหนังเข้ามาในโรงภาพยนตร์นะครับที่เป็นโรงแบบอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นถือว่าสามารถที่จะทำให้หนังเด็กเนี่ยมีคุณภาพได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเราอยากให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเป็นการเรียนการสอนที่เน้นเรื่องของการเรียนแบบปฏิบัตินะครับควบคู่กับเรื่องของการเรียนทฤษฎีนะครับแต่ว่าเราจะเน้นเรื่องการปฏิบัติเพื่อให้เด็กเนี่ยมีประสบการณ์ทางวิชาชีพแล้วก็เตรียมเด็กเพื่อที่เข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์หรือว่าอุตสาหกรรมสื่อในอนาคตนะครับแล้วก็เรามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยมหาลัยมันถ้าเปรียบเทียบอะครับมันก็เหมือนกับโรงงานเนาะโรงงานเนี่ยมันก็ต้องผลิตสินค้าที่ดีออกไปสู่คนใช้ใช่ไหมครับสินค้าที่ดีในที่นี้เราก็หมายถึงผลงานของเด็กแล้วก็ตัวเด็กนั่นเองนะครับเป็นบัณฑิตที่พร้อมใช้งั้นเราจะทำยังไงให้โรงงานหรือเป็นมหาลัยหรือคณะวิทยาวิชาที่เราทำอยู่เนี่ยให้สินค้าที่เราทำผลิตเนี่ยเด็กของเราเนี่ยมีคุณภาพนะครับออกไปสู่อุตสาหกรรมได้ออกไปสู่ผู้ใช้เมื่อผู้ใช้เขาเห็นแล้วว่างานมันมีคุณภาพนะครับสินค้ามีคุณภาพมันก็จะนำไปสู่การบอกต่อแล้วก็เรียกใช้ต่อในอนาคตนะครับแล้วก็อันนี้ผมขออนุญาตเล่านิดนึงว่ากระบวนการทำงานในรายวิชาเนี่ยมันเกิดมาจากเราทำงานในเชิงเครือข่ายกันด้วยนะครับมันไม่ได้เกิดมาจากแค่ผมเป็นผู้สอนกับอาจารย์ก้องนะครับพี่ซูเปอร์เนี่ยมาเป็นผู้ช่วยสอนแค่นั้นแต่เราเชิญอาจารย์มหาลัยในเครือข่ายที่เราทำงานร่วมกันเราเรียกว่าเป็นเครือข่ายด้านภาพยนตร์อีสานนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยอื่นๆด้วยที่เราทำงานร่วมกันเราเชิญเข้ามาเป็นผู้ส่งนะครับเมื่อเด็กๆทำบทพิชชิ่งบทแล้วเนี่ยเราก็ส่งให้ผู้ส่งเป็นคนตรวจคุณภาพบทก่อนแล้วให้ผู้ส่งช่วยประเมินว่าบทไหนหนังเรื่องไหนที่ดีพอที่จะนำไปสู่การผลิตได้ก็นำมาสู่การผลิต3เรื่องนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการผลิตเนี่ยก็สั้นมากประมาณจำได้ว่าเด็กใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์เรื่องละสัปดาห์ครับว่าสัปดาห์นี้ไม่ใช่7วันนะครับ2วันครับเรื่องละ2วันคือเสาร์อาทิตย์เด็กก็จะออกกันกองกันเสาร์อาทิตย์เหมือนที่เด็กก็พูดอ่ะครับว่าเค้าออกกองกัน2คิวเนาะ1เรื่อง2คิวเค้าก็ใช้เวลากันสัปดาห์นี้1เรื่องสัปดาห์ถัดไปเสาร์อาทิตย์ถัดไป1เรื่องจะไปอีก1เรื่องเสร็จแล้วเค้าก็ไปตัดต่อมาเอามาให้อาจารย์ประเมิน ประเมินเป็นเกรดนะเป็นเกรดอยู่ในรายวิชาแต่ผมบอกว่าเกรดไม่สำคัญนะครับเกรดไม่สำคัญสำคัญก็คือว่างานเราสามารถที่จะนำไปสู่การฉายในโรงภาพยนตร์ได้ไหมนะครับอันนี้คือที่มาคร่าวๆนะครับของงานที่มันเกิดขึ้นในวันนี้ครับ

0: เป็นเรื่องเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมนะครับผม
1: แนวคิดเป็นยังไงครับ
0: แนวคิดก็นอกจากการเสพสื่อหรือว่าหนังดูหลังแบบเส้นหลังนะครับผมก็แบบโอนหน้าแล้วก็มาทำมาดูพวกตัวเองว่าแบบเราก็ชอบเล่นเราชอบเล่นกับเพื่อนเรามีเพื่อนเยอะแล้วก็เรามีกิจกรรมที่เราชอบทำอยู่แล้วด้วยก็เลยว่าลองเอากิจกรรมที่เราชอบทำเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยเรามาเล่นด้วยกันเรามาเล่นด้วยกันดูจะเป็นยังไงครับผมดังนั้นก็สนุกดีครับผมก็มีฉากก็มีตอนที่ซีเรียสบ้างเครียดบ้างทะเลาะกันบ้างนิดหน่อยแต่ก็คิดปัญหากันอยู่ที่กองก็ถ่ายต่อได้ปกติธรรมดาเลยครับผมก็ผมก็ถ่ายจุดสำคัญนะผมจุดท่องเที่ยวต่างของนาฬิกาสินก็จะว่าไงก็มีแบบเมืองเก่าบ้างแล้วก็สถานที่ของที่สถานที่ต่างๆของสถานที่สำคัญต่างๆในของจังหวัดกาฬสินธุ์ของเรานะครับผมก็เป็นครั้งแรกครับผมที่มาฉายมาทำในโรงนะครับผมเป็นแบบตื่นเต้นมาก
2: แค่หนังสั้นที่ประมาณเป็นหนังที่ไม่ถึง10นาทีครับที่ทำส่วนใหญ่ในรายวิชาในปีที่ผ่านมาแต่ว่าปีนี้เป็นหนังสั้นที่มีความยาวแต่ละเรื่องนะครับประมาณ20นาทีซึ่งเยอะกว่าที่เคยทำมา 2-3 เท่าเลยครับแล้วก็ต้องเอามารวมกันแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ฉายโรงภาพยนตร์ด้วยก็ถือว่ายากครับแต่ก็เต็มที
0: ่ว่าดีนะครับควรจะมีแบบสนับสนุนต่อไปเรื่อยครับเพราะว่าจะได้เป็นแบบกำลังใจให้แบบนักศึกษาที่มาเรียนต่อนะผมว่ามีว่ามาลัยเราเคยมีคนทำฉายโรงแล้วแบบเป็นกำลังใจให้น้องๆหรือพี่ๆต่างๆที่เข้ามาเรียนนะครับผมว่าแกแบบว่าให้แกมาสัมผัสประสบการณ์นะครับผมว่าการมาฉายโรงแบบนี้มันเป็นบรรยากาศมันเป็นยังไงนะครับ

0: ก็ไม่มีอันกินแน
1: ่ยูได้ก่อนหลับเปิดตำรวจ
0: ผู้อีกแล้วพ่อแม่เขียนว่าเป็นอาทิตย์ซะใช่ก็คือเจียวไปขายเนี่ย
1: มันกับตัวซ้ำนี่สิไปขายให้ใครนี่ถ้าคนสิบ้านตัวน้อย
0: ก็เป็นกูนี่เป็นกูกินเป็นกูเขียนว่าเป็นอาทิตย์กินได้ไหมก็เป็นกูตัวน้อยขายก็ได้

0: กระจายดีด้วยแน่ใจนะเราจะไม่ปล่อยมือยาวไปไหนใช่ไหม
1: แน่ใจสิวันแรกเป็นยังไงวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นแหละ
0: ยาวอยากได้ลูกกับแก้วกาแฟสักลูกอ่ะตอบไปถ่ายให้ยาวหน่อยได้ไหม
1: ได้สิ
0: ยาวเห็นมีที่สวยๆตรงนั้นเยอะแยะเลยอ่ะเราไปถ่ายกันไหม
1: ได้สิไป

0: ตอนนี้ครับผมอยู่กับผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านหนึ่งนะครับเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์ไทยบ้านเรานะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปรีชาสาครสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่อ๋อมครับ
0: โอ้โหวันนี้ข้ามมาจากจังหวัดมหาสารคามมาดูผลงานของน้องๆม.กาฬสิน
1: ธุ
0: ์นะครับที่ MVP กาฬสินธุ์วันนี้เพิ่งจบหมาดๆเลยนะครับเห็นผลงานแล้วนะฮะรู้สึกไงบ้างครับ
1: จริงๆชื่นชมอย่างแรกเลยนะชื่นชมอาจารย์ผู้สอน
0: ครับ
1: ที่มีความทะเยอทะยานที่จะพาให้เด็กไปสู่เป้าหมายสำคัญของการทำหนังคือฉายและที่สำคัญคือมันไม่ได้ฉายกลางแปลงเหมือนที่เด็กๆ เขาทำก่อนนั้นนะหรือฉายส่งอาจารย
0: ์ครับ
1: แต่อันเนี้ยมันคือฉายในโรง
0: ครับ
1: ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจงเฉพาะที่เฉพาะทางซึ่งตรงนั้นเนี่ยประเด็นที่1คือชื่นชมอาจารย
0: ์
1: 2ชื่นชมเด็กๆที่รู้สึกว่าเมื่ออาจารย์ฟอร์สว่าเฮ้ยเราจะต้องฉายโรงนะแล้วเด็กสามารถที่จะทำหนังและฉายโรงได้ประเด็นที่3คือชื่นชมผู้บริหารมหาลัยที่มองเห็นความสำคัญของการพัฒนาความรู้ของเด็กๆเพื่อที่จะก้าวสู่อุตสาหกรรมเพราะสุดท้ายแล้วทำหนังก็ต้องฉายโรงใช่ไหมครับ แล้วก็4คือเครือข่ายภาคีองค์กรเครือข่ายที่มีส่วนร่วมที่ทำให้โปรเจกต์ของเด็กๆสำเร็จได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ชื่นชมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของประเด็นเพราะว่าผมมองว่าประเด็นที่อยู่ในพื้นที่กาฬสินธุ์เนี่ยมันคือประเด็นโลคอลเนาะแล้วจะทำยังไงให้มันเป็นประเด็นที่โลคอลสู่ global อันนี้มันสำคัญมากๆแล้วเด็กก็พยายามหยิบฉวยหรือหยิบจับประเด็นสำคัญที่อยู่ในเมืองกาฬสินธุ์ที่เขาอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าเขาอยู่กันในอยู่กับประเด็นอยู่แล้วแล้วก็พยายามที่จะชูให้มันเป็นประเด็นที่สำคัญเพื่อที่จะให้มันไปตอบโจทย์อุตสาหกรรมโดยเฉพาะผมมองว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นอุตสาหกรรมมหาภาคใหญ่ๆแต่เป็นอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์หรือในพื้นที่ใกล้เคียงผมว่ามันก็สามารถที่จะตอบโจทย์ได้แล้ว
0: น้องเขาเสนอประเด็นได้คมชัดแค่ไหนฮะ
1: ก็มองถึงเรื่องประเด็นเนาะประเด็นที่อยู่ใกล้ตัวเขาเนี่ยมีประเด็นเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวมีประเด็นเรื่องของอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าชัดนะครับประเด็นอย่างประเด็นกุ้งเนาะมันก็ชัดเลยว่าเออว่ะเนี่ยที่เนี่ยคือถ้ามองดีๆแล้วที่นี่คือที่ผลิตกุ้งเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยนั่นแหละผมก็เลยมองว่านี่ไงคือสิ่งที่สำคัญหลายคนอาจจะไม่รู้ไอ้กุ้งที่ท่านทานอยู่ตามร้านอาหารมันคือกุ้งมาจากที่นี่เพราะฉะนั้นนั่นแหละคือประเด็นที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองกาฬสินธุ์ก็มีเยอะแยะเขื่อนลำปาวนะครับสะพานเทพสุดาอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เด็กก็พยายามจะสื่อสารและถ่ายทอดออกมาให้คนที่ดูหนังรู้ว่าเฮ้ยที่เนี่ยมันมีสถานที่ท่องเที่ยวและของดีๆอาหารการกินเยอะแยะมากมายเลยอันนี้ถือมองว่าเป็นประเด็นที่อยู่ใกล้ตัวแล้วก็เอามานำเสนอผ่านภาพยนตร์อย่างมีชั้นเชิงอ่ะซึ่งเป็นเรื่องดีมาก
0: ตอบโจทย์คำว่าซอฟต์พาวเวอร์ได้เลย
1: ได้เลยนะครับ
0: นะครับแล้วการที่น้องๆเนี่ยนำพาหนังเข้ามาฉายในจอใหญ่สิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยมันต้องชัดขึ้นนะครับมันต้องเน้นมากขึ้นอาจารย์มองว่าพวกเขาเติบโตไปกับสิ่งที่เขาทำในวันนี้หรือยังฮะ
1: ผมเห็นเด็กๆเหล่านี้มาตั้งแต่ปี1เพราะว่าด้วยความที่พวกเราเป็นเครือข่ายอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนเรื่องการผลิตสื่อดิจิตอลอยู่แล้วโดยเฉพาะภาพยนตร
0: ์
1: เห็นเข้ามาตั้งแต่ปี1นะครับเพราะว่าอาจารย์ทางฝั่งกาฬสินธุ์ก็เชิญเรามาร่วมให้ความรู้เด็กๆด้วยเห็นพัฒนาการของเขาก็อย่างที่ผมบอกก่อนหน้านั้นว่าปกติเขาฉายทำงานส่งอาจารย์ก็ฉายกลางแปลงใช่ฉายกลางแปลงฉายในมหาวิทยาล
0: ั
1: ยแล้วก็ส่งอาจารย์แต่ตอนนี้คือฝีไม้ลายมือของข้าเขาได้เติบโตแล้วและเขาสามารถที่จะผมมองอย่างนี้เลยนะว่ามันเซิร์ฟตลาดงานให้ได้เพราะฉะนั้นพอเขาทำงานชิ้นนี้แล้วก็เป้าเขาคือฉายโรงนั่นแสดงว่าเขาจะต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาคอนเทนต์พัฒนาทุกสิ่งอย่างเพื่อให้มันไปตอบโจทย์กับเป้าหมายก็คือการได้งานทำครับซึ่งมันจะไปตอบโจทย์พันธกิจมหาลัยมันจะตอบโจทย์พันธกิจของหลักสูตรซึ่งผมมองว่าอันนี้ในส่วนตัวผมนะคือการทำงานสื่อหรือการทำงานใดๆก็แล้วแต่เมื่อไหร่ที่มันเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคโดยเฉพาะทางด้านนิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชนภาพยนตร์หรือศิลปะเนี่ยมันจะต้องมีผู้บริโภคซึ่งคนๆนั้นเนี่ยยินดีพร้อมที่จะจ่ายถ้าเกิดว่างานชิ้นนั้นมัน
0: โดนใจ
1: เขามันโดนเขาเพราะนั้นเด็กๆเหล่านี้ก็พยายามพัฒนาไอเดียและคอนเทนต์เหล่านี้เพื่อให้ไปโดนใจผู้บริโภคเหล่านั้นซึ่งผมว่ามันถูกทางแล้วไม่ใช่ทำงานแล้วส่งอาจารย์จบที่โต๊ะอาจารย์ให้คะแนนมาแต่อันเนี้ยมันถึงเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มผู้รับสารได้ดีมากเพียงพอที่เขาจะเติบโตในอุตสาหกรรมต่อไป
0: โอ้โหน่าปลื้มใจแทนน้องๆนะครับที่ได้ยินแบบนี้แสดงว่าเป็นทางที่เราเดินทางมาถูกต้องแล้วแล้วก็พัฒนาต่อไปได้อีก
1: ใช่ๆในโอกาสต่อไปต้องเป็นอย่างนี
0: ้
1: ผมก็บอกเด็กๆอยู่ว่าถ้าเห็นงานของพี่ประมาณนี้นะต่อไปพวกเราจะต้องดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆจนพวกเราสามารถที่จะทำผมยังมีภาพฝันเลยว่าหนังโปรเจกต์ของเด็กต้องเป็นหนังที่ ถูกฉายในโรงแล้วก็เก็บค่าตั๋วอย่างจริงจังเหมือนมืออาชีพทั่วไป
0: โอ้
1: ครับ
0: ครับผมในฐานะที่อาจารย์เคยทำกิจกรรมในลักษณะนี้มาก่อนเอาหนังสั้นไปฉายในโรงภาพยนตร์ใหญ่ๆจริงๆเนี่ยนะครับพอมาเจองานแบบนี้แล้วเนี่ยอาจารย์เห็นว่ามันสามารถที่จะต่อยอดไปได้อีกเรื่อยๆไหมฮะดูแล้วมันเริ่มเบ่งบานขึ้นไหมคร
1: ับ ใช่ใช่มันเบ่งบานขึ้นคือมันจะโตขึ้นเรื่อยๆก็อย่างที่ผมบอกไปว่าวันนี้เวลานี้สารคามทำเอาหนังเข้าโรง
0: คร
1: ับ น้องๆที่เป็นอาจารย์ด้วยกันที่มกสินก็เห็นแล้วเราก็คุยกันตลอดเวลาเราต้องทำแบบนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นต่อไปในอนาคตข้างหน้ามหาวิทยาลัยต่างๆที่สอนทางด้านการผลิตภาพยนตร์ควรจะเป็นลักษณะแบบนี
0: ้
1: แล้วเชื่อเถอะว่าเมื่อเขาเห็นว่าผลลัพธ์หลังจากที่เราทำหนังเสร็จแล้วมันเป็นยังไงมันไม่ใช่แค่พัฒนาแค่ตัวเด็กอย่างเดียวมันพัฒนาวิธีคิดของผู้ประกอบการด้วยเพื่อเหมือนหนังเรื่องนั้นอาจจะมีผู้ประกอบการเข้ามาสนับสนุนมีสปอนเซอร์เยอะแยะมากมายโดยเฉพาะไม่จำเป็นต้องเป็นระดับจังหวัดไอ้ระดับประเทศหรอกครับระดับจังหวัดสปอนเซอร์หน่วยงานแล้วเท่านั้นนู่นนั่นนี่ต่างๆนานาแล้วมาทำหนังเพื่อที่จะไปตอบโจทย์เขานั่นแสดงว่าผมมองว่ากระบวนการพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์อ่ะมันครบวงจรแล้วนะเด็กได้เรียนรู้การทำงานการคิดประเด็นการหาคอนเทนต
0: ์
1: เด็กได้เรียนรู้การหาสปอนเซอร์หาผู้สนับสนุนเด็กได้เรียนรู้เรื่องของการแก้ปัญหาในกองถ่ายจนสุดท้ายแล้วเรื่องของการตลาดมันครบจบอยู่ในกระบวนการผลิตหนังเลยเนี่ย
0: ครับ
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าน้องๆเนี่ยนะครับคงจะได้รับบทเรียนได้ประสบการณ์นะครับจากอาจารย์มาเยอะมากพอแล้วล่ะนะครับในช่วงท้ายเนี่ยอยากจะให้ท่านอาจารย์นะครับพี่ชานะครับได้ฝากถึงหน่วยงานภายนอกดีกว่านะครับผู้ที่จะเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมแบบนี้นะครับอยากให้มอง

0: เห็นว่าข้อดีของกิจกรรมที่เราทำกันอยู่ในวันนี้คืออะไรจุดมุ่งหมายเป็นยังไงแล้วอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นอยากจะให้อาจารย์เน้นย้ำตรงนี้นิดนึงฮะ
1: โอเคเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปข้างหน้าเมื่อเด็กๆรู้แล้วแหละว่าเมื่อ Final Project หรือวิชาผลิตภาพยนตร์นะครับจะต้องถูกนำเอาไปเผยแพร่ในโรงภาพยนตร์เพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าผู้บริหารมหาลัยนะครับควรจะเห็นความสำคัญของการผลิตสื่อภาพยนตร์และควรจะเข้าใจถึงพลังของมันมันมีพลังครับเมื่อมันมีพลังเนี่ยนั่นแสดงว่ามันสามารถทำให้กลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเห็นความสำคัญของมันและสามารถเข้ามามีส่วนร่วมนั่นก็หมายความว่าการที่กลุ่มเอกชนนะผมเรียกว่าเอกชนแล้วกันเห็นความสำคัญของเด็กๆเหล่านี้นั่นแสดงว่าเขายอมรับในความสามารถและฝีมือว่าจะสามารถพัฒนาคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เข
0: า
1: หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการนะครับให้เขาได้อันนี้แหละที่สำคัญมากๆประเด็นที่หนึ่งที่ผมอยากจะให้สนับสนุนคือ 1. ผู้บริหารมหาลัย 2. อาจารย์ที่สอนทางด้านนี้ควรจะขยับไม่ใช่แค่ส่งงานบนโต๊ะนะครับที่ผมบอกไปต่อมาครับหน่วยงานที่เป็นภาคเอกชนที่อยากให้มีส่วนร่วมและเห็นความสำคัญของน้องๆ นะครับเผยว่าคุณลงทุนกับเด็กๆไม่กี่ตังค์แต่คุณอาจจะได้อะไรหลายๆอย่างกลับมามากกว่าไอ้เงินที่คุณลงทุนไปด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือผมกำลังจะบอกว่าสิ่งที่ท่านกำลังทำกับเด็กๆนะตอนนี้ในมุมผมนะผมมองว่ามาถูกทางแล้วมาถูกทางแล้วแล้วมันจะสามารถเติบโตไปได้อีกมากมากเลยแหละเม
0: ื่
1: อเด็กๆ เห็นว่าพี่เขาทำอะไรอาจารย์เขาทำอะไรโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นเด็กมัธยมอ
0: ่
1: ะเห็นพี่ๆเรียนนิเทศแล้วทำหนังเห็นพี่ๆทำหนังแล้วฉายโรงเขามีไอดอลแน่ๆเขามีไอดอลแน่ๆว่าอยากเรียนมหาลัยนี้แล้วอยากจะทำหนังเหมือนพี่แล้วอยากฉายโรงเหมือนพี
0: ่
1: ในเชิงอุตสาหกรรมเก็บตังค์กันจริงจังเพราะฉะนั้นเด็กๆอาจจะทำหนังตั้งแต่สมมตินะครับ เด็กๆอาจจะทำหนังฉายโรงแต่ปีสอง
0: อ
1: ู้ปีสองฉายโรงแล้วป
0: ี
1: สามปีสี่เชื่อเถอะครับว่าเด็กๆเขาจะเข้าใจกระบวนการการตลาดในภาพยนตร์องค์กรและหน่วยงานภาคเอกชนจะเข้าใจว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโปรเจกต์นี้อย่างไรในเชิงอุตสาหกรรมในเชิงธุรกิจมหาลัยได้บัณฑิตที่พึงประสงค
0: ์
1: ผู้ประกอบการได้เด็กที่ดีในการไปทำงานมันได้ทุกอย่างเลยครับ
0: ครับผมนี่คือเป้าหมายของรายการของเราในวันนี้เลยนะฮะว่าน้องๆเนี่ยพร้อมแล้วนะขอแค่โอกาส
1: ใช
0: ่การเปิดเวทีให้กับพวกเขานะครับถ้าผู้ใหญ่หยิบยื่นไปตรงนั้นเนี่ยรับรองว่าน้องๆทำได้ดีแน่นอนเหมือนอย่างวันนี้นะครับแล้วก็อีกหลายๆงานที่มหาวิทยาลัยในภาคอีสานเนี่ยได้จัดมาตลอดนะครับก็ทำให้เห็นแล้วว่าน้องๆมีพัฒนาการที่ดีนะครับเรื่องของภาพยนตร์ไม่ใช่แค่ความบันเทิงเท่านั้นนะฮะแต่ว่าจะนำมาซึ่งผลที่เป็นผลลัพธ์ที่เราคาดไม่ถึงอีกมากมาย
1: ใช่เลย
0: นะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดเงินมหาศาลนะครับจากต่างประเทศเข้ามาบ้านเราเนี่ยนะครับกองถ่ายจากต่างประเทศต่างๆที่มาถ่ายทำในบ้านเราส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ด้วยก็มาจากคนทำคอนเทนต์ในบ้านเรานี่แหละที่เข้าไปช่วย
1: ใช่ครับ
0: หนังระดับโลกหลายๆเรื่องนะครับก็มีคนไทยเราเนี่ยเข้าไปเป็นเรียกว่าแม่งานอยู่ในนั้นก็มีเยอะแยะนะครับนี่คือสิ่งที่พิสูจน์มาได้แล้วและเราก็อยากจะเห็นว่ามีคนเก่งๆไปประดับวงการอีกเช่นนั้นนะครับขอขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณครับ

เห็นคุณภาพผลงานของน้องๆแล้วนะครับอีกก้าวเดียวก็จะก้าวเข้าไปสู่คำว่ามืออาชีพได้แล้วครับวันนี้ฉายในโรงใหญ่ถือว่าเป็นการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีเยี่ยมเลยขอเป็นกำลังใจให้น้องๆได้พัฒนาฝีมือกันต่อไปนะครับสำหรับน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ทุกคนนะครับกับโครงการดีๆแบบนี้ที่ทุกคนตั้งใจให้น้องๆได้มาถ่ายทอดแล้วก็แสดงออกถึงฝีมือของตัวเองครับให้เห็นว่ากาฬสินธุ์บ้านของพวกเขานั้นมีดีอย่างไรนี่คือเมืองไทยดีๆครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมออฟอุเทนราชทองและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ

0: จากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
1: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

่พี่แกให้ทุกคำมึกซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: าเที่ยวเธอนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ละนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: ไป
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
3: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
4: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอะ
3: ช่วยผมหน่อยนะพี
4: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
5: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
4: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
6: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
7: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
4: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
3: ฮะ
4: ไปด้วยทางรัฐ
8: ทางรัฐ
4: ทางรัฐ
9: ทางสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
10: ง่าย
9: ครบ
10: จบทุกเรื่องรัฐ
9: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
11: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
4: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
9: โหลดเลย
12: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
13: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีครับมาดูการใช้ชีวิตของพี่น้องในชายแดนท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เป็นจุดสำคัญผู้คนได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากติดตามเรื่องราวกันได้ในรายการของเราวันนี้ครับ

ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้นะครับในหมู่บ้านหนองแสงที่นี่นะครับในตำบลพลงามเองเนี่ยถือว่าเป็นจุดสำคัญและมี

0: เรื่องราวที่น่าสนใจที่บอกไปมีทั้งพื้นที่ที่ใกล้กับจุดผ่อนปลนการค้าและที่สำคัญมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในพื้นที่นี่คือโอกาสของคนในชุมชนคุยกันกับเจ้าของพื้นที่กันหน่อยนะฮะผู้ใหญ่บ้านหนองแสงหมู่ที่7สวัสดีครับคุณพ่อครับ
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่ถือว่าเป็นจุดท่องเที่ยวใหม
2: ่ครับเป็นแหล่งใหม่ของบ้านหนองแสงอยู่ในเขตอำเภอมุตลิกด้วย
0: เพิ่งบูมไม่นาน
2: ไม่นานครับ
0: ได้รับความสนใจประมาณ
2: 2-3 เดือนน
0: ี่ 2-3 เดือน
2: ครับจากนี้แรงจูงใจแรงสนใจนะครับจากผู้ที่มาท่องเที่ยวก็ดูตามคลิปตามโทรศัพท์นั่นแหละนะครับสร้างกระแสเพราะว่าบัวม่วงในจังหวัดอุบลราชธานีไม่เคยมีแหล่งไหนนะครับมีอยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยโดนบ้านหนองแสงตำบลพลงามอำเภอบันทึกนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของหมู่บ้านในชุมชนนะครับส่วนตรงนี
0: ้คือส่วนหนึ่งเนี่ยก็คืออยู่ภายในหมู่บ้านแล้วก็จุดที่ต้องมาเช็คอินก่อนก็เราเรียกง่ายๆเพื่อให้คนบอกคนได้รู้หน่อยว่าบางคนไปแล้วสับสนเพราะว่าพื้นที่อ่างมันก็กว้างพอสมควรหลายคนไปก็ไปอีกจุดนึงจุดเช็คอินจริงๆคือถ้ามาต้องมาเช็คอินที่วัดอะไรฮะ
2: วัดป่าไตรศิลานาทีครับ
0: ต้องมาที่นี
2: ่ครับ
0: มาที่นี่ก่อน
2: จุดเช็คอินนะครับวัดป่าไตรศิลานาทีนะครับห่างจากหมู่บ้านหนองแสงนะครับก็ประมาณ4กิโลเมตรนะครับห่างจากอำเภอบุญทะเลก็ประมาณ8กิโลเมตร
0: ครับ
2: นะครับมาเส้นทางนะครับถ้ามาเส้นทางตลาดช่องตะอูนะครับก็เลี้ยวซ้ายนะครับ
0: คือถ้ามาเนี่ยพอถึงแยกโค้งที่จะไปตลาด
2: ใช่ครับมีสะพานนะครับไปตลาดช่องตะอูนะครับ
0: ช่องตะอูเนี่ยอยู่ตรงขวามือ
2: ครับ
0: แต่ถ้าจะมาที่วัดนี้ให้เลี้ยวซ้ายมาตามทางลูกลังนิดนึง
2: ครับผม
0: ก็อาจจะต้องเดินต้องแบบรถต้องยกสูงนิดนึงอ่ะเพื่อจะได้สะดวกเพราะเป็นทาง
2: ถนนยังไม่ได้ปรับปรุงยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่นะครับถ้ามานะครับมาตามเส้นทางที่ว่านะครับก็เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเข้ามามันจะมีแยกอีกนะครับก่อนจะถึงวัดป่าไตรศิลานาทีก็ต้องเข้ามาที่วัดป่าก่อนนะ
0: ครับ
2: วัดป่าไตรศิลานาทีเพราะว่าเป็นจุดที่จุดแรกนะครับจุดเช็คอินนะครับที่นักท่องเที่ยวต้องมาวัดทำไมก็คือเพราะว่ามันเป็นจุดเด่นเหมือนกันนะครับ อยู่ที่วัดป่าไตรศิลานาทีเพราะว่าจะเป็นสายวัดป่านะครับมีองค์พญานาคนะครับแล้วก็ท้าวเวสสุวรรณ
0: ครับ
2: นะครับมีสถานถือว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์น่าจะมาขอพรหรือกราบไหว้บูชานะครับ
0: ครับ
2: แล้วก็หลังจากมาจอดรถนะครับอยู่ที่วัดป่าไตรศิลานาทีแล้วนะครับส่วนเราที่จะมาดูม่วงนะครับบัวม่วงนะครับถ้าจะนั่งเรือนะครับจะนั่งเรือชมแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรก็ต้องไปจุดที่วัดป่านะครับด้านทิศตะวันตกเพราะว่าจะมีเรืออยู่นะครับมีเรืออยู่2 3ลำนะครับส่วนจุดที่2นะครับก็มาจุดนี้แหละนะครับมาถ่ายรูปนะครับส่วนที่เรือก็วิ่งไปตามแม่น้ำนะครับไปดูแล้วก็ไปถ่ายรูปถ่ายอะไรนะครับจุดที่3นะครับจะเป็นจุดเด่นมากนะครับก็อยู่ทางต้นอ่างนะครับอยู่ทางด้านทิศตะวันออกนะครับเพราะว่ามันจะหนามากตอนช่วงต้นอ่างนะ
0: ครับ
2: มันจะหนามากบัวนะครับบัวนี้มันเกิดเมื่อไหร่ผมก็ไม่ทราบนะแต่ทราบจริงๆก็คือที่วัดเพิ่นวัดนี่แหละวัดป่าไตรศิลานาทีเนี่ยมาสร้างวัดก็มีหลวงตาเนี่ยเอาบัวมาปลูกแค่กระถางเดียวเองก็ประมาณไม่ถึง10ปีมันก็ขยายเป็นบัวสีม่วงสวยงามมากเลยคร
0: ับครับก็ทำให้คนที่ได้เห็นเนี่ยถือว่าประทับใจนะ
2: ใช
0: ่วิธีการไปดูเนี่ยต้องนั่งเรือไปดูแลความปลอดภัยยังไงบ้าง
2: ครับในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับอาจจะมีนายเรือ
0: ครับ
2: เรือก็เป็นเรือเครื่องนั่นแหละนะครับหรือพายก็แล้วแต่นะครับ ทีนี้นะครับการนั่งเรือนะครับเรือเนี่ยปกติจะนั่งได้5ถึง6คนแล้วแต่เรือเป็นลำใหญ่ลำเล็ก
0: ครับ
2: แต่เราไม่แนะนำให้นั่งมากกลัวมันคว่ำนะครับก็ประมาณสัก2หรือ3นะครับแล้วก็จะมีเสื้อนะครับชูชีพนะครับในการป้องกันว่านักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแล้วเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นเกิดเรือเกิดอุบัติเหตุไปชนต่อหรือไปอะไรมันคว่ำแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้มีการทั้งร่างกายนะครับนี่ก็ป้องกันไว้นะคร
0: ับ ก็ดูแลทุกอย่างเลยก็ให้คำแนะนำแล้วก็มีเสื้อชูชีพไว้ให้
2: ใช่ครับ
0: เวลาในการที่จะไปล่องเรือดูบัวที่อยู่ในอ่างเนี้ยเพื่อให้เต็มอิ่มประมาณกี่นาทีถึงชั่วโมงไหมฮะ
2: ก็ประมาณชั่วโมงนะครับมันก็แล้วแต่ทางนักท่องเที่ยวนะครับบางทีขี่เรือไปก็ประมาณสัก30นาที30นาทีไปก่อนเมื่อแล้วก็กลับมาแล้วก็ไปอีกก็ได้นะ เพราะว่า1ชั่วโมงอ่ะ
0: ครับ
2: ชั่วโมงเวลาไปถ่ายรูปไปถ่ายอะไรแล้วก็อ้าวไปพักก่อนก็กลับมาได
0: ้
2: เพราะว่ามันไม่ไกลนะครับกลับมาแล้วก็ไปดูตามที่ริมแถววัดป่าเนี่ยแล้วก็ไปอีกก็ได
0: ้ครับ

0: พอถึงจุดนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยที่มีการขยายพันธุ์เองตามธรรมชาติด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็มีการดูแลของคนในพื้นที่กันด้วยสิ่งที่หน่วยงานต่างๆเองพอมันเป็นได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากขึ้นทางหน่วยงานต่างๆเริ่มเข้ามาที่จะให้คำแนะนำแล้วก็จะส่งเสริมหรือผลักดันจุดนี้ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้เยอะขึ้นยังไงบ้างครับคุณพ่อ
1: ครับแต่ก่อนนะครับก็ไม่มีหน่วยงานที่เข้ามาให้ความสนใจเท่าไหร
0: ่ครับ
1: แต่ถ้าในเมื่อมันเกิดเป็นกระแสแล้วนะครับก็หลายหน่วยงานนะครับที่เข้ามานะครับเข้ามาที่วัดป่านี่แหละ
0: ครับ
1: ว่าจะมาดูม่วงนะครับมีหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าบุญทลิกยอดมนแล้วก็เจ้าของพื้นที่น่ะชนประธาน7จังหวัดอุบลราชธานี
0: ครับ
1: แล้วก็ท่านรองผู้ว่าก็มานะครับท่านรองศาสตราจารย์แล้วก็นักศึกษานะครับจากรัฐสภานะครับมาวิจัยดูนะครับมาวิจัยแล้วก็ท่านเจ้าเมืองนะครับนายอำเภอบุญทลิกนะครับท่านก็ให้ความสนใจแล้วก็มาดูแล้วก็มาให้คำแนะนำว่าจะทำยังไงจะพัฒนาส่งเสริมกันยังไงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดแข็งจุดเด่นของชุมชนนะครับในโอกาสต่อไป
0: ครับผมถามต่อคือนอกจากที่นี่จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นการดูบัวสีม่วงแล้วก็คนสนใจเยอะมากๆเลยอีกจุดนึงที่อยู่ใกล้กับชุมชนของเราเราพูดถึงแต่ก่อนเข้ารายการละว่าเป็นจุดผ่อนปลนการค้าช่องตะกู
1: ช่องตะอูครับ
0: ตะอูตาอูนะฮะขออภัยถ้าตะกูเนี่ยจะเป็นอีกที่นึงอันนี้ตาอูตาอูเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งส่งเสริมรายได้ในชุมชนของเราได้เลยมั้ยฮะลักษณะของตลาดแห่งนี้เนี่ยที่เป็นตลาดผ่อนปลนการค้าระหว่างไทยกับสปป.ลาวเองเนี่ยบริบทการเข้าไปดูแลหรือชุมชนของเรานี่เป็นยังไงฮะในจุดนี
1: ้กับตลาดช่องตะอูนะครับเป็นช่องจุดผ่อนปลนนะครับ ไม่ใช่จุดถาวรเหมือนช่องเมกนะครับแต่ทีนี้นะครับสร้างรายได้ไหมกับชุมชนก็สร้างรายได้นะครับหนึ่งละพ่อค้าพ่อขายนะที่ไปขายแลกเปลี่ยนสินค้านะครับอยู่ที่ตลาดชุมชนก็ถือว่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนในชุมชน

0: สัปดาห
1: ์เวลา
0: เวลาเปิดก็2โมงนะครับ
1: แต่เหมือนที่คุณพ่อบอกว่าจะมีบางคนที่ขออนุญาตเพื่อจะเข้าไปรักษาตัวอันนี้คือต้องได้รับการรับรองจริงๆว่าป่วยแล้วต้องเฉพาะจริงๆแต่ส่วนแค่จะข้ามแดนไปปกติไม่ได้ได้แค่เป็นการแค่ซื้อขายของอย่างเดียว
0: ครับ
1: พ่อบอกว่ามีเรื่องของชาวบ้านไปให้บริการเป็นรถมอเตอร์ไซค์วินไปทำการค้าขายด้วย
0: ใช่ครับ
1: การกำกับดูแลของคนในที่จะไปค้าขายเองในฐานะผู้นำชุมชนเองเนี่ยเราไปช่วยอำนวยความสะดวกดูแลชุมชนในพื้นที่ยังไงบ้าง
0: ครับในส่วนของชุมชนนะครับในส่วนของทางฝ่ายปกครองนั่นแหละ
1: ครับ
0: ปกครองในชุมชนนะครับก็จัดให้เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็คือชุดชรบนะครับทีมผู้ช่วยนั่นแหละ
1: ครับ
0: แล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละในเขตตำบลพลงามซับเปลี่ยนกันนะครับแต่ละนัดแต่ละวันนะครับสมมติว่าวันจันทร์เนี่ยนะฮะตำบลนี้แหละตำบลพลงามเนี่ยหมู่นั้นหมู่นี้เข้าไปให้บริการทางด้านรักษาความสงบเรียบร้อยแล้วก็ไปดูการเข้าออกจัดระเบียบนะครับในการค้าขายนะครับส่วนอย่างอื่นนะครับจะเป็นสินค้าที่ต้องห้ามอะไรทุกอย่างต้นนั้นเป็นศุลกากรครับเขามากำกับดูแลนะครับส่วนทางปกครองนะครับอำเภอมันทะเลก็จัดเจ้าหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นท่านปลัดอย่างนี้ปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอมันทะเลแล้วก็อสอย่างนี้นะครับ
1: ครับ
0: จัดเข้ามานะครับทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นตชด.อนุรักษ์เต็มหมดนะครับในพื้นที่แต่ละนัดนะครับ
1: ชุมชนก็มีส่วนร่วมด้วย
0: ใช่ครับชุมชนก็อย่างที่ผมว่านั่นแหละนะครับทีมผู้ช่วยทีมอะไรก็ครับไปดูแลนะครับก็ไปดูแลส่วนตรงนี้เรื่องทำความสะอาดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำอะไรที่จอดรถจอดเรืออะไรของนักท่องเที่ยวนะครับตัวนี้ก็ให้เป็นจัดระเบียบนะครับจัดระเบียบเวลาไปจอดแล้ว เขาจะกลับเนี่ยจะมีรถอยู่ที่ท้ายนี่กลับไม่ได้มันก็ไม่ได้นะครับมันก็ต้องให้จัดเป็นระเบียบจัดเปลี่ยนเพื่อความสะดวกถ้าเป็นวันเทศกาลอย่างนี้นะครับรถมันจะติดมากเลยคนจะไปเที่ยววันหนึ่งนัดหนึ่งก็ประมาณเกือบถึง1,000คันนะครับ
1: ถือว่าเป็นจุด
0: เทศกาลป
1: ี
0: ใหม
1: ่
0: แล้วก็เทศกาลสงกรานต์อย่างนี้นะครับคนจะไปเที่ยวเยอะเลยจะติดยาวมากเลยตัวนี้ก็อาศัยทางชุดอปพ.ร.อีกนะครับเวลามีเทศกาลต่างๆเนี่ยก็ต้องไปจัดระเบียบ
1: ครับแบบนี้แล้วเนี่ยถือว่าได้รับความสนใจและเป็นผลพลอยได้ที่เรามีที่ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นในพื้นที่สำหรับคนไหนที่สนใจอยากจะมาเที่ยวทั้งจุดผ่อนปรนแบบนี้จันทร์อังคารพุธไม่ใช่ดิจันทร์พุธศุกร์นะฮะสามวันนี้รวมไปถึงคนที่อยากอาจจะไม่ได้มาที่ตลาดอย่างเดียวอยากจะมาดูแค่บัวอย่างเดียวจะติดต่อยังไงจะมายังไงหรือจะให้คำแนะนำนักท่องเที่ยวยังไงบ้างฝากคุณผู้ชมนะคุณพ่อ
0: สิ่งแรกนะครับถ้ามาไม่ถูกนะครับมาเที่ยวบัวม่วงนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยโดนนะครับถ้าจะติดต่อทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับติดต่อหาผมนะครับ0854912374เบอร์ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองแสงนะครับหมู่ที่7ตำบลโพนงามนี่แหละนะครับนี่คือติดต่อทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับจะได้แนะนำในการเข้ามานะครับว่ามาจุดไหนนะครับที่จะมาถูกนะครับเรื่องที่สองนะครับจะทำป้ายนะครับจะทำป้ายบอกนะครับบอกทิศทางเนี่ยที่จะมานะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็หลายรายนะครับมาไม่ถูกเพราะว่าจับ GPS มาแล้วก็ไปชนเอาน้ำนะครับอยู่ที่อีกเส้นหนึ่งนะครับข้ามมาไม่ได้นะครับก็ขอแนะนำนะครับมาทางเส้นตลาดช่องตะอูนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวซ้ายนะครับจะมีป้ายบอกนะครับว่าไปบัวสีม่วงก็มาตามเส้นทางนั่นแหละนะครับนี่จุดที่สองนะครับที่จะแนะนำนะครับในการมาเที่ยวบัวม่วงนะครับหรือนะครับจะเข้าไปในเพจนะครับในไลน์นี่แหละ
1: ครับ
0: กลุ่มก็มีนะครับที่ ทาง

0: วัดเขาตั้งเขาตั้งเป็นกลุ่มเพจกลุ่มไลน์นะครับ
1: ครับ
0: จะไปเที่ยวตรงไหนตรงไหนก็กดเข้าไปได้เลยนะครับหรือจะเข้าไปใน YouTube ก็ได
1: ้ครับ
0: ก็มีนะครับ
1: มีวิธีการแนะนำด้วย
0: ครับ
1: นี่คือช่องทางในการที่จะแนะนำนั่นเองนะครับนี่เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของบริบทของพื้นที่เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อฮะว่าการจะมาเที่ยวที่แห่งนี้ไปชมยังไงจุดไหนไฮไลท์เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงทำความรู้จักกันนิดนึงว่าตลาดที่มีการผันผวนแบบนี้ลักษณะของการดูแลกำกับดูแลของชุมชนเป็นยังไงวันนี้ขอบคุณพ่อด้วยนะครับสวัสดีครับ
0: ครับขอบคุณมากครับ

คนที่จะมาค้าขายช่องตะอูนะครับต้องมาเข้าชมรมเฉพาะของไทยนะครับต้องมาเข้าชมรมผู้ค้าขายช่องตะอูโดยมาจดทะเบียนเป็นเข้าชมรมด้วยแล้วก็ถึงจะค้าขายได้เราจะรับทุกคนถ้ามาขายเรา

0: แน่นอนว่าการที่จะมาเที่ยวที่นี่ต้องมีคนที่จะแนะนําเพื่อให้ได้อรรถรสและก็ได้ซึมซับว่าบรรยากาศอย่างเต็มอิ่มคุยกันกับน้องกนกทิพย์ชัยนาทอยู่กับเราฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถือว่าเป็นมักคุเรศท้องถิ่นที่จะให้ข้อมูลว่าที่นี่มีจุดไฮไลท์อะไรบ้างอย่างที่บอกไปผมคุยกับทางผู้ใหญ่บ้านละว่าที่นี่ภาพรวมเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าในฐานะของมักคุเทศเองจุดนี้ต้องบอกว่าเป็นแลนด์มาร์คที่ดังขึ้นมาเลยเพราะกระแสของต้องบอกว่าทางททเนาะเขาโปรโมทที่ทางอีสานตอนบน
1: ใช่ค่ะ
0: พอมาเจอเขาบอกว่าค้นพบว่าที่อีสานตอนล่างก็มีเหมือนกัน
1: ค่ะนอกจากทะเลดอกบัวม่วงที่เรามีนะคะในเส้นทางเดียวกันนะคะเราสามารถเที่ยวแบบวันเดย์ทริปได้เลยอย่างเช่นเราจะขึ้นไปก่อนที่ช่องตะอูจุดผ่อนปลนการค้าระหว่างประเทศไทยนะคะมีสินค้าระหว่างไทยลาวนะคะขายอาหารผลิตภัณฑ์ทุกสิ่งทุกอย่างหรือว่าผลไม้ผักตามฤดูกาลลาวมาขนให้ไทยไทยไปขายให้ลาวค่ะเป็นตลาดนะคะเราสามารถไปรับประทานอาหารพักผ่อนที่นั่นได้นะคะหลังจากนั้นหรือว่าเราจะแวะมาภาพเขียน 5,000 ปีในเส้นทางเดียวกันเลยนะคะห่างจากช่องตะอูประมาณ10นาที
0: ครับ
1: เป็นภาพเขียน 5,000 ปีเป็นถ้ำบัวแดงชาวบ้านจะเรียกว่าถ้ำบัวแดงเป็นภาพวาดที่มีรูปบัวสีแดงใช่ค่ะแล้วก่อนจะถึงนั้นนะคะก็จะมีนี่ค่ะดอกบัวม่วงของเราดอกบัวม่วงของเราก็จะมีทั้งวัดนะคะมีองค์ปู่นิรการให้มาสักการะซึ่งชาวบ้านในพื้นที่นะคะให้ความนับถือแล้วก็ขอโชคลาภก็เป็นผลอยู่นะคะแล้วก็จะมีนะคะอีกอย่างหนึ่งของขอฝากเลยกันเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้าน
0: ครับ
1: ก็คืออย่างที่ว่าชาวบ้านของเรานะคะอยู่ในพื้นที่ที่เป็นป่าในระหว่างที่แบบว่าไม่ได้ทำสวนโรงไร่โรงนาชาวบ้านก็จะไปหาพืชผักผลไม้ตามฤดูกาลขึ้นมาขายใช่ค่ะถ้าคือว่านักท่องเที่ยวขึ้นมาก็สามารถแวะซื้อได้เป็นทางผ่านอยู่แล้วค่ะ
0: ครับผม
1: ใช่ค่ะ
0: นี่คือเส้นทาง one day trip
1: ใช่ค่ะ
0: one day trip ก็สามารถติดต่อได้ว่ารูปแบบจะเป็นยังไงหรือถ้าสะดวกเดินทางตามรูทนี้ก็สามารถเดินทางได
1: ้ได้เลยค่ะ
0: เอาแนะนำแบบไฮไลท์สำหรับจุดนี้กันหน่อยเพราะว่าเราอยู่ตรงบรรยากาศตรงนี้นะต้องมองด้วยตานะสวยมากๆเลยแน่นอนว่าใกล้ๆกับเราเนี่ยจะมีที่ขึ้นเรือนั่งเรือล่องไป

0: การที่จะมาล่องเรือการที่จะไปดูบรรยากาศดูยังไงจะถ่ายยังไงให้ได้สัมผัสบรรยากาศแบบเต็มอิ่มหรือแบบจุดไฮไลท์สำคัญจริง
1: ๆจริงๆค่ะถ้าจะมาถ้าอยู่ในจุดของวัดอ่ะสวยก็จริงค่ะแต่อยากถ้าสวยมากกว่านี้ก็คือได้เต็มอิ่มคือเราต้องนั่งเรือไปชมที่ตรงกลางตรงโน้นฝั่งโน้นค่ะโดยเรือนะคะเราจะมีบริการจากของวัดนะคะก็คือเราจะมีนายเรือของเรารอให้บริการอยู่แล้วแต่แนะนำว่าให้จองมาก่อนนะคะแล้วมีช่องทางติดต่อให้ค่ะแต่ว่าจะเข้าไปข้างในจะมีทั้งนกนะคะจะดูบรรยากาศสวยมากสวยกว่าตรงนี้แน่นอนและก็แนะนำเลยนะคะว่าให้มาดูภาพจริงค่ะเพราะว่าในกล้องไม่สวยแน่นอนออกมาดูตรงจริงสวยกว่าค่ะ
0: ครับผมช่วงเวลาที่มาดูดอกบัวแดงบัวสีม่วงนะฮะสีม่วงแบบนี้เองเนี่ยแต่เป็นช่วงเวลาไหนแล้วก็ช่วงเดือนไหนบ้าง
1: เป็นช่วงหน้าแรงละกันค่ะมันก็ไม่สามารถจะฟิกได้ตลอดเพราะว่าบางทีฝนก็อาจจะยาวหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะแต่เป็นช่วงหน้าแรงหรือว่าช่วงหลักๆที่สวยๆเลยคือตั้งแต่ต้นเดือนธันวา
0: ครับ
1: ธันวามาจนถึงเดือนนี่แหละปลายเดือนมีนาของเราเนี่ยค่ะก็จะกินระยะเวลาไปหลายเดือนอยู่แล้วก็ช่วงเช้านะคะแนะนำว่าให้มาช่วงเช้าดอกบัวเราจะบานเต็มที่ดอกบัวเราจะบานรับแสงเต็มที่เช้าถึงเที่ยงค่ะใช่
0: ก็คือสามารถสัมผัสบรรยากาศความสวยงามได
1: ้ได
0: ้อันนี้คือคำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาที่นี่นั่นเองนะครับอ้าวฝากถึงกันหน่อยถ้าไปเป็นช่องทางมีผู้ใหญ่บ้านบอกแล้วแหละว่าสามารถโทรมาเบอร์ผู้ใหญ่บ้านได้ในส่วนของคำแนะนำถ้าจะฝากเพิ่มเติมสอบถามรู้เส้นทางท่องเที่ยวหรือจุดไฮไลท์อื่นๆเพิ่มเติมจะแนะนำท่องเที่ยวยังไงฮะฝาก
1: ข้อมูลจะมีอยู่ในเว็บไซต์เลยค่ะสามารถเซิร์ช Google ของเราได้เลยว่าลอตตาวัดป่าไตรลาขอโทษค่ะวัดป่าไตรศิลานาทีของเราได้เลยค่ะมันจะมีข้อมูลหมดทุกอย่างแล้วก็เน้นย้ำนะคะสำหรับที่จะมากันจริงๆอย่าลืมนะคะเข้าไปปักหมุดในการมาเข้ามาในเส้นทางค่ะให้ปักหมุดที่วัดบ้านหนองแสงก่อนค่อยปักมาต่อพอมาถึงวัดค่อยปักมาต่อที่วัดไตรของเราเพราะว่าเดี๋ยวมันเส้นทางมันมีหลายเส้นทางทางเข้ามันอาจจะพามาตรงหน้าเขื่อนได้อย่างเงี้ยค่ะ
0: อาจจะแบบมาไม่ถึง
1: ใช่ค่ะ
0: บอกว่าดูแล้วไม่เห็นบัว
1: ใช่
0: เพราะมาผิดจุดนั่นเองนะครับถือว่าเป็นจุดสำคัญที่เราต้องมาแล้วก็มาเช็คอินใหม
1: ่
0: และรวมถึงเรื่องของบรรยากาศของการค้าขายแบบชายแดนกันด้วยที่นี่ไฮไลท์สำคัญด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณของเราด้วยนะฮะมักคุเทศท้องถิ่นน้องกระต่ายสว
1: ั
0: สดีครับพร้อมกับเวลาของเราในวันนี้ครับลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ

0: จากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
1: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

ที่แกให้ทุกคำมึกซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
3: ผ้าพื้นหลังสีม่วงปรากฏตัวอักษรสีขาวครอบครอบ NBT ภาคอีสานเสนอภาพผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปภาพของชายหญิงกำลังวิ่ง

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NBT ที่เราจะมาพูดคุยถึงประเด็นสุขภาพซึ่งทุกวันนี้ค่ะกระแสเต้นแอโรบิกกำลังมาแรงมากๆในประเทศไทยหลายคนบอกว่ามันสนุกมันเข้าถึงง่ายแล้วก็มันเผาผลาญได้เยอะมากๆนะคะจนไปถึงมีการเข้าใจผิดด้วยว่ายิ่งเต้นเนี่ยยิ่งผอมเราจะมาพูดคุยกันให้ถูกวิธีกับโค้ชเฉพาะทางด้านนี้นะคะวันนี้ค่ะขอต้อนรับโค้ชแป้งค่ะอาจารย์จิรธรรัตนวรลบนักวิชาการสาธารณสุข07ฟิตจิมจากศูนย์อนามัยที่7สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับโค้ชแป้งครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ตลอดครึ่งชั่วโมงนี้ต้องตั้งใจฟังให้ดีเราจะได้เทคนิคการออกกำลังกายเพราะบางคนไปออกกำลังกายไปเต้นแอโรบิกทุกวันไปทุกวันเกิดคำถามว่าเอ๊ะไปทุกวันน้ำหนักฉันยังเหมือนเดิมอ้วนกว่าเดิมกินดีกว่าเดิมวันนี้มีเทคนิคกันนะครับต้องเรียนจากโค้ชแป้งให้ได้มากที่สุด
0: ค่ะหลายคนเนี่ยคิดไปว่าอย่างน้องฝนคิดว่ายิ่งเต้นเยอะจะยิ่งผอมแต่จริงๆแล้วการที่จะผอมได้ไม่ได้มีเรื่องของการเต้นอย่างเดียวอยากจะให้โค้ชแป้งช่วยบอกเราหน่อยค่ะว่าหลักการสำคัญของการเต้นแอโรบิกอยากจะเต้นแอโรบิกให้ลดเนี่ยต้องทำยังไงคะ
2: อยากจะเต้นแอโรบิกให้ลดก่อนอื่นเลยที่เราน้ำหนักขึ้นเกิดจากปัญหาการกินเพราะนั้นเราต้องมาแก้ปัญหาที่การกิน
1: อร่อยมากกินอร่อยมากทุกวัน
2: กินอร่อยมาก
1: ใช
2: ่ถ้าวันนึงเราเต้นไปสักพักนึงเราจะรู้สึกว่าเรารักตัวเองมากขึ้นแล้วเราจะหาอะไรที่ดีๆเข้าสู่ร่างกายทันทีนะเพราะนั้นการเต้นแอโรบิกที่จะทำให้ลดหนักได้คือ1ทำต่อเนื่องแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองไปด้วย
0: เต้นอย่างเดียวไม่ได้ทำให้ลดแต่ต้องปรับเปลี่ยนทั้งพฤติกรรมแล้วก็ปรับเปลี่ยนการกินด้วยแล้วเรื่องของการเผาผลาญล่ะคะ
2: ถ้าสมมุติการเผาผลาญก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยบางคนอาจจะเต้นเท่ากันเต้น1ชั่วโมงเท่ากันการเผาผลาญจะแตกต่างกันเนื่องจากมองหลายๆองค์ประกอบคือ1มวลกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อรูปร่างบางทีเราอาจจะน้ำหนักเท่ากันแต่มวลกล้ามเนื้อเราแตกต่างกันเพราะฉะนั้นการออกแรงหรือว่าการมูฟแต่ละครั้งน่ะการเผาผลาญก็จะแตกต่างกันไป
1: อ๋อแสดงยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นต่อมกับน้ำฝนเนี่ยเราอายุเท่ากันสัดส่วนเท่ากันน้ำหนักเท่ากันเลย
0: ใช่ไหมคะ
1: สองสมมติให้เห็นภาพชัดเจนแสดงก็ไม่ได้หมายความที่ชัดเจน 100% ว่าการที่เราสองคนมีน้ำหนักเท่ากันสัดส่วนเท่ากันไปเต้นแอโรบิกในระยะเวลา1ชั่วโมงเท่ากัน2คนเนี้ยก็ไม่ได้ลดเท่ากัน 100%
2: ถูกต้องค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อ
2: จะเผาผลาญแตกต่างกัน
1: ขึ้นอยู่กับอะไรครับท่านโค้ชแป้ง
2: ขึ้นอยู่กับ1ก็มวลกล้ามเนื้อด้วยแล้วการออกแรงด้วยเราไม่สามารถการันตีได้ว่าทั้ง2ท่านจะออกแรงเหม
1: ือ
2: น
1: ต่อมกับน้ำฝนจะอาจจะออกไม่เท่ากันน้ำฝนอาจจะออกธรรมดาแต่สมมติต่อมออกโอเวอร์หน่อยแรงหน่อยอันนี้อาจจะได้เผาผลาญมากกว่า
2: ถูกต้อง
1: อ๋อ
2: จะแตกต่างกัน
0: แล้วเผาผลาญเท่าไหร่ถึงจะดีคะก็แล้วแต่คนอีกถูกไหมคะ
2: ใช่ค่ะแล้วแต่คนถ้าถามว่าสมมุติเท่าไหร่ถ้าสมมุติเขากำหนดมาแล้วว่า1ชั่วโมงคลาสที่เขาไปเข้าสามารถเผาผลาญได้300ถึง400แคลอรี่อันนั้นคือสิ่งที่เขาคำนวณมา
1: แล้ว
2: ความน่าจะเป็นแต่จริงๆแล้วเราก็มองจากมุมของเราก็ได้ว่าความเหนื่อยของเราประมาณไหนถ้าสมมติความเหนื่อยที่จะเผาผลาญได้อย่างเช่นสมมติ1คลาสอย่างเช่นเขามีคลาสให
1: ้
2: แต่เราไม่ได้ออกแรงมากๆเราก็ออกแรงแบบยกไม่เต็มสวิงอะ
1: เบาๆชิ
2: ลๆเราก็สามารถทดสอบว่าร่างกายเราเริ่มเผาผลาญหรือยังความเหนื่อยเราได้หรือยังก็ถ้าไม่มีนาฬิกาวัดเราก็สามารถเขาเรียกว่าวิเคราะห์จากคำพูดเราได้ถ้าสมมติเรายังพูดเป็นประโยคแบบนี้ได้อยู่ร้องเพลงได้อันนี้ถือ
0: ไปร้องเพลงไป
2: ร้องเพลงได้อันนี้ความเหนื่อยยังไม่ถึงอัตราการเผาผลาญที่พอเหมาะ
1: มันต้องอย่างเงี้ยถึงจะเผาผลาญนะ
2: แต่ถ้าสมมติเราเต้นไปแล้วเราพูดกับเพื่อนด้านข้างได
1: ้ชิวๆเลยเธอเย็นนี้กินอะไรดี
2: อันนั้นยังไม่เท่าไหร่
1: ไม่ได้ใช่ไหม
2: แต่ถ้าสมมติพูดแล้วก็ถามแค่ว่าเย็นนี้กินอะไรคำเนี้ยแล้วก็ตอบกันเป็นคำแบบเนี้ย
1: อ
2: ันนั้นก็คือเริ่มเหนื่อยเริ่มการเผาผลาญได้แล้ว
1: เริ่มมีการเผาผลาญแล้ว
0: ถ้าเป็นอาการนี้ควรเต้นต่อหรือว่าควรหยุดพัก
2: ช่วงนั้นค่ะเป็นช่วงที่เราเก็บเกี่ยว
1: ไปต่อนะให้ครบคอร์ส
2: ใช่ค่ะไม่ใช่เต้นไปแล้วน้ำลายแห้งแบบเนี้ยไม่เอาน้ำลายแห้งแล้วหยุดเพราะว่าคนส่วนใหญ่ถ้าสมมติไปถึงจุดนึงช่วงผัดเปลี่ยนของฮาร์ทเรทของเราสมมติเราอยู่80เราจะขึ้นไป100ครั้งต่อนาทีประมาณนี้ค่ะอัตราการเต้นของจะคนเราจะเหนื่อยพอเหนื่อยเสร็จปุ๊บคนไทยส่วนใหญ่หยุด
0: ใช่
2: แล้วก็จะไม่ไปต่อพอหยุดเสร็จปุ๊บร่างกายจะโหยหาจะโหยหาของหวานทันทีอะไรที่มันสดชื่นน้ำเย็นไหม
1: รู้สึกกระหาย
3: รู้สึกกระหาย
0: กลายเป็นว่าช่วงที่เหนื่อยสุดๆนั่นแหละเป็นช่วงที่ร่างกายดึงการเผาผลาญได้มากที่สุด
2: เป็นการเผาผลาญแล้วเราก็สามารถคีปไปจนถึงประมาณ30ถึง45นาทีได
0: ้ไปถึงเรทของหัวใจ
2: ใช่ค่ะ
0: หรือว่าคือร่างกายยังออกกำลังกายต่อได้
2: ใช่ค่ะร่างกายยังออกต่อได้ทีเนี้ยถามว่าทำไมคนถึงเลือกเต้นแอโรบิกเพราะหนึ่งมีคนโมติเวท
1: มีกระตุ้นพร้อมยังไป3 2 1ไปซ้ายขวาซ้ายขวา
0: แสดงว่าอยากเต้น
1: อยากเต้นอยากเต้น
2: อยากเต้นเพราะว่ามี
1: คือคนเนี้ยมีส่วนที่จะทำให้ลูกทีมเนี่ยไปต่อ
2: ใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติเราไปวิ่งการเต้นกับการวิ่งอัตราการเต้นหัวใจหรือว่าการออกกำลังกายเขาเรียกว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเหมือนกันแต่ว่าการออกแค่แตกต่างรูปแบบกันเฉยแอโรบิกก็คือการเต้นโดยมีผู้นำโมติเวทแต่การวิ่งฉันก็วิ่งของฉันไปฉันเหนื่อยฉันก็หยุด
1: ก็หยุด
2: ประมาณนั้นค่ะ
1: ฉันก็ฟังหูฟังเพลง

0: เองเต้นชิวๆออกกำลังกายไปเรื่อยๆถ้ามือใหม่อยากจะไปเต้นแอโรบิกนะครับระยะเวลาที่จะพอผ่านดีสุดอย่างเช่นไปออกกำลังกายแอโรบิก30นาทีอันนี้พอผ่านเท่าไหร่1ชั่วโมงพอผ่านได้เท่าไหร่และระยะเวลาที่เหมาะพอดีพองามกับมือใหม่ควรจะเริ่มที่ประมาณกี่นาทีครับ
1: ถ้ามือใหม่เลยเต้นบ้างได้บ้างหยุดบ้างอันนี้ก็ไม่เกิน200แคลอรี่ต่อ30นาที
0: ประมาณ30นาทีก็จะได้ประมาณ200แคลอรี
1: ่ใช่ค่ะจะไม่เกินนี้แต่ถ้าสมมติออกแบบเต็มสวิงเลยโดยใช้กล้ามเนื้อเยอะๆเลยแบบนี้ก็ประมาณ300ถึง400แคลได
2: ้ชานมไข่มุกแก้วนึงกี่แคลคะ
1: ชานมไข่มุกแก้วนึงกี่แคลก็เกือบ200แล้วนะคะ
2: กินค่ะชานมไข่มุกแก้วหนึ่งจะต้องเต้นไป
0: 30นาที
2: ครึ่งช
0: ั่
2: วโมงอัพด้วย30นาทีอัพด้วย
1: ครึ่งชั่วโมงนี้พี่ว่ามันยังไม่ออกหมดนะอันนี้แค่ชานะยังไม่รวมมุก
0: เอาอย่างนี้เอาถ้าสมมติการเต้นแอโรบิกที่เราอยากจะให้รู้สึกว่าเกิดการเผาผลาญที่ดีเกิดการกระตุ้นการทำงานของหัวใจการไหลเวียนของโลหิตที่ดีต่อวันนี้เราน่าจะเริ่มที่ประมาณกี่นาทีดีครับคุณแป้ง
1: ถ้าเต้นแล้วเห็นผลเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเลยต้อง1ชั่วโมงค่ะ
0: 1ชั่วโมง
2: 1ชั่วโมงแบบที่ไปต่อเลยไม่ควรพัก
1: คลาสนึงก็จะประมาณ1ชั่วโมงแต่ถ้าถามว่าเอาแล้ว30นาทีที่ฉันทำมาทั้งชีวิตที่เต้นตามอะไรแบบนี้อันนั้นก็ถือว่าเป็นกายบริหารแล้วกัน แต่ถ้า เราอยากปรับเปลี่ยนแล้วทำให้แบบรูปร่างเราเปลี่ยนร่างกายเรามีศักยภาพมากขึ้นเราก็ต้องบวกไปเรื่อยๆ1วันเนี้ย30นาที45นาที1ชั่วโมงไปเรื่อยๆหรือว่ามากกว่านั้นก็ได
0: ้ขออนุญาตถามแบบง่ายๆเอาแบบคำถามง่ายๆเลยนะโค้ชแป้งนะคนที่อยากจะมีสรีระที่เฟิร์มหุ่นดีอย่างหญิงก็เป็นเอวเป็นเอวอกเป็นอกก้นเป็นก้นระหว่างที่เราเต้นแอโรบิกกับเราเข้ายิมเลยช่วยได้ไหมถ้าเกิดเราไม่มีเวลาไปยิมแต่มาเต้นแอโรบิกเต้นแอโรบิกเนี่ยได้สัดส่วนได้เชฟที่มันดีๆมีโอกาสไหมครับ
1: การที่เราจะได้สัดส่วนที่เราต้องการ
0: มีซิกแพค
1: อันนั้นต้องเข้ายิม
0: ดีกว่า
1: ต้องเข้ายิมดีกว่าแต่ถ้าสมมติเราต้องการให้ถามว่าผอมไหมเต้นแอโรบิกผอมไม่ผอมขึ้นอยู่กับการกินด้วยเต้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบไหลเวียนเลือด
0: ครับ
1: ผอมแต่ว่าอาจจะไม่ได้ยั่งยืนมาก
2: จะยั่งยืนคือต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน
1: ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินต้องมีเวทเทรนนิ่งเข้ามาช่วยด้วย
2: ก็คือการเข้ายิมเนี่ยเป็นการเวทเทรนนิ่ง
1: ใช่ค่ะ
2: แต่การเต้นการวิ่งเป็นการคาร์ดิโอ
1: ค่ะถูกต้องค่ะ
2: อาจารย์ขาโค้ชขาทำไมบางคนเต้นทุกวันแล้วไม่ผอมเลยอะคะ
1: นั้นต้องกลับไปดูที่ว่าก
0: ลับไปดูข้อหนึ่งใหม
1: ่ข้อหนึ่งใหม่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเต้นแล้วฉันสามารถกินได้นะเพราะว่าหนึ่งลิ้นเรายังสัมผัสความอร่อยอยู่โดยเฉพาะแถวๆขอนแก่นนี่ก็ยอมรับเลยว่าอาหารก็ไม่แพ้ชาติใดในโลก ใช่ไหม
0: ทุกซอกซอยอาหารโอ้โหน่ากินทั้งนั้น
1: ร้านในแก๊ปนี่ก็เยอะนะเพราะฉะนั้นคนที่ออกกำลังกายส่วนใหญ่เต้นไปก็ไม่ผอมเพราะว่าก็ต้องกลับไปดูที่การกินก็จะบอกว่าฉันออกกำลังกายนะแล้วชอบคิดไปเองว่าอันนี้ออกเพื่อทดแทนจานนี้แตกต่างกันค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราเอาออกเราไม่รู้ไงว่าวันนั้นเราทำอะไรไปบ้างแต่ว่าเรากินเพราะอร่อย
0: แซ่บมันอร่อยมันกินแซ่บโค้ชแป้งแนะนำแฟนรายการที่รับชมอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดอยากออกเต้นแอโรบิกแล้วควบคุมน้ำหนักไปด้วยเราควรจะกินยังไงอาหารการกินที่เราจะต้องกินอะไรหลีกเลี่ยงอะไร
1: อันดับแรกนะถ้าสมมติเราอยากเต้นแอโรบิกแล้วผอมหรือว่ารูปร่างเปลี่ยนไปหนึ่งก็คือเต้นเป็นประจำแล้วก็ทำให้มันต่อเนื่องนะ
0: ค
1: ะทำให้มันต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มระยะเวลาให้ตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆสองนะแล้วก็กลับมาดูพฤติกรรมการกินของเรานะกินของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ไม่ได้หมายความว่าของแพงของดีนะฮะอะไรก็ช่างที่มีประโยชน์ลดหวานลดมันลดเค็มนะควบคุมการกินกินให้พอเหมาะนะฮะแบบคำว่าพอเหมาะคือกินจนไม่จำเป็นต้องเสียดายว่าตัวเองจะต้องยัดเข้าไปให้หมดนะฮะนั้นแล้วก็ทำอะไรก็ได้ค่ะให้มันสม่ำเสมอ
2: โดนทุกดอกเลยค่ะ
0: เพื่อสุขภาพร่างกายของเรานะถ้าเราตั้งเป้าที่จะสวดทรงองค์เอวดีในขณะที่คุณมีเวลาไปออกกำลังกายแล้วอย่าให้มันสูญเปล่าเลยเราควรจะมาดูเรื่องของการกินด้วย
1: ค่ะ
0: นะฮะ
2: เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันดีกว่าว่าทางศูนย์อนามัยที่7เนี่ยมีทั้งคลาสเต้นคลาสเต้นเต้นยังไงให้ถูกวิธีเต้นยังไงให้ได้เผาผลาญไปถึงจุดนี
0: ้
2: รวมไปถึงมีเรื่องของที่ศูนย์อนามัยเนี่ยเขามียิมด้วยนะ
0: ดีดี
2: ใช่
0: โอ้
2: มียิมด้วย
0: มีฟิตเนสอย่างนี้เหรอครับว้าว
2: อยากไปแล้วสิ
0: อยากไป
2: พักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนี้กันค่ะ
0: ครับ

0: จากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
1: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะเคลื่อนไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่เปิดบุหรี่

0: กลับมาคุยกันต่อนะครับในการมองอีสานผ่านอินเวทีดูแลสุขภาพกันหน่อยวิ่งกันหน่อยเข้ายิมกันหน่อยแต่ที่สำคัญต้องบอกว่าศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือบางคนปกติแล้วใช่ไหมครับ การไปเข้ายิมการไปฟิตเนสการไปออกกำลังกายคือ1มีเวลามีใจมีตังมีเพื่อนก็ได้ไม่มีเพื่อนก็ได้แต่
1: ต
0: ัง
1: น
0: ้
1: อย
0: ตังน้อยได้แต่พี่จ่ายให้แต่ที่ศูนย์อนามัยที่7การออกกำลังกายการเข้ายิมเข้าฟิตเนส1มาคุยกันก่อนจับเข่าคุยว่าคุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรบ้างแล้วคุณควรจะไปในทิศทางไหนอย่างไรขยายผลตรงนี้หน่อยครับ
2: ศูนย์อนามัยที่7ของเรานะคะก็จะมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับคนที่กำลังสับสนอยู่ว่าฉันออกกำลังกายถูกไหมบางทีคุณหมอสั่งว่ามาว่าให้ไปออกกำลังกายแล้วที่ผ่านมาฉันไม่เคยออกเลยฉันต้องออกไงนะพอเข้าไปในศูนย์7ของเราแล้วเราก็จะอาจจะมาทางคลินิกไหนก็ได้คลินิกส่งเสริมมาฝั่งไหนคลินิกไลฟ์สไตล์เมดิซินก็ได้เขาก็จะคอนซัลต์มาที่ศูนย์7ฟิตยิ
0: ม
2: นะทีเนี้ยศูนย์7ฟิตยิมก็จะวัดองค์ประกอบของร่างกายมันก็จะมีตารางมีแผ่นแปรผลออกมาเลยว่าที่ผ่านมาน้ำหนักตัวของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักตัวหรือว่าจะเป็นไขมันใต้ผิวหนังมวลน้ำมวลกล้ามเนื้อของเราแม้กระทั่งอัตราการเผาผลาญนะคะของเราอยู่ในระยะไหนนะเราก็จะวิเคราะห์ออกมาแล้วเราก็จะแนะนำว่าถ้าสมมติน้ำหนักตัวพี่เกินมากเกินไปเราควรไปในทิศทางไหนมากกว่าจะเริ่มจากคาร์ดิโอหรือเวทเทรนนิ่งก่อนหรือว่าจะเริ่มจากเวทเทรนนิ่งหรือคาร์ดิโอก่อนซึ่งเราก็จะไม่ได้บอกนะว่าอันไหนผิดอันไหนถูกจริงๆตอนนี้เราไม่ได้อยากระบุว่าอันนั้นคุณทำผิดนะอันนี้คุณทำถูกนะแต่จริงๆเราแค่อยากสนับสนุนให้คนในพื้นที่ของเราค่ะมีกิจกรรมทางกายมากขึ้นแล้วบางคนอาจจะไม่รู้จักว่าฟิตเนสมีประโยชน์แบบไหนอย่างเช่นสมมุติเราตั้งเป้าหมายว่าเราอยากเผาผลาญแคลอรี
0: ่ครับ
2: 500แคลอรี่ต่อ1วัน
0: ครับ
2: แต่ถ้าสมมุติเราไปวิ่งเองหรือว่าเราไปเต้นแอโรบิกแบบนี้ถ้าเราไม่มีตัววัดเป็นสมาร์ทวอทหรือเป็นโทรศัพท์เราก็จะไม่รู้เลยว่าเราเผาผลาญไปเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติเราเข้าไปในยิมมันก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆซึ่งเราก็ตั้งค่าของเราแล้วว่าความหนักประมาณนี้ความเหนื่อยประมาณนี้ใช้เวลากี่ชั่วโมงเราจะเผาผลาญกี่แคลอรี่ออกมาหรือแม้กระทั่งว่าตัวของบุคคลทั่วไปเองอยากเพิ่มหน้าอกไหล่หลังสะโพกอ่ะฉันไม่รู้ว่าฉันจะต้องเล่นแบบไหนฉันก็ไปเล่นตามคลิปทั่วไป
0: ดูตามโซเชียลต่างๆนานากันไป
2: ดูตามโซเชียลทีนี้โพซิชันในการจัดท่าก็จะไม่ได้เพราะว่าเขาพาย่อก็ย่อตามเขาเขาพากระโดดก็กระโดดตามเขาทีนี้แต่เวลาที่เราเข้ายิมไม่ว่าจะเป็นของ07ฟิตยิมช่างหรือว่ายิมที่อื่นก็ช่างเขาก็จะระบุแล้วนะคะว่าไอ้เครื่องเนี้ยได้ขานะเครื่องเนี้ยได้สะโพกนะเครื่องนี้ได้อกนะเครื่องนี้ได้ไหล่นะแล้วเราก็จะมีเจ้าหน้าที่แต่ละที่ค่ะไปสอนว่าปรับเบาะยังไงปรับเบาะยังไงต้องเล่นกี่ครั้งนะครับประมาณกี่นาที
1: โอ้อันนี้เรียกว่าอะไรคะที่
2: นี่จะเรียกว่ากันเชียงบกค่ะ
0: กันเชียงบก
2: อันนี้จะเป็นการแข่งขันนะคะเหมือนพายเรือค่ะ
0: ซึ่งต้องบอกว่าข้อดีของการที่ทาง07ฟิตยิมใช่ไหมครับข้อดีคือบางคนมีความตั้งใจอยากจะเข้ายิมบางคนอยากจะไปออกกำลังกายที่ยิมอย่างที่โค้ดแป้งบอกก็ฉันดู TikTok มาฉันดูสื่อโซเชียลมาว่าให้เล่นแบบนี้เล่นแบบนี้แบบนี้บางทีเราไม่รู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยมันพร้อมไหมอุปกรณ์มันพร้อมไหม
1: ได้แต่อันตราย
0: ใช่แต่ที่นี่แนะนำว่า1มาดูมวลรวมของร่างกายก่อนว่าคุณหนักสัดส่วนเท่าไหร่หนักเท่าไหร่ปัญหาสุขภาพคุณมีอะไรบ้างก็จะมีคำแนะนำโอเคมาคอนซัลต์กันเสร็จปุ๊บเริ่มจากวิ่งก่อนปั่นจักรยานก่อนเล่นอกเล่นขาเล่นแขนเล่นว่ากันไปแบบนี้ไหมครับ
2: ใช่ค่ะจะตามลำดับเลยแต่ว่าเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าคุณควรเริ่มจากตรงไหน
0: อ๋อเซตตารางให้เพราะฉะนั้น1สัปดาห์คุณต้องวันนี้มาอันนี้วันอังคารมาอันนี้หรือเปล่าครับหรือว่าแล้วแต่ว่าเราสะดวกยังไง
2: เราจะไม่ได้เซตเป็นวันให
0: ้
2: ค่ะแต่ว่าเราจะบอกเลยว่าถ้าสมมุติน้ำหนักตัวเยอะควรเริ่มจากเวทเทรนนิ่งก่อนไหมสุดท้ายก่อนกลับบ้านค่อยไปคาร์ดิโอก็ได้
0: อ
2: ันน
0: ี
2: ้ไม่ผิดหรือว่าถ้าสมมติเราวันนี้เรามีความวิตกกังวลว่าเราจะกินเยอะเกินไปก็ไปคาร์ดิโอให้หนำใจก่อนก็ได้แล้วค่อยมาเวทก็ได
0: ้ยกตัวอย่างเอาแบบให้เห็นภาพเลยน้ำฝนไปโซนน้ำฝนไปปุ๊บโคตรแป้งดูประมวลรวมให้เรียบร้อยแล้วน้ำฝนมีเป้าหมายคืออยากให้ดูเฟิร์มลงสุขภาพดี
1: วิ่ง3ชั่วโมง
0: ต้องเริ่มจากอะไรครับ
2: อย่างสมมติถ้าพี่ประเมินจากสายตานะคะพี่ก็จะเริ่มจากข้อต่อใหญ่ๆก่อน
0: ข้อต่อใหญ่ๆของร่างกาย
2: ข้อต่อส่วนไหนที่ใหญ่สุดของร่างกายอาจจะเป็นฮิปจอยอาจจะสะโพกน้ำฝุ่นอาจจะต้องเวทเทรนนิ่งเกี่ยวกับกล้ามเนื้อมัดใหญ
0: ่ๆเพื่ออะไรครับ
2: ให้เกิดอัตราการเต้นของหัวใจก่อนเพราะว่าถ้าหนึ่งอัตราการเต้นของหัวใจเราไม่ถึงเป้าหมายหรือว่าทาร์เก็ตของเขาอ่ะเขาจะไม่เริ่มดึงไขมันที่ไม่จำเป็นออกมาใช้เพราะฉะนั้นหนึ่งครั้งเราอาจจะต้องคำนวณด้วยแต่ว่ามันคำนวณไม่ยากนะฮะการหาอัตราการเต้นหัวใจที่เหมาะส
0: ม
2: นะพอเราเสร็จปุ๊บถ้าสมมติพี่ให้น้ำฝนไปวิ่ง30นาทีเลยน้ำฝนอาจจะหมดแรงไปแล้วก็ได
1: ้แต่ท้อแล้ว
2: ถ้าสิเนี้ยเราไปคุยกันเราก็เลือกใช้กล้ามเนื้อมันใหญ่เพราะการบีบตัวหดตัวเขาแต่ละครั้งมันจะส่งผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจอย่างเช่นน้ำฝนสควอท10ครั้งอาจจะเหนื่อยเท่ากับน้ำฝนไปวิ่ง10นาทีก็ได้แต่สควอท10ครั้งสควอท10ครั้งใช้เวลาไม่ถึง1นาที
0: อันนี้ดี
2: ใช่ครับมันก็การที่เราเข้าไปพบคนที่ไปพบเทรนเนอร์หรือ
0: ผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆ
2: ใช่ค่ะมันเหมือนกับเป็นทางลัดเหมือนกับเขาเป็นนายพรานพาเราไป
0: ไปสับหน่อไม้คุณจะไปดุมหาหน่อไม้เองคุณหาทั้งวันคุณไม่ได้หรอกแต่นายพรานนี่เขารู้ว่าก่อนนี้มีหน่อไม้มันได
1: ้แสดงว่าคือเห็นคลิปเมื่อกี้ค่ะอยากจะไปแบบกันเชียงบกไม่ได้
0: ต้องไปทีละขั้นตอนตามเทรนเนอร์บอกแล้วอะไรต่อพอเราข้อเข่าใหญ่ๆเสร็จแล้วไปอะไรต่อ
2: พอเสร็จปุ๊บเราก็จะมาดูว่าสังเกตจากสีหน้าความเหนื่อยก่อนไหวไหมอ่ะ
0: คนแป้งคะหนูเริ่มไม่ไหวแล้วค่ะ อันนี้คือเหนื่อยไหมครับได้ผลไหมได้ผล
2: ถ้าเหนื่อยแบบนั้นเราก็จะมุบไปมัดเล็กเลยมัดเล็กนี่มันจะไม
0: ่มัดเล็กคืออะไรครับ
2: มัดเล็กก็คือกล้ามเนื้อหัวไหล่กล้ามเนื้อหัวไหล่กล้ามเนื้อแขนพอยกได้พอได้มีกำลังใจให้เจ้าของก็ไปต่อแต่ว่าเราจะพยายามไม่ให้หยุดนะพักอยู่แต่จะพักไม่นานถ้าสมมติเป็นในเคสของการที่จะลดน้ำหนักจะพักน้อยหน่อย
0: พักน้อยหน่อย
2: ประมาณนับ1ถึง20ก็อาจจะเริ่มเซตถัดไปแล้ว
0: ไปเรื่อยๆไปเรื่อย
2: ๆไปเรื่อยๆค่ะเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องลดน้ำหนักอย่างเดียวเลยค่ะคือไม่ว่าจะออกหนักหรือจะออกเบาคือต่อเนื่องคุณเห็นผลทุกคน
1: หมายความว่าที่คนเขาคิดกันว่าคือเหงื่อออกเยอะก็คือไขมันมันออกไปเยอะน้ำหนักเราจะออกไปเยอะเนี่ยมันเข้าใจถูกไหมคะ
0: จริงไหมครับ
1: เข้าใจผิด
2: เข้าใจผิดค่ะจริงๆเหงื่อออกเยอะก็คือการ
0: เสียน้ำ
2: เป็นน้ำในร่างกายเราเป็นอุณหภูมิในร่างกายเราเพิ่มขึ้นแล้วมันก็จะระบายความร้อนออกมา
0: ซึ่งไม่ใช่เป็นการเผาผลาญที่ได้กำลังกะได้กล้ามเนื้อได้อะไรไม่ใช่
2: อ๋อไม่ค่ะยังไม่เผาผลาญการเผาผลาญมันต้องมีอัตราการเต้นหัวใจที่พอเหมาะก่อน
0: สมมติน้ำฝนไปแล้วต่อมอยากได้อกใหญ่ๆซิกแพค8ก้อนแขนใหญ่

0: โหดมาก
1: อยากได้โจทย์แบบนี้โจทย์ยากมากไปเจอโค้ชแป้งปุ๊บโค้ชแป้งครับเนี่ยโจทย์ที่ต้องการคือแบบนี้โค้ชแป้งจะแนะนำยังไงต่อครับ
2: ของพี่อย่างแรกถ้ามองด้วยสายตาก็ยังดูดีอยู
1: ่โอ้ยจับมือเอาอีกเอาอยากดูดีกว่านี้ยังมีซิกแพคอ
0: ย่างนี้สมัครเลย
1: ยังมีอย่างมีซิกแพคยังไงต่อโค้ชแป้ง
2: เราจะไปคุยเรื่องอาหารกันก่อน
1: อาหารการกินอร่อยมาก
2: เรื่องความหวานความมันลงถ้าสมมติเราอยากมี V shape จริงๆทุกคนคนไทยทุกคนมี V shape นะคะV shape แต่ว่ามันอาจจะซ่อนอยู่ในตัว U ก่อน
1: ด้านในเป็นเชฟด้านใน
2: หรือขึ้นไร
1: ยังไงต่อ
2: ผู้ชายเล่นแป๊บเดียวก็ขึ้นผู้ชายนี
3: ่
2: เขาเรียกกล้ามเนื้อเยอะกว่าผู้หญิง7เท่าเลย
1: โอ้
2: เล่นแป๊บเดียวอกไรหลังอ่ะเล่นแป๊บเดียวก็ขึ้นแต่พี่จะมีปัญหาตรงที่
1: กระดูกไม่ดีแก่แล้ว
2: V shape V shape
1: อ่ะเรื่อง V shape
2: ขึ้นนะส่วนกล้ามเนื้อซิกแพคตรงด้านบนอ่ะ2 3 4ก้อนด้านบนแรก
1: 4ก้อนบน
2: อันนั้นขึ้นเร็วมาก
1: โอ้
2: แต่ทีเนี้ยพอเราจะมาเล่นตรง V shape
1: ด้านล่าง
2: ตรงนี้
3: ก็คือ2ก้อนล่าง
1: 2ก้อนล่างที่มันเซ็กซี่หน่อย
2: อันนั้นแหละที่เราต้องการมันจะมีปัญหาหน่อยเพราะว่าเรา1เราต้องลงไปที่ lower back เลยแล้วก็ตรง hip joint เหมือนกันบางคนคิดว่าแค่ sit up อย่างเดียว six pack จะขึ้นอันนั้นขึ้นค่ะแต่ว่ายังไม่ถึงกับตรงที่จะเป็น V shape เลยตรงนั้นเราต้องกลับไปเล่นที่ขาอีกเหมือนเดิมซึ่งผู้ชายความทนทานในการเล่นขาก็จะมีปัญหาหน่อยนิดนึงจะเหนื่อยเร็ว
1: จากการประมวลของโค้ชแป้งดูต่อมตอนนี้แล้วแนวโน้มที่จะได้อกซิกแพค V shape แขนใหญ่ๆใช้เวลาประมาณกี่เดือนครับเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหม
2: เป็นไปได้แต่ถ้าถามเรื่องระยะเวลาระบุไม่ได้ว่ากี่เดือนต้องบอกว่าพี่ไปฟิตเนสวันละวีคนึงกี่วันต่อสัปดาห์
4: คือเนี่ยจะไปพักโค้ชแป้งเนี่ยจะไปพักโค้ชแป้งด้วยเนี่ยนี่แหละเป็นไปได้ใช่ไหมครับ
2: เป็นไปได
1: ้แต่ขึ้นอยู่กับการออกกำลังกายขึ้นอยู่กับการคำแนะนำของโค้ชที่จะดูแลเราซึ่งเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราไม่มีข้อมูลไม่มีวิชาการอะไรเลยเราไปตัวเปล่าๆไปหาโค้ชแป้งปุ๊บหรือโค้ชต่างๆที่อยู่ที่07
3: ฟิตจิม
1: มีคำแนะนำมีคนแนะนำแบบนี้ไหมครับ
2: จะมีโค้ชแมนกับโค้ชแป้งอยู่จะมีเจ้าหน้าที่สองคน
1: ได้คำตอบแล้วเคลียร์แล้วของพี่ดูเลย
3: ของหนูแล้วคะหนูต้องมีใจก่อนเลยต้องมีใจที่จะสู้ก่อนเลยว่าหนูอาจจะใช้เวลานาน
2: ใช่ไหมว่าจะหายิมใกล้ๆบ้านก็ได้นะพี่ว่าเพราะว่าหนึ่งการที่เราจะเสียเวลาในการขับรถจากบ้านเราไปยิมอันเนี้ยพี่ไม่ได้สนับสนุนแบบชั่วโมงนึงฉันขับรถจากบึงหนองโคดข้ามไปฝั่งโรงพยาบาลเราแบบเนี้ยใช้ระยะเวลานานซึ่งผังเมืองขอนแก่นเขาวางระบบไว้ค่อนข้างที่จะดีหาฟิตเนสใกล้ๆบ้านก็ได
1: ้แต่เรากลัวไงเราไม่รู้ว่าร่างกายเรามันพร้อมที่จะออกส่วนนี้ไหมเราไม่มีข้อมูลว่าเราไปเราจะไปสุ่มดุ่มเล่นเลยไปเลยเล่นเลยกลัวจะเกิดผลกระทบต่างๆนานาไงคุณแป้ง
2: กลัวไม่มีคนแนะนำ
1: อ๋อกลัวมีคนแนะนำใช่
2: ส่วนใหญ่คนที่ไม่คนที่เข้ายิมไปแล้วก็จะไม่รู้ว่าอันนี้ปรับยังไงมากกว่า
1: บอกเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วไม่รู้จะปรับยังไงเล่นถูกหรือเปล่านี่แหละสิ่งที่เรากลัวเขินบางทีโหเข้าไปมันอย่าตัวเป้งๆตัวดีๆหุ่นใหญ่ๆดีๆแล้วเขาแบบชำนาญปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บครั้งแรกเราไปเอาไงดีว่าเราจะดูไงเราจะแอบดูเนี่ยคือสิ่งที่กลัวทำไงดีที่จะฝ่าตรงนี้ไปได
2: ้อันดับแรกเลยไม่ต้องกลัวเขานะเราถามเขาได
1: ้
2: คนที่เขาเล่นเป็นคนที่เขาเล่นกล้ามกันอยู่ในยิมเขาพร้อมที่จะสอนเราอยู่แล้ว
1: okay.
2: อย่างน้อยก็สอนปรับเบาะอยู่แล้วที่พี่เห็นเท่ๆยืนอยู่นั้นถามเขาได้
1: ถามได้เลย
3: แล้วผมสงสัยค่ะ07ฟิตยิมของเราเนี่ยอยู่ส่วนไหนของสวนอนามัยที่7คะ
2: อยู่ถ้าสมมติพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็อยู่หลังศาลพระภูมิค่ะจะเป็นตึกสีเทา
3: ตึกสีเทา
1: ถ้าสมมติเราไปผ่านโรงพยาบาลขอนแก่นซ้ายมือรั้วเดียวกันติดกันจากสุนทรภัยที่7เลี้ยวเข้าไป
2: เลี้ยวซ้าย
1: ขวามือเป็นตึกของสุนทรภัยที่7อ่ะนี่เข้ามาแล้วเลี้ยวเข้ามาตรงเข้าไปนิดนึงปุ๊บน่ะ
2: ตรงเข้าไปเรื่อยๆเลยค่ะ
1: ตรงไปอีกใช่มั้ยครับ
2: ใช่ค่ะพอเห็นหอพระ
1: ตรงเข้าไปอีกเจอหอพระอีก
2: เลี้ยวซ้ายแล้วก็หันทางซ้ายเลยค่ะ
1: อ๋อเลี้ยวหันซ้ายเลยเดินไปนิดนึงขวามือเป็นตึกของสุนทรภัยที่7
2: นี่ตึก
1: ซ้ายมือใช่มั้ยครับ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออ๋อนี่ไงเจอแล้ว
3: อยู่ชั้นแรกเลยใช่มั้ยคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ข้างในนี่คือใช่หมดเลยมีกี่ชั้นครับ
2: มีตอนนี้เปิดให้บริการ1ชั้นค่ะ
3: ค่ะ
1: พี่น้ำฝนเรามีเวลาอีก1นาที
3: ค่ะ
1: ผู้กำกับแจ้งมาว่ามีเวลาอีก1นาทีให้โค้ชแป้งฝากอะไรดีไหม
3: ช้าฝากเลยค่ะ
1: โค้ชแป้งฝากคำแนะนำให้กำลังใจวิธีการที่กำกับที่ถูกต้องควรอะไรยังไงหรือประชาสัมพันธ์ของทาง07ฟิตยิมได้เลยครับเชิญครับ
2: ก็การออกกำลังกายที่เห็นผลนะคะอย่างแรกเลยก็คือ ออกเป็นประจ

0: ต่ำนะทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันเหมือนที่เราทานอาหารนะคะเราทานทุกวันเราก็สามารถออกได้ทุกวันเหมือนกันแต่ถ้าสมมติใครอยากได้คำแนะนำหรือว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองมาถูกทางไหมก็เชิญที่07 Fit Gym นะคะแต่ถ้ามันก็จะมีอัตราค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ของเรานะคะถ้าสมมติตกเป็นวันก็ไม่ถึงวันละ16บาทนะคะไม่ถึงวันละ20บาทนะเราเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มทุกวันนะคะวันหยุดนะคะตะเลิกก็ไม่หยุดเสาร์อาทิตย์ก็เปิด
1: ไปกันได้นะครับใครที่กำลังเริ่มตอนนี้พอตอนแรกก็ยังไม่ได้สนใจหรอกพอบังเอิญเปิดมาเจอมองอีสานเอ็มบีทีเจอได้คำแนะนำลดความกลัวไปเลยไม่ต้องกลัวถ้าคุณไม่อยากไปศูนย์อนามัยที่7ไปที่อื่นคุณถามเลยคนข้างในนั่นแหละเขาจะบอกเองดีกว่าคุณไปสุ่มๆทำก็แก๊กๆโดยที่เราไม่รู้อันนี้น่าอายกว่าถามเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสไปหาคนแป้งก็ดีได้เป็นความรู้ได้เป็นวิชาการ
2: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคดแป้งนะคะจิรธรรัตนวรรลบค่ะที่มาพูดคุยกับเรา
1: ค
2: ุณผู้ชมค่ะเริ่มต้นรักสุขภาพรักตัวเองไปกับ07 Fit Gym ของศูนย์อนามัยที่7ได้แล้วไปเจอกันที่07 Fit Gym นะคะวันนี้น้ำฝนพี่ต๋อมและคดแป้งต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

ูบาอาจารย์ท่านเอากำลังคือกำลังทั้ง5นะให้ใครก็ตามที่เดินทางก็มากราบพระพุทธเจ้า5องค์กลับไปให้มีกำลังจะป่วยอยู่ก็ตามให้กำลังได้ดีขึ้นจะสุขภาพไม่ดีก็ให้กำลังได้ดีขึ้นจึงได้เอาบารมีของคำว่า5เลข5หรือกำลังเนี่ยเป็นบารมีของพระพุทธเจ้า5พระองค์นี้เชิญทุกท่านได้มาสัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: ัสดีค่ะ
1: วันนี้เราทั้งสองและทีมงานพาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50หลายๆท่านคงทราบกันดีอยู่แล้วถึงคุณภาพทางการศึกษาและกิจกรรมป่าบำบัดเพื่อสร้างรายได้และอาชีพนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพด้วยนะคะพี่แบม
1: แต่ไม่เพียงเท่านี้นะคะน้องออนโรงเรียนแห่งนี้ยังโดดเด่นทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมศักยภาพทางด้านวิชาการอีกด้วยค่ะในวันนี้เองเราจะพาคุณผู้ชมมารับชมเรื่องราวของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากน้องๆโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50กันค่ะ
0: เราไปรับชมกันได้เลยค่ะ

ราชประชานุเคราะห์50เนาะมีพื้นที่ป่าเยอะมากนะคะพื้นที่เรามี200ไร่แต่มีพื้นที่ป่าทั้ง84ไร่นะนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราอยากจะอนุรักษ์ทรัพยากรป่าแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะด้วยโรงเรียนเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้ลูกเราอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะคะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วเราก็บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชานะคะแล้วก็เรามีการสร้างนักเรียนแกนนำโครงการสวนพฤกษศาสตร์สร้างกลุ่มราชประชานะคะซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรป่าแล้วก็ธรรมชาติของเราค่ะ

จุดเด่นของทางโรงเรียนก็คือเรามีกลุ่มเยาวชนที่เรียกว่ากลุ่มรักราชประชา50นะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่เขามีแนวคิดที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรป่าแล้วก็มีนะคะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งเรามีกิจกรรมที่หลากหลายมากทั้งหมด6กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการสำรวจพันธุ์ไม้การปลูกป่าเพิ่มเติมนะหรือการทำผ้าป่านะคะต้นไม้นะคะการเปลี่ยนใบไม้เป็นเงินศิลปะแห่งป่าป่าบำบัดเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่กลุ่มลูกๆของเรากลุ่มเยาวชนรักราชประชานุเคราะห์50ทำดำเนินการเพื่อที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและก็สิ่งแวดล้อมค่ะเราได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวนะคะครั้งที่22ในประเภทของกลุ่มเยาวชนนะคะก็คือกลุ่มรักราชประชานุเคราะห์50ค่ะซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยกันนะคะลูกๆของเรานะคะมีแกนนำที่พาน้องๆ นะคะในการอนุรักษ์ปลูกป่าเพิ่มมั่งสำรวจพันธุ์ป่ามั่งนะคะใช้ประโยชน์จากป่าบ้างใช้เป็นแหล่งเรียนรู้บ้างเหล่านี้นะคะทำให้พวกเราได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครูทุกคนภาคภูมิใจเด็กทุกคนภาคภูมิใจค่ะเราไม่ได้หวังรางวัลแต่เป็นสิ่งที่ได้จากการที่เราทำกิจกรรมเหล่านี้มานานพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็ผลที่ตามมาก็คือรางวัลซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราภาคภูมิใจมากค่ะ

นะคะโรงเรียนอื่นๆที่อยากจะดำเนินการนะคะเพราะว่าสิ่งสำคัญก็คือต้องเริ่มจากใจค่ะเริ่มจากใจครูสู่ใจเด็กนำสู่การปฏิบัติและทุกคนต้องมีส่วนร่วมจริงๆค่ะถึงจะอนุรักษ์ป่าได้สำเร็จค่ะถ้าทุกคนไม่มีส่วนร่วมทุกคนไม่มีจิตที่จะอนุรักษ์นะคะก็ไม่ประสบความสำเร็จค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนในโรงเรียนนะคะค่อยๆทำจากกิจกรรมเล็กๆนะคะค่อยๆปลูกฝังลูกเราไปเรื่อยๆจากกิจกรรมเล็กๆก็เพิ่มกิจกรรมมากขึ้นมากขึ้นสักวันหนึ่งก็จะประสบความสำเร็จสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในใจลูกในใจครูการอนุรักษ์ป่าไม่ใช่การบังคับแต่เกิดจากจิตใจข้างในของเขาจริงๆค่ะ

0: ี้เราก็มาอยู่กับครูกอยนะคะหนูอยากให้อาจารย์พูดถึงจุดเริ่มต้นและความเป็นมาของกลุ่มรักลาดประชานุเคราะห์50ให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ค่ะจุดเริ่มต้นของกลุ่มรักลาดประชานะคะเนื่องจากว่าโรงเรียนของเรามีพื้นที่สีเขียวเราอยากที่จะคงสภาพป่าเดิมแล้วก็ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ค่ะก็เลยก่อเกิดกลุ่มรักลาดประชาขึ้นมาค่ะ
2: ค่ะแล้วคุณครูกอยเนี่ยมีแรงจูงใจอย่างไรให้เด็กๆอยากเข้าร่วมหรือมีความชื่นชอบเกี่ยวกับของโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติบ้างค่ะ
1: ถ้าเป็นแรงจูงใจก็คือเขาจะทำกิจกรรมอยู่แล้วในโรงเรียนเขาก็จะเห็นรุ่นพี่นะคะทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เขาก็จะมาแอบดูแล้วว่าอ่ะพี่ทำอะไรเป็นกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมน่าสนใจยังไงนะคะ
2: เกิดความสนใจ
1: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเห็นรุ่นพี่ทำค่ะแล้วก็อยากเข้ากลุ่มกับพี่ค่ะพี่ก็จะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงเขาก็จะมาเข้าร่วมประมาณนี้ค่ะ
0: นักเรียนได้รับทักษะใหม่ๆจากการทำกิจกรรมอย่างไรบ้าง
1: ทักษะใหม่ๆใช่ไหมคะก็เขาเป็นเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเขาก็จะอยู่กับโทรศัพท์แล้วก็มันก็จะเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ก็คืออาจจะเป็นทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีก็คือมือถือก็จะเป็นเสิร์ชถ่ายภาพแล้วก็ใช้แอปที่มันเป็น Google Lens นะคะในการส่องภาพว่าพืชชนิดนี้ถ้ามันลักษณะแบบนี้มันเป็นพืชตัวไหนร่วมไปกับทักษะในการที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์กับครูในโรงเรียนครูที่รู้จักต้นไม้ประมาณนี้ค่ะเขาก็จะได้ทักษะเหล่านี้ค่ะ
2: แล้วคุณครูกอยเนี่ยมีความภูมิใจอย่างไรกับเด็กๆคะที่ได้เห็นถึงคุณค่าหรือมีความชื่นชอบเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ป่าธรรมชาติค่ะ
1: ความภูมิใจเลยก็คือเห็นแล้วว่าเขาใช้พื้นที่ในโรงเรียนที่เป็นพื้นที่สีเขียวเยอะๆเนี่ยค่ะในการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะเกี่ยวกับดนตรีอย่างเงี้ยค่ะกิจกรรมการวาดภาพอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแม้กระทั่งการลงพื้นที่สำรวจต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะว่าพันไม้ที่มันใกล้จะสูญพันธุ์แล้วมีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความภูมิใจที่เด็กเริ่มที่จะอยากอนุรักษ์แล้วอยากจะให้มีพื้นที่สีเขียวคงไว้ให้รุ่นน้องต่อไปอะค่ะประมาณนี้ค่ะ
2: นอกจากโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าหรือโครงการอื่นๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยทางโรงเรียนมีกิจกรรมอะไรเด่นๆบ้างคะหรือคุณครูกอยอยากแนะนำกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมบ้างคะ
1: ถ้าเป็นกิจกรรมเด่นๆตอนนี้เลยก็คือจะเป็นกิจกรรมที่สนองนโยบายของทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็คือจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึงก็คือคีตะมวยไทยค่ะที่น้องอาจจะเปลี่ยนจากการซ้อมที่หอนอนซ้อมที่หอประชุมหรือว่าลานอเนกประสงค์อื่นๆมาลงพื้นที่สีเขียวของเราค่ะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ให้น้องเนี่ยสามารถที่จะผ่อนคลายไปด้วยไม่ต้องเครียดประมาณนี้ค่ะ
2: เพื่อสนองนโยบาย
1: ใช
2: ่
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เป้าหมายในอนาคตอาจารย์ตั้งไว้ว่าอย่างไรบ้างคะ
1: ในอนาคตนะคะก็คืออยากให้เด็กๆเลยอาจจะเป็นเด็กน้อยประถมก็ได้ให้เขาเรียนรู้ต้นไม้จากรุ่นพี่รุ่นพี่ก็คือจะมีพื้นที่รับผิดชอบมีต้นไม้คนละ1ชนิดเช่นถ้าเป็นม.ปลายมี220คนเขาอาจจะมีพืชคนละ1ชนิดไปเลยเสร็จแล้วถ้าเขาจบเขาก็คือส่งต่อพืชชนิดนั้นๆให้เด็กให้รุ่นน้องไปเลยอะค่ะอันนี้ก็คืออยากที่จะทำค่ะ
2: พืชไม้เนี่ยที่ของทางโรงเรียนปลูกในเป็นกิจกรรมอนุรักษ์ป่ามีต้นไม้อะไรบ้างคะคุณครูกอยคะ
1: ถ้าเป็นการกิจกรรมการนำเข้ามาปลูกเพิ่มส่วนใหญ่จะเน้นเป็นสมุนไพรก็คือเราไม่ได้ซื้อมานะคะถ้าเป็นสมุนไพรก็คือเราจะบริจาคเข้ามาก็คือน้องเขาเห็นเวลาที่เขากลับบ้านเขาเห็นว่าสมุนไพรชนิดนี้อยู่บ้านเขาเยอะแต่ที่โรงเรียนไม่มีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะนำมาบริจาคค่ะใช่

0: ็นปุ๋ยได้ก็เลยก่อเกิดเป็นกิจกรรมเปลี่ยนใบไม้เป็นเงินค่ะแวดล้อมอยู่แล้วค่ะหรือว่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอยู่แล้วค่ะที่อยู่ในโรงเรียนหรือว่าในพื้นที่ชุมชนค่ะก็คือจะเป็นการใช้ประโยชน์จากพืชศึกษาจากพืชแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์อาจจะเป็นชิ้นงานหรือว่านวัตกรรมอะค่ะอาจจะเป็นงานสารหรือว่าการทอเสือค่ะถ้าเป็นพืชของเราจะเป็นกล้วยน้ำว้าค่ะแล้วก็กกลังกาค่ะจะมี2ชนิดค่ะตอนนี
1: ้เห็นการสารมีกระเป๋าด้วยใช่ไหมคะ
0: มีค่ะมีทั้งกระเป๋าที่สารแล้วก็กระเป๋าที่เด็กออกแบบจากการที่เราทอเสือเป็นผืนแล้วค่ะออกแบบหลายอย่างแล้วก็กิจกรรมของอาชีพนาฏศิลป์นะคะที่จะร่วมกันในการที่จะได้รับรางวัลก็จะเป็นหอนอนที่ขันค่ะได้รับรางวัลค่ะ
1: แล้วก็ภายในโรงเรียนเนี่ยหนูตั้งแต่หนูเข้ามาสะอาดทุกมุมเลยค่ะคุณครูกอยค่ะหนูอยากจะทราบว่าเด็กนักเรียนที่นี่เขามีกิจกรรมส่วนร่วมอย่างไรเพื่อทำให้โรงเรียนเนี่ยสะอาดบ้างค่ะ
0: ได้ค่ะเราจะมีการแบ่งโซนพื้นที่ให้เด็กทั้ง15หอนอนในการรับผิดชอบอย่างเช่นที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นของหอนอนลีลาวดีนะคะแล้วก็เป็นหอนอนหญิงแล้วก็หอนอนปริชาติค่ะหอนอนชายนะคะแล้วก็ทุกพื้นที่เลยจะมีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้หมดเลยแล้วก็ที่หอนอนก็เหมือนกันนะคะเวลาที่น้องออกมาทานข้าวประมาณ7โมงนะคะน้องออกมาทานข้าวก็จะมีกรรมการในการที่จะไปตรวจหอนอนว่ามีความสะอาดไหมมีการจัดวางรองเท้าเป็นระเบียบไหมเสื้อผ้าเก็บไหมประมาณนี้ค่ะก็จะมีการให้คะแนนแล้วก็พอสิ้นเดือนก็จะมารายงานว่าหอไหนอยู่ที่1พอสิ้นภาคเรียนปุ๊บก็จะมีการประกาศรางวัลแล้วก็ให้รางวัลเป็นแรงจูงใจค่ะของเด็กๆประมาณนี้ค่ะ

0: ค่ะเดี๋ยวน้องพูดถึงชื่อนามสกุลและระดับชั้นได้เลยนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวเบญจวรรณจันดาวงศ์นะคะชื่อเล่นชื่อน้องดิวค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1ค่ะ
2: ค่ะอยากให้น้องดิวพูดถึงแรงจูงใจที่ทำให้น้องดิวเนี่ยอยากที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มนี้ค่ะ
1: ตัวหนูนะคะมีแรงจูงใจเกิดจากการที่ได้เห็นพี่ๆในโรงเรียนของหนูนะคะได้สำรวจพื้นที่ในโรงเรียนทำให้ตัวหนูเกิดความสงสัยและเข้าได้ไปสอบถามค่ะว่าพี่ๆศึกษาพื้นที่โรงเรียนไปทำอะไรหรือศึกษาพันธุ์ไม้พืชสมุนไพรไปทำอะไรค่ะก็ได้คำตอบมาว่าเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับรุ่นน้องหลังรุ่นหลังๆต่อไปค่ะ
0: น้องดิวมีกิจกรรมอะไรที่ประทับใจบ้างคะ
1: สำหรับตัวหนูนะคะมีกิจกรรมที่ประทับใจด้วยกัน2กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกนะคะคือผ้าป่าต้นไม้ค่ะกิจกรรมที่2คือเปลี่ยนใบไม้ให้เป็นเงินนะคะกิจกรรมผ้าป่าต้นไม้นะคะเกิดจากการที่หนูและกลุ่มพี่ๆในโรงเรียนนะคะได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองหรือน้องๆและชุมชนรอบข้างให้รู้ว่าโรงเรียนของเรามีการเพาะปลูก

0: ้นไม้หรือพันไม้ที่หายากถ้าหากพื้นที่ในชุมชนหรือน้องๆมีพันไม้หรือสมุนไพรที่หายากให้นำมาแลกเปลี่ยนกันค่ะ
1: ค่ะแล้วกิจกรรมที่น้องดิวเข้าร่วมเนี่ยมีความสนุกหรือท้าทายอย่างไรบ้างคะ
0: สำหรับตัวหนูนะคะความท้าทายหนูเป็นเด็กยุคใหม่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนต้นไม้ก็มีลักษณะคล้ายๆกันไปหมดแต่พอได้มาเข้าร่วมกลุ่มหลักราประชา50ของหนูทำให้ตัวหนูได้รู้ว่าต้นไม้แต่ละชนิดมีคุณประโยชน์และสรรพคุณที่แตกต่างกันค่ะ
2: สุดท้ายนี้พี่อยากให้น้องดิวพูดถึงข้อคิดและเชิญชวนเพื่อนๆที่สนใจกลุ่มอนุรักษ์ของเรา
0: สำหรับตัวหนูนะคะในนามของนักเรียนยุคใหม่อาจจะยังไม่รู้ถึงสรรพคุณและประโยชน์ของต้นไม้พันไม้หนูอยากให้เพื่อนๆช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นลดภาวะโลกร้อนเพิ่มออกซิเจนให้โลกเราใส่ใจต้นไม้เพิ่มมากขึ้นค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ

0: นี่ก็คือเรื่องราวของทางรายการคิสดีในวันนี้ค่ะกับเรื่องราวที่น่าชื่นชมและความสามารถของน้องๆโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นค่ะ
1: ในวันนี้เราทั้ง2คนรวมถึงทีมงานต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ที่แกให้ทุกคำมึกซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้นะคะนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
3: มาเว้ยพวกเราโชว์

0: มึนเมาขณะขับรถอันตรายกว่าที่เราคิด
1: ก่อนขับขี่เช็คคนเช็ครถก่อนออกเดินทาง
2: ขับขี่ปลอดภัย
3: เริ่มได้ที่ตัวเรา
4: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คขนโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
5: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
4: ช่วยผมหน่อยนะพี
5: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
6: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
5: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
7: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
8: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
5: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
3: ฮะ
5: ไปด้วยทางรัฐ
3: ทางรัฐ
5: ทางรัฐ
9: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
10: ง่าย
9: ครบ
10: จบทุกเรื่องรัฐ
9: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
11: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
5: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
9: โหลดเลย
0: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
12: ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
13: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี
0: ่รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเมืองไทยดีๆครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับอยู่ในงานที่ชื่อว่าศิลปินสร้างศิลปินนะครับงานนี้เนี่ยเปิดโอกาสให้ผู้ที่รักงานศิลปะนะครับได้เข้าอบรมครับเพื่อมารับองค์ความรู้จากศิลปินตัวจริงในแต่ละสาขานะครับวันนี้มีหลากหลายจริงๆนะฮะถึง12ฐานด้วยกันสำหรับฐานแรกที่จะพาไปดูในวันนี้คือการแสดงโขนครับหาดูยากเดี๋ยวพาไปดูครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมขออนุญาตทราบถึงคนที่สนใจในเรื่องของการแสดงโขนในปัจจุบันนี้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ครับ
1: ครับพูดถึงที่คนสนใจนะ
0: ครับ
1: ถ้าในความรู้สึกของผมว่าในยุคนี้โขนได้ฟื้นกลับมาอีกทีในความรู้สึกผมนะครับจากที่ได้เห็นได้ฟังหรือได้ประสบการณ์คือว่าโขนตอนนี้บอกว่าที่ว่าคือฟื้นกลับมาเนี่ยโขนเนี่ยเมื่อช่วงก่อนฟุบไปหายไป
0: คร
1: ับแล้วก็ผมมาช่วงหลังเนี่ยระยะคิดว่า 2-3 ปีมานี
0: ้ครับ
1: โดยเฉพาะเยาวชนเด็กให้ความสนใจมากให้ก็เธอสมมุติว่าไม่เฉพาะทุกที่ทุกแห่งภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานเลยทุกที
0: ่ที่ได้ไปมา
1: ที่ได้ไปสัมมนาเด็กสนใจโขนมากครับเพราะนั้นสนใจอันนี้เป็นหน้าที่น่าภูมิใจ
0: คร
1: ับ เพราะโขนนี่หลายท่านคงทราบดีว่าโขนตอนนี้เป็นมรดกของโลกเลยว
0: ่
1: ายอมรับว่ายูเนสโกว่าเพราะนั้นจะน่าภูมิใจเพราะนั
0: ้
1: นในความรู้สึกคนไทยเราผมก็น่าจะภูมิใจที่เด็กลูกหลานไทยหันมาสนใจโขนนี่แปลกเลย
0: ครับสิ่งไหนที่อาจารย์มองว่ามันเป็นสิ่งที่ดึงดูดน้องๆให้กลับมาสนใจโขนอีกครั้งได
1: ้ผมว่าหลายๆส่วนจากความรู้สึกนะฮะมีสื่อต่าง
0: ๆ
1: นะสื่อทั้งว่าสื่อต่างๆไม่ว่าทางยูทูบทางโทรทางต่างๆอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นหน้าโขนสมเด็จพระนางเจ้าที่เรียกว่าโขนสมเด็จเจ้าโขนสมเด็จพระนางเจ้าคือโครงการนี้เล่นมาตั้งหลายตอนเป็น10ปีแล้ว
0: ค
1: ือตั้งแต่พระบรมราชินีรัชกาลที่9แล้วครับจนมาถึงที่10ที่สืบสานต่อโขนสมเด็จโขนนี่กระแสจากการแสดงโขนนั้นว่าทําให้ภาพหรือสื่อออกไป
0: ค
1: ือคนที่ได้เข้าไปชมนะชมโอ้เขาภูมิใจจ
0: ริ
1: งๆเพราะว่าองค์ประกอบพร้อมขนนั้นนะอย่างหนึ่งอีกแต่ขนต่างๆที่มีส่วนรับผิดชอบหน่วยงานรับผิดชอบอย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเขาพยายามจะเผยแพร่นะกรมศิลปากรสถาบันการศึกษาที่รับผิดชอบด้านนี้โดยตรงสถาบันบัณฑิตพิเศษให้วิทยาลัยต่างๆเนี่ย
0: คร
1: ับมีการเผยแพร่เกิดนี่ทำให้ผมว่าเด็กเยาวชนที่ไม่ได้สายตรงนะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: นะเด็กด้วยเด็กก็สนใจจากการที่เขาได้ดูได้เห็นแล้วก็อีกอย่างนึงรูปแบบในการเสนอในยุคนี
0: ้
1: นะครับมันตรงกับเด็ก
0: เข้าถึงง่าย
1: เข้าถึงง่ายเขาเห็นเขานั่นเขาก็สนุกสนานมันแต่ทีนี้จึงทำให้มีความรู้สึกว่ายุคนี้เด็กสนใจขนมากจริงๆคร
0: ับ
1: และทุกภูมิภาคทุกท้องถิ่น
0: ครับ
1: เป็นที่น่าภูมิใจครับ
0: แล้วยังงานในวันนี้ฮะศิลปินสร้างศิลปินที่จังหวัดมหาสารคามเห็นภาพรวมในวันนี้แล้วเป็นยังไง
1: โอ้โหผมมาเห็นได้เห็นบรรยากาศจริง
0: ๆ
1: เห็นบรรยากาศวันนี้เห็นมาอันนี้ต้องขอชื่นชมหลายส่วนแต่ความรู้สึกกระทรวงวัฒนธรรม
0: ครับ
1: กระทรวงวัฒนธรรมของมหาสารคาม
0: ครับผม
1: ไม่เฉพาะนั้นหน่วยงานต่างๆในเนี่ยที่ครูบาอาจารย์ทุกคนให้ความ
0: ร่วมมือ
1: ผู้บริหารอะไรทุกภาคส่วนให้ความเห็นความสำคัญเพ
0: รา
1: ะนั้นเห็นบรรยากาศแล้วถ้าผมเห็นตั้งแต่พิธีเปิดทั้งอะไรต่างๆเห็นเยาวชนลูกๆมาแล้วก็ตั้งกี่ฐานนะแล้วแต่ใครจะสนใจด้านไหนมีหมดแล้วก็คำว่าศิลปินสร้างศิลปินอันนี้จะได้เป็นกำลังใจเขาเด็กพวกนี้โอกาสน้อยโดยเฉพาะที่ต่างจังหวัดเขาได้มีโอกาสแล้ววันนี้ทางส่วนรับผิดชอบไม่มีกิจกรรมทำทุกอย่างให้สมบูรณ์ตามจารีตของศิลปะของการเป็นศิลปินมีวิธีบูชาครูก่อนเริ่มการเข้าฐานแล้วก็ทำให้ทุกฐานทำให้บรรยากาศวันนี้เห็นนะผมว่าอย่างเนี้ยอยากให้ออกมาสู่ภูมิภาค
0: มากข
1: ึ้
0: นใ
1: ช่ไหมเด็กเขาได้มีโอกาสก็จะเห็นอยู่แล้วนะทุกฐานเลยอย่างนี้เนี่ยฐานนี้โขนเนี่ยโอ้โหเด็กทั้งหญิงทั้งชายเนี่ย
0: แล้วน้องก็ตั้งใจมาก
1: ใช่ใช่เขาครับอันเนี้ยแหละแล้วพวกรุ่นเนี้ยจะเป็นคนต่อไปข้างหน้าเขาจะเข้าใจศิลปะ
0: ครับ
1: เข้าใจศิลปะแล้วผมว่ามันไม่ได้เฉพาะมันเอาท่าทางโขนหรือตีกลองยาหรือดนตรีหรือว่าเขียนอะไรต่างๆมันได้เด็กพวกนี้จะได้วัฒนธรรมของทางด้านศิลปะเราในเรื่องการเคารพความกตัญญูต่อครูบาอาจารย
0: ์
1: เด็กจะได้ส่วนนี้ไปเสริ
0: ม
1: ไม่เฉพาะเท่านั้นแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันน่าภูมิใจที
0: ่
1: คือถ้าทำให้นอกจากความสนใจของโดยตรงและความร่วมมือจากครูบาอาจารย
0: ์
1: นะกำลังใจผู้ปกครองอย่างเงี้ย
0: นี่ก็สำคัญ
1: ก็อันนี้ทำให้เนี่ยเพราะฉะนั้นผมดูแล้วศิลปะโขนเนี่ยไม่ต้องกลัวเพราะฉะนั้น สังเกตจากเนี้ยนี่เด็กเยาวชนทั่วๆไป
0: ฮ
1: ะไม่ใช่เด็กที่เรียนอิสาบันที
0: ่
1: โดยตรงโดยตรงเขามีเรียนอยู่แล้วแต่เด็กที่ให้ความสนใจเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจจริงๆว่าบรรยากาศวันนี้ผมเห็นถ้าใครได้มาเห็นได้สัมผัสได้น่าภูมิใจผู้หลักผู้ใหญ่พร้อมเพรียงแล้วก็โดยเฉพาะเนี้ยพื้นบ้านพื้นเมืองเราพ่อเพลงพ่อเท่าแม่เท่าในจังหวัดศิลปินแห่งชาติเนี่ยท่านมาลงมาให้นี่อันนี้ก็เป็นขวัญกำลังใจของเด็กนะเด็กแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่มีส่วนช่วยกันที่ท่านส่งเสริมเนี่ยเป็นขวัญกำลังใจที่มีผู้หลักผู้ใหญ่มีให้ความสำคัญตรงน
0: ี
1: ้ครับแล้วก็มีวิทยากรมาช่วย
0: เห็นแบบนี้แล้วเราก็มั่นใจได้ว่าขนมีคนสานต่อแน
1: ่
0: นอน
1: แน่นอนครับแน่นอน
0: ขอบพระคุณอย่าง
1: สูงขอบคุณยินดีครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธีรวัฒน์ลิ้มเจริญครับอายุ10ขวบครับจากจังหวัดขอนแก่นครับโรงเรียนมหาไทยศึกษาภาคตะวันออกเชียงเหนือจังหวัดขอนแก่นครับก็คือตอนแรกนะครับผมเปิดการ์ตูนโขนดูนี่แหละครับเป็นการ์ตูนรามเกียรติ์เรื่องหนึ่งครับแล้วทีนี้ผมก็ชอบที่ผมได้มีโอกาสไปดูโขนพระราชทานแล้วแม่ก็พาไปเรียนครับเรียนกับคุณครูท่านแรกเลยครับเรียนตั้งแต่3ขวบครับเรียนไปเรื่อยๆแล้วก็ชอบขึ้นมาครับแล้วก็ชอบจนถึงปัจจุบันครับถ้าเป็นนักแสดงโขนเป็นอาชีพเลยครับชอบในการเรียนผมชอบหนุมานนะครับชอบเป็นตัวแบบตัวอื่นก็อยากเล่นด้วยครับพวกเสนาลิงอะไรแบบนี้ครับรู้สึกสนุกครับมันสนุกได้ตีลังกาได้ออกท่าอะไรแบบนี้ครับเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนมาเรียนโขนด้วยกันเยอะๆนะครับสืบสานวัฒนธรรมไทยต่อไปนะครับ
3: ก็สืบเนื่องจากวิทยาศิลป์กาฬสินธุ์นะครับเป็นหน่วยงานที่กระทรวงเดียวกับกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็มีหน้าที่ในการอนุรักษ์แล้วก็เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมในด้านการแสดงโขนก็ได้นำวิทยากรมาช่วยในการเติมเต็มให้กับน้องๆซึ่งกิจกรรมจะกด

0: ทั้งหมด3วันนะครับวันแรกก็จะเป็นการให้ความรู้พื้นฐานกับน้องในเรื่องโขนแล้วก็ให้ทักษะพื้นฐานกับน้องๆส่วนวันที่2ก็จะเป็นการต่อท่ารำเพลงหน้าผ้าชั้นต้นเพลงเสมอนะครับจากนั้นวันที่3ก็จะวัดประเมินผลน้องๆว่าสิ่งที่น้องได้รับไปเกิดประโยชน์กับน้องๆหรือปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนครับใน3วันนี้จริงๆแล้วเราต้องคัดสรรหาตัวแทนเยาวชน1คนนะครับเพื่อเป็นตัวแทนของฐานขวนเราเข้าร่วมกิจกรรมกับกระทรวงวัฒนธรรมในโครงการต่อไปสิ่งที่คาดหวังก็ได้น้องๆที่มีความสามารถ1คนและได้ดีที่สุดไปครับก็อยากจะให้น้องๆที่มีใจรักในด้านศิลปะวัฒนธรรมนะครับอย่างน้อยแค่น้องๆมีใจรักไม่ต้องมาร่วมโครงการด้วยเหตุผลจำเป็นต่างๆก็ได้แต่น้องๆให้น้องๆระลึกถึงเสมอว่าศิลปะวัฒนธรรมนะถ้าอยู่ในใจน้องๆแล้วสมบัติชาติเราจะไม่สูญหายไปครับ
1: โครงการศิลปินสร้างศิลปินวัตถุประสงค์ของเราก็เพื่อที่จะให้ศิลปินแห่งชาตินะครับมาถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่เด็กและเยาวชนผู้สนใจโดยเราต้องการให้ครูศิลปินที่เป็นพ่อครูแม่ครูนี่มีโอกาสถ่ายทอดอัตลักษณ์ความงามที่แม่ได้สั่งสมประสบการณ์จนได้ยกย่องเชิดชูเป็นศิลปินแห่งชาติไปสู่เด็กและเยาวชนเพื่อที่จะต่อยอดในเรื่องของการสร้างคุณค่าทางจิตใจแต่ว่าเราก็มุ่งที่จะไปสู่มูลค่าซึ่งเป็นเม็ดเงินนะครับในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้วยเราเชื้อเชิญกลุ่มน้องๆที่สนใจเนี่ยจาก9จังหวัดนะครับรวมกับเจ้าภาพเป็น10จังหวัดนะครับใน10จังหวัดนี้เราก็แบ่งฐานการเรียนรู้ออกเป็น12ฐานใหญ่ๆโดยเฉพาะกลุ่มศิลปินแห่งชาติเรามีด้วยกัน7ท่านด้วยกันนะครับมีครูศิลปินที่เป็นเรื่องของการแสดงของหมอลำนะครับก็มีแม่ชวีวรรณดำเนินแม่ราตรีศรีวิไลพ่อปอฉลาดน้อยส่งเสริมแล้วก็ยังมีในเรื่องของทางเพลงโคราชพ่อกำปั่นเข้ามาร่วมด้วยในเรื่องดนตรีก็พ่อทรงศิลป์นะครับจากร้อยเอ็ดแล้วก็มีเรื่องของการแต่งกลอนการเขียนอาจารย์ไพโรลินนะครับแล้วก็มีส่วนของที่ตัวที่พัฒนาต่อยอดไปแม่ลาตีก็จะเป็นเรื่องของการต่อยอดในเรื่องของเด็กและเยาวชนนะครับแล้วก็มีเรื่องของโขนก็เป็นส่วนหนึ่งที่ตอนแรกเราก็วิตกกังวลว่าจะมีคนมาเรียนไหมแต่เนื่องจากฐานนี้คนเยอะเลยนะครับจากขอนแก่นจากอุดรจากหนองคายเข้ามาเรียนเกือบ60คนด้วยกันเพราะฉะนั้นจุดของการเรียนวันนี้นอกเหนือจากด้านศิลปะการแสดงด้านการประพันธ์เราก็ต่อด้วยศิลปะเรื่องการเขียน 3D นะครับของอาจารย์สันตินะครับแล้วก็จำคำของทางจังหวัดหนองบัวลำพูที่ค้นพบลวดลายจากถ้ำสุวรรณคูหาอำเภอสุวรรณนะครับก็เข้ามาเติมแล้วก็โลกใหม่ก็คือโลกของภาพยนตร์ก็มีอาจารย์ปีชาสาครอาจารย์อุ๋ยนะครับท่านก็สอนเรื่องเหล่านี้อยู่มาก็มาเติมเต็มก็ถามว่าใช่ลูกศิษย์ตัวเองไหมไม่นะครับอันนี้มาจาก10จังหวัดก็มาจากแต่ละที่ก็มาทำเรื่องสตอรี่บอร์ดเพราะนั้นในเรื่องของการจัดงานวันนี้ได้ศิลปินแห่งชาติซึ่งมีความตั้งใจถ่ายทอดให้กับเด็กและเยาวชนในเวลา3วันซึ่งมันน้อยแต่ก็เข้มข้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็บอกพี่น้องเครือข่ายท่านวัฒนธรรมจังหวัดใน9จังหวัดนี้ไปว่าเราขอต่อยอดนะเอาที่เป็นแล้วไม่ใช่มาหัดเรียนในการเขียนในวันนี้เพราะฉะนั้นน้องเขาก็จะได้รับการต่อยอดจากผู้ที่เป็นสุดยอดของศิลปินอยู่แล้วนะครับจนได้ยกย่องเชิดชูเป็นศิลปินแห่งชาติก็เชื่อว่างานนี้น้องเขาก็ได้รับนะครับต่อยอดไปก็จะไปเติมเต็มความที่เขาเป็นศิลปะครอบคลุมทุกด้านหมอลำอาจจะลำกรอาจจะได้วาดสารคามอ้าววาดอุบลเป็นยังไงวาดแม่หวีเป็นยังไงก็จะได้เติมในเรื่องขององค์ความรู้นะครับใครที่ชอบในเรื่องของยกโทรศัพท์ขึ้นมาอาจารย์ปีชาสาครก็จะต่อไปก็เชื่อว่าถ้าน้องจะไปทำเงินก็น้องก็จะไปต่อได้นะครับน้องจะไปเติมโปรไฟล์จริงผมก็เชื่อว่าในส่วนตรงนี้ก็จะไปต่อยอดแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยจาก12ฐานเราจะหา10คนเพื่อไปต่อยอดในระดับชาตินะครับเพราะนั้นก็บอกพ่อครูแม่ครูว่าช่วยดูว่าใครเด่นในแต่ละฐานเราจะเหลือแค่10ฐาน10คนเพื่อไปต่อในกรุงเทพนะครับเมื่อไปต่อที่เมืองหลวงก็จะไปเจอในเรื่องของการต่อยอดเพิ่มขึ้นน้องเขาก็จะมีเรื่องของศิลปินศิลปะ ที่ตัวเองมีอยู่แล้วก็จะเพิ่มทักษะเพิ่มขึ้นก็เชื่อว่าหลายท่านที่มาร่วมงานวันนี้ก็บอกว่าโครงการนี้ดีแล้วก็ฟังจากที่เฟซเข้ามาหาแท็กเข้ามาว่าเป็นโครงการที่ดีมากก็อยากจะให้น้องๆที่ได้เรียนรู้วันนี้ได้เอาประสบการณ์จากตัวนี้เข้าไปเต็มที่คุณค่ามีอยู่แล้วก็อยากไปเสริมในเรื่องของมูลค่าครับ

านนี้เป็นฐานของงานจำคำนะครับผมเป็นลายภาคโดยการนำวัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมของล้านช้างนะครับเอามาเผยแพร่แล้วก็ให้เด็กๆกลุ่มนี้ฐานที่12ได้มีความสนใจครับเข้ามาเรียนรู้เริ่มจากการออกแบบลายแกะลายครับผมจากให้กับเด็กๆที่ไม่มีพื้นฐานเลยครับผมแต่เราต้องการที่จะเน้นย้ำเพื่อให้เห็นถึงลวดลายวัฒนธรรมดั้งเดิมก่อนครับผมแล้วก็วันนี้ก็เอาความเป็นปลาเป็นดอกไม้เป็นผีเสื้อเข้ามาให้คนเด็กๆได้สนใจก่อนครับผมลายที่เตรียมมานี่มีทั้งเป็นลายแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็เป็นลายดั้งเดิมนี่คือเป็นด้วยผลของจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับให้ออกแบบลวดลายในวรรณกรรมเรื่องศักดิ์สินชัยก็เลยเอาวรรณกรรมเรื่องศักดิ์สินชัยนะครับแล้วก็การใช้ของสีของงานสีมีสารเข้ามาเป็นออกแบบเป็นตัวละครแล้วก็การวางสีในบนผืนผ้าครับผมแล้วก็จะมาเผยแพร่ให้เด็กที่นี่ได้สนใจด้วยครับผมที่มีความสนใจได้เรียนรู้ด้วยเรื่องลายแล้วก็การวางสีของลายจำคำครับผมด้วยความที่จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับเป็นเมืองผ้าเดิมทีก็มีผ้าขีดสลับหมีแต่ตอนนี้ได้มีการเพิ่มมูลค่าทางผืนผ้าโดยการเทคนิคจำคำทางจังหวัดก็เลยเล็งเห็นว่างานจำคำนะครับถือว่าเป็นการต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์บนผืนผ้าได้ก็เลยส่งเสริมให้ออกแบบแล้วก็ให้เป็นลายที่ใช้ในจังหวัดครับผม

0: มาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล3ยุติธรรมวิทยาค่ะจังหวัดสกลนครค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะ
1: ครับเพราะว่าเราอยากนำลายผ้าลายต่างๆนี้นะครับที่เราได้ทำวันนี้ไปพัฒนาในชุมชนนำทำให้ชุมชนมีรายได้เข้าสู่ชุมชนครับแล้วก็เราสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในการแข่งขันโครงงานในวิชาการต่างๆได้ครับ
0: ค่ะอย่างอันนี้นะคะก็จะเป็นลายก้อนเมฆค่ะ
1: ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นลายผีเสื้อที่พวกผมคิดขึ้นมาเองครับแล้วก็ลายปลาที่พวกผมตัดแล้วก็ลงสีเองครับต่อไปนะครับจะเป็นลายจั่งนะครับเป็นลายสามเหลี่ยมลายไทยครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นลายเครือขาวครับที่เป็นล้านนาผสมกับลายอีสานบ้านเราครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับ
2: ผ้าใส่ทำนองทีเนี้ยสีนาโน
3: สีนาโนส่วน
2: ต่อท้ายสีนั้นมันส่วน
3: ควรมองแล้ว

0: อีกฐานนึงนะครับที่จะพามาดูในวันนี้ก็คือฐานผลิตหนังสั้นนะครับอยู่กับอาจารย์ปรีชานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมวันนี้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่า3วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับฐานนี้ฮะ
1: 3วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับฐานนี้ก็คือว่าเด็กๆที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเด็กที่อยู่ในเครือข่ายวัฒนธรรมอยู่แล้วครับจากสกลนครจากอุดรจากมหาสารคามโดยพื้นฐานแล้วเด็กมีพื้นฐานบ้างแต่ไม่ใช่ทางด้านภาพยนตร์โดยตรงผมก็เลยจำเป็นจะต้องปูพื้นฐานโครงสร้างของเรื่องให้เขาก่อนแต่ว่ามันลงได้มันลงรายละเอียดได้ไม่ทั้งหมดเพราะว่ามันเวลามันน้อยเวลามันประมาณ2วันครึ่งซ
0: ึ่
1: งจริงแล้วมันน่าจะมีสัก5
0: ครับ
1: แต่ก็จากพื้นฐานแล้วจากความสนใจของเด็กๆแล้วเนี่ยเราก็น่าจะได้หนังทั้งหมด4เรื่องครับเรื่องละประมาณ 3-5 นาทีแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นหนังที่ดีมากๆมั้ยแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าให้เด็กๆเขาเห็นกระบวนการว่ากระบวนการในการทำภาพยนตร์เนี่ยมันมีกระบวนการอย่างไรบ้างเขาจะได้เอาไปต่อยอดในการเรียนของเขาหรือทำเป็นอาจจะถึงระดับการทำเป็นอาชีพทำเป็นยูทูบเบอร์ทำนู่นนี่ต่างๆนานาได
0: ้ครับผมครับให้เป็นพื้นฐานในการทำสื่อก่อน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะวันนี้เนี่ยผมเห็นทุกคนตั้งใจมากๆนะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาก็เอาจริงเอาจังกันมาก
1: ใช่
0: อาจารย์เห็นภาพแบบนี้แล้วรู้สึกไงฮะกับงานศิลปินสร้างศิลปิน
1: ก็รู้สึกดีกับความตั้งใจของเด็กๆ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็อาจารย์คุณครูที่พาเด็กๆมาเขาก็คงมองว่าภาพยนตร์สั้นมันน่าจะทำให้เขาเปิดมุมมองอะไรบางอย่างในฐานะที่เขาเป็นนักเล่าเรื่องนะครับเพราะนั้นจากที่เห็นจากที่เขาที่เราให้โจทย์ให้ประเด็นลงไปในกลุ่มเนี่ยเขาถกกันตรงนี้มันคือความผมมองว่ามันคือความสวยงามของการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันแล้วก็มันจะได้เห็นมุมมองของแต่ละคนว่าเขาคิดอย่างไรกับประเด็นนี้ซึ่งประเด็นที่เราให้ทำหนังคือประเด็นอีสานดีเอ็นเอ
0: ครับ
1: ผมแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าถึงแม้ว่าเด็กไม่มีประสบการณ์อะไรมากมายนักแต่ว่าเราก็มีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์วิทยากรร่วมนะครับที่ผมให้ลงไปแต่ละกลุ่มเลยช่วยทำให้มันเกิดหนังให้ได้ภายใน3วันนี
0: ้ครับผมประกบกันแบบ1ต่อ1อย่างนั้นเลย
1: ใช่ใช่ประกบกันอาจารย์1คนต่อ1กลุ่มแล้วก็พาทำแต่ว่าไม่ใช่ทำให้นะ
0: ครับ
1: ผมช่วยให้เขาเห็นว่ากระบวนการในการทำงานเป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของพอเขาประสบปัญหาอาจารย์อาจจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยแก้บ้างแต่ไม่ทั้งหมด
0: ครับผมแล้ววันนี้เนี่ยมีทั้ง12ฐานด้วยหลายๆฐานก็มีศิลปินแห่งชาติมาร่วมด้วยอาจารย์รู้สึกไงกับการที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานวันนี
1: ้ครับก็ในฐานะที่ผมเป็นคนมหาสารคามแล้วก็ทำหนังมาทั้งในส่วนที่เป็นวิชาชีพวิชาการรู้สึกภูมิใจครับที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมมองเห็นถึงความสำคัญว่าอาจารย์ปรีชานี่แหละที่จะเป็นคนที่จะช่วยสอนให้เด็กๆทำหนังเพื่ออย่างน้อยๆก็ให้เขาได้เป็นนักเล่าเรื่องนะครับผ่านภาพยนตร์ที่ดีในอนาคตได
0: ้ครับผมขอบพระคุณมากๆครับ และนี่นะฮะก็คือการสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับผู้ที่สร้างงานศิลปะนะฮะกับศิลปินตัวจริงที่มีทั้ง12ฐานในวันนี้นะครับก็ขอให้เก็บเกี่ยวความรู้เอาไปได้มากๆนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่ได้เข้าร่วมงานนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้ามีโอกาสได้เข้าร่วมงานแบบนี้ก็ขอให้เข้ามากันมาตักตวงนะครับเอาประสบการณ์ไปเยอะๆนะครับแล้วก็สืบสานต่อสิ่งที่เป็นคุณงามความดีของประเทศไทยของเรานะครับในสิ่งที่ท่านสนใจนะครับเพื่อให้สืบต่อนะครับอยู่กับประเทศไทยของเราตราบนานเท่านานนะฮะวันนี้หมดเวลาของเมืองไทยดีๆแล้วผมและอาจารย์นะครับพร้อมทั้งทีมงานทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: มาเว้ยพวกเรา
1: โชว์

0: วดดูอะไรเพื่อนเจ็บปวด
1: มึนเมาขณะขับรถอันตรายกว่าที่เราคิด
2: ก่อนขับขี่เช็คคนเช็ครถก่อนออกเดินทาง
3: ขับขี่ปลอดภัย
4: เริ่มต้นได้ที่ตัวเรา

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

ีแกะให้ทุกคำมึกซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอ
1: ยิ่งไปยิ่งให้
2: แต่ท่านนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
4: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
5: อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
6: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี
7: ่รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับในวันนี้นะครับพวกเรานะครับพาคุณผู้ชมนั้นมาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับฝ่ายอนุบาลครับ
1: ค่ะถ้าพูดถึงโรงเรียนสาธิตนะคะหลายท่านคงทราบกันอยู่แล้วนะคะถึงคุณภาพทางการศึกษาค่ะแล้วก็ยังมีหลักสูตรที่เข้มข้นด้านวิชาการค่ะและทางโรงเรียนนะคะก็ยังส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านต่างๆให้กับเด็กๆค่ะ
0: ครับและไม่เพียงเท่านี้นะครับโรงเรียนแห่งนี้นะครับก็ยังโดดเด่นนะครับในเรื่องของการกีฬาและการดนตรีด้วยครับและในวันนี้นะครับผมแล้วก็ทีมงานจะพาคุณผู้ชมนั้นไปรับชมเรื่องราวของวงเมโลเดียนของโรงเรียนแห่งนี้นะครับที่คว้ารางวัลต่างๆมาแล้วมากมายครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

ครับสำหรับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายอนุบาลของเรานะครับถือว่าเป็นฝ่ายน้องเล็กนะครับภายใน7ฝ่ายนะครับเรามีครอบครัวของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่ครับมีฝ่ายอนุบาลฝ่ายประถมนะครับทั้ง2แห่งฮะ2วิทยาเขตทั้งศึกษาศาสตร์และมอญแดงฝ่ายมัธยมนะครับทั้ง2แห่งฝ่ายการศึกษาพิเศษและก็ฝ่ายนานาชาตินะครับเราเป็นครอบครัวใหญ่เราอยู่ภายใต้นโยบายของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพราะฉะนั้นในครอบครัวใหญ่ของเราเนี่ยเราจะมีวิสัยทัศน์ร่วมกันนะครับก็คือเราเป็นโรงเรียนชั้นนำด้านนวัตกรรมการศึกษานะครับที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นนวัตกรนะครับเพราะฉะนั้นตัวหลักสูตรของการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตฝ่ายอนุบาลของเรานะครับเราก็จะสอดคล้องกับทางวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดขึ้นมาคือเราเป็นนอกจากจะเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมในด้านของพัฒนาร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญารวมถึงคุณธรรมจริยธรรมของเด็กแล้วเนี่ยเรายังจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นนวัตกรนะครับเพราะนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆภายในอนุบาลของเรานะครับก็จะปลูกฝังให้นักเรียนเนี่ยตามพัฒนาการที่เราพูดถึงรวมถึงปลูกฝังให้นักเรียนเนี่ยเป็นนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ของเราครับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในนอกห้องเรียนนะครับเรามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลายๆมิติครับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราเนี่ยโชคดีครับที่เราตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราครับเพราะนั้นเราจะมีระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนของนักเรียนของเราเนี่ยมีมากมายเลยนะครับเรามีรีซอสต่างๆนะครับไม่ว่าในโรงเรียนเราอยู่ใกล้กับบึงสีฐานนะครับเราก็มีเทศกาลสีฐานเฟสติวัลนะครับเด็กๆเข้าไปร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้เรามีศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมนะครับเรามีพิพิธภัณฑ์นะครับและที่สำคัญคือเรามีคณะต่างๆนะครับที่เป็นระบบนิเวศในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนะครับล่าสุดนะครับเราจัดกิจกรรมทุกปีกับคณะเกษตรศาสตร์นะครับในความร่วมมือของคณะเกษตรกับศึกษาศาสตร์เราพานักเรียนของเราไปร่วมกิจกรรมที่คณะเกษตรครับไปดูคุณค่าไปดูความตระหนักของการที่ได้มาซึ่งเมล็ดข้าวข้าวที่เด็กๆกินทุกวันนะครับเด็กไปดูซิว่าเขาดำนายังไงนะครับพอเมล็ดข้าวโตขึ้นมาแล้วเนี่ยผลผลิตออกมาแล้วพร้อมที่เก็บเกี่ยวนะครับถึงเวลาเก็บเกี่ยวเด็กก็ไปเก็บเกี่ยวกับทางพี่ๆเขาทางคณะเกษตรศาสตร์นะครับให้ความรู้เคราะห์ในการดูแลนะครับเด็กก็จะมีความรักความตระหนักและความรู้ถึงคุณค่าของเมล็ดข้าวสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้จากนอกห้องเรียนนะครับนี่นอกจากภายนอกห้องเรียนที่อยู่นอกห้องเรียนเราแล้วเนี่ยนอกห้องเรียนที่อยู่ภายในโรงเรียนเราก็จัดกิจกรรมครับที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเรานะครับคือเรามีกิจกรรมที่ส่งเสริมในด้านของการเป็นนวัตกรตัวน้อยๆของเด็กครับเรามี Innovator Market นะครับตลาดนัดของนวัตกรน้อยนะครับเด็กๆจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนเนี่ยได้มีการสร้างสรรค์ผลงานนะครับเป็นผลงานเชิงสร้างสรรค์มีผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เนี่ยเอามาโชว์และแชร์นะครับในตลาดนัดของเด็กๆมีการนำสินค้าของเด็กเนี่ยมาจัดจำหน่ายนะครับเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าและเป็นลูกค้านะครับทางผู้ปกครองเองก็มีส่วนร่วมครับเข้ามาร่วมในกิจกรรมในตลาดนัดนวัตกรรมน้อยของเด็กๆของฝ่ายอนุบาลเรานะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราจัดในห้องเรียนในสม่ำเสมอครับอีกกิจกรรมนึงนะครับที่เป็นตัวส่งเสริมในเรื่องของสมรรถนะในเรื่องของพัฒนาการในด้านของร่างกายแล้วก็ในด้านของสังคมนะครับคือกิจกรรมในด้านของดนตรีอันนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งครับเราเชื่อว่าการเติมเต็มในความให้การบ่มเพาะในการศึกษาของความเติมเต็มในการเป็นมนุษย์นะครับคอนเทนต์อย่างเดียวทรายอย่างเดียวไม่พอครับเราต้องเติมเต็มเรื่องของมิวสิกด้วยครับทั้งทรายและมิวสิกนะครับมีความจำเป็นมากเพราะนั้นจะได้เติมเต็มความเป็นมนุษย์ของเด็กเพราะนั้นกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมดนตรีของเด็กนะครับที่เราส่งเสริมอยู่ตอนนี้ครับเราโชคดีครับเรามีหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านของดนตรีโดยเฉพาะดนตรีสากลนะครับมาช่วยจัดตั้งวงเมโลเดียนให้กับนักเรียนของเราเกือบ20ปีแล้วครับที่สร้างวงนี้มานะครับแล้วก็ไปคว้ารางวัลระดับชาติมานะครับหลายครั้งแล้วนะครับอันนี้คือกิจกรรมที่เราสร้างขึ้นมาในภายนอกห้องเรียนของเราครับจุดเด่นทางโรงเรียนของเรานะครับผมมองเป็น3ด้านก็แล้วกันนะครับด้านแรกนะครับน่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการหรือโครงสร้างของโรงเรียนสาธิตของเรานะครับโรงเรียนสาธิตของเราเนี่ยอยู่ภายใต้นโยบายของคณะศึกษาศาสตร์นะครับโรงเรียนสาธิตคณะศาสตร์เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเพราะนั้นโรงเรียนคณะศาสตร์เนี่ยเขาเป็นคณะชั้นนำด้านการจัดการศึกษาด้านการเป็นมุ่งเน้นในเรื่องของนวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนสาธิตเราก็เช่นเดียวกันครับจะเป็นโรงเรียนชั้นนำด้านนวัตกรรมการศึกษาและก็มุ่งเน้นนักเรียนเนี่ยให้มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นนวัตกรเพราะนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ว่าจะภายในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนเนี่ยเรามุ่งจัดกิจกรรมให้เด็กๆเนี่ยไปให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดขึ้นมา
นะครับเพราะนั้นการบริหารจัดการก็จะคล่องตัวแล้วก็เป็นไปได้ตามระบบของทางคณะศึกษาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ครับเพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันประเด็นที่สองนะครับคือนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ในด้านของการสนับสนุนจากทางผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองให้การสนับสนุนสิ่งนี้ดีมากครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมผู้ปกครองนะครับและครูหรือว่าสมาคมศิษย์เก่านะครับของในสาธิตมหาวิทยาลัยนะครับช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆนะครับสนับสนุนทุกมิติครับไม่ว่าจะเป็นทางวิชาการด้านดนตรีกีฬาศิลปะกิจกรรมต่างๆรวมถึงกายภาพต่างๆด้วยนะครับประเด็นที่3ที่ผมว่าเป็นจุดเด่นคือโรงเรียนสาธิตของเราเนี่ยที่ตั้งนะครับกายภาพเนี่ยเราจะสังเกตว่าโรงเรียนใหม่ที่จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นมีที่กว้างแล้วก็พร้อมที่ให้เด็กได้เรียนรู้นะครับที่ส่งเสริมสมรรถนะส่งเสริมพัฒนาการต่างๆของเด็กปฐมวัยของเรารวมถึงที่ตั้งของเราอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราจะมีอีโคซิสเต็มนะครับมีระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กๆนะครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองก็เป็นพี่เลี้ยงดูแลโรงเรียนสาธิตเราอย่างดีนะครับมาโดยตลอดครับผมคือวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตของเราเนี่ยครับเป็นโรงเรียนชั้นนำนะครับในด้านนวัตกรรมการศึกษาแล้วก็มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์นะครับเป็นนวัตกรนะครับตอนนี้เราทำอยู่ทุกระดับชั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับอนุบาลระดับประถมระดับมัธยมนะครับรวมถึงนานาชาติด้วยนะครับเราจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเนี่ยมุ่งหวังให้นักเรียนเนี่ยเป็นนวัตกรมีความคิดสร้างสรรค์นะครับมีการใช้สมรรถนะต่างๆนะครับมาแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับบริบทสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปครับอีกฝ่ายหนึ่งที่มีความสำคัญที่เราให้ความสำคัญคือฝ่ายการศึกษาพิเศษนะครับฝ่ายนี้นะครับเป็นฝ่ายที่นักเรียนไม่เยอะครับแต่ว่ามีความหมายมากมายเลยนะครับเราอยากยกตัวอย่างนิดนึงมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในฝ่ายการศึกษาพิเศษนะครับแต่ว่าสามารถเรียนร่วมกับเพื่อนๆในโรงเรียนตอนนี้โตแล้วครับโตจนกระทั่งเป็นทนายความนะครับจากการเรียนร่วมจากการศึกษาพิเศษนะครับก็แล้วก็มีกลับมาบ้านตัวเองนะครับมาร่วมทําบุญมาบ้านตัวเองมีความภาคภูมิใจจากจบจากสถาบันแห่งนี้ไปนะครับได้เดินตามพี่ไปนะครับอย่างเช่นน้องอีกคนนึงก็ไปเป็นเรียนร่วมด้วยนะครับเป็นแข่งกีฬานะครับในกีฬาสาธิตสามัคคีเนี่ยก็ไปคว้ารางวัลเหรียญทองมานะครับจากที่เป็นเด็กพิเศษแต่สามารถแสดงศักยภาพนะครับเทียบเท่ากับเด็กปกติหรือดีกว่าเด็กปกติด้วยอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญนะครับซึ่งโรงเรียนสาธิตเราให้ความสำคัญเช่นเดียวกันครับปัจจุบันนี้โรงเรียนสาธิตเราไม่ได้อยู่เฉพาะโรงเรียนสาธิตที่เดียวครับเรามีความร่วมมือกับชุมชนกับสังคมของเราครับไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลรอบด้านของเรานะเทศบาลเมืองเองเทศบาลศิลานะครับที่ตอนนี้มีการเซ็นโอโมยูกันนะครับรวมถึงอปจต่างๆรวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆครับตอนนี้เรามีความร่วมมือทางการศึกษากันนะครับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กของเราครับ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็ยืนอยู่กับอาจารย์นินนะครับเป็นอาจารย์ที่ผู้ควบคุมวงเนาะแล้วก็เป็นผู้ฝึกสอนให้กับน้องๆนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: คร
2: ับ
3: ผมค่ะอยากสอบถามอาจารย์นะคะจ
1: ุ
3: ดเริ่มต้นหรือว่าความเป็นมาในการก่อตั้งวงเมโลเดียนค่ะ
1: คือจุดเริ่มต้นของเราครับคือเราอยากให้เด็กนะครับในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเราริเริ่มคือเดิมเลยอ่ะผมทำอยู่ที่กรุงเทพทีนี้เราพอเราย้ายมาอยู่ขอนแก่นเราก็อยากเห็นศักยภาพในเด็กอนุบาลครับเราก็เลยเริ่มก่อตั้งดึงเด็กมาร่วมทําวงโดยผู้บริหารก็ให้การสนับสนุนซื้อเครื่องซื้ออะไรมาให้เราว่าลองทําดูซิผลสุดท้ายก็คือออกมาปีนี้เป็นรุ่นที่18จากเดิมที่เราเคยทํานะครับทั้งหมด18รุ่นครับ
0: ครับผมแล้วเด็กๆที่เข้ามาร่วมวงเนี่ยก็คือเรามีหลักเกณฑ์หรือว่าคุณสมบัติในการคัดเลือก
1: เด็กที่เข้าร่วมวงนะครับคือ1เราจะคัดในจากชั่วโมงเรียนดนตรี
0: ครับผม
1: ครับก็คือเอาเด็กมาคัดในแบ่งออกเป็น3เซกชันคือ1เซกชันที่เป็นเมโลเดียนก็คือเด็กกวางมือและกดคีย์บอร์ดดูจากที่มีความสามารถ2เด็กที่ตีกลองเราก็เอาให้เด็กออกมานับจังหวะตามส่วนโน้ตที่เราต้องการ
0: ครับ
1: กลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มจินตนีลาอันนี้ทางคุณครูเขาก็จะดูจากเด็กที่กล้าแสดงออกที่มีพรสวรรค์ทางด้านการรำอะไรอย่างเงี้ยครับมาร่วมแบ่งออกเป็น3เซกชันแบบนี้นะครับ
3: ค่ะแล้วในวงนี้มีเครื่องดนตรียังไงบ้างคะ
1: ในวงเครื่องดนตรีเราแบ่งออกเป็น2ส่วนคือในส่วนของเปอร์คัสชันคือกองต่างๆนะครับกับส่วนที่2คือพาร์ทของเมโลเดียนคือเครื่องเป่าอย่างที่เห็นครับจะมี2ส่วนครับ
3: แล้วมีความยากง่ายยังไงบ้างคะ
1: ความยากง่ายเหรอครับก็ถามว่ายากง่ายต่างกันไหมก็ต่างกันนิดนึงแต่ถามว่าโดยศักยภาพของเขาเนี่ยคือเราเอาเด็กมาซ้อมในช่วงบ่ายทุกวันคือได้ซ้อมซ้ำทุกวันเนี่ยเด็กเขาจะเกิดความชินในการฝึกซ้อมเราก็ต้องซ้ำไปเรื่อย
0: ๆเกิดการเรียนรู้ไปเรื่อย
1: ๆใช่ครับคือเราใช้เวลาในช่วงของการพักผ่อนของช่วงบ่ายคือเด็กกลุ่มนึงเขาจะไปนอนแต่เด็กกลุ่มนี้จะสละเวลาของการพักผ่อนเพ
0: ื่
1: อจะมาซ้อมทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอย่างนี้ครับในการฝึกซ้อมแล้วค่อยเอามารวมวงกันทีหลังอาจจะแยกซ้อมก่อนเช้าเป็นกลุ่มกองบ่ายเป็นกลุ่มเมโลเดียนอย่างนี้ครับแล้วค่อยจับมารวมกันทีหลังครับ
0: ผมแล้วพูดถึงระยะเวลาของการเรียนรู้ครับเด็กๆเนี่ยใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้นานไหมกว่าจะ
1: เป็น
0: โซดได
1: ้ระยะเวลาเนี่ยขึ้นอยู่กับเด็กในแต่ละปีที่เราทํามาอย่างยกตัวอย่างปีล่าสุดที่คิดได้เห็นไปแล้วเนี่ยอ
0: ัน
1: นี้ใช้เวลาแสดงเลยเนี่ยฝึกซ้อมนะครับเป็นเพลงอย่าง Mission Impossible เนี่ยใช้เวลาประมาณเดือนครึ่ง
0: เดือนครึ่งเท่านั้น
1: ใช่ครับเดือนครึ่งเท่านั้นเพราะว่าเด็กอ่ะบางคนเขามีพรสวรรค์อย่างเด็กบางคนเนี่ยเขาพอเราสอนปุ๊บเนี่ยเหมือนเขาคลิกเลยคือตีได้เลยเล่นได้เลยอย่างเมโลเดียนเด็กบางคนวางมือคือลักษณะเนี่ยเด็กเขาจะกดเหมือนกันเราจะมีแพทเทิร์นว่ารูปแบบเป็นแบบนี้วางมือกดแบบนี้แบบนี้เขาก็จะจำในรูปแบบอย่างเงี้ยครับในแต่ละเพลงพอเขาได้เพลงที่มันยากแล้วเพลงต่อไปมันง่ายขึ้นอย่างเงี้ยในรูปแบบ
0: แล้วมีเด็กที่เขาแบบอยากเข้ามาร่วมวงแล้วเขาแบบร้องขอไหมครับว่าเขาอยากเล่นดนตรีเครื่องอยากเล่นเครื่องดนตรีประเภทนี้ประเภทนี้
1: ถามว่ามีไหมมีแต่เราก็ดูตามความเหมาะสมของของเนื้องานเด็กบางคนบอกอยากตีกองแต่พอเราให้ไปเล่นกองอย่างเงี้ยเขาก็เล่นไม่ได้เราก็เลยต้องจับอ่ะหนูเป่าเมโลเดียนหนูเล่นได้ดีกว่าเราก็เอาเครื่องดนตรีที่เขาเล่นได้ดีที่สุดเหมาะที่สุดบางคนเล่นได้ทุกอย่างนะครับ กองก็ได้เมโลเดียนได้หมดเลย
0: เก่งรอบด้าน
1: ใช่เก่งรอบด้านแต่ว่าเราต้องดึงไว้ในตัวหลักเช่นเด็กคนที่ตีกองอย่างตีกองแท็กเนี่ยเขาตีกองเนี้ยได้ดีที่สุดจังหวะเขาแม่นยำที่สุดเราต้องดึงในตำแหน่งที่ดีที่สุดให้เขาอย่างเงี้ยครับจะเป็นลักษณะแบบนั้น
0: ครับ
3: ค่ะแล้วทางผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมยังไงบ้างคะ
1: โอ้ผู้ปกครองส่วนร่วมเยอะเลยครับหนึ่งในการสนับสนุนให้เด็กนะครับหนึ่งในเรื่องงบประมาณเลยสำคัญคือชุดที่ใส่แสดงต่างๆหรือว่าเวลาพาเด็กไปแสดงตามงานต่างๆที่ในจังหวัดเราเชิญไปเนี่ยผ
0: ู
1: ้ปกครองเนี่ยให้การสนับสนุนดีมากนะครับต้องขอขอบคุณผู้ปกครองจริงๆที่ให้การสนับสนุนในกิจกรรมโครงการนี
0: ้
1: นะครับทุกๆปีที่ผ่านมาม นะครับ
0: ก็คือผู้ปกครองก็มามีส่วนร่วม
1: ใช่ครับไปร่วมเชียร์ไปส่งไปอะไรด้วยใช่ครับให้เวลาให้ลูกมาซ้อมแต่ในช่วงแรกๆเด็กบางคนบางทีผู้ปกครองก็ไม่เข้าใจว่าทําไมลูกกลับไปแล้วเหนื่อยพอเขาไม่ได้นอนมันเหมือนเป็นการปรับสภาพช่วงแรกๆเขาก็จะ

0: มีงองแงบ้างแต่พอผ่านไป1เดือน2เดือนปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มโอเคละปรับตัวได้เขาก็จะไม่งองแงอย่างเงี้ยครับในรูปแบบ
1: ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการไปโชว์หรือว่าไปเข้าแข่งขันในระดับ
0: ที่ผ่านมาเนี่ยครับเมื่อปี48ถ้าจำไม่ผิดนะครับเราได้ไปแข่งวงเมเรียนระดับรุ่นบาลชิงแชมป์ประเทศไทยในปี48รุ่นนั้นเนี่ยอันนี้เราได้แชมป์ได้ถ้วยสมเด็จพระเทพกลับมาและหลังจากนั้นเราก็ได้เข้าร่วมในงานมหกรรมเมโลเดียนที่กรุงเทพมหานครก็คือเป็นการโชว์ต่อหน้าพระพักตร์แต่ละพระองค์ก็คือตั้งแต่มีพระองค์เจ้าโสมสวลีแล้วก็พระองค์เจ้าอันทิตยาธรที่เราไปแสดงมาทุกปีนะครับฮะจนมาถึงปีล่าสุดเนี่ยเราได้จัดงานขึ้นมาเองที่ขอนแก่นของเราเองนะครับในปีนี้ครับ
2: แล้วเด็กได้เรียนรู้อะไรจากการเล่นดนตรีบ้างคะ
0: 1ได้ฝึกนิสัยของระเบียบวินัย2สมาธิ3ได้ทำงานเป็นกลุ่มคือเขาได้ฝึกในเรื่องของเนี่ยเขามาถึงเขารู้หน้าที่ว่าเขาต้องหยิบเครื่องเขาต้องมาซ้อมอ่ะเพื่อนคนนี้เป่าไม่ได้เขาไปช่วยกันไปเทนกันอย่างเงี้ยครับผู้ปกครองได้ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันผู้ปกครองบางรุ่นเนี่ยเกาะกลุ่มกันตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงประถมจนถึงมัธยมมันเหมือนกับเป็นการผูกพันได้ทำงานสังคมได้อยู่กันเป็นสังคมเป็นกลุ่มทั้งผู้ปกครองด้วยทั้งเด็กด้วย
1: เหมือนกับว่าเป็นการสร้างเครือข่ายที่โอเค
0: ใช่ใช่
1: ระหว่างผู้ปกครองเองด้วยแล้วก็ระหว่างเด็กๆเองด้วย
0: ใช่ครับคือเขาได้ทำงานเป็นกลุ่มสมมติไปไหนมาไหนเขาจะคุยกันวางแผนกันว่าไปนี่ไปนี่ไปนี่พอจบจากอนุบาลไปแล้วบางคนก็ยังเล่นต่อก็ไปเกาะกลุ่มกันต่ออย่างเงี้ยครับ
1: ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับกับวงเมเรียนชุดนี้นะครับในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาพูดคุยแล้วก็เล่าเรื่อง
0: ขอบคุณครับ
1: ในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของน้องๆกันครับ

0: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอาชิรวัฒน์จิรพงกุลครับชื่อเล่นคืออาชิครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกมลวรรณศรีนิ่มค่ะชื่อเล่นชื่อน้องรันค่ะ
2: ผมเล่นแมโลเดียนครับผมไม่พร้อมสดแล้วก็สนุกมากเลยครับ
1: รู้สึกสนุกและได้เล่นกับเพื่อนๆค่ะได้เอาเวลาที่ว่างมาเป็นประโยชน์ค่ะได้แต่งตัวสวยๆแล้วก็ได้ไปแสดงหลายๆที่ค่ะ
2: ผมอยากให้เพื่อนๆมาเล่นเครื่องดนตรีกับผมครับ

0: และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของรายการคิดดีในวันนี้นะคะ
1: ครับกับเรื่องราวความสามารถทางด้านดนตรีแล้วก็เรื่องราวความน่ารักของน้องๆโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายอนุบาลครับและก่อนจากกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมการแสดงอีกชุดกันครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ในที่แกให้ทุกคำมือซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ละนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand

การผสมดนตรีพื้นบ้านและดนตรีสากลนะครับก็สมัยก่อนอาจจะยังผสมได้ไม่ดีพอเพราะว่าดนตรีพื้นบ้านก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองอย่างเช่นการตั้งเสียงหรือว่าเครื่องดนตรีที่จำกัดในคีย์นั้นๆแต่สมัยนี้ก็คือมีการพัฒนาทั้งเครื่องดนตรีทั้งทฤษฎีดนตรีเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมาก็จะมีเทคนิคหรือว่าทักษะในการปรับเครื่องดนตรีจูนเครื่องดนตรีให้เล่นร่วมกับดนตรีสากลได้แล้วก็เล่นกับดนตรีในทั่วโลกได้ครับ

วาไวพบต่อไฮควายงัวดึงจองสิไปใส่กะบอใดเกี่ยวไฮแลนต้นต่อหนึ่งนั้นเหลียวเห็นดูอาจโตสองนันเสียงแจวมวนหูโตสามนันมีกลิ่นหอมหวนส่วนหลงไหลให้เพ่พังมาง

ีนันกินแซ่บนัวหลายทำยิงตายหลงกันดีคอยต่อหานันหลงโหบแลงามบ่เห็นตามงามไปถูกบอนต่อหกนันใจขึ้นขานิ่งหาปิดใจยังถอดถอนบ่มีขึ้นขอเจริญพรออกตนญาติโยมท่านผู้ฟังรายการแผนที่ธรรมะธรรมะคือชีวิตจะมีโอกาสมาพบพ่อกับออกตนญาติโยมคือเก่าอาตมภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนีวัดนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีก็มาพบมาพอมาเว้ามาจานำสิ่งละอันพละน้อยมาตอนมาฝากออกตนญาติโยมเมื่อนี้ก็เป็นมือสบายสบายอีกมือหนึ่งสำหรับชีวิตของพวกเขาคือเก่าแหละเนาะออกตนญาติโยมมีโอกาสดีหน้าที่ต้องของชีวิตตื่นแต่เด็กโลกตั้งแต่เก่าจะมาประกอบภารกิจเวียกงานของชีวิตเนาะการดำรงตนปฏิบัติโตทุกสิ่งทุกอย่างแก่ขอให้เป็นไปด้วยดีก็แล้วกันเสื้อโบฮัมโบฮันเป็นนั่นละออกตนญาติโยมเอ้ยเป็นตักเป็นเตือนเป็นบอกเป็นสอนเป็นให้ขอคิดแก่ชีวิตของพวกเฮาไว้เนาะตื่นดึกมันก็ได้เวียกร้อยตื่นสวยมันก็ได้เวียกน้อยให้ตื่นดึกคือกะให้หากินดอมไก่วิถีชีวิตของความเป็นผู้เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องตั้งตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทําดีไว้กับตัวกับตนเจสันล่ะเนาะเป็นคุณงามความดีไว้สร้างบุญญาบารมีไว้แนวไหนมันดีมันงามป้ากันเห็ดป้ากันทำป้ากันสั่งกันแปลงเอาเนาะบ่ได้ดีอีหยังก็ให้มันได้สามดีเด้อคิดดีพูดดีทำดีแต่สั่นละเนาะคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายพูดดีแล้วเย็นพูดเป็นแล้วสบายทำดีแล้วเย็นทำเป็นแล้วสบายเนาะตื่นดักลูกเต่าหนึ่งเข่าใส่ทิพซักบาทอยากน้ำยิ้มแย้มแจ่มใสกันตัวโปรดตัวฟันเนาะโบราณเปลือนสติไว้คบโตหายควายงัวดึงจองสิไปใสกับบ่อใดเที่ยวหายแลนต้นโตหนึ่งนั่นเหลียวเห็นดูอาร์ตโตสองนั่นเสียงแจ่วมวนหูโตสามนั่นมีกลิ่นหอมหวนส่วนหลงไหลให้เพ่พังมังโตสี่นั่นกินแสบนัวลายทั้งยิ่งใต้หลงกันดีคอยโตหานั่นหลงโหบแลงามบ่เห็นตามงามไปทุกบอนโตหกนั่นใจขึ้นกะนิ่งหาปิดใจยังถอดถอนบ่มีขึ้นนี่ล่ะอันนี้เป็นสิ่งที่บ่หลับบ่ล้านเป็นเว้าเป็นว่าเป็นการเตือนสติแม่นบ่ล่ะญาติโยมให้เฮาฮู้จักในการบริหารจัดการฮู้จักในการเบิ่งแย่งดูแลกะตนกะโตชีวิตของเจ้าของให้มันเป็นไปด้วยดีแก่สัตว์ล่ะอย่าไปปล่อยกระตนกระโตอย่าไปปล่อยจิตปล่อยใจของเจ้าของร้ายจนเกินไปนี่ล่ะโหเท่าโหท่านมันเนื้อสิ่งอื่นใดมันก็อยู่ที่ว่าการหูจักมีคุณศีลคุณธรรมมากคุ้มครองปกปักรักษากระตนกระโตของเจ้าของจังสละเนาะอย่างที่เวลาที่พวกเฮาไปรับศีลญาคู่เป็นม่วนศีลเพิ่นก็สิบอกพวกเฮาเป็นการเตือนนั่นล่ะว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยเป็นบอกแจ้งสั่นเนาะคนสิไปสู่สุขติได้ก็เพราะศีลสิสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติก็เพราะศีลสิถึงความดับห่อนคือบรรลุพระนิพพานก็เพราะศีลเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจึงควรทำศีลให้หมดจดแจ้งสั่นล่ะญาติโยมเนาะเนี่ยอันนี้ก็เมื่อเฮาได้ฟังเฮาก็สิขึ้นไปตามอย่างสันล่ะเนาะว่าโอ้นี่อันนี้นี่เป็นสิ่งที่พระ

ปององค์เจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นเบาเป็นวาเด้นี่ล่ะเขาก็สิได้ขึ้นไปตามว่าเรื่องศีลมันเป็นจังไดมันมีจังไดจังสั่นล่ะเนาะเรื่องของศีลนี่ล่ะญาติโยมเนาะมันก็เป็นสิ่งที่พวกเข้าหุ่นจักกันจังสั่นล่ะเข้ารับเข้าสมาทานเอาบอกว่าสิเป็นเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากลักทรัพย์เว้นจากประพฤติผิดในกามเว้นจากการเมาขี่ตัวเว้นจากการดื่มสุราเมรัยสิ่งเสพติดนี่ล่ะอันนี้มันก็ชัดเจนนี่ล่ะศีลเนี่ยมันก็ต้องรักษาตามฐานะอย่างสละญาติโยมโดยทั่วไปก็รักษานิจศีลคือศีล5อุบาสกอุบาสิกาพัฒนาขึ้นมากก็สามารถท่านรักษาอุโบสถศีลหรือว่าอัตศีลก็คือศีล8อย่างสละโอเป็นสัมมาเนนไอ้จัวก็รักษาศีลสำหรับสัมมาเนนเป็นภิกษุก็ต้องรักษาศีลเนี่ยล่ะ227ปาฏิโมกขสังวรศีลเห็นบ่ล่ะไอ้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการรักษาศีลเนี่ยตนมีฐานะรักษาศีลจังใดก็รักษาศีลไว้จังซั่นจังซั่นล่ะออกตนญาติโยมก็สามารถรักษาได้ทั้งศีล5ศีล8ศีลอุปสมบทก็บ่ผิดนี่ล่ะถือว่าเป็นโอกาสอันดีแม่นบ่ล่ะในเรื่องของความเป็นศีลจังซั่นล่ะศีลเนี่ยมีอานิสงส์อานิสงส์ของศีลเนี่ยบ่แม่นมีเฉพาะที่เปิ้นเว้าในท้ายของศีลในเวลาที่พระเปิ้นให้ศีลที่จริงแล้วอานิสงส์ของศีลเนี่ยมีหลายในคัมภีร์วิสุทธิมรรคตอนศีลนิเทศเปิ้นบรรยายอานิสงส์ของศีลไว้หลวงหลายอันนี้แกโอ้ต้องศึกษาในรายละเอียดเนาะอย่างที่เปิ้นบอกไว้ว่าศีลเป็นคือจังกับน้ำน้ำฝนแกตามน้ำปะปาแกตามน้ำในแม่น้ำแกตามสำหรับล้างให้สะอาดได้เฉพาะมนจินกายตอนนั้นแล้วก็มันก็ได้เป็นตัวกลางตัวเข้าส่วนศีลเป็นเครื่องสำหรับมนจินกายมนจินวาจาและก็มนจินใจได้นำบรรดาน้ำเครื่องสำหรับแล้วบ่มีน้ำอีหยังที่สิวิเศษยิ่งกว่าน้ำคือศีลความเย็นอากาศก็ดีเย็นด้วยเครื่องทำความเย็นก็ดีหรือว่าความเย็นความหนาวในฤดูหนาวก็ดีมันเกิดสู่ความเย็นอันเกิดจากความเป็นภูมิศีลบ่ได้ย้อนว่าเย็นอากาศเป็นต้นนั่นมันเย็นแต่เพียงกายตอนนั่นบ่เย็นใจศีลเนี่ยมันเฮ็ดให้เย็นใจเห็นบ่ล่ะเพิ่นจึงบอกว่าศีละศีตละแปลว่าเย็นกายเย็นใจแก่ย้อนศีลเจตละเครื่องหอมศีลนิยมกันบ่ว่าสิเป็นกฤษณาแกลำผักอีหยังน้ำอบน้ำหอมที่ปรุงด้วยวิทยาศาสตร์ซึ่งมีขายกันอยู่ในปัจจุบันนี้บางอย่างเขาก็โฆษณาอวดอ้างเจียงสัลละแต่ว่าจังไหนก็ตามแต่ถึงมันสีหอมจังไหนมันก็สู่กลิ่นหอมคือศีลบ่ได้เจียงสัลละกลิ่นหอมคือศีลเนี่ยเป็นยอดเยี่ยมและก็เป็นกลิ่นหอมอันเกิดเพราะศีลเนี่ยมันปุ่งไปตั้งตามล่มและก็ท่วนล่มกลิ่นหอมอื่นๆมันปุ่งไปเฉพาะตามล่มตอนนั้นท่วนล่มบ่ได้เครื่องประดับบ่ว่าสิเป็นเพชรนิ่นจินดาแก้วมณีแก้วไฟตุ้นหรือว่าเครื่องประดับซึ่งมีค่าหลายซึ่งยังเช่นว่ามันเป็นเครื่องประดับที่เฮาเคยได้ยินตามคำที่เนาะเครื่องประดับที่นั่งวิสาขาเพิ่นประดับเนี่ยเพิ่นเอิ้นว่ามหาระดับประสาทนั่งวิสาขาเพิ่นมีนะโอ้มีราคาสูงเด็ดนะแต่ว่าสู่เครื่องประดับคือศีลบ่ได้นี่ล่ะอาพรคือศีลเนี่ยเครื่องประดับคือศีลเนี่ยมันเฮ็ดให้บุคคลงามสง่าบ่ต้องเปลี่ยนสีคนนมคนสาวกับประดับได้บ่เก้อเขินคนกลางคนคนเฒ่าคนแก่กับประดับได้บ่เก้อเขินเห็นบ่ล่ะบันไดสำหรับก้าวขึ้นสู่สวรรค์สนิทได้ก็ตามสู่บันไดคือศีลบ่ได้บันไดคือศีลเนี่ยเฮ็ดผู้ประพฤติปฏิบัติให้ดำเนินไปถึงสวรรค์ได้โดยง่ายได้สิ่งที่เป็นสิ่งที่สิบเปิดประตูไปหาความดีอย่างเช่นให้บรรลุมรรคผลนิพพานมันก็บ่มีอีหยังที่สิประเสริฐไปกว่าศีลจังซั่นล่ะนี่ล่ะจึงบอกว่าครูบาอาจารย์เพิ่นจึงบอกเพิ่นจึงสอนพ่อแม่ของเฮาเป็นหยังเพิ่นจึงพาพวกเฮาให้รักษาศีลให้ประพฤติปฏิบัติตามศีลจังซั่นล่ะเพราะว่าศีลจัดว่าประเสริฐถ้าเป็นเครื่องประดับก็เป็นเครื่องประดับที่ประเสริฐที่เฮ็ดให้ผู้ประดับนี่มีความงามสง่าเห็นบ่ล่ะอย่างภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเปิ้นเขาเว้าไว้บอกว่าภิกษุงามสง่าในพระศาสนาเพราะศีลสมบัติคือจังกับดวงจันทร์งดงามในท้องฟ้า

มบัติคือแสงสว่างเป็นบอกเพียงสั่นเด็ศีลนั่นถ้าเป็นน้ำก็เป็นน้ำที่ประเสริฐสะอาดสำละหลังมนกินกายว่าจาใจได้ยังประเสริฐถ้าเปรียบด้วยความเย็นก็เป็นความเย็นที่ประเสริฐถ้าเปรียบด้วยบันไดก็เป็นบันไดจิตสามารถที่สิยั่งผู้ปฏิบัติให้หอดให้ถึงสวรรค์ได้ถ้าเป็นประตูก็เป็นประตูท่องประคับประคองให้ผู้ปฏิบัติบรรลุมรรคผลนิพพานได้จึงบอกว่าที่เป็นเว้าเป็นบอกอานิสงส์ที่เข้าได้ยินได้ฟังเป็นประจำนั่นล่ะว่าสีเลนะสุขติยันติสิไปสุขติได้ก็เพราะศีลสีเลนะโภคสัมปทาสิสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติกับพระศีลสีเลนะนิพพติยันติสิบรรลุพระนิพพานได้กับพระศีลเนี่ยบ่ล่ะนี่ล่ะอานิสงส์ที่พระเพิ่นให้ศีลเพิ่นสรุปจังซี่เนาะศีลให้ได้สุขติศีลให้ได้โภคสมบัติศีลให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นหยังคือว่าจังซั่นเริ่มต้นจากคำว่าสุขติสุขติก็คือพุ่มเป็นที่ไปดีหมายเอาสถานที่ก็คือพบหรือพุ่มตามหมายถึงผู้ไปเป็นเอิ้นว่าเป็นสุขโตก็คือไปดีเห็นบ่ล่ะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้ามีคนเข้าลบนำถือถวายพระนามต่างๆเรื่อยมามีพระนามที่ผู้มีความเข้าลบนับถือเหลื่อมใสถวายอย่างหลวงหลายแต่ว่าเป็นยกไว้เป็นหลักใหญ่ๆอยู่ในหลักที่เข้าเคยได้ยินบรรวนวะอรคุณหรือว่านวรหะคุณนี่ล่ะก็คือพระคุณของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเก้าประการจะมีคำว่าสุขโตสุขโตนี่ก็คือเสด็จไปดีแล้วประการหนึ่งจะสละสุขโตนี่เป็นคุณของผู้ปฏิบัติสุขติเป็นพุ่มเป็นที่ไปดีของผู้ปฏิบัติก็คือของผู้มีศีลจึงว่าว่าผู้ประพฤติดีย่อมถึงสุขติโลกสวรรค์พุ่มเป็นที่ไปดีนั่นเมื่อเว้าว่าเป็นสถานที่ก็คือพบหรือพุ่มเนี่ยล่ะมนุษย์โลกก็เป็นสุขติเพราะผู้มากเกิดก็มาด้วยการประพฤติดีมีการรักษาศีลเป็นต้นสวรรค์คนสิได้ก็ย้อนศีลเนี่ยล่ะแต่ว่าอย่าตั้งใจว่าเฮารักษาศีลเพื่อเป็นจังสั่นถ้าบ่จังสั่นมันสิเป็นไปในข้อที่พระพุทธเจ้าเพิ่นเอิ้นว่าศีลัปปตะปรมัตถ์ก็คือรูปคร่ำศีลครบก็คือเพื่อศีลและก็วัดเพื่อความขลังความศักดิ์สิทธิ์อย่างตนนะศีลัปปตะปรมัตถ์มันก็สิเป็นไปในลักษณะจังซั่นพอที่ควรสนใจเนี่ยเฮาควรพิจารณาว่าคำว่าสุขติสุขโตไปดีเนี่ยก็นี่ละก็คือไปดีมาดีหรือว่ามาดีไปดีเห็นบ่ล่ะในคำที่เป็นภาษาญาคู่เป็นใส่คำว่าโชติโชติปรญาโนก็คือผู้มีสว่างสวัยมาแล้วมีสว่างสวัยต่อไปอยู่เบื้องหน้าเห็นบ่ล่ะมาดีไปดีเป็นว่าจังสันเดมาให้ดีมีธรรมประจําจิตดีจะติดต่อตั้งเมื่อยังอยู่นี่ล่ะไปให้ดีมีธรรมเข้าคําชูดีจะอยู่แบ่งภาคเมื่อจากเอ้ยในลักษณะจังสิหรือว่าอุเพกตะปุญญาตาความเป็นผู้มีบุญอันใดเฮ็ดได้ตั้มไว้ในแต่การก่อนจังสันล่ะอุเพกตะปุญญาตานั่นก็คือว่าเป็นผู้เคยรักษาศีลมาแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นผู้ประมาทเป็นภูมิใจเป็นศีลเป็นธรรมปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติพอกายแตกกำไรไปก็ย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์อันนี้ก็เป็นเครื่องแสดงถึงอาการที่ไปแล้วพิจารณาให้เห็นเป็นปัจจุบันว่าคนมีศีลนั่นไปใสถ้าไปดีตัวเองก็ดีคนอื่นก็ดีไปหม่องไหนก็บ่เบียดเบียนผู้ใดทำความสุขความเจริญให้แก่หม่องนั้นหรือว่าบ่ถึงกับทำความสุขความเจริญให้แต่ว่าความเดือดร้อนความดำคานมันก็บ่มีบ่เกิดแต่เพราะว่าผู้มีศีลเป็นเหตุนี่ล่ะญาติย่อมสมโพธิ์ก่อนนี่อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเป็นผู้มีศีลแม่นบ่ล่ะญาติย่อมศีลนี่ล่ะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญผู้มีศีลเนี่ยจะเป็นที่หักของเทวดาของมนุษย์ทั้งหลายนี่ล่ะผู้มีศีลนั่นตัวเองก็บ่เดือดร้อนผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้มีศีลกับบ่เดือดร้อนบ่ก่อความเดือดร้อนให้เกิดแก่ผู้ใดยิ่งผู้มีศีลอย่างสูงสุดก็ยิ่งแผ่บารมีให้อยู่เย็นเป็นสุขทั่วไปเย็นปะละเนี่ยอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลเนาะเมื่อครั้งกรุงไผ่สาลีเกิดโรคระบาดพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระภิกษุผู้ทรงศีลก็เสด็จไปกรุงไผ่สาลีโรคระบาดก็ระงับความทุกข์ก็กลับมีขึ้นแก่ชาวกรุงไผ่สาลีพระพุทธเจ้ากับ

สุขโตเสด็จไปดีแล้วสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปนั่นก็เป็นสถานที่ที่เสด็จไปดีนี่อันนี้ว่าเป็นปัจจุบันถ้าว่าเป็นอนาคตการต่อไปก็แสดงว่าผู้มีศีลไปสุคติเห็นบ่แหละญาติโยมบ่ก้อนสิอุบัติในตระกูลใดก็ตามก็นี่ล่ะเพราะศีลนี่แหละญาติโยมเนาะไปสู่พบภูมิที่ดีก็ย้อนศีลถึงความเป็นเทวดาก็ย้อนศีลนี่ล่ะรักษาศีลเห็นบ่ล่ะแต่คนย่อมบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสกันด้วยพรหมจรรย์ก็คือศีลนี่ล่ะศีล5นี่ล่ะที่มันเป็นเบื้องต้นเนาะรักษาบ่ขาดบ่ตะลุบ่ดังบ่พร่อยเนี่ยบ่เป็นธาตุของกิเลสวิญญูซ่อนก็สรรเสริญก็สิเป็นไปเพื่อสมาธิอย่างศีลของพระโสดาบันศีลนี่ถ้าแม่นว่าเฮารักษาได้สม่ำเสมอจังซั่นตายแล้วก็สิไปเกิดในสวรรค์หรือว่าอย่างน้อยๆก็สิได้เป็นมนุษย์พระพุทธศาสนาถ้ารักษาศีลได้อย่างวิเศษอย่างบริสุทธิ์ก็ได้ความเป็นผู้บริสุทธิ์นะเห็นบ่ล่ะนี่อันนี้ก็เป็นเว้าถึงเรื่องของความเป็นศีเลนะทุกขติงันติแม่นบ่ล่ะศีเลนะโภคสัมปทาเห็นบ่ล่ะสิสมบูรณ์ด้วยพวกกสมบัติแก่ย้อนศีลเนี่ยข้อนี้ถ้าแม่นว่าเข้านึกตามที่นิยมกันในปัจจุบันก็เสื่อยากเข้าใจยากย้อนว่าความเสื่อของคนทั้งหลายว่าพวกกะนั่นมันเป็นวัตถุแม่นบ่ล่ะส่วนศีลมันมีข้อห้ามที่ยิบไปบัดฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเมาขี่ตัวดื่มสุราเมรัยห้ามทั้งนั้นยิ่งปาฏิโมกข์กับสังวรศีลพระสงฆ์ผู้รักษาแทบสิไว้โตบ่ได้ผู้บวชเป็นยักษ์คู่ก็คือจังกับนอนอยู่ทั้งปลายหอกปลายเหลาไว้โตบ่ดีหอกเหลาก็คืออาบัติมันก็แท่งหลังคือจังกับคนนอนทั้งปลายหอกปลายเหลานอนนิ่งๆบ่ค่อยตอใดแต่ว่าพ่อไว้โตหอกเหลามันก็แท่งให้เจ็บแต่ว่าถึงจังปั่นคนมีศีลนั่นก็เป็นคนร่ํารวยหรือว่ารวยความสุขทั้งใจแต่ละรวยความสบายใจร่ํารวยเพราะปลอดภัยหรือว่าในใจร่ํารวยด้วยธรรมะว่าวเฉพาะก็คือนี่ล่ะในส่วนของความเป็นอริยทรัพย์นี่ล่ะทรัพย์ตั้งใจทรัพย์ตั้งใจมันก็มี7ประการเนี่ยปัสสาความเสื่อศีลรักษากายว่าจาเรียบร้อยอิริความละอายบาปอดตัปปะความสะดุ้งกลัวต่อบาปสุตะทรัพย์ก็คือการศึกษาเราเรียนได้หลายจาคะทรัพย์คือการย่อมเสียสละความตัวปัญญาทรัพย์คือปัญญารอบรู้อันนี้ก็เป็นอริยทรัพย์ทรัพย์อันประเสริฐทรัพย์ป้ายในทรัพย์ตั้งใจผู้ใดมีทรัพย์เจ็ดประการนี้สนใจเพิ่นว่าอัตลิโตติตังอาหุนี่ล่ะในภาษาญะผู้เพิ่นบอกว่าสิเป็นคนบ่จนใจเห็นบ่ล่ะอโมคังตัสสะชีวิตังชีวิตความเป็นอยู่มันก็บ่เปล่าบ่ว่างจากประโยชน์เห็นบ่ล่ะทรัพย์7ประการมีสัตว์ภาพเป็นต้นสิเกิดมีขึ้นได้ก็เพราะบุคคลเป็นผู้มีศีลคนบ่มีศีลสิมีอริยทรัพย์เรานี่บ่ได้ก็คือบ่เกิดแก่คนบ่มีศีลหรือว่าบ่เกิดแก่คนทุกศีลเพราะฉะนั้นญาติโยมทุกผู้ทุกคนนักปราชญ์บัณฑิตครูบาอาจารย์เพิ่นจึงเว้าเพิ่นจึงว่าบอกว่าศีลนี่เป็นที่พึ่งเบื้องต้นเป็นแม่บทของธรรมอันงามทั้งหลายเป็นหัวหน้าของธรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นจึงควรสําละศีลให้บริสุทธิ์สะอาดเห็นบ่ล่ะเอ้าเคยได้ยินบางเทื่อเพิ่นก็เว้ากะว่าในเรื่องของการจิตสีสมาธิศีลเพิ่นก็เว้าเกี่ยวกับเรื่องคำจังซี่แม่นบ่ล่ะอาทิปีลังปฏิทาจะกัลยาณานั่นจะมาตุกังปะมุขังสัพปะตัมมานั่งตัสมาสีลังวิโสทะเยเห็นบ่ล่ะเพิ่นบอกเพิ่นสอนว่าศีลเป็นจิตเพิ่งเบื้องต้นเป็นแม่บทของธรรมอันงามทั้งหลายเป็นหัวหน้าของธรรมทั้งปวงเพราะฉะนั้นจึงควรสำละศีลให้บริสุทธิ์สะอาดนี่ล่ะเพราะฉะนั้นคนมีศีลแล้วมันอิ่มใจเมื่ออิ่มใจมันก็ร่ำรวยเมื่อร่ำรวยมันก็เป็นสุขโตทั้งนี้เนี่ยต้องข้ามกับทุกขโตทุกขตะมันแร่นแค้นยากจนความร่ำรวยหรือว่าความมั่งมีนั่นมันก็อยู่ที่ความพออยู่ที่ความเต็มอยู่ที่ความอิ่มนี่ล่ะคนบ่มีศีลจึงยากจนรู้สึกว่าบ่พออยู่เสมอบ่เต็มบ่อิ่มมันก็เป็นธาตุของความอยากแม่นบ่ล่ะตรงกันข้ามครับคนมีศีลคนมีศีลรู้สึกอิ่มใจพ่อใจสบายใจอยู่เสมอนี่ล่ะมีครูบาอาจารย์นักปราชญ์เพิ่นจึงเว้าบอกว่านี่มันเป็นจริงสิเด้อเพิ่นว่าความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การจงคิดอ่านทำ

พ่อหมายความว่าคนมีศีลนั่นเป็นคนพ่อเมื่อพ่อแล้วก็ร่ำรวยหังมีศีลสุขแก่สละเมื่อเป็นคนหังมีศีลสุขแล้วก็จับว่าเป็นคนมีบุญแก่สละเพราะฉะนั้นเมื่อพ่อแล้วเข้ากับเป็นเศรษฐีมหาศาลเมื่อเป็นเศรษฐีตั้งใจแล้วสิลำบากอีหยังด้วยการเป็นเศรษฐีตั้งใจเมื่อเฮาร่ำรวยตั้งใจแล้วใจก็หังมีศีลสุขเป็นสุขะโตทั้งมีทรัพย์สมบัติภายนอกมันเป็นเครื่องเครื่องประกอบตอนนั้นมันบ่มีพอที่สิต้องเดือดร้อนรำคาญสิไปเดือดร้อนอีหยังเพราะว่าใจมันพ่อซะแล้วจังสี่กับพ่อจังตันกับพ่อมีหลายกับพ่อมีหน่อยกับพ่อมีตอนไหนกับพ่อใจตอนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นเศรษฐีเนี่ยมันจึงอยู่ที่พ่อเนี่ยแหละยากจนเนาะคนยากจนเนี่ยมันก็อยู่ที่บ่พ่อเห็นบ่ล่ะเพิ่นจึงว่าว่าสันตุสีปรมังตนังนี่ล่ะยินดีตามมีตามได้มันเป็นทรัพย์อย่างยิ่งเย็นวันละมันเข้าลักที่เป็นเว้าเป็นว่าครบถ้วนสมบูรณ์เด้แหมความไม่พอใจจนเป็นคนเข็นพอแล้วเป็นเศรษฐีมหาศาลจนทั้งนอกทั้งในไม่ได้การจงคิดอ่านทำตนเป็นคนพ่อนี่ล่ะแม่นความเป็นได้งั้นนะลองนำไปยินตรองปินิปิเกาะปิจารณาแล้วสิเห็นความเป็นจริงนี่ล่ะเนาะและอีกตัวนึงที่ยากคู่เป็นหมวนศีลก็คือสีเลนะนิพพติงยันติเจ้าสละเนาะสิถึงความดับความห่อนใจได้แก่ย้อนปีนเจ้าสละญาติย่อมเนาะอันนี้ก็ก็ว่าง่ายๆแต่แม้นว่าว่าอีกแบบนึงที่มันสูงสูงก็คือว่าสิบรรลุนิพพานได้แก่ย้อนปีนเนี่ยล่ะที่แปลว่าดับความห่อนใจได้แก่ย้อนปีนก็ย้อนว่าพวกเข้าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันยังมีกิเลสยังเลี้ยงกิเลสไว้ใส่ซอยยังบ่สามารถที่สิบรรลุนิพพานแต่ว่าก็สามารถดับอ่อนใจได้ก็ย้อนมีศีลเห็นบ่ล่ะอย่างเช่นถึงเฒ่าสิอ่อนใจด้วยเหตุต่างๆก็มานึกถึงคุณถึงอานิสงส์ของศีลแม่นบ่ล่ะเจริญศีลานุสติเห็นบ่เป็นกรรมฐานกรรมฐานหนึ่งในกรรมฐานทั้ง40ประการได้กันน่ะศีลานุสติเนี่ยเจริญศีลานุสติเนี่ยล่ะตามระลึกถึงศีลเป็นอารมณ์ว่าเฮามีศีลเป็นปกติเป็นคนสะอาดทั้งกายว่าจาตลอดถึงใจจิตใจมันก็สิเกิดหิริโอตตัปปะใจที่ห่อนด้วยความโกรธเป็นต้นความโกรธมันก็สิสงบระงับลงหรือว่าพอจังสั่นเข้าพิจารณาว่าโอ้เฮานี่เป็นคนมีศีลปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนาขณะใดเฮาโกรธเฮาห่อนใจขณะนั้นก็ได้ชื่อว่าเฮาหันหลังให้พระพุทธเจ้าหันหลังให้กับพระพุทธศาสนาเฮานี่เป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเห็นบ่ล่ะก็มันสิควรหรือที่สิไปหันหลังให้พระองค์แม่นบ่ล่ะขึ้นไปขึ้นมาจักเข้านึงแหมความห่อนใจเพราะโกรธมันก็หายนี่แหละเห็นบ่ล่ะแหมมันเข้าลักที่ว่าสีเลนะนี่แหละสีเลนะนิพพติงยันติดับความห่อนใจได้ก็ย้อนศีลนี่แหละเพราะว่าศีลเนี่ยมีความบ่ต้องเดือดร้อนใจเป็นอนิสงส์เห็นบ่ล่ะแต่เกิดจังครับที่พระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้ญาติย่อมสมบูรณ์สักคนเนาะเป็นบอกว่าอานนท์เอ้ยเป็นว่ากุศลศีลมีความบ่ต้องเดือดร้อนใจเป็นผลได้มีความบ่ต้องเดือดร้อนใจเป็นอานิสงส์ได้เป็นว่าน่าเห็นบ่ล่ะอัปปติสารัตถานิโขปานานันทากุศลานิศีลานิอวิปปติสารานิสังสานิเนี่ยดูก่อนอานนท์ดูก่อนอานนท์พระพุทธเจ้าเป็นตรัสกับพระอานนท์ซึ่งเป็นพุทธอุปัชฌาย์เนี่ยเราบอกว่ากุศลศีลมีความบ่ต้องเดือดร้อนใจเป็นผลมีความบ่ต้องเดือดร้อนใจเป็นอานิสงส์เห็นบ่ล่ะเอาวิปัสสิสารความบ่ต้องเดือดร้อนใจนั่นเป็นเหตุให้เกิดปราโมทย์ก็คือความบันเทิงใจปราโมทย์ก็เป็นเหตุให้เกิดปีติก็คือความอิ่มใจปีติก็เป็นเหตุให้เกิดปัสสัตติความสงบระงับกายใจปัสสัตติมันก็เป็นเหตุให้เกิดสุขสบายกายสบายใจทุกเป็นเหตุให้เกิดสมาธิใจตั้งมันสมาธิมันจะเป็นเหตุให้เกิดยถาภูตญาณทัศนะความโง่ความเห็นตามความเป็นจริงในไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตายถาภูตญาณทัศนะก็เป็นเหตุให้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายในสังขารนิพพิทามันจะเป็นเหตุให้เกิดวิราคะความคลายจากความกำหนัดจิตใจบ่ถือย่อมก็คือย่อมบ่ติดเห็นบ่ล่ะเพิ่นเว้าบอกว่าวิราคะวิมุตติเพราะค่ายจากความกำหนัดจิตก็ย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายบ่ถือหมั่นด้วยอุปาทานเมื่อดับความห่อนใจได้ใจมันก็ได้ปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิยถาภูตญาณทัสสนะนิพพิทาวิราคะวิมุตติบริสุทธิ์สงบนิพพาน
เห็นบ่ล่ะมันก็เป็นจังซี่แล้วเนาะเนี่ยมันเขารับว่าสีเลนะนิพุติงยันติสิบรรลุนิพพานได้ก็ย้อนตีนนี่ล่ะปิดดับความห่อนใช้ได้ก็ย้อนตีนนั่นล่ะเอาที่มันเป็นเพื่อนๆก็คือว่าดับความห่อนของจิตของใจได้ก็ย้อนตีนแต่ละเห็นบ่อันนี้ล่ะสิ่งที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้น่ะย่อมโสคนเนาะเพิ่นก็บอกเพิ่นก็สอนเป็นลําดับเริ่มจากท่านศีลภาวนาจังซั่นล่ะเนาะเริ่มจากท่านศีลภาวนาเพิ่นว่าจังซั่นเด้ท่านศีลภาวนามาจนถึงพุ่นล่ะในส่วนของสมาธิจังซั่นล่ะเนาะให้มีสมาธินี่ล่ะอย่างที่พระพุทธเจ้าเพิ่นสั่งเพิ่นสอนไว้เนี่ยเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนไปแม่นว่าเข้าประพฤติเข้าปฏิบัติไปแม่นบ่ล่ะมันจะเป็นขั้นเป็นตอนศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาอาทิศีละสิกขาอาทิจิตตะสิกขาอาทิปัญญาสิกขาเห็นบ่ล่ะถ้าแม่นว่าโอ้ผู้ใดประพฤติปฏิบัติไปตามขั้นตามตอนแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆที่เป็นไปมันก็เป็นไปในทางที่ดีเห็นบ่ล่ะอย่างมีพระบาลีบทนึงที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสเพิ่นสอนไว้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่22เนี่ยย่อมเนาะพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้บอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านผู้เห็นไปในวัฏฏะสงสารทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายมีปัญญามีสติตั้งมั่นเจริญสมาธิบ่มีประมาณญาณความโอ้อาประการก็ย่อมเกิดขึ้นเพราะตนอย่างแน่นอนเพิ่นมาจังซั่นเด้สมาธิภิกขเวภาวยตังอัปปมานังนิปักขานังปฏิสตานังปัญจญาณานิปัญจปัจจตัญเยวะอุปปัสสติเป็นบอกแข็งสั่นเนาะเห็นบ่ล่ะญาติโยมนี่ล่ะศีลสมาธิมันไปเป็นขั้นเป็นตอนเด้เมื่อมีศีลแล้วมันก็มีสมาธิแม่นบ่สมาธิสมาธิก็คือความที่จิตตั้งมั่นจิตปราศจากนิวรณ์บ่มีนิวรณ์หาประการเห็นบ่ล่ะเพิ่นบอกเพิ่นเว้าเพิ่นว่าไว้ญาติโยมสมโพธิ์ก่อนความเป็นผู้มีองค์หาอันละได้แล้วแต่คือละนิวรณ์หาประการเสียได้แม่นบ่ล่ะเพราะว่าขณะที่จิตตั้งมั่นแล้วนิวรณ์มันจะระงับไปมันบ่เกิดขึ้นเพราะว่าจิตมันอยู่ด้วยสมาธิบ่ได้อยู่ด้วยนิวรณ์นี่ล่ะนิวรณธรรมนิวรณธรรมเห็นบ่ล่ะที่ญาติผู้เพิ่นเว้าให้พวกเข้าฟังอ่ะนะนิวรณ์นิวรณ์เพิ่นว่าเนาะมีอีหยังแน่ล่ะที่มันเป็นนิวรณ์มันเป็นสิ่งที่ควงกันเด้บ่ให้เฮาไปไสมาไสมันกวงกันพวกเฮาอยู่ตลอดนิวรณ์นิวรณ์5นี่นิวรณ์ก็คือสิ่งหรือว่าธรรมะอันกันจิตคนเฮาเอาไว้นี่บ่ให้บรรลุความดีแม่นบ่ล่ะเริ่มต้นจากเจ้าโตกามสันตะพอใจรักใสในอารมณ์ที่ชอบใจมีรูปเป็นต้นเห็นบ่ล่ะพยาบาทปองร้ายผู้อื่นทีนมิตะความมีจิตอดงูและเคลิบๆอุตจักกุกุจักความฟุ้งซ่านและก็ลำคาญวิจิกิจจาความลังเลบ่ตกลงใจได้นี่ล่ะเห็นบ่ล่ะไอ้เจ้าโตนิวรณ์นี่ล่ะโตนี่ล่ะที่มันขวางกันมันกันจิตมันกันบ่ให้เฮาบรรลุคุณงามความดีไอ้เจ้าโตนิวรณ์เนี่ยญาติโยมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้ใดระงับได้แม่นบ่ล่ะนิวรณ์ระงับนิวรณ์มันบ่เกิดแค่ย้อนว่าเฮามีนี่ล่ะสมาธิเนี่ยบ่ได้อยู่ด้วยนิวรณ์การทําสมาธินั่นมันต้องมีอารมณ์อย่างเช่นเอาจะเริ่นอาณาปณสติกำหนดลมหันใจเข้าลมหันใจออกเป็นอารมณ์หันใจเข้าก็ฮู้หันใจออกก็ฮู้หันใจเข้าสั่นเข้าเหย้าหันใจออกสั่นออกเหย้าก็ฮู้จังซี่ล่ะแต่เป็นเอิ้นว่ามันเป็นการบริกรรมภาวนาก็คือการภาวนาขั้นต้นเมื่อจะเริ่นไปจิตสติลมคืออารมณ์อันเป็นอันหนึ่งอันเดียวเนี่ยล่ะเป็นอุปมาไว้ว่าจิตนี่มันคือจังกับลูกโคเป็นว่าลูกง้วอารมณ์คือจังกับหลักสติมันเป็นคือจังกับเสื้อเป็นว่าเนี่ยล่ะเป็นอุปมาสมัยเก่าสมัยก่อนญาติโยมสมโพธิ์ก่อนเนาะเป็นเปรียบว่าคือจังกับนายโคบาลนายโคบาลผู้เลี้ยงงัวผู้ทรมานลูกงัวนั่นนำเสือกไปปลวกลูกไปปลวกลูกงัวที่ข้อแล้วก็นำไปมัดไว้ที่หลักตอนตำหิดตอนแรกๆลูกงัวมันก็ดิ้นไปมากถึงดิ้นไปหลักมันก็บ่หลุดเสือกมันก็บ่ขาดในที่สุดมันก็นอนแนบแอบอยู่ที่หลักอุปมาข้อนี่เป็นจังไหนเนี่ยการทำสมาธิมันจะเป็นจังซั่นเนี่ยล่ะแรกแรกจิตก็ฟุ้งซ่านแต่ว่าเอาต้องมีสติให้จิตมาอยู่ที่ลมหันใจเข้าลมหันใจออกแม่นบ่ล่ะจนจิตสติและก็ลมคืออารมณ์อันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจังซี่เนี่ย

ิดว่าบริกรรมภาวนาบริกรรมไปเฮ็ดไปเรื่อยๆบ่ให้สติมันกระจายไปในหม่องอื่นบ่ให้จิตมันไปรับอารมณ์อื่นบ่ให้จิตไปรับรู้กามสันตะวิญญาณบาทีนมิตะอุตตจักขุกุฏฐวิจิกิจฉาที่เอิ้นว่านิวรณ์5ประการเหลือที่เอิ้นว่าองค์หาแต่จะเริ่มสมาธิมันก็ต้องละองหาคือนิวรณ์5ประการจิตมันจะสิสงบแต่เกือบสิเป็นสมาธิเฉียดเฉียดใกล้ๆบางเทื่อมันก็เป็นครูนึงแหละค่ะลดออกไปแล้วก็เป็นอีกแต่แป้งปี้เนี่ยเพิ่นเอิ้นว่ามันเป็นอุปจารสมาธิหรือว่าอุปจารภาวนาก็คือภาวนาที่เฉียดเฉียดใกล้ๆสิเป็นสมาธิต่อเมื่อได้ผู้บำเพ็ญนั่นสามารถประคองจิตให้สงบจากกามจากอกุศลธรรมทั้งหลายกามอกุศลธรรมทั้งหลายในขณะนั้นมันบ่มีที่จิตจิตมันก็แน่วแน่เห็นบ่ล่ะในขณะที่จิตสิมีอารมณ์5ประการเพิ่นเอิ้นว่าองค์ชาติแม่นบ่ล่ะมันก็สิมีวิตกคือตรึกวิจารตรองปีติอิ่มใจสุขความสบายใจเอกคตาจิตมีอารมณ์เดียวก็คืออารมณ์สมาธิแต่ยังเช่นลมหันใจเข้าหันใจออกเป็นอารมณ์บ่ไปหม่องอื่นแจ้งสี่จิตมันก็เป็นสมาธิได้ตั้งชาติก็ได้ปฐมชาติมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาผู้ปฏิบัติบ่ต้องเฮ็ดบ่ต้องทำอีหยังนั่งเพ่งเบิ่งอยู่จังสี่จนลมมันละเอียดจิตละเอียดวิตกวิจารจะดับปีติสุขเอกคตายังอยู่นี่เพิ่นเอิ้นว่าทุติยชาติผู้ปฏิบัติบ่ต้องเฮ็ดอีหยังอีกนอกจากนั่งเพ่งไปนั่งเบิ่งใจไปให้จิตอยู่กับที่ปีติความอิ่มใจหายไปเหลือแต่สุขกับเอกคตาอันนี้ก็เป็นตัสสิยชาติเพ่งไปอีกนั่งไปอีกปฏิบัติไปอีกจนทุกข์ก็บ่มีทุกข์ก็บ่มีสมนัตโสมนัตที่เคยมีอยู่ก่อนมันก็ดับไปเหลือแต่สติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าจตุตชาติในทั้งชาตินี่เพิ่นเอิ้นว่าปฐมชาติทุติยชาติตัสสิยชาติจตุตชาติเห็นบ่ล่ะญาติโยมเนี่ยอันนี้โอ้เป็นสิ่งที่พวกเฮาก็ต้องศึกษาในรายละเอียดไปเรื่อยๆจังซั่นล่ะเนาะคอยศึกษาคอยเฮียนฮู้ไปเด้บ่แม่นว่ามันสิเกิดขึ้นได้ทันทีแม่นบ่ล่ะต้องศึกษาต้องเฮียนฮู้ในเรื่องของความเป็นชาติชาติก็คือความแน่วแน่แห่งจิตหรือว่าภาวะจิตที่มันสงบนิ่งเป็นสมาธิขั้นอัปปนาซึ่งเป็นสมาธิขั้นสูงสุดเกิดจากการเจริญสมถกรรมฐานนี่ล่ะในความเป็นชาติน่ะเพิ่นก็แบ่งออกเป็น2ประเภทมีทั้งรูปชาติแม่นบ่ล่ะมีทั้งอรูปชาติรูปชาติก็คือชาติที่เกิดจากการเพ่งสิ่งที่เป็นรูปธรรมบ่ว่าสิเป็นกสิณสิบอสุภสิบเป็นต้นเป็นอารมณ์อรูปชาติก็คือชาติที่เกิดจากการเพ่งสิ่งที่บ่มีรูปดังเช่นอากาศวิญญาณเป็นต้นเป็นอารมณ์แม่นบ่ล่ะคําว่าชาติก็หมายเอารูปชาติซึ่งเพิ่นแบ่งเป็นฟีระดับตามความหมายและกับความประณีตของสมาธิที่กำหนดด้วยคุณสมบัติของจิตที่เป็นองค์ประกอบรวมของสมาธิในขณะนั้นองค์ประกอบที่ว่ากับยังที่ว่าว่างหันแหละนอกเริ่มต้นจากวิตกการตรดจิตลงในอารมณ์วิจารการที่จิตมันเข้าอยู่กับอารมณ์ปีติความอิ่มใจสุขความปลอดโปร่งเบาสบายอุเบกขาความมีใจเป็นกลางเอกคตาภาวะที่จิตมีอารมณ์แน่วแน่เป็นหนึ่งเดียวโอ้ประสานแต่ละขอเป็นกับมีองค์ประกอบแม่นบ่ล่ะยังที่เว้าเนี่ยเป็นขันเป็นตอนไปวังหันเนาะปฐมมาสานนี่มีองค์หาเป็นว่าวิตกวิจารปีติสุขเอกคตานี่เป็นองค์ของปฐมมาสานเนี่ยตุติยสานมีองค์3ก็คือปีติสุขเอกคตาตติยสานนี่มีองค์2ก็คือสุขกับเอกคตาจตุตสานนี่มีองค์2ก็คืออุเบกขากับเอกคตาองค์ประกอบของสั้นแต่ละข้อแต่ละข้อนี่เมื่อเกิดขึ้นแล้วมันจะมีหน้าที่กำจัดนิวรณ์แต่ละข้อเห็นบ่ล่ะวิตกจะกำจัดอินมิตะความง่วงเหงาเอานอนวิจารจะกำจัดวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยปีติกำจัดปัญญาบาทสุขกำจัดอุตตจักขุกุจจะความฟุ้งซ่านลำคาญเอกคตาจะกำจัดกามสันตะความพอใจในกามเห็นบ่ล่ะมันมีขันมีตอนไปได้ออกสัญญาย่อมสมบูรณ์สมควรอันนี้มันก็ต้องเกิดจากการศึกษาการเฮียนโหการประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นล่ะต้องลงมือประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นนะในทางบัดนี้มาถึงในทางสมาธิเนี่ยเพิ่นเอิ้นว่ามันเป็นอัปปนาสมาธิดังที่เว้านั่นล่ะตั้งแต่ปฐมมาสั้นไปเพิ่นจะเอิ้นว่าอัปปนาสมาธิแปลว่าสมาธิที่แน่วแน่
เมื่อได้อัปปนาสมาธิแล้วจิตใจก็ย่อมเปลี่ยนไปวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาในทุกคนมันมีอยู่ตามปกติเห็นบ่ล่ะบางเทื่อไปนั่งสมาธิที่นั่งกันเนี่ยทุกคนมันมีอยู่เด้บ่ได้ทําซ่านมันก็มีแต่ว่าเป็นวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาตามธรรมดาของจิตปุถุชนเห็นบ่ล่ะยังเอาบางเทื่อเฮานั่งตรึกนึกถึงเรื่องของยักษ์คู่เป็นเจตเป็นฟังเป็นสอนก็ได้เห็นบ่ล่ะก็นั่งตรึกนึกเป็นจังสั่นเป็นจังสี่และก็ตรองไปว่าจังสั่นจังสี่มันก็สิเกิดความอิ่มใจเห็นบ่ล่ะมันเป็นจังสั่นเด้องค์ประกอบต่างๆเรานี่เฮาต้องศึกษาเฮาต้องเรียนรู้ไปเทื่อละขั้นเทื่อละตอนจังสั่นล่ะเนาะเทื่อละระดับไปว่าท่านไปเนี่ยวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเห็นบ่ล่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติต้องลงมือเฮ็ดลงมือทำมันจึงปิดเข้าใจในเรื่องของความเป็นจริงต่างๆเรานี่แต่พอลงมือเฮ็ดลงมือทำมันก็บ่ฮู้เด้เฮาก็บ่ฮู้ว่าวิตกมันเป็นจังได๋วิจารมันเป็นจังได๋ปีติมันเป็นจังได๋มันทุกข์มันเป็นจังได๋เอกคตามันเป็นจังได๋จังซั่นนะองค์ของชาติแต่ละองค์ปฐมชาติทุติยชาติตติยชาติจตุตถชาติมันเป็นจังได๋เฮาก็บ่ฮู้แม่นบ่ล่ะแต่ว่าถ้าแม่นว่าเฮาลงมือเฮ็ดลงมือทำลงมือประพฤติปฏิบัติด้วยโตของเฮาเองนี่ล่ะได้เฮ็ดได้ทำด้วยโตของเฮาเองเฮาก็สิเข้าใจความเป็นจริงต่างๆเรานี่แม่นบ่ล่ะมันก็ต้องอาศัยนี่ล่ะการประพฤติปฏิบัติการเฮ็ดการทำจึงเว้าบอกว่าทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำจังซั่นล่ะถ้าแม่นว่าเฮาลงมือเฮ็ดลงมือทำแล้วมันก็สิเข้าใจความเป็นจริงเห็นบ่ล่ะญาติโยมคนเฮาแต่ได้มีโอกาสในการประพฤติการปฏิบัติแล้วได้มีโอกาสในการเจริญสติเจริญภาวนาแล้วนี่โอ้ยมันสิมีความสุขแต่เป็นสมาธิเด้มีสมาธิเกิดขึ้นแม่นบ่ล่ะคนเฮาถ้ามีสมาธิแล้วโอ้รสแห่งธรรมะมันจะเพิ่มมามันจะตามมาเด้คืออย่างที่เพิ่นบอกว่าสมาธินี่มีสุขในปัจจุบันและก็มีสุขในโอกาสต่อไปสมาธินี่มันประเสริฐปราศจากอามิตรคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจบ่มีโลกกามิตรก็คืออามิตรหรือว่าเหยื่อของโลกจังซั่นนะสมาธินี่คนเลวคนเสียเจริญบ่ขึ้นคําว่าคนเลวคนเสียก็หมายถึงว่าคนบ่มีศีลบ่มีธรรมจนถึงทํากรรมหนักอย่างเช่นทําอนันตริยธรรมฆ่ามารดาฆ่าบิดาจังซี่นี่ทําบ่ขึ้นเพราะว่ากรรมนั้นมันมาปิดบังดวงใจเสียบ่ให้จิตใจมันสงบพอสิสงบคําตัวนั้นมันก็เกิดขึ้นมารบกวนใจดังนั้นคนซัวคนเสียจังซี่นะมันจะเฮ็ดบ่ขึ้นทําบ่ขึ้นพระพุทธเจ้าเพิ่นบ่ห้ามแต่ว่าเฮ็ดบ่ขึ้นเองนี่ล่ะอันนี้ก็เป็นขั้นเป็นตอนไปแม่นบ่ล่ะสมาธินี่มันสงบประณีตกลับได้ความสงบขึ้นเฉพาะซึ่งบ่เคยได้มาแต่เก่าแต่ก่อนถึงความที่จิตมันมีธรรมอย่างนึงก็คือโตสมาธิมันเกิดขึ้นแม่นบ่โตสงบนั่นมันก็ฟื้นฟูขึ้นในใจบ่ต้องปรุงบ่ต้องปรามบ่ต้องห้ามปรามเห็นบ่ล่ะบ่ต้องปรุงบ่ต้องปรามบ่ต้องไปห้ามไปปรามจังซั่นนะเห็นบ่ล่ะมันเป็นขั้นเป็นตอนไปเฮาเนี่ยมีสติมีสมาธิมีสติสมาธิเห็นบ่ล่ะถ้าแม่นว่าเฮามันมีครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเฮาก็สิเป็นคนที่ประพฤติเต็มปฏิบัติเต็มจังซั่นล่ะเนาะนี่ล่ะอดีตมันก็เป็นลำดับลำดับไปให้พิจารณาญาติโยมสมโพธิ์สกลเนาะพิจารณาไปเรื่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆมันก็สิเกิดความอิ่มเอิบอยู่ในคุณศีลคุณธรรมเฮาประพฤติธรรมเฮาปฏิบัติธรรมมันก็สิได้รับรสแห่งความสงบสงับได้รับรสแห่งความสงบแล้วได้ดื่มรสแห่งความสงบแล้วจิตใจมันก็บ่เดือดร้อนมันบ่มีบาปแม่นบ่ได้ดื่มรสแห่งความปีติความเอิบอิ่มในธรรมแจ้งสันเดชผู้ที่นั่งสมาธิเจริญสมาธิเจริญจิตตภาวนาอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยมันสิมีความเอิบอิ่มเนี่ยในคุณศีลคุณธรรมมีศีลมีธรรมแล้วมันก็สิสนับสนุนแม่นบ่ล่ะเส้นขันเป็นตอนไปเนี่ยอย่างที่เพิ่นเว้าเพิ่นบอกนั่นล่ะบอกว่าธรรมะปีติทุกขังเสติวิปัสสันเนนะเจตสาอริยภเวทิเตธรรมเมสัทธารมติบันดิโตเป็นบอกแจ้งสันเดผู้มีความเอิบอิ่มใจในธรรมะมีใจฟองใสแล้วแต่อยู่เป็นทุกข์แต่เป็นบัณฑิตยินดีในธรรมที่พระอริยเจ้าประกาศแล้วทุกเมื่อเป็นว่าธ
ธรรมปีติทุกขังปีติเห็นบ่ล่ะเอ้นี่ล่ะผู้มีความเอิบอิ่มใจใน

ถ้ำเห็นบ่ล่ะถ้ำมะปีติทุกขังเตติผู้ใดเอิบอิ่มใจในถ้ำแล้วก็ย่อมอยู่เป็นสุขเป็นบ่าแจ้งสันเด้แต่วิปัสสันเนนะเจตสามีใจฟองใสแล้วก็สิอยู่เป็นสุขเป็นบ่าแจ้งสันอดีตก็ล่องนำไปยินตรองปินิติกะพิจารณาเห็นบ่ล่ะชีวิตของความเป็นมนุษย์ความเป็นปู่เป็นก้อนเฮาโดยเฉพาะมนุษย์ปุถุชนเฮามันก็ยังมีสิ่งที่ต้องท่องต้องแวะแต่คือจังครับนักปราชญ์บัณฑิตเปิ้นเว้านั่นล่ะบอกว่าในตัวตนของความเป็นคนความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ยังติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแม่นบ่ล่ะท่านจึงเว้าบอกว่าหกโตอ้ายควายงัวดึงจองสิไปใส่กับบ่ได้เกี่ยวอ้ายแล่นต้นโตหนึ่งนั่นเลี้ยวเห็นดูอาดโตสองนั่นเสียงเจ้ามวนหูโตสามนั่นมีกลิ่นหอมหวนส่วนหลงไหลให้เป้ปั้งมั่งโตสี่นั่นกินแสบนัวหลายต้องยิ่งใต้หลงกันดีคอยโตหานั่นหลงโลภแล่ง่ำบ่เห็นซ้ำง่ำไปทุกบอนโตหกนั่นจิตใจขึ้นคะนึ่งหาติดใจยังพอดสอนบ่มีขึ้นเห็นบ่ล่ะเป็นบอกแจ้งสั่นเด้นะงัวกล้วยมันนี่ล่ะเป็นจังไดเป็นก็อุปมาอุปไมยให้พวกเฮาได้เห็นได้เข้าใจเนาะให้พวกเฮาได้เข้าใจนี่ล่ะให้พวกเฮาได้ประพฤติให้พวกเฮาได้ปฏิบัติให้พวกเฮารู้จักในการบริหารจัดการชีวิตร่างกายกระตนกระโตของเจ้าของเจ้าล่ะเนาะพิจารณาแล้วพิจารณาความเป็นจริงของชีวิตแล้วแม่นบ่ล่ะคือจังกับเป็นเว้าเป็นว่านั่นล่ะว่าอันว่าโลกกี้นี่บ่มีแนวตั้งเที่ยงมีแต่ตายแตกมั่งถ้าไล่ล่มเกลือนหายอันว่าความตายมั่งใจกันเจรจาคันบ่หม่อมอกกว้างสิเที่ยวพ่ออยู่เริ่มเปิ้นว่าโอ้จังแม่นเปิ้นเว้าเปิ้นว่าดีได้ญาติจอมสมผู้ซอคันเปิ้นเตือนสติพวกเฮาเนาะชีวิตความเป็นไปของร่างกายตัวตนของพวกเฮามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของมันแม่นบ่ล่ะอย่าไปว่าเจ้าของมันมีครบทุกสิ่งทุกอย่างได้หั่นน่ะญาติย่อมสมผู้ซอคันเนาะความเปลี่ยนแปลงมันเกิดความเปลี่ยนแปลงมันมีกับกระตนกระโตกับชีวิตของเฮาอยู่แต่เป็นประจําสม่ําเสมอเฮาต้องบ่ประมาทเฮาต้องบ่มั่วเมาในวัยในชีวิตเห็นบ่ล่ะเฮาก็ว่าเฮาดีแล้วย่ําเฮาเป็นหนุ่มแย่งแหวนหัวหย่มๆแย่งแล้วเปิดบ่เป็นถึงเมื่อย่ําเฮาเฒ่าแย่งเฒ่าเป็นตานายเป็นผู้ย่อยผู้ย่ายมีหม่องอยู่ทั่วโตเลี้ยวเบิ่งสองฝ่ายแก้มหัวแหย่มปันแห้งคือเห็นบ่ล่ะแม่นความเปิ้นได้หน่อญาติย่อมสมผู้สมพันเนาะล่องนําไปยินตรองล่องนําไปทบทวนปินิตติกะพิจารณาแล้วเฮาก็สิเข้าใจความเป็นจริงเห็นความเป็นจริงเมื่อเฮาเห็นความเป็นจริงแล้วเฮาก็สิประพฤติตามปฏิบัติตามเจตละมีความสุขกับการอยู่กับคุณศีลคุณธรรมเด้อหั่นน่ะกายมีศีลใจมีธรรมแม่นบ่ล่ะแต่กายมีศีลสุขล้ําใจมีธรรมสุขเลิศเห็นบ่ล่ะมีทั้งศีลมีทั้งธรรมมันก็มีแต่ความล้ําเลิศจังซั่นล่ะเฮาหู้จักในการประเตรียมกระตนกระโตตะเตรียมชีวิตของพวกเฮาไว้อยู่ตลอดกาลตลอดเวลาแม่นบ่ล่ะมันเข้าลักที่เพิ่นเว้าไว้เนี่ยล่ะฟันเหื้อไว้ประสงค์แห่ข่วมฟังปลูกคังไว้ผสมหย่องเครื่องไหมสารใส้ไว้ย่ําฝนสิมาฮอดปลูกยอดทักไว้ผสมซ่อนปืนต้มเพิ่นว่าฟันเหงื่อไหวหลายล่ำแห่ตามาเขาไหวเต็มบ้านดอกทั่วเมืองเปิ้นว่าโอ้จังแม่นคักแม่นแน่เด้เนาะนักปราชญ์บัณฑิตแต่โบล่ําโบราณเปิ้นเว้าเปิ้นว่าเปิ้นเตือนสติพวกเฮาจังซั่นล่ะเนาะตายแม่นว่าเฮาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเฮาประพฤติอยู่ในคุณศีลคุณธรรมแม่นบ่ล่ะใจบ่มีกามบ่มีอกุศลธรรมจังซั่นล่ะนี่มันก็เป็นส่วนที่เป็นสมาธิเป็นโลกิยะสมาธิเมื่อออกจากสมาธิแล้วกามอกุศลธรรมสับมีอีกมันก็เป็นจังซั่นล่ะแต่ว่าจังไดก็ตามแต่เฮาก็ได้รับรสแห่งความสงบได้ดื่มรสแห่งความสงบจิตใจก็บ่เดือดร้อนบ่มีบาปได้ดื่มรสแห่งธรรมปีติเห็นบ่ล่ะเฮามีธรรมปีติความเอิบอิ่มในธรรมแก่ซั่นล่ะคือแต่ละมื้อแต่ละมื้อแม่นบ่ล่ะเฮาเฮ็ดเฮาทําเฮาประพฤติเฮาปฏิบัติคุณศีลคุณธรรมมันก็อยู่กับกระตนกระโตชีวิตของพวกเอ้าจังสิล่ะเนาะนี่ล่ะบรรยากาศญาติย่อมเนาะพระมหาวีระพลธรรมอารมณ์ดีกราบได้เมตตาตั้มหลวงพ่อครับขอบคุณขอบคุณเด้อเพิ่นเข้ามาทักทายเนาะท่านพระมหาวีระพลโอ้ยขอบคุณหลายๆเข้ามาทักทายทั้ง Facebook ไลฟ์โอ้ยจังแม่นดีเด้เนี่ย

0: ครูดำรงคุณนวพรเปิ้นเข้ามาผู้อ๋องก๊อกแก้วที่มีโอกาสในการเข้ามาทักทายตั้งเฟซบุ๊กไหลเนาะคณะนี่ออกตนญาติโยมกำลังติดตามฟังรายการธรรมะอยู่เด้ออาตมาภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์ผู้เก่าเนาะมานั่งเว้านั่งจาสู่ออกตนญาติโยมฟังมาให้ขอคิดกติธรรมในการดำรงตนปฏิบัติโตออกตนญาติโยมติดตามรับฟังรายการนี่แล้วสิมีความคิดสิ่งหนึ่งประการใดแนะนำตั้งรายการแกอย่าลืมเด้เขียนจดหมายขอมาสู่รายการเนาะแจ้งผลการรับฟังรายการมาได้ที่รายการธรรมะรายการธรรมะวัดมณีวนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์34000เนาะแจ้งผลการรับฟังเสียงผัดเกณฑ์บ่ตัดเกณฑ์ตั้งอยู่คลื่นใดหม่องใดก็บอกมารายการของเฮาออกอากาศไปหลายคลื่นญาติโยมเนาะบ่ว่าสิเป็นคลื่นหลักคลื่นวิทยุตุ้มต้นเนาะแต่สวต. อำนาจเจริญสวต. มุกดาหารสวต. อุบลราชธานีสวต. ลอยเฮ็ดสวต. นครพนมและก็ยังมี NBT TV อีสานวิทยุชุมชนคลื่นต่างๆเนาะวิทยุเพื่อการศึกษาเรื่องนกแก้ววิทยุลูกสาวปัญญาเรดิโอกุดเก่าปุ่นของเกียมเรดิโอน้ำแตงหน่อยสีเมืองไม้วิทยุทงป้าป้าสุวรรณภูมิลอยเฮ็ดคลื่น 87.7 หายโสธรเนาะเกินกอหน่อยเรดิโออำเภอเขื่องในเสมาพันปีบั่นเปื่อยเรืออำนาจอย่างนี้ล่ะเนาะติดตามรับชมรับฟังกันได้ตามสะดวกสบายเนาะย่อมราตรีว่าฟังกันเกี่ยวคุณซูเมอร์เอาสาธุอนุโมทนาเนาะคุณสีเขียวป้อนเปิ้นเข้ามาทักทายคุณปิญญาติดาเนาะคุณสมบูรณ์เติบสิริเนาะอ่านท่านบ้างอ่านบ่ท่านบ้างเอาบ่เป็นหยังเด้อญาติย่อมสุขโตกันบางเทื่อเปิ้นเข้ามาทักทายมันไหลเรียนเรียนเรียนมันลึกไปกับมีแต่คุณสุรไส้ดอกกั้มสาธุครับเป็นว่าคุณอนุสาหนุยจันทึกเป็นแกเก่ามากทักทายทั้งเฟซบุ๊กไหลเนาะโอ้ยังแม่นดีเด้ย่อมย่ายน้องปกกิ้งอันท่านนี่บอกว่าเมื่อนี้วันเกิดของข้าน้อยท่านเจ้าคุณขอป้อนวันเกิดแน่แฮปปี้เบิร์ธเดย์อายุวันโนสุขังพลังสาธุนี่แหละให้ป้อนง่ายๆให้ป้อนสบายสบายมีความสุขอยู่กับบรรยากาศของชีวิตเนาะชีวิตของพวกเอ้ายังต้องเดินต่อไปยังต้องก้าวต่อไปสั่งแปลงบุญกุศลคุณงามความดีสั่งบุญญาบารมีไปเนาะนี่ล่ะคือการที่พวกเข้าประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมญาติย่อมตัวผู้โตคนเนาะรักษาศีลเนี่ยล่ะเนาะให้มีศีลมีธรรมเนี่ยล่ะคือจังกับที่เว้านั่นล่ะเอาง่ายๆมีศีลมีธรรมเนี่ยมันก็โอ้ยมีความสุขเลยเด้กายมีศีลใจมีธรรมแม่นบ่ล่ะแม่นความที่เพิ่นเว้าเพิ่นว่าได้สีเลนะทุกขสิงนั่นติเนี่ยสิไปสุขติได้ก็ย้อนศีลสีเลนะโภคสัมปทาสิสมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติได้ก็ย้อนศีลสีเลนะนิพพุติงยันติสิบรรลุปานิพพานได้ก็ย้อนศีลเท่านั้นล่ะเนาะมีศีลมีธรรมมันก็มีความสุขแม่นบ่ล่ะกายก็มีความสุขใจก็มีความสุขแก่สละเป็นกำลังใจให้ทุกชีวิตในการดำเนินตนปฏิบัติรักษากระตนกระโตของเจ้าของให้มันอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะนี่คุณโยมเสมอคุณย่อมเสมอหน้ารีนุชบันหน้าโดนี่เป็นกะเข้ามาทักทายเนาะโอ้ผู้โทษเข้ามากะมีเฮาจะเลิ่นพร
1: เอ้ย
0: 5746ผู้ใดเนี่ย
1: ผมพอสัมพันธ์อยู่กับแชมป์สิล่ะ
0: โอ้พอสัมพันธ์อยู่ขอนแก่นเนาะเบิ่งโทรทัศน์บ่พอสัมพันธ์
1: ท่านครับท่านฟังมาหลายปีแล้ว
0: บ่ฟังมาหลายปีแล้วเนาะมีหยังแนะนำบ่
1: มีก็ฝนขึ้นแรงแท้ปีนี
0: ้โอ้ฝนแรงบ่อำเภอใดนี่ขอนแก่นอำเภอใด
1: อำเภอ
0: น้ำพองนี่แรงเนาะปีนี้เนาะเอาสาธุอีปอเด้อบ่เป็นหยังแต่มันท่วมทั้งปูนทั้งนครนายกทั้งจังหวัดอีหยังกว่าปทุมธานีนนทบุรีพุ่นเนาะเอาบ่เป็นหยังเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันเห็นบ่ล่ะอีปอสัมพันธ์เราฟังอยู่ทั้งน้ำพองพุ่นเด้เราฟังอยู่ทั้งน้ำพองเราก็โทรมาโอ้จังแม่นดีเนาะนี่ล่ะผู้โทรมามีน้ำจิตน้ำใจพอถึงเวลาแกอยากโทรมาทักทายจังซั่นล่ะเนาะคุณเจียนเจียนคุณสุดาจันหอมคุณถนอมหานสูงเนินคุณอาปีไส้แสงนิ่มคุณปากกายแก้วหลวงหานคุณสุศาสตร์คุณสุปไส้บุญป้อมคุณปีนิดสีโตคุณหนูน้องเราคุณอดีศักดิ์ไส้ดีเนาะปู้จังแมนคักได้ปูโตกับโตเอาจะเลิ่นป้อน
2: นักการค่ะพระเจ้าคุณ
0: ว่าจังไดมีหยังเบาสู้ฟัง
2: คุณตกดอกค่ะฟังอยู่สุดมือละ
0: เอาฟังอยู่สุดมือเนาะสาธุสาธุจะเลิ่นพ่อนมาจังไหนเนี่ย
2: นมัสการค่ะ
0: มียัง

0: ี่ไร่งานอื
1: มบางทีฟังธรรมะเต็มๆเลยค่ะบ
0: างทีอ๋อฟังธรรมะเต็มๆเนาะเอาสาธุสาธุสาธุนั่นล่ะตีเลยนะสุขติยันตินี่ล่ะตีเลยนะพ่อกับสัมปทาเนาะเป็นธรรมะเป็นว่าจังสันเนาะนี่ล่ะได้ฟังศีลสมาธิปัญญามันจะอยู่ที่หม่องนี่ล่ะพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนท่านศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญาจังสันล่ะเนาะจะเริ่นพรอืม
1: จ้าครับจะตามนมัสการเจ้า
0: ว่าจังไดทั้งม่วงป้อบ้านเจ้าเป็นจังไดอื
1: มอันฝนหอกะเช้าขะน้อย
0: ฝนหักกว่าเช้าเนาะ
1: จ้
0: าฟังรายการตัวมือเนาะ
1: ฟังกูมือกูปีกูเดือน
0: สาธุสาธุสาธุจะเริ่มป้อนอื
2: มการนมัสการท่านทุกคนครับ
0: ปี073นี่อยู่ไสเนี่ยอื
2: มหัวตะพานครับ
0: หัวตะพานบ่เป็นจังไดหัวตะพานมื้อนี้บรรยากาศอืม
2: หนาวคร
0: ับ
2: หนาว
0: หนาวแหละเนาะมันคือกันเย็นๆวาดไหนวาดดึงในยุ่มเมืองอุบลคือกันเอาสาธุอยู่วัดตะป้านนอน4073เปิ้นเรียนบ่ล่ะโตรายงานมาท่านเจ้าคุณเปิดปักสูไปมื้อนี้เอ้าว่าซั่นมันคือเย็นๆจ่อยๆวาดไหนวาดนึงมันสิเข้าหน้าหนาวเลยเด้เนี่ยเนาะมันสิเข้าหน้าหนาวระมัดระวังสุขภาพร่างกายนะเด้อออกต้นหญ้าจอมเจริญพรอื
1: มกราบนมัสการ
0: แปลงไหนล่ะแม่ปุ๋ยคำบงอ่ะอืม
1: โอ้ยพอตกมานี่เกือ
0: บอาทิ
1: ตย์
0: แล้วอ๋อพี่น้องได้เกี่ยวเขาละบ่เริ่มสิเกี่ยวเขาละบ่อืม
1: ย่างค่ะน้อยเขาเ
0: จ้าใหญ่ค่ะน้อยอ๋อเอาพอเป็นหยังสาธุอนุโมทนาเด้อจะเลิ่นป้อนจะเลิ่นป้อนจักเป็นอันใดทั้งน้องทับมาเสนั่งกันนี่คมเจ้าอืม
2: โอ้ครับไอ้ฝนหันฮอตแล้วครับหัวล่มกำลังออกครับ
0: หัวล่มกำลังออกระมัดระวังสุขภาพเด้อ
2: โอ้ทุกหัวใครร้ายอุต
0: ส่าห์แมนบ่ว่าจะเด็กหน่อยแล้วท่านเจ้าคุณกับปึ้งสิหายดีเนี่ยสาธุสาธุเนาะท่านเจ้าคุณกับปึ้งติดดีขึ้นดีขึ้นแล้วล่ะตอนนี้เนาะดีขึ้นแล้วโอ้ยังแมนคักได้สุขภาพร่างกายเอามาทักใต้กันเล็กๆหน่อยๆเนาะพอท่านให้โทษแต่ว่าอยากโทษกับพ่อเป็นยังบ่ว่ากันนี่ล่ะคือครอบครัวแฟนตีตั้มมันก็อบอุ่นจังสี่แหละเนาะนี่ล่ะพระพุทธเจ้าเป็นแก่สอนให้พวกเอ้ามีศีลสมาธิปัญญาท่านศีลภาวนาจังสันล่ะเนาะถ้าแม่นว่าฆราวาสญาติโยมก็เอาเบื้องต้นก็คือท่านศีลภาวนาสำหรับพระสงฆ์องค์เจ้านักบวชทั้งหลายหรือว่าผู้ที่ประพฤติปฏิบัติก็ศีลสมาธิปัญญาจังสันล่ะเนาะเอ้าเฮ็ดได้ทำได้มันก็มีความสุขเนาะโอ้ข้าวบุญไหนเปิ้นข้าวบุญไหนเปิ้นวัดการเหลืองวัดการเหลืองเอาบุญเทศสามกี้วันที่10ตุลาคมเด้อตำบลขามใหญ่อำเภอเมืองเนาะเอาเวลา10โมงเป้าท่านเจ้าคุณสิไปเทศไปแสดงธรรมให้เปิ้นเนาะวัดดุมใหญ่วัดดุมใหญ่เปิ้นเอาบุญเข้าตอกวันที่10คือกันท่านเจ้าคุณอาจสิไปเวลาประมาณ8โมงกว่าๆเออสิไปเยี่ยมไปยามเข้าตอกเนาะวัดดุมใหญ่ตำบลดุมใหญ่อำเภอเมือง30เนาะหมดเวลาแล้วอีปอกำเขียนหมดเวลาแล้วเด้อบ่รับสายละล่ะพ่อๆเดี๋ยวมันสิเลยเวลาเพิ่นเนาะไปปอกๆกันในมื้อใหม่วัดใหม่เนาะสำหรับมื้อนี้ขออ้างหญิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์บารมีแห่งหลวงพ่อพระแก้วโกเมนองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่วัดปะน้อยคุ้มความปุ๊กปักรักษาญาติโยมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งจะเริ่นจะเริ่นหงเรื่องตลอดกาลนั่นเทอญขอจะเริ่นพร
3: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม
4: Thank you. งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันพระรหัสบดีที่8ตุลาคมพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์เจรายุนนท์ค่ะ
0: ผมอาคิวระกิตนะโสภาและล่ามภาษามือวันนี้คุณถิตารีเกี่ยวคุ้มภัยครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ช่อง2 NBT 2 HD และคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยนะครับรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: ค่ะเช้าวันนี้เราจะเริ่มกันที่สถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกที่จังหวัดปราจีนบุรีกันนะคะซึ่งถึงแม้ว่าระดับน้ำจะมีแนวโน้มลดลงแต่ว่าก็ยังมีบางอำเภอที่ระดับน้ำท่วมขังในยังสูงอยู่ค่ะก็ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างนะคะซึ่งโดยภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำจัดปราจีนบุรีณสถานีวัดน้ำทั้ง3แห่งได้แก่สถานีกบิลบุรีสถานีศรีมหาโพธิ์และสถานีเมืองปราจีนบุรีมีแนวโน้มลดลงค่ะแต่ว่าระดับน้ำยังคงสูงกว่าตลิ่งทำให้ยังมีน้ำท่วมขังในบางพื้นที่จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชนใน7อำเภอ65ตำบลรวม 6,317 ครัวเรือนสำหรับปัญหาคราบน้ำมันรั่วไหลจากโรงงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาขณะนี้มีการติดตั้งแนวกั้นน้ำมันหรือออยบูมเพิ่มเติมอีก240เมตรรวมเป็นระยะทางทั้งสิ้น480เมตรพร้อมทั้งฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวและเพิ่มการวางแผ่นซับน้ำมันตลอดจนเก็บกู้แผ่นซับน้ำมันที่อิ่มตัวแล้วเพื่อนำไปกำจัดส่วนพื้นที่ภายในโรงงานเจ้าหน้าที่ได้กั้นกระสอบทรายเพื่อป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมพร้อมจัดเก็บถังน้ำมันและสารหล่อลื่นที่ไม่ได้ใช้งานให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ได้เก็บตัวอย่างน้ำเสียเพิ่มเติมอีก4จุดเพื่อส่งตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
0: ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเดินเรือโดยเฉพาะบริเวณที่อำเภอบ้านโพอำเภอบางปะกงนะครับแล้วก็พื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงเนื่องจากมีสถานการณ์น้ำหลากทำให้ระดับน้ำมีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นและกระแสน้ำก็ไหลแรงด้วยนะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้เรือและประชาชนบริเวณริมฝั่งครับขยับไปดูที่จันทบุรีกันหน่อยนะครับที่เมืองจันทผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอท่าใหม่ก็สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อผู้ประกอบอาชีพนาเกลือโดยระดับน้ำที่สูงขึ้นทำให้ไม่สามารถขนย้ายผลผลิตได้ทันนะครับส่งผลให้เกลือที่เก็บไว้ถูกน้ำท่วมและก็ละลายเสียหายเกือบทั้งหมดนอกจากนี้โครงสร้างภายในนาเกลือทั้งคันดินและก็พื้นที่สำหรับกักเก็บน้ำเค็มก็ยังได้รับผลกระทบอย่างหนักด้วยครับดังนี้ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมที่เทศบาลเมืองท่าใหม่ตอนนี้ก็ถือว่าคลี่คลายนะครับเข้าสู่ภาวะฟื้นฟูเจ้าหน้าที่ก็เร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็รับลงทะเบียนจากประชาชนเพื่อเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือเยียวยาโดยประชาชนสามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลได้2ช่องทางนะครับก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าจะไปยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้เช่นเดียวกันครับ
1: ส่วนทางด้านนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าในสถานการณ์น้ำท่วมขังที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทรารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำกระทรวงต่างๆเร่งบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนซึ่งล่าสุดมีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางระบายน้ำในลุ่มแม่น้ำบางปะกงเนื่องจากการระบายน้ำที่ต้นน้ำอย่างจังหวัดนครนายกหรือปราจีนบุรีเพียงอย่างเดียวอาจไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเพราะน้ำจะไหลมาสะสมและหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่ประชุมจึงมีมติให้ระดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงให้มากที่สุดโดยเตรียมติดตั้งเรือผลักดันน้ำทันที40ถึง50ลำและจะเพิ่มศักยภาพขึ้นเป็น80ลำเพื่อเร่งระบายน้ำผลักดันออกสู่ทะเล
2: ก็กำหนดเป้าหมายว่าเราจะรวบรวมเรือผลักดันน้ำที่สามารถหาได้ในเวลาอันใกล้หรือวันนี้เลยเนี่ยเข้าไปติดตั้งที่ปากแม่น้ำบางปะกงให้มากที่สุดเพื่อให้มันเกิดพลังในการผลักน้ำที่ทำให้เกิดความแตกต่างในการระบายอย่างมีนัยสำคัญนะครับคือหลังจากที่เราผลักน้ำจากนครนายกลงมาด้วยการใช้เรือผลักเนี่ยน้ำจากนครนายกมันก็ออกสู่ฉะเชิงเทราอยู่ดีแหละแต่เมื่อฉะเชิงเทราก็รับน้ำจากทั้งปราจีนบุรีมาด้วยจากสระแก้วมาด้วย การจะผลักจากต้นน้ำคือนครนายกอย่างเดียวเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพไม่มากเท่าที่ควรละมันมายันกับน้ำที่มีอยู่ในฉะเชิงเทรามากๆเพราะฉะนั้นในทางวิศวกรรมการระบายน้ำเนี่ยเขาคุยกันนะผมไม่ได้เก่งนะแต่ว่าในที่ประชุมเนี่ยสรุปตรงกันว่าเราต้องผลักน้ำที่ปากแม่น้ำให้มันออกเร็วที่สุด
1: สอดคล้องกับทางกองทัพเรือที่ยังคงเดินหน้าระดมกำลังพลและเรือผลักดันน้ำเข้าปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบซึ่งตลอดภารกิจในช่วง7วันที่ผ่านมาสามารถระบายน้ำได้แล้วรวม28ล้านลูกบาศก์เมตรและปัจจุบันกองทัพเรือได้จัดเตรียมเรือผลักดันน้ำรวม90ลำติดตั้งและปฏิบัติงานจริงแล้ว80ลำในพื้นที่สำคัญอย่างจังหวัดฉะเชิงเทรานครนายกสมุทรปราการและเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครตลอด24ชั่วโมงจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่
0: จากในพื้นที่ของภาคตะวันออกนะครับไปดูพื้นที่สถานการณ์ภาคกลางกันบ้างนะครับที่จังหวัดอุทัยธานีก็เร่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอุทัยธานี 1,141 ครัวเรือนนะครับขณะที่จังหวัดลพบุรีและก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ก็ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเราไปดูศูนย์สงเคราะห์ผู้ยากจนในแดนทุรกันดารตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ร่วมกับมูลนิธิหลวงพ่อปานพระมหาวีระถาวโรโดยพระภาวนาวชิโรภาสเจ้าอาวาสวัดจันทารามหรือว่าวัดท่าซุงนะครับก็ได้ไปมอบถุงยางชีพแล้วก็น้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่าซุงและก็ตำบลน้ำซึมอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีรวมจำนวน 1,141 ครัวเรือนพร้อมกับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่วัดภายในจังหวัดอุทัยธานีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอีกจำนวน17วัดครับโดยมีนายสิทธิชัยเทพภูษารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆจิตอาสาพระราชทานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มารับสิ่งของช่วยเหลือครับจากที่อุทัยไปดูที่ลพบุรีกันหน่อยนะครับที่ตำบลหนองเมืองอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีมวลน้ำท่วมขังยังคงขยายวงกว้างนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งซ้ายอย่างโรงเรียนวัดหนองเมืองที่ต้องสั่งปิดการเรียนการสอนก่อนกำหนดแม้ว่าจะใกล้วันปิดเทอมแล้วก็ตามนะครับเนื่องจากว่าเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยจากระดับน้ำที่สูงขึ้นปัญหาน้ำเน่าเสียรวมถึงสัตว์อันตรายด้วยอย่างไรก็ตามในช่วง3วันที่ผ่านมาสถานการณ์ก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับเนื่องจากระดับน้ำในคลองชัยนาทป่าสักลดลงส่งผลให้สถานีสูบน้ำไฟฟ้าสามารถระบายน้ำลงคลองใหญ่ได้สะดวกขึ้นทำให้ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่เนี่ยทยอยลดลงมาแล้วประมาณสัก10ถึง20เซนติเมตรแต่ว่าในจุดลุ่มต่ำริมคลองระดับน้ำเนี่ยก็ยังท่วมสูงอยู่ระดับเอวครับทางด้านของการบรรเทาความเดือดร้อนทางอบต.หนองเมืองก็ได้ใช้พื้นที่วัดหนองเมืองเป็นจุดศูนย์กลางในการรับคิวแจกจ่ายถุงยางชีพให้กับชาวบ้านกลุ่มตกค้างที่เหลือนะครับซึ่งเคยลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือไว้เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงและก็ครอบคลุมทุกครัวเรือนส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวทางกำนันตำบลหนองเมืองก็ได้หารือร่วมกับชลประทานที่10นะครับโดยยืนยันว่าหากระดับน้ำในคลองชัยนาทป่าสักเนี่ยลดลงต่อเนื่องแล้วก็เดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังก็คาดว่าภายในระยะเวลาประมาณสัก1สัปดาห์เนี่ยสถานการณ์ก็น่าจะเริ่มคลี่คลายลงครับ
1: ไปต่อกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0: านะคะสถานการณ์น้ำท่วมยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเสนาผักไห่และบางบานซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำและอยู่ตามแนวแม่น้ำน้อยทำให้ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลผ่านอย่างต่อเนื่องขณะที่หลายชุมชนก็ยังคงมีน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรส่วนประชาชนในพื้นที่ก็ต้องปรับตัวและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะส่วนพื้นที่ตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่าระดับน้ำบริเวณประตูระบายน้ำผักไห่เจ้า7ซึ่งเป็นจุดระบายน้ำเข้าสู่คลองผักไห่เจ้า7ยังคงมีปริมาณน้ำไหลผ่านอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้มีการเปิดประตูระบายน้ำขึ้นประมาณ180เซนติเมตรส่งผลให้กระแสน้ำบริเวณประตูระบายน้ำมีความเชี่ยวและไหลแรงสำหรับมวลน้ำที่ระบายผ่านประตูระบายน้ำผักไห่เจ้า7จะไหลต่อไปยังพื้นที่อำเภอเสนาทำให้พื้นที่ริมคลองและพื้นที่ลุ่มต่ำในแนวทางน้ำยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะ
1: ขยับกลับเข้ามาดูในพื้นที่ปริมณฑลอย่างที่จังหวัดปทุมธานีกันหน่อยนะครับที่ปทุมธานีนายพราดอมปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์และนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์การระบายน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์จังหวัดปทุมธานีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับพร้อมกับได้ไปมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนบริเวณริมเขื่อนคลองรังสิตประยุรศักดิ์สะพานแดงอำเภอธัญบุรีเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอุทกภัยครับหลังจากการประชุมนะครับทางคณะก็ได้เดินทางไปที่สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตามการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากคลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับซึ่งก็ยังมีปริมาณน้ำสูงทำให้น้ำเนี่ยยังรอการระบายอยู่ครับโดยทางกรมชลประทานก็ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟลนะครับเพิ่มอีก4เครื่องซึ่งก็จะทำให้ศักยภาพในการระบายน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก14ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิมอยู่ที่84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็สามารถรับน้ำจากทางรังสิตใต้เนี่ยได้เพิ่มขึ้นครับส่วนน้ำที่มาจากทางรังสิตตอนเหนือนะครับทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือก็จะช่วยระบายออกทางด้านเหนือโดยพยายามจะให้กระทบกับพี่น้องประชาชนฝั่งรังสิตเหนือเนี่ยน้อยที่สุดครับ
0: ส่วนทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและอีกหลายหน่วยงานนะคะลงพื้นที่ไปดูสถานการณ์หลังน้ำลดที่บริเวณชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังและหมู่บ้านฟลอราวิลในเขตหนองจอกเพื่อร่วมกันบิ๊กคลีนนิ่งแล้วก็ดูเรื่องของการเร่งระบายน้ำพร้อมส่งทหารช่วยซ่อมรถและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประชาชนฟรีค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนในย่านเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังพร้อมร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยร่วมกันกับทุกภาคส่วนทั้งกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อระดมกำลังพลและเครื่องจักรเข้าทำความสะอาดและเก็บขยะในชุมชนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์แต่ละพื้นที่แตกต่างกันบางจุดอยู่ในระยะฟื้นฟูบางจุดยังต้องเร่งระบายน้ำโดยได้เดินทางไปติดตามการเร่งระบายน้ำที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกพร้อมตรวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อเร่งลดระดับน้ำท่วมขังพร้อมกันนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังดูการปฏิบัติงานของโรงเรียนช่างฝีมือทหารที่นำนักเรียนมาช่วยในการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ประชาชนฟรีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายก่อนที่จะเดินทางไปมอบยาและเวชภัณฑ์แก่เด็กและประชาชนที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนมิตรสามัคคีฟื้นนครร่มเกล้า
1: ทางด้านของนายพรพรมนศวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็ลงพื้นที่ที่ย่านเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังโดยร่วมกับเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมและกรมราชทัณฑ์จัดกิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงนะครับเพื่อระดมเครื่องจักรรถแบ็คโฮแล้วก็ผู้ต้องขังชั้นดีเข้าทำความสะอาดแล้วก็เก็บขยะชิ้นใหญ่ที่ประชาชนเนี่ยทยอยนำมากองเอาไว้อยู่ที่ริมปากซอยหลังจากที่น้ำลดนะครับโดยปัญหาสำคัญในขณะนี้เนี่ยก็คือปริมาณขยะที่มีเยอะมากนะครับเรียกว่ามหาศาลกองล้นขวางทางเข้าออกโดยเฉพาะซอยร่มเกล้า28ซึ่งก็ทำให้ประชาชนเนี่ยเดือดร้อนไม่สามารถสัญจรได้ เบื้องต้นเนี่ยทางกทม.ได้จัดพื้นที่โล่งเป็นจุดพักขยะชั่วคราวนะครับเพื่อลดเวลารอบวิ่งของรถบรรทุกที่ต้องเดินทางไปศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและก็สายไหมพร้อมกับเตรียมที่จะเจรจาขอความสนับสนุนรถบรรทุกขนาดใหญ่และกำลังคนจากภาคเอกชนเพื่อจะเร่งเคลียร์พื้นที่ให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็วครับ
0: ทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการฟื้นฟูพื้นที่เคหะร่มเกล้าเดินหน้าปูพรมช่วยเหลือประชาชนหลังสถานการณ์น้ำคลี่คลายพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนเป็นรายครัวเรือนโดยเฉพาะการตรวจสอบและอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาโดยนายเจเศรษฐ์กล่าวว่าการฟื้นฟูพื้นที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมทุกมิติทั้งการทำความสะอาดการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมการดูแลสาธารณูปตลอดจนการสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องการเยียวยาซึ่งต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและเข้าถึงประชาชนทุกครัวเรือนขณะเดียวกันในวันนี้การประปานครหลวงจะเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาสนับสนุนในพื้นที่โดยจะร่วมลงพื้นที่ช่วยสำรวจและสอบถามประชาชนเกี่ยวกับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ยังไม่ได้ดำเนินการเพื่อช่วยตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนและลดโอกาสการตกหล่นของผู้ได้รับผลกระทบขณะที่นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามการบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำลงสู่ทะเลเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงโดยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการมีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม6อำเภอ38ตำบล382หมู่บ้าน168ชุมชนประชาชนได้รับผลกระทบ 233,30046ครัวเรือนโดยหน่วยงานต่างๆได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งการจัดตั้งศูนย์พักพิงการแจกจ่ายอาหารและเครื่องดื่มการช่วยขนย้ายสัมภาระตลอดจนการรับส่งประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยสำหรับปัจจุบันยังคงมีพื้นที่ประสบอุทกภัย3อำเภอได้แก่อำเภอบางพลีอำเภอบางบ่อและอำเภอบางเสาธงรวม15ตำบล99หมู่บ้านจากนั้นนายทรงศักดิ์และคณะได้ลงพื้นที่สถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์ตำบลบางปูเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการระบายน้ำโดยสถานีสูบน้ำดังกล่าวสามารถระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างและระบายน้ำออกสู่ทะเลได้แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบริเวณทางน้ำเข้าสู่อาคารสูบน้ำซึ่งอาจส่งผลต่อปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่สถานีได้จึงได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางแก้ไขข้อจำกัดดังกล่าวเพื่อให้มวลน้ำสามารถเข้าสู่บริเวณหน้าอาคารสูบน้ำได้อย่างต่อเนื่อง
1: ตอนนี้หลายๆพื้นที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นเริ่มคลี่คลายนะครับเข้าสู่ส่วนของการฟื้นฟูแล้วแต่ว่าหลายคนเองก็ยังคงกังวลอยู่เพราะว่าบางจุดบางที่ฝนยังตกเพิ่มอยู่แล้วก็กลัวเรื่องของน้ำเหนือมาสำทับด้วยนะครับในเรื่องนี้กรมชลประทานก็ได้เปิดเผยนะครับถึงสถานการณ์น้ำตอนบนทั้งเขื่อนภูมิพลแล้วก็เขื่อนสิริกิติ์ตอนนี้ยังคงสามารถรองรับน้ำจากตอนเหนือไว้ได้ทั้งหมดนะครับส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของภาคตะวันออกยังคงต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะใน4อำเภอในจังหวัดฉะเชิงเทราที่ยังต้องเผชิญสถานการณ์ระดับน้ำทรงตัวและก็เพิ่มสูงขึ้นบางเวลานะครับจากน้ำจากทางปราจีนบุรีเนี่ยไหลเข้ามาเติมรวมถึงอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนด้วยครับนายธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทานบอกว่าในการบริหารจัดการน้ำตอนบนนะครับทั้งเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังคงสามารถรองรับน้ำจากตอนเหนือไว้ได้ทั้งหมดจึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคพื้นที่ตอนล่างนะครับขณะที่การระบายน้ำในช่วงท้ายเขื่อนมีการระบายน้อยที่สุดเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคและก็การเกษตรของประชาชนส่วนที่เขื่อนเจ้าพระยาสถานี C2 ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 1,915 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงมาจากวันที่6ตุลาคมแล้วก็มีแนวโน้มสถานการณ์ที่ดีขึ้นครับส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้หลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีปริมาณฝนตกหนักในพื้นที่นั้นตอนนี้ได้มีการควบคุมการระบายน้ำของเขื่อนแก่งกระจานเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำนะครับโดยเขื่อนเพชรก็มีศักยภาพรองรับน้ำอยู่ได้อยู่ที่320ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปัจจุบันนี้มีปริมาณน้ำอยู่ที่160ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือว่าคิดเป็นปริมาณก็คือครึ่งนึงนั่นเองครับ ดังนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดการณ์ว่าระหว่างวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้จะมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตำบลเขากระปุกอำเภอหนองย่าปล้องอำเภอท่ายางและก็อำเภอเมืองเพชรบุรีครับส่วนสถานการณ์ที่ภาคตะวันออกก็ยังย้ำในเรื่องของการต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะครับเนื่องจากพื้นที่น้ำท่วมลุ่มน้ำบางปะกงมีปริมาณน้ำท่วมรวม 2,105 ล้านลูกบาศก์เมตรคาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้น่าจะต้องใช้เวลาประมาณสัก38วันนะครับโดยในส่วนของพื้นที่องครักษ์ยังคงได้รับผลกระทบเนื่องจากมีแม่น้ำปราจีนบุรีมาสมทบนะครับแต่สถานการณ์เนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นเช่นเดียวกับที่จังหวัดสระแก้วก็มีแนวโน้มสถานการณ์ดีขึ้นเช่นเดียวกันครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับตั้งแต่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวบางคล้าพนมสารคามแล้วก็อำเภอเมืองฉะเชิงเทราเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมีมวลน้ำจากปราจีนบุรีประกอบกับน้ำทะเลหนุนทำให้ระดับน้ำยังคงทรงตัวถึงสูงขึ้นเล็กน้อยแต่เมื่อช่วงเวลาที่น้ำลงเนี่ยสถานการณ์ก็จะดีขึ้นครับ
0: ไปดูพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะตอนนี้หลายจังหวัดก็เร่งเดินหน้าเตรียมความพร้อมด้านการระบายน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในพื้นที่โดยนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและสำรวจจุดเสี่ยงทางน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการระบายน้ำของเมืองสตูลแล้วก็รองรับสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยคณะได้ลงพื้นที่บริเวณสะพานยาวถนนบายพาสเลี่ยงเมืองหมู่ที่1ตำบลบ้านควนซึ่งเป็นเส้นทางน้ำที่รับน้ำจากพื้นที่ควนโพและฉลุงก่อนระบายลงสู่ตำบลคลองขุดและเขตเทศบาลเมืองสตูลพร้อมให้เร่งดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางและเปิดทางระบายน้ำโดยทันทีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการในจุดที่มีความเสี่ยงทุกจุดที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนเพื่อให้ระบบระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนที่จังหวัดพัทลุงนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมคณะลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วมที่ตำบลควนมะพร้าวตำบลชัยบุรีและพื้นที่ตำบลท่ามีหลำอำเภอเมืองซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากมวลน้ำที่ไหลหลากลงมาจากพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์และอำเภอกงหราก่อนที่มวลน้ำจะไหลผ่านลงสู่ทะเลสาบสงขลาโดยจากการสำรวจพบว่าพื้นที่บางส่วนโดยเฉพาะตำบลควนมะพร้าวและตำบลชัยบุรีมีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่มเมื่อเกิดฝนตกหนักและมีน้ำป่าจำนวนมากไหลลงมาจากพื้นที่ต้นน้ำจะทำให้มีน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่อย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางคมนาคมทางผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงจึงได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งสำรวจและเตรียมความพร้อมระบบระบายน้ำโดยขอความร่วมมือจากเทศบาลและหน่วยงานท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ดำเนินการขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำรวมทั้งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำโดยเฉพาะผักตบชวาและวัชพืชที่ขึ้นหนาแน่นตามลำคลองซึ่งอาจเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการไหลของน้ำในช่วงที่มีฝนตกหนัก
1: ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ลงพื้นที่ไปติดตามการบริหารจัดการน้ำและการดำเนินงานเร่งกำจัดวัชพืชรวมถึงสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานท่าซักนะครับแล้วก็ที่คลองสายหลักในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชเพื่อเปิดทางน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วครับโดยทางจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ร่วมกับเทศบาลนครศรีธรรมราชได้ดำเนินการทั้งการพร่องน้ำและก็เร่งระบายน้ำในจุดสำคัญเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำฝนที่จะเพิ่มขึ้นพร้อมกับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็มีการปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำฝนและก็สภาพพื้นที่ครับส่วนเรื่องของความพร้อมของศูนย์พักพิงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ได้เตรียมไว้ในเบื้องต้นเนี่ยมี2แห่งด้วยกันได้แก่ที่ศูนย์พักพิงรวมใจที่บ้านอุ่นไอรักหมู่2ตำบลปากนครแล้วก็พื้นที่ศูนย์พักพิงหมู่6ตำบลหูล่องอำเภอปากพนังครับซึ่งในขณะนี้ศูนย์พักพิงทั้ง2แห่งก็มีความพร้อมในด้านสถานที่สามารถรองรับการใช้งานได้แล้วก็มีการเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับรองรับประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถเข้าไปดำเนินการและก็จัดระบบดูแลประชาชนได้อย่างรวดเร็วครับ
0: ส่วนที่จังหวัดยะลาเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะคะเกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงในพื้นที่อำเภอเมืองส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายปริมาณมากบริเวณถนนสายหลักหน้าโรงพยาบาลยะลาขาเข้าตัวเมืองโดยมวลน้ำที่ระบายไม่ทันประกอบกับกระแสลมแรงทำให้มีรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มคว่ำจำนวนหลายคันด้านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาได้ออกหนังสือด่วนแจ้งเตือนไปยัง8อำเภอในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมกำลังพลบุคลากรเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ด้วยค่ะ
1: ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะครับช่วงหน้ายังมีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันต่อเนื่องเดี๋ยวกลับมาครับ

เสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:26 น.กลับมาติดตามข่าวเช้า NBT กันต่อนะครับคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ NBT หลายๆคนก็ให้กำลังใจกันมานะครับว่าอยากจะให้สถานการณ์เนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างเป็นระบบกันหน่อยนะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินหน้าขยายพื้นที่แก้มลิงทั่วประเทศและให้ศึกษาเพิ่มเติมพื้นที่รับน้ำและก็แก้มลิงโดยรอบกทม.นะครับเพื่อจะกักเก็บน้ำและก็แก้เรื่องของน้ำแล้งในระยะยาวครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำนะครับว่าโครงการแก้มลิงถือเป็นหัวใจสำคัญทั้งในแง่ของการกักเก็บและก็การระบายน้ำซึ่งในขณะนี้เตรียมที่จะมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาแนวทางการเพิ่มพื้นที่รับน้ำอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับข้อเสนอของนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติที่เสนอให้จัดทำโครงการแก้มลิงรอบพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ได้สั่งการไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองให้เร่งตรวจสอบกรอบอำนาจหน้าที่ว่าสามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้โดยตรงหรือไม่ซึ่งหากไม่มีข้อติดขัดก็พร้อมที่จะเดินหน้าทันทีครับ
1: ท่านส.ส.อรรถวิทย์สุวรรณภักดีนะครับท่านได้ให้ข้อเสนอมาเกี่ยวกับโครงการแก้มลิงรอบกทม.ซึ่งผมก็นำข้อเสนอของท่านนะครับสั่งการไปยังกรมโยธาธิการให้ดูซิว่าในขอบข่ายของกรมโยธาธิการเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มโครงการนี้โดยการดำเนินการของกรมโยธาธิการโดยตรงได้หรือไม่ถ้าทำได้แล้วก็พร้อมที่จะดำเนินการให้นะครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะทำให้ทุกอย่างเราสามารถเป็นแหล่งรับน้ำได้ด้วยและสามารถเป็นแหล่งเก็บกักน้ำได้เพราะว่ามันพอท่วมเสร็จเดี๋ยวมันก็เข้าแล้งนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดำเนินการเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เร่งทำการศึกษาอยู
2: ่อันนี้คือในพื้นที่ของต่างจังหวัดด้วย
1: อันนี้ไม่อันนี้ท่านอัธวิทย์พูดถึงรอบกทม.ไอ้เรื่องของโครงการแก้มลิงแหล่งกับเก็บกักน้ำทั่วประเทศเนี่ยก็ทางกรมชลประทานเขาก็มีแผนของเขาอยู่แล้วนะครับ
0: สำหรับภาพรวมทั่วประเทศนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่ากรมชลประทานมีแผนงานบูรณาการร่วมกับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วโดยรัฐบาลพร้อมที่จะให้การสนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนวิธีคิดจากการเร่งระบายทิ้งเมื่อมีน้ำหลากมาเป็นการกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำและก็ป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งอย่างยั่งยืนครับ
3: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กรณียกเลิกแก้มลิงคู่บอลบางชันนะคะโดยยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับโครงการพระราชดำริย้ำว่าพิจารณาตามหลักวิชาการแต่ก็พร้อมรับฟังข้อมูลใหม่เพื่อเพิ่มทางเลือกในการแก้ปัญหาน้ำท่วมนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีโครงการบึงคูบอลและบึงบางชันเป็นการศึกษาของกรุงเทพมหานครที่นำแนวคิดแก้มลิงมาใช้ไม่ใช่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยตรงโดยพิจารณาบนพื้นฐานข้อมูลทางวิชาการประสิทธิภาพการระบายน้ำความคุ้มค่าของงบประมาณและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญทั้งนี้หลังน้ำท่วมใหญ่ปี2554สำนักการระบายน้ำได้ศึกษาแนวทางจัดทำบึงรับน้ำ6แห่งโดย4โครงการยุติไปก่อนหน้านี้ส่วนบึงคูบอลและบึงบางชันมีการพิจารณาต่อเนื่องเมื่อทบทวนรายละเอียดก็พบว่าวงเงินลงทุนสูงจึงต้องเปรียบเทียบกับแนวทางอื่นที่เหมาะสมกว่าซึ่งจากการศึกษาของทีมที่ปรึกษาโครงการแก้มลิงทั้งระบบมูลค่าประมาณ 11,000 ล้านบาทขณะที่แนวทางปรับปรุงคลองและระบบระบายน้ำอยู่ที่ 6,700 ล้านบาทกทม.จึงพิจารณาเลือกปรับปรุงคลองควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพบึงหนองบอลและระบบอุโมงค์ระบายเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นายชัชชาติย้ำว่าการยกเลิกโครงการเกิดขึ้นในปี2561ซึ่งเป็นช่วงการบริหารงานของผู้ว่าคนอื่นและยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ตัดสินใจยกเลิกโครงการรวมถึงไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้องอย่างไรก็ตามกทม.พร้อมรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากทุกฝ่ายหากมีข้อมูลใหม่ข้อเสนอทางเทคนิคหรือข้อเท็จจริงที่แตกต่างจากข้อมูลที่กทม.ใช้ประกอบการพิจารณาก็พร้อมนำไปพิจารณาให้รอบคอบเพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสมที่สุด
0: ส ่วนเรื่องของเงินเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมนะครับในเรื่องนี้อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ระบุว่าได้มีการปรับระบบนะครับให้โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยเนี่ยเร็วขึ้นนะครับก็คือลงทะเบียนวันนี้วันรุ่งขึ้นเนี่ยก็จะได้รับเงินทันทีครับรายละเอียดเรื่องนี้นายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับได้พูดถึงการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัย 14,000 ครัวเรือนบอกว่าขณะนี้เนี่ยมีจังหวัดสระแก้วสมุทรปราการและก็จังหวัดกระบี่ที่เริ่มรับเงินแล้วส่วนวันพฤหัสบดีและก็วันศุกร์นี้ก็จะมีผู้ประสบภัยได้รับเงินอีกรวมแล้วกว่า100ล้านบาทส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ากดลงทะเบียนแล้วได้รับเงินล่าช้าไป 2-3 วันเรื่องนี้ทางนายนิรัตน์เนี่ยก็บอกนะครับว่าเป็นเรื่องของระบบแล้วก็ขั้นตอนการกดเงินแต่หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้แสดงความเป็นห่วงอยากให้เร็วกว่านี้ทางปภ.แล้วก็ธนาคารออมสินจึงได้มีการประสานงานกันนะครับทำให้ลดเวลาจากเดิม2วันเนี่ยเหลือ1วันคือส่งข้อมูลวันนี้วันพรุ่งนี้ได้เงินเลยครับ
4: หลังจากที่ท่านนายกเป็นห่วงอยากให้เร็วกว่านี้ก็มีการประสานกันระหว่างปภ.กับธนาคารออมสินก็ลดเวลาจากทีบวก2เหลือทีบวก1ส่งข้อมูลทั้งหมดวันนี้จากเดิมอีก2วันได้เงินก็เป็นส่งข้อมูลทั้งหมดวันนี้พรุ่งนี้ได้เงินครับก็เร็วขึ้นครับ
0: ส่วนกรณีชาวแฟลตเคหะคลองจันทน์นะครับที่มีการสะท้อนกันว่าอาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยาเนื่องจากว่าไม่เข้าเงื่อนไขน้ำล้อมบ้านไม่ถึง7วันแล้วก็ไม่เข้าเกณฑ์ซึ่งจะได้รับเงินชดเชยนะครับในเรื่องนี้นายนิรัตน์เนี่ยก็บอกว่าไม่เข้าเกณฑ์นะครับซึ่งทางผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปว่าจะไม่มีแนวทางไหนที่จะสามารถให้ชาวแฟลตเคหะคลองจันทน์เนี่ยได้รับเงินเหรอในเรื่องนี้นายนิรัตน์อธิบายว่าการได้รับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี 5,000 บาทหรือ 9,000 บาทเนี่ยจะต้องมีหลักเกณฑ์เฉพาะส่วนแนวทางอื่นที่จะให้ความช่วยเหลือก็จะมีการจ่ายเงินตามระเบียบของทางกทม.แล้วก็ทางปภ.ซึ่งก็จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปต้องไปดูว่าเข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนก็จะจ่ายตามข้อนั้นครับ
5: อย่างกรณีแฟลตคลองจันทน์เนี่ยครับเขาบอกว่ายื่นขอเยียวยาในแอปทางรัฐนะครับแต่ว่าเนื่องจากเงื่อนไขไม่เข้าเกณฑ์เพราะว่ามันยังท่วมไม่ใช่น้ำร้อนเกิน7วันเนี่ยไม่เข้าข่ายเนี่ยพอจะมีแนวทางอื่นเยียวยาไหมครับ
4: ไม่เข้าเกณฑ์เลยที่ถามมาถูกแล้วไม่เข้าเกณฑ
6: ์แปลว่ามันจะไม่มีวิธีแนวทางไหนที่แบบว่าจะให้เขาแบบสามารถจะได้รับเงินเยียวยาตรงนี
4: ้การได้รับเงินเยียวยาที่ครม.มีมติให้ 5,000 9,000 เนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์นะครับเงินหลวงจ่ายต้องมีหลักเกณฑ์เฉพาะก้อนนี้นะแต่ถ้าเมื่อกี้ถามว่ามีแนวทางอื่นจะช่วยเขาไหมก็จะมีการจ่ายเงินตามระเบียบของกทม.หรือตามระเบียบเงินทั่วราชการที่ปภ.ถืออยู่แล้วเนี่ยในเงื่อนไขอื่นต่อไปซึ่งมันก็คนละข้อกับ 5,000 หรือ 9,000 เท่าข้อไหนจ่ายข้อนั้นครับ
5: เหมือนว่าของกทม.จะเป็นพวกค่าซ่อมแซมเป็นหล
4: ัก ก็ไปเข้าเงื่อนไขอื่นครับ
6: แปลว่ายังไงก็อาจจะได้แต่จะเป็นก้อนไหน
4: มันได้แต่ถามว่าต้องได้เข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนก็จ่ายข้อนั้นต้องตรงไปตรงมาและมีหลักยึดครับ
0: ส่วนกรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านเองนะครับในเรื่องนี้นายนิรัตน์อธิบดีกรมปภ.เนี่ยนะครับก็บอกว่ารัฐบาลมีหลักเกณฑ์ทั้งการช่วยเหลือผู้เช่าหรือว่าเจ้าบ้านต้องไปดูว่าอยู่ในสถานะอะไรตามหลักเกณฑ์โดยในการลงทะเบียนเนี่ยก็จะมีช่องให้ระบุเอาไว้ด้วยนะครับ
3: สำหรับเรื่องของการเยียวยาและก็การช่วยเหลือนะคะตอนนี้รัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมทั้งเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาประสานช่วยเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายตรวจสอบค่าบริการให้เป็นธรรมรวมถึงมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยขยายเวลาชำระหนี้ค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบ.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยว่าจากข้อมูลวันที่6ตุลาคม2569มีผู้ใช้สิทธิ์ช่วยเหลือด้านซ่อมรถผ่านสมาคมอู่กลางการประกันภัยแล้วกว่า649คันและผู้ใช้สิทธิ์มาตรการของโฮมโปร 1,185 รายพร้อมสั่งการให้สคบ.ติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายและฟื้นฟูความเสียหายได้โดยเร็วส่วนรถยกได้ประสานกองบัญชาการตำรวจนครบาลช่วยขนย้ายรถในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่27กันยายนโดยประชาชนติดต่อได้ที่สายด่วน1197 ขณะที่สมาคมอู่กลางการประกันภัยจะประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่แท้พร้อมรับประกันลดค่าแรงทำสีตัวถัง 20% และรับประกันคุณภาพสี1ปีโดยประเมินคุ้มความคุ้มค่าก่อนซ่อมและติดตามปัญหาคิวซ่อมกับการจัดหาอะไหล่ขณะที่ผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อมีส่วนลดค่าอะไหล่ค่าแรงและตรวจสภาพรถฟรีตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทส่วนสมาคมรถเช่าไทยมีแนวทางยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกกรณีรถเช่าเสียหายจากอุทกภัยและจัดหารถแทนระหว่างสัญญาเช่าด้วยด้านภาระหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีมาตรการพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายเวลาชำระหนี้และสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูตามเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงินสำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่อยู่อาศัยได้กำชับผู้ประกอบธุรกิจไม่ให้เอาเปรียบค่าเช่าหรือริบเงินประกันโดยไม่เป็นธรรมพร้อมชี้แจงหลักกฎหมายกรณีบ้านเช่าเสียหายจากน้ำท่วมอันเป็นเหตุสุดวิสัยว่าการซ่อมแซมใหญ่หรือที่จำเป็นเพื่อกลับเข้าสู่อาศัยเป็นหน้าที่ของผู้ให้เช่าส่วนผู้เช่ารับผิดชอบการดูแลตามปกติและซ่อมแซมเล็กน้อยสำหรับสิทธิ์ในการรับเงินเยียวยาของรัฐต้องพิจารณาว่าใครเป็นผู้เสียหายทรัพย์สินเป็นของฝ่ายใดและเข้าเงื่อนไขของโครงการใดด้านการฟื้นฟูบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าผู้ประกอบธุรกิจหลายรายขานรับนโยบายจัดแคมเปญช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาทิโฮมโปรเปิดสิทธิ์ซ่อมฟรีมูลค่าสูงสุด 1,600 บาทและสำรวจปรับปรุงบ้านกับระบบน้ำและไฟฟ้าฟรี500สิทธิ์ทางนี้สคบยังเร่งแก้ไขเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยการยกเลิกที่พักการเดินทางคอนเสิร์ตและบริการอื่นๆเพราะมีกำหนดร่วมประชุมกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเพื่อติดตามการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาเที่ยวบินและสัมภาระตกค้างส่วนเงินเยียวยาน้ำท่วมทางเทศบาลตำบลหินกองและเทศบาลตำบลหนองแคจังหวัดสระบุรีจัดเจ้าหน้าที่สถานที่อุปกรณ์และระบบการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาโดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำตรวจสอบเอกสารและช่วยเหลือประชาชนในแต่ละขั้นตอนอย่างใกล้ชิด
0: สำหรับคนที่ใช้ทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไปนะครับทางกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมก็ได้เปิดศูนย์คมนาคมร่วมใจช่วยรถน้ำท่วมครับเพื่อมาให้บริการตรวจเช็คสภาพแล้วก็ซ่อมรถจักรยานยนต์นะครับรวมถึงรถยนต์ด้วยแล้วก็รวมไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีนะครับพร้อมกับระดมรถยกแล้วก็รถสไลด์ออกมาช่วยผู้ประสบภัยหลังจากที่โดนน้ำท่วมกันไปนะครับเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายหลังจากที่ประชาชนหลังโดนผลกระทบจากน้ำท่วมกันไปครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์คมนาคมร่วมใจช่วยรถน้ำท่วมที่บริเวณหน้าอาคาร1กรมการขนส่งทางบกจตุจักรระหว่างวันที่7ถึง9ตุลาคม2569โดยทางศูนย์นี้นะครับก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและก็ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ยานพาหนะและก็ทรัพย์สินเนี่ยได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยโดยจัดให้มีบริการตรวจเช็คสภาพฟรีซ่อมฟรีตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับพร้อมกับให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษารถหลังน้ำท่วมให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยครับซึ่งท่านรองนายกพิพัฒน์นะครับก็บอกว่าพันธมิตรภาคีเครือข่ายเนี่ยก็มีทั้ง Honda Suzuki Yamaha นะครับแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาซึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่แล้วก็ช่างผู้เชี่ยวชาญให้บริการตรวจเช็คสภาพและซ่อมรถจักรยานยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายรวมถึงเปลี่ยนอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองหลายรายการฟรีนะครับเพื่อให้รถจักรยานยนต์ของประชาชนเนี่ยสามารถกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยส่วนประชาชนที่ใช้รถยนต์นะครับทางออโต้แบ็กซ์นะครับก็ได้ร่วมให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์เบื้องต้นฟรี25รายการเพื่อช่วยตรวจสอบความพร้อมของระบบสำคัญต่างๆของรถภายหลังจากที่ผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือว่าน้ำท่วมขังมาแล้วก็จะให้คำแนะนำในการดูแลรักษารถอย่างเหมาะสมครับนอกจากนี้ก็ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันโบลต์นะครับที่สนับสนุนน้ำมันเครื่องและหัวเทียนสำหรับนำมาใช้ในการซ่อมบำรุงแล้วก็เปลี่ยนให้แก่รถจักรยานยนต์ของประชาชนตามเงื่อนไขที่กำหนดขณะที่ทาง Grab นะครับก็สนับสนุนรถยกและก็รถสไลด์จำนวน6คันเพื่อร่วมภารกิจเคลื่อนย้ายรถที่ได้รับความเสียหายเครื่องยนต์ขัดข้องหรือว่าติดค้างจากสถานการณ์น้ำท่วมครับ สำหรับการให้บริการในวันแรกก็เริ่มกันไปตั้งแต่วันที่7นะครับก็คือเมื่อวานนี้มียานพาหนะเข้ารับบริการแล้วรวม267คันส่วนมากเนี่ยก็เป็นมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นรถจักรยานยนต์เกือบทั้งหมดและเบื้องต้นเนี่ยตั้งเป้าว่าจะให้บริการเบื้องต้น 1,000 คันหากว่ามีความต้องการเข้ารับบริการเพิ่มขึ้นเนี่ยก็อาจจะขยายการให้บริการเพิ่มต่อไปครับ
3: พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:42 นะคะมาชมภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ร่วมงานเสวนา one on one กับสตีฟฟอร์บส์บนเวที Forbes Global CEO Conference 2026ชูศักยภาพไทยพร้อมเชื่อมโลกดึงลงทุนสร้างความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการเสวนาแบบตัวต่อตัวหรือ one on one ในหัวข้อ in conversation อนุทินชาญวีรกูล Prime Minister of Thailand talks to Steve Forbes Chairman and Editor in Chief Forbes Media โดยมีนาย Steve Forbes ประธานกรรมการและบรรณาธิการบริหาร Forbes Media เป็นผู้ดำเนินการเสวนาในการประชุม Forbes Global CEO Conference 2026ณสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยในการเสวนานายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและทิศทางของประเทศไทยในประเด็นสำคัญทั้งการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ระหว่างประเทศการเสริมสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลกและการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศโดยไทยพร้อมปรับตัวและดำเนินนโยบายที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานสะอาดเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการลงทุนในระยะยาวในบทบาทของไทยบนเวทีระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการทำให้ประเทศไทยกลับมามีบทบาทและเป็นที่ยอมรับในประชาคมระหว่างประเทศรวมทั้งความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกหรือ IMF WBG Annual Meeting 2026ซึ่งจะจัดขึ้นในสัปดาห์หน้ารวมถึงเป้าหมายระยะยาวของไทยในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD สำหรับเวที Forbes Global CEO Conference เป็นการประชุมด้านเศรษฐกิจและภาคธุรกิจที่ Forbes จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้กำหนดนโยบายจากทั่วโลกแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจโดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ400ถึง450คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารระดับสูงนักลงทุนรายใหญ่และผู้นำจากภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำของโลกโดยผู้เข้าร่วมงานมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมกว่า500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและประมาณ40%เป็นบุคคลที่อยู่ในทำเนียบมหาเศรษฐีของ Forbes
1: ส่วนทางรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ประกาศชูญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรเตรียมที่จะลงทุนคุณภาพ7อุตสาหกรรมเป้าหมายพร้อมกับเร่งผ่านภาษีสรรพสามิตช่วยยานยนต์ในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ครับนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้เปิดเผยในงาน Thailand Japan Investment Forum Investment Gateway for Sustainable Growth โดยจัดขึ้นทางจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI นะครับโดยระบุว่านักลงทุนญี่ปุ่นเปรียบเสมือนเพื่อนและพันธมิตรที่อยู่คู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยมาอย่างยาวนานตั้งแต่ยุคปีคริสตศักราช1980สำหรับปัจจุบัน4ประเด็นสำคัญที่จะต้องขับเคลื่อนร่วมกับประเทศญี่ปุ่นได้แก่การที่โลกแตกขั้วทำให้ไทยเป็น Middle Power ในฐานะ Trust Connector การเติบโตคู่กับเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ที่ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์ข้อมูลรองรับวิกฤตพลังงานที่ผลักดันสู่การเปลี่ยนผ่านพลาสติกและเศรษฐกิจสีเขียวจากต้นทุนที่สูงขึ้นรวมถึงประเด็นการเผชิญสังคมผู้สูงอายุพร้อมกันซึ่งไทยมีจุดแข็งด้านการแพทย์และ wellness ทางนี้รัฐบาลได้ประกาศขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ quality investment LED growth หรือว่าการเติบโตที่นำด้วยการลงทุนที่มีคุณภาพพร้อมกับจัดตั้งคณะทำงานร่วมกับภาคเอกชนมุ่งเน้น7อุตสาหกรรมเป้าหมายนะครับได้แก่เกษตรอัจฉริยะการแปรรูปอาหารอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงสร้างพื้นฐาน AI ยานยนต์สมัยใหม่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพธุรกิจค้าปลีกและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการสนับสนุนพลังงานสะอาดในส่วนของปัญหาอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ผู้ประกอบการญี่ปุ่นเรียกร้องคณะรัฐมนตรีเพิ่งมีมติรับทราบตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติเกี่ยวกับการใช้มาตรการทางภาษีสรรพสามิตเพื่อจะรองรับและก็แก้ไขปัญหาจากสงครามการค้าโลกและความเสียหายจากการถูกเอาเปรียบผ่านอัตราภาษีศุลกากรที่ไม่เท่าเทียมกันโดยมุ่งสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและก็คาดว่าอัตราภาษีสรรพสามิตดังกล่าวจะมีความชัดเจนภายในระยะเวลา 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าที่จะถึงนี้ครับ
0: บอร์ดสปสช.เห็นชอบแนวทางสนับสนุนนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การแพทย์ที่ผลิตในประเทศนะคะครอบคลุมทั้งยาวัคซีนเวชภัณฑ์อวัยวะเทียมอุปกรณ์การแพทย์และชุดตรวจพร้อมกับจัดทำแผนความต้องการกรอบวงเงินล่วงหน้าไม่เกิน3ปีหวังเพิ่มความต่อเนื่องในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นโดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งที่10/2569ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีการพิจารณาแนวทางสนับสนุนนวัตกรรมทางการแพทย์ที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทยหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ผลิตในประเทศเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบสุขภาพให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการไทยและลด

0: ที่จะสนับสนุนล่วงหน้า3ปีรวมถึงการวงเงินสำหรับการเบิกจ่ายล่วงหน้าเป็นแนวทางช่วยให้การสนับสนุนมีความต่อเนื่องและควบคุมภาระงบประมาณได้ขณะที่การบริหารค่าใช้จ่ายข้ามปีงบประมาณจะต้องมีหลักเกณฑ์รองรับโดยจำกัดระยะเวลาไม่เกิน3ปีและเสนอต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพิจารณาตามขั้นตอน
1: ไปดูความร่วมมือของแวดวงวิชาการเพื่อจะสนับสนุนเกษตรกรไทยกันบ้างนะครับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการหรือว่า MOU ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาตินะครับสู่การออกแบบการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาทักษะและศักยภาพบุคลากรครับพร้อมที่จะยกระดับขีดความสามารถของภาคการเกษตรในเครือของสมาชิกทั้งเรื่องของด้านวิชาการและก็การปฏิบัติการอย่างยั่งยืนครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรผ่านการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางไกลโดยความร่วมมือในครั้งนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะส่งเสริมและก็สนับสนุนความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อมูลองค์ความรู้และก็ทรัพยากรทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ร่วมกันผ่านการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการทางวิชาการควบคู่ไปกับการฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการร่วมกันเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและก็เพิ่มทักษะหรือว่า upskill and reskill นะครับให้แก่พนักงานและก็บุคลากรทั้งสองหน่วยงานสู่การสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมและภาคการเกษตรของไทยครับซึ่งทางรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็บอกนะครับว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองหน่วยงานได้นำเอาจุดแข็งของตนเองเนี่ยมาเชื่อมโยงผสานความร่วมมือสนับสนุนกันและกันเพื่อให้บุคลากรและสมาชิกเครือข่ายของสภาเกษตรกรแห่งชาติสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาทางไกลในทุกระดับหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสู่การพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการนำเอาองค์ความรู้ทางวิชาการเนี่ยไปประยุกต์ใช้ผ่านการเรียนรู้ควบคู่กับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การยกระดับความเข้มแข็งให้แก่สังคมภาคการเกษตรและเกษตรกรในสังคมไทยอย่างยั่งยืนครับ
0: ส่วนใครที่รักการอ่านนะคะถือว่าเป็นข่าวดีค่ะเพราะว่าเป็นการกลับมาเจอกันอีกครั้งสำหรับงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31ที่จะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้นะคะโดยนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยยังคงเน้นย้ำความมั่นใจนะคะว่าแม้จะเพิ่งผ่านช่วงน้ำท่วมมาไม่นานแต่นักอ่านจะยังคงรักหนังสือไม่เสื่อมคลายค่ะนายณัฐกรวุฒิชัยพรกุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยระบุระหว่างการเปิดตัวงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31ท่ามกลางสถานการณ์อุทกภัยและปริมาณฝนที่ยังคงต้องจับตาอย่างต่อเนื่องว่าในช่วงระยะเวลาตลอด10วันที่จัดงานตั้งแต่วันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้สถานการณ์และปริมาณฝนในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มจะคลี่คลายลงแล้วถึงแม้จะมีข้อกังวลอยู่บ้างแต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าจะยังมีผู้เข้าร่วมงานมหกรรมหนังสือระดับชาติในปีนี้อย่างคับคั่งไม่ต่างจากปีก่อนๆเพราะการมาเดินเลือกซื้อเลือกชมหนังสือและผลิตภัณฑ์ต่างๆในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติถือเป็นประสบการณ์ที่หาซื้อไม่ได้นอกจากมาสัมผัสด้วยตัวเอง
2: แน่นอนนะครับมันก็มีความยากลำบากบ้างประชาชนหลายคนก็ต้องเอาเงินไปซ่อมบ้านมากขึ้นไปจัดการอย่างอื่นมากขึ้นแต่ผมก็ยังเชื่อว่ามางานก็ยังเป็นประสบการณ์ที่ทดแทนไม่ได้ครับ
3: อย่างนี้จะกระทบกับเม็ดเงินที่จะสะพัดในงานหนังสือเทียบกับปีก่อนไหมคะ
2: ก็เป็นเรื่องที่มีความกังวลบ้างนะครับต้องยอมรับนะครับแต่ผมก็ยังเชื่อว่าทั้งอ่านยังรักเรา
0: สำหรับงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่31ในปีนี้นะคะมาในแนวคิด Unread Messages คุณได้รับข้อความใหม่ที่จะชวนนักอ่านมาออกค้นพบเรื่องราวความคิดและแรงบันดาลใจจากหนังสือจาก319สำนักพิมพ์พร้อม18นิทรรศการและกิจกรรมที่จะเชื่อมโลกหนังสือกับผู้อ่านทุกวัยโดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่23ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้10โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะที่ฮ .5 ถึงฮ .7 ชั้น LG ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะ
1: ไปดูเรื่องของซุปเปอร์ตุ้มกันหน่อยนะครับนำทีมสร้างสถิติโลกสำเร็จครับโดยมีคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นผู้นำธงชาติไทยเนี่ยลงสู่หาดพัทยาเป็นคนแรกนะครับพร้อมกัน

0: นี้ก็ยังได้ชวนคนไทยร่วมกันร้องเพลงชาติแล้วก็รอชมการทำลายสถิติอีกครั้งในวันที่5ธันวาคมนี้ครับรองศาสตราจารย์พิเศษดร.ธนบวรสิริคุณากรกุลหรือว่าซุปเปอร์ตุ้มนะครับผู้อำนวยการโครงการ One Flag One Nation One World Record นำทีม One Flag Thailand สร้างสถิติโลกการกางธงขนาดใหญ่ที่สุดขณะตกอย่างอิสระได้สำเร็จนะครับในการซ้อมใหญ่เหนือหาดพัทยาจังหวัดชลบุรีครับโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นผู้นำธงชาติไทยลงสู่หาดพัทยาเป็นคนแรกในภารกิจครั้งนี้ครับนับว่าเป็นการสร้างสถิติโลกครั้งแรกของโครงการก่อนเดินหน้าสู่การทำลายสถิติของตัวเองอีกครั้งในวันที่5ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับสำหรับทีมนักกระโดดร่มผู้ร่วมภารกิจในครั้งนี้นะครับก็ประกอบด้วยรองศาสตราจารย์พิเศษดร.ธนบวรสิริคุณากรกุลนายลิขิตวงตระกูลพัฒน์เอมี่แมคเครนนะครับแล้วก็มีเอมี่ไพลินวัชสันนายวรัตน์พิสารบุตรแล้วก็นายวรกรสุขสงวนครับซึ่งร่วมฝึกซ้อมแล้วก็เตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อกางธงชาติไทยเหนือท้องฟ้าพัทยาและก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยครับสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้นะครับก็เป็นผลจากความมุ่งมั่นความสามัคคีและการทำงานร่วมกันของนักโดดร่มและทีมสนับสนุนทุกฝ่ายพร้อมเป็นจุดเริ่มต้นของเป้าหมายครั้งต่อไปก็คือการทำลายสถิติโลกที่ทีมเนี่ยจะสร้างขึ้นในครั้งนี้ด้วยตัวเองนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่5ธันวาคม2569ที่จะถึงนี้ที่หาดพัทยาครับซึ่งก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมคนไทยนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาประวัติศาสตร์ในวันที่5ธันวาคม2569เวลา 16:00 นถึง 18:00 นหรือว่าบ่าย 16:00 นถึง 18:00 นนะครับที่หาดพัทยาไปร่วมชมภารกิจทำลายสถิติโลกแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทีมนักกระโดดร่มและร่วมร้องเพลงชาติไทยไปด้วยกันครับเพื่อให้เสียงของคนไทยบนแผ่นดินไทยเชื่อมถึงธงชาติไทยบนท้องฟ้าครับ
1: ไปดูเรื่องของการจับกุมคนที่ลักลอบผลิตอาวุธกันนะคะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมชายชาวเชียงใหม่ลักลอบเปิดบ้านผลิตอาวุธปืนอัดลมแรงดันสูงขายออนไลน์มานานกว่า10ปีแล้วค่ะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจากศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาค5สำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้เข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในตำบลแม่แฝกอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่พร้อมจับกุมนายดวงจันทร์พรมศรีอายุ50ปีหลังพบว่าเป็นผู้ลักลอบผลิตอาวุธปืนและนำมาโพสต์ขายในกลุ่มที่สนใจในแพลตฟอร์ม Facebook ซึ่งจากการตรวจค้นภายในบ้านพบของกลางเป็นอาวุธปืนลม PCP จำนวน4กระบอกกล้องเล็งกระบอกอัดลมแยกกระสุนสำหรับยิงปืนอัดลมแก๊สหัวตะกั่วพร้อมชุดทำประกอบกระสุนปืนขนาดจุด .22 จำนวน17นัดอุปกรณ์ส่วนควบและสำหรับประกอบอาวุธปืนนายดวงจันทร์ให้การว่าตนมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับอาวุธปืนลมหรือ PCP หรือแบบสปริงกำลังสูงมากว่า15ปีโดยได้สั่งซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์จากแอปขายสินค้าทั่วไปจากนั้นนำมาประกอบติดตั้งและจำหน่ายในกลุ่ม Facebook ในราคาต่อกระบอกนะคะอยู่ที่ 9,500 ถึง 11,500 บาทรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 50,000 บาทด้านพลตำรวจโทปรัชญาประสานสุขผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5เปิดเผยว่าปืนอัดลมแรงดันสูงถือว่าเป็นปืนที่มีความผิดตามกฎหมายและจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายนี้ผลิตอาวุธปืนอัดลมแรงดันสูงมาแล้วเกิน10ปีซึ่งพบข้อมูลลูกค้าจำนวนมากรวมทั้งได้ดำเนินการสืบสวนขยายผลเพิ่มเพราะมีการซื้อขายในแพลตฟอร์มออนไลน์และมีวัตถุประสงค์การนำปืนเหล่านี้ไปใช้ในการล่าสัตว์ซึ่งปืนอัดลมในยุคปัจจุบันนั้นใช้เทคโนโลยีการพัฒนาทำให้มีแรงอัดสูงจึงถือว่าเป็นอาวุธปืนที่จะต้องปราบปรามให้หมด
0: ไปดูผลงานของกรมศุลกากรกันบ้างนะครับทางกรมศุลกากรได้เปิดเผยผลงานป้องกันและปราบปรามในช่วงปิดปีงบประมาณ2569หรือว่าสิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับสามารถจับกุมสินค้าผิดกฎหมายได้ตลอดทั้งปีเนี่ยรวมมูลค่าทะลุ 4,830 ล้านบาทครับนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรได้แถลงข่าวผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามในรอบ1ปีนะครับคือนับตั้งแต่ตุลาคม2568ปีที่แล้วมาจนถึงวันที่30กันยายน2569ครอบคลุมการปกป้องผู้บริโภคเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและสังคมรวมถึงการปราบปรามยาเสพติดและสารตั้งต้นยาเสพติดรวมทั้งสิ้นจำนวน 59,840 คดีรวมมูลค่ากว่า 4,830 ล้านบาท ยผลการตรวจยึดและจับ

0: กุมในคดีสำคัญนะครับก็อย่างเช่นสินค้าไม่มีใบอนุญาตจากอย.สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์สินค้าที่ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากมอกสินค้าที่หลีกเลี่ยงอากรทุ่มตลาดสินค้าการเกษตรขยะอิเล็กทรอนิกส์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ตามอนุสัญญาไซเตสงาช้างบุหรี่ผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และก็ยาเสพติดครับซึ่งทางอธิบดีกรมศุลกากรก็ได้บอกเพิ่มเติมนะครับว่าผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรและพลังความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันเฝ้าระวังสกัดกั้นและก็ปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเพื่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการและก็อนาคตของประเทศที่ทุกคนต้องร่วมกันดูแลครับ
1: มาดูเรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะวันนี้ตอนบนฝนลดค่ะเหนืออีสานอากาศเย็นสบายส่วนภาคใต้ยังต้องรับมือฝนตกหนักก่อนวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ฝนจะเพิ่มขึ้นอีกรอบหนึ่งนะคะติดตามกันในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้ตอนบนฝนลดเหนืออีสานเช้านี้อากาศเริ่มเย็นสบายขึ้นแล้วค่ะส่วนภาคใต้ยังเป็นพื้นที่รับฝนหนักในวันนี้ฝนหนักจะอยู่แถวชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสระนองและพังงาใครอยู่ใต้โดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมเดิมพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำไหลและเชิงเขาฝนมาเติมอีกต้องระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะส่วนตอนบนฝนน้อยลงแล้วมีตกบางจุดเท่านั้นในภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคกลางและภาคตะวันออกใช้จังหวะนี้ให้คุ้มค่ะผ้ารอซักซักได้บ้านรอเก็บรีบเก็บน้ำรอระบายรีบเคลียร์เพราะตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมฝนเพิ่มขึ้นอีกรอบนี้ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้เตรียมรับฝนหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงวันที่10และ11ตุลาคมจะส่งผลกระทบมากที่สุดค่ะวันนี้ภาคเหนือฝนน้อยมีตกได้บ้างแถวแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ที่เหลือค่อนข้างเบาใจเรื่องฝนได้และเช้านี้อากาศเย็นสบายอุณหภูมิต่ำสุด 20-26 องศาเซลเซียสเท่านั้นภาคอีสานวันนี้ฝนน้อยที่สุดในบรรดาทุกภาคค่ะมีฝนได้เพียงบางจุดแถวจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีเช้าอากาศเย็นสบาย 20-24 องศาเซลเซียสยังมีฝนแวะมาในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีฝนแวะมาได้เช่นกันค่ะแต่ไม่ใช่ฝนทั้งวันภาคตะวันออกยังมีฝนเป็นช่วงๆโดยเฉพาะที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดเที่ยวทะเลจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกิน2เมตรต้องระวังภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝนเยอะและมีฝนหนักแถวชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสออกเรือได้แต่ต้องระวังในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกิน2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนยังเยอะมีฝนหนักที่ระนองและพังงาทะเลจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกิน2เมตรค่ะ
3: รู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: ช่วงนี้ไปรับชมข่าวภาษาอังกฤษ NBT World Brief ครับ
4: สวัสดีค่ะ Welcome to the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kluwat. Geopolitical tensions and trade disputes are reshaping the global economy. At the Forbes Global CEO Conference in Singapore, Thailand's Prime Minister outlined the country's response.